0: การเด็ดวันใหม
1: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
2: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
3: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
4: คืน15ค่ำนี้จักมีสตรีกว้าศักวาสู้กับเหล่ามหาบุรุษแห่งยุคสมัย
5: ว้าศักวาหวังจะให้เขามาประมูลเอาตัวคุณไปใช้หรือไม
6: ่ผู้ใดกระทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลกรรมนั้น
7: นี่ท่านเจ้าคุณขู่อีฉันหรือ
8: บุษบาลอยไฟ24และ25สิงหาคมนี้เวลา 9:00 น.เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

0: ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
1: เราสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
0: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
2: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
1: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
0: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนโดยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมูระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้งสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาเริ่ม26สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
3: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมมคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้โลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมทาง www.vipha.me, Vipha Application และ Smart TV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะสัปดาห์นี้หลายคนบอกว่าเป็นสัปดาห์การเมืองเดือดหลายคนต้องจับตาในประเด็นสำคัญหลักๆเรื่องของคดีหัวสวเดิมทีเนี่ยฝากฝั่งของพรรคฝ่ายค้านเองเขามีการจะไปโหมโรงเพื่อที่จะมีการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเพื่อเป็นการกดดันกกต.ก่อนที่จะมีการชี้มูลความผิดที่เดิมเนี่ยคาดการว่าจะอยู่ในช่วงของวันที่31สิงหาคมจะมีการเดินทางไปที่โรงแรมภู

0: พื่อที่จะมีการเปิดกิจกรรมเปิดหลักฐานเกี่ยวกับการหัวสวปรากฏว่ากระทั่งช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้มีข้อมูลจากกกต.ออกมานะคะว่าในคดีหัวสวกกต.จะมีการชี้มูลความผิดในวันที่28สิงหาคมก็คือวันศุกร์นี้แล้วต้องจับตาดูว่าแล้วหลังจากนี้การชี้มูลความผิดของกกต.จะออกมาในทิศทางไหนแล้วการขยับของฝากฝั่งของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนการเดินเกมยังไงบ้าง
1: ครับบางคนบอกว่าวันศุกร์นี้ถือว่าเป็นการขยับเวลาในการลงมติของกกต.ขึ้นมาเร็วกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับแต่เร็วกว่าเดิมนี้ไม่แน่ใจว่าลงมติเสร็จเปิดเผย 100% เลยไม่แน่ใจว่าที่เร็วกว่าเดิมเพราะเป็นแรงกดดันจากการแฉกรณีหัวสว.หลายๆภาคของคุณพฤทธิ์วชรศิลป์กับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์เป๋าไอลอด้วยหรือเปล่าพี่ประจักษ์ครับถ้ามันเป็นเพราะอย่างหลังจริงๆเนี่ยกกต.ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลนะครับ
2: ครับคือแรงกดดันครั้งนี้กกต.ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับยังไงเสียกกต.ก็ต้องมีความชัดเจนในวันที่28สิงหาคมต้องไม่ลืมว่า28มันเป็นวันเดียวกับรุ่นใหญ่นัดรวมพลในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ครับตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอาจารย์บวรศักดิ์อวนโนอาจารย์วิชามหาคุณครับ28สิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นนำไปสู่ประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากกต.สุดท้ายนัดเดดไลน์นะครับในการที่จะชี้มูลในคดีหัวสว.มันกลายเป็นประเด็นที่ต้องถูกจับตาเป็นพิเศษแต่ว่าที่สำคัญครับไม่ว่าจะออกหน้าไหน1ใน3หน้าเรื่องคดีหัวสว.เป็นมหากาพย์แน่นอนครับยังมีภาค2ให้ลุ้นต่อกันอีกต่ออย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับวันนี้พี่ประจักษ์เขาจะวิเคราะห์ภาคแรก
0: ค่ะ
1: ไอ้ที่เล่นกันมาตั้งนานนี่ภาคแรกนะผมก็นึกว่าไตรภาคเรียบร้อยแล้ว
0: 2ปีนะ
1: 2ปีนะ2ปีได้ภาคเดียวเหรอ
0: ค่ะคือหลายคนก็รอคอยว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยจะออกมาเป็นในลักษณะไหนเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีทิศทางมีการคาดการณ์ว่าเอ๊ะจะมีการส่งให้ศาลพิจารณาเป็นรายบุคคลหรือไม่ซึ่งทางฝากฝั่งของปปช.เองรวมถึงคุณเป๋ายิ่งชีพเองก็บอกว่าถ้ากกต.พิจารณาส่งฟ้องเป็นรายบุคคลและบางคนถ้ามีหลักฐานชัดเจนแต่กกต.ไม่ระบุไม่มีการยื่นให้กับศาลพิจารณาเรื่องของความผิดทางพรรคประชาชนเองทางคุณเป๋ายิ่งชีพเองก็จะมีการดำเนินการดำเนินคดีฟ้องร้องกับตัวของกกต.
1: ครับ
0: เหมือนกับการดำเนินการของกกต.ไม่ครอบคลุมหรือเปล่าเป็นการให้พรรคการเมืองนักการเมืองเนี่ยรอดพ้นจากความเกี่ยวข้องกับการหัวสว.ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปค่ะพอช่วงเย็นๆเนี่ยก็มีข่าวออกมาจากฝากฝั่งของกกต.นะคะที่ระบุว่าวันที่28สิงหาคมนี้แล้วล่ะในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงก็จะมีการพิจารณาและมีการชี้มูลในคดีหัวสว.หลังจากที่กกต.เขาทำการปิดสำนวนแล้วปิดสำนวนไปแล้วเขามีการเปิด7ข้อเขาบอกว่าเป็น7ข้อกล่าวหานะคะที่แต่ละคนเนี่ยเขียนมติออกมาก่อนที่จะมีการขานคะแนนแล้วก็มีการระบุความผิดเป็นรายบุคคลกกต.เนี่ยเขาจะมีการประชุมพิจารณาสำนวนหัวสว.นะคะให้เสร็จสิ้นโดยการพิจารณาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสร็จสิ้นเรื่องของการทำสำนวนตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมาก็คือวันที่18สิงหาคมทำให้ช่วงต้นสัปดาห์นี้กกต.ไม่มีนัดประชุมค่ะเนื่องจากว่ากกต.บางคนติดภารกิจขณะเดียวกันก็เพื่อให้กกต.แต่ละคนนำประเด็นที่เจ้าของสำนวนได้รายงานข้อซักถามข้อสังเกตของกกต.เกี่ยวกับสำนวนความผิดของผู้ถูกกล่าวหาและข้อกฎหมายนำไปพิจารณาแล้วก็เขียนมติของตัวเองนะคะก่อนที่จะเอากลับมาขานมติกันในที่ประชุมที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงซึ่งเป็นเวลาที่นัดกันค่ะ
1: บ่ายโมงตรงนะฮะ
0: ค่ะ
1: บ่ายโมงตรงแล้วก็จับตาเลยวันศุกร์วิเคราะห์ทั้งวันแน่ๆเช้ายันค่ำตอบโจทย์ข่าวดึกยาวแน่นอนแล้ว7ข้อหาในการพิจารณาสำนวนของกกต.ที่คุณปวีณาได้เกริ่นไปเดี๋ยวผมไล่เรียงนะครับข้อแรกครับกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆช่วยเหลือผู้สมัครให้ได้รับเลือกเป็นสว.หรือไม่นะครับอันนี้อ้างอิงถึงมาตรา76วรรค1ข้อที่2ครับผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผมขอเรียกรวมเป็นบุคลากรทางการเมืองไปเลยนะช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2หรือไม่ข้อที่3ครับผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนด ก็คือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว.ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36หรือไม่ระเบียบการแนะนำตัวนี่เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานแนะนำตัวยังไงออกไปเดินแนะนำตัวแจกใบปลิวอะไรยังไงได้ไหมมันจะโยงไปถึงการหัวแน่ๆล่ะข้อนี้นะครับข้อ4ครับมีการทำจัดทำเสนอให้มีการสัญญาว่าจะให้นะครับเตรียมทรัพย์สินอามิสสินจ้างประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ใครก็ตามหรือไม่ข้อนี้สำคัญกติกาเนี่ยพูดคุยกันมาหลายครั้งว่ากติกาเปิดโอกาสให้มีการหัวได้หัวในที่นี้หมายถึงไปตกลงกันประวัติคุณดีนะเดี๋ยวผมเลือกคุณคุณว่าประวัติผมโอเคไหมถ้าผมโอเคคุณเลือกผมแบบนี้โอเคแต่อามิสสินจ้างหน่อยไหมมีค่าน้ำร้อนน้ำชาไห
0: ม
1: แบบนี้ผิดนะครับถ้ามีอามิสสินจ้างมีติดปลายนวมผิดนะ
0: คือเช่นถ้าบอกว่าคุณอุรชัยช่วยเลือกดิฉันหน่อยนะดิฉันเนี่ยประวัติดีตั้งใจเข้าไปทำงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเนี่ยเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะให้อะไรบางอย่างเป็นการตอบแทน
1: อันนี้คุณผิด
0: อันเนี้ยผิดแน่นอน
1: ถ้าผมบอกโอ้โหผมกาให้5ช่องเลยผมก็ผิดไปด้วย
0: ใช่ก็เหมือนกับเป็นการหัวกันโดยผิดกฎหมายตามมาตรา77นะคะส่วนข้อกล่าวหาที่5นะคะที่มีการระบุถึงก็คือเรื่องของการมีการจัดเลี้ยงการรับจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนไม่ลงคะแนนหรือว่าลงคะแนนให้กับผู้ใดตามมาตรา77เหมือนกันค่ะข้อกล่าวหาที่6มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่ก็คือก่อนที่จะไปลงสมัครเนี่ยเรามีการบอกหรือว่ามีการแจ้งกับใครไหมว่าเราขอรับส่วนต่างรับค่าตอบแทนเพื่อที่จะไปลงสมัครแล้วจะไปเลือกเขาเพื่อเหมือนกับเป็นการให้คะแนนกับเขาหรือไม
1: ่ครับ
0: ส่วนข้อกล่าวหาที่7ค่ะก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือว่ายอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตัวเองหรือว่าผู้อื่นให้เลือกหรือว่างดเว้นไม่เลือกหรือไม่โดยการลงมติของกกต.ค่ะเขาบอกว่าจะเป็นการลงมติผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นแบบรายบุคคลซึ่งถ้าย้อนไปนะคะคดีหัวสว.เนี่ยเขาไล่ตั้งแต่คณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่กกต.เนี่ยแต่งตั้งตั้งแต่วันที่19มีนาคมปี2568ชุดนั้นมีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เป็นประธานมีเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมเป็นกรรมการค่ะในชุดที่26มีความเห็นให้ส่งฟ้องคนกระทำผิดทั้งหมด229คนโดยเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนและประเด็นกลุ่มที่คนสนใจมากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองและเครือข่ายพรรคการเมืองอีก91คนค่ะ
1: ประเด็นนี้ก็สำคัญมากเพราะว่ามันก็จี้ไปที่กกต.อีกชุดที่26นี่สนที่กำลังกันนะครับกกต.กับ DSI ตอนนั้นอยู่ในปลายสมัยรัฐบาลคุณแพทองธารเนาะที่มีคุณทวีคุณภูมิธรรมตอนนั้นก็โหยโดนสว.ไปร้องเรียนกันนะครับขึ้นโรงขึ้นศาลการไต่สวนชุดนั้นคุณปวีณารายงานไปแล้วฟ้องหมดส่งฟ้องหมดเขาไม่ได้บอกว่ามีความผิดแต่เขาส่งไปที่ศาลฎีกาทั้งหมดให้ศาลท่านพิจารณาตัดสินแต่ว่าเมื่อมีการทำเอกสารวินิจฉัยชี้ขาดอะไรไปแล้วนะครับปรากฏว่าพอได้รับสำนวนคือตอนได้รับสำนวนเนี่ยทางสำนักงานกกต.สำนักงานนะครับสำนักงานกกต.ซึ่งรองเลขาธิการกกต.คุณคันชิตเจริญอินก็มีความเห็นยืนตามมติของคณะที่26นี้นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งเป็นของบอร์ดกกต.เป็นประธานและประธานกกต.คุณอิทธิพรบุญประคองในตอนนั้นครับเขาตั้งขึ้นมาอีกชุดนึงเป็นชุดที่36นี่คือขยักสำคัญ26กับ36 26ส่งฟ้องทั้งหมด36ขึ้นมาพิจารณารายงานของชุดที่26อีกทีนึงแล้วชุดที่36บอกว่าไม่มีมูลไม่ส่งเลยเพราะไม่มีมูลมันก็เลยเป็นเรื่อง
0: ไม่มีมูลไม่ส่งฟ้องเลยแล้วมีมติ 5-2 อีกด้วยนะคะทำให้ทั้ง229คนน่ะถือว่าไม่มีมูลความผิดทีนี้ก็เลยต้องมาพิจารณาลงเป็นรายบุคคลว่าตกลงแล้วกกต.จะมีการชี้มูลเรื่องนี้อย่างไรถ้าย้อนกันไปเมื่อวานนี้เนี่ยทางเลขาธิการแสวงอ่ะเขามีการอธิบายเขาบอกว่าการที่จะมีการส่งชื่อบุคคลไปยังศาลฎีกาให้พิจารณาจะต้องประกอบไปด้วย3ประการ3หลักสำ คัญสำคัญซึ่ง3หลักนี้จะต้องครบถึงจะเข้าข่ายว่าจะส่งเรื่องไปให้กับศาลพิจารณาหลักการแรกค่ะก็คือจะต้องเป็นการกระทำของผู้สมัครรับเลือกเท่านั้นที่จะทำทุจริตใน

0: การเลือกหรือว่าผู้สมัครในการรับเลือกที่รู้เห็นกับการกระทำของผู้อื่นถ้าผู้สมัครรับเลือกไม่ได้ทำการทุจริตเองไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับการกระทำของคนอื่นเรื่องนี้ข้อเท็จจริงจะต้องพิสูจน์ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาทำทุจริตหรือไม
1: ่ครับ
0: สองก็คือการกระทำทุจริตเพื่อเลือกตนเองอย่างเช่นไปจ้างคนให้ลงสมัครไปจ้างให้คนลงคะแนนแบบสมยอมมีการแลกคะแนนแล้วก็ให้ประโยชน์อื่นใดส่วนประเด็นที่สามก็คือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมถ้าครบองค์ประกอบทั้งสามองค์ประกอบกกต.เนี่ยจะส่งชื่อบุคคลนั้นให้ศาลฎีกาพิจารณาตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญ
1: แต่จริงๆพอไปดูมาตรา226ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ระบุชัดแค่ว่าเห็นมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเท่านั้นเองนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็ไปพยายามแกะมานี่ที่เห็นตัวอักษรเยอะๆนี่คือมาตรา226ครับม
0: ัน
1: มีหลายวรรคกันนะครับคุณผู้ชมคุณหมูตุ๋นใน TikTok Live ถามว่าชุดนี้มีใครบ้างเอามาแชร์เลยคุณหมายถึงชุดที่36ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่มีใครรู้ฮะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เปิดชื่อไม่มีใครรู้ครับคุณผู้ชมครับมาที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์คุณพฤทธิ์เป็นหน่วยแนวหน้า
0: ค่ะ
1: แนวหน้ากล้าตายของพรรคประชาชนในเรื่องนี้คดีหัวสวเขาก็ออกมาพูดถึงว่ามาตรา62เนี่ยมันครอบคลุมทุกคนแหละที่โกงไม่ใช่แค่ผู้สมัครเท่านั้นนะครับคุณพฤทธิ์น่าจะกำลังบอกว่าคุณอย่าไปปัดนักการเมืองออกนอกเกมนี้บุคลากรทางการเมืองเนี่ยรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับคุณพฤทธิ์เขาโต้แย้งหลักเกณฑ์คดีหัวสวของกกต.ว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา62ระบุชัดความผิดเนี่ยครอบคลุมถึงผู้ใดที่กระทำทุจริตผู้ใดก็ได้นะผู้ใดก็ตามไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้สมัครสว.ถ้าความผิดมันคลุมถึงฝ่ายการเมืองในฐานอื่นเช่นฝ่ายการเมืองไปสัญญาว่าจะให้นะครับไปมีการกระทำของกรรมการบริหารพรรคก็สามารถยื่นศาลฎีกาได้เลยอดีตกกต.เคยฟ้องคนที่ไม่ใช่ผู้สมัครมาแล้วคุณพฤทธิ์ก็เลยตั้งข้อสังเกตอ่ะอนุกรรมการชุดที่36อาจถูกใช้เป็นหลังพิงยกคำร้องให้กับผู้มีอำนาจและรัฐมนตรีทั้งที่อนุชุดที่26อย่างที่กล่าวไปเขาชี้มูลความผิดทั้งหมด229รายนะครับกกต.อาจเลือกฟ้องเฉพาะหัวคะแนนระดับปฏิบัติการแต่พยายามปกป้องนักการเมืองและผู้บริหารพรรคการเมืองระดับสูงพอพูดแบบนี้หลายคนพอเดาชื่อได้เพราะตอนที่ชุด26เขาเผยชื่อออกมาแล้วก็เห็นแล้วว่ามีบิ๊กเนมคนไหนบ้างนะ
0: ค่ะซึ่งคุณพฤทธิ์บอกว่าถ้าสุดท้ายกกต.สั่งไม่ฟ้องคนที่มีหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวพรรคประชาชนเขาทำเอง
1: ครับ
0: แต่เขาจะยื่นฟ้องกับกกต.นะ
1: อ้าว
0: ถ้ากกต.ไม่ดำเนินการไม่ฟ้องกับคนที่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยอีกคนนึงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างกับทางเลขาธิการแสวงก็คือคุณสาธิตวงศ์หนองเตยค่ะจากพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะคือมีการชี้แจงออกมาใน3ประเด็นหลักๆที่บอกว่าเห็นต่างกับทางคุณแสวงโดยใช้คำว่าเอ๊ะคุณแสวงเนี่ยดูข้อมูลข้อกฎหมายไม่ถูกต้องในลักษณะเหมือนถ้าพูดคำง่ายๆก็คือเหมือนมั่วหรือเปล่าข้อขัดแย้งที่1ที่ตัวของคุณสาธิตอธิบายก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา226เนี่ยไม่ได้กำหนดองค์ประกอบ3ข้อตามที่กกต.กล่าวอ้างถ้ามีหลักฐานว่าผู้สมัครทุจริตรู้เห็นกับการทุจริตคือแค่รู้เห็นนะกกต.ก็ต้องส่งให้ศาลทันทีข้อแย้งที่2ก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.มาตรา70ชี้ว่ากระบวนการทำโพยทั้งจากผู้สมัครศูนย์การทำโพยหรือว่าคนของพรรคการเมืองคือถ้ามีการทำโพยอ่ะถือว่าผิดเงื่อนไขแล้วก็มีโทษจำคุกตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นเวลา5ปี
1: ทำโพยกับบันทึกหมายเลขที่จะเลือกแบบที่คุณแสวงกล่าวอ้างไม่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: คือแค่มีการทำโพยเนี่ยก็เข้าข่ายว่าผิดแล้วอันนี้คือในมุมมองของคุณสาธิตนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนข้อขัดแย้งที่3ก็คือพ.ร.ป.เลือกสว.มาตรา76เนี่ยระบุว่ากฎหมายห้ามฝ่ายการเมืองช่วยผู้สมัครอย่างชัดเจนมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีและเพิกถอนสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งดังนั้นคุณสาธิตก็เลยเรียกร้องให้กกต.เนี่ยทำหน้าที่ตรงไปตรงมาไม่ควรวางหลักการใหม่หรือว่าสร้างการมีเงื่อนไขที่อาจถูกมองว่ากกต.กำลังช่วยเหลือใครหรือไม
1: ่ผมน่ะเคยคุยกับคุณสาธิตในรายการประจักษ์จับประเด็นสัก3สัปดาห์มาแล้วตอนนั้นเวทีแฉหัวนี่น่าจะเวทีที่3เวทีที่4อยู่เลยผมถามว่าคิดจริงๆหรือเปล่าว่าไอ้ที่แฉกันมาเนี่ยกกต.จะรับไปพิจารณา
0: ค่ะ
1: คุณสาธิตบอกว่าไม่มั่นใจเหมือนเขาจะไม่แคร์เลย

0: ในความคิดส่วนตัวของคุณสาธิตมองว่าเหมือนเขาจะไม่แคร์แต่ที่ผมกับคุณปวีณาไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยผมเองก็ไม่มั่นใจแล้วว่าไม่แคร์ได้จริงหรือเปล่าเหมือนมันจะต้องแคร์นะ
1: ค่ะ
0: ด้วยแรงกดดันระดับนี้ครับพี่ประจักษ์สุขนี้ผมว่าไม่ได้แค่ชี้ชะตาคดีหัวสวแล้วล่ะชี้ชะตากกต.ด้วยนะครับ
2: ครับกกต.ก็แน่นอนที่สุดครับก็ถูกสังคมตั้งคำถามมาโดยตลอดนะครับการที่จะยื้อต่อไปเนี่ยปัจจัยหลายต่อหลายอย่างทำให้กกต.ยื้อต่อไปไม่ได้รวมทั้งคำพูดของคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ท่านประธานกกต.ที่บอกว่าขอเวลากกต.ชุดใหญ่ประชุมพิจารณา12ครั้งตอนนี้ก็น่าจะครบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดดไลน์นับจากนี้ไปกกต.ก็ไม่มีทางในการที่จะยื้อหรือบิดเบี้ยวเป็นอย่างอื่นได้มันจึงกลายเป็นที่มาของการนัดลงมติ28สิงหาคมนะครับหลังจากที่ยืดเยื้อกันมายาวนานกว่า2ปีนะครับถ้านับตั้งแต่วันที่มีการเลือกสว.ระดับประเทศครับที่เมืองทองธานีเมื่อเดือนมิถุนายนปี2567ครับถึงขณะนี้นานกว่า2ปีแล้วนะครับสุดท้ายกกต.ก็ได้เลิกนะครับในการกำหนดวันกำหนดวันในการลงมติชี้มูลคดีหัวสว.ครับเป็นรายบุคคลครับวันที่28สิงหาคมเวลาบ่ายโมงครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าววงในว่ากกต.ชุดใหญ่ได้มีการประชุมพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.เนี่ยนัดสุดท้ายเสร็จสิ้นไป18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ18สิงหาคมพิจารณาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนในช่วงจังหวะเวลานี้ก็คือให้กกต.แต่ละคนเนี่ยนะครับนำประเด็นที่เจ้าของสำนวนได้มีการรายงานสรุปข้อกล่าวหาความผิดของผู้มีรายชื่อในข่ายนะครับกระทำความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปี2561ครับรวม7ข้อหานะครับไปพิจารณาและเขียนมติของตนเองก่อนจะนำมาขานมตินะครับเป็นรายบุคคลในการประชุมกกต.ชุดใหญ่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับคราวนี้เนี่ยการกำหนดเดทไลน์28สิงหาคมก็อาจจะมีสาเหตุมาจากหลากหลายกรณีหลายปัจจัยครับที่ทำให้สุดท้ายกกต.ต้องตัดสินใจในการที่จะเคาะวันที่28สิงหาคมไม่ใช่31สิงหาคมเราไล่เรียงกันตั้งแต่ประเด็นแรกเลยนะครับประเด็นแรกเริ่มเลยเนี่ยก็คือมันเป็นข้อผูกมัดจากคำพูดของคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ครับที่บอกว่าขอเวลากกต.ชุดใหญ่ประชุมพิจารณาเรื่องสำนวนคดีหัวเลือกสว.เนี่ย12ครั้งครับซึ่งแน่นอนมันครบกำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยนี่เป็นเหตุผลที่คุณณรงค์เนี่ยหยิบยกมาใช้เป็นข้ออ้างกรณีที่ทางกกต.ยังไม่สามารถที่จะสรุปสำนวนคดีหัวสว.ได้ในช่วงที่ผ่านมานี่ประเด็นที่1ครับครบกำหนดประเด็นที่2นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันหลายคนอาจจะมองว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ออกโรงพยายามที่จะตีกันแต่ว่าในทางปฏิบัติมันจะตีกันไม่อยู่ครับคือมันใกล้ถึงวันสำคัญก็คือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับที่จะมีขึ้นแน่ๆครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถึงแม้ว่าทางแกนนำรัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีครับจะพยายามออกโรงมติกันบอกว่าเรื่องคดีหัวสว.มันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลครับอภิปรายไม่ได้ถึงอภิปรายในสภาก็จะไม่ตอบครับแต่ว่าถ้าไปเดาใจของทางพรรคฝ่ายค้านนี่แน่นอนที่สุดครับยังไงก็คงไม่หยุดยั้งแน่ๆครับเพราะว่าอุตส่าห์นะครับใช้แรงกายแรงสมองนะครับในการที่จะนำไปสู่การหาข้อมูลนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในคดีหัวเลือกสว.ยังไงเสียการหาข้อมูลหาหลักฐานเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลำบากครับยังไงก็ไม่ปล่อยแน่ๆฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องนี้มาซักฟอกแน่นอนครับเพียงแต่ว่าจะซักฟอกในสภาหรือจะซักฟอกผ่านทางระบบออนไลน์ครับยังไงก็โดนแน่ๆครับปัจจัยถัดมานี่สำคัญครับและน่าจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้สุดท้ายกกต.เจอกับแรงกดดันมหาศาลก็คือแรงกดดันจากท่าทีความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านและภาคส่วนต่างๆรวมทั้งไอลอครับที่มีการเคลื่อนไหวนะครับในการเปิดเวทีชำแหละความไม่ชอบมาพากลประเด็นการหัวเลือกสว.อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับได้ทั้งข้อมูลได้ทั้งคลิปเสียงได้ทั้งคลิปภาพใหม่ๆรวมไปก็ตั้งถึง

0: เสียงแอบอ้างครับที่ฝ่ายค้านเชื่อว่านี่สามารถที่จะมัดนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมไปจนกระทั่งถึงระดับแกนนำในพรรคค่ายสีน้ำเงินได้อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับปัจจัยถัดมาซึ่งก็อาจจะมีส่วนประกอบแต่ว่าก็สามารถที่จะทำให้เสียงเชียร์ของคนรอบข้างเนี่ยมันมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือการออกโรงมาเตือนถึงขั้นขู่ครับของทางพรรคฝ่ายค้านแกนนำฝ่ายค้านโดยเฉพาะยิ่งคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นี่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านครับเป็นโต๊ะโผใหญ่สำหรับเรื่องของการเดินหน้าในการตรวจสอบคดีหัวเลือกสวในช่วงที่ผ่านมาคุณพฤทธิ์เนี่ยออกโรงมายืนยันล่าสุดนะครับบอกว่าถ้าหากกกต.ยังใช้คณะอนุกรรมการชุดที่36เป็นหลังพิงในการที่จะฟอกขาวนักการเมืองและผู้มีอำนาจไม่มีมติในการที่จะส่งฟ้องทางพรรคประชาชนครับก็จะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้แทนนะครับประเด็นสำคัญในเชิงข้อกฎหมายอันนี้ก็น่าสนใจครับเมื่อสักครู่เราได้ติดตามทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายข้อครับที่มันระบุตีวงเอาไว้สำหรับเรื่องของผู้ที่มีส่วนในการกระทำผิดไม่ใช่เฉพาะผู้สมัครสว.เองครับตัวของคุณพฤทธิ์เนี่ยมีการหยิบยกอ้างถึงมาตรา62ครับของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปี2561ครับในวรรคแรกครับเมื่อกกต.ประกาศผลเลือกแล้วนะฮะพบว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าครับผู้สมัครหรือผู้ใดขีดเส้นใต้นะครับผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำทุจริตเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นทำให้การเลือกไม่สุจริตเที่ยงธรรมครับให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิทธิ์ในการเลือกตั้งของบุคคลคนนั้นด้วยครับซึ่งนั้นหมายความว่าไม่ได้ระบุเฉพาะในส่วนของผู้สมัครสว.เท่านั้นครับแต่ยังรวมไปถึงคนอื่นที่มีส่วนร่วมในการทุจริตต้องสั่งฟ้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่จากคุณพฤทธิ์นะครับไม่เพียงเท่านั้นครับตัวของคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับนี่เป็นผู้จัดการไอลอครับคนที่โดนแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทตั้งแต่ระดับนายกระดับรัฐมนตรีระดับสว.ครับหลังจากที่มีการเปิดพฤติการนะครับของระดับบิ๊ก9คนนะครับที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของการหัวเลือกสว.คุณยิ่งชีพยังเปิดประเด็นใหม่นะครับเรื่องมีผู้สมัครสว.บางคนใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกับคนในบ้านใหญ่จังหวัดอ่างทองนะครับในช่วงเช้าและช่วงดึกของวันที่มีการเลือกสว.ระดับประเทศครับคุณไอ้หรอคุณยิ่งชีพเนี่ยออกมาเปิดประเด็นสิ่งที่เป็นจุดยืนล่าสุดของตัวเองนะครับบอกว่าหากกกต.ไม่มีมติสั่งฟ้องภายในวันที่31สิงหาคมหรือละเว้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งตัวของคุณยิ่งชีพก็จะพยายามหาทางเปิดข้อมูลของบุคคลที่ไม่ถูกสั่งฟ้องเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบข้อที่จริงในลำดับต่อไปครับนี่เรียกโดยการดับเครื่องชนอีกรอบหนึ่งของคุณยิ่งชีพไม่เพียงดับเครื่องชนนะครับไอลอเนี่ยยังเปิดปฏิบัติการรุกคาดครับประกาศจะเปิดความเห็นของเลขากกต.ครับคุณแสวงบุญมีโดนอีกแล้วครับคือมีการอ้างว่าในสำนวนคดีหัวสว.มีการชี้ชัดในสำนวนความเห็นของเลขากกต.ปรากฏเส้นทางการโอนเงินของผู้สมัครสว.จังหวัดต่างๆอย่างน้อย17กรณีและสว.ที่มีหมายเลขปรากฏในโพยเลขากกต.ก็มีความเห็นว่าสั่งฟ้องทั้งหมดครับนี่มีการอ้างอิงถึงความเห็นของเลขากกต.ในสำนวนคดีครับก็เรียกได้ว่าส่งแรงกดดันไปถึงเลขาคุณแสวงด้วยนะครับแทนที่จะส่งแรงกดดันไปยังกกต.อย่างเดียวนะครับทั้งหมดเหล่านี้มันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอาจจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดแรงส่งครับที่สุดท้ายกกต.เนี่ยต้องเร่งดำเนินการเดินหน้าแล้วก็กำหนดเดดไลน์วันที่28สิงหาคมที่จะมีการลงมติเป็นรายบุคคลนะครับเพราะยิ่งนานวันไปดูเหมือนว่าทั้งข้อมูลทั้งคลิปภาพคลิปเสียงครับรวมไปจนกระทั่งหลักฐานต่างๆผ่านทางพยานนะครับที่เป็นผู้สมัครสว.มันจะไหลมาเทมาไม่จบไม่สิ้นนะครับคราวนี้ทำไมจึงเป็น28สิงหาคมหลายคนอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามครับนอกเหนือจากอาจจะเป็นช่วงเวลาปกติที่ทางกกต.มีการประชุมแต่ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจครับ28สิงหาคมเป็น1วันล่วงหน้า ล่วงหน้าก่อนที่ฝ่ายค้านในสภาเขานัดจัดเสวนารอบสุดท้ายเรื่องหัวเลือกสวที่โรงแรมคูลแมนซอยรางน้ำครับซึ่งอาจจะมีการเปิดหลักฐานเด็ดยิ่งกว่าหลักฐานของไอลออีกครับนี่เป็นการแจกแจงจากคุณบันทินน่วมเจิมครับส.ส.กรุงเทพของพรรคประชาชนครับที่เดิมทีเขากำหนดไว้29สิงหาคมครับขณะที่28สิงหาคมยังเป็นวันที่ทางกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรมีนัดหมายในการที่จะจัดเสวนาเรื่องคดีหัวสวนี่แหละครับและคนที่จะเข้าร่วมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับล้วนแล้วแต่เป็นระดับรุ่นใหญ่ต้นทุนสูงทั้งสิ้นเลยครับตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับมิสเตอร์ไมโครโฟนครับถัดมาก็คืออาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนอดีตรองนายกอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าครับอีกคนหนึ่งก็คือศาสตราจารย์วิชามหาคุณครับอดีตปปช.หลายคนคงจะจำกันได้ครับนี่เป็นอดีตหัวหน้าคณะไต่สวนรวบรวมหลักฐานชี้มูลความผิดอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับกรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าว G2G เก๋ครับอันลือลั่นในอดีตครับเพราะฉะนั้นนี่เท่ากับว่าจะเป็นนัดที่จะมีความเข้มข้นเป็นการส่งท้ายโดยระดับคนที่มีต้นทุนสูงครับและก็เป็นมือเก๋าเกมทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นประเด็นน่าสนใจมันมีอยู่ 2-3 ประเด็นครับสำหรับเรื่องคดีหัวสวที่เดินทางมาแล้วก็จะมีการตัดสินในวันที่28สิงหาคมว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ครับ1ก็คือว่าเมื่อกำหนดเดดไลน์ขยับมาเป็น28สิงหาคมจะช่วยลดอุณหภูมิการตรวจสอบที่เข้มข้นรวมทั้งจะหยุดยั้งสกัดการสาวลึกในคดีนี้ได้หรือไม่อย่างไรนี่ประเด็นที่1ครับประเด็นถัดมาก็คือวันที่28สิงหาคมมติของกกต.ชุดใหญ่จะออกหน้าไหนครับหน้าแรกก็คือสั่งฟ้องผู้มีรายชื่อกระทำความผิดทั้ง229คนตามมติของคณะไต่สวนชุดที่26ที่คุณอรุธอุรชัยพูดไปเมื่อสักครู่ครับหรือท2ครับหน้าที่2ก็คือยกคำร้องทั้งหมดตามมติของคณะอนุชุดที่36ที่มีมติ5-2ครับให้ยกคำร้องครับหรือจะเป็นแนวทางที่3ครับหน้าที่3ครับก็คือสั่งฟ้องบางคนไม่ฟ้องบางคนตามยุทธวิธีที่เรียกกันว่าสังเวยน้ำเงินอ่อนปกป้องน้ำเงินเข้มอันนี้เป็นสิ่งที่ทางแกนนำในพรรคประชาชนเขาพูดถึงนะครับอุปมาอุปไมยแล้วก็พูดดักทางเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะออกหน้าไหนครับเรื่องนี้คดีนี้ยังไม่จบแน่นอนครับมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นตามมาแน่นอนครับยิ่งถ้าเกิดว่าออกหน้าหนึ่งก็คือมีความเห็นสั่งฟ้องทั้ง229คนหรือหน้า3ครับสั่งฟ้องบางคนไม่สั่งฟ้องบางคนนี่จะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นของมหากาพย์คดีหัวเลือกสวครับเพราะว่ายังมีระยะเวลายังมีกระบวนการยังมีขั้นตอนดำเนินการอีกยาวนานครับให้ได้ลุ้นได้ติดตามกันนะครับและที่สำคัญก็คือว่าในอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่รู้ครับว่าจะมีการตัดตอนหรือจะมีการอ้างกันไว้เป็นพยานหรือไม่แล้วสุดท้ายสืบสาวไปไม่ไปถึงคนที่เป็นระดับบิ๊กตัวจริงเสียงจริงหรือไม่อย่างไรครับแต่ที่แน่ๆนะครับทั้งสองท่านคดีหัวสวมีภาค2แน่นอนครับให้ได้ลุ้นได้ติดตามกันแน่นอนครับ
1: ผมคิดไม่ถึงเลยว่าไอ้2ปีที่ผ่านมาเพิ่งจะภาคแรกพี่ประจักษ์
0: ใช่ครับนี่เพิ่งจะสรุปภาคแรกครับ
1: ครับ
0: รอวันที่28ก็จะเป็นจุดส่งท้ายของภาคแรกหลังจากนั้นจะเข้าสู่ภาคที่2ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับคุณผู้ชมครับขยับสับเปลี่ยนอารมณ์หน่อยเมื่อวานนี้มีหนึ่งประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันเยอะในแวดวงวิชาการนะครับแล้วก็แวดวงการเมืองก็คือกรณีการพาดพิงกล่าวหาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าไปเรียกรับเงินในหลักสูตรของสถาบันนะครับซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเนี่ย เป็นสถาบันที่ดูแลโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็คือมีคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละเป็นประธานสภาสถาบันนะครับพอเรื่องนี้เป็นที่ปรากฏขึ้นมาแล้วครหาพาดพิงกันเยอะมากคุณโสพลก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงครับปมกล่าวหาเลขาสถาบันครับคุณผู้ชมกรณีที่พาดพิงนี้ครับพฤติการก็คือเลขาธิการสถาบันมีเรียกรับสินบนแลกกับการเข้าเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง

รุ่นที่30เราย่อว่าปปร.นะครับปปร.30ปปร.รุ่นที่30โจทย์ของการสืบสวนก็คือให้ค้นหาข้อเท็จจริงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ให้เลขาได้ชี้แจงในที่ประชุม

0: ไม่จะต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนไม่มีธงในใจเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไม่มีความเป็นธรรมนะครับ
1: ค่ะแน่นอนช่วงแรกเนี่ยตรวจสอบก่อนว่าตกลงแล้วมีข้อเท็จจริงอย่างไรนะคะและถ้าไปพบว่ามีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจริงๆเนี่ยคุณโสพลบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเพื่อเอาผิดทางวินัยต่อไปค่ะแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะคะว่าจะต้องกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการหรือเปล่าโดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยมีการตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งคุณโสพลก็บอกว่าได้มอบหมายให้ทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยคือไปตรวจสอบดูแล้วก็ระบุว่าถ้าใครลงเรียนแล้วไม่ไปเรียนตามที่กำหนดของหลักสูตรจะไม่มีการสอบซ่อมโดยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นการนำเงินของหน่วยงานรัฐเนี่ยแล้วก็นำมาเรียนเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยมีการให้ซ่อมนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาไปเรียนหรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนตามกรอบเวลาที่กำหนดได้แต่ว่าในยุคของคุณโสพลน่ะระบุเลยว่าถ้าไม่มาเรียนตามนโยบายที่กำหนดก็จะไม่ให้ซ่อมนะคะแล้วก็เรื่องนี้ต้องดำเนินการอย่างจริงจังด้วยค่ะ
0: ครับทีนี้มีคำชี้แจงจากเลขาที่การสถาบันพระปกเกล้าครับรองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิเขาชี้แจงข้อกล่าวหาซึ่งเจ้าตัวมองว่าข้อกล่าวหานี้มันกระทบโดยตรงต่อเจ้าตัวเองแล้วก็กระทบตัวสถาบันด้วยยืนยันว่าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ทราบเรื่องแล้วทราบเรื่อง23กรกฎาคม2569นี้นะครับผลการตรวจสอบครั้งนั้นในเบื้องต้นนะครับพบว่าทั้งผู้ร้องและผู้สมัครที่ถูกกล่าวถึงเป็นบุคคลที่มีจริงก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันตรวจสอบข้อมูลติดต่อผู้สมัครตามข้อมูลที่ระบุในใบสมัครในวันถัดมาก็คือวันที่24กรกฎาคมปีนี้นะครับผู้สมัครเองก็ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่เคยเสนอไม่เคยมอบไม่เคยตกลงจะให้เงินผลประโยชน์อะไรเลยเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปปร.รุ่นที่30คือตัวคุณอิสระเขายินดีให้ความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานในการตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะเคลียร์แล้วก็ยืนยันว่าทุกข้อกล่าวอ้างเนี่ยโอ๊ยเลื่อนลอยไม่จริงก็ง่ายๆคือปฏิเสธข้อกล่าวหาม
1: ันน่าจะเป็นเรื่องของการทำลายชื่อเสียงในมุมมองของคนที่ถูกกล่าวหานะคะคุณผู้ชมอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าย้อนไปดูเนี่ยหลักสูตรปปร.เนี่ยเรียนอะไรบ้างเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรนี้เขาจะเน้นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพผู้นำในมิติต่างๆใช้เวลาเรียนประมาณ9เดือนเรียนสัปดาห์ละประมาณ2วันก็คือวันอังคารกับวันพุธเนื้อหาหลักๆก็คือเรื่องของระบอบการเมืองการปกครองการบริหารการกำหนดนโยบายสาธารณะความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการศึกษาดูงานการทำสารนิพนธ์และรายงานวิชาการประเด็นที่น่าสนใจก็คือเวลาเปิดหลักสูตรมาแต่ละครั้งต่อรุ่นเนี่ยจะมีคนเข้ามาเรียนประมาณ140-160คนจัดสรรตามโควต้ากลุ่มอาชีพอย่างชัดเจนเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการประจำองค์กรอิสระภาคเอกชนภาคองค์กรพัฒนาเอกชนภาคสื่อสารมวลชนและท้องถิ่นคือกลุ่มคนเราเนี้ยจะต้องไปอยู่ร่วมกันเป็นเวลา9เดือนแล้วพอมีความหลากหลายก็จะกลายเป็นแนวทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะสานต่องานในอนาคตให้มันมีความมั่นคงทางการเมืองและด้านนโยบายมากขึ้น
0: คำถามก็คือที่คุณปวีณาได้เล่าไปโดยหลักการเขาเนี่ยไปเรียนเอาอะไรนะความเป็นผู้นำเป็นหลักสูตรความเป็นผู้นำนักบริหารสุดยอดหัวกะทิอะไรก็ว่ากันไปแต่ในด้านหนึ่งหลักสูตรพิเศษแบบนี้โดยสถาบันแบบนี้เนี่ยสังคมบางส่วนก็จะมองว่าคุณไปหาคอนเนคชั่นหรือเปล่าคุณอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าไปเรียนอะไรกันล่ะคนทั่วไปเข้าไม่ถึงนี่หาคำตอบเรื่องนี้กันครับมันวิเศษอย่างไรถึงมีข้อครหาถึงขั้นว่าต้องจ่ายแลกเรียนจ่ายแลกจบพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะครับที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพครับอาจารย์จ๊ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับคุณโฟกครับ
0: อาจารย์หลักสูตรพวกนี้ถามตรงๆว่ามันวิเศษยังไงทำไมถึงขั้นต้องมีข้อครหากันว่าต้องจ่ายแลกเรียนจ่ายแลกจบนะครับ
2: ฮะก็ผมคงไม่ต้องพูดเยอะมั้งฮะเพราะเมื่อกี้คุณต้นก็อธิบายวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยนะครับ
0: หลัก
2: สูตรสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็เขียนอยู่ชัดเจนนะครับสร้างผู้นำในระบบการเมืองอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็ชัดๆอยู่แล้วว่ามาเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยจะต้องมีแผนที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองนะครับแล้วเวลาเราพูดว่าเป็นผู้นำทางการเมืองเนี่ยเราก็รู้ดีครับมีวาทกรรมอะไรหลายๆแบบเช่นนะครับอำนาจเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับ อีกหลายๆอย่าง1 2 3 4 5

0: นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีวาทกรรมเช่นเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเรียนอะไรเนี่ยครับคุณต้นคุณปุ๊กมันไม่สำคัญว่าเรียนกับใคร
1: คร
0: ับนะครับคือสถาบันเหล่านี้เนี่ยฮะมันไม่ใช่หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับถูกไหมครับ
2: ครับ
0: เพราะหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดว่า12ปีนะครับนั่นแปลว่าหลังจากม.6แล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเนี่ยก็ไปทุรนทุรายหากันเอา
2: ครับ
0: นะฮะคราวนี้ประเด็นที่มันมีข้อขัดแย้งกันเนี่ยก็คือว่าหลายหลักสูตรเนี่ยก็ใช้เงินหลวงนะครับก็อย่างข่าวที่ออกมานะครับแต่ว่าพอใช้เงินหลวงปุ๊บเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าเฮ้ยเอ้ามีการวิ่งเต้นเส้นสายจ่ายเงินจ่ายทองกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันนะฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับถ้าเราเข้าใจหลักการว่านี่ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับเนี่ยระบบโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการนะครับโรงเรียนโด่งดังเนี่ยคุณต้นกับคุณปุ๊กก็ทราบเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนสุดท้ายนะครับก็เอาเรื่องที่อยู่ใต้โต๊ะเอาขึ้นมาอยู่บนโต๊ะซะนะครับคือทำหลักเกณฑ์การจ่ายตังค์ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยมีโควต้าผู้มีอุปการะคุณสมมตินะครับ100เก้าอี้ก็เลี้ยงลำดับเลยครับลำดับ1ถึงลำดับ100นะครับ100ลำดับแรกก็ได้เข้าไปเรียนเลยมันก็จะได้ปัดปัญหาไอ้เรื่องใต้โต๊ะนี้ไปซะ
2: ครับอาจารย์ขออนุญาตนิดเดียวในกรณีของหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเอาว่าตอนนี้ยังไม่ข้อตรวจสอบยังไม่ชัดหรอกว่ามีการเรียกรับเงินจริงหรือเปล่าแต่ในเมื่อมันมีข้อครหาแบบนี้แสดงว่าการได้เข้าไปเรียนในหลักสูตรนี้มันต้องมีอะไรที่มันวิเศษสุดๆเลยมันคืออะไรจ๊ะ
0: แหมอยู่แล้วฮะไม่งั้นผมจะบอกทำไมฮะว่าเรียนอะไรมันไม่สำคัญว่าเรียนกับใคร
2: ครับ
0: นะครับเพราะเรียนกับใครนะครับมันเลือกได้ไงคุณต้นคุณปุ๊กถูกไหมครับคือหลักสูตรพวกนี้มันเปิดกันเยอะแยะไปหมดแหละนะครับแต่สำคัญว่าที่เป็นแบรนด์เนมดีๆนะครับมันมีอยู่ไม่กี่แห่งหรอก
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไอ้ไม่กี่แห่งนี้นี่แหละดีมานด์มันถึงสูงเพราะว่าเมื่อได้เข้าไปเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยแน่นอนครับชีวิตเปลี่ยนแน่นอน
2: ได้เรียนกับใครนี่พอยกตัวอย่างได้ไหมอาจารย์แบบว่า
0: ก็เอาอย่างง่ายๆนะฮะอย่างหลักสูตรปปร.เนี่ยใครจะเข้าเรียนได้ถ้าเป็นฝ่ายรัฐเนี่ยก็ต้องระดับ C9 ขึ้นไป
1: โอ้
0: แล้ว C9 เนี่ยขั้นต่ำก็ต้องผู้อำนวยการกองอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะถ้ามาสายวปอ.เนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นฝ่ายทหารก็เป็นนายพลแล้วก็เตรียมตัวเป็นนายพลมันก็เห็นอนาคตอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ว่าเรียนกับใครหมายถึงว่าเพื่อนร่วมรุ่นเป็นใครไม่ได้หมายถึงใครมาสอนถูกไหมครับอ๋อไปหาคอนเน็กชันเอาว่ากันตรงๆครับ
0: ถูกสองเนี่ยคนมาสอนก็มีส่วนนะครับเพราะว่าคนที่สถาบันเหล่านี้เขาเชิญมาสอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆตัวจริงเสียงจริง
2: ครับ
0: นะครับเช่นครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักหลายๆท่านนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะโอกาสที่จะไปนั่งฟังท่านบรรยายอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ง่าย
2: ครับ
0: นะครับแล้วหลายเรื่องเนี่ยท่านก็คงจะไม่สะดวกที่จะไปพูดในเวทีที่เป็นสาธารณะแล้วคนเยอะนะครับเอาอย่างง่ายๆนะครับหลักสูตรวปอเนี่ยก็เพิ่งเชิญทั้งฝ่ายอาจารย์เชนก็ไปบรรยายนะครับหรืออย่างคุณเท้งหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านก็ไปบรรยายเอาแค่2ท่านนี้เนี่ยนะครับมันก็น่าสนใจแล้วอันนี้ผมพูดในมุมของคนสอน
2: ครับ
0: นะครับหรืออย่างท่านอาจารย์บวรศักดิ์อย่างเงี้ยก็ไปบรรยายนะครับท่านก็เป็นกูรูทางด้านการเมืองการปกครองซึ่งเราก็รู้กันดีทั้งฝ่ายทหารยิ่งไม่ต้องพูดถึงโอ้โหเราได้ฟังบรรยายกับระดับกูรูทหารตัวจริงนะครับมันก็เป็นความรู้อยู่แล้วแต่ว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่รวมกันอยู่ในสิ่งที่ผมบอกว่าเรียนอะไรมันไม่สำคัญว่าเรียนกับใคร
2: ครับ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าเรียนกับใครแน่นอนเราได้ไปเจอบุคคลที่อาจจะไม่ได้เจอกันง่ายๆในช่วงของเวลาของการทำงานและที่สำคัญอาจจะทำให้เราได้เครือข่ายในการทำงานที่เป็นประโยชน์ในอนาคตแต่ถ้าพูดถึงการเราต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนี้เข้าไปสร้างเครือข่ายไปเจอกับบุคคลที่อาจจะทำให้เราได้ขยายเครือข่ายของเราในการทำงานในอนาคตโดยเฉพาะการเป็นผู้นำทางการเมืองการลงทุนมันคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนคะอาจารย
2: ์
0: ก็การลงทุนมันก็ต้องคุ้มอยู่แล้วฮะไม่งั้นเขาจะลงทุนเงินไปทำไมถูกไหมครับเพราะการลงทุนเนี่ยทุกคนไม่มีใครอยากขาดทุนเพราะเงินมันเงินเรานะฮะ

0: ั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากเจ๊งเมื่อไม่อยากเจ๊งก็ต้องชั่งใจแล้วว่าเงินที่เสียไปเนี่ยกำไรมันต้องมากกว่าเงินที่เสียไปอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานนะครับแต่คราวนี้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยทุกท่านก็ทราบว่าเมื่อสักครู่ก็ทั้งสองท่านก็บอกเองว่าโจทย์ในเรื่องนี้ก็คือว่าหลักสูตรพวกนี้มันเป็นหลักสูตรที่มาขอเงินนะครับงบประมาณแผ่นดินนะครับแต่คราวนี้ไปปล่อยให้มันมีข่าวคราวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันตบทรัพย์กันอย่างเงี้ยสังคมก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าระบบโรงเรียนดังๆเนี่ยเขาเจอกันมาก่อนแล้วเขาก็ทำเรื่องนี้ก็ทำให้มันถูกต้องซะก็มันก็เรียบร้อยดีนะครับออกใบเสร็จเอาไปเคลมภาษีได้ด้วยนะครับพัฒนาบุคคลเนี่ยเอาไปหักภาษีได้2เท่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยคิดว่านะครับหลักสูตรพวกนี้นะครับมันไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับใครใครเรียนก็เรียนก็ลงทุนกันเอานะครับแล้วทุกคนก็จะประเมินเอาเองนะฮะว่าลงทุนเนี่ยมันต้องคุ้มและทุกคนที่ลงทุนนะฮะคุณปุ๊บไม่มีใครขาดทุนแน่นอน
1: ครับโอ้อาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคืออย่างหลายๆคนที่ติดตามรับชมอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะคงมีโอกาสน้อยมากอ่ะที่จะเข้าไปเรียนหลักสูตรพวกนี้คือสงสัยว่าเรียนยังไงกันไปนั่งฟังบรรยายแล้วก็ทำรายงานทำงานกลุ่มอะไรอย่างนี้แหละครับ
0: โอ้ยเขาเวลาเรียนเขาเรียนกันจริงจังนะครับมีการนับชั่วโมงเรียนกันด้วยนะครับแล้วก็มีการทำรายงานวิจัยกันเข้มข้น
1: ครับ
0: นะครับเอกสารอ้างอิงต่างๆเนี่ยต้องปีทันสมัยนะฮะไม่ใช่ว่าไปนั่งเรียนแล้วไปอ้างอิงนู่นน่ะเอกสารตั้งแต่ปี1970อย่างเงี้ยไม่ได
2: ้ค่ะ
0: นะครับเขามีข้อกำหนดต้องเขียนบทความวิชาการส่งนะครับแล้วบทความนั้นต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมตีพิมพ์เผยแพร่ได้ด้วยนะครับแล้วเขามีวารสารวิชาการน
2: ะ
0: ครับในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยไปนั่งเรียนไปคุณไม่ได้เรียนกันหรอกอะไรกันหรอกเนี่ยผมพูดเลยนะคนไม่เคยไปเรียนก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นแหละนะครับแต่ถ้าคนไปนั่งเรียนน่ะก็เขาก็จะรู้ฮะว่ามันไม่มีหรอกนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะเดี๋ยวนี้สังคมเขาตรวจสอบนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละสถาบันเนี่ยเขามีหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วเขามีวารสารวิชาการเขาอัปโหลดบทความอะไรก็เข้าไปตรวจกันได้เลยนะครับหลายแห่งมีห้องสมุดด้วยนะครับในห้องสมุดก็ทุกคนก็ไปค้นคว้าอ้างอิงได
2: ้ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นก็รับรองว่าเรื่องคือผมยืนยันได้ว่าเรื่องไปเรียนแบบทุยๆกันเนี่ยไม่
1: ม
0: ีนะครับแต่ไอ้เรื่องว่าเอาละมีแอคทิวิตี้การทำให้รู้จักมีความสนิทสนมกันอันนี้มันก็เป็นกิจกรรมปกติในหลักสูตรโรงเรียนเราก็มีนะครับอย่างน้อยพวกเรา3คนก็ฝึกลูกเสือกันมาเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมเหมือนกันนะครับก็เลยรู้จักกันมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะคือเรียกว่าเราจะมองแต่แง่ร้ายอย่างเดียวไม่ได้ว่าไอ้การสร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในด้านดีการไปเรียนที่ทำให้คนได้มีโอกาสรู้จักกันและการทำงานมันเข้าถึงกันง่ายมากขึ้นเนี่ยมันก็มีเหมือนกันรวมถึงการเรียนจนได้หลักฐานเอกสารทางวิชาการมันก็กลายเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตเช่นเดียวกันถูกไหมคะอาจารย์
0: ถูกครับแล้วผมเรียนว่าใครเป็นผู้นำต่อไปในอนาคตนะนะครับจะเป็นผบ.เหล่าทัพเป็นรัฐมนตรีเป็นอธิบดีผู้ว่านักการเมืองเนี่ยผมคิดว่าสื่อมวลชนเนี่ยไปดูผลงานที่เขาเรียนก็ได้แล้วเอามาตีแผ่หน่อยว่ามีสมองไหมผมว่าก็แฟร์นะครับแล้วมันจะได้เห็นไงบอกให้ตกลงไอ้ที่ไปบอกว่าคอนเน็กชันกันอย่างเดียวปาร์ตี้กันทั้งวันเนี่ยนะครับมันใช่หรือเปล่าผมคิดว่ามันมีผลลัพธ์ที่จับต้องได
1: ้ครับอาจารย์ถ้าหลักสูตรนี้ขออภัยเชิญอาจารย์ครับเชิญครับ
0: ครับผมแค่บอกว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าหลักสูตรพวกนี้มันไม่ใช่ภาคบังคับแต่ที่มันมีปัญหาก็เพราะว่ามันใช้เงินหลวง
1: ครับ
0: พอใช้เงินหลวงทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับสนับสนุนให้คนไปเรียนฟรีอ่ะเรียนฟรีด้วยได้คอนเนคชั่นด้วยใครจะไม่เอา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็กลับมาสู่จุดเดิมซะมันไม่ใช่หลักสูตรภาคบังคับใครอยากจะทุรนทุรายเรียนก็คุณก็จ่ายนะครับก็มีโควต้าการจ่ายให้มันชัดเจนไปเลยมันจะได้ตรงไปตรงมา
1: ครับ
0: นะครับเพราะผมเชื่อว่ามีคนพร้อมจ่ายและพร้อมที่จะจ่ายให้ถูกระบบด้วยเพราะเขาเอาไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับ
1: อาจารย์ครับพอมีข้อกล่าวหาถึงเลขาธิการสถาบันท่านปัจจุบันนะครับอาจารย์อิสระ
0: ครับ
1: ก็จะมีคนคิดว่าเอ๊ะถ้ามีกล่าวหากันในยุคนี้แล้วยุคที่มันผ่านมาไม่มีหรือเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าคุณเล่นการเมืองกันหรือเปล่าผมถามอาจารย์ว่าไอ้ตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยในสายตาของฝ่ายการเมืองมันมีความสำคัญไหมมันทำประโยชน์อะไรในทางการเมืองได้ไหมครับ

0: คือสถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการของฝ่ายสภา
1: ครับ
0: นะครับความเป็นสถาบันวิชาการเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีเอกลักษณ์ก็คือว่าใครจะมาครอบงำความเป็นอิสระในทางวิชาการไม่ได
1: ้
0: นะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าจะมีนักการเมืองคนไหนเนี่ยนะครับชนะเลือกตั้งด้วยการใช้สถาบันปกเกล้าไว้เป็นเครื่องมือ ไม่มี
1: ครับ
0: นะครับเพราะสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็เขาทำงานวิชาการเขาไม่ได้ไปจัดตั้งหัวคะแนนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีงบประมาณอะไรจะไปสร้างคะแนนนิยมให้พรรคไหนทั้งสิ้น
1: ครับ
0: นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะคือแต่ถ้าโดยเนื้อเรื่องว่ามันเป็นภาษีรัฐบาลควรจะต้องตรวจสอบมีข้อร้องเรียนผมก็คิดว่าใครเป็นประธานสภาเจอเรื่องแบบนี้ก็ต้องตรวจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่การเมืองเรื่องว่าสถาบันพระปกเกล้าเป็นเครื่องมือเอาไปสร้างคะแนนนิยมไม่มีหรอกครับ
1: ครับ
0: พรรคการเมืองไหนมาใช้สถาบันพระปกเกล้าไปหาเสียงก็แพ้อยู่แล้วนะครับเพราะอะไรฮะเพราะทำไม่เป็นสถาบันพระปกเกล้าจะไปสู้หัวคะแนนได้ไง
1: ครับ
0: นะครับคนละเรื่อง
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องเอาไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองผมยืนยันนะไม่ว่าพรรคไหนเป็นประธานสภาหรอกไม่มีหรอกครับแต่ว่าเรื่องความเป็นการเมืองในเรื่องนี้คือว่าอ้าวมันมีการร้องเรียนโน่นนี่นั่นไอเนี้ยถ้าเกิดประธานสภาไม่ตรวจเนี่ยคุณโสพลก็อยู่ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่สถาบันพระปกเกล้าก็ชี้แจงไปนะครับกรรมการสภาก็มีผู้นำฝ่ายค้านอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าประธานสภาท่านจะไปอะไรล่ะคิดเองเองได้ทุกเรื่องก็ในบอร์ดสถาบันก็มีผู้นำฝ่ายค้านอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่าอย่าเพิ่งคิดกันไกลๆว่าเรื่องนี้จะเป็นการมงการเมืองอะไรเลยนะครับเพราะผมพูดตรงๆนะถ้าบอกว่าเอ้ยสีน้ำเงินจะโน่นนี่นั่นเอาเราคิดด้วยลอจิกเนี่ยสีน้ำเงินมีเหรอจะใช้สถาบันพระปกเกล้าไปหาเสียงเพราะขนาดตอนได้มา190เสียงเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครพูดสักคำว่าสถาบันพระปกเกล้าไปเกี่ยวอะไร
1: ครับ
0: นะครับไปจัดตั้งคะแนนให้เขาเหรอไม่มีเพราะมันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์จ้าเท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ได้ครับยินดี
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะจริงๆเนี่ยมองในแง่ดีในแง่บวกก็ถือว่าการจัดหลักสูตรนี้มาเพื่อที่จะพัฒนาบุคคลที่จะมาเป็นคนที่เป็นผู้นำทางการเมืองในอนาคต
1: ครับ
2: แต่การที่ถ้าไปจ่ายเงินจริงๆเนี่ยมันถึงจะเป็นปัญหาอาจารย์ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นก็ทำให้จ่ายเงินมันถูกไปเลยเพื่อที่จะให้ไปหักลดหย่อนภาษีได้ให้สามารถมีการศึกษาสามารถให้ทุกคนนะเข้าถึงได้จริง
1: ๆ
2: แต่ปัจจัยนี้แหละมันจะทำให้ถ้ามันมีนอกมีในอาจจะทำให้มุมมองที่มีต่อหลักสูตรต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปในทางลบในอนาคตไปด้วย
1: ก็เก็บเงินซะเลยจะได้ไม่ต้องใช้เงินหลวง อยากเรียนก็จ่ายค่าเรียนเองอะไรทำนองนี้ข้อเสนออาจารย์จ๊ะนะครับเดี๋ยวดูว่ากรรมการตรวจสอบจะได้ผลลัพธ์ยังไงเพราะว่าประธานโสพลสั่งสอบนะครับทางเลขาอาจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิก็ยินดีให้สอบภารกิจของอาจารย์โสพลที่มีการเผยแพร่ออกมายังไม่จบนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีของหลายคนที่รอตัวกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตัวร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วประธานโสพลก็เร่งตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็ส่งตรงนายกเลยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมสภานะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้กฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมประธานสภาต้องตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขออภัยครับต้องตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมายนะครับซึ่งเป็นอำนาจของประธานเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่ชำนาญเรื่องขจัดความขัดแย้งเสนอได้ชื่อหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวกำลังพิจารณาชื่อที่เหมาะสมอยู่ครับเพื่อให้กรรมการชุดนี้เดินหน้าทำงานใครที่เข้าองค์ประกอบได้รับการนิรโทษกรรมก็จะได้รับตามนั้นโดยเร็วแต่กำลังหาอยู่ว่าใครเป็นที่ประจักษ์นะครับในองค์กรที่เหมือนกับเชี่ยวชาญด้านสันติวิธีสลายความขัดแย้งอะไรทำนองนี้ก็น่าจะได้ชื่อภายในวันสองวันนี้แหละครับเดี๋ยวจะส่งรายชื่อไปที่นายกรัฐมนตรีไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมสภานะครับ
2: ค่ะแน่นอนพอฝากฝั่งของรัฐบาลเองค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณภราดรปริศนานันทกุลบอกว่าคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมา1ชุดเนี่ยจะทำหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยว่ามีคดีไหนที่เข้าเงื่อนไขการนิรโทษกรรมบ้างมีคณะกรรมการในหลายส่วนค่ะทั้งส่วนของรัฐบาลส่วนของสภาที่คุณโสพลบอกว่าเดี๋ยวจะส่งชื่อมาแล้วก็ส่วนของภาคราชการค่ะโดยมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่เป็นผู้แต่งตั้งส่วนคน

0: มีคดีหลังจากนี้ยังสงสัยอยู่นะคะว่าจะเข้าข่ายการเข้าสู่การพิจารณาในคดีอะไรบ้างคุณพาราดอนบอกว่าจะพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2548ถึง2568และพิจารณาทุกคดีทุกเคสโดยหลักใหญ่เนี่ยแน่นอนค่ะถ้าเกิดพูดถึงปี48ถึง68คุณผู้ชมเราจะนึกถึงเนี่ยแหละค่ะการชุมนุมทางการเมืองนะคะซึ่งเมื่อปีประมาณ49ก็คือจะเป็นกลุ่มเสื้อเหลืองกปปส.แล้วก็จะมีกลุ่มนปช.กลุ่มคนเสื้อแดงช่วงนั้นการชุมนุมเนี่ยมีขึ้นกันทุกๆปีแต่คุณพราดอนบอกว่ายังไม่ทราบจำนวนของคนที่จะเข้าเงื่อนไขนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่เพราะบางคนก็หลุดคดีรับโทษจนเสร็จสิ้นไปหมดแล้วค่ะ
1: ครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสัยกล่าวว่าบทบาทของกรมจะรวบรวมรายชื่อผู้ต้องขังตามมาตรา6ของกฎหมายนะครับระบุให้รับเรื่องร้องขอการนิรโทษกรรมจากผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งรับจากทางผู้ต้องขังที่ร้องขอหรือว่าญาติของผู้ต้องขังเองจัดให้มีช่องทางอำนวยความสะดวกในการร้องขอการนิรโทษกรรมด้วยคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่เข้าข่ายตามกฎหมายครับคือเป็นผู้ต้องขังในคดีการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568ตามกรอบเวลาที่คุณปวีณาได้รายงานไปแต่ว่ากรมราชทัณฑ์ต้องรอให้คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีการประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบหลักเกณฑ์แนวทางซึ่งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขจะเริ่มประชุมภายใน30วันหลังจากกฎหมายฉบับนี้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศไปแล้วเวลาเริ่มนับแล้วนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์เหล่านี้กรมราชทัณฑ์จะนำไปปฏิบัติต่อนะครับ
0: ค่ะแน่นอนก็จะมีผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการนะคะมีนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรียุติธรรมปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายนะคะที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรมีอธิบดีที่มาเกี่ยวข้องนะคะและทั้งหมดเนี่ยพอ30วันได้คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆขึ้นมากรอบเวลาหลักเกณฑ์การปฏิบัติหลังจากนี้ก็คือจะประชุมภายใน180วันแรกนับตั้งแต่การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขเบื้องต้นจำนวนผู้ต้องขังทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์นะคะเขาบอกว่ามีไม่ถึง 10,000 คนนะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ต้องขังในคดีต่อเนื่องก็คือหมายถึงผู้ต้องขังที่เขามีโทษหลายคดีเพราะว่าถ้าจำกัดเฉพาะบางคดีเนี่ยส่วนใหญ่เขาออกจากการคุมขังไปแล้วนะคะแล้วก็มีดูว่าใครมีจำนวนมากที่สุดคุณสมบัติไหนเข้าหลักเกณฑ์หนึ่งคนที่โพสต์ถึงกฎหมายเมื่อนี้เมื่อวานนี้อะค่ะก็คือคุณพุทธิพงศ์ปุณกันคุณพุทธิพงศ์เป็นหนึ่งคนที่เคยร่วมการชุมนุมทางการเมืองคุณพุทธิพงศ์บอกว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยคือเหมือนกับเป็นการรอคอยของคนที่ชุมนุมทางการเมืองมาเป็นนับ10ปีอะค่ะที่เขายืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกับประชาชนมาด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็งแต่ว่าต้องเจอกับคดีความบางคดีคุณพุทธิพงศ์บอกว่ามันไม่เป็นธรรมแต่หลายคนก็เลือกไม่ได้แต่วันนี้ได้ทางที่ได้ข้อสรุปแล้วเขาบอกว่าความขมขื่นทั้งหมดเนี่ยหล่อหลอมให้แต่ละคนเข้มแข็งตอนนี้ถือว่าเป็นบทใหม่ที่ทุกคนจะก้าวต่อไปด้วยสติด้วยความเข้าใจและหัวใจที่แข็งแกร่งหลังจากที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ค่ะ
1: ปัญหาเดียวก็คือกฎหมายนี้ ขออภัยนะครับปัญหาเดียวก็คือกฎหมายนี้จะนำพาทุกคนก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งได้จริงหรือเปล่า มีใครที่ยังถูกให้รอไว้ข้างหลังก่อนด
0: ้
1: วยเงื่อนไขที่มันเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าแล้วจะหาทางออกกันยังไงเดี๋ยวตามกันต่อนะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นครับมุมการเมืองพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันอังคารที่25สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารอยู่กับน้องพรีนพิทยาพรโพสง่าและผมต๊อกอธิวัฒน์ธีระนิธิธนันท์ครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเป็นยังไงกันบ้างบอกเราพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ค่ะคุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีทายผู้บรรยายภาษามือและทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันอังคารแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างตื่นมาแบบนี้อากาศหลายๆที่ดีนะเมื่อวานผมเอารถไปล้างก็ลุ้นอยู่ว่าเอ้ยฝนจะตกหรือเปล่า
1: ฝ
0: นโชคดีนะเทวดาใจดีเว้นงานให้วันน
1: ึ
0: ง
1: โอ้ปกติเนี่ยล้างทีไร
0: ตกเลย
1: ราวกับเป็นพิธีกรรมเรียกฝนไปอย่างนั้นนะคุณผู้ชมช่วงนี้เหมือนเขาห่างหายไปเหมือนกัน
0: ฝน
1: ใช่ใช่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแถวบ้านพี่ไม่ค่อยตกนะ
0: แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยอย่างในกรุงเทพในเมืองตัวเมืองอะตกนะ
1: ค่ะ
0: ตกแต่ว่าหนักแป๊บเดียว
1: แล้วก็ยังต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะเหนืออีสานค่ะคุณผู้ชมก็มีโอกาสที่ฝนจะตกได้มากทีเดียวการพร่องน้ำอย่างเช่นที่จังหวัดน่านอย่างเงี้ยก็น่าเป็นห่วงนะคะหลายพื้นที่ที่น้ำไหลหลากก็ส่งกำลังใจในเรื่องของการเยียวยาด้วยโดยเฉพาะหนึ่งในพื้นที่วัดภูมินอันนี้คือเป็นข่าวคราวกันมานะว่าหลายคนก็แสดงความห่วงใยไปแหละว่าที่วัดเป็นยังไงบ้างถ้ายังจำได้พี่ต๊อกเคยไปหรือเปล่า
0: เคยไปแล้ว
1: กระซิบรักน่านไงแต่ว่าบริเวณพื้นที่ที่เป็นจิตรกรรมเนี่ยค่อนข้างสูงหน่อยก็เลยไม่ได้โดนน้ำนะคะ
0: ดังนั้นก็ติดตามข่าวสารนะครับรวมถึงการประกาศต่างๆจากทางการใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเช็คน้ำนี่ที่เมื่อวานเรานำเสนอกันไปเนี่ยครับก็โหลดติดเครื่องไว้ได้เลยเพราะไม่ได้ดูแค่น้ำอย่างเดียวนะครับดูปริมาณฝนทิศทางของลมของฝนได้ด้วยเหมือนกันไปดาวน์โหลดได้นะครับทางแอปโแล้วก็ทาง Google Play
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวทิศทางของฟ้าฝนอากาศเนาะแต่ราคาทองช่วงนี้ก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะ
0: เมื่อเช้าปรับลงนิดหน่อยแต่ว่าก็ถ้าว่าไปเนี่ยมันก็เงียบๆขึ้นเงียบๆมาเงียบๆเหมือนราคาน้ำมัน
1: อ่ะใช่เขาบอกว่าคราวนี้จะไม่กระตุกกระตากเหมือนครั้งก่อนนะคะแต่อย่างเมื่อวานนี้ก็ปิดไปบวกที่700นะเช้าวันนี้ลบไป50บาทนะคะราคาซื้อคืนอยู่ที่ 72,250 บาทขายออกอยู่ที่ 72,450 บาทค่ะ
0: มีทองอยู่ก็ขอให้ร่ำๆรวยๆนะครับรวยๆจนรวยจนเละไปเลย
1: ค่ะอย่าลืมน้องนะ
0: ไม่มีขายหมดแล้วขายกินหมดแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับขายทองกินก็ไม่อร่อยเท่าซื้ออาหารอร่อยอร่อยกินนะครับมากันต่อในช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้คุณผู้ชมครับเปิดด้วยอะไรที่มันเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนกันดีกว่า
1: โอ้ยดิมันเหมือนมีแรงดึงดูดยังไงก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชม
0: เพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะฮ
1: ะ
0: เ
1: รามีหมายเหตุอย่าง
0: น
1: ี้ด้วยเหรอ
0: มีหมายเหตุอันนี้อันใดเนี่ยอะไรเนี่ย
1: จุ้งอ่ะ
0: กุ้งผัดชา
1: จุ้งแบบอลังการมากเลยอ่ะ
0: กุ้งผัดชาแบบตะโกนใช่ไหม
1: ค่ะคือจานนึงเนี่ยนี่เห็นกุ้งไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เลยนะกินมองไปน้ำลายไหลเลยพาไปกินอาหารทะเลใช่ไหมวันนี้
0: ถูกต้องแต่ว่าเป็นอาหารทะเลที่บอกว่าให้กันแบบจุกๆเครื่องเทศแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นปลาแบ

0: นี่คุณผู้ชมจานนี้จริงๆที่จะบอกว่านำเสนอนี่คือนี่ฮะผัดขี้เมาทะเลครับผัดขี้เมาทะเลนี่ดูสิ
1: เมื่อกี้กุ้งอันนี้น้องหมึกปลาหมึก
0: ให้ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งขนาดนี้จะดูกันแล้วว่าเราจะสู้ไหวไหม
1: อ๋อยังไม่มีแค่นี้นะคะยังเป็นเรื่องของกะเพราด้วยแล้วก็ตรงนี้เออปกติเนี่ยเราจะเห็นเขาผัดคลุกใช่ไหมคะแต่เนี้ยก็คล้ายๆกับเป็นตามสั่งแหละก็คือราดข้าวเนื้อแน่นๆนะเช้าๆแบบนี้ใครอยากจะเติมเกลือแร่ให้ร่างกายสักหน่อยลองอาหารทะเลกันนะคะ
0: เป็นตัวเลือกสำหรับไม่เช้าก็เที่ยงก็ได้คุณผู้ชมครับอาหารแบบนี้นะครับจานเด็ดวันใหม่วันนี้จะพาไปที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีครับที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่ามีเมนูอาหารทะเลที่ให้แบบถึงเครื่องเนื้อแน่นและราคาย่อมเยาติดตามในจานเด็ดวันใหม่ได้เลยครับ

0: ับวันนี้จานเด็ดวันใหม่ครับมากันที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีที่แห่งนี้นะครับนอกเหนือจากครกอ่างศิลาแล้วมีของดีเยอะมากโดยเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารในชุมชนอาหารที่เขาทำกินกันมากแต่ไรวันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งจานที่คุณผู้ชมนั้นอาจจะว้าวไปกับเราก็ได้นะครับเป็นผัดขี้เมาและเป็นผัดขี้เมาที่ไม่เคยมีแบบที่อื่นทำแน่นอนก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันผัดขี้เมาปกติที่กินเนี่ยก็เครื่องเทศแบบรสชาติจัดๆผัดกับเส้นใหญ่ใช่ไหมแต่วันนี้อยากรู้แล้วแหละว่าไอ้ที่บอกว่าแตกต่างถึงขั้นจะต้องขับรถมาที่อ่างศิลาเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรและจานเด็ดวันใหม่จะเด็ดแค่ไหนเด็ดจริงสมชื่อหรือเปล่าตามกันไปเลยครับคุณผู้ชมครับแหมต้องบอกเลยว่าเมนูที่จะกินวันนี้จริงๆแล้วไปหาที่ไหนกินก็ได้ใช่ไหมครับแต่มันแตกต่างกันตรงที่มาที่นี่เนี่ยใกล้ทะเลครับของที่ได้มันจะต้องอร่อยและสดกว่าแน่นอนที่สำคัญร้านนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานครับรับรองเลยว่าแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนคุณแม่แต๋วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่ครับให้เล่าให้ฟังก่อนว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเปิดมาแล้วกี่ปีครับแม่ครับ
1: ตั้งอยู่ในตำบลอ่างศิลาตลาดเก่าอ่างศิลาค่ะครับขายมาแล้ว30กว่าปีจ้ะ
0: 30กว่าปี
1: ป้าแต๋วทำเองทุกอย่างทุกเมนูจ้ะ
0: ทำเองหมดเลย
1: ครับ
0: โอ้โหไม่พักเลยอ่ะจุดเด่นของร้านดีกว่าอย่างที่ผมโปรยไปต้นคลิปเนี่ยแม่เราบอกว่าโอ้จริงๆเนี่ยเมนูพวกซีฟู้ดพวกทะเลผัดขี้มงขี้เมาเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็มีร้านของคุณแม่เนี่ยแตกต่างกับที่อื่นตรงไหนบ้างฮะ
1: แตกต่างตรงที่วัสดุมันสดมันใหม่แล้วก็ของสดทุกวันไม่มีค้าง
0: เมนูเด็ดของที่นี่ที่บอกเป็นซิกเนเจอร์เป็นนามสกุลของเขาเนี่ยก็คือผัดขี้เมาทะเลใช่ไหมฮะจานนี้ใช่ไหมแม
1: ่ทะเล
0: ทำไมถึงนำเสนอครับวันนี้ถึงอยากให้เล่าถึงจานนี้ฮะ
1: ขี้เมาทะเลมันใส่เครื่องไอ้
0: พริกไทย
1: แล้วก็เกลือเทศแล้วก็ไอ้ดอกคะน้าผักกันน่ะ
0: ขี้เมาทะเลที่เนี่ยใส่มะเขือเทศด้วย
1: ใส่มะเขือเทศด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ใส่หอมใหญ
0: ่
1: ถอยพวกผักพวกพริกอะไรเงี้ย
0: แล้วคุณผู้ชมดูดีๆนะคุณแม่และลูกสาวเนี่ยชามเนี่ยเขาคิดค้นด้วยกันเหตุผลที่ใส่มะเขือเทศคุณผู้ชมร้านอื่นเนี่ยส่วนมากผัดขี้เมาไม่เคยเห็นนะส่วนมากจะเห็นใส่ข้าวผัดแต่เขาใส่ไปเพื่อตัดให้รสชาติมันกลมกล่อมแล้วกุ้งที่ร้านใช้เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นกุ้งทะเลนะไม่ใช่กุ้งขาว
1: ไม่ใช่ไงเคยใช้กุ้งเลี้ยงใช้กุ้งทะเลยังไง
0: ใช้กุ้งสดๆจากทะเล
1: แคบวยอย่างเงี้ย
0: มาแบบนี้เลยนี่นะถึงได้เป็นซิกเนเจอร์เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเอ๊ะซิกเนเจอร์ยังไงที่อื่นก็มีนี่ที่นี่เขาใส่มะเขือเทศแล้วก็มีร้านนี้ร้านเดียวทำคุณลูกค้าเอ่ยที่มากินเขาจะได้แบบนี้เลย
1: ได้แบบ
0: กุ้งใหญ่ๆเบิ้มๆแบบนี้เลย
1: สดๆใหม่ทุกวันเลยขายหมดวันต่อวัน
0: อ๋อหมายถึงว่าของสดที่เอามาทำเนี่ยไม่มีเหลือ
1: ไม่มีเหลือไม่มีเหลือ
0: กะมาแล้ว
1: กะมาแล้ว
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าร้านยังไม่ปิดยังไม่ถึงเวลาแต่คนยังมากินอยู่แม่ก็ต้องไปจ่ายตลาดมาซ้ำหรอ
1: ไม่จ่ายหมดคือหมด
0: นี่ไม่อ้อนไม่งอด้วยมากินอีกวันนึงแทน
1: บ่ใช่
0: ใช่ไหมฮะเมนูที่คนชอบสั่งที่สุดตั้งแต่คุณแม่ผัดมาเนี่ยเมนูไหนฮะ
1: คนส่วนมากชอบเมนูนี้ข้าวไม่คลุก
0: อันนี้คือข้าวไม่คลุก
1: ไม่มีใครทำในจังหวัด
0: คือยังไงคุณแม่ข้าวไม่คลุก
1: คือเหมือนเครื่องข้าวผัดเนี่ยแต่แม่เอาข้าวลงไปผัด
0: อ๋อเรียกว่าข้าวไม่คลุก
1: ข้าวไม่คลุกเมนูหนึ่งในจังหวัดชลบุรีไม่มีใครทำ
0: อ๋อเหรอ
1: จริงๆอันนี้ไม่มีใครทำ
0: มากินถ้าเกิดอยากกินที่นี่มีที่นี่เท่านั้น
1: มีที่นี่เท่านั้น
0: ไปกินที่อื่นไม่เหมือนแล้วก็ไม่มีด้วย
1: ไม่มี
0: บอกคุณแม่ว่าเอาข้าวไม่คลุกแค่นี้คุณแม่คุณลูกค้ารู้เลยว่าต้องเป็นเมนูนี
1: ้
0: เดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน่อยดีกว่านะครับว่าซิกเนเจอร์ของที่เนี่ยมาแล้วจะมีนามสกุลแม่แต๋วติดตัวกลับไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดใจเปิดบินกับนี่ก่อนเลยครับกุ้งทะเลนะครับเป็นไงบ้าง

0: ซอสอะไรทั้งนั้นกินเปล่าๆเลยนะ1 2 3ไปจะเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่กินกุ้งบ่อยๆเนี่ยนะฮะอะอย่างกุ้งเผาอยุธยาใช่ไหมฮะกุ้งในร้านอาหารแบบพวกแบบบุฟเฟ่เนี่ยถ้าคุณมากินกุ้งที่เนี่ยมันจะรู้สึกแยกออกเลยอะอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นกุ้งแช่แข็งเดี๋ยวมันจะมีความแบบแห้งๆเนาะแบบประมาณแบบว่าแฉะแต่อันเนี้ยมันเหมือนมีความสากของเนื้อกุ้งอะเหมือนเรากินสดๆแล้วก็ไม่ได้แห้งเหมือนแบบกุ้งที่ผัดแล้วมันแห้งจนแข็งเป็นกระดาษนะฮะแต่อันเนี้ยมันมีความน้ำอยู่เคี้ยวแล้วมันก็อร่อยนะครับทีนี้มาลองกันอีกหมึกหมึกนี่ก็เป็นหมึกทะเล
1: ทะเล
0: หมึกก็อยู่แต่ในทะเลต้องถามอะไรใช่ไหมไม่มีหมึกที่อื่นนะจ๊ะนี่ดูสิครับคุณผู้ชม
1: ใหม่สดทุกวันทั้งกุ้งทั้งหมึก
0: ใหม่สดทุกวันทั้งกุ้งทั้งหมึกไปนะฮะหมึกเนี่ยหมึกกล้วยนะใช่ไหมเนาะอร่อยมากคุณผู้ชมปกติเคยมีปัญหาเรื่องเคี้ยวหมึกแล้วเคี้ยวไม่ออกบดไม่ขาดตัดแต่ที่นี่เคี้ยวแล้วแบบกรึบกรึบกรึบเลยแล้วก็ยังคงมีกลิ่นปกติหมึกถ้าเกิดสมมติว่าล้างไม่ดีทำไม่สะอาดมันจะเหม็นคาวเนาะใช่ไหมเนาะแต่อันนี้อร่อยบวกกับอยู่กับขี้เมาเนี่ยนะครับมันเข้ากันเข้ากันทีนี้เรามาให้ถึงรสถึงเครื่องโดยการรับประทานกับเส้นเครื่องขี้เมาเนี่ยเขาใส่อะไรมาแม
1: ่ก็ใส่พริกใส่กะเพราไปเนี่ย
0: ทำไมเขาถึงเรียกขี้เมาของแม่รู้นะครับคนเมาชอบกินหรอ
1: มันบายไม่ถูกเหมือนรสชาติ
0: ทำไม่ต่างเมา
1: คนขี้เมาเขาชอบกิน
0: เอาหรอ
1: จัดเผ็ดเผ็ดน่ะ
0: อ๋อถึงเรียกผัดขี้เมาอันนี้จริงใช่ไหมฮะคุณผู้ชมทราบหรือไม่ลองบอกหน่อยหรือคุณแม่บอกมาว่าคือเมื่อก่อนคนถ้าเกิดสมมติไปปาร์ตี้ไปเมามาเนี่ย อยากจะตื่นไปทำงานก็จะให้ที่บ้านหรือร้านผัดขี้เมา
1: จัดเผ็ด
0: อ๋อก็เลยเรียกผัดขี้เมาแต่เผ็ดอร่อยเผ็ดแบบทนได้น้ำลายสอบแม่ครับผัดที่เมาอ่ะผัดกับเส้นใหญ่อย่างเดียวหรือว่าผัดกับเส้นอื่นได้ครับ
1: เส้นใหญ่อย่างเดียว
0: ถึงจะอร่อยที่สุดนะฮะเราเคยลองผัดกับเส้นอื่นแล้วไม่อร่อย
1: ไม่อร่อยไม่อร่อย
0: นี่ก็ความรู้ใหม่แต่ก็สังเกตว่าผัดที่เมาส่วนมากก็จะผัดกับเส้นใหญ่อย่างเดียวนะครับอ่ะมีอีกหลายเมนูเลยแล้วก็เมนูที่คุณแม่เพิ่งเพิ่มมาเมื่อไม่นานนี้ก็คือกั้ง
1: กั้ง
0: กั้งต่างกับกุ้งยังไงคุณแม่รสชาติมันเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนกันค่ะลองชิม
0: ลองชิมดูอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมกะเพรากั้งนะฮะนี่คุณผู้ชมฮะกล้องค่อยๆตามแล้วก็ยกให้นี่กะเพรากั้งนี่ขาดไข่เป็ดดาวไปแต่ไม่เป็นไรกินเพื่อรีวิวเดี๋ยวกินอิ่มค่อยเจียวค่อยทอดนะครับนี่ดูนะฮะเมื่อกี้ถามคุณแม่ว่ากุ้งกับกั้งต่างยังไงผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้กินกั้งแล้วก็เข้าใจว่ามันก็คงเหมือนกันนะเมื่อกี้กินกุ้งไปแล้วทีนี้มาถึงคิวน้องกั้งกั้งมันมีความแห้งกว่าเนาะคุณแม่เนาะใช่ไหมฮะมันจะแห้งแต่มันอร่อยกลิ่นมันหอมคุณผู้ชมครับจากที่คุยกับคุณแม่แต๋วมาเห็นวัตถุดิบนะฮะความเป็นมารวมถึงความตั้งใจในการทำสงสัยละสิว่าดีๆแบบนี้จะเท่าไหร่จะบอกเลยว่ามาอ่างศิลาที่นี่นะครับไม่ต้องจ่ายแพงมาดูราคากันนี่ปกติบางร้านเขาไม่บอกนะแต่ที่เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยแล้วขึ้นยังไงเห็นวันนี้ยังไงเมื่อกี้ถามคุณต้อมนะฮะลูกคุณแม่แต๋วแล้วว่าราคานี้เลยไม่มีเปลี่ยนนะครับนี่เห็นไหมฮะอย่างข้าวไม่คลุกเนี่ยซิกเนเจอร์เขาก็80บาทพิเศษ90บาทนี่นี่คือข้าวไม่คลุกคุณชมนี่แบบเนี้ยแล้วจะบอกว่ามันคืออิ่มจริงๆนะผมว่าให้แบบเยอะเลยล่ะนะฮะอย่างอาหารจานเดียวเขามีกระเพราครับเริ่มต้น50บาทนะฮะถ้าเป็นกระเพรารวมมิตรทะเลเนี่ยพิเศษไปเลยคือ140ก็อยากให้เอาแบบพิเศษไปเลยเราไม่แวะเราจัดรุ่นท็อปเท่านั้นนี่อย่างพวกผัดพริกแกงผัดพริกหยวกก็มีหรือแม้กระทั่งต้มยำก็มีเนี่ยต้มยำแล้วคือเป็นต้มยำแบบฟิลทะเลคนอยู่ทะเลทำให้กินจริงๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้คุณแม่แต๋วฝากร้านหน่อยเพราะผมเคยมากินแล้วรอบนี้เป็นรอบที่2ได้มากินคุณแม่ครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงจ๊ะ
1: ร้านตั้งอยู่ตลาดเก่าอังทิราค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3โมงเย็นจ้ะเชิญมาแวะอุดหนุนร้านป้าแต๋วทุกวันนะนะจ้ะเชิญมาชิมอาหารรสนะร้านป้าแต๋วได้เลยค่ะ
0: คร
1: ับ ใหม่ทุกเมนูสดทุกวันจ้ะ
0: อร่อยแน่นอน
1: อร่อยแน่นอน
0: วันนี้เห็นในกล้องในจอยังไงมากินก็อร่อยแบบนี้แน่นอนใช่ไหมฮะ
1: จ้ะ
0: อยู่ตลาดเก่าอ่างศิลานะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เปิดทุกวันไม่หยุดเลยนะ
1: หยุดวันที่1กับวันที่16
0: ของเดือน
1: ของเดือน
0: เข้าใจเหตุผลแล้วหยุดต้องหยุดพักกัน

0: คนเราก็ต้องพักบ้างอ่ะเผื่อเป็นเศรษฐีไงแล้วเป็นเศรษฐีจะเปิดร้านต่อคุณแม
1: ่เปิดต่
0: อมาดีๆนะคุณผู้ชมวางวันดีๆนะ1กับ16คุณแม่นอนเล่นนะนอนพักผ่อนนะฮะอ่ะวันนี้ก็มากันได้นะครับสำหรับจานเด็ดวันใหม่ก็เปิดเมนูทะเลที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับอยากให้มาลองด้วยตัวคุณเองครับอย่าให้คำว่าอร่อยออกมาจากปากผมอยากให้ออกมาจากปากคุณผู้ชมนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปร้านไหนเมนูอะไรและอร่อยแค่ไหนห้ามพลาดกับจานเด็ดวันใหม่นะครับวันนี้เรา2คนขอตัวไปจัดการซีฟู้ดกั้งกุ้งหมึกให้หมดเรียงแล้วก่อนเจอกันครับสวัสดีครับกินเลยนะฮะแม่ฮะ

0: นี่มีแต่คนรอพิกัดนะร้านป้าแต๋วเนี่ย
1: อุ้ยอ่ะบอกเลยแล้วกันนะฮะร้านแต๋วอาหารตามสั่งอ่างศิลาเปิด 8:00 นถึง 3:00 นนะคุณผู้ชม
0: ไปกันได้เลยเมนูเนี่ยก็เริ่มต้นที่50บาทคุณผู้ชมถ้าเป็นกะเพราธรรมดาไอ้จานเนี้ยคืออะไรนะอะไรนะไม่คุก
1: ไม่คลุก
0: ไม่คลุกทะเล
1: คือปกติเราจะดิ้นแต่ชื่อข้าวคลุกใช่ไหมแต่เนี้ยเขาผัดไงไม่ได้คลุกนะคะ
0: แล้วก็แบบราดไปข้างหน้า
1: ใช่ก็มีหลายอย่างคือแบบเผ็ดผู้ใหญ่กินได้แซ่บๆอร่อยปิดเรียกว่ากลบกลิ่นคาวทั้งหมดทั้งมวลหรือว่าจะแบบเด็กก็ชอบกินได้เหมือนกันก็คือเป็นข้าวผัดราดข้าว
0: ซิกเนเจอร์เขาอย่างที่บอกก็คือเมนูจานเด็ดเนี่ยก็คือเป็นขี้เมาทะเลเขาจะใส่มะเขือเทศ
1: เอาหรอ
0: ใช่
1: ไม่เคยเห็นนะ
0: ใช่ตอนแรกพี่ก็แบบเอ้ยทำไมเอาคุยกับคุณแม่แล้วก็คุณทางลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่ามันไปตัดเลี่ยนแล้วเมื่อกี้ขอแก้นิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแซวว่าผมไปถามคำถามยาก คุณแม่
1: คุณแม่ไม่ค่อยพูดหรอ
0: คือก่อนเข้าอ่ะผมมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่รู้ไหมว่านี่อยากรู้จริงผมไม่รู้ทำไมถึงเรียกผัดขี้เมาทำไมเขาไม่เรียกว่าผัดพริกเครื่องเทศอะไรอย่างงี
1: ้
0: คุณแม่บอกอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยเขามีตรงนี้มันเป็นท่าเรือคนเมา
1: อันนี้คือนอกกล้อง
0: บ
1: รรยายเสร็จ
0: แล้วเราก็เตรียมมาให้แม่เดี๋ยวอันนี้เอาเลยนะเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่คุณผู้ชมเผื่อคนไม่รู
1: ้
0: พอ5-4-3ปุ๊บถามคุณแม่ช็อตเลย
1: คุณแม่เขิดไงคุณแม่บอกว่าอุ๊ยกล้องเยอะแยะเลยคุณแม่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ว่าได้เห็นภาพแบบนี้ก็อยากกินแล้วนะมีคนมาแซวเหมือนกันนะคะน่าจะรู้จักร้านนี้เนี่ยคุณแคทเนี่ยบอกว่าร้านป้าแต๋วตลาดเก่าอ่างศิลา133ปี
0: คุณเซิร์ชดีๆ
1: นะจ๊ะ
0: เพราะว่าตรงนั้นมีหลายแต๋ว
1: เหรอ
0: คุณต้องเซิร์ชเดี๋ยวเพราะผมไปตอนไปถ่ายนะผมไปแต๋วนึงมาแล้วนะ
1: ไปผิดที่แล้ว
0: ห่างอยู่ประมาณ 15-20 นาที
1: อ่างศิลา
0: อ่างศิลานะ
1: 133ปีเมื่อกี้เห็นว่ามีกั้งด้วยมีปูด้วยน่ากินมากเลยอ่ะ
0: อร่อยจริง
1: พี่ชอบเมนูไหนมากสุด
0: นะพี่หรอพี่ชอบข้าวไม่คลุก
1: อ๋อหรอเพราะเราไม่กินแซ่บ
0: คือมันอร่อยนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันมีความแบบเหมือนไข่แบบ
1: นัว
0: มัน
1: นุ่ม
0: แต่ว่าพวกเมนูแบบผัดซีอิ๊วเขาว่าอร่อยนะดูน่ากินทุกอันเลย
1: เขาบอกว่าทำไมนะคนขี้เมามาสั่งอาหารแบบนี้ใช่ไหมจะได้สั่งเมาใช่ไหม
0: เผ็ดไง
1: พิงคิดอย่างนี้ความเผ็ดมันทำให้เราแบบว่าตื่นตัวนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ากินเผ็ดมากเกินไป
0: ก็ไม่ดี
1: ก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะเช้าๆแบบนี้ก็ลอง
0: แต่จะบอกว่าถ้าเป็นพวกแบบเมนูแบบหมึกผัดกระเพราอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับทะเลอะไรกะเพราอย่างนี้นะผมขอให้แบบเนื้อแน่นจริง
1: ๆเนื้อแน่นดูสิแล้วด้วยความที่อ่างศิลาก็อยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยวัตถุดิบต่างๆจะค่อนข้างสดนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นแหล่งพื้นที่ทำประมงของเขาใครไปจังหวัดชลบุรีนะคะก็ลองแวะไปอุดหนุนป้าแต๋วกันได้ค่ะ
0: ก็บอกถึงเขาเรียกว่าความเป็นมาดั้งเดิมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที
1: ่
0: ถ้าค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมมีเมนูแบบนี้นะอยู่ในพื้นที่ไหนแห่งไหนอยากจะให้เราตามไปทำจานเด็ดวันใหม่ก็ส่งเรื่องราวของคุณเมนูของคุณมาได้เลยนะครับสแกนQR Codeที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยกับจานเด็ดวันใหม่ครับแสดงความคิดเห็นก็ได้หรือจะชวนก็ได้นี่น้องพีน้องต๊อบนี่ไปร้านนี้นี่พี่มีลายแทงไปให้และทุกวันศุกร์ครับเราจะประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่ร่วมกิจกรรมกับเราและได้รับของที่ระลึกจากไทยเบสก็จะขออนุญาตคละไปให้
1: ใช่ค่ะมีหลายอย่างเลยนะคะเสื้อกระบอกน้ำแล้วก็หมอนน่ารักแบบนี้มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาอัปเดตว่าเนี่ยมีคนโทรไปบอกแล้วนะ
0: ว
1: ่าที่ส่งข้อความมาเนี่ยได้รับคัดเลือก
0: ก็จะเป็นเนี่ยนะฮะเสื้อนะครับอันนี้ของจริงที่เราจะมอบให
1: ้
0: ทางคุณผู้ชมนะครับแต่ขออนุญาตคละไปให้นะครับส่งไปได้เลยนะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ครับ
1: เสิร์ฟของอร่อยไปแล้วนะคะมาเสิร์ฟยิ้มกันต่อบ้างนะคุณผู้ชมเสิร์ฟยิ้มยามเช้าวันนี้นะคะจะพาไปดูความน่ารักของเจ้าตูบใครที่เป็นด็อกเลิฟเวอร์นะคะพลาดไม่ได้เลยต้องบอกว่าเวลาที่เขาได้ของรักของหวงเนี่ยเวลาที่เราจะไปขอเขามันไม่ง่ายใช่ไหมคุณผู้ชมลองไปดู

0: ว่าเจ้าน้องตัวเนี้ยเขาให้หรือเปล่าคะ
1: โอ้ยแบ่งกันหนูกินไม่หมดหรอกตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะแบ่งกันแบ่งให้แม่อันนึงเป็นเด็กดีต้องมีน้ำใจเร็วแบ่งให้แม่อันนึงอ่ะให้มีเลือกให้อ่ะเลือกให้แม่อันนึง
2: อันนี้เหรออ่ะมีน้ำใจมีน้ำใจ
0: ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำใจก็ให้อย
3: ู่ก็ให้แล้วจะอะไร
0: แต่เห็นไหมที่ให้อ่ะ
3: นี่จาก Facebook หนูเป็นชิวาว่านะคะใช่ไหม
0: ค่ะ
3: เจ้าตัวนี้มันชื่ออะไรจ๊ะน้องพีน
0: น้องมีมี่อ่ะเป็นเจ้ามีมี่เนี่ยเป็นน้องหมาของคุณฉัตรแก้วจิตใสหรือว่าคุณเฟิร์นนะคะคือน้องมีมี่เนี่ยเขาจะชอบกินขนมเมื่อกี้เนี้ยจะเห็นว่าขนมมันมีชิ้นใหญ
3: ่
0: อ่ะแล้วก็มีชิ้นใหญ่2 อันเลยแล้วแม่ก็ขอว่าแบ่งได้มั้ยขอให้แม่อันนึงแต่ว่าไอ้ที่ให้มาเนี่ยเป็นแบบ
3: อันเล็ก
0: อันเล็กจิ๋วคือเป็นเศษที่หักออกมาค่ะ
3: ก็แบ่งแล้วจะอะไรอ
0: ี
3: ก
0: เออคือเขาก็ห่วงขนมของเขาอะเนาะนะคะขนมมันก็อร่อยไงทีเนี้ยก็เลยอดขำไม่ได้ถ่ายคลิปเอามาแบ่งปันรอยยิ้มบนโซเชียลมีเดียแบบนี้ค่ะ
3: ถูกครับแล้วก็หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์นะแสดงถึงความขี้หวงของมีมี่กันเยอะเลยทั้งแซวว่าแม่เคี้ยวไม่ออกหรอกมันแข็งเอาไปแค่นี้พอหรือว่าอันเล็กให้แม่จะได้ไม่อ้วนรวมถึงแบ่งให้แล้วนี่ไงแม่อ
0: ันนี้คือหวังดีกับแม่แล้วแต่เขาฟังรู้เรื่องนะใครบอกว่าน้องจะฟังภาษาคนไม่ออกไม่จริง
3: ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวคลิปแบ่งขนมน
0: ะ
3: น้องทีมงานแล้วผมไปตามดูมาแล้วเขาแยกหลอดออกจากแก้ว
0: อุ้ยเก่งมาก
3: ได้นะ
0: ค่ะโอ้ความสามารถแล้วบางทีอยู่กับคนมากๆเขาเหมือนแบบเรียนรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับเราไปเลยนะคะเอาคุณกล้วยคอมเมนต์มาบอกว่ามีมี่สาวน้อยแสดงว่าเป็นน้องเป็นผู้หญิงแน่นอนเลยนะคุณพัฟเฟอร์ฟิตบอกว่าหนูกำลังโตต้องกินเยอะๆนะคุณแม่ดังนั้นแม่อย่ามาแย่งสิน
3: ้อง
0: ตัวเล็กอยู่นะต้องกินเยอะหน่อย
3: แต่ว่าเชื่อว่าก็ตัวใหญ่สุดได้แค่นี้มั้ยใช่มั
0: ้ยเป็นสายพันธุ์ของเขาเขาเป็นหมาพันธุ์เล็กนะคะ
3: เคยมีเพื่อนเลี้ยงอ่ะน่ารักนะแล้วพาไปไหนสะดวกไง
0: แสนดีแสนรู้อ่ะ
3: หมากระเป๋าใช่มั้ย
0: หมากระเป๋าน่ารักนะคะก็เวลาไปห้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็ค่อนข้างอนุโลมเยอะนะใส่กระเป๋าใส่รถเข็นอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่สวนสาธารณะก็มีเยอะด้วยอ่ะมีให้ขนมกินแล้วพาไปออกกำลังกายก็ดีเหมือนกันนะหมาอย่างเงี้ยส่วนหมาที่บ้านพี่หรอเขาชอบแย่งเล่นอะไรรู้ป่ะลูกบอล
3: ลูกบอล
0: ซื้อให้มาเป็นแบบถั่วอันเล็กๆอย่างเงี้ยขอไม่เคยได้เลยนะแต่จะให้วิ่งไล่อย่างเดียว
3: ก็เคยเห็นพี
0: ช
3: พาไปเที่ยวนี่ชกุลน่ะ
0: ใช่โชกุลเขาชอบวิ่งชอบใช้ energy นะคะ
3: แ
0: ล้วอยากให้เล่นน่ารักน่ารักแบบนี้บ้างจังเลย
3: เอาเป็นว่าใครที่มีภาพน่ารักน่ารักวิดีโอน่ารักน่ารักแบบนี้คุณผู้ชมก็ส่งมาได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการส่งรอยยิ้มยามเช้ากับวันใหม่วาไรตี้ของเราขอบคุณด้วยนะครับกับเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้จาก Facebook ของน้องมิมี่หนูเป็นชิวาว่านะคะ
0: นี่คุณนงนุชบอกว่าน้องมิมี่น่ารักมากเลย
3: ยิ้มกันแต่เช้าเราก็ชื่นใจนะครับจากเรื่องราวของทั้งจานเด็ดวันใหม่เสิร์ฟยิ้มกันไปแล้วไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องมาฝากกันเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับ

0: ยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับคุณผู้ชมบันทามวันนี้ใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: ทักทายหลายท่านที่ส่งข้อความมาในออนไลน์นะคะคุณเกษมสิริแซวว่าย ังติดดอยอยู่เลยค่ะ
0: เรื่องทองคำเหรอ
1: ช่วงก่อนเราพูดถึงเรื่องราคาทองแต่ว่าพิงก็ไปฟังมานะนักวิเคราะห์เขาบอกว่าช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าอาจจะไปรับคนบนดอยได้
0: หมายถึงว่ามันจะขึ้นไปอีกใช่ไหม
1: น่าจะขึ้นไปถึงในไฮพีคสูงสุดเมื่อปีที่แล้วนะคะ
0: เดี๋ยวรอดูนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยกันทุกคนนะครับ
1: ทีเนี้ยเรื่องของการลงทุนก็ว่ากันไปแต่เรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะพาคุณผู้ชมค่ะไปพิกัดพลเมืองนะคะวันนี้มีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยพลังใจค่ะจากโอกาสในการเปลี่ยนครัวเป็นคาเฟ่อาชีพใหม่ของผู้ปกครองเด็กออทิสติกจังหวัดพะเยาค่ะคือเราก็นึกถึงคอฟฟี่ไง
0: คอฟฟี่ขายในคาเฟ่ไง
1: ก็เลยมารวมกันไปเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะไปพะเยาไปดูเครือข่ายภาคประชาชนพวกเขาลุกขึ้นมาหาทางออกร่วมกันนะคะในการเปลี่ยนเวลาที่ต้องอยู่ติดบ้านให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่สำคัญคือทำได้จริงค่ะลงทุนน้อยสามารถดูแลลูกไปพร้อมๆกันได้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกจังหวัดพะเยากับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาผ่านหลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อประกอบอาชีพค่ะ
0: ส่วนเหตุผลที่พวกเขาเลือกเป็นเครื่องดื่มเนี่ยก็เพราะว่าการชงเครื่องดื่มอย่างพวกกาแฟชาเย็นหรือว่านมเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้เครื่องครัวที่มีอยู่แล้วในบ้านมาดัดแปลงทำได้เลยคือไม่ต้องใช้ลงเงินไปซื้อใหม่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมนะที่สำคัญครับในยุคนี้เรามีแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หรือ Delivery ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถเปิดบ้านเนี่ยเป็นโฮมคาเฟ่เล็กๆได้ก็รับออเดอร์ผ่านมือถือชงเสร็จก็ส่งให้ลูกค้าได้ทันทีแล้วก็ยังทำเงินได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องไปเสียค่าเช่าที่ทำให้พ่อแม่มีรายได้เข้าบ้านและก็ยังได้ดูแลลูกๆกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับ
2: วันนี้เรามาอบรมเรื่องการชงเครื่องดื่มต่างๆกันเพื่อเป็นอาชีพของผู้ปกครองแล้วก็บุคคลออทิสติกที่อยู่ในชมรมค่ะเราดูแลบุคคลออทิสติกอยู่กับบ้านแล้วก็ไม่สามารถออกไปเปิดร้านเหมือนคนอื่นได้ก็เลยว่ามันเป็นอาชีพที่สามารถทำได้อยู่กับบ้านแล้วก็ใช้การขายออนไลน์หรือว่าขายทางแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อจะให้ครอบครัวมีรายได้ถ้าอย่างวันนี้ที่เราทำเราไม่ได้อบรมเรื่องบาริสต้าเลยเนาะเพราะว่าอันนั้นเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างแพงเราก็จะมาประมาณชงชาไทยชามะนาวนมเย็นหรือว่าชาเขียวน้ำปั่นอะไรพวกนี้ค่ะที่มันมีวัสดุอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไหร่
3: มาอบรมครั้งนี้เนี่ยคือได้ความรู้ในการทำเครื่องดื่มต่างๆเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพเราอยากจะทำเหมือนแบบเป็นคาเฟ่และเรามีความรู้ทางด้านทำเครื่องดื่มเนี่ยน้อยมากพอดีว่าโครงการนี้มาเราก็เลย อยากจะศึกษาเพราะว่าเราจะได้เอาไปต่อยอดคิดว่าน่าจะเอาไปทำได้เพราะว่าคุณครูเขาสอนเนี่ย ก็ง่ายแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากก็คือของในครัวเรือนหรือว่าของที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถกลับเอามาทำตรงนี้ได้ก็ทำให้ไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องใช้ทุนในการลงทุนเยอะก็ชอบแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็อยากจะขอบคุณที่หน่วยงานต่างๆที่ทำให้มีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
1: ทักษะความรู้เนี่ยสำคัญคุณผู้ชมนะคะสามารถนำไปต่อยอดกับบริบทของพื้นที่ได้อย่างดีเลยทักษะอาชีพเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การขายผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์เท่านั้นแต่ยังสามารถผสมผสานไปกับวิถีชีวิตหรือว่าธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวที่ทำอยู่แล้วอีกด้วยเป็นการดึงเอาศักยภาพของคนที่เป็นผู้ดูแลที่เคยจำกัดอยู่แค่ในบ้านนะคะให้ออกมามีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกไม่ว่าจะเป็นลูกค้าระแวกบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาด้วยค่ะ
0: เรื่องราวจากชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกจังหวัดพะเยาเนี่ยก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าการมอบความช่วยเหลือที่ยั่งยืนที่สุดนั้นไม่ใช่การให้เงินบริจาคหรือการแต่คือการมอบทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็ข้อจำกัดของ ชีวิตในแต่ละวันทางรายการวันใหม่ที่และพิกัดพลเมืองขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองเด็กพิเศษทุกท่านทั่วทั้งประเทศแล้วก็หวังว่าโมเดลครัวสร้างอาชีพแบบที่จังหวัดพะเยาที่เราดูกันไปนี้จะถูกไปขยายผลในหลายๆพื้นที่ต่อไปนะครับท
1: ั้
0: งหมดนี้ก็คือเรื่องราวท้องถิ่นที่ถูกนำเสนอผ่านสายตาของนักข่าวพลเมืองอย่างคุณนพพรทาทานนักข่าวพลเมืองจังหวัดพะเยาครับคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นได้นะครับเพียงสแกน QR code ที่กำลังจะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีไซด์ไทย PBS แล้วก็โหลดเสร็จบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้พวกเราได้รู้จักกันไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ปักหมุดนะคะแล้วก็ส่งสตอรี่ดีๆมากันได้เลยค่ะ
0: เมื่อกี้พาไปกินจานเด็ดวันใหม่นะครับที่จังหวัดชลบุรีที ่อ่างศิลาแล้วนครสวรรค์คุณผู้ชมครับเขาจัดงานมหกรรมเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยบอกว่านครสวรรค์ไม่ใช่เมืองติดทะเลแต่เขามีมหกรรมอาหารและข้าวจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันมีหลายเมนูไม่ได้มีแค่เฉพาะแบบอาหารที่ท้องถิ่นแต่มีของทุกถิ่นรวมเอาไว้ในงานไปดูกันหน่อยครับไปสัมผัสความอร่อยของดีจากเมืองปากน้ำโพครับกับงานมหกรรมอาหารและข้าวจังหวัดนครสวรรค์หรือว่านครสวรรค์ฟู้ดแอนด์ไรซ์เอ็กซ์โป2026ครับงานนี้เขารวบรวมเอาผู้ประกอบการทั้งพื้นบ้านผู้ประกอบรายเล็กรายย่อยรายใหญ่มาหมดเลยแล้วก็ข้าวพันธุ์ดีให้เลือกซื้อกันด้วยมีบูธมาเปิดทั้งหมดเนี่ย50บูธครับทั้งอาหารของฝากสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นต่างๆนอกจากนี้นะได้ซื้อของอร่อยแล้วช้อปปิ้งกันแล้วยังเป็นพื้นที่เปิดการเจรจาธุรกิจด้วยมี business matching เปิดโอกาสทุกคนได้พบปะพูดคุยธุรกิจการค้าทั้งในออนไซต์แล้วก็ออนไลน์เพื่อขยายช่องทางการตลาดแล้วก็สร้างเครือข่ายการค้าให้กว้างขึ้นครับพีนครับ
1: โอ้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่นำอัตลักษณ์ด้านอาหารและสินค้าเกษตร

0: ของจังหวัดนครสวรรค์มาสื่อสารให้คนกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ขยายตลาดเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้อีกด้วยสำหรับงานมหกรรมอาหารและข้าวจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ฟู้ดแอนด์ไรซ์เอ็กซ์โป2026เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28สิงหาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:30 นณลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคารรัฐประสาสนพักดีหรืออาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครไม่ต้องไปไกลถึงนู่น
1: ถูกต้องตอนแรกตกใจว่าต้องไปนครสวรรค์ป่ะไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เขายกจากพูดมานี่เลยนะคร
0: ับ
1: มากับอาหารและข้าวจังหวัดนครสวรรค์นะครับไม่ต้องไปนะไปศูนย์ราชการตึก B อาคาร B ได้เลยใครอยากจะไปลองชิมอุดหนุนหรือว่าอยากจะไปเจรจาธุรกิจก็ไปกันได้เลยครับ
0: นี่เรามีตัวอย่างด้วยนะม
1: ี
0: ตัวอย่างสินค้ามาอยู่ในรายการของเราด้วยมีหลากหลายอย่างเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะมีข้าว
1: อะไรนะข้าวรูปหัวใจ
0: มีข้าวหลากหลายสายพันธุ์แล้วมีอาหารแปรรูปด้วยมีปลาแดดเดียวพี่ท็อป
1: ใช
0: ่มีกาแฟนะคะแล้วก็มีถั่วข้างๆพี่ตรงนี้นี่มีเรียกว่าเป็นกระบอกกระบอกเนี่ย
1: ข้าวหลาม
0: ข้าวหลาม
1: เอาคุณลื
0: ม
1: เร
0: ีย
1: กข้าวหลามไม่เป็นแล้วหรอไม่ค่อยได้กินนะเด็ก
0: ไม่ลืมไม่ได้กินนานอ่ะเดี๋ยวขอมุบมิบตรงนี้ได้ปะ
1: แอปเนียนแอปเนียนว่าทำไม่ได้จะได้รู้รสหน่อยขอชิมเนี่ยเหรอนะฮะเรียกข้าวหลามลูก
0: แล้วก็เนี่ยปลาแดดเดียวกินกับข้าวสวยร้อนๆนะ
1: ไปทอดกันได้เลยเอามีหลายอย่างนี่เป็นแค่บางส่วนนะครับที่เราทำแบบนี้เพื่อต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือเราชอบนำเสนอความจริงๆนะถ้าเกิดดูวันใหม่ที่ของเราเนี่ยเราจะมีอะไรแบบนี้มาตลอดดังนั้นมีงานแบบนี้คุณผู้ชมไปอุดหนุนผู้ประกอบการนะครับ
0: ไปอุดหนุนคือบางอย่างเนี่ยนะเคยได้ยินไหมคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าให้กินอาหารที่มีความหลากหลายมากๆเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอ่ะบางทีเรากินแค่พื้นถิ่นในกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะหลากหลายไม่พอลองไปกินพื้นถิ่นแบบจังหวัดอื่นๆเขาบ้างมันจะได้มีเรื่องของธัญญาหารเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย
1: เพราะว่าดินแร่ธาตุแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปอ่ะนครสวรรค์ยกมาให้ที่กรุงเทพแล้วลงไปใต้ยะลาหน่อยไหมมีมากรรมธงฟ้าธงฟ้าเนี่ยหลายคนชอบเพราะอะไรของที่ขายเนี่ยราคามันจะมีช่วงนาทีทอง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แต่เขาจำกัดจำนวนนะยะลาเองก็จัดงานธงฟ้า
0: ใช่ค่ะพาณิชย์จังหวัดยะลานะคุณผู้ชมจัดงานธงฟ้าค่ะราคาประหยัดช่วยเหลือคนในพื้นที่ค่ะคือช่วงนี้ไงนะไทยพัฒน์มันก็หมดแล้วล่ะเราก็ลองมาดูโปรโมชั่นสวัสดิการ
1: อื่น
0: จริงหรอวันนี้พี่เลี้ยงข้าวพี่หน่อยละกันวันนี้นะคะต้องบอกว่าหนึ่งในงานที่อยากจะนำเสนอเนี่ยก็คืองานธงฟ้าราคาประหยัดวันสุดท้ายแล้วค่ะจัดอยู่ที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาก็นำเต็นท์มาเปิดร้านจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเบตงลดภาระค่าครองชีพค่าใช้จ่ายโดยจะเปิดจำหน่ายเป็นระยะเวลา2วันค่ะก็คือ24แล้วก็25สิงหาคมนะคะตั้งแต่10โมงเช้าอ่ะรออีกแป๊บนึงชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวไปกันได้เลยจนสินค้าจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะพี่น้องประชาชนก็เดินทางมาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะซึ่งคนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40ก็ยังสามารถมาใช้สิทธิ์ได้ที่ในโครงการนี้พาณิชย์จังหวัดยะลาเนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาได้บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายและหวังด้วยนะว่าจะกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างโอกาสการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะต่อการครองชีพในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดค่ะโดยมีกว่า20รายการนะคะซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกข้าวสารน้ำมันพืชน้ำยาปรับผ้านุ่งค่ะ
1: การนำสินค้าราคาถูกมาขายกับประชาชนในพื้นที่นั้นก็อย่างที่เราทราบกันดีคุณผู้ชมมันช่วยเรื่องของการลดค่าครองชีพได้เป็นอย่างมากเลยวันนี้ประชาชนก็สามารถมาซื้อสินค้าได้หลายอย่างนะครับทั้งข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำปลากาแฟน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มเพราะสินค้าที่ทางพาณิชย์จังหวัดนำมาขายกันให้เนี่ยเขาบอกว่ามันถูกกว่าในร้านค้าในตลาดเบตงด้วยซ้ำนะประชาชนบอกว่าอยากให้พาณิชย์จังหวัดนำสินค้ามาขายแบบนี้บ่อยๆอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดีเพราะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยครับเพราะสินค้าที่นำมาขายในครั้งนี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันเนาะอย่างพวกเนี่ยน้ำมันปงน้ำมันปาล์ม
0: ไม่ใช้ได้ไงอ่ะไข่จงไข่เจียวมันต้องมี
1: ไข่ไก่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาเหมือนว่าเขาจะเขาเรียกว่าจำกัดจำนวนนะ
0: อย่างเช่นแบบคนนึงอาจจะได้5ชิ้น10ชิ้นอะไรประมาณนี
1: ้แต่ก็น่าคุ้นอยู่นะ รับไปแล้วทำไมมาพี่น่าคุ้นมากเลย
0: เพื่อนบ้านฝากมา
1: เหรอไม่เป็นไร
0: ยังไงก็ช่วยกัน
1: ช่วยกันบางทีก็กระจายไปนะครับแล้วก็ใช้ของซื้อของทุกครั้งทุกอย่างทุกชิ้นด้วยความคุ้มค่านะครับ
0: ช่วงนี้ก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ด้วยนะหลากหลายเหตุการณ์ค่ะ
1: ครับอีกสักหนึ่งข่าวครับคุณผู้ชมครับทางสถาบันพระจอมเกล้านะครับผนึกองค์ความรู้กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจนะครับโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาเทคโนโลยีให้คนรุ่นใหม่ได้

0: ากฐานทางความคิดและการพัฒนาประเทศในยุคนั้นค่ะองค์ความรู้เหล่านี้กำลังถูกนำมาต่อยอดร่วมกันโดย3สถาบันพระจอมเกล้าได้แก่สจล.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือมจท.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือว่ามจพ.ภายใต้โครงการพระจอมเกล้าศึกษาทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีอธิการบดีสจล.รองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์แซ่เตียอธิการบดีมจท.และศาสตราจารย์ดร.สมฤกษ์จันทระอัมพรรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมจพ.เห็นตรงกันค่ะว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแต่เป็นการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของทั้ง3สถาบันมาเชื่อมโยงเพื่อทำให้เรื่องราวของพระองค์เป็นองค์ความรู้ที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ค่ะ
1: ทรงสนพระทัยนะครับในเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆนะครับที่ทำให้ประเทศไทยเราสามารถที่จะทันนะฮะในชาติของไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าในส่วนของอเมริกาก็ดีนะครับแล้วก็องค์ความรู้ที่ท่านทรงศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ของมนุษยชาติมากๆเลยก็คือทางด้านศาสนานะครับที่เห็นได้ชัดเพราะว่าท่านปฏิบัตินะฮะท่านได้ลองได้ปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็นำเอาธรรมยุทธนิกายนะครับทำให้เรามีสายพระป่านะฮะสายหลวงปู่มั่นที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงจังจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
2: เป้าหมายสำคัญก็คือการทำให้พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่4ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ครับแต่เป็นองค์ความรู้ที่มีชีวิตโดยเฉพาะแนวพระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาและการคิดอย่างมีเหตุมีผลซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ต่อยอดสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศได้ในอนาคตครับ
0: เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะคุณผู้ชมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจัดงาน Social Development Expo 2026ค่ะหรือว่า SDX 2026นะคะภายใต้แนวคิดร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันค่ะงานนี้นะคะสำคัญก็คือเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพถึงการทำงานแล้วก็อาชีพด้วยใช่ไหม
2: จริงๆงานนี้เป็นงานใหญ่มากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเราต้องเปลี่ยนความคิดที่มีความเชื่อว่าเวลาเราจะไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในกลุ่มผู้พิการนั้นก็คือการช่วยเหลือแต่ปัจจุบันครับนี่คือการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ใช้พื้นที่และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่วันนี้ผมและทีมงานได้มีโอกาสไปเที่ยวชมงานนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากคุณผู้ชมติดตามกันได้เลยครับครับตอนนี้เราอยู่ในงาน SDX 2026นะครับใครที่รู้จักงานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นงานที่ใหญ่และจัดเพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนจริงๆปัจจุบันนะครับการพัฒนาประเทศนั้นไม่ได้อยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับแต่เป็นหน้าที่ของพลเมืองโลกและพลเมืองไทยทุกคนครับในฐานะที่ไทย PBS ก็เป็นสื่อสาธารณะนะครับที่สามารถจะผลักดันศักยภาพของผู้พิการของคนทุกเพศทุกวัยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในงานก็มีความร่วมมือจากหลายเครือข่ายนะครับเข้ามาร่วมมานร่วมมือกันทำให้เกิดภาพใหญ่ๆแบบนี้ในงานจะมีอะไรน่าสนใจและปัจจุบันการเข้าถึงโอกาสของผู้พิการเป็นอย่างไรตามเรามาเลยครับก็จะมีข้าราชการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผู้บริหารในกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะทางพม.เนี่ยก็มาเปิดงานก็มีความยิ่งใหญ่ของการร่วมมือกันทั้งคนที่เป็นองค์กรที่มอบโอกาสรวมถึงคนที่หาโอกาสและอยากแสดงศักยภาพปัจจุบันนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของคนพิการในอดีตเราอาจจะพูดถึงเรื่องของความช่วยเหลือแต่ในปัจจุบันเนี่ยครับเราพูดถึงเรื่องของการมอบโอกาสให้หลายๆคนที่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นผู้พิการก็สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ครับอีกหนึ่งเรื่องที่มาคุยกันคือเรื่องของการทำงานนะครับทั้งในแง่ของทางองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลผู้พิการโดยตรงกับการทำงานกับไทยเพสตอนนี้เราอยู่กับท่านอธิบดีกรมพก.แล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ท่านอธิบดีครับอย่างที่เราทราบพอดีว่าการทำงานในยุคปัจจุบันทุกอย่างเราต้องการความเท่าเทียมเมื่อก่อนในยุคนึงสมัยนึงเราอาจจะนึกถึงการช่วยเหลือผู้พิการแต่ปัจจุบันเห็นว่าเป็นการเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้แสดงศักยภาพใช่ไหมครับอย่างทางกรมเนี่ยพันธกิจหลักๆคืออะไรบ้างครับ
3: ก็คือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะสิ่งสำคัญที่เรามุ่งในการส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ
2: ค
3: ือการทำให้คนพิการทุกคนที่สามารถทำงานได้เข้าถึงโอกาสในการมีอาชีพและมีรายได้ที่มีคุณค่าและมั่นคง
2: อย่างผลงานที่

0: เราเห็นอยู่ที่จัดในบูธเนี่ยก็คือนี่ก็เป็นผลงานของพิการ
1: ใช่ค่ะทุกชิ้นในนี้ค่ะเป็นผลงานที่มาจากคนพิการทั้งที่อยู่ในหน่วยงานของกรมพกเองนะคะแล้วเป็นคนพิการที่อยู่ในชุมชนอยู่กับสมาคมองค์กรคนพิการต่างๆค่ะ
0: ครับท่านอธิบดีคิดว่าการทำงานอย่างสื่อเนี่ยในสื่อหลักอย่างไทยพีบีเอสของเราเนี่ยมันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานหรือว่าโปรเจกต์ที่ทางกองทำอยู่ไหมครับ
1: สิ่งที่ควรจะต้องทำและจำเป็นต้องทำอย่างยิ่งคือการสื่อสารออกไปเพื่อให้สังคมเนี่ยรับรู้เข้าใจและก็เกิดความตระหนักในคุณค่าในศักดิ์ศรีของความเป็นคนพิการเพราะฉะนั้นถ้าไทย PBS เป็นกลไกที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญในการสื่อสารทำความเข้าใจสร้างความตระหนักสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการและความพิการให้เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยค่ะการทำงานขับเคลื่อนของกรมพกก็จะง่ายขึ้นค่ะ
0: นอกเหนือจากพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและโอกาสที่ได้รับแล้วนะครับผู้ชมครับเงินนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญจริงๆไม่ว่าจะใครก็ตามคนทั่วไปหรือผู้พิการเนี่ยก็ต้องการที่จะมีเงินเพื่อจะเป็นหลักทรัพย์หรือเป็นทุนในการประกอบอาชีพวันนี้ครับเราอยู่กับผู้อำนวยการนะครับผอ.แพนะครับที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับผอ.แพสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: ผอ.ครับให้เล่าฟังหน่อยพันธกิจและการทำงานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดวัดอัตราในการทำงานนอกเหนือจากเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยมีอย่างอื่นที่ทางกองทำด้วยใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่
2: ะคือจริงๆแล้วการกู้ยืมเงินกองทุนนะคะเป็น1ภารกิจนะคะแล้วก็2นะคะเงินกองทุนนะคะยังสนับสนุนให้องค์กรคนพิการหรือเครือข่ายคนพิการนะคะขอรับการสนับสนุนไปจัดกิจกรรมให้กับพี่น้องคนพิการทั่วประเทศเลย
0: อ๋อหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสผู้พิการเนี่ยคุณมา
2: ขอกองทุนนี้ได้
0: มาขอเงินกองนี้ไปทําประโยชน์ต่อไป
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องกิจกรรมบริการที่3คือการจ้างงานคนพิการค่ะกรณีที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีลูกจ้างหรือเจ้าพนักงานนะคะ100คน
0: ครับ
2: ต้องจ้างคนพิการ1คน
0: ยังน้อยว่าถือว่าน้อยหรือว่าพอครับ
2: จริงๆต้องบอกก่อนว่าทั่วโลกเราเรท
0: น
2: ี
0: ้
2: ก็ถือประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากล
0: ก็ติดต่อมาได้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยตัวเลือกที่ดีเพราะบางทีการที่เราอาจจะรอให้คนมาสมัครเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ช่องทาง
2: ใช่ค่ะ
0: ตามมาหาได้ที่กองเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เรามาคุยกับคนที่เป็นบุคคลสําคัญในงานนี้ด้วยอีก1กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มผู้พิการนั่นเองครับตอนนี้เราอยู่กับคุณสุภชีพนะครับท่านเป็นนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ในฐานะที่มาร่วมงานแล้วเราก็เห็นการทํางานกันอย่างเข้มแข็งอย่างเต็มที่มาปัจจุบันจากอดีตจนปัจจุบันครับท่านนายกอยากจะเห็นอะไรเพิ่มเติมที่เป็นในทิศทางที่ดีสําหรับผู้พิการในประเทศไทยครับ
3: นี่อยากเห็นทั้งกลุ่มคนพิการก่อนว่ากลับมาช่วยกันพัฒนาตัวเราเองก่อนครับที่เราอยากได้คือความเสมอภาคแล้วก็การออกแบบสังคมจะเป็นหลักอันหนึ่งอันที่สองอยากเห็นการปรับปรุงกฎหมาย
0: ตอ
3: นนี้เราใช้กฎหมายมา35ปีก็บางฉบับมันไม่ไปหรือบางฉบับเนี่ยแม้แต่กฎหมายจ้างงานเนี่ยวันนี้เราเอาการจ้างงานในการมีอาชีพเป็นคนพิการ
0: ครับ
3: ไปอยู่กับกระทรวงแรงงานอย่างเดียวผมเชื่อมั่นว่ากระทรวงแรงงานเก่งเรื่องจ้างงานแต่วันนี้จะบอกคน2ล้านคน100ต่อ1มันจะมีคนมีงานจับ80,000 คนถ้าจับตัวเลข2ล้านอีกล้าน 902,000 จะไปอยู่
0: ไหนอ
3: าจจะต้องออกแก้กฎหมายหรือแก้บริบทพวกนี้กระทรวงพยายามสนับสนุนโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ด้วยสากลสังคมให้คนพิการสามารถทำสินค้าขายได้แต่ใครจะเป็นคนบอกว่าวันนี้กู้เงินกองทุนไปแล้วจะทำสินค้าอะไรหน้าตาแบรนด์มันจะเป็นยังไงขอไปแล้วจะกำไรไหม
0: เอาล่ะจะบอกว่าความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านนายกได้บอกไปนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อาศัยเวลาอย่างที่บอกไว้ครับมันจะ30 40ปีนะครับการจัดงานแบบนี้เนี่ยข้อดีก็คือ1เราได้เห็นถึงปัญหาที่มันยังไม่ถูกแก้ข้อ2ก็คืออะไรที่ดีอยู่แล้วเราอาจสามารถอาจจะอัปเกรดอย่างที่ท่านบอกในเรื่อง
3: พัฒนาขึ้นไป
0: กฎหมายที่อาจจะดีขึ้นดังนั้นในงานแบบนี้นะครับในฐานะทุกคนทุกเพศทุกวัยคนทั่วไปผู้พิการมาเที่ยวงานแบบนี้เนี่ยเรา1ได้มุมมอง2ได้เปิดโลกของเราได้เข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นได้เข้าใจทุกอย่างทุกคนทุกประเภทมากยิ่งขึ้นเอาละครับผู้ชมครับหลังจากนี้เราจะมาคุยถึงภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงหรือผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับของการทำงานในภาพองค์กรที่เขาดูแลเรื่องนี้มาโดยตรงและการทำงานร่วมกันกับไทยพีบีเอสที่เราบอกกันนะครับว่าเวทีนี้เปิดให้ทุกคนได้เท่าเทียมไม่ใช่แค่การช่วยเหลือแต่เป็นการเติมศักยภาพและเพิ่มโอกาสพวกเขาได้แสดงผลงานอย่างเต็มที่ตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่สุชาตินะครับเป็นนายกสมาคม APID ครับสวัสดีครับพี่สุชาติครับ
4: สวัสดีครับคุณตั้มครับ
0: ขยายความให้ฟังหน่อยว่า APID หน้าที่ภารกิจคืออะไรครับ
4: ครับผม BPID นี้ก็ย่อ

0: าจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญานะครับเราก็รวบรวมนะครับจากคนที่มาจดบัตรคนพิการของเรา 145,000 คนเนี่ยนะครับแล้วเราภารกิจของเราก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ
1: ครับ
0: ทางด้านสติปัญญาเนี่ยทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการจ้างงานการเรียนการเรียนต่างทั้งหมดเลยภาพรวมทั้งหมดในครอบครัวเขาครับ
1: จากอดีตจนปัจจุบันมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหน
0: โอ้ต้องบอกว่าเลยว่าเปลี่ยนเยอะมากนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่เปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คือผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆนะครับจากชีวิตเดิมที่เขาเคยแบบไม่เข้าถึงสิทธิ์ไม่ได้เลยนะครับแบบไม่รู้จักเลยว่าสิทธิ์จ้างงานคืออะไรผมก็เลยพาเขาเนี่ยทำยังไงให้สังคมรู้จักจากเดิมที่เคยแบบอยู่ด้านหลังเขาเลยเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราเลยแต่พอเราได้สื่อต่างๆเข้ามาช่วยเราเนี่ยนะครับทำให้คนเนี่ยรู้จักเรามากขึ้น
1: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้พี่สุชาติพูดถึงสื่อแล้วไทยพีบีเอสเองพันธกิจของเราเราทราบดีอยู่แล้วเราเป็นสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนทีนี้เมื่อมีความเขาเรียกว่าการทำงานร่วมกันอย่างไทยพีบีเอสเนี่ยมันทำให้งานของพี่ง่ายขึ้นแค่ไหน
0: โอ้ต้องบอกเลยว่าง่ายจริงๆเพราะว่าเป็นสื่อเพื่อประชาชนจริงๆนะครับเวลาเราติดขัดเรื่องอะไรเราขอร้องขอไปเนี่ยส่วนใหญ่ปุ๊บทางรายการเนี่ยจะรีบดำเนินการให้เราทันทีเลยป
1: ั
0: จจุบันก็ทำให้จากเดิมที่เคย 10% ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น 40%
1: มันก็ถือว่าขึ้นมาเยอะเหมือนกัน
0: ขึ้นมาเยอะขึ้นสมัยก่อนก็คิดว่าจะต้องพึ่งพาเฉพาะกระบวนการทางด้านสปท.หรือโรงเรียนอย่างเดียวเอาพอมีทางเลือกอื่นเขาก็มาเลือกเราเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยสำคัญมากๆที่ช่วยทำให้สมาคมเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ทำให้คนเนี่ยรู้จักเรามากแล้วเราก็ไม่ได้เน้นไปว่าสื่อจะต้องมาสงสารเด็กๆเรานะเราเน้นว่ามาถ่ายทำว่าเด็กเรามีศักยภาพนะชงกาแฟเป็นทำงานศิลปะขายเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงพ่อแม่ได
1: ้
0: มีงานทำมีรายได้มีการศึกษาดีขึ้นผมว่าภาพรวมเนี่ยมันดีขึ้น
1: หลังจากที่คุยกับพี่สุชาติแล้วจะเห็นถึงความเท่าเทียมและโอกาสที่ได้แสดงศักยภาพที่มันมากขึ้นปัจจุบันมันเพิ่มขึ้นก็จริงครับแต่ก็อย่างที่พี่สุชาติบอกว่าการสร้างความรับรู้และการเข้าใจรวมถึงการให้โอกาสพวกเขาได้ใช้ชีวิตเทียบเท่ากับพวกเรานั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน

0: เห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือกันของหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับก็ทำให้เราเห็นว่าโลกใบนี้ยังมีอะไรอย่างที่น่าสนใจรวมถึงเรื่องของโอกาสและการแสดงศักยภาพที่เต็มที่นะครับมาชวนคุณผู้ชมนะครับร่วมกิจกรรมกันหน่อยดีกว่าครับทำบุญทำความดีกันแล้วก็ได้กำลังกายที่ออกจากแรงเราด้วยกับกิจกรรมของเราครับสารศาสตร์ Run Beyond Cancer 2026เขามีแนวคิดที่ว่าก้าวไปด้วยการ Blooming for Life ที่ชวนทุกคนมาร่วมออกกำลังกายนะครับแล้วออกกำลังกายไม่พอน้องพีนทุกรายได้ที่ได้จากการวิ่งในครั้งนี้เนี่ยจะไปช่วยมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราชด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแนะนำสักนิดนึงนะคะสำหรับรายละเอียดโครงการนี้ค่ะกับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านแรกค่ะคุณเรวดีศรีจามรผู้อำนวยการโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ถัดมาค่ะคุณนิชากรต้นดีคุณครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: และท่านสุดท้ายนะคะทีเชอร์ลิซ่าค่ะมิสเฟเดริซ่าเบนเนบราประสานงานฝ่ายต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
0: วันนี้ในปกติเราจะเห็นอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดจัดงานวิ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบองค์กรบริษัทภาครัฐแต่ในรอบนี้เป็นของสารศาสตร์เป็นโรงเรียนให้ผอ.เล่าให้ฟังหน่อยถึงจุดเริ่มต้นของโครงการและกิจกรรมนี้ครับ
2: ได้ค่ะยินดีค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะโรงเรียนในเครือสารศาสตร์เขตการปกครองที่6อะค่ะเรามีแนวคิดในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะจากในโรงเรียนเองจากในครอบครัวจากในชุมชนของโรงเรียนและเราอยากจะเชื่อมต่อไปของสังคมภายนอกนะคะเราก็เลยมีแนวคิดที่จะนำในเรื่องของการออกกำลังกายการสร้างความสุขนะคะแบ่งปันความสุขไปให้กับผู้อื่นจ
0: ึ
2: งเกิดเป็นแนวความคิดสารศาสตร์ Run Beyond Cancer 2026 ค่ะ
0: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าอาจารย
2: ์เป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรก
0: ก็คือช่วงนี้เทรนด์การออกกำลังกายมากันเยอะแต่ปกติเราก็จะเห็นเป็นแบบส่วนมากก็จะเป็นแบบองค์กรเป็นบริษัทที่เป็นโรงเรียนจัดขึ้นมาท
2: ั้
0: งหมดที่เราจะวิ่งกันเนี่ยฮะประมาณกี่กิโลครับ
2: ค่ะระยะทางวิ่งของเราเนี่ยเราแบ่งเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกคือ3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรค่ะ
0: ก็เป็นสแตนดาร์ดทั่วไป
1: เราวิ่งที่ไหนคะอาจารย์
2: ค่ะเราวิ่งกันที่สวนวชิระเบญจทัศน์นะคะหรือสวนรถไฟเชื่อมต่อไปที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะ
1: ค่ะโอ้ทำไมถึงได้ต
0: ั้
1: งใจอ๋อเลือกที่นี่เราก็ตั้งใจว่าเงินที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะไปบริจาคให้กับผู้ป่วยมะเร็งอะค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะก็จากที่เรามีประสบการณ์ในเรื่องของการวิ่งออกกำลังกายจากในทีมของผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารศาสตร์อยู่แล้วนะคะก็ครั้งนี้ก็

0: เป็นแรงบันดาลใจว่า เราอยากจะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นแล้วเรื่องของการวิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นครอบครัววิ่งกับครอบครัววิ่งกับผู้ปกครองนะคะหรือเพื่อนกับเพื่อนวิ่งกันเราก็เลยอยากจะเชิญชวนและพอเราได้การออกกำลังกายแล้วเราอยากแบ่งปันความสุขเนี่ยส่งไปให้กับสังคมเราก็เลยนึกถึงมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชนะคะเป็นมูลนิธิโรคมะเร็งนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าโรคมะเร็งเนี่ยใกล้ตัวพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากเขาต้องเผชิญกับกำลังกายกำลังใจที่จะต่อสู้และก้าวไปตรงนี้ล่ะค่ะมันจึงเป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราได้วิ่งเรามีสุขภาพที่ดีเรามีความสุขแล้วเราอยากจะแบ่งปัน
1: ส่งต่อความสุข
0: ให้กับสังคมให้กับผู้อื่นค่ะ
2: นี่มี3ระยะนะ3กิโลเมตรใช่ไหมคะอาจารย์5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรด้วยวิ่งที่สวนรถไฟกับที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะซึ่งสวยมากที่ตอบบรรยากาศดีคือลืมเหนื่อยได้เลยล่ะนะคะ
1: ถามอาจารย์นิชากรบ้างดีกว่าอาจารย์ครับกำหนดไหมว่าต้องเป็นคนนักเรียนเป็นคนทั่วไปหรือว่าเป็นใครที่ลงสมัครลงวิ่งก็ได้อาจารย
3: ์ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ
1: ครับประมาณสักกี่คนที่จะเปิดรับฮะ
3: ก็ได้ถึง 2,000 ถึง 2,500 คนได้เลย
1: ถ้าไปเกินกว่านั้นได้มั้ยพอฮะ
3: ได้ค่ะ
1: มาได้เลยใช
0: ่
1: ม
0: ั้
1: ย
0: ใช่ค่ะใช่
2: มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษมั้ยคะพอกติกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการสมัคร
0: กติกานะคะกติกาในการวิ่งก็คือเหมือนกติกาการวิ่งทั่วไปนะคะถ้าเราอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมในการวิ่งนะคะกติกาก็เป็นมาตรฐานทั่วไปเลยนะคะผู้สมัครทุกคนเนี่ยสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์นะคะจะได้เสื้อวิ่ง1ตัวได้บิบหมายเลขวิ่งนะคะ
1: ค
0: แล้วเมื่อเข้าเส้นชัยก็จะได้รับเหรียญรางวัลทุกท่านนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีกระเป๋าเป็นของที่ระลึกนะคะใช่แล้วเราก็ยังมีบริษัทน่ารักมากมายเลยที่มาช่วยเป็นสปอนเซอร
1: ์
0: นะคะแจกของให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมวิ่งทุกท่านนะคะนอกจากจะได้รับในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วการดูแลสุขภาพแล้วการได้ทำบุญนะคะได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมเรายังได้ปฏิสัมพันธ์รวมถึงได้รับผลิตภัณฑ์ดี
1: ๆได้กลับไปด้วย
0: ใช่
1: ทีนี้คุยกับคุณครูลิซ่าหน่อยมิสลิซ่าครับ lastly would you like to invite everyone to watching us right now to enjoy your event and competition
4: yes it's blooming sarasas season and we're inviting everyone to join our sarasas run for a causeRun Beyond Cancer 2026 this coming October 17, 2026. It isn't just a race,
1: yes.
4: It is a run with a purpose. So bring your family and friends, let's run together, grow together, and spread hope beyond cancer.
1: ก็คุณครูลิซ่าบอกว่าการวิ่งเนี้ยไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวแต่วิ่งเพื่อจุดประสงค์เป้าหมายบางอย่างที่เป็นการส่งต่ออยากจะชวนคนในครอบครัวทุกคนเนี่ยมาวิ่งด้วยกันใช่ไหมฮะอู้นี่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีทีเชอร์ภาษาอังกฤษ English teacher แบบครูลิซ่านะผมตั้งใจเรียนเลยนะพอฮะคือที่โรงเรียนเราก็มีหลายเขาเรียกว่าหลายโปรแกรมใช่ไหมคร
0: ับ
1: อย่างครูลิซ่าเนี่ยเขาอยู่ในโปรแกรมไหนฮะ
0: เป็น EP เป็น English program
1: English program แต่ว่าในห้องเนี่ย so you can not allowed to speak Thai right
4: yes
1: หรออ
2: ย่างงี้วิ่งไปให้ครูลิซ่า
1: สอนไปด้วยเลย A B C D ไปเรื่อย
4: yes sure and what you register how long distance
1: You will join this event also, right?
4: Yes, yes.
1: How long that you take? 5, 3, or 10 kilometers?
4: I think I can take 10.
1: Wow.
4: Yes.
1: โอเคแล้วพอลงด้วยไหมฮะ
0: ค่ะลงค่ะ
1: กี่กิโลครับ
0: ของครูลง3กิโลค่ะ
1: เหมือนผมเลยพอมีซิกลันไหมฮะสัก500เมตรมีไหมฮะ
0: ได้
4: มันก็สั้นไปไหมคะ
1: จ่ายราคาจ่ายราคาของ10กิโลก็ได้แต่ขอวิ่งเป็นซิกลันแค่500เมตร
2: วิ่งแล้วก็กลับได้เลยอะไรอย่าง
0: งี้ไม่ได้เหรียญแน่
1: ไม่ได้เหรียญใช่ไหมฮะเดี๋ยวให้ฝากกันอีกสักนิดนึงแล้วกันย้ำเรื่องของช่องทางในการเขาเรียกว่าสมัครนะฮะ QR code แล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆครับอาจารย์เชิญเลยครับ
0: ค่ะ
3: ก็อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับครอบครัวนะคะไม่ว่าท่านใดที่จะเป็นนักวิ่งนะคะแล้วก็ไม่เคยวิ่งมาก่อนนะคะก็สามารถ ทำกิจกรรมนี้ได้นะคะถือว่าเป็นการร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะเพราะทุกก้าวนี้นะคะคือสุขภาพที่ดีของทุกท่านค่ะและทุกๆก้าวนะคะคือการส่งกำลังใจให้สำหรับผู้อื่นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะร่วมกันเยอะๆนะคะในวันที่17 ตุลาคม 2569นะคะ
1: ก็เดี๋ยวเรา
2: ลงทะเบียนที่ไหน
1: ลงทะเบียนที่ไหนฮะ
3: ลงทะเบียนทางด้านเพจFacebook นะคะโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ
1: ์
3: สารศาสตร์วิเทศบางบัวทองสารศาสตร์วิเทศไซน้อยนะคะพิทยาคารแล้วก็สารศาสตร์วิเทศคลองหลวงค่ะแล้วก็สามารถสแกน QR code นะคะได้เลย
1: แคปได้เลยนะครับก็มี3ระยะด้วยกัน3กิโล5กิโลแล้วก็10กิโลนะฮะทุกรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้หลังหักค่าใช้จ่ายเราจะไปช่วยเหลือมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราชครับน้องพิงค์ครับ
2: เอาน่าสนใจนะคุณผู้ชมคะลองดูกันได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนี้นะหลัก4แล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะหรืออยากจะมาสัมผัสบรรยากาศกับการวิ่งเชื่อมทั้ง2ส่วนด้วยกันระยะทางก็มีให้เลือกแบบพอได้เหนื่อหรือว่าใครอยากจะชาเลนจ์ตัวเองนะคะ10กิโลก็ยังได้ซึ่งงานแบบนี้มันต้องใช้ความท้าทายกับตัวเองเหมือนกันนะบางคนคืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆไงใช่ไหมคะก็ซ้อมได้ยังมีเวลาอยู่ค่ะ
1: พี่จะลงกี่โล
2: รอพี่เนาะตอนนี้พี่กำลังซ้อมงานไปปีไฮพีอยู่นะต
1: อ
2: นงานนี
1: ้ไฮพีก็มี
2: ต้องขอเตรียมตัวคืองานเยอะมากเลยอ
1: ่ะครูทิชเชอร์ลิซ่าเนี่ยลง10กิโลอาจารย์นิชากรนะฮะจะลงกี่โลดีครับ
3: เดี๋ยวจะนำเอ็กซ์เซอร์ไซส์
2: ไม่ได้สิอาจารย์ต้องวิ่งด้วยนะ
1: พอลง3กิโลนะฮะ
2: เน้นยืดเหยียดหรอ
1: เน้นยืดเหยียดแต่ผมอาจารย์เดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดจัดอีกปี2027ทำซิกรันให้พวกผมหน่อยนะครับผมว่ามีคนลงอาจารย์เอาสัก500เมตร
0: ได้ค่ะ
1: We talking about that about six run because it's 10 kilometers it's too much for me teacher
4: Oh you can practice
1: Oh can practice ma'am
4: Yes
1: You can teach me right even in English Oh thank
4: yes,
1: you
4: Yes I can
1: ไปครับไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับคุณผู้ชมครับกับการวิ่งในครั้งนี้ที่เราจะได้ส่งต่อความรักความรู้สึกดีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะครับไปกันได้กับ Run Beyond Cancer วิ่งต่อความหวังสู้มะเร็งนะครับกับสารศาสตร์ Run Beyond Cancer 2026ก็เมื่อกี้ขึ้นสแกน QR code ให้แล้วสมัครกันได้เลยนะครับ 2,000 กว่าที่ไปได้เลยยังไงก็ทัน
2: วันนี้ขอบคุณนะคะคุณเรวดีศรีจามอนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองค่ะคุณนิชากรต้นดีคุณครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนะคะแล้วก็มิสเฟเดลิซาเบเนบาทิเชอร์ลิซาประสานงานฝ่ายต่างประเทศด้วยขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาของวันใหม่วันที่เช้าวันอังคารแล้วครับคุณผู้ชมครับเราทุกคนและทีมงานขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับการติดตามวันนี้วันอังคารก็ขอเป็นวันที่ดีสดใสแล้วก็สีชมพูเหมือนชื่อวันเลยนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้8 นาฬิกาลากันไปก่อนครับสวัสดี
2: สวัสดีค่ะ

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
0: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: เบื้องหลังรสชาติอันเข้มข้นของเต้าหู้ยี้ป่าแดดเชียงใหม่ครับมาจากถั่วเหลืองท้องถิ่นสู่การทำสีแดงสู่ใบไผ่และหมักในไหจนกลายเป็นความอร่อยผ่านวิทยาศาสตร์ครับมาพร้อมเรื่องราวของเมนูที่แสนจะน่ารับประทานทั้งหมดนี้ดูได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
3: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้พบกับศึกแห่งศักดิ์ศรี
4: เคยทำอาหารบนเรือกับเหมือนเขาไหมคะ
5: ไม่เคยค่ะแต่ก็ไม่กลัว
6: เมนูนี้คือเมนูอะไรครับพี่จำลอง
7: ปลาผ้าครับถ้าเป็นคนเหลือว่าถ้าหั่นอะไรไม่เคยนั่นนะกลัวเมียครับ
6: เรามีอะไรไปสู้เขาครับ
8: หอยกระจีรี่ค่ะ
9: ทีมหอยทีมหอย
10: ปลาผ้าเนี่ยรสชาติดี
11: ใบชะพูมันจะน้อยไปหน่อย
12: ใบชะพูอยู่ด้านหลังลองเก
3: ะ
12: เลยจ้ะ
3: มาร่วมเชียร์ไปด้วยกันชุมชนประมงปากน้ำปราณวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น.
13: ที่ชุมชนมัสยิดบางอ้ออาหารไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่คือความศรัทธาและเป็นลมหายใจจากอดีต
14: สำหรับอาหารจึงเป็นที่รวมทั้งคนมีฐานะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้อันนี้ก็คือเสน่ห์ของสำหรับอาหารมุสลิมบางอ้อ
13: ติดตามได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา10 น.ทาง Thai PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเอาคุณเจ้าเขียนเองกับมือใช่ไหม
1: ครับ
0: ดีมากงดงามมากเจ้าเป็นคนมีฝีมือยิ่งนักข้าชอบมากไหนๆก็เขียนแล้วอาตงเอาเข้าไปติดตรงผนังในออฟฟิศนั่นเลยดีกว่าป่ะเอาไปติดตรงกลางนั้นเลยถ้าจะดีเจ้าเช็คมาไม่ได้เจอกันนานนะโตขึ้นมากทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะอยากให้เขาติดตรงไหนบอกเขาได้เลย
2: ไปครับ
3: ดิฉันยินดีด้วยนะคะที่ในหลวงโปรดเกล้าให้ท่านเจ้าสัวได้เป็นที่หลวงอัตนาเศรษฐีเป็นขุนนางนายอากรเมืองตระเมืองระนองต่อไปท่านเจ้าสัวคงได้เป็นข้าราชการเสนาบดีใหญ่อย่างแน่นอนค่ะ
0: ขอบใจมากฉันเองก็ต้องขอบพระเดชพระคุณท่านจตุคุณหาบนนั่นแหละท่านทำทั้งว่าการทั้งพระคลังทั้งสมุหกาลาโหมคุ้มครองดูแลหัวเมืองทางใต้ในเมื่อท่านสนับสนุนรับรองฉันพาฉันเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลขอประมูลอากรดีบุกในหลวงจึงทรงพระเมตตานักด้วยความที่ไว้วางพระราชไทยในตัวท่านเจ้าคุณนั่นแหละ
1: ท่านเจ้าคุณทราบดีนะครับว่าท่านขอเป็นผู้กว้างขวางและเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองและราษฎรสยามอย่างจริงจังนะครับ
0: ก็ได้พวกเจ้านั่นแหละที่คอยช่วยงานอยู่ทางนี้ทำงานอย่างเข้มแข็งไปอาตงเอาหุ่น

งานซื้อขายขนส่งของเราจากทกระบุรีระนองภูเก็ตมาเกาะหมาดแล้วไปเมืองใหม่สิงคโปร์อีกทั้งฝั่งของย่างกุ้งมัทราชนั้นข้าเห็นว่าในทางทะเลมีภัยที่เกิดจากพายุฟ้าฝนและภัยที่เกิดจากโจรสลัดที่คอยดักปล้น

0: สร้างความรำคาญใจให้กับคนเรือเหลือเกินถ้าหากบริษัทโกงวนของเราหันมาเปิดกิจการด้านคุ้มครองประกันภัยอีกทางหนึ่งเจ้าคิดว่าอย่างไร
1: ดีนะครับ
0: ดี

0: คุณพุ่มไม่ได้พบกันเสียนานนะหลังจากงานปลงศพท่านเจ้าคุณพ่อคุณก็ไม่ได้พบกันอีก
1: ท่านเจ้าคุณไม่เจ็บไม่ไข้นะคะ
0: ผมสบายดีบังเอิญจริงๆที่ได้พบคุณผมมากราบบังคมทูลลาไปปราบไอ้พวกโจรตัวเหี้ยที่หัวเมืองสาครบุรีและฉะเชิงเทราจีนพวกนี้นี่มันกำเริบเสบสารนักถึงกับปล้นฆ่าผู้คนเผาบ้านเผาเรือน
1: น่ากลัวจริง
0: ไม่ต้องกลัวไปดอกถึงมือกระผมแล้วพวกมันไม่รอดไปได้ดอก
1: คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะ
0: คุณพุ่มขอให้พระคุ้มครองผมหรือ
1: ค่ะคุณรักษานะคะ
0: ขอบใจนะ
1: เชิญค่ะ

0: ไม้เรียวเจียงเหวยกูเคยเข็ดหลาบฝากเขียวหันหัวปวดแสบแกรบเสียวหยิกซ้ำช้ำเขียวอย่าเที่ยวเล่นหลงจงจำพ่อกลับมาแล้ว
1: ถ่ายคุณพ่อก่อนเลย
2: พ
0: ่อต่อนะบอกไว้ให้ทราบบาปกรรมเรียนเรียกเทียบธรรมแนะนำให้เจ้าเอาบุญเดชะพระมหาการุณใครเห็นเป็นคุณแบ่งบุญให้เราเจ้าเอ่ยเรามาถึงหน้าสุดท้ายของกราบพระชัยสุริยา

0: ท่านเจ้าคุณอินทราเสียชีวิตตั้งแต่เดือน4หลังจากท่านแวะมาบอกลาฉันว่าจะไปปราบตัวเหี้ยไม่นึกเลยว่าครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายท่านได้บอกลาฉันและฉันได้อวยชัยให้พรท่านเสียด้วยอนิจจังอนิจจาคืนนั้นเองเขาว่าเรือท่านเพิ่งพ้นมาจากคลองโคกขามเท่านั้น
1: จะให้จัดอาหารเลยหรือยังขอรับ
2: ก็ดีเหมือนกัน
1: ขอรับ
2: ไอเดด
3: ครับ
2: เอ็งไปช่วยไอ้โชคมาอีกแรงไปข้าหิวแล้ว
3: ครับ
0: เป็นเวลาค่ำระหว่างท่านหยุดพักแรมก็ถูกลอบยิงไม่ทราบแน่ว่าเป็นจีนกลุ่มใดรู้แต่ว่าน่าจะเป็นพวกแม่นปืนอย่างยิ่งยวด
2: ไอ้รวย
4: ขอรับ
2: ข้าลืมเปลือนไว้ในเรืออยู่ใต้ผ้าป่วยเอ็งไปหยิบมาให้ข้าที
4: ขอรับ

0: พี่คุณ
1: พี่คุณขอรับ
0: พี่คุณ
1: พี่คุณขอรับ
0: พี่คุณ
1: พี่คุณขอรับ
0: พี่คุณพี่คุณขอรับท่านพี่คุณขอรับท่านพี่คุณขอรับพี่คุณท่านพี่คุณ
2: คิดแล้วก็อนาถนักท่านยังไม่ทันได้ไปร่วมปราบจีมตัวเหี้ยที่สาครบุรีกับเขาตามเจตนาด้วยซ้ำไป

0: เหมือนว่าลำโจยจะนอนไม่หลับใช่ไหมจ๊ะเมื่อคืน
1: จ้ะ
0: พี่ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าคุณคลาจะถูกยิงเสียชีวิต

0: จวนคิดอย่างไรบ้างจ๊ะเรื่องที่เราจะกลับสยามกัน
1: แล้วพี่ล่ะ
0: พี่ก็ยังติดเรื่องงานใหม่ท่านขอมาจ้ะที่เป็นบริษัทประกันของหลวงศิษย์นายเวนอะ
1: ฉันก็ติดเรื่องเรียนของเจ้าเฉกเช่นกันหากเราอดทนอีกสักระยะเราก็จะเบาใจไม่ต้องหาที่เรียนให้เจ้าเฉกในสยาม

0: าพี่เห็นด้วยก็ฝากจดหมายนี้ไปส่งทีนะ
1: จ้ะ
2: เดิมนั้นครอบครัวดิฉันจึงอยากเรียนปรึกษาว่าจะยังไม่กลับไปสยามณเวลานี้ด้วยเหตุทุกประการตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้วเจ้าค่ะ

0: นั่นวิหารสวยงามมากนั่นเจดีย์อะไรหรือครับ
1: นั่นพระปางวัดอรุณใช่หรือไม่
2: ใช่จ้ะเชคนี่ตอนพ่อกับแม่ออกมาจากบางกอกยังไม่มีเลยนะตอนนั้นยังเพิ่งเริ่มตั้งฐานเองนี่พระปรางเสร็จแล้วงามสง่าจริง
0: โหมีโบสถ์คาทอลิกเชิร์ชอยู่ใกล้ๆด้วยครับ
1: เป็นโบสถ์ซานตาครูสของชาวโปรตุเกสจ้ะ
0: นั่นวิหารวัดพระโต
3: วัดกัลยาณมิตรขอรับท่านเจ้าพญานิกรบดินทร์ยกที่บ้านเดิมของท่านและหาซื้อที่รอบๆเพิ่มสร้างเป็นวัดใหญ่สร้างพระโตและที่ชื่อวัดกัลยาณมิตรก็เพราะท่านเจ้าสัวโตเป็นสหายที่สนิทสนมยิ่งอย่างไรเล่าขอรับ
2: นี่ตรงนี้เป็นศาลเจ้านะเดินเข้าไปข้างในนู่นบ้านพ่ออยู่ใกล้ๆศาลเจ้าเลยดูสิอยากมาอยู่แถวนี้ไหม

ุณลำจวนใช่หรือไม่อากงอยู่ด้านในอัวจักตามอากงออกมาให้

0: าหุ่น
1: อากงอากงนี่อัวเองอาหุ่น
0: อาหุ่นกงตามหาลือตั้งนานทีหลังจะหนีไปซ่อนที่ไหนอีกนะคงนึกว่าลือตกน้ำตายไปแล้วซะอีกขอคงก่อนหน่อยอย่าให้คงต้องตามหาอีกนะ

ฮารุณไปบ้านเราคงทำห้องให้ลืมใหม่สวยงามสวยงามเดี๋ยวจะทำข้าวต้มแล้วกลับที่ลือชอบให้ลือกิน

ทูลจำไว้หนาอ้วเจอกับพ่อแม่ลือจักเสียเหมือนตอนนั้นแม่ลือกำลังท้องแก่แล้วก็คลอดลือบนเรือและตายหลังคลอดส่วนพ่อลือเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคยุงกัดตายเมื่อถึงบางกอกไอ้จะร้องไห้ทำไรโอ้ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องสิเพราะว่าก็เลยอุ้มเลือมาเลี้ยงไงมาเลี้ยงจนโตถึงบัดนี้แม่ถึงแม้ว่าลือนะลือจะไม่ได้มีเชื้อสายเดียวกันกับอ้วแต่ว่าอ้วก็รักอ้วก็หลงเลี้ยงลือมาดีอยากให้ลือเป็นคนดีคุณลือจำได้ไหมว่าเคยบอกไว้ไงว่าจะเอาไม้เรียวเนี่ยตีลือทะลือซนหรือทำตัวไม่ดีหรือว่าลือชอบไปเที่ยวไปหาผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงโคมเขียวเข้าใจไหมไม่ได้นะแต่ถ้าลือไม่ไปว่าก็ไม่ดีหรอกว่า

0: เอาละเอาละขอบใจพวกเองมากเดี๋ยวลงไปกินข้าวกินปลากันก่อนนะก่อนครับไป
1: เดี๋ยวครูจะช่วยดูท่ารำของพระอันนันต์กับวรรณาให้นะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยในศูนย์ได้หลานสองคนมาช่วยเล่นด้วยงานไม่ได้ขาดมือไปที่ไหนก็มีแต่คนกล่าวกันว่าเก่งกันเหลือเกินนี่ถ้าได้เรื่องใหม่พระอภัยนุราชแล้วก็คนดูต้องร้องไห้ร้องห่มกันเป็นวรรคเป็นเวร
0: ขอรับท่านครูต้องให้ท่านครูช่วยดูด้วยนะขอรับพี่แดงดูแลท่านครูด้วยนะไปพ่อมั่นช่วยกันไป

0: ลำจวน
1: พี่นวล
0: แม่น้อยแม่น้อยมาดูทีใครมาแม่น้อย
2: ใครจ๊ะ
0: กะไรเอ๊ะอ่ะโวยวายกะไรจวนแม่ลำจวนแม่ลำจวนโอ้คิดถึงเองเหลือเกินลำจวนลำจวนนี่หลานข้าเหรอลำจวนลำจวนเป็นอย่างไรบ้างแล้วลำจวนมาอย่างไร
3: พูดทีละคำสิจ๊ะพี่นวล
4: ทั้งหนักทั้งร้อนใครมาช่วยหน่อยแล้ว
0: โอ้ย
4: มาช่วยยกหม้อหน่อยมาช่วยกันหน่อย
5: ขอบใจจ้ะอ้าวใครกันนี่แต่งเนื้อแต่งตัวน่ารักมากับใครจ๊ะ
1: มากับแม่ลำจวนครับ
0: ลำจวน

0: แม่ลำจวนลำจวนลำจวนลำจวน
1: ยาที่จะให้วางตรงไหนจ๊ะ

ลำจวนพ่อแพ้แล้วพ่อยอมแพ้

ลูกแต่งกรได้พ่อก็รู้แต่แทนที่พ่อจะให้เจ้าไปเรียนหนังสือจะได้มาเป็นนายโรงพ่อก็กลับเมินเฉยเอาแต่จะให้เจ้าไปเป็นเมียคนนั้นคนนี้ที่จะสนับสนุนพ่อได้แต่เวลานี้พ่อรู้แล้วเราจะหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้เราต้องยืนด้วยตัวเองคนที่พ่อหวังจะให้เขาช่วยเหลือเขาก็ตายกันหมดแล้วดูสิคณะละครบ้านนี้กลายเป็นคณะละครของท่านหญิงเด็กหญิงตัวน้อยกลายเป็นมีชื่อเป็นเจ้าของคณะละครไปแล้วแม่นวลแม่น้อยลูกสาวของพ่อทุกคนก็กลับมาช่วยกันกอบผู้คณะของพ่อไว้ได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมากพ่อตามไม่ทันแล้ว

0: ข้าเขียนบทละครเรื่องนี้ถวายให้พระองค์เจ้าดวงประภาท่านให้พวกฝ่ายในวังหน้าได้เอาไปเล่นละครกันสนุกสนุกแต่เห็นใครใครก็คัดลอกเอาไปเล่นละครกันทั่วไปท่านก็ไม่ได้ว่ากล่าวอันใดหากเจ้าจะคัดลอกเอาไปให้พ่อและพี่ๆก็เอาไม่ต้องจ่ายอัดดอก
1: เช่นนั้นจักให้เจ้าเชคคนนี้ขัดให้เจ้าค่ะ
0: เจ้าเชคคิดถึงสมัยที่ข้ากับคุณพุ่มแย่งเจ้าเชคมาเป็นลูกศิษย์ที่แท้มันก็เป็นนางบุษบาในคราบอุณากัน
2: เคลานี้กระผมฝากเจ้าเชคตัวจริงเป็นลูกศิษย์ของพระแทนได้ไหมขอรับ
1: เอาใหม่เล่าเจ้าเชคเป็นลูกศิษย์เจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรเจียวนะ
3: เอาขอรับเดี๋ยวกระผมคัดลอกเล่มนั้นจะเขียนภาพลงไปเช่นนี้บ้าง
0: ดีดีแล้วไม่ต้องรีบกลับนะอยู่กินข้าวกินปลาด้วยกันก่อน
4: คุณพุ่มว่าไหมขอรับภาพนี้มันเหมือนเมื่อ10 กว่าปีก่อนเพียงแต่วันนี้ไม่มีคุณพวงมาคอยช่วยจับกระไดเหมือนเดิม

0: นึกว่าทำบุญหนาเจ้าเมฆทองพอไม่มีเจ้าคุณพ่อไม่มีบ่าวไพร่บริวารคอยดูแลแพนี่มันก็คร่ำคร่าผุพังไปตามกาลเวลาเช่นนี้แหละอันนี้จังไม่เที่ยงนะจำไว
1: ้ดังนั้นต่อจากนี้ถ้าจะมีแขกไปใครมาให้ครึกเราก็ไม่ต้องคอยระวังและเกรงใจอีกต่อไปนะขอรับ

0: เอาของเจ้าคืนไปอย่าทำเช่นนี้อีก
1: ขอประทานอภัยเจ้าค่ะคุณอา
0: เจ้าที่ชอบทำให้ลำบากใจเอาคืนไปข้าไม่รับเงินทองของให้เปล่าจากใครอันใดห่วงว่าข้าจะไม่ค่อยมีคนจ้างกระนั้นหรืออย่าลืมสิเจ้าคุณพ่อข้าเคยทำงานในกรมพระคลังมหาสมบัติแต่เป็นข้าราชบริพารที่ไม่ได้มั่งคั่งอันใดเนื่องด้วยเป็นคนซื่อมือสะอาดนับว่าเป็นบ่อแก้วแท้ๆดังนั้นเจ้านายสองพระองค์คือพระองค์เจ้านพวงศ์และพระองค์เจ้าสุประดิษฐ์พระราชโอรสในหลวงปัจจุบันนี้จึงทรงกรุณาช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนข้าด้วยทรงว่าราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติและทรงเล็งเห็นคุณงามความดีที่พ่อข้าได้สร้างไว้เจ้าไม่ต้องห่วงใยไปดอกให้อยู่ได้ตามสมควรตามแต่อัตภาพนั่นแหละเอาคืนไป

ีมือไม่ธรรมดาจริงต่อไปคงเป็นช่างใหญ่ที่มีแต่คนต้องการเก็บสะสมผลงานหากพวกฝรั่งชาติยุโรปได้มาเห็นงานชิ้นนี้คงพร้อมที่จะจ่ายในราคาสูงเพื่อเอาไปตั้งในปราสาทราชวังเป็นแน่

น่าเสียดายจริงๆบัดนี้มือข้าที่ล้างลางานเขียนไปให้ทำเส้นละเอียดเล็กๆยิบๆอย่างที่เจ้าทำข้าไม่มีปัญญาหรอก

0: พ่อค้าเต็มตัวไปแล้วนะเมื่อครู่เจ้าก็หว่านล้อมลูกศิษย์ข้าให้ทำตู้พระธรรมขายฝรั่งฝรั่งที่ใดจะเอาไปเก็บพระธรรมคัมภีร์เล่า
1: ฝรั่งเขาไม่เอาไปเก็บพระธรรมคัมภีร์หรอกครับครูแต่เขาจะเอาไปใช้ในบ้านเรือนของตนเช่นเครื่องเรือนที่มีค่าชิ้นหนึ่งประกวดประชันแข่งขันกันสะสมของแปลกหรูในหมู่คนมั่งมีนะครับ
0: เจ้าจะกลับเมืองปีหนังเมื่อใด
1: กระผมตั้งใจจะกลับมาอยู่ที่บางกอกเป็นการถาวรครับ
0: ดีบ้านเมืองกำลังก้าวไปและก้าวไวยิ่งนักต้องการคนที่รู้แจ้งรู้ทันฝรั่งเช่นเจ้าไม่ว่าจะรับราชการหรือพ่อค้าก็ต้องไม่น้อยหน้าเสียเปรียบพวกฝรั่งมันดีแล้ว
1: นี่ขอบคุณครับ
0: น้ำตาลมะพร้าว
1: ใจเขาเดินทางเดินอ้ายเขาจะแล่นเรือมาถึงสยามได้เร็วที่สุดถึงแม้จะเป็นเรือกลไฟแล้วแต่ถ้าเกิดได้ลมมาช่วยก็จะเดินทางได้เร็วกว่าฤดูอื่นแถมยังจะเป็นการประหยัดไม้เฟิร์นอีกเสียด้วย
2: ขอรับ
1: เพลารีรีบจัดหาซื้อสีจากเมืองเกงเต็กตินมณฑลกวางไสด้วยที่นั่นเป็นเมืองที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนไอ้สีน้ำเงินครามที่เราได้มาเขาก็เป็นคนนำเข้ามาจากมณฑลเสฉวนสีน้ำเงินแท้ที่งามที่สุดส่วนสีแดงจากก้อนชาติจอแสหรือจูซาซิ่งซาก็ให้พ่อค้าที่เกงเต็กตินหาสีแดงที่สดใสที่สุดเท่าที่จะหาได
2: ้ขอรับนายหุ่น
1: ไม้ฟืนทำเชื้อเพลิงขับเรือกลไฟที่จีนแพงนักเราต้องเร่งให้เขาตัดไม้ที่บ้านเรามาสำรองไว้ให้มากๆอย่าให้ไปซื้อที่อื่น
2: ไม้ฟืนของบ้านเราถูกกว่ามากพวกฝรั่งแย่งตัดแย่งซื้อขนไปใส่เรือของมันตัดอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีวันหมดดอก
1: จริงเดี๋ยวเจ้าไปกราบเรียนท่านเจ้าสัวชื่นด้วยว่าข้าจะกราบเยี่ยมท่านพรุ่งนี้เช้าเรื่องจะขอเช่าโกดังที่นี่เพิ่มอีกสักห้องหนึ่ง
2: ขอรับ
3: นายหุ่นครับมีคนมาหาครับเขาว่าเป็นพี่เขยนายหุ่นครับ
1: พี่เขยเชิญเขามา

0: สบายดีนะครับ
1: สบายดีลำจวนและหลานชายสบายดีทุกคน
0: ครับเชิญนั่งก่อนครับ
1: บัดนี้ฉันได้ทำงานรับใช้สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่างเขียนขึ้นกับกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโปรดให้ซ่อมแซมพระที่นั่งต่างๆในวังหน้าซึ่งชำรุดทรุดโทรมลงมากเลยมีการซ่อมแซมกันโกลาหลบัดนี้ถึงเวลาของงานช่างเขียนที่ต้องเขียนงานใหม่เป็นจำนวนมากเพื่อต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในการเขียนจากเมืองต่างๆทั้งเมืองจีนเมืองแขกไปจนถึงเมืองฝรั่งมีคนแนะนำว่าหุนเป็นผู้ชำนาญเรื่องของการจัดหาเลือกซื้อและนำเข้าของเหล่านี้เลยอยากจะมาขอคำแนะนำเพื่อให้ได้ของดีๆไปใช้งานกัน
2: กระผมยินดีรับใช้เบื้องพยุคลบาทครับ

0: วัดนี้เป็นวัดสุดท้ายที่ท่านผู้อารักษ์มาจำพรรษาก่อนจะสึกไปอยู่ที่วังพระปิ่นเกล้าน่าแปลกใจมากที่มีรูปหล่อลงรักปิดทองพระภิกษุณีจำนวนมากดังที่เห็น
1: คุณยายจำปาเล่าให้ฟังเสมอว่าคุณน้าอิจฉาหลวงน้าบุญลือที่ได้บวชเรียนและถามเสมอว่าทำไมผู้หญิงบวชพราหมณ์ไม่ได้อยากเกิดเป็นผู้ชายนัก
0: ท่านโชคดีเพียงไรท่านทรงทราบไหมที่ได้ไปในโรงนครหญิงน้าอยากเป็นเพียงไรเขาก็ไม่ให้เป็นยุคสมัยรุดเร็วไปข้างหน้าไม่รอคอยคนที่ล้าหลังดังนั้นท่านหญิงต้องอ่านเขียนให้เก่งทรงหัดอ่านและคัดบทละครที่ทรงแสดงอยู่ทุกวันก่อน

0: คุณปู
1: ่
0: วัด
1: โบสถ์ในวัดบวรนิเวศจ้ะสวยไหม
0: สวยค่ะ
1: เจ้าเมฆล่ะ
2: สวยครับ
1: คุณย่ากลับมาแล้วไปรับคุณย่าเร็วไป
0: คุณย่า
3: ใจจ
1: ้
3: ะ
1: นั่งกันก่อนนั่งกันก่อนพักกันก่อน
3: แวะไปหาคุณอาภูมิในวังมาค่ะได้เข้าเฝ้าพระองค์เจ้านารีรัตนาด้วยงามงามองค์เล็กนิดเดียวสงสารยังไม่ถึง10ขวบก็ต้องทรงเป็นกำพร้า
4: อะไรนั่น
5: หนังสือพระอภัยมณีของครูสมิธตีพิมพ์ที่โรงพิมพ์บางคอแหลม
3: มีภาพประกอบด้วยแต่เป็นคนละอย่างกับที่พี่วาดคุณอาภูมิได้ประทานมาจากกรมพระสุดารัตนราชประยูรเลยมอบให้ฉันทั้งหมดบอกว่ายกให้เป็นมรดก
6: ในคำนำบอกว่าครูสมิธพิมพ์แจกในงานพระเนรในหลวงทรงมีรับสั่งให้พิมพ์คนไทยจะได้มีหนังสือไว้อ่านกันแบบฝรั่งเขา
3: คิดถึงท่านอารักษ์หากยังมีชีวิตอยู่คงดีใจมากที่นิทานของท่านได้กลายเป็นหนังสือเล่มๆเช่นนี
1: ้ตัวตายไป13ปีถึงได้ตีพิมพ์และตีพิมพ์ในโรงพิมพ์ฝรั่งเสียด้วย
6: เดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำ
1: ไป
3: ไปเธอเช็ค

0: แผ่นดินที่ผ่านไปโบสถ์ก็เปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆฉันชอบภาพที่ไปดูในโบสถ์วันนี้มาก
1: ฉันก็เคยไปดูมาแต่ดูไม่รู้เรื่องภาพของตะครัวอินโขงนั่น
0: อะไรพี่ออกจะเป็นฝรั่ง
1: ฉันเป็นจีน
0: แต่พี่ก็ทำงานกับฝรั่งมามากนะ
1: ตาครัวอินโขงนั่นน่ะฝรั่งเกินไปเขียนแต่ภาพอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะเขียนภาพพระพุทธประวัติชาดกกลับไม่เขียน
0: เขาว่าเป็นข้อธรรมแบบลึกๆตามวิถีของธรรมยุติกนิกายต้องตีความหมายกัน
1: ฉันตีไม่ออกหรอกลำจวนเป็นกวีไม่ใช่หรือคงตีออกละมัง
0: อะไรยกให้ฉันเป็นกวีตั้งแต่เมื่อไรมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อน
1: ฉันไม่คุย
0: คุณฉันได้ดูทั้งวัดบวรและวัดบรมนิวาสได้เห็นเรือฮอลดาเห็นดอกบัววิกตอเรียบานเต็มสระทั้งเห็นสภาอเมริกันและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวต่างๆทั้งเทวดามาจับระบำรำฟ้อนกันด้วย

0: พราะทรงโปรดเรื่องดวงดาวนี่เองถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรดูสุริยคราสจนได้ไข้ป่ากันมาเกือบทุกคนจนต้อง
1: พี่ว่าลำน้ำนี้ให้อะไรกับเราบ้าง
0: จริงสินะแม่น้ำสายนี้ให้อะไรกับชีวิตเราหลายอย่างเลยนะ
1: ใครจะไปรู้ว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการซ่อมภาพเขียนในพระอุโบสถสำคัญสำคัญ
0: แล้วใครจะรู้ว่าสาวหน้าขาวชาวละครจะว่าศักราวาได้เทียบเท่ากับคนที่เขาว่ากันเก่งกันมีผู้หญิงกล้าหาญโดดเรือหนีขันหมากแต่งงานจนหล่อหลอมเกือบจะกลายเป็นกวีเมื่อได้คุณผู้มาช่วยสอนฝึกฝนให้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดบนผืนน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยแต่ว่าสวนนารามที่เราคบกันครั้งแรก
1: น่าแปลกมีแต่เรื่องสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลย

0: คุณแม่คะตั้งอาหารเสร็จแล้วค่ะ
1: จ้ะ
2: พี่บุญลือทำนายว่าลูกในท้องของเจ้าเชฟคนนี้จะเป็นผู้ชายครั้งนี้เจ้าเชฟขอตั้งเองทายสิว่าตั้งชื่อว่าอะไรท้ายญาติของเรานี่แหละ
3: ทายไม่ออกญาติเราเยอะเหลือเกิน
2: งั้นใบให้
3: ท่านใด
2: ตามหาตั้งนานที่หลังจะหนีไปซนที่ไหนอีกน่ะนึกว่าตกน้ำตายไปแล้วแม่น้ำ
4: แม่น้ำจุ๋ยโบ้เชื่อกง
2: เชฟมันเข้าใจตั้งใจ
3: แล้วที่บ้านควายเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหม

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
1: เอาสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
0: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
2: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
1: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
0: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนด้วยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมูระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้ง
3: คิมิโนะ
0: จันสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่ม26สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
4: ค้นพบทุกการเดินทางของมนุษย์ท่องโลกกว้าง25และ26สิงหาคมสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทาง27สิงหาคมเผยเบื้องหลังผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างนวัตกรรมล้ำสมัยสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง28สิงหาคมคัดสรรเมนูเด็ดรังสรรค์เมนูอร่อยหลากสไตล์ทำง่ายด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจ31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง

0: www.thaipbs.or.th/live
1: คือผมอยากรู้ว่าไอ้ปลาตัวเล็กๆเนี่ย1ใน100สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงก่อนสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์อ่ะมันอยู่ได้ค่อนข้างดีแล้วอ่ะเริ่มเป็นห่วงที่ที่มันไม่มีกฎหมายอะไรคุ้มครองถ้าปลาซิวสมพงษ์มันชอบอยู่ในพื้นที่แบบนี้แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ก็มีความพิเศษ
2: เขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันพัฒนาขึ้นเขาอยากจะคงพื้นที่นี้ไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุด
3: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
4: เคยคิดไหมครับว่าชาวนาธรรมดาธรรมดาจะกลายมาเป็นนักล่าไดโนเสาร์ที่ภูน้อยได้นี่คือเรื่องราวของชาวบ้านตำบลดินจีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่กลายมาเป็นฮีโร่ผู้ปิดทองหลังพระแห่งวงการบรรพชีวินไทยมาฟังเรื่องราวของพวกเขาได้ในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูนี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาครับจากรับจ้างถางหญ้าขุดดินทำความสะอาดตอนแรกยังไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่ากระดูกไดโนเสาร์หน้าตาเป็นยังไงขุดไปสับโดนกระดูกพังบ้างก็ยังมีแต่ใครจะไปคิดล่ะครับผ่านไป10ปีพวกเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแค่เปิดหน้าดินเจอกระดูกแวบเดียวก็รู้ทันทีว่าคือกระดูกส่วนไหนคอหางหรือซี่โครงช่วยนักบรรพชีวินวิทยาได้สบายๆซึ่งงานนี้ต้องใช้ความอดทนสูงมากครับต้องคอยแซะหินแล้วก็ต้องคอยปัดฝุ่นเพื่อให้ได้รูปทรงของกระดูกที่สวยงามแต่คุณลุงสมปูนหนึ่งในนักขุดชาวบ้านบอกว่า
5: ดีใจครับได้เห็นไดโนเสาร์เกิดมาเพราะนั้นนึกว่าจะได้เห็นไดโนเสาร์เพราะได้เป็นนักธรณีก็เป็นวันนี้แค่เป็นคนทำไมทำนาธรรมดาได้เห็นไดโนเสาร์ก็ดีใจนะครับ
4: สิ่งที่พวกเขาทำไปไม่ใช่แค่การขุดหาสมบัติล้านปีแต่มันคือการขุดหาอนาคตให้กับบ้านเกิดของตนเองเพราะถ้าภูน้อยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ลูกหลานก็จะได้มีงานทำและมีรายได้เข้าชุมชนที่นี่ไม่ได้มีแค่นักวิจัยเก่งๆแต่ยังมีฮีโร่ท้องถิ่นที่ช่วยกอบกู้บริษัทโลกไว้ด้วยครับถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวของพวกเขามากกว่านี้มาติดตามชมกันได้ใน House of Dinosaur ไดโนเสาร์บ้านเห่าสามารถรับชมกันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ vipa application ครับ

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงเจอกันหน้าจอไทย PBS เหมือนเคยเลยวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: แตงกวาชลีโปสวรรณค่ะรับชมกันได้นะคะมีช่องทางทั้งเพจ Facebook นะคะแล้วก็ TikTok ในชื่อเดียวกันคือไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้พี่สุนารีหรือว่าเจ๊สุของใครหลายๆคนออกงานได้แล้วค่ะหลังจากก่อนหน้านี้แอดมิดยาวๆอยู่โรงพยาบาลนะแตง
1: ค่ะหลายคนเป็นห่วงว่าสรุปแล้วผลตรวจออกมาเป็นยังไง
0: บ้าง
1: ก็สบายใจมากขึ้น
0: ก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเกิดอาการลำไส้อักเสบขั้นรุนแรงนะคะพี่สุก็บอกว่าอันนี้เป็นบทเรียนเลยไม่คิดเลยว่าสาเหตุเนี่ยมันจะมาจากเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะคุณผู้ชมคะก็คือกินน้ำน้อยมากพี่สุบอกตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแทบไม่กินน้ำเปล่านะคะที่สำคัญกินอาหารแบบเดิมๆรสจัดๆทำแบบนี้มาตลอดตอนอายุน้อยๆมันไม่เป็นอะไรไงคุณผู้ชมคะพออายุมากขึ้นมันไม่ได้ล่าสุดออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปรับงานแรกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาพูดคุยเป็นอุทาหรณ์ด้วยค่ะไม่ใส่ส้นสูงออกงานนะคะเพราะว่าพึ่งผ่าตัดใหญ่แล้วก็รูปร่างคุณผู้ชมดูสิโอ้โหผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าพี่สูบอกว่าน้ำหนักหายไปเกือบ20กิโลเลยทีเดียวค่ะนี่ออกงานกับพี่ตั๊กด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นเจ้าหญิงของเราพี่ฝนธนสุนทรนะคะคือพี่สุนารีเนี่ยเขาเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อในลำไส้ใหญ่ตั้งแต่เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนแรกเนี่ยมันมีอาการปวดท้องมากคุณผู้ชมมันปวดจนผิดสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรกันแน่นะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าวินิจฉัยแล้วมันน่าจะมาจากการใช้ชีวิตอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าที่ผ่านมาไม่กินน้ำเปล่าเลยซึ่งน้ำเปล่าเนี่ยมันมีประโยชน์ที่สุดแล้วแต่พี่สุเขาบอกว่ามันชินอะเวลาไปงานออกงานมันแทบไม่ได้กินเลยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรที่สำคัญที่บ้านปลูกผักไงคุณผู้ชมคิดว่าอ้าวที่เรากินทุกมื้อมันมีประโยชน์อยู่แล้วอะกินผักกินอะไรแต่คุณหมอบอกมันไม่ได้มันต้องมีหลายอย่างร่วมด้วยกินน้ำเปล่ากินผักที่สำคัญคุณผู้ชมคะอาหารรสจัดใครจะไปคิดว่าเฮ้ยเรากินทุกมื้อทุกวันมันก็น่าจะปลอดภัยแต่จริงๆไม่ดีนะคะถ้ารสชาติมันจัดจ้านมากจนเกินไปคราวนี้ทุกสิ่งที่กินเข้าไปมันไปสะสมแล้วค้างอยู่ในลำไส้ค่ะคราวนี้เป็นปัญหาสิมันเกิดการอุดตันขึ้นปกติจะเข้าห้องน้ำห้องท่าจะขับถ่ายพี่สู่บอกว่าเป็นคนขับถ่ายยากอยู่แล้วพอไปเจอลำไส้อุดตันเนี่ยแตง
1: ยิ่งไปกันใหญ่นะคะ
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยคุณผู้ชมก็รู้โอ้โหเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายไปออกไปทรมานนะ มันนั่งอยู่อย่างนั้นมันทรมานนะคราวนี้ค่ะเราพบก้อนเนื้อค่ะพบก้อนเนื้อประมาณ3เซนติเมตรนะคะบริเวณช่วงปลายลำไส้ใหญ่อย่างที่บอกมันทำให้อุดตันขับถ่ายยากพี่สุเขาเลยบอกว่างั้นต้องผ่าตัดแหละคราวนี้มันลุ้นรอบที่2ค่ะเอาก้อนเนื้อเนี่ยไปตรวจนะคะว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าสรุปผลออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่กันค่ะว่าผลเป็นยังไงบ้าง
2: ไม่เป็นไม่เป็นเลยคือตั้งแต่พอนั่นเสร็จแล้วก็คือมันไม่เป็นค่ะไม่เป็นตั้งแต่แรก
3: ตอนแรก
2: ก็กังวลแต่พอไม่เป็นก็คือแต่แม่เนี่ยเหมือนกับทำใจแล้วเป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็ยังไงเราก็ต้องตัดออกแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมการไอ้นี่หมดแล้วก่อนหน้านี้แม่เป็นคนที่แบบว่ากินน้ำน้อยเนาะแล้วกินอาหารรสจัดกินผักเยอะก็จริงแต่น้ำคือแม่กินน้อยมากแล้วก็เป็นคนที่ถ่ายยากมานานนมด้วยอาชีพของเราทำงานอยู่บนรถทำเวลาโน่นนี่นั่นบางทีกินเสร็จโอ้จะกินน้ำเยอะไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะจอดปั๊มเยอะเดี๋ยวเราต้องทำงานแข่งกับเวลาหรือบางทีก็แบบว่าปวดยังพอไหวอั้นไว้อยู่เงี้ยแม่อยากให้เป็นเคสของแม่เป็นเคสตัวอย่างนะจริงๆอ่ะเราอาจจะกินอะไรก็ได้นะแต่อย่ากินซ้ำๆกินเดิมๆนานๆมันจะมีผลมากมันจะสะสมค่ะกินแบบหลากหลายกินหลากหลายแล้วที่สำคัญคือดื่มน้ำให้เยอะที่สุด
0: กินให้หลากหลายคุณผู้ชมต้มผัดแกงทอดก็สลับกันไปนะคะตอนนี้แผลเริ่มดีขึ้นแล้วแผลผ่าตัดนะคะกลับมาเดินเบาๆได้แล้วแต่สิ่งที่หายไปก็คือเรี่ยวแรงค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ำหนักหายไป20กิโลกรัมภายใน1เดือนสิ่งที่หายคือมวลกล้ามเนื้อนะคะพี่สุเลยบอกว่าโอ้โหอันนี้จะต้องรีบรักษาตัวเองเลยเพราะว่าช่วงผ่าตัดเนี่ยมันกินอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจากอาหารโรงพยาบาลพี่สุบอกว่าไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่ว่าต้องถูกใจนะคะเพราะว่าคุณหมอจัดมาให้แบบถูกหลักโภชนาการค่ะ นี่ค่ะช่วงที่พักรักษาตัวอยู่นะคะกำลังใจมาแบบท่วมท้นเลยและหนึ่งในนั้นนี
1: ่น่าคุ้นคุ้นน่าคุ้นคุ้น
0: พี่เสกตัวจริง
1: ค่ะ
0: พี่เสกโลโซนะคะวิดีโอคอลมาหาด้วยเขาก็ปลื้มกันอยู่นะคะพี่สุเขาชอบของเขาก็ซึ้งน้ำตาไหลเลยค่ะแต่ว่าก็ยังมีโมเมนต์ที่มีคนแอบน้อยใจก็คือคู่หูนี่แหละพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดค่ะเขาบอกว่าไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลแต่พี่สุบอกว่าตลกงดเยี่ยมมันเกิดอะไรขึ้นนะคะกลัวจะขำไม่หยุด
1: มันจะบันเทิงไปหรือเปล่าอาจจะกระทบแผลหรือเปล่า
0: บันเทิงปุ๊บแผลปริอันนี้งานเข้าเลยนะคะก็เลยกลายเป็นเพื่อนที่รักที่สุดได้แต่ยืนหน้าห้องห้ามเข้านะคะพี่ตั๊กเขาก็น้อยใจนิดๆค่ะแต่บอกไม่เป็นไรเลยส่งกำลังใจนะคะเพราะว่าพี่สุเนี่ยป่วยหนักมากที่สุดในวัย58ปีตอนนี้เลยล่ะค่ะ
3: ก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยเพราะว่าโอ้โหวันนั้นที่แม่ไปเยี่ยมเขาตอนที่เขายังไม่ผ่านนั่งคุยกันยาวเลยค่ะบอกว่าเจ๊ต้องเปลี่ยนวิธีการกินนะเปลี่ยนวิธีการกินใหม่หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตด้วยเพราะว่าพี่สุเขาเป็นคนที่ว่าวันไหนก็ไม่มีงานเขาก็ไม่พักอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะอยู่บ้านปลูกนั่นปลูกนี่ไม่อยากจะบอกว่าโอ้โหอากาศบ้านเรามันก็ร้อนเนาะไอการที่ไปขุดดินปลูกพงปลูกผักมันไม่ใช่การพักผ่อนนะต่อให้ใจเราชอบเราทำแล้วมีความสุขก็ตามแต่ว่าร่างกายอะร่างกายกับใจมันไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเจ้พักก็คือต้องพักนู้ย
2: แต่ตอนที่ผ่าแม่สั่งที่ฟอนไว้เลยว่าห้ามตักสิริพรเข้ามาเยี่ยมห้ามไม่ตักเข้ามาเยี่ยมแล้วมันก็วางแผนจะมาเยี่ยมแม่จริงๆนะเดี๋ยวถามมันนะว่ามันวางแผนอะไรถ้ามันทำแผนมันสำเร็จแล้วแม่แผลแตกแน่นอนคือเสกก็เป็นคนบ้านเดียวกันแล้วพูดภาษาเดียวกันแล้ว
4: ดีใจที่เพื่อนแบบพี่น้องก็เห็นความป่วยไข้นี่แหละเนาะ
2: มันคือน้องเขาก็เจออะไรเยอะแยะใช่ไหมเขาก็มาให้กำลังใจเรา
0: พี่สุน่าจะดูลำเอียงคุณผู้ชมฟังจากน้ำเสียงที่พูดพอพี่เสกโลโซคอมาซึ้งเลยน้ำเสียงเปลี่ยน

0: เราก็ประทับใจแต่พอพูดถึงเพื่อนซีคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าห้ามเข้าเยี่ยมเพราะอะไรมีเหตุผลอยู่นะคะบอกไปแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ตั๊กเขาทำตามแผนคำจัดแผลปิแผนของพี่ตั๊กก็คือเตรียมค่ะก๊อปปี้โชว์ไว้หนึ่งคนเตรียมก๊อปปี้โชว์เป็นพี่เสกโลโซนี่แหละ
1: โอ้โหอันนี้น่าจะกลั้นกันไม่ไหวนะ
0: ไม่ไหวรู้ว่าเพื่อนชอบ ก็เลยจะพาตัวปอมเนี่ยเข้าไปเอนเตอร์เทนนะคะ แต่หลังผ่าตัดใหญ่ไม่น่าไหวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เลยบอกดีแล้วที่บอกทางวอร์ดเอาไว้ว่าห้ามตั๊กสิริพรเข้าห้องดีไม่ติดประกาศหน้าประตูห้องไว้ด้วยนะคะเพื่อนกันไม่น้อยใจนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าพี่ตั๊กเขาบอกแล้วว่าขุดดินปลูกผักเนี่ยมันไม่ใช่การพักผ่อนนะพี่ในอุณหภูมิเท่านี้แต่ล่าสุดกิ๊บเห็นพี่สุลงคลิปว่ากลับไปอยากจะปลูกผักให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าคิดถึงการปลูกผัก
1: โอ้คนมันเคยทำแต่เนี้ยกำลังใจดีเพราะว่าตลอดเวลาที่พี่สุแกเข้าโรงพยาบาลเราเห็นคนบันเทิงนะพี่ฮายแบบพรอีกคนนึงทั้งส่งกำลังใจแล้วก็เนี่ยสื่อก็ต้องไปแบบไปยื่นไมค์ถามแทนว่าอาการเป็นยังไงคือคุณแม่แหละส่งกำลังใจ
0: ตอนนี้ออกมาเดินได้แล้วเพราะก่อนหน้านี้คุณหมอให้กายภาพยกแขนยกขานะคะซึ่งเดือนพฤศจิกายนนี้พี่สุมีนัดติดตามอาการอีกครั้งหลังผ่าตัดค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอย่างตามคุณหมอสั่งนะคะนี่ขยับได้แล้วเบาๆดุกดิกดุกดิกแบบนี้นะคะอ้าวแล้วเพื่อนตักไม่รอเลยไหนบอกรักกันจริงไม่รอเลยนะคะ
1: เต็บนำไปก่อนนะคะจุดนี้
0: ก็คือพฤติกรรมอาหารการกินก็ต้องเปลี่ยนนะคะต้องลดอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะน่ารักมากแล้วก็พี่สุเองเนี่ยลงคลิปตลอดทุกวันตั้งแต่ป่วยเริ่มป่วยออกจากโรงพยาบาลเรียกว่าเห็นกันแทบรายชั่วโมงเลยคุณผู้ชม5ชั่วโมงลงที10ชั่วโมงลงทีล่าสุดออกจากโรงพยาบาลปุ๊บก่อนจะรับงานเนี้ยไปตั้งร้านแล้วนะบอกว่าจะไปขายของคือเป็นคนที่ขยันหยุดทำงานไม่ได้เลย
1: ใจสู้เนาะคนเคยทำงานนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาที่หญิงเก่งอีกคนคนนี้ก็สมชื่อพี่หญิงรัฐานะคะก็คือหลายคนอาจจะยังแบบอินกับบทบาททนายจิตตีกันอยู่นะคะแต่ว่ามีงานใหม่ละโชว์ความสามารถมิวสิคัลมานะคะกระแสค่อนข้างดีเลยเมืองมารยาเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนะก็คือเราได้เห็นโอ้โหอแมนด้าที่แบบว่า
0: บทแรงนะ
1: บทแรงแล้วนี่มันคือบทในตำนานดีนี่ในตำนานทั้งนั้นเลยแล้วก็ประกบพี่แพทย์สุธาสินีที่แบบคืน
0: ตัวแม
1: ่สเตจอีกครั้งกระแสค่อนข้างดีนะคะถึงแบบลีลาของนักแสดงเพราะว่าแต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาโดยเฉพาะหญิงรัฐาเนี่ยอันนี้เขาการันตีอยู่แล้วก็คือผ่านทั้งละครหนังละครเวทีมาหลายเรื่องนะคะแต่มีบทที่แบบเป็นไวรัลมากเลยเพราะว่าประกบกับนนท์อินทนนท์เขาบอกฟาดมาฟาดกลับคือไม่มีใครยอมใครนะคนที่ไปดูก็คงจะอินเพราะว่าวันนี้เรามีแบบบรรยากาศการซ้อมมาให้ดูกันด้วยนะคะ
2: มีดาวที่โดนทวนลงจนเป็นเรื่องเป็นราวนั่งไม่มีวันไม่มีใจตายเดินจะว่างยาว
3: มันน่าไปไหมคะ

0: ปกติแค่ฟาดกันเนี่ยก็น่าชมแล้วนี่ฟาดกันแบบใส่ทำนองพี่กิฟต
1: ์แรงมากนะชอบมากนะ
0: แล้วไม่รู้จะเลือกข้างไหนดีระหว่างคนดีกับคนดังคือเขาแบ่งข้างกันชัดเจนนะคะหญิงรัฐาและนนท์อินทนนท์ค่ะคุณผู้ชมค่ะปะทะกันในซีนนี่คือเขาบอกว่าซ้อมเนี่ยแค่เนี้ยเป็นภาพเขาปล่อยออกมาเป็นไวรัลนะถ้าใครยังไม่ได้ดูของจริงก็คือทำให้อวยยศเลยว่านี่คือตัวตึงแห่งเมืองมันทานะคะก็โต้ตอบกันด้วยบทเพลงแบบนี้คุณผู้ชมคะคือต่างฝ่ายไม่มีใครยอมใครด้วยบทบาทนะคะนนเนี่ยเขาจะอยู่ข้างเพียงดาวนางเอกของเรื่องก็คือพี่แพทส่วนหญิงรัฐาแซงเป็นแม่ดีนี่นะคะดาวรุ่งที่ซ่อนความร้ายไว้เบื้องหลัง
1: จะบอกว่าร้ายทั้งแม่ทั้งลูกเหรอ
0: เขาบอกว่า
1: แซ่บๆนะ
0: ต้องแบบหน้ามันเหมือนกันเอออแมนดาเล่นไว้ดีนะคะคือแฟนละครทีวียุคก่อนเนี่ยอาจจะยังจำกันได้นะพี่นกสินใจปะทะพี่ลูกเกดตอนนั้นฉันจำได้เลยฉันติดหน้าจอมากตอนนั้นคือเรื่องนี้คือฟาดกันสนุกนะคะแล้วพอมาถึงยุคมิวสิคัลก็ได้อแมนดานะคะรับบทดีนี่แล้วก็มีพี่หญิงรัฐาเนี่ยประกบหลายฉากเลยในพาร์ทของการแสดงค่ะใส่แอคติ้งเงินใบตามบทนะคะแต่พาร์ทการร้องมืออาชีพอย่างหญิงรัฐายังบอกเลยว่าหินสุดๆนะคะเพราะว่ามีการใช้เสียงที่ต่างออกไปจากการร้องเพลงทั่วไปค่ะ
2: มีคนเชื่อแม่เยอะครับแต่ไม่มีใครกล้าแทงสวนก็กลัวโดนทัวลงคนสมัยนี้ไม่ต้องการอะไรหรอกครับพี่ดาวนอกจากเอ็นเก

0: เลนส์หน้าม
1: ันเป็นเลนส์ที่พอเราต้องร้องกับผู้ชายอะค่ะมันจะมีคีย์ที่เป็นต่ำคีย์ที่เป็นเลนส์เดียวกับนนแล้วมันมีท็อปโน้ตที่เราต้องขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหญิงต้องตั้งสติมากๆเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่ยากมากมันอาจจะไม่ได้โชว์แบบพลังหรือว่าพลังเสียงขนาดนั้นแต่ว่ามันโชว์ความแบบแยกสติอะค่ะมันเหมือนจากเลนส์นี้มันต้องขึ้นไปแบบเฮดเลยแล้วมันต้องเป็นท็อปเฮดที่ยาวๆอะไรเงี้ยแล้วแบบบวกกับอารมณ์คำพูดคือเพลงในเมืองมารยาเนี่ยมันอาจจะเป็นเพลงที่พูดว่าอะไรดีอะมันเป็นเพลงที่ใช้การเล่าเรื่องมันอาจจะไม่ใช่เป็นเมโลดี้ที่แบบจดจำขนาดนั้นแต่ว่ามันคือการเล่าเรื่องผ่านเพลงจริงๆบางคำแทบจะพูดเลยอ่ะแต่ว่ามันต้องยังต้องเป็นพูดแต่เป็นพูดท็อปโน้ตอ่ะคือมันโอ้โหมันใหม่มากสำหรับหญิงแล้วมีว่ามันใหม่มากสำหรับมิวสิคัลไทยอะไรอย่างเงี้ย
2: คนดูเจนใหม่น่าจะยังอินนะคะกับพี่หญิงรัฐาในบทของทนายจิตรีค่ะจากซีรีส์ดังนะคะทนายปีศาจซึ่งตอนนี้เนี่ยนักแสดงสาวเขายังมีคิวไปคุยนะคะไปเปิดวงเลยในฐานะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั้งภาพยนตร์ละครซีรีส์ก็ใช้ประสบการณ์จากงานทุกสายที่ผ่านมาเนี่ยแหละมาแชร์ในวงนะคะพูดได้ว่าหญิงรัฐานี่เป็นนักแสดงที่มีบทเด่นคนก็จดจำให้นึกถึงถ้าพูดถึงละครเวทีนี่เลยบทแคทฟิยานะคะจากฟ้าจรดทรายปี2550บทพราวจากวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆปี2558นะคะข้ามมา11ปีเลยทีเดียวแล้วก็ย้อนไปสู่การแสดงนะคะละครเวทีรอบก็เหมือนได้กลับมาโรงเรียนเก่าอีกครั้งเจอวิชาที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะถือว่าน่าจะเป็นปีทองของหญิงรัฐานะคะหลายคนก็คือกลับไปย้อนเลยเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ทันนะยาย่าหญิงถามว่ายาย่าหญิงคือใครนะคะถ้าใครติดตามผลงานรุ่นเราเนี่ยรู้กันดีนะเจ็บนิดๆอะไรว่าไป
3: จะต้องเจ็บน
2: ิดๆเพลงก็กลับมาเป็นไวรัลแล้วก็เรื่องฝีมือคือ
3: ไม่ธรรมดา
2: ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ
3: เล่นซิทคอมก็ฮาเล่นดราม่าก็น้ำตาไหล
2: ใช่แล้วอันนี้เขาบอกว่ามันต้องร้ายด้วยตลกด้วยในละครเวทีโอ้โห
3: มันก็ต้องพี่หญิงรัฐานั่นแหละตรงคนและเลือกคนถูกแล้วนะคะคุณผู้ชมมาพาไปเที่ยวอุตรดิตถ์อิตรดุตกันบ้างนะคะ คือหลายคนก็บอกว่าครบรอบไปแล้วฉลองนะคะ111ปีเขาก็จัดแบบยิ่งใหญ่นะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ชมถึงความอลังการคนในพื้นที่เองก็มีความภาคภูมิใจเขาบอกว่าพื้นที่หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักเนี่ยแคบไปเลยนะเพราะเขาจัดนางรำเป็นพันคนเลยออกมารำตรงนั้นในพื้นที่ตรงนั้นคราวนี้ค่ะพอมีการเฉลิมฉลองกันแล้วมีการตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะนับปีเฉลิมฉลองกันยังไงทำไมถึงเป็น111ปีเพราะว่ามันก็มีข้อมูลเหมือนกันว่าคำว่าอุตรดิตถ์เนี่ยมีมาก่อนหน้านั้นนะคือมีมาก่อนปี2458คือ111ปีว่ายาวนานแล้วนะคำนี้ถูกใช้มาก่อนหน้านั้นน่าสนใจค่ะเดี๋ยวคุณน้ำอ้อยพาไปดูนะคะการเฉลิมฉลองนับปีที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์แต่ละยุคแต่ละสมัยติดตามเรื่องนี้มีตำนานกับคุณน้ำอ้อยแจ่มจิตค่ะ

0: านทำบุญเมืองที่นิมนต์พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และรับบาตรถึง222รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่บรรพกษัตริย์และอุทิศแก่บรรพชนรวมถึงผู้กล้าที่เสียสละปกป้องแผ่นดินไทยในอดีตตลอดจนพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และอนุสาวรีย์พระยาภิชัยดาบหักล้วนแสดงถึงสำนึกของผู้คนในเมืองอุตรดิตถ์ที่มารวมใจกันกลางเมืองเพื่อย้อนอดีตการเติบโตและความเจริญของจังหวัดแห่งนี้ที่มีนามอุตรดิตถ์มีความหมายถึงเมืองท่าแห่งทิศเหนือครั้งนี้เป็นงานใหญ่ที่มีคนมารวมไม่น้อยกว่า 1,500 คนจัดเป็นขบวนนางรำในบทเพลงฉลองเมืองเล่าเรื่องความสำคัญของ9อำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่แต่งคำร้องทำนองและประดิษฐ์ท่ารำด้วยลีลานาฏยศัพท์สะท้อนถึงความภูมิใจในจังหวัดที่มีงานฉลองครบรอบ111ปีนับจากพบว่ามีระบุในเอกสารชุดกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่6กระทรวงมหาดไทยลงนามโดยพระยามหาอมัตยาธิบดีเสงวิริยสิริผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นกราบทูลพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงปราจีนกิติบดีราชเลขานุการในพระองค์เพื่อทูลเกล้าถวายร่างประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองพิชัยเป็นเมืองอุตรดิตถ์เมื่อพุทธศักราช2458หากตัวสะกดคำว่าดิตตามต้นฉบับในหนังสือสะกดด้วยถอฐานต่างจากปัจจุบันซึ่งในการค้นคว้าเพื่อจัดงานฉลองยึดตามประกาศเปลี่ยนนามที่ได้รับการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่32ลงนามโดยพระยามหาอมัตยาธิบดีซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มในการนับครบรอบด้วยระบบการปกครองของกระทรวงมหาดไทย
1: เก้าอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอค่ะ
2: อย
1: ่
2: างเช
1: ่
2: นอะไรคะอย่างเช
1: ่นท่าป่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเขื่อนสิริกิติ์อย่างเงี้ยค่ะใช่ของลับแลอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่ตามในเนื้อเพลงเลยค่ะ
3: เราจะบอกว่าจะมีท่าท่อนฮุกที่คุณครูนิพนธ์เป็นผู้แต่งก็คือหลงลับแลตอนตาตึงพิไซชิน
4: ฟักท่าติดน้ำปาดเลี้ยวลัดเลาะได้ทองแสนขันถึงบ้านโคกมีโชคชัยท่าปลาไหลล่องน้ำน่านผ่านเมืองงาม
3: ท่อนนี้ครับท่ารำท่อนนี้จะเป็นท่ารำที่เราอยากจะสร้างความเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็อยากจะทำให้เป็นภาพจำแล้วก็แต่อยากจะบอกก่อนนะครับว่างานชิ้นนี้นะครับเราประดิษฐ์ท่ารำที่เข้าใจง่ายๆเราใช้หลักของท่านาฏศิลป์ไทยเป็นท่าแม่บทหรือว่าท่าหลักของนาฏศิลป์ครับมาใช้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับที่จะรำกันก็จะเป็นแม่ป้าผู้สูงอายุครับทีมคุณนาฏศิลป์เราเนี่ยก็จะปรับท่ารำให้ง่ายขึ้นครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นใน
4: แล้วก็
3: การแสดงนะครับ
4: พวกเราภูมิใจมากที่เป็นคนอุตรดิตถ์แล้วก็มีโอกาสในร่วมในงานนี้111ปีจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
0: ความเข้าใจจากหลักฐานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคำเรียกอุตรดิตถ์ย้อนไปได้ไกลกว่า111ปีตามความเป็นเมืองสำคัญนั้นมีมาก่อนย้ายศูนย์กลางปกครองมายังเมืองอุตรดิตถ์ปัจจุบันเนื่องจากเดิมศาลากลางหรือศูนย์กลางการปกครองของราชการอยู่ในเมืองพิชัยหรือปัจจุบันคืออำเภอพิชัยต่อมาบางโพท่าอิฐหรือตัวเมืองอุตรดิตถ์ปัจจุบันเจริญขึ้นเป็นศูนย์กลางจากการค้าทางเรือทำให้เกิดการย้ายศูนย์กลางปกครองตามมาแต่ยังคงเรียกพิชัยมาจากชื่อเมืองเก่าจนต่อมาเกรงจะเกิดความสับสนคลาดเคลื่อนในการเรียกชื่อจึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนนามเมืองพิชัยเรียกว่าเมืองอุตรดิตถ์ส่วนอำเภอพิชัยเก่านั้นโปรดเกล้าให้เรียกว่าอำเภอเมืองพิชัยในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งหลักฐานสำคัญคือเส้นทางคมนาคมที่มีท่าเรือใหญ่ของภาคเหนือและสถานีรถไฟของเมือง
5: ที่ป.3พิชัยมีความสำคัญก็ตอนที่เรื่องของการตีเจ้าอนุวงศ์ป.4พอมาถึงป.4แล้วเนี่ยพิชัยเป็นเมืองชั้นโทก็คือเทียบเท่ากับทางสุโขทัยเลยทีนี้เมืองต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเมืองขึ้นของเมืองพิชัยอุตรดิตถ์อุดิตบางโพก็เป็นหนึ่งในเมืองนั้นก็ถูกเรียกมาละแล้วพอเกิดการล่าอาณานิคมจากทางอังกฤษมาทางเหนือจากทางฝรั่งเศสมาทางทิศตะวันออกทางร.5เนี่ยก็ออกมาสำรวจพื้นที่มากขึ้นแล้วเมืองพิชัยเนี่ยด้วยสถานภาพทางภูมิศาสตร์เนี่ยตลิ่งมันเริ่มสูงแล้วมันน้ำมันเริ่มเป็นโคลนเลนมากขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางค้าขายอุดิตบางโพเนี่ยมันก็จะอยู่ ทางหัวเมืองใช่ไหมการเก็บไม้สักการไม้อะไรมาจากทางเหนือเนี่ยเพื่อส่งไปทางกรุงเทพเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆเสร็จปุ๊บพอถึงช่วงร.5พี่ชัยเริ่มเหมือนกับว่าคนไปทางอุดิตบางโคมากขึ้นเพราะว่ารวมล้านนากับสยามเข้ามาด้วยกันละการค้าขายก็เริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นแล้วก็ย้ายเขาเรียกว่าย้ายศูนย์ราชการไปที่บางโพท่าอิฐก่อน
2: คำว่าอุตรดิตถ์จริงๆเนี่ยเท่าที่ค้นเอกสารแล้วก็พูดคุยในแวดวงนักวิชาการแล้วก็กลุ่มมัคุเทศก์ด้วยกันนะก็บอกว่าเจอในใบบอกในสมัยรัชกาลที่4ที่3ที่มาบอกว่าจะยกทัพมาเมืองอุตรดิตถ์แต่อุตรดิตถ์ไม่ได้เขียนแบบนี้นะเขียนอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าที่เป็นประเด็นกันจริงๆก็คือด้วยความที่เป็นสายท่องเที่ยวแล้วก็นำชมนะก็อุตรดิตถ์ก็จะมีเรื่องของประพาสต้นของร.5มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะประวัติศาสตร์แบบแม้แหละแบบมวลชนทุกคนจะเชื่อว่าคำว่าอุตรดิตถ์เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5คือวันที่23ตุลาคมพ.ศ.2544วันนี้ครูสอนมาเลยแล้วก็จำคำว่าอุตรดิตถ์เกิดวันที่23ตุลาคม2444ร.5พระราชทานนามคำว่าอุตรดิตถ์อันนั้นคือเป็นความเชื่อแบบมวลชนเลยทุกคนจะเชื่อกระแสหลักเชื่อว่าอุตรดิตถ์เกิดในสมัยรัชกาลที่5
0: แต่ความจริงคำนี้มันมีมาก่อน
2: มีมาก่อน
0: บันทึกถึงเมืองพิชัยกล่าวถึงการเป็นเมืองฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านมีกำแพงเมืองที่ตะวันตกอยู่ติดกับแม่น้ำโดยหลังศิลปกรรมมีทั้งเมืองโบราณย่านชุมชนเก่าอนุสรณ์สถานศาสนสถานซึ่งยังสันนิษฐานว่าเมืองพิชัยเป็นเมืองเก่าจากการพบหลักฐานเครื่องถ้วยเคลือบแบบเฉลียงและเครื่องถ้วยจีนเคลือบเขียวสมัยราชวงศ์หยวนยังมีพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยหากที่ยังมีหลักฐานแน่ชัดอยู่ในสมัยอยุธยาอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมและพระราชพงศาวดารกรุงสยามกล่าวว่าเป็นหนึ่งใน16หัวเมืองประเทศราชในสมัยพระเจ้าอู่ทองอีกทั้งในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตที่เขียนถึงในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อพุทธศักราช2223กล่าวถึงเมืองพิชัยว่าศักราช852จอศกแรกให้ก่อกำแพงเมืองพิชัยปัจจุบันวิถีของชุมชนยังรำลึกถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระยาพิชัยหรือนายทองดีที่กล่าวขวัญถึงการต่อสู้แม้ดาบหักรวมถึงท่านเป็นผู้ยกย่องในศิลปะวิชามวยท่าเสาว่ามีความเยี่ยมยุตในเชิงการต่อสู้ซึ่งหากกล่าวถึงความสำคัญของเมืองเก่าอุตรดิตถ์จะลืมเลือนพิชัยไปไม่ได้น้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
6: คุณผู้ชมคะขึ้นเหนือแล้วเดี๋ยวชวนลงใต้นะคะกับทริปสินสโมสรสัญจรของเราที่เราจะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะความสำคัญก็คือในปีนี้ค่ะวัดพระธาตุวรมหาวิหารนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปค่ะซึ่งเราก็เลยจะชวนไปนะคะกับสินสโมสรสัญจรทริปนี้ตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงต้องบอกเลยว่าตอนนี้เหลือไม่กี่ที่แล้วคุณผู้ชมเราจะออกเดินทางเร็วๆนี้นะคะวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยใครสนใจสำรองที่นั่งกันได้027902627 0892032973หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาที่ Art Club ไทย PBS ตอนนี้ย้ำนะคะเหลือไม่กี่ที่แล้วค่ะ
7: ส่วนรายการยกพลคนน้ำพริกในซีซั่นที่2ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะมาร่วมลุ้นกัน5ทีมสุดท้ายที่จะชิงโล่พระราชทานด้วยและคุณผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูมาลุ้นกันจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่เคยเกาะแค่หน้าจอน้ำลายสอตอนนี้มีโอกาสแล้วนะคะเข้ามาเชียร์ทีมน้ำพริกในดวงใจแบบติดขอบครกกันเลยดีกว่านะคะเจอทุกท่านเลยคอมเมนเตอร์เชฟพี่เลี้ยงนะคะบรรดาแม่มือต่ำทั้งหลายพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้งานนี้รีบหน่อยเพราะว่าที่นั่งจำนวนจำกัดสมัครลงทะเบียนเข้ามาก่อนนะคะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศค่ะบอกว่าขอมาดูหน่อยนะคะโทรมาที่เบอร์027902627แล้วก็0892032973โทรสมัครได้ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นรีบกันนิดนึงนะคะ
6: คุ บันเทิงต่างประเทศมาดูนะคะซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบแหมเยื่อใยเขายังเหนียวแน่นนะเว
7: ใช่ชอบปล่อยใยใส่กันใหญ่เลยนะคะเรียกได้ว่าสัปดาห์แรกครองแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศไม่พอก็ยังคงร้อนแรงอยู่ต่อเนื่องมากทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่แน่นอนแหละมากอบกู้ความหวังแล้วก็เม็ดเงินนะคะให้กับบ็อกซ์ออฟฟิศปีนี้แล้วสถิติจะหนีไปไหนได้สไปเดอร์แมนยังคงร้อนแรงนะคะในตลาดภาพยนตร์โลกอยู่ณเวลานี้ค่ะนาทีนี้คงไม่มีหนังเรื่องไหนที่เบรกพลังใยแมงมุมของ Spider-Man Brand New Day ลงได้แล้วนะคะเพราะว่านับตั้งแต่เข้าโรงฉายก็สามารถทำรายได้ยืนหนึ่งบนตารางบ็อกซ์ออฟฟิศในแถบอเมริกาเหนือได้ยาวนานถึง4สัปดาห์ติดต่อกันเข้าไปแล้วค่ะโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยสามารถเก็บไปได้อีก39ล้านดอลลาร์นะคะส่งให้รายได้รวมจากการเข้าฉายใน 4,000 กว่าโรงในสหรัฐและแคนาดาทำเงินไปแล้วกว่า854ล้านดอลลาร์ขึ้นแทนเป็นหนังประเมินสูงสุดตลอดการอันดับที่3ในตลาดอเมริกาเหนือค่ะเป็นรองเพียง Avengers Endgame และ Star Wars The Force Awakens เท่านั้นส่วนรายได้รวมทั่วโลกตอนนี้ก็ทะลุ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมคว้าตำแหน่งหนังทำเงินสูงสุดประจำปีนี้ไปครองได้สำเร็จทีนี้เรามาดูหนังมาแรงอีกเรื่องของซัมเมอร์ปีนี้กันนะคะก็คือ The Odyssey ค่ะผลงานของผู้กำกับมากฝีมือคริสโตเฟอร์โนแลนนอกจากจะขึ้นแท่นเป็นหนังพันล้านแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยสามารถเก็บรายได้ไปได้อีก 19.5 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนรายได้ทั่วโลกก็กวาดไปแล้วกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ยังกลายเป็นผลงานที่ทำเงินสูงสุดของโนแลนด้วยทั้งในตลาดอเมริกาเหนือและทั่วโลกค่ะความสำเร็จของ2ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะคะทั้ง Spider-Man Brand New Day และ The Odyssey เรียกว่าพาการจับมือดึงคนดูเข้าโรงหนังได้เป็นจำนวนมากค่ะจนทำให้ตลาดหนังซัมเมอร์ในอเมริกาเหนือปีนี้เนี่ยกลับมาคึกคักอีก

0: ครั้งโดยล่าสุดสามารถทำรายได้ทะลุ 4,400 ล้านดอลลาร์แซงหน้าสถิติเดิมในปี2023ที่กระแสหนังบาร์บี้แล้วก็ออปเปนไฮเมอร์เคยทำไว้ที่ราว 4,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็นับเป็นฤดูกาลหนังซัมเมอร์ที่ทำเงินสูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังโควิด-19 เป็นต้นมาค่ะมาต่อกันที่ข่าวหนึ่งกันบ้างเรียกได้ว่าประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยสร้างความประหลาดใจให้ว่าเอ๊ะกลืนน้ำลายหรือเปล่านะคะสำหรับเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนค่ะระยุกและ Duchess and Success นะคะที่ประกาศว่าเตรียมจะย้ายครอบครัวกลับมาสหราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งหลังเคยประกาศหันหลังให้ราชวงศ์เมื่อ6ปีที่แล้วค่ะเคยเป็นปรากฏการณ์ใหญ่จนสื่อเมืองผู้ดีบัญญัติคำศัพท์อย่าง Royal Exit หรือว่า Mexit นะคะเพื่อใช้สื่อถึงการออกแถลงการเมื่อปี2020ในการประกาศหันหลังให้ราชวงศ์อังกฤษและย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกน The Duke และ Duchess แห่ง Sussex ค่ะซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความขัดแย้งของราชวงศ์อังกฤษแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือรายงานข่าวจากสื่อเมืองผู้ดีนะคะ The Daily Telegraph ออกมาปูดข่าวค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยเตรียมจะย้ายจากสหรัฐกลับมาอังกฤษในสิ้นเดือนนี้ซึ่งทางด้านสำนักข่าวหลักอย่าง BBC นะคะยังยืนยันข้อมูลว่าทั้งคู่ได้ลงทะเบียนโรงเรียนที่อังกฤษให้กับลูกๆก็คือเจ้าชายอาชีแล้วก็เจ้าหญิงลิลิเบธและมีกำหนดเปิดเทอมวันแรกในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แล้วซึ่งทางครอบครัวก็จะเข้าพักอาศัยณบ้านพักส่วนตัวนอกกรุงลอนดอนค่ะรายงานข่าวยังระบุอีกว่าด้านพระราชบิดานะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ทรงได้รับการแจ้งประสานงานเกี่ยวกับแผนการตัดสินใจครั้งนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองแต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆนะคะโดยสถานะของเจ้าชายแฮร์รี่และดัชเชสเมแกนในการย้ายกลับมาครั้งนี้จะยังคงเป็นในฐานะบุคคลธรรมดาและไม่ใช่สมาชิกราชวงศ์ที่ปฏิบัติราชการค่ะการเปลี่ยนการตัดสินใจขั้นแตกหักในอดีตครั้งนี้สื่ออังกฤษส่วนหนึ่งมองว่ามีหลายปัจจัยค่ะโดยแจ็ครอยสตันหัวหน้าผู้สื่อข่าวราชวงศ์ของ Newsweek วิเคราะห์ว่าเจ้าชายแฮร์รี่เริ่มหมดความสนใจในอเมริกาเห็นได้จากการที่เจ้าชายแฮร์รี่ไม่ได้พูดถึงอเมริกาในแง่บวกเลยตั้งแต่หลังการเลือกตั้งที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งก็มีนโยบายขัดแย้งกับจุดยืนส่วนตัวของพระองค์ค่ะนอกจากนี้ยังอาจเป็นผลมาจากโครงการสื่อต่างๆของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนในสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทั้งในแง่ผู้ชมและการเข้าถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญากับ Netflix ที่เคยเซ็นไว้ในปี2020ก็ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนดีลใหม่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่ทั้งคู่ต้องการด้วยนอกจากนี้ยังอาจมีประเด็นค่ะที่เจ้าชายแฮร์รี่ต้องการจะใช้เวลากับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ที่กำลังทรงรับการรักษาโรคมะเร็งให้มากขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์นะคะอย่างซาร่าฮิวสตันชี้ว่ากรณีนี้ถือเป็นเรื่องกระทันหันอย่างมากค่ะเพราะว่ามีการปกปิดข้อมูลจนนาทีสุดท้ายและทั้งคู่ยังต้องจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยเองแล้วก็การที่แฮร์รี่ยังคงดำเนินงานการกุศลในอังกฤษอย่างต่อเนื่องก็อาจทำให้เขามีสถานะกึ่งทำงานให้ราชวงศ์อยู่ดีค่ะประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำจริงๆนะคะสำหรับราชวงศ์อังกฤษไม่รู้จะเอามาเป็นซีรีส์ได้อีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่านะ
1: รอดูนะคะขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
1: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวกรอดอกหลอกล่อ

0: มีน้อยมากเลยที่เราจะเห็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการน่ะถูกจับถูกลงโทษ
1: สามัญชนคนไทยตอนฉันคือปลวกกินภาษีวันอังคารที่25สิงหาคม21นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหา

ล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์ที่15สิงหาคม2569พบกับคุณเจษตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะประเมิน3ปัจจัยเหตุป่วนใต้3จังหวัดสมช.ชี้ไม่ใช่ BRN อย่างเดียวรัฐสั่งปรับปรุงงานด้านการข่าว
1: ยังไม่เลื่อนครม.สัญจรสงขลาแม้จังหวัดชายแดนใต้ยังไม่สงบจับตายกย้ายบิ๊กราชการกระทรวงมหาดไทยหรือไม
0: ่ผลิตเปิดหลักฐานคดีหัวสว.ไม่พักเผยประวัติการโทรโยงผู้ประสานงานสว.ย้ำกฎหมายไม่ได้เอาผิดเฉพาะผู้สมัคร
1: สหรัฐขยายมาตรการความบาดพุ่งเป้าประเทศคู่ค้าอิหร่านเตือนทุกชาติจะต้องตัดความสัมพันธ์มิฉะนั้นจะถูกโดดเดี่ยว
0: มีรายงานเหตุเพลิงไหม้ซ้ำภายในพื้นที่โรงงานหมิงตี้เคมีคอลเดิมที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากผู้ที่ลักลอบเข้าไปตัดเหล็กแล้วทำให้เกิดประกายไฟติดเศษโฟมกับวัสดุที่ตกค้างอยู่ชาวบ้านกังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากว่าในพื้นที่นั้นเคยเกิดเหตุระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี2564ค่ะเปลวไฟและกลุ่มควันสีดำปริมาณมหาศาลแบบนี้ค่ะพวยพุ่งขึ้นจากพื้นที่โรงงานหมิงตี้เคมีคอลเดิมภายในซอยกิ่งแก้ว21ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอบต.ราชาเทวะและอบต.บางพลีใหม่บางพลีใหญ่นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุพบว่าเพลิงลุกไหม้บริเวณเศษวัสดุและเม็ดโฟมใต้ถังเคมีเก่าขนาดใหญ่2ถังก็ต้องใช้น้ำและโฟมฉีดควบคุมเพลิงใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะก็ดับเปลวไฟได้ก่อนที่จะต้องฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อลดความร้อนสะสมต่อเนื่องอีกประมาณ20นาทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าจุดเกิดเหตุไม่ได้เกิดเพลิงไหม้จากสารเคมีที่ตกค้างอยู่ภายในถังแต่ว่าเป็นการไหม้ของเศษวัสดุพลาสติกและเม็ดโฟมที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่โดยคาดว่าอาจจะมีคนที่ลักลอบเข้าไปตัดเหล็กหรือว่าชิ้นส่วนโลหะภายในพื้นที่ร้างแล้วเกิดประกายไฟจากการตัดไปติดเศษวัสดุจนเป็นเพลิงไหม้ขึ้นมา
2: ก็เป็นเพลิงที่มันลุกไหม้จากกองวัสดุที่มันยังคงเหลืออยู่นะครับเป็นเศษพวกเศษโฟมเม็ดโฟมที่ยังเหลืออยู่ครับ
3: เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
2: แต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการลักลอบในการตัดมาแอบตัดเหล็กเอาไปขายครับเพราะว่ามันเคยเกิดประจำอยู่
0: หลังควบคุมเพลิงเจ้าหน้าที่ยังต้องฉีดน้ำลดความร้อนและเฝ้าระวังการปะทุซ้ำเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือบ้านเรือนประชาชนเสียหายส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะสำหรับพื้นที่โรงงานหมิงตี้เคมีคอลเดิมเคยเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อวันที่5กรกฎาคม2564ครั้งนั้นสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะคะมีผู้บาดเจ็บหลาย10คนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิตไป1นายหลังโรงงานหยุดกิจการพื้นที่ก็ยังมีเศษวัสดุและสิ่งตกค้างอยู่รวม

ทั้งมีรายงานการลักลอบเข้าไปตัดเข้าไปขโมยเหล็กเป็นระยะทำให้ชาวบ้านเขากังวลว่าพื้นที่โรงงานที่ยังมีวัสดุตกค้างและไม่มีการใช้งานอาจจะกลายเป็นจุดเสี่ยงให้เกิดเหตุซ้ำจึงเรียกร้องหน่วยงานที่

0: พอเมืองอ่างทองร่วมกับครูเวรตรวจค้นกระเป๋านักเรียนทุกคนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนค่ะเพื่อตรวจสอบอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆหลังมีผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งไม่ระบุตัวตนนะคะส่งข้อความลักษณะว่าจะก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนผ่านทางไลน์กลุ่มของนักเรียนค่ะก่อนจะมีการส่งต่อข้อความไปยังนักเรียนภายในโรงเรียนคณะครูก็สร้างความตกใจแล้วก็กังวลในเรื่องความปลอดภัยค่ะกระทั่งผู้บริหารทราบเรื่องนะคะจึงได้ประสานกับทางตำรวจร่วมกันตรวจสอบและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุภายในโรงเรียนโดยครูเวรระบุว่าแต่ละวันนะคะโรงเรียนก็จะจัดครูเวรนั้นมาคอยดูแลนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเป็นประจำอยู่แล้วแต่หลังมีการส่งข้อความดังกล่าวก็ทำให้โรงเรียนนั้นต้องมีการเพิ่มมาตรการความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่ผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลานก็บอกว่าทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อเย็นวันนี้กรณีที่เกิดขึ้นก็คาดว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นเด็กแล้วก็กระทำไปด้วยความคึกขนองพร้อมกับชื่นชมโรงเรียนที่ไม่ประมาทและยกระดับมาตรการความปลอดภัยทันทีหลังทราบเรื่องค่ะ
1: ผมโพสเล่นๆนะแต่เราก็ป้องกันไว้ดีแล
0: ้
1: ว
0: ค่ะ
1: วิ่งอะไรวิ่ง
2: เราจะสู
1: ้แล้วก็สู
0: ้
1: ใครวิ่งก่อนก็หาที่พักไอ้ที่กำบัง
0: ค่ะ
1: คิดว่าตามไม่ได้เพราะเป็นอวตารทั้งหมดเลยแต่คิดว่าคนที่มาต่อในโพสต์น่าจะรู้จักกันทั้งหมด
0: ในวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนก็เรียกประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุแล้วก็ดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนค่ะเบื้องต้นนะคะก็ดำเนินการแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นแล้วขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนนะคะว่าการนำสิ่งเทียมอาวุธปืนมาใช้ข่มขู่หรือว่าหลอกให้ผู้อื่นนั้นเกิดความกลัวแม้ว่าจะไม่ใช่อาวุธปืนจริงนะคะก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีได้ค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็ได้มีการประชุมเพื่อลงมติด้วยการขานมติรายบุคคลนะคะในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้ว่าจะเห็นชอบในการส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ปี67ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่นะคะหลังจากที่พิจารณารายละเอียดทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะ
3: มันก็น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายค้านยืนยันปฏิทินการเมืองด้วยการยื่นยัตติซักถามก่อนที่จะเปิดซักฟอกตามบทบาทหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ค่ะส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตอนนี้ท่าทีดูจะเปลี่ยนไปนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ยอมรับการตรวจสอบแล้วติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ถ้าจะวิเคราะห์จากบริบทที่กกต.โดนแรงกดดันก็น่าจะใช่ค่ะหรือจะวิเคราะห์จากเหตุสุ่มเสี่ยงของรัฐบาลเองด้วยก็น่าจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะท่าทีของนายกอนุทินจึงเปลี่ยนไปโดยยอมรับการตรวจสอบแล้วและฟังดูจะเตรียมประเด็นชี้แจงซักฟอกเอาไว้แล้วด้วยโดยเฉพาะประเด็นหัวเลือกสว.ค่ะ
1: คำว่าหัวสว.เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขามีข้อสงสัยถึงที่มาของวุฒิสมาชิกในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภามันเป็นคนละสถาบันกันสำหรับรัฐบาลวุฒิสภาคือหนึ่งสถาบันซึ่งอยู่ในภาคนิติบัญญัติเราไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วเหมือนรัฐบาลกับภาคตุลาการใช่ไหมฮะกับภาคนิติบัญญัติเราเป็นสามเสาหลักของอธิปไตยของประเทศไทยแต่เราไม่ได้ก้าวก่ายไม่ได้มีความยินดียินร้ายที่จะไปก้าวล่วงหรือว่าไปกำหนดสิ่งใดๆข้ามเศร้าได้นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องคำว่าหัวสวเนี่ยการใช้คำว่าหัวสวมันก็เป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวว่ากล่าวให้ร้ายนะครับกระบวนการนี้ซึ่ง

0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นถ้ามีการหัวสวจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะแต่ว่าพวกผมไม่ได้เกี่ยวข้อง
1: ถ้าโยนประเด็นไว้ว่าหัวเลือกสว.เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่ใช่แค่จะอ่านเกมว่านายกอนุทินจะตอบข้อซักฟอกของฝ่ายค้านและตอบเท่าที่จะตอบได้หากประเด็นนี้อยู่ในยติซักฟอกหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยเท่านั้นนะคะแต่ประเด็นหัวเลือกสว.กำลังเป็นประเด็นในความสนใจของสังคมและกำลังเป็นประเด็นที่กระทบต่อกกต.รวมถึงกระทบต่อรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยด้วยเพราะฉะนั้นทางเลือกที่เหลืออยู่ก็ควรตอบข้อซักฟอกค่ะโดยเฉพาะจะไม่เกี่ยวข้องด้วยอย่างไรก็ตามนี่คือปมที่ทำให้นายอนุทินมีท่าทีที่เปลี่ยนไปจากเดิมจากเดิมที่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงล่าสุดกลับแสดงท่าทีพร้อมจะตอบข้อซักฟอกนั้นทางนึงคือรู้แล้วล่ะค่ะว่าการซักฟอกอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกทางนึงคือรู้แล้วแหละว่าเรื่องอยู่ในมือของศาลฎีกาแน่นอนค่ะโดยล่าสุดมีรายงานนะคะว่ากกต.พิจารณาสำนวนเสร็จสิ้นแล้วเสร็จตั้งแต่18สิงหาคมที่ผ่านมาและเพื่อให้กกต.แต่ละคนนำสำนวนไปพิจารณาศึกษาพร้อมเขียนมติของตัวเองก่อนมาขานมติเป็นรายบุคคลโดยในการประชุมวันที่28สิงหาคมนี้ภายใต้ข้อพิจารณา7ข้อด้วยกันค่ะ7ข้อที่ว่านี้ความผิดหนึ่งก็คือความผิดตามกฎหมายการได้มาซึ่งสว.โดยกรรมาธิการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.และสองคือผู้สมัครยินยอมให้กลุ่มบุคคลที่ว่านี้ล่ะค่ะช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.สามผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดซึ่งหมายถึงระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวค่ะสี่มีการเสนอสัญญาว่าจะให้หรือเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนค่ะ 5. มีการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนค่ะ 6. มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัคร 7. ผู้มีสิทธิ์เลือกรับเลือกแล้วก็ยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตัวเองและผู้อื่นเพื่อเลือกหรือไม่เลือกค่ะข้อสังเกตเพิ่มเติมค่ะว่าการลงมติของกกต.ในวันศุกร์นี้นอกจากจะขานลงมติเป็นรายบุคคลแล้วยังต้องเปิดการลงมติผู้ที่ได้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลด้วยค่ะด้วยคณะกรรมการชุดนี้ก็คือ DSI กับกกต.ลงมติส่งฟ้อง229คนเป็นสว.ปัจจุบันอยู่138คนและกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายของพรรคการเมืองอีก91คนขณะที่ขั้นตอนการพิจารณาสำนวนของกกต.มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดเพื่อเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมกกต.ชุดนี้มีมติยกคำร้องด้วยมติ5ต่อ2เสียงชี้ว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลความผิดแต่ถ้าประเมินจากข้อกล่าวหาที่ตั้งไว้ให้พิจารณาศึกษาไม่น่าจะเป็นไปตามคณะกรรมการชุดหลังนะคะแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปตามคณะกรรมการชุดแรกทั้งหมดด้วยแต่ไม่ว่าวันศุกร์นี้มติกกต.จะออกมาทางไหนก็ตามค่ะประเด็นหัวเลือกสว.ถ้ากกต.ยกคำร้องไปแล้วในเวทีซักฟอกนายกอนุทินหรือว่ารัฐมนตรีก็จะนำมาอ้างอิงความชอบด้วยกฎหมายได้ค่ะและถ้าส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งฟันธงยิ่งตอบข้อซักฟอกได้ชัดมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรื่องอยู่ในศาลฎีกาอยู่แล้วค่ะแต่ระหว่างคดีหัวเลือกสว.กับคดีบัตรเลือกตั้งประเมินแล้วคดีบัตรเลือกตั้งน่าจะมามีคำชี้แจงออกมาก่อนนะคะซึ่งอาจหมายความว่าการซักฟอกด้วยประเด็นหัวเลือกสว.อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณสาวรักษ์ค่ะ
3: ค่ะแต่ถึงอย่างไรแล้วก็ใกล้ที่จะได้ข้อสรุปแล้วนะคะสำหรับคดีหัวสว.ของการพิจารณาของกกต.หลังจากที่มีรายงานว่ากกต.เตรียมประชุมลงมติในวันที่28สิงหาคมนี้ว่าจะส่งสำนวนคดีนั้นให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่นะคะแต่ว่าการลงมติครั้งนี้นะคะก็มีการคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มว่าการพิจารณาน่าจะเป็นรายบุคคลจากผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนค่ะขณะที่ก่อนที่จะถึงวันชี้ชะตาก็เกิดข้อถกเถียงทางกฎหมายขึ้นค่ะหลังจากที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ระบุว่าหากจะส่งคดีให้กับศาลฎีกานั้นต้องเข้าองค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญ

0: มูลมาตรา226ถึง3ข้อ1ก็คือผู้กระทำต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง2ต้องเป็นการทุจริตเพื่อประโยชน์ของตัวเองและ3ต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมค่ะซึ่งคำอธิบายนี้ก็ทำให้เกิดคำถามตามมานะคะว่ากกต.กำลังอธิบายหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหรือกำลังวางกรอบที่จะทำให้การส่งคดีไปศาลนั้นทำได้ยากขึ้นค่ะล่าสุดทางศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ออกมาโต้แย้งว่าการพิจารณาคดีหัวสว.ไม่ควรดูเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา226ค่ะแต่ว่าต้องดูพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา62ด้วยซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องสว.โดยอธิบายง่ายๆก็คือว่ารัฐธรรมนูญมาตรา226ระบุว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นกกต.ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแต่พ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.มาตรา62ใช้ถ้อยคำที่กว้างกว่าโดยระบุถึงผู้สมัครหรือผู้ใดและกรณีที่รู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นซึ่งทำให้การเลือกมีได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมจุดนี้นะคะอาจารย์ปริยามองว่ามีความสำคัญค่ะเพราะหากตีความตามมาตรา226เพียงอย่างเดียวอาจต้องพิสูจน์ว่าการกระทำของบุคคลอื่นนั้นเป็นการทุจริตค่ะแต่ตามมาตรา62หากมีหลักฐานว่าการกระทำของบุคคลอื่นทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมและผู้สมัครรู้เห็นก็อาจเข้าองค์ประกอบที่ต้องส่งศาลฎีกาได้ดังนั้นอาจารย์ปริญญาจึงทักท้วงนะคะว่าการพูดถึงมาตรา226เพียงมาตราเดียวเนี่ยอาจจะไม่ครบสาระสำคัญของกฎหมายที่ใช้กับการเลือกสว.และก็ย้ำว่ากกต.ทั้ง7คนนั้นควรพิจารณาจากหลักฐานและข้อเท็จจริงค่ะไม่ใช่เหตุผลอื่นในการตัดสินใจว่าจะส่งหรือไม่ส่งคดีค่ะขณะที่ทางฝ่ายค้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็มีความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันในเรื่องของการตีความว่าผู้ถูกกล่าวหาต้องเป็นผู้สมัครสว.เท่านั้นโดยนายพฤทธิ์ชี้ว่ามาตรา62ใช้คำว่าผู้สมัครหรือผู้ใดความหมายก็คือไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้สมัครสว.แต่รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำด้วยหากมีหลักฐานว่าการกระทำนั้นทำให้การเลือกเนี่ยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมนอกจากนี้นะคะยังยกข้อสังเกตว่าในอดีตเนี่ยกกต.ก็เคยส่งคดีให้กับศาลฎีกาในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงเห็นว่าสถานะของบุคคลไม่ควรที่จะถูกนำมาเป็นข้อจำกัดในการพิจารณาคดีค่ะและล่าสุดนะคะนายพฤทธิ์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เปิดประวัติการโทรเพิ่มเติมค่ะโดยมีการตั้งคำถามว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของก็คือนายชลัดรัชกิจประการเนี่ยถึงโทรคุยกับ19สว.ถึง62ครั้งในช่วงเลือกสว.นะคะโดยนายพฤทธิ์ก็ได้มีการเปิดข้อมูลทางโทรศัพท์ที่อ้างว่าอยู่ในสำนวนคดีหัวสว.ก็พบว่ารัตนาเบาะถ้ำโทรคุยติดต่อกับสว.อย่างน้อย19คนรวม62ครั้งด้วยกันในช่วงวันที่21มิถุนายนถึงวันที่9กันยายนปี67ซึ่งช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงของการคาบเกี่ยวการเลือกสว.และช่วงเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ของสว.โดยตั้งข้อสังเกตว่าด้วยจำนวนความถี่และช่วงเวลาของการติดต่ออาจสะท้อนได้ว่ารัตนานั้นมีบทบาทค่ะบทบาทในการเป็นผู้ประสานงานกับสว.โดยเฉพาะกับกลุ่มสว.สีน้ำเงินและก็ย้ำว่าเรื่องนี้นะคะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจุดที่นายพฤทธิ์นำมาเชื่อมโยงก็คือรัตนาเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของนายชลัดรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในช่วงปี66ถึง68ค่ะจึงเรียกร้องให้นายชลัดนั้นชี้แจงเรื่องนี้ต่อสาธารณะว่ารัตนาทำหน้าที่อะไรเหตุใดจึงติดต่อสว.จำนวนมากและมีการมอบหมายให้ประสานงานกับสว.หรือไม่แล้วก็ยังถามถึงข้อกล่าวอ้างว่ามีการนัดหมายสว.จำนวนมากที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพด้วยหลังการเลือกสว.และก็ถามว่านายชลัดเคยเข้าร่วมประชุมหรือไม่และเข้าร่วมในนามส่วนตัวหรือว่าในนามพรรคนะคะทั้งนี้นะคะนายพฤทธิ์ก็ยังย้ำว่าพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.มาตรา62ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้สมัครหรือสว.หากผู้ใดมีส่วนทำให้การเลือกนั้นไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมก็สามารถที่จะถูกดำเนินการได้ขณะที่มาตรา76กำหนดความผิดสำหรับนักการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคที่เข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครสว.ค่ะ
1: แต่ผมคิดว่าสาระสำคัญณเวลานี้เนี่ยมันคงไม่ใช่ว่ากกต.จะลงมติวันศุกร์หรือวันจันทร์นะครับแต่ว่ากกต.จะลงมติอย่างไรนะครับและผมต้องย้ำว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยกกต.ไม่ควรมาทำหน้าที่เป็นศาลเสียเองนะครับกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ในการมาวินิจฉัยจนสิ้นข้อสงสัยว่ามีใครกระทำความผิดหรือไม่ แต่มาตรา62ของพ.ร.ป.การเลือกส.ว.ระบุไว้ชัดว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า

0: การกระทำการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยกกต.มีหน้าที่ต้องส่งเรื่องดังกล่าวไปที่ศาลฎีกานะครับเพื่อให้พิจารณาว่ามีใครกระทำความผิดหรือไม่นะครับแล้วผมคิดว่าหากกกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเนี่ยผมมีความเห็นว่าหลักฐานนะครับทางที่ทางเราได้เปิดเผยทางภาคประชาชนได้เปิดเผยต่อสาธารณะรวมไปถึงหลักฐานอีกจำนวนมากที่เราเชื่อว่าอยู่ในมือของกกต.อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเหตุเพียงพอที่จะกกต.จะสั่งฟ้องไปที่ศาลนะครับสิ่งที่เรามีความกังวลใจตอนนี้ก็คือว่ากกต.จะมีการตัดตอนให้เรื่องนี้เนี่ยไปไม่ถึงเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
1: ไปดูมุมมองของนายเทพไทยเสนาพงศ์บ้างอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชซึ่งตอนนี้ก็เป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองไปแล้วนะคะก็มองเรื่องนี้ในมิติทางการเมืองว่าการที่เลขาธิการกกต.นั้นได้หยิบองค์ประกอบ3ข้อของมาตรา226ขึ้นมาอธิบายเนี่ยอาจจะเป็นการปูทางรองรับการไม่ส่งคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาหรือไม่ค่ะทางด้านนายสุภชัยใจสมุทรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าการกล่าวหาคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องมีหลักฐานที่ชี้ถึงการกระทำผิดเป็นรายบุคคลไม่ใช่เพียงการนำความสัมพันธ์หรือว่าเครือข่ายเนี่ยมาเชื่อมโยงกันและก็เรียกร้องนะคะให้ระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่ทำกับใครมีเจตนาอะไรและผิดกฎหมายข้อใดค่ะขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามกลับว่าสำนวนเนี่ยหลุดออกมาได้อย่างไรใครเป็นคนปล่อยใครรับและใครเผยแพร่พร้อมกับย้ำว่าคำให้การไม่ใช่คำพิพากษาและก็ไม่ควรนำข้อมูลบางส่วนนั้นมาตัดสินคนในสังคมก่อนที่กระบวนการทางกฎหมายนั้นจะสิ้นสุดค่ะ
2: ตอนนี้มีหลากหลายประเด็นจริงๆค่ะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายกันด้วยก่อนหน้าที่กกต.จะมีการประชุมแล้วก็ชี้กันว่าสรุปแล้วจะส่งศาลรัฐธรรมนูญในส่งศาลฎีกาในฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะในคดีที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกล่าวหาทุจริตหัวเลือกสว.ยังไงบ้างพูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์มานิชจุมปาอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของเงื่อนไขการพิจารณาส่งคำร้องในเรื่องที่อาจจะตีความตามรัฐธรรมนูญกับตีความตามพ.ร.ป.
1: การได้มา
2: เรื่องสว.ด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์ในกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วมันน่าจะต้องใช้กฎหมายตัวไหนในการเป็นเกณฑ์ว่าจะส่งใครเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกามั่งอะคะอาจารย
3: ์ครับมันก็ต้องประกอบกันทั้งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาต้องดู2ฉบับคู่กันเลยครับผมครับเพราะว่าดูฉบับใดฉบับหนึ่งไม่ได้เนื่องว่าหลักการนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยเขาก็จะไม่เขียนอะไรกันยาวนะรายละเอียดเนี่ยก็ให้ไปขยายความในกฎหมายที่เป็นประกอบรัฐธรรมนูญนั่นคือหลักการที่เรายึดมา29ปีตั้งแต่เรามีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวันเนี้ยที่มีปัญหาในการตีความเพราะว่าถ้าเรามองแต่รัฐธรรมนูญมาตรา26เนี่ยมาตรา226เนี่ยมันก็อาจจะมองไปมุมหนึ่งแต่ถ้าไปดูนะฮะมาตรา62เนี่ยครับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งวิธีเลือกสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยคำตอบก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าก็ต้องดูทั้งเนี่ย2ฉบับเนี่ยประกอบกันนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วในอดีตที่ผ่านมาค่ะมีการพิจารณาทั้ง2ฉบับประกอบกันด้วยหรือเปล่าอะคะ
3: เพราะว่ากรณีเกี่ยวกับการหัวเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่มีกรณีที่เป็นมาตรฐานอะไรออกมานะครับเพราะว่าในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะใช้อำนาจในการส่งไปเนี่ยนะครับพอเขาจะส่งไปที่ศาลฎีกา
1: ครับ
3: ซึ่งก็เป็นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไม่ใช่ศาลฎีกาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะต้องใช้องค์คณะถึง9คน
1: นะ
3: ครับแต่ว่าอันนี้คือเมื่อรัฐมนตรีใช้คำว่าศาลฎีกาหมายถึงศาลฎีกาแบบปกติซึ่งองค์คณะ3คนถ้าจะเข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยที่กล่าวหานะครับการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเนี่ยนะฮะปปช.ก็จะหรืออัยการเนี่ยจะส่งไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็ต้องไปคัดนะฮะเลือก9ท่านมาพิจารณาเฉพาะคดีแต่ถ้าเป็นคดีประเภทอื่นนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับจริยธรรมหรือกรณีคดีเกี่ยวกับการหัวเลือกตั้งอะไรเนี่ยครับในการเลือกเนี่ยจะเป็นศาลฎีกาธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีที่ขึ้นศาลฎีกานะครับที่ตัดสินส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นบรรทัดฐานในเรื่องนี้แต่ว่าเวลาถ้าเราใช้คำว่า ดูแล้วเนี่ยจะครบองค์ประกอบไหมนะฮะในการจะเสนอเรื่องไปต่อที่ศาลฎีกาประเด็นอยู่ที่ว่าคำว่าองค์ประกอบในทางกฎหมายนะครับมันก็ต้องเขียนไว้ในตัวบทกฎหมายนะซึ่งหากไปดูกันเฉพาะรัฐธรรมนูญนะครับนะมันก็จะเห็นว่าเอ๊ะเขาก็ใช้แต่คำว่าอะไรฮะกรณีที่ผู้รับเลือกใดนะฮะกระทำการทุจริตในการเลือกตั้งในการเลือกนะฮะหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นมันมีแต่คำว่าอะไรฮะผู้สมัครรับเลือกน
1: ะ
3: ผู้ใดนะฮะก็มีคนแสดงความเห็นว่านะฮะก็ผู้ใดผู้สมัครผู้รับเลือกเท่านั้นคนอื่นเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการกระทำของคนอื่นเนี่ยก็ไม่เข้าข่ายองค์ประกอบแต่ว่าถ้าไปดูมาตรา62เนี่ยครับของกฎหมายของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาใช้คำว่าผู้สมัครนะผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกคำค่อนข้างจะชัดนะครับว่าผู้ใด
2: กระทำ
3: การอันเป็นการทุจริตในการเลือกแล้วก็ในวรรคเดียวกันนั้นเนี่ยบอกว่าอะไรฮะให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นผู้นั้นก็คือผู้ใดแต่ว่าถ้าดูตาม62ประกอบด้วยนะครับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที
1: ่เป็นผู้สมัคร
3: ใจเข้าไปในการเลือกนะฮ
1: ะ
3: แต่ว่ารวมถึงอะไรฮะผู้ใดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดว่าในองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนดนะครับผู้อื่นก็ได้คือผู้ใดเนี่ยที่อะไรฮะจะทำการทุจริตในการเลือกตั้งนะแต่จุดสำคัญจะอยู่ว่าแต่ถ้าจะไปเพิกถอนสิทธิ์เนี่ยของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยฮะก็คงต้องไปดูว่าอะไรฮะไอ้แล้วท่านนั้นเนี่ยมีส่วนรู้เห็นไหม
1: ค่ะ
3: แต่ใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการในการทุจริตในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรหรือการหัวเนี่ยนะฮะตัวคนนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการเลือกเนี่ยครับนะตัวพวกนั้นก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง มันก็ค่อนข้างชัดนะครับจากลายลักษณ์อักษรเนี่ยเมื่อดูประกอบกันว่านะฮะไม่ได้จำกัดนะฮะว่าจะต้องเป็นผู้ที
2: ่เป็นคนสมัคร
3: กระบวนการเลือกใช่ครับครับ
2: ค่ะทีนี้ในสิ่งที่มีการพูดกันถึงก่อนหน้านี้ค่ะที่เลขากกต.เองก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าดูตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยจำเป็นจะส่งเฉพาะตัวผู้สมัครเท่านั้นอันนี้มีการตีความในแง่ของการดำเนินการว่าอาจจะเป็นทางลงให้ด้วยหรือไม่ว่าจะได้ไม่ต้องส่งทั้งหมดทั้งกระบวนความที่มีข้อสงสัยกันว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นโดยเฉพาะคนในทางพรรคการเมืองอันนี้สามารถมองในแง่นี้ได้ไหมคะอาจารย์
3: คือถ้าท่านให้สัมภาษณ์อย่างนั้นเนี่ยครับเพราะว่าคำที่มีประเด็นปัญหาเนี่ยเพราะว่าในข่าวเนี่ยไปใช้คำว่าเท่านั้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเท่านั้นเนี่ยในความเห็นท่านก็แปลว่าคนอื่นท่านจะไม่ส่งถูกไหมครับนะแต่บังเอิญว่าท่านเนี่ยเป็นเลขาท่านไม่ใช่คณะกรรมการการเลือกตั้งการลงมติเนี่ยเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกไหมครับ
2: ค
3: ่ะแล้วก็เวลาเขาประชุมกันเนี่ยครับมันก็คงไม่มีฝ่ายเลขาที่ไหนอะฮะชงแต่มาตรา226ในรัฐธรรมนูญมันก็ต้องเลยฮะจับมาตรา62เนี่ยของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าไปด้วยซึ่งถ้าท่านดูเนี่ยมาตรา62เนี่ยครับมันก็เขาก็ให้เสนอคนอื่นนะครับไม่งั้นเขาไม่ใช้คำว่าอะไรฮะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นแต่ผู้นั้นก็คือผู้ใดดังนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่อะไรฮะมันจะชงไปทั้งหมดที่อะไรฮะทุจริตในการเลือกตั้งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะอะไรฮะตัวผู้ที่เข้ารับเลือกเท่านั้น
1: คร
3: ับผมนะ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดภาพมีการประเมินจากพยานหลักฐานที่ทางฝ่ายค้านคุณพริษหรือทางไอลอออกมาเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเส้นเงินหรือว่าพยานบุคคลรวมถึงประวัติการโทรล่าสุดอาจารย์มาว่ามีน้ำหนักมากพอที่กกต.นั้นจะส่งต่อคดีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไหมคะ
3: คือในกฎหมายนะครับเขาใช้คำว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นี่คือมาตรฐานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องพิจารณาในวันศุกร์นี
1: ้ค่ะ
3: ตามข่าวที่บอกว่าเขาจะมีมติกันเนี่ยนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ต่ำกว่านั้นเล็กน้อยคือมีเหตุอันควรสงสัยปกติเนี่ยถ้ามีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเริ่มต้นสืบสวนอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าอะไรฮะได้พยานหลักฐานมาแล้วเนี่ยครับว่าอะไรฮะจะเห็นควรส่งศาลฎีกาหรือไม่มาตรฐานพยานหลักฐานก็จะขยับขึ้นมาสักเล็กน้อยคือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแต่ว่า ไม่ต้องชัดแจ้งเหมือนคดีอาญา

0: นื่องจากว่าคดีเนี้ยไม่ใช่คดีอาญาเป็นคดีเกี่ยวกับในระบบกฎหมายมหาชนคือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากกต.ท่านก็ต้องส่งแล้วพอท่านส่งแล้วนะครับในกฎหมายก็จะเขียนว่าให้ศาลฎีกาเนี่ยยึดสำนวนปปช.เนี่ยเป็นหลักแต่กฎหมายก็เปิดทางให้ศาลฎีกาเนี่ยสามารถไต่สวนเพิ่มเติมได
1: ้
0: มันก็ถ้าอ่านอย่างนี้ก็แปลว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องฟันธง 100% ว่าอะไรฮะชัดแจ้งแต่มีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าท่านก็ต้องนะฮ
1: ะ
0: ท่านก็ต้องส่ง
1: ค่ะ
0: แล้วศาลท่านก็ไปตรวจสอบดูอีกทีนึงว่าเออไอ้ควรเชื่อได้ว่าเนี่ยท่านเชื่อมั้ยท่านไม่เชื่อเนี่ยท่านก็สามารถนะฮะไต่สวนเนี่ยพยานเพิ่มเติมได้แต่ว่าถ้าจะถามว่าอาญาหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยมันจะถึงระดับมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามั้ยผมก็มีข้อจำกัดสำคัญนะก็ไม่ใช่คณะกรรมการชุดที่26อนุกรรมการชุดที่26ผมก็ไม่ใช่ชุดที่36ถูกไหมฮ
1: ะ
0: แล้วผมก็ไม่ใช่ฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะได้เห็นทั้งเลยฮะทั้งสำนวนถูกไหมฮ
2: ะ
0: แต่เราเห็นเฉพาะที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะครับถ้ายกตัวอย่างถามว่าแล้วเท่าที่เป็นข่าวเนี่ยแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เป็นข่าวเนี่ยมันอยู่ในสำนวนจริงเนี่ยมันถือว่าอยู่ในระดับอะไรฮะมีหลักฐาน
1: อันควรเชื่อได้ว่า
0: ไหมนะครับอันเนี้ยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าแม้กระทั่งนะครับประเด็นง่ายๆนะครับที่มีการนำเสนอกันมาแล้วเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนที่มันมีลักษณะอะไรฮะโพยการลงคะแนนแบบการบล็อกอะไรฮะบล็อกโหวตที่อะไรฮะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเป็นอะไรกันแล้วมันมีอะไรฮะนักสถิติเขามาบอกว่าอะไรฮะโอกาสที่มันจะเหมือนกันขนาดนี้เนี่ยโอ้ได้ไม่รู้อะไรฮะมีเพียงอะไรฮะเหมือนเสี้ยวนิดเดียวถูกไหมฮะ
1: คือ
0: ถ้ามันมีอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นหมายเลขชุดเนี่ยแล้วไม่มีอะไรหักล้างถูกไหมฮะว่าอะไรฮะความน่าจะเป็นเหล่านี้มันก็ควรจะต้องถือว่าอะไรฮะ
1: ม
0: ีพยานหลักฐาน
1: ควรเชื่อได้ว่า
0: หรือไม
1: ่
0: นะครับเพราะว่าถ้าเราลองนึกดูตามวิญญาณชนทั่วไปอ
1: ะ
0: ถ้าเราต่างคนต่างพิจารณาเองเราต่างคนต่างเลือกถูกไหมฮะมันก็เกิดขึ้นได้ยากมากที่อะไรฮะรูปแบบของการเลือกเนี่ยมันจะไปเหมือนอะไรฮะเหมือนกันจำนวนมากขนาดนั้นถูกไหม
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมากขนาดนั้นมันก็ต้องถือว่าอะไรฮะมีเหตุผลการควรเชื่อได้ว่าน
1: ะ
0: ครับแต่ว่าแม้จะไม่ชัดว่าอะไรฮะบรรดาผู้ที่เขารับเลือกครั้งนั้นเนี่ยใครเป็นคนจัดการถูกไหม
1: ครับ
0: คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตีความว่าอะไรฮะคนอื่นเป็นคนจัดการถูกไหมคนนอกอะไรฮะคนนอกเนี่ยเป็นคนจัดการแล้วท่านจะบอกว่าอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนนอกเป็นคนจัดการก็อะไรฮะก็ไม่ต้องส่งเลยถ้าตีความอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดผลแปลกประหลาดนะครับนั้นบทบาทหน้าที่ของท่านที่จะต้องดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเพราะถ้าข้อที่จริงมันฟังได้ว่าอะไรฮะต่อให้มีคนนอกนะฮ
1: ะ
0: จะทำอย่างเงี้ยครับแต่มันก็มีอีกประโยคหนึ่งในกฎหมายนะครับว่าอะไรฮะผู้ที่เขารับเลือกเนี่ยรู้เห็นด้วยไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้คะแนนมันออกมาเป็นอะไรฮะเป็นแบบบล็อกโหวตอย่างไรครับคนที่รับเลือกเนี่ยจะไม่รู้ไม่เห็นเลยหรอครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าในอดีตเนี่ยเรามีแนวนะฮะคำตัดสินเนี่ยที่เขาอ้างกันว่าอะไรฮะถ้าจะไปลงคะแนนอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่ามันลงหลายมันต้องเลือกหลายคนถูกไหมถ้าเราจะจดโพยของเราเองเข้าไปเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่ถึงขั้นอะไรฮะทุจริตถูกไห
1: ม
0: แต่นั่นหมายความว่าเราต้องเป็นคนเลยฮะเราก็ดูอะไรฮะทำการบ้านมาถ้าเราเป็นผู้อะไรฮะสมัครที่จะเข้ารับเลือกเราว่าเนี่ยเราควรจะเลือกใครมันก็ต้องไปศึกษาประวัติถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเราต้องเลือกหลายคนในอะไรฮะในกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็จดไว้เอาเข้าอะไรฮะเอาเข้าไปประกอบการลงคะแนนมันก็อย่างเงี้ยก็ชอบด้วยเหตุผลถูกไหมครับ
1: ค
0: ่ะแต่ว่ามันจะบังเอิญถึงขนาดอะไรฮะจดตรงกันจำนวนมากมายขนาดนั้น
1: จ
0: ริงเหรอแล้วตอนออกมาเป็นแพทเทิร์นแล้วจะบอกว่าอะไรฮะหลักฐานอย่างเงี้ยไม่ควรเชื่อว่าเพราะเป็นการกระทำของคนอื่นแต่แล้ววัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งที่เขาประสงค์จะให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยมันก็หายไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่เห็นสำนวนทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวอะไรฮะสำนวนนั้นว่าอะไรฮะมันก็ดูทั้งทางซ้ายทางขวาต้องรวบรวมเพราะมันเป็นระบบการตรวจนะครับเพราะนั้นคนเห็นเนี่ยคือท่านกกต.
1: ค่ะ
0: นะครับเราเห็นบางส่วนเท่าที่เป็นข่าวเราก็บอกว่าถ้าข้อที่จริงที่เป็นข่าว
1: เนี่ย
0: มันควรในสำนวน
1: ก็อันควรเชื่อได้ว่านะ
0: อาจจะถือว่านะฮะควรเชื่อได้เว้นแต่ในสำนวนเนี่ยเขาจะไม่มีหลักฐานอื่นเนี่ยหักล้างคำตอบก็อาจจะเปลี่ยนไปได้
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้มันยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่มันเพิ่งจะปรากฏมานั่นก็คือในกรณีที่ทางไอลอว์เขาก็ออกมาบอกว่าถ้าเกิดเดี๋ยวรอดูว่าวันศุกร์นี้

0: มีคำวินิจฉัยมีการตัดสินออกจากกกต.ว่าอย่างไรถ้าหากว่าไม่มีการยื่นเรื่องของทั้ง200กว่าคนเนี่ยไปให้ศาลฎีกาในการพิจารณาด้วยเนี่ยก็อาจจะมีการนำหลักฐานทั้งหมด6-70,000กว่าหน้าที่มันประกอบในสำนวนออกมาเปิดกันเลยแบบนี้ค่ะอาจารย์อันนี้มันโดยข้อเท็จจริงแล้วมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันถูกต้องตามกฎหมายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อทางพรรคการเมืองเองก็ออกมาบอกแล้วว่าถ้าเปิดแบบนี้มันก็ไม่ใช่สิมันก็เป็นหลักฐานที่มันหลุดมาจากสำนวนอันนี้ก็อาจจะต้องมีการเอาผิดกันเกิดขึ้นด้วยอาจารย
1: ์อันนี้แหละครับที่เป็นปัญหาคือถ้าเรามองในแง่หนึ่งถูกไหมฮะการที่ภาคไอลอว์เอ่ยอะไรเอ่ยเข้ามาช่วยตรวจสอบเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างความโปร่งใสถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ามันจะถึงขั้นว่าอะไรฮะท่านมีสำนวนเหมือนชุดที่อยู่ในกกต.กำลังจะพิจารณาอยู่ในมือเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: มันเป็นปัญหาใหญ่ของระบบหรอครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ครับเรื่องมันยังไม่สิ้นสุดนะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องถือว่าอะไรฮะเป็นความลับถูกไหมแล้วไอ้ที่เป็นความลับเนี่ยมันหลุดไปข้างนอกได้อย่างไรล่ะครับ
2: ก็เป็นสิ่งที่คุณใจไทยก็ตั้งคำถามเหมือนกัน
1: มันก็ต้องทำแต่ว่ามันต้องแยกคนละเรื่องนะครับว
0: ่
1: าภาคประชาชนสามารถเข้ามาช่วยตรวจสอบได้ไหมคำตอบคือตรวจสอบได้ถูกไหมแต่การตรวจสอบนั้นเนี่ยมันจะมาเร็วขนาดนี้เลยเหร
0: อ
1: คือได้สำนวนก่อนเลยฮะก่อนกกต.เขาแล้วเสร็จถูกไหมฮะถ้าสังเกตดูนะครับระบบการตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องมาทีหลังนิดนึงถูกไหมฮะว
0: ่
1: าเช่นถ้าเกิดกกต.เนี่ยลงมติอะไรไปเรียบร้อยถูกไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ภาคประชาชนเนี่ยหรือเราท่านอยากดูว่าอะไรฮะหลักฐานมันเป็นไงเนี่ยพอเรื่องมันจบจากกกต.เราก็อะไรฮะขอให้เขาเปิดแล้ว
0: เปิดหลักฐาน
2: ใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารได้
1: กฎหมายข้อมูลข่าวสารแต่อันนั้นคือต้องให้เขาทำงานไปก่อนนะต้องให้เสร็จแต่วันเนี้ยมันยังไม่เสร็จนะอันน
0: ี้
1: คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะว่าอะไรฮะประชุมยังไม่เสร็จนะอยู่ในห้องประชุมเอกสารประชุม
0: เอกสารออกมาแล้ว
1: ออกหมดเรียบร้อยแล้วแล้วอันเนี้ยถามว่าที่มันมีความเสียหายคืออะไรเพราะการพิจารณาเรื่องเหล่านี้นะครับมันยังไม่สิ้นสุดเอกสารมันหลุดไปเนี่ยแต่ว่าหลุดไปบางส่วนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนอื่นเขาเสียหายได้ถูกไหมครับ
0: คือ
1: ในการในระบบการสืบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยมันก็ต้องดูซ้ายดูขวาดูข้อกลางอะไรนะเอามาอยู่ในสำนวนถูกไหมถ้าอันเนี้ยมันยังไม่สิ้นสุดไปที่กกต.วันศุกร์แล้วสมมติถูกไหมเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะไปดูเพิ่มสิจะมีอะไรเพิ่มของรายนี้เขาก็กลับไปทำแต่อะไรฮะถ้าปรากฏว่าเอกสารนั้นเนี่ยก่อนที่กกต.จะสั่งให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ย
0: ออ
1: กไปคนที่อยู่ในนั้นเขาก็เสียหายถูกไหมล่ะครับมันคือสิ่งที่ปกป้องกระบวนการขั้นตอนที่มันยังเลยฮะไม่แล้วจบ
0: เหมือนกับ
1: การพิจารณาในศาลนะครับศาลก็ทำโดยเปิดเผยถูกไหมแต่สำนวนอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเขาก็ให้เฉพาะคนเกี่ยวข้
0: อง
1: แต่ถ้าจบแล้วเนี่ยการเข้าถึงการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่ง
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูนะครับว่าอะไรฮะการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่ท่านได้สำนวนเหมือนอะไรฮะคนที่มีอำนาจพิจารณาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอยู่กัน
0: น่าตั้งคำถามอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมาก
2: ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ รองศาสตราจารย์มานิจุมปานะคะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างชัดเจนนะถ้าเกิดว่าดูมุมมองของอาจารย์ถ้าเกิดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแล้วประกอบกับเรื่องของรัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องไปรวมถึงตัวพรบการได้มาซึ่งสว.ด้วยอันนี้มันจะต้องประกอบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็ต้องอยู่ในอำนาจของกกต.นั่นแหละว่าจะพิจารณาว่าจะส่งออกไปอย่างไรด้วย
2: แต่ว่าถ้าในมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายก็เห็นตรงกันในเรื่องนี้ค่ะต้องเอาธรรมนูญมาตรา226มาประกอบกับพรบ.การได้มาซึ่งสว.ด้วยในการพิจารณาในเรื่องของการส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะคะเอาละค่ะมาดูเรื่องของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างคุณผู้ชมคะยังเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะเป็นวันที่3แล้วหลังเกิดเหตุพร้อมกันหลายจุดนะคะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังเกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกนะคะทั้งมีการปล้นเผาวางเพลิงแล้วก็มีการวางระเบิดร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเราจะไปติดตามจากคุณพัชราจิกคำรายงานสดจากอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะคุณพัชราคะ
3: ตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างการปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็เก็บหลักฐานเพิ่มเติมค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะในส่วนของผู้กำกับสภ.มายอก็บอกค่ะว่าตอนนี้มีการรวบตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว2คนค่ะซึ่งน่าเชื่อว่าทำหน้าที่ในการแจ้งความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ไฟกำลังลุกไหม้ภายในร้านสะดวกซื้อในพื้นที่บ้านตาเบะตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้จากข้อมูลระบุว่ามีผู้ก่อเหตุ4คนพร้อมอาวุธปืนขี่รถจัก

0: จักรยานยนต์2คันจอดฝั่งตรงข้ามแบ่งก่อนที่จะแบ่งหน้าที่กันค่ะส่วนหนึ่งเข้าไปในร้านเพื่อที่จะไล่พนักงานแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการออกจากร้านค่ะอีกส่วนยิงปืนข่มขู่อยู่ด้านนอกแล้วก็วางระเบิดภายในร้านแล้วก็จากนั้นค่ะก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีจากนั้นค่ะระเบิดจึงเกิดทำงานขึ้นจนเพลิงลุกไหม้สร้างความเสียหายในร้านเกือบทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะขณะที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ตำรวจออกลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ตามวงรอบเมื่อพบความผิดปกติจึงกลับเข้ามาตรวจสอบจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันขึ้นก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะอาศัยจังหวะหลบหนีไปโดยใช้เส้นทางเข้าไปยังอำเภอมายอค่ะด้านฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็เร่งประสานงานเพื่อที่จะดับไฟที่ลุกไหม้ภายในร้านทันทีค่ะ
1: เมื่อคืนนี้น่าจะเวลาประมาณ20นะฮะที่เสียงระเบิดมาเนี่ยผมคิดว่าระเบิดประมาณ20นาฬิกาเนี่ยช่วงเวลาคนชาวบ้านเนี่ยมาซื้อของที่เซเว่นเนี่ยช่วงพลุกพล่านเลยฮะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนประมาณหลายนัดเหมือนกันนะฮะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเคสเมื่อคืนเนี่ยได้ปะทะกับตำรวจด้วยจังหวะพอดีที่สายตรวจเนี่ยจะมาตรวจช่วงเวลา2ทุ่มก็ได้ปะทะกับผู้ก่อเหตุแล้วก็ได้มีการยิงปะทะแล้วก็ได้หนีไปทางอำเภอมายอคนร้ายนะฮะแล้วก็ตำรวจเองก็ได้ปะทะเมื่อคืนนี้ผมมาแรกๆเนี่ย2ทุ่มเนี่ยไฟระเบิดลูกแรกระเบิดเสร็จเนี่ยไฟก็ลุกหมดแล้วนะฮะชาวบ้านก็มาเต็มหน้าพื้นที่เนี่ยแล้วก็ได้กั้นชาวบ้านแล้วก็เรียกรถดับเพลิง
0: เช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้เข้ามาในพื้นที่เพื่อปิดกั้นในส่วนที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอมายอแล้วก็ผู้กำกับสภ.มายอลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพูดคุยกับพนักงานร้านสะดวกซื้อค่ะและยังคงอยู่ระหว่างการรอเข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุต่อไปโดยผู้กำกับสภ.มายอระบุว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุมีลักษณะเดียวกันกับการก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อสาขาบางปูอำเภอยะหริ่งเมื่อ2วันก่อนค่ะจึงน่าเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันขณะที่ความคืบหน้าทางคดีได้ติดตามตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุคาดว่าจะหลบหนีเบื้องต้นบริเวณจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนแล้วก็รอยเลือดของผู้ก่อเหตุตกอยู่ด้วยนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารพรานประจำจุดสกัดยังสามารถควบคุมตัวชายต้องสงสัยได้2คนซึ่งพบความผิดปกติและน่าเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเนื่องจากพบข้อความในโทรศัพท์แจ้งความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ค่ะ
2: ปลอกกระสุนสั้น9มม.เป็นของคนร้ายนะครับเพราะว่าตำรวจไม่มีอาวุธไม่ได้ใช้อาวุธปืนสั้นแล้วก็เจอหยดเลือดนะครับหยดเลือดแล้วก็มีซองอาวุธปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งเราสามารถที่จะตรวจDNA รวมทั้งลายนิ้วมือได้ก็เลยน่าจะเป็นคนดีกว่าเราในการในทางคดีก็หลังจากนั้นก็คนร้ายก็หนีไปเราก็ได้ไล่กล้องนะครับไล่กล้องแล้วก็ไปตรวจค้นกดดันแล้วก็ชุดหาการได้ควบคุมผู้ต้องสงสัย2นายนะครับก็อันนี้ก็จะเข้าขบวนการตามกฎหมายต่อไปต่อ
0: ขณะที่นายอำเภอมายอที่เข้ามาสังเกตการและตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุบอกว่าหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมพร้อมกันหลายจุดใน3จังหวัดมีการปรับแผนเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะตกเป็นเป้าหมายทั้งสถานที่ราชการแล้วก็ร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันในพื้นที่ซึ่งขณะเกิดเหตุเมื่อวานนี้มีการประสานงานอย่างรวดเร็วจะเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ด้วยเนื่องจากมีการเพิ่มวงรอบในการลาดตระเวนทุกๆชั่วโมงค่ะ
3: ตัวครับปรับแผนเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือผู้บังคับบัญชาก็เน้นย้ำมาว่าทุกพื้นที่ต้องดูแลพยายามอย่าให้มีเหตุเราก็พยายามกันเต็มที่ครับเพื่อให้กระบวนการการใช้ชีวิตแบบปกติของชาวบ้านดำเนินการไปได้โดยใช้พื้นที่ของทางชุดผู้ใหญ่แล้วก็ชุดชลบเนี่ยในการเข้ามาดูเราเพิ่มความถี่ในการเข้ามาตรวจเซเว่นเนี่ยเป็นรายชั่วโมงครับเพื่อมาดูมาสอบถามแล้วก็ชุดที่ลาดตระเวนชุดที่จรยุทธ์แม้กระทั่งชุดชกตอสเองว่าเรานอกจากมีเซเว่นตรงเส้นนี้ด้านนอกเราก็ยังมี
0: ระหว่างรอการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็พิสูจน์หลักฐานค่ะฝ่ายปกครองอำเภอมายอได้มีการตั้งโต๊ะเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนรับเยียวยาจากเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ค่ะเช่นบ้านเรือนของชาวบ้านที่ถูกแรงดันของระเบิดทำให้เกิดความเสียหายรวมทั้งมีนายรอมฎอนปัญจอสสพรรคประชาชนลงพื้นที่พูดคุยให้กำลังใจกับพนักงานในร้านสะดวกซื้อที่เกิดเหตุด้วยค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศสดในที่เกิดเหตุที่ตำบลลางาค่ะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะตอนนี้

0: นี้เจ้าหน้าที่ EOD เข้ามาในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานจะเข้าพื้นที่เพื่อจะไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุต่อไปค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขณะเดียวกันทางรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีการแถลงข่าวเรื่องของการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์ว่าไม่มีนะคะโดยมีการอ้างอิงถึงผลการตรวจบาดแผลของแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ว่าไม่ได้เป็นกระสุนที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงส่วนเพื่อนของผู้บาดเจ็บก็พาไปดูจุดเกิดเหตุค่ะนายนูเซงลาเต้ผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลช้างเผือกอำเภอจันแนจังหวัดนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่นายซอและดอเลาะถูกยิงจนบาดเจ็บเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีเพื่อนอีก3คนที่เดินทางไปด้วยกันในวันนั้นพาชี้จุดซึ่งเป็นถนนทางไปหมู่บ้านไอยูรุตสภาพที่เกิดเหตุช่วงถนนเป็นช่วงทางโค้งขึ้นเนินเขา2ข้างทางเป็นป่าจุดเกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนบนถนนประมาณ10จุดมองเห็นที่ต้นไม้บนเนินเขานะคะซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงกลางคืนแต่ทั้ง3คนอ้างบอกว่ามองเห็นว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นและนายซอและถูกยิงเข้าที่ท้องมีร่องรอยเลือดในที่เกิดเหตุด้วยนายนูเซงลาเต้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บอกว่าช่วงหลัง2ทุ่มที่อบต.ถูกเผาตัวเองก็ไปช่วยระงับเหตุก็เริ่มมีเฮลิคอปเตอร์บินมารอบแรกเห็นมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่นขับผ่านก็สอบถามว่าไปไหนมาแล้วก็ได้รับคำตอบบอกมาเที่ยวจากนั้นก็เห็นเฮลิคอปเตอร์มา2รอบแล้วได้ยินเสียงปืนแต่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นช่วงที่ได้ยินเสียงปืนมีการบอกชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านให้ไปหลบในที่ปลอดภัยกระทั่งทั้ง4คนขี่รถจักรยานยนต์กลับมาพร้อมกับนายซอและที่บาดเจ็บก็เลยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลจะแนะ
3: ยังเป็นคือเราก็ไม่รู้ว่าจากปืนเสียงจากคอหรือว่าจากเสียงไหนเราก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าทั้งคอทั้งปืนมันเสียงตรงนั้นเสียงมาพร้อมกับพออยู่ในบริเวณนั้นเดียวกันทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวรอให้ปืนเสียงหยุดสักพักนึงแล้วเข้าไปในพื้นที่ไปดูสำรวจเตรียมรถสตาร์ทรถเรียบร้อยสักพักนึงอ่ะ4คนเนี่ยมาออกมา4คนเลยคันรถออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาลงจากรถแล้วก็ซอแล้วก็ล้มกับพื้นที่ตรงนั้นแล้วผมก็เอารถรองอบต.พาเด็กเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลในส่วนที่ผมรับรู้นะคือผมก็รับรู้แค่นั้นเอง
2: กลุ่มเพื่อนนายซอและยืนยันว่าพร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงโดยอยากให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมค่ะขณะเดียวกันที่ห้องประชุมศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสินธรมีการแถลงร่วม3ฝ่ายเพื่อสรุปภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าผลการพิสูจน์ของแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ระบุว่ากระสุนที่ใช้ยิงนายซอและไม่มีอนุภาพการทำลายล้างสูงค่ะ
4: ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเนี่ยก็ยืนยันในเรื่องของการที่ไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านก็ได้แถลงในเรื่องของบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับโดยท่านก็ระบุว่าไม่ได้เกิดจากอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงนะครับในลักษณะนั้นนะครับในส่วนของความคืบหน้าของการดำเนินการทางคดีนะครับก็ขออนุญาตให้ทางผู้แทนของกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได
2: ้พันโทเชิดอักษรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยข้อมูลความเสียหายมีผู้บาดเจ็บ11รายเป็นชาย6รายหญิง5รายอาคารเสียหาย17แห่งยานพาหนะเสียหาย40คันรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆอีกมากค่ะ
1: ไปดูความเคลื่อนไหวที่สภากันค่ะวันนี้ครม.เงาพรรคประชาชนได้มีการแถลงวาระขับเคลื่อนงานฝ่ายนิติบัญญัติในสภาถึง5วาระด้วยกันขณะเดียวกันก็เสนอแนะให้รัฐบาลนั้นทบทวนระบบข่าวกรองแล้วก็ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: โดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เน้นย้ำนะคะว่าการพูดคุยสันติสุขนั้นต้องควบคู่กับการเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่ค่ะ ครม.เงาพรรคประชาชนค่ะนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เสนอไปยังรัฐบาลให้ทบทวนเรื่องของระบบความมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมกันนี้ก็ประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผู้ก่อความไม่สงบค่ะเพราะภายในวันเดียวเกิดเหตุถึง51จุดค่ะขณะเดียวกันก็หยิบยกในช่วง

0: 20ปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหากว่า 700,000 ล้านบาทแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ปัญหาคลี่คลายได้จึงเสนอว่าฝ่ายรัฐจะต้องทบทวนระบบข่าวกรองและความมั่นคงทั้งระบบค่ะโดยเชื่อว่าความมั่นคงจะต้องเดินคู่กับการเมืองและกระบวนการสันติภาพพร้อมเสนอ5ข้อต่อรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงซึ่งประกอบไปด้วย1เรื่องของการเปลี่ยนระบบข่าวกรองจากการรับรู้เหตุไปสู่การป้องกันเหตุ2ระบบข่าวกรองต้องสร้างความไว้วางใจจากประชาชน3ทําให้หน่วยงานความมั่นคงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่างคนต่างทํา4การข่าวชายแดนต้องสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและสุดท้ายข้อ5การพูดคุยสันติภาพต้องเดินควบคู่กับการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ค่ะ
1: ผมอยากให้ทุกท่านพิจารณาอย่างนี้ครับสมมุติว่าเราปิดหน้าปิดชื่อก่อนนะครับถ้าการเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ไม่ว่าเกิดมาจากฝ่ายใดโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดจากเหตุจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันประณามนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับอย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับว่าการแก้ไขที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จได้เนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจจากประชาชนดังนั้นในฝั่งของผู้ใช้อำนาจรัฐเองเนี่ยเราก็ต้องใช้อำนาจรัฐอย่างถูกต้องถ้ามีการตั้งคำถามจากใครก็ตามนะครับที่มีการใช้อำนาจรัฐที่อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจหรือมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทุกคนนะครับก็ควรที่จะออกมาส่งข้อสังเกตได้
0: ส่วนวาระที่พรรคประชาชนจะผลักดันขับเคลื่อนในสมัยประชุมสภาสามัญค่ะประจำปีครั้งที่2นี้ก็มี5ประเด็นประกอบไปด้วย1เรื่องของการพิจารณาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท2ร่างพรบ.งบประมาณปี2570วาระที่2และ3ในวันที่9 789กันยายนนี้ค่ะที่มีข้อมูลโครงการเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน3เรื่องของการเสนอร่างกฎหมายต่างๆเช่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาค่ะทำตามวิสัยทัศน์ที่ได้แถลงไว้ในการจัดสรรวันประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.หรือภาคประชาชนเป็นการเฉพาะค่ะ4เรื่องของการติดตามส่งเรื่องจากประธานรัฐสภาไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระกรณีปปช.ยกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบและสุดท้ายข้อ5จะยื่นยัตติตามมาตรา151ค่ะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งมีการนัดประชุมพรรคฝ่ายค้านแล้วเพื่อหารืออย่างเป็นทางการคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ยังย้ำนะคะว่าแม้จะต้องสู้กับคดี44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลก็ไม่ทำให้เสียสมาธิในการทำหน้าที่ค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีการหารือของนายกรัฐมนตรีกับที่ปรึกษาแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะคะก่อนหน้าที่จะมีการประชุมครม.โดยคาดว่าน่าจะเน้นไปเรื่องของข่าวกรองที่จะต้องรวดเร็วและแม่นยำกว่านี้ในการแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยนะคะมันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ผบ.ทบ.มีการสั่งปรับปรุงด้านการข่าวถึงโฆษกจะแบ่งรับแบ่งสู้นะคะว่าเหตุรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะข่าวกรองล้มเหลวแต่ว่ายอมรับว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นค่ะ
3: ว่าจริงๆจำนวนความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาอาจจะอยากทำทุกวันแต่อาจจะทำได้วันเดียววันอื่นอาจจะไม่พร้อมหรืออะไรต่างๆก็ตรงนั้นเรามองยากนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าโดยลักษณะของการปฏิบัติของเขตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่เราสามารถจะรู้ได้ทั้งหมดจากงานทางด้านการข่าวนะครับ
4: แต่ถ้าสมมติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเดียวกันมันสิ่งที่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบคือ
3: ถ้าเราแยกเป็นพื้นที่เราก็จะเห็นว่าบางทีมันมี5พื้นที่แต่จังหวัดหนึ่งมีหลายสิบอำเภอถ้าเราเทียบเป็นตารางกิโลเมตรก็ถือว่ามันจำนวนมันเยอะอยู่เพียงแต่ว่าจำนวนเหตุการณ์ที่มากจะอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเฉลี่ยตามพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วยังไงก็ไม่พอเพียงนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืนนะครับในช่วงเวลากลางคืนซึ่ง
2: ข่าวกรองยังต้องยกระดับประสิทธิภาพเป็นเรื่องนึงนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในช่วงที่3พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มีการวางกำลังกันอย่างพรั่งพร้อมด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเกิดเหตุถล่มฐานพรานจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไป5นายและเมื่อวันที่11สิงหาคมก็เพิ่งจะมีการหารือกันเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยแหละค่ะซึ่งในรายการออนไลน์เสพติดข่าวเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะคะอาจารย์ชี้ประเด็นน่าสนใจเหมือนกันว่า

0: เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าสังเกตนะว่าเป็นเพราะฝ่ายที่เขาก่อเหตุเขารู้ข่าววงในหรือเปล่าอย่างเช่นจุดเข้าออกรู้เรื่องของตารางการผัดเวรของกำลังพลทำให้แม้ว่าจะมีการวางกำลังพร้อมจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถที่จะป้องกันการก่อเหตุในแบบกระจายครั้งนี้ได้อันนี้ยังไม่รวมกรณีที่แม่ทัพภาค4ให้สัมภาษณ์ยอมรับความเป็นไปได้กับรายการเจาะลึกทั่วไทยเช้าเมื่อวานนะคะบอกว่าอาจจะถูกวางยาจากคนในกองทัพนี่แหละที่เปื้อนสีเทาด้วยหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงอะค่ะหรือว่ามีการรั่วของข่าวจากกรณีนี้จริงอันนี้น่าจะเป็นเรื่องคนในที่ใกล้ชิดกับตัวแม่ทัพภาคที่4ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายแล้วควรจะต้องรีบจัดการด้วยค
1: ่
0: ะ
1: การเข้ามาโจมตีเนี่ยจะต้องอาศัยข่าววงในนะครับอย่างเช่นการรู้จุดอ่อนในการเข้าออกนะครับรู้เรื่องของการประจำการของกำลังพลที่ในช่วงบรรจุหรือว่าช่วงเปลี่ยนรอบผัดเวรมันจะมีนะครับคนน้อยกับปกติเป็นต้นนะครับช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับที่ละหลวมที่เราเห็นนะครับพวกนี้เป็นการรั่วไหลปกติที่ก็แก้ไขปัญหาไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่หมดแต่คราวนี้ไม่ใช่นะครับคราวนี้เป็นการไม่สามารถที่จะต้านการโจมตีกลับนะครับ มาในขณะที่เราวางกำลังไว้ค่อนข้างพร้อมซึ่งที่มันมีคำถามตามมาอีกเยอะนะครับเป็นการรั่วไหลเลยเป็นการให้ข่าวที่บิดเบือ นเพื่อหันเหทิศทางถ้าเป็นคนวงในจริงเรื่องนี้ก็ต้องแสดงความเห็นใจแล้วก็เข้าใจท่านแม่ทัพในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็รายการมาของท่านก็ดีความคุ้นเคยของท่านก็ดีนะครับแล้วก็ปัญหาในหน่วยเราที่มีอยู่แล้วก็ดีนะครับก็เลยทำให้ท่านอาจจะต้องยอมรับสภาพมาเป็นจริงแต่การยอมรับนี่ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นถ้าไม่มีการดำเนินการเหล่านี้อย่างจริงจังทันท่วงทีนะครับเพราะก็มีคำถามตามมาแล้วว่าเราจะดำรงสภาพแบบนี้ได้หรือไม
0: ่
1: เราจะคุมสภาพแล้วก็กำหนดทิศทางได้หรือไม่เราจะทำงานกันยังไงในเมื่อความรั่วไหลมันยังเหมือนกับเลือดที่ไหลไม่หยุดนะครับท่านก็ต้องไปห้ามเลือดแล้วก็ไปหาทางแก้ปัญหานับตั้งแต่วันนี้
0: ยังมีเรื่องการประเมินข้อมูลด้านข่าวกรองของฝ่ายนโยบายด้วยนะคะหลังมีการยอมรับจากรองนายกศิหศักดิ์ที่เป็นประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ด้วยบอกว่าก็รู้ข่าวล่วงหน้านะแต่ว่าไม่ได้ประเมินว่ามันจะแรงและกระจายตัวขนาดนี้อันนี้มันเป็นการสะท้อนถึงปัญหาในส่วนนโยบายนะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมองว่าเป็นงูกินหางแล้วล่ะเจอปัญหาตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงส่วนปฏิบัติเลยก็มีการสะท้อนจากรองศาสตราจารย์เอกรินทร์ต่วนสิริคณะรัฐศาสตร์มอเหมือนกันมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันทำให้เห็นเหมือนกันว่าปัญหาความเป็นเอกภาพของภาครัฐนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่สรุปจะใช้วิธีทางทหารหรือสรุปจะใช้วิธีทางการเมืองนำกันแน่และที่สำคัญก็คือจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคนในภาครัฐออกมาขอโทษประชาชนเลยค่ะ
2: โจทย์วันนี้เมื่อความรุนแรงเมื่อวันที่22 23ต่อเนื่องมาเนี่ยเราไม่รู้จะไปถามใครและใครจะเป็นคำถามสำคัญนะครับพี่กรุณาใครรับผิดชอบเรื่องนี้เหตุการณ์ความแรงหน่วยงานรัฐหรือบุคคลของรัฐใครจะต้องรับผิดชอบและผมขอย้ำนะครับใครจะขอโทษประชาชนผมขอโทษนะครับผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้ยินคำขอโทษสักคำเลยแน่นอนกลุ่มสมมติถ้าอีกกลุ่มนึงเห็นต่างจากรัฐเป็นใช้ความรุนแรงแต่ภารกิจล่ะครับภารกิจหน้าที่ความสง่างามของการรับใช้ชาติของการดูแลประชาชนของการดูแลประชาชนมันอยู่ตรงไหนครับสปิริตแบบเนี้ยเราไม่เห็นความรับผิดชอบโดยเฉพาะคำขอโทษว่าขอโทษนะครับเรามีงบประมาณเยอะเรามีทรัพยากรเยอะแต่เราไม่สามารถป้องกันได้เราเกิดความผิดพลาดฉะนั้นเองพอพูดแบบนี้ก็บอกว่าทำไมไม่ไปโทษกลุ่ม BIN กลุ่ม BIN มันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่องค์กรที่มีภารกิจในความหมายถูกต้องทางกฎหมายและที่ผมพูดแบบนี้ก็คือผมอยากเห็นความรับผิดชอบแบบเนี้ยมีรัฐที่มีประสิทธิภาพและให้ความคุ้มครองปลอดภัยกับประชาชนได้ครับ
0: แต่ท้ายที่สุดความรุนแรงมันจะจบได้ก็คงต้องแก้ผ่านการเจรจาค่ะณห้วงเวลานี้ท่าทีของภาครัฐเนี่ยแม้จะยังชัดเจนในเรื่องความร่วมมือกับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาไฟใต้แต่การพูดคุยสันติสุขก็ดูจะยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่ถึงแม้มันจะเป็นเครื่องมือที่น่าจะต้องใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ให้ได้ก็ตามค่ะ
3: เพราะจริงๆนโยบายการแก้ไขจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันชัดเจนคือต้องยึดสันติวิธีแล้ว ขาที่จะทำให้บรรลุสันติวิธีเนี่ยมันคือ1ชุดพูดคุยสันติสุขและ2การสร้างพื้นที่ปลอดภัยทำไมถึงต้องเกี่ยวข้องกันเพราะการสร้างพื้นที่ปลอดภัยมันจะไปสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพเพราะพอพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช้กฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีจริงไหมและความปลอดภัยมันก็สร้างบรรยากาศพูดคุยขณะเดียวกันเนี่ยไอการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจะมีประสิทธิภาพเนี่ยมันมาจากไหนรู้ป่ะมันก็จะได้ข่าวกรองที่ดีมาจากการพูดคุยมันเป็นเครื่องมือที่แสดงให้ประเทศเนี้ยเฮ้ยคุณยึดหลักสันติวิธีน
0: ะ
3: ที่ผ่านมาไงมันถึงหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้เพราะอะไรทั้งที่เป็นรัฐบาลรัฐประหารไงจริงๆเนี่ยฝ่ายขบวนการเนี่ยไม่ประสงค์คุยกับรัฐบาลเผด็จการหรอกเพราะรัฐบาลทหารเพราะคุณเป็น
0: ค
3: ู่เผชิญเหตุแต่ต้องพูดคุยเพราะอะไรป่ะเพราะมันเป็นหลักสากลที่ยอมรับไอ้รัฐบาลทหารจริงๆก็ไม่อยากจะคุยกับไอ้พวกขบวนการนี่หรอกแต่หยุดไม่ได้เพราะไม่งั้นสากลไม่ยอมรับก็คุณบอกว่าเฮ้ยประเทศนี้แก้ไขสันติวิธีอ้าวสันติวิธีแล้วมันไม่คุยกันอ่ะนี่แหละครับมันเลยต้องเกิดการพูดคุยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนไหวของการพูดคุยแต่ไม่เกิดความคืบหน้าพอตอนนี้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะนำไปสู่ความคืบหน้า
4: ซึ่งเหตุการณ์ป่วนใต้ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้การประชุมครม.ในวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นหารือเพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะขณะที่นายมูฮัมหมัดนอมะทาก็ย้ำถึงความจำเป็นนะคะในการเลื่อนพูดคุยสันติสุขในเดือนกันยายนนี้นะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
5: โดยหลังการหารือนะคะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสั้นๆนะคะว่าการหารือเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็หลังจากนี้จะมีมาตรการออกมารองรับค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงนะคะเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในหลายพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องของ3จังหวัดชายแดนใต้นายชัดชัยบังชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายธวัฒธนัทสุวรรณานนท์ค่ะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะคะหลังการหารือนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสั้นๆว่าการหารือเป็นไปด้วยดีและจะมีมาตรการออกมารองรับ
6: นายกหารือความมั่นคงเป็นไงบ้างคะท่านนายก
7: ก็ดี
6: หมายถึงว่าเราจะได้แนวทางดำเนินการต่อไปยังไงบ้างจากนี้
8: ต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ไหมคะ
5: ขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาค่ะเปิดเผยว่าทางคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ได้มีการรายงานถึงการเลื่อนการพูดคุยให้เร็วขึ้นจากเดือนตุลาคมเป็นเดือนกันยายนและจะเป็นการพูดคุยในกรอบเรื่องของเทคนิคส่วนงานด้านการข่าวยอมรับนะคะว่าต้องมีการปรับปรุงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงจากภายในไม่ให้โลกภายนอกแทรกแซง
9: ต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อประชาชนต้องไว้ใจกันนะ
10: ช
9: ั
10: ดเจนแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นการกระทำของ BIN
9: ชัดเจนก็แน่นอนครับมันเป็นงานของเขาเป็นงานเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเขาอยากคุยเราควรจะเปิดโอกาสให้มีการคุยได้ไม่ควรจะปิดโอกาสแต่ว่าการคุยนั้นต้องคุยบนฐานของภายใต้รัฐธรรมนูญของเรา
5: ส่วนวาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะโดยที่ประชุมเตรียมที่จะอนุมัติงบกลางค่ะเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนและยังมีกรณีผู้เสียชีวิตที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติจ่ายช่วยเหลือรายละ 250,000 บาทและใช้เงินกองทุนร่วมด้วยค่ะรวมแล้วจะจ่ายที่รายละ 330,000 บาทค่ะอีกหนึ่งวาระที่ต้องจับตานะคะว่าสรุปแล้ววันนี้จะมีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดมีการโยกย้ายก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่ต้องจับตาค่ะ
4: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
11: คุณเกตมณีค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานต่างๆก็ยังคงเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวค่ะปริมาณขยะตอนนี้มหาศาลทีเดียวที่จะต้องขนออกจากพื้นที่ค่ะ ซากกิ่งไม้รากไม้ซากสัตว์ที่จมอยู่ใต้ดินโคลนหลายวันจากน้ำท่วมภายในหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ทำให้เริ่มมีกลิ่นออกมาแล้วค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งทำความสะอาดพื้นที่ถนนเส้นทางหลักบ้านพักซึ่งเครื่องจักรขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงได้ก่อนส่วนบ้านที่อยู่ตามตรอกซอกซอยส่วนหนึ่งยังมีขยะมีซากปฏิกูลสะสมตกค้างนายจิรันทนิน

อุตรชนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนครบอกว่าปัญหาใหญ่ของการฟื้นฟูตอนนี้ก็คือขยะที่มีปริมาณมากทั้งหมดเป็นขยะประเภทเสื้อผ้าเครื่องใช้ที่นอนเฟอร์นิเจอร์

0: 9แห่งมี8แห่งแล้วที่ปริมาณน้ำอยู่ที่ 81-100% แต่โครงการชลประทานจังหวัดน่านยืนยันว่ายังอยู่ภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำพร้อมเฝ้าระวังและควบคุมการระบายน้ำเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้งค่ะ
1: หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศปรับเกณฑ์ขึ้นอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ประสบภัยพิบัตินะคะเรื่องนี้เกษตรกรหลายพื้นที่ก็บอกว่าเห็นด้วยกับมาตรการนี้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นหลักประกันในการคุ้มครองความเสี่ยงกรณีเกิดภัยธรรมชาติที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรนั้นเสียหายติดตามจากคุณธนนชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: การปรับอัตราการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัตินะครับที่เริ่มมีการประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับยอมรับว่าไม่ครอบคลุมกรณีน้ำท่วมจังหวัดน่านนะครับแต่หลังจากนี้หากมีพื้นที่พืชสวนหรือไร่นานะครับได้รับผลกระทบเกษตรกรที่ประสบภัยนะครับก็จะได้รับเงินเยียวยาที่เพิ่มมากขึ้นครับความเดือดร้อนของเกษตรกรนะครับนอกจากจะต้องเผชิญกับปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วนะครับในแต่ละปีฤดูการผลิตนะครับภาครัฐจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรนะครับไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่ครับแต่เงินที่ได้รับนะครับอาจไม่เพียงพอต่อต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นครับขณะที่ก็มีเกษตรกรบางส่วนนะครับได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครับล่าสุดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีการประกาศปรับเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรด้านการเกษตรนะครับสำหรับผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569โดยมีผลบังคับใช้แล้วนะครับสำหรับการปรับเกณฑ์ใหม่ครับจะให้เงินช่วยเหลือกรณีพืชผลล้มตายนะครับไม่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้ครับเช่นนาข้าวนะครับจากเดิมนะครับ 1,340 บาทเกณฑ์ใหม่จะอยู่ที่ 2,340 บาทครับสำหรับพืชไร่และพืชผักนะครับจากเดิมนะครับ 1,980 บาทปรับขึ้นมาอยู่ที่ 3,480 บาทครับสำหรับพืชไม้ผลแล้วก็ไม้ยืนต้นนะครับจากอัตราเดิม 4,084 บาทปรับเพิ่มมาอยู่ที่ 6,800 บาทครับส่วนกรณีการได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มนะครับสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าขุดลอกและเคลื่อนย้ายซากออกจากพื้นที่นะครับจากไร่ละ 7,000 บาทปรับเพิ่มมาเป็น 16,000 บาทครับส่วนชาวประมงและปศุสัตว์นะครับยังคงจ่ายอัตราเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับฟังเสียงสะท้อนของชาวนาจังหวัดนครสวรรค์นะครับบอกว่าเห็นด้วยกับการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยหรือว่าเยียวยาในอัตราใหม่นะครับเพราะว่าเกษตรกรยังคงเผชิญกับภัยธรรมชาติซ้ำซากนะครับและเบี้ยประกันภัยพืชผลทางการเกษตรก็มีอัตราที่สูงครับหากรัฐบาลสามารถขยายวงเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตจากไร่ละ 1,000 เป็นไร่ละ 2,000 บาทได้ก็จะช่วยเกษตรกรได้มากครับ
1: ผมชมด้วยผมเชื่อเลยว่าดีที่สุดอ่ะเอาถ้าแบบไม่ได้นะชาวนาจะดูแล้วจะดีมันยังมีหวังอ่ะที่ชาวเขามันไม่มีหวังอะไรจะได้หวังอะไรเลยมันเลื่อนลอยหมดลำบาก
2: นี่จะเสียเงินบ้างเล็กน้อยก็ยอมเลย
1: ครับยอมดีกว่ามาไม่ได้เลยอย่างนี้มันทำไปสนามท่วมเราก็ไม่ได้อะไรเลยบาทเดียวเราก็ไม่ได้เสียไปฟรี30,000-40,000อะไรอ่ะลงทุนไปอ่ะไม่ได้เลย
0: ขณะที่รองศาสตราจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัย TDRI ครับระบุว่าการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรัฐบาลควรที่จะหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างระบบเตือนภัยนะครับในชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตรรวมทั้งปรับผังเมืองครับเพื่อลดความสูญเสียตั้งแต่ต้นน้ำครับแทนการออกมาตรการในการช่วยเหลือชดเชยหลังเกิดเหตุแบบที่ทำทุกวันนี้นะครับพร้อมกับเสนอให้นำระบบประกันภัยภาคเอกชนครับมาใช้กระจายความเสี่ยงและลดภาระทางการคลังของประเทศครับ
3: ออกเพียงอย่างเดียวคือจ่ายเงินชดเชย
4: ครับ
3: ต้องสร้างระบบขึ้นมาแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะสร้างระบบในการประกันภัยขึ้นมาคือเป้าหมายคือว่าจะมีระบบป้องกันเตือนภัยป้องกันแล้วก็ลดความเสียหายจากภัยพิบัติได้อย่างไรเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ครับมันไม่ใช่โจทย์เล็กๆแค่ว่า

0: ประกาศไอ้ตรงนี้ว่าชดเชยและจบมันไม่จบมันกลายเป็นภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นครับทุกคนมันต้องช่วยกันร่วมจ่ายไม่ใช่รัฐจ่ายเพียงฝ่ายเดียวซึ่งมาจากภาษีประชาชนคนที่อยู่ในระดับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องช่วยกันลดความเสี่ยงถูกไหม
1: รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุนะครับว่าการปรับอัตราค่าการให้เงินช่วยเหลือฉบับใหม่นะครับจะบวกเพิ่มอีกร้อยละ20-30ครับโดยคิดอัตราโดยคำนวณนะครับจากฐานต้นทุนการเพาะปลูกในอัตราเดิมนะครับเพื่อสะท้อนสภาพค่าใช้จ่ายจริงของเกษตรกรครับขณะที่วิธีการจ่ายเงินยังคงยึดหลักการจ่ายตามความเสียหายจริงนะครับโดยจะมีข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาจ่ายเงินนะครับซึ่งตามหลักการสามารถใช้งบฉุกเฉินของผู้ว่าราชการจังหวัดหรืองบทดลองราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรเป็นแหล่งเงินหลักนะครับหากไม่เพียงพอก็สามารถตั้งเรื่องให้กระทรวงการคลังขยายกรอบวงเงินทดลองราชการได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นนะครับตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่สุดขั้วการให้เงินเยียวยาหลังเกิดเหตุเพียงอย่างเดียวอาจไม่คุ้มค่าอีกต่อไปครับซึ่งคุณพึ่งนภาคุณจีรัชตาครับก็ต้องจับตามาตรการหลังจากนี้เห็นว่าจะมีการประชุมหรือว่ามีการพูดคุยกันในคณะอนุกรรมการนบค.นะครับจะพิจารณาโครงการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากนี้เพื่อที่จะทำให้เกษตรกรนำเงินไปต่อทุนได้หรือไม่ครับ
2: ขอบคุณค่ะสหรัฐมีการประกาศขยายมาตรการคว่ำบาตรพุ่งเป้าไปยังประเทศคู่ค้าของอิหร่านนะคะก็เตือนว่าทุกชาติจะต้องตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะถูกโดดเดี่ยวไปด้วยค่ะส่วนอิหร่านเองก็ยืนยันว่าพร้อมใช้มาตรการโต้กลับเช่นกันอาซิมมูนีผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานเข้าหารือกับมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านและอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานเมื่อวานนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงระบุว่ามูนียืนอิหร่านครั้งนี้เพื่อเดินหน้าคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐรวมถึงพยายามกระตุ้นให้ทั้งสองประเทศกลับสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งความเคลื่อนไหวนี้สวนทางกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐที่ส่อแววย่ำแย่หนักกว่าเดิมค่ะหลังสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการ Economic D-Day โดยระบุว่าจะเป็นมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และมีเป้าหมายเพื่อปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของระบอบปกครองอิหร่านนอกจากนี้ยังเตือนไปยังประเทศและบริษัทต่างๆให้ตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอิหร่านด้วยมิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงและจะถูกโดดเดี่ยวเหมือนอิหร่านเช่นกันพร้อมทั้งขู่ว่าจะไม่มีใครอยู่นอกเหนือมาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ของสหรัฐอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายการคว่ำบาตรรวมถึงไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการเหล่านี้เมื่อไหร่ทางด้านของประธานรัฐสภาอิหร่านออกมาตอบโต้ว่าสหรัฐไม่ได้อยู่ในสถานะที่ดีพอจะไปจำกัดความสัมพันธ์ของประเทศอื่นๆอีกแล้วและคู่ค้าของอิหร่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำพูดเหล่านี้เช่นกันทางด้านรัฐมนตรีคลังอิหร่านระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐจะกลายเป็นความล้มเหลวอีกครั้งเพราะอิหร่านคาดการไว้แล้วและมีแผนเตรียมพร้อมเต็มที่นอกจากนี้ยังยอมรับด้วยว่าประชาชนในประเทศกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากรวมถึงปัญหาภาวะเงินเฟ้อแต่ยืนยันว่ารัฐบาลอิหร่านรู้และจะเล่นเกมนี้อย่างไรและรอจังหวะที่จะโจมตีศัตรูกลับค่ะ
3: ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในโลกหลายปีมานี้มีส่วนบีบให้ความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้านั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะเมื่อราคาน้ำมันนั้นพุ่งทะยานค่ะซึ่งจีนนั้นก็ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งค่ะที่มีทั้งแบรนด์ท้องถิ่นกับคู่แข่งจากต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในสนามมากมายทีเดียวนะคะแต่คุณวินถาคะตอนนี้ดูเหมือนว่าโลกนั้นจะมาจับตาความปลอดภัยใหม่ของจีนที่มีการขยับตัวแก้ไขในเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นชาติแรกนะคะ
4: ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของประตูรถแบบซ่อนที่ใช้ไฟฟ้านะคะเกิดขึ้นหลายที่ทั่วโลกแต่ว่าดูเหมือนจีนกำลังเป็นชาติแรกที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนอกจากแบนแล้วต้องเรียกคืนรถจำนวนมากด้วยค่ะจีนเริ่มมหกรรมการเรียกคืนรถครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะรวมจำนวนรถที่ผู้ผลิตต้องเรียกคืนมาเข้ารับการแก้ไขในมีถึงกว่า4,300,000คันทั่วประเทศด้วยเหตุผลด้านความเสี่ยงจากการใช้งานประตูรถซึ่งมีมือจับประตูแบบซ่อนที่หน้าตารูปลักษณ์ล้ำสมัยนะคะแต่ว่าอาจจะใช้การไม่ได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น มือจับประตูแบบซ่อนที่เรียบไปกับตัวรถเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าบรรดา EV หลากหลายยี่ห้อเนี่ยนิยมออกแบบกันมาในปัจจุบัน

0: ต้นกำเนิดจริงๆแล้วมาจากเทสลานะคะออกแบบมาตั้งแต่ปี2012ก่อนจะฮิตติดตลาดจนผู้ผลิต EV สัญชาติจีนได้แรงบันดาลใจเอาไปปรับออกแบบไปตามๆกันเพราะว่านอกจากจะดูทันสมัยแล้วการที่รถไม่มีที่จับประตูยื่นออกมายังเป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยให้ประหยัดพลังงานแล้วก็เคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ทว่าไม่กี่ปีมานี้เนี่ยเริ่มมีข่าวที่ประตูรถแบบซ่อนที่เปิดประตูแบบนี้ไม่ทำงานหรือว่าใช้การไม่ได้ในเหตุฉุกเฉินนำมาซึ่งเหตุติดค้างในรถนะคะหรือว่าเหตุสลดที่คนข้างนอกเนี่ยเปิดประตูเข้าไปช่วยคนในรถไม่ได้หลายรายลงเอยด้วยการทุบกระจกรถเป็นทางออกค่ะจีนประกาศห้ามใช้รถยนต์ที่มีมือจับประตูแบบซ่อนแบบนี้ประกาศมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากำหนดให้มีผลบังคับใช้เนี่ย1มกราคมปีหน้ารถที่ต่อไปจะขายในจีนได้ต้องใช้กลไกปลดล็อกประตูแบบธรรมดาทั้งจากข้างในแล้วก็ข้างนอกตัวรถเท่านั้นนะคะลักษณะของประตูที่ทางการจีนชี้ว่าเป็นปัญหาแล้วก็เรียบไปกับตัวรถแบบนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้เป็นกลไกไฟฟ้าขยับเลื่อนออกมาทั้งชิ้นหรือว่าเป็นลักษณะของก้านกระดกขยับออกมาให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถดึงเปิดประตูได้แล้วก็แม้ว่าจะใช้เป็นแบตเตอรี่แยกย่อยออกจากแบตเตอรี่หลักที่ใช้ขับเคลื่อนตัวรถเนี่ยแต่ว่าในกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นเมื่อรถชนแรงๆหรือว่ารถตกน้ำอาจจะขัดข้องเปิดประตูไม่ได้นะคะส่วนที่เปิดข้างในรถก็เป็นปัญหาเหมือนกันคันเปิดของแต่ละยี่ห้อเนี่ยที่เน้นออกแบบให้เนียนสวยทำให้บางเจ้าซ่อนเอาไว้อย่างเช่นตัวนี้ซ่อนเอาไว้ในที่เก็บของข้างประตูแทบจะมองไม่เห็นนะคะเสี่ยงที่เด็กหรือว่าคนที่ไม่คุ้นเคยจะหาที่เปิดประตูไม่เจอในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นค่ะอันตรายยิ่งเพิ่มทวีคูณนะเพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยคนเราจะตกใจมักจะมองหามือจับประตูที่คุ้นเคยมากกว่าความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดในจีนก็เลยประกาศว่ามีค่ายรถยนต์จีน8แห่งต้องเรียกคืนรถยนต์นะคะเพราะว่าพบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทยอยมีผลเรียกคืนมาตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วส่วนการแก้ไขในภาพรวมเนี่ยผู้ผลิตหลายยี่ห้อใช้วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อตรวจจับพบการชนหนักหรือว่าสั่งเลื่อนกระจกหน้าต่างลงอัตโนมัติพร้อมติดสติกเกอร์ระบุตำแหน่งของที่เปิดประตูด้านในตัวรถให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นค่ะการเรียกคืนคราวนี้เทสลาเจ็บหนักที่สุดนะเพราะว่านอกจากค่ายรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน8เจ้าเทสลาคือผู้ผลิตที่ต้องเรียกคืนสูงสุดเกือบ3ล้านคันด้วยกันแบ่งเป็นที่ผลิตในจีน2ล้าน9แสนคันแล้วก็ที่นำเข้ามาอีกรวมๆ 50,000 คันส่วนยี่ห้ออื่นนะคะจำนวนก็จะลดหลั่นกันไปแต่ว่ารถที่ผู้ผลิตจีนเรียกคืนรวมๆกันอย่างที่เห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้าน3แสนคันแล้วก็ตั้งแต่ปีหน้าบริษัทเหล่านี้จะต้องปรับการออกแบบใหม่ตามกฎใหม่ของจีนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นการรวมปุ่มกดไฟฟ้ากับกลไกคันดึงเปิดเอาไว้ในชิ้นเดียวกันเพิ่มระยะช่องมือจับข้างนอกรถให้สอดมือเข้าไปดึงออกมาได้ขณะที่บางเจ้าอาจจะตัดสินใจกลับไปใช้เป็นมือจับแบบเดิมเพื่อเลี่ยงปัญหาที่ซับซ้อนค่ะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่แล้วก็รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึง3ใน5นะของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในจีนเมื่อเดือนที่แล้วตอกย้ำสถานะผู้นำโลกด้านยานยนต์ไฟฟ้าของจีนแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าผ่านการเรียกคืนรถยนต์ครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะแม้ว่าวิธีแก้ปัญหาอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้การอัปเดตซอฟต์แวร์หรือว่าติดสติ๊กเกอร์จะถูกวิจารณ์ว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบรูปหน้าปัดจมูกอยู่บ้างก็ตามค่ะตอนนี้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยังไม่ออกมาเปิดเผยนะว่าจะมีการเรียกคืนรถแก้ไขปัญหาความเสี่ยงเหล่านี้ที่ประเทศอื่นด้วยหรือไม่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยมีกรณีที่คนติดอยู่ในรถเทสลาที่สหรัฐจนเป็นคดีฟ้องร้องแล้วก็หน่วยงานความปลอดภัยต้องเปิดการสอบสวนมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วก็ตามนะคะคุณพึ่งนภาคุณจิราชาตาก็ต้องบอกว่าเรียกคืนรถ EV งานนี้อาจจะยกระดับให้จีนกลายเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยของ EV ในโลกก็อาจจะเป็นได
1: ้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: ไปช่วงนี้ติดตามกีฬาคุณสุธาสินีกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะถึงแม้ว่าทีมวอลเลย์บอลไทยนะคะจะเสียเซตครั้งแรกในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแต่ว่าล่าสุดก็ทุบเอาชนะคาซัคสถาน3-1เซตนะคะเข้ารอบ8ทีมในฐานะทีมแร้งอันดับที่1ชั่วคราวค่ะศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เทียนจินประเทศจีนนะคะนี่เป็นนัดที่3ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม B ค่ะทัพนักตบสาวไทยลงสนามเจอคาซัคสถานนะคะและเกมนี้โค้ชออสมีการปรับทัพผู้เล่น6คนโดยส่งโบ

ัญญรัตน์ขุนเมืองลงมาเกมคุมเกมบล็อกแทนทัศน์ดาวนึกแจ้งนะคะส่วนที่เหลือก็ยังนำทัพด้วย3แนวรุกหลักก็คืออมสินศศิภาพรบีมพิมพิชยาแล้วก็บุ๋มบิ่มชัชชุอ่อนค่ะในเซตแรกทั้ง2ทีมสู้กันสูสีนะคะคาซัคสถานนั้นได้ความสูงใหญ่ขณะที่ไทยก็เน้นเกมรุกผสมเกมยื้อกันจนถึงช่วงท้ายก่อนที่สาวไทยจะแม่นแน่นอนกว่านะคะปิดเซตเอาชนะ25-22เซตที่2ทีมไทยส่งไก่วิมลรัตน์ลงมาเล่นแทนทิพย์แก้วกัลยาค่ะสาวไทยนั้นออกตัวได้ดีนำห่าง12-7แต่ว่าคาซัคสถานก็แก้เกมคืนด้วยการบล็อกเร็วไล่ตีเสมอ13คะแนนเท่ากันโค้ชออสนั้นต้องขอเวลานอกเพื่อเน้นย้ำในเกมบล็อกนะคะซึ่งลูกทีมก็กลับมาเล่นตามระบบก่อนจะเร่งเครื่องแซงเอาชนะค่ะ125-16ขยับนำ2-0เซตค่ะเซตที่3คาซัคสถานนั้นหลังชนฝาเน้นเกมเข้าทำด้วยการบล็อกหนักเต็มกำลังสาวไทยตั้งเกมรับไม่ทันแล้วก็พ่ายไป23-25นะคะทำให้คาซัคสถานนี้ไล่มา1-2เซตนี่คือการเสียเซตครั้งแรกของทีมสาวไทยในรายการนี้นะคะเซตที่4สาวไทยกลับคืนฟอร์มเก่งค่ะคุมเกมไว้ได้ตั้งแต่ต้นเซตและนำห่าง9-3จากนั้นก็ยังคงเดินหน้าบดขยี้เกมรุกทิ้งห่างไป24-11แล้วก็สาวออมสินศศิภาพรนะคะตบปิดเซตให้ไทยเอาชนะไปเด็ดขาด25-11ค่ะจบเกมทีมสาวไทยก็เอาชนะคาซัคสถาน3-1เซตเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม B ได้สำเร็จโดยตอนนี้ขึ้นไปรั้งอันดับที่1ของตารางชั่วคราวจากผลงานชนะ3นัดรวดนะคะส่วนที่2เป็นของจีนที่แข่งน้อยกว่าทีมสาวไทยนะคะแล้วการแข่งขันในรอบน็อกเอาท์จะเริ่มแข่งขันวันที่27-28สิงหาคมนี้ค่ะจีนจะแข่งในวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไทยขึ้นไปด้วยสถิติที่ยอดเยี่ยมก็ขึ้นไปนำอันดับที่1ในแรงค์8ทีมที่จะได้เข้ารอบนะคะชาบี้อลอนโซค่ะพอใจเกมรุกของเชลซีที่ช่วยให้ทีมเอาชนะฟูแลมนะคะประเดิมนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะพรีเมียร์ลีกในเกมลอนดอนดาร์บี้นัดแรกของฤดูกาลนะคะฟูลแลมเปิดบ้านพบเชลซีที่มีชาบี้อลอนโซอดีตนักเตะลิเวอร์พูลคุมทีมในพรีเมียร์ลีกเป็นเกมแรกปรากฏว่าเชลซีบุกชนะฟูลแลม3-2ค่ะซึ่งได้ประตูตั้งแต่32วินาทีแรกจากเจ้าเปโดรส่วนมอร์แกนโรเจอร์สนักเตะใหม่ที่ทำสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดของเชลซีทำประตูที่2นาที41นะคะแล้วก็อีกประตูหนึ่งได้จากโคลพาลเมอร์สนาที49หลังการแข่งขันชาบี้อลอนโซบอกว่าพอใจกับแนวรุกของทีมที่เล่นได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขมากที่ทั้ง3คนทำประตูได้โดยอลอนโซยอมรับว่าการคว้าชัยชนะในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะเกมเยือนเป็นเรื่องที่ยากซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของทีมค่ะสำหรับเชลซีทุ่มเงินกว่า300ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวผู้เล่นใหม่และถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ค่ะสำหรับลูกฟุตบอล Adidas Azteca ที่ Diego Maradona ตำนานนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาใช้มือปัดเข้าประตูผ่านตัวปีเตอร์ชิลตันซึ่งถูกเรียกว่า Hand of God ในฟุตบอลโลก1986รอบก่อนรองชนะเลิศและช่วยให้อาร์เจนตินาชนะอังกฤษ 2-1 ก่อนจะก้าวไปคว้าแชมป์โลกได้รับการประมูลเสร็จสิ้นไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยมูลค่า 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ107ล้านบาทนะคะการประมูลหนนี้เดิมทีคาดว่าลูกบอลหัตพระเจ้าจะมีมูลค่าสูงถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า300ล้านบาทแต่ว่าก็จบที่107ล้านบาทไปแล้วนะคะซึ่งประวัติของบอลลูกนี้นั้นอาลีบินนาเซอร์ผู้ตัดสินในเกมนั้นก็ได้ถือออกจากสนามหลังจบเกมที่อัสเตกาสเตเดียมประเทศเม็กซิโกค่ะแล้วก็เก็บไว้นานถึง3ทศวรรษจากนั้นอาลีบินนาเซอร์ก็มีการนำลูกบอลในตำนานหัตพระเจ้านี่ออกมาขายได้เงินไป 2.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ77ล้านบาทในปี2022นะคะก่อนที่เจ้าของใหม่จะนำออกมาประมูลอีกครั้งในปี2023แต่ว่าไม่มีใครประมูลสูงเกินราคาขั้นต่ำที่วางไว้จึงมีการนำออกมาประมูลใหม่ในครั้งล่าสุดนี้ค่ะAction Today นะคะไปดูลีลาของหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ค่ะยิงฟรีคิกเข้าประตูแล้วก็แสดงท่าดีใจซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคริสเตียโนโรนัลโดนะคะในการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์โลกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะคะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นี่คือการรวมตัวกันครั้งแรกของสี่สาวคนรุ่นใหม่ไทย PBSที่จะมาชวนทุกคนตั้งวงคุยแชร์ไอเดียกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจาก4ผู้ประกาศสาว4มุมมอง4สไตล์อย่าลืมมาตั้งวงแชร์ไอเดียพร้อมกับพวกเราทุกวันพุธเวลา 20:00 ตรงเฉพาะช่องทางออนไลน์ไทย PBS อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะ
1: สิบสามสิงหาคม 2026ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปรากฏตัวที่เกาะอิตูรุกหรือเอโตรูฟุหนึ่งในจุดที่รัสเซียและญี่ปุ่นแย่งชิงสิทธิมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างเป็นทางการการเยือนเกาะอิตูรุกครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นอย่างหนักโดยนายกรัฐมนตรีซันเอะทาคาอิชิประกาศว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หมู่เกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้จะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
2: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินทร์เกียรติกุลค่ะนายกเรียกถกหน่วยความมั่นคงปมชายแดนใต้อีกรอบเช้านี้วันมูฮัมหมัดนอมัทารับเห็นตรงกันทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐภาคประชาชนและผู้นำท้องถิ่นเตรียมขยับพูดคุยสันติภาพเร็วขึ้นเป็นกันยายนนี้ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยางแจงหนุนเด็กในค่ายลี้ภัยให้เรียนต่อย้ำสุขภาพแยกไม่ขาดจากการศึกษาพลอยค่ะเป็นหนึ่งในเด็กที่ได้รับโอกาสขอบคุณไทยที่เห็นคุณค่ามอบการศึกษาให้เด็กทุกคนเท่าเทียมกันนอกจากมติสิ่งแวดล้อมชวนมอง EEC กับการจ้างคนไทยเกือบ10ปีเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ในขณะที่หลายฝ่ายจับมือนำร่องหลักสูตรการศึกษาหวังผลิตคนเพื่อป้อนงานในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะยังเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลหลังจากเกิดเหตุหลายจุดพร้อมกันในพื้นที่เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเรียกหน่วยงานความมั่นคงประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์รวมถึงหารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาในฐานะของที่ปรึกษาพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาชายแดนใต้อีกครั้งเพื่อเตรียม

0: ออกมาตรการและขยับการพูดคุยสันติภาพตามกำหนดการเดิมก็คือกันยายนนี้นะคะในขณะที่ครม.สัญจรชายแดนใต้จังหวัดสงขลายังคงเป็นกำหนดการตามเดิมนะคะไม่มีการเลื่อนก็คือวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะสถานการณ์ชายแดนใต้ยังคงต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในวันนี้นายกอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งก่อนจะประชุมครม.ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ได้ประชุมกันไปแล้วรอบหนึ่งเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่โดยคำถามสื่อสั้นๆ นะคะก็มีการหารือนั้นเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่และจะมีแนวทางมาตรการออกมาอย่างไรในขณะที่นายมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้บอกนะคะว่าการพูดคุยเช้านี้ได้ทบทวนสถานการณ์ร่วมกันเพื่อหามาตรการการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นหัวใจสำคัญที่เห็นตรงกันก็คือทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคประชาชนและผู้นำท้องถิ่นเพื่อร่วมหารือกันนะคะถึงแนวทางการป้องกันไม่ใช่ฟังเฉพาะแค่ส่วนกลางอย่างเดียวค่ะ
1: ทุกภาคส่วนนะฮะคือทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งตำรวจแห่งชาติแล้วจริงๆก็คือภาคประชาชนท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เทศบาลท้องที่เพราะเขาอยู่ในพื้นที่นะฮะต้องร่วมมือกันในการที่จะหากล่าวแล้วก็ช่วยกันป้องกันวิธีการเก่าๆก็อาจจะใช้ได้แต่ควรจะหามาตรการใหม่
0: ๆส่วนการพูดคุยสันติภาพค่ะนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาระบุนะคะว่าหัวหน้าคณะการพูดคุยได้ประเมินว่าอาจจะเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนกันยายนนี้โดยเป็นการพูดคุยระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเพราะว่าขณะนี้ประเมินกันไว้จากหลายปัจจัยค่ะเรื่องนี้สอดคล้องกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ที่บอกว่าการก่อเหตุเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์หลังจากภาครัฐเพิ่มมาตรการการดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้นจากเหตุการณ์ทหารพรานเสียชีวิต5นายนะคะซึ่งก็ยังไม่เหมารวมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN เพราะอาจจะเป็นการประสานกันหลายกลุ่มส่วนเรื่องของข่าวก็ยอมรับนะคะว่าการข่าวมีการใช้มาตรการด้านการข่าวเพื่อป้องกันการก่อเหตุทำได้ยากแม้จะรู้ว่ามีการก่อเหตุแต่การตรวจสอบวันเวลานั้นยังทำได้ยากอยู่นั่นเองนะคะทางด้านของนายรอมฎอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะก็ออกมาระบุเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมพร้อมกันหลายๆจุดนั้นมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐลดลงเป็นผลมาจากประชาชนนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยขาดความไว้วางใจทำให้งานด้านการข่าวของภาครัฐนั้นล้มเหลวและไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ได้ค่ะ
2: ว่าผู้นำหน่วยหลายท่านก็พยายามจะชี้ไปเรื่องภัยแทรกซ้อนการจับกุมคดีที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่เถื่อนของเถื่อนต่างๆเนี่ยมันยิ่งสะท้อนให้เห็นเลยครับว่างานข่าวของเราการประเมินสถานการณ์ของเราการประเมินภาพใหญ่ของสถานการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้งเนี่ยน่าจะมีปัญหาจริงๆมันทำให้เราเลยเป็นภาพที่เบลอๆและทุกคนก็พูดถึงเรื่องที่อาจจะไม่มีจุดที่เป็นโฟกัสรากจริงๆของความขัดแย้งเนี่ยยังไม่ชัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเนี่ยในระดับปฏิบัติเนี่ยน่าจะเผชิญความท้าทายใหญ่เลยครับตอนนี้
0: นายรอมฎอนยังเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการอ้างว่ามีการใช้ปืนยิงจากเฮลิคอปเตอร์ถูกประชาชนได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มีข้อถกเถียงและเป็นที่กังขาด้วยเพราะคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์กับทางหน่วยงานนั้นยังแตกต่างกันในขณะที่ความชัดเจนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลายังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมนะคะก็คือ31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยางจังหวัดตากได้ออกมาชี้แจงกรณีสนับสนุนเด็กในศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัย13คนให้ได้เรียนต่อนะคะเพราะว่าในมุมของสาธารณสุขสุขภาพไม่ได้แยกขาดกันจากด้านการศึกษาโดยยืนยันว่าขณะนี้สสจ.ตากยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะคะพร้อมกับชี้แจงค่ะว่า

0: การจ้างผู้ช่วยแพทย์ชาวเมียนมามาดูแลคนในศูนย์ใช้เงินของ NGO ไม่ใช่งบประมาณของโรงพยาบาลด้วยค่ะจากกรณีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากนะคะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของนายแพทย์ธวัชชัยยิ่งทวีศักดิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยางที่เข้าไปสนับสนุนการศึกษาของเด็กในศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยจนเกิดคำถามถึงความเหมาะสมของบทบาทผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ะล่าสุดคุณหมอธวัชชัยได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจากสสจ.ตากมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเป็นทางการแต่จากการพูดคุยกับผู้บริหารก็เข้าใจค่ะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบและการรวบรวมข้อเท็จจริงส่วนประเด็นการจ้างบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปดูแลคนในศูนย์พักพิงคุณหมอยอมรับนะคะว่ามีการจ้างผู้ช่วยแพทย์ชาวเมียนมาจริงแต่เป็นการดูแลคนภายในศูนย์โดยเฉพาะและไม่ได้ใช้งบประมาณของโรงพยาบาลหรือเงินบำรุงของโรงพยาบาลด้วยค่ะสำหรับเด็ก13คนซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้ชื่อของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าไปเกี่ยวข้องนายธวัชชัยระบุนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่เด็กที่เพิ่งเข้ามาขอเรียนในโรงเรียนไทยแต่บางคนเรียนอยู่ในระบบการศึกษาของไทยมาตั้งแต่ป.1ต่อเนื่องไปจนจบป.6แล้วนะคะแต่พอขึ้นม.1ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ผ่านมานี่เองกลับถูกแจ้งให้หยุดเรียนโดยมีหนังสือหรือมีคำสั่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันเด็กทั้ง13คนนี้ยังไม่ได้กลับเข้าเรียนเลยค่ะและมีการประสานงานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ทบทวนเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณหมอยอมรับด้วยนะคะและถามว่าสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้เรียนต่อหรือเปล่าคุณหมอก็ตอบว่าสนับสนุนนะคะแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเพียงคนเดียวมีหลายฝ่ายให้การช่วยเหลือเด็กอยู่ส่วนที่ทำให้ชื่อของคุณหมอเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กบางคนเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลในศูนย์พักพิงสำหรับเหตุผลที่เข้าไปช่วยประสานงานเรื่องของการศึกษาแม้ว่าจะไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของโรงพยาบาลคุณหมอธวัชชัยก็อธิบายนะคะว่าในมุมของสาธารณสุขสุขภาพนั้นไม่ได้แยกขาดจากการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะเด็กๆหากไม่ได้รับการศึกษาก็อาจจะกระทบทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยรวมไปถึงโอกาสการทำงานในอนาคต
1: และอีกเรื่องนึงก็คือคิดว่าในศูนย์เนี่ยสมมติถ้าเขาไม่ได้เรียนหรือเรียนแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรงานอะไรเนี่ย
2: ครับ
1: เพราะเขาออกมาข้างนอกก็ไม่รู้จะงานมันก็จะเป็นงานที่ใช้แรงงานซึ่งเยอะแม้ก็จะเป็นคนเก่งที่มีศักยภาพในการเรียนได้เนี่ย
2: ครับ
1: งานที่เขาทำได้มีน้อยเนี่ยคนเก่งก็จะไปทำงานที่มันได้เงินเยอะไม่ว่าจะเป็นงานที่อบายมุขทั้งหลายอาชญากรรมการใช้สารเสพติดอะไรพวกนี้ครับ
2: ซึ่ง
1: ผมคิดว่าเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายกับคนที่อยู่ในเขตชายแดนถ้าสองยางแม่ละมาดที่มีพื้นที่ที่คนกลุ่มนี้อยู่รวมกันเยอะ
0: ๆคุณหมอยังมองนะคะว่าถ้าหากเด็กในศูนย์พักพิงได้เข้าเรียนในระบบไทยจะมีโอกาสเข้าถึงระบบส่งเสริมสุขภาพทั้งการตรวจสุขภาพการให้ความรู้และการฉีดวัคซีนซึ่งช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่เด็กๆเลยในขณะเดียวกันค่ะถ้าหากเด็กไม่ได้เรียนภาษาไทยและไม่เคยผ่านระบบการศึกษาไทยเมื่อถึงวันที่สามารถออกไปทำงานภายนอกได้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารกับนายจ้างและการใช้ชีวิตในสังคมไทยด้วยส่วนข้อมูลโรงเรียนห้วยนกกบซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์พักพิงก็พบว่ามีเด็กจากศูนย์พักพิงเรียนอยู่แต่ว่าตั้งแต่ปี2568ก็ไม่ได้รับเด็กกลุ่มใหม่เพิ่มเติมนะคะในขณะที่เด็กที่เรียนอยู่เดิมก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีคำสั่งให้หยุดเรียนหรือเปล่าจึงยังต้องติดตามค่ะว่าหลักเกณฑ์การรับเด็กจากศูนย์พักพิงเข้าเรียนและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเด็ก13คนมีที่มาและผลบังคับใช้อย่างไรค่ะคุณผู้ชมคะคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงากระจกเงานะคะได้ย้ำค่ะว่าประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญกับการศึกษาสำหรับทุกคนมาโดยตลอดนะคะซึ่งมติครม.ก็เคยรับรองเรื่องของการให้การศึกษาอย่างเท่าเทียมกับทุกคนด้วยวันนี้มีตัวอย่างหนึ่งนะคะน้องชื่อพลอยค่ะเป็นเด็กที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยได้โอกาสออกมาเรียนนอกค่ายด้วยและปัจจุบันเธอกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะศิวนุชสร้อยทองนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการศึกษาสำหรับทุกคนนะคะว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศไทยยอมรับและให้ความสำคัญมาโดยตลอดค่ะ
2: ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทย

0: ก็ปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอดนะแล้วเราก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการที่เราพาเด็กเข้าเรียนแล้วกลายเป็นผลเสียกับประเทศไทยจริงๆก็อยากแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยปฏิบัติมาโดยตลอดยาวนานอย่างน้อย20ปีนะคะกับสถานการณ์ชายแดนที่เป็นปัญหาความขัดแย้งในบางประเทศซึ่งมันต้องแก้ไขในอีกรูปแบบนึงอันนั้นถ้าเราแยกความขัดแย้งนะคะออกจากสิ่งที่ต้องปฏิบัติกับเด็กเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยก็คือแค่ปฏิบัติเช่นเดิมอะค่ะที่เคยมีมาถ้าเราปล่อยให้ใครสักคนหลุดออกจากระบบการศึกษาคือไม่ได้มีการเข้าใจการเรียนรู้เนี่ยมันก็คือพื้นที่ที่เราปล่อยให้คนเข้าสู่การเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไปเป็นขบวนการสแกมเมอร์หรือการฟอกเงินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในการป้องกันอาชญากรรมหรือการแก้ไขปัญหาเหล่านี้สูงกว่าการให้ทุนการศึกษาเด็กๆในการเรียนรู้เนี่ยมากเลยนะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้เกริ่นไปถึงน้องพลอยนะคะนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งพลอยเกิดที่จังหวัดชลบุรีแม่ของพลอยเป็นแรงงานที่มาจากค่ายลี้ภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะลองไปฟังเสียงน้องดูค่ะ
2: หนูรู้สึกว่าตัวหนูเองมีโอกาสในการเรียนมากกว่าเด็กในค่ายหลายๆคนหนูก็เลยอยากจะใช้โอกาสของหนูตรงนี้ค่ะในการที่บอกว่าหนูสามารถมาเรียนได้แล้วหนูเป็นผลของคุณงามความดีของความงดงามของกฎหมายไทยในเรื่องนี้ที่ให้เด็กสามารถที่จะมาเรียนนอกค่ายได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่หนูได้รับโอกาสมาทั้งหมดหนูก็อยากจะส่งต่อโอกาสนั้นมันเคยมีคำพูดคำหนึ่งว่าถ้าเรามีเทียนที่จุดไฟแล้วเราไม่ได้ส่งต่อไฟนั้นให้กับเทียนอื่นๆไฟในเทียนที่หนูมีอยู่มันก็ย่อมดับลงเพราะว่าเราไม่ได้ส่งต่อให้ใครเลย
1: คุณผู้ชมคะนอกจากมิติผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก EEC ที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างมากเวลานี้แล้วนะคะเรื่องของเป้าหมายการจ้างงานคนไทยในพื้นที่ EEC ก็สำคัญมากเช่นเดียวกันท่ามกลางการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ณเวลานี้มีคำถามใหญ่มากเลยนะคะว่ามีการจ้างงานมากน้อยแค่ไหนชวนคุณผู้ชมดูตัวเลขการประมาณการความต้องการแรงงานในพื้นที่ EEC สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย5คลัสเตอร์ในช่วงปี2568ถึง2572อยู่ที่มากกว่า 156,000 กว่าอัตราเลยนะคะแบ่งโดยสรุปนะคะตั้งแต่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอตอนนี้นะคะตัวเลขคร่าวๆอยู่ที่ 20,000 กว่าอัตราค่ะถัดมาคืออุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพนะคะโดยรวมๆแล้วความต้องการอยู่ที่หมื่นกว่าอัตราเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างอุตสาหกรรม BCG ที่ต้องการแรงงานมากกว่า 8,000 อัตรานะคะรวมไปถึงอุตสาหกรรมบริการค่ะคุณผู้ชมอุตสาหกรรมบริการก็ต้องการเยอะมากๆเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 5,600 อัตราค่ะรวมถึงอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลนะคะอันนี้ต้องการสูงสุดเลยค่ะอยู่ที่ 66,600 อัตราด้วยกันนะคะแต่คำถามใหญ่ค่ะตัวเลขประมาณการสูงมากนะคะเป็นแสนอัตราเลยแต่เวลานี้เรามีแรงงานไทยที่เข้าไปทำงานในคลัสเตอร์เหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นคำถามใหญ่เพราะมีเสียงสะท้อนจากในพื้นที่ค่ะว่าแรงงานส่วนใหญ่เวลานี้เป็นแรงงานที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะไม่ใช่คนไทยด้วยนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยอาจจะไม่มีทักษะหรือเพราะว่าเป็นกฎกติกาทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจ้างงานคนในพื้นที่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนก็ตามนะคะแต่ว่าวันนี้ไทยเองกำลังพยายามปรับตัวทำหลักสูตรการเรียนการสอนหวังจะผลิตคนไทยป้อนเข้าสู่งาน EEC โดยตรงเลยนะคะวันนี้เราจะพูดคุยและวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณชนันยอดหงนะคะคุณชนันจะพาไปดูว่าโรงเรียนในพื้นที่ EEC กำลังทำอะไรอยู่เพื่อผลิตเด็กและผลเหล่านี้ได้รับการตอบรับอย่างไรบ้างนะคะคุณชนันคะจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยการปรับหลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับกับตลาด EEC โดยตรงเลยถือว่าได้ผลไหมคะ
3: ก็ยังตอบยากอยู่นะคะเพราะว่าจากการที่ผมได้ไปลงพื้นที่มาวิชา EECเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆจังๆเมื่อปี2567เท่านั้นเองเรายังคงต้องให้ระยะเวลาสักไปก่อนหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะได้คำตอบนั้นเนี่ยอยากจะชวนไปดูตัวเลขการจ้างงานในพื้นที่

0: EEC กันก่อนครับเนื่องจากว่าเมื่อแรกก่อตั้ง EEC นั้นทางภาครัฐเองได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะดึงดูดอุตสาหกรรมไฮเทคและเพิ่มการจ้างงานทักษะสูงนับแสนตำแหน่งครับซึ่งถ้าดูตัวเลขจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2561ถึง2567นั้นพบว่ามีการจ้างงานสะสมที่ 173,291 คนครับอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อปีแต่ก็มีข้อมูลว่าแรงงานไทยในพื้นที่ EEC เข้าไม่ถึงแรงงานมูลค่าสูงหรือทักษะสูงครับส่วนใหญ่จะเป็นระดับปฏิบัติการเช่นแรงงานประกอบบรรจุผลิตภัณฑ์และผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยนี่เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่มีความพยายามจะตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านแนวคิดทุนมนุษย์โดยกำหนดให้โรงเรียนใน3จังหวัด EEC มีการเรียนรู้เชิงสมรรถนะเช่นวิชายานยนต์เทคโนโลยีดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์กฎหมายการแพทย์และภาษาต่างประเทศหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองครับลองไปดูกันครับว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนที่นั่นเป็นอย่างไรกันบ้างครับโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองถือเป็นอีกโรงเรียนต้นแบบในการจัดหลักสูตรม.ปลายให้สอดรับกับ EEC โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเช่นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสภาวิชาชีพและภาคเอกชนจัดหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC ให้นักเรียนได้เลือกเรียนในสาขาที่ตนเองสนใจเช่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติวิชาวิศวกรรมพื้นฐานวิชาการออกแบบและนวัตกรรมวิชาธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ
1: ต้องยอมรับว่าโรงเรียนมัธยมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกมองว่าเป็นภาพลักษณ์ของการเรียนรู้ในทักษะทางวิชาการเป็นหลักเนาะทักษะการทางอาชีพเนี่ยก็อาจจะน้อยนะครับทีนี้พอมี EEC เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราเปิดโอกาสในการเปิดรายวิชาที่เป็นเรื่องของทักษะอาชีพเป็นงานแรงงานฝีมืออย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับก็ทำให้เด็กบางคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนในระดับมัธยมตอนปลายแล้วก็ได้ทักษะอาชีพเหมือนไปเรียนระดับปวช.หรือปวส.ได้ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณครูทุกท่านนะครับจะต้องมีการติดตามแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ติดตามเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตลอดเวลานะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีการจัดหามาให้เด็กเรียนรู้ครับก็ผ่านไปปี2ปีเนี้ยก็ตกรุ่นแล้ว
2: แต่ละวิชาที่เปิดสอนนักเรียนชั้นม.ปลายสามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบซึ่งจะเรียนต่อเนื่องกันตั้งแต่ม.4ถึงม.6โดยทางโรงเรียนจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนและเสริมสร้างทักษะด้วยการทัศนศึกษาและฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริง
3: ส่วนใหญ่อันนี้ค่ะเราจะเน้นไปแบบว่าเจาะจงกับเรื่องของการแพทย์เลยมันก็ยังไม่ได้แต่ว่าเราจะเน้นแค่ให้เด็กใช้อุปกรณ์เป็นค่ะแล้วก็มีทักษะบางอย่างในการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้แม่นยำอยากได้อุปกรณ์ที่จะเอามาใช้สอน EEC ในระดับม.5กับม.6เพิ่มขึ้นนะคะด้วยงบประมาณมันมีจำกัดแล้วเราจัดสรรหางบประมาณมาซื้ออุปกรณ์ในการเรียนในระดับม.5กับม.6ค่อนข้างได้น้อยไม่ครบตามจำนวนนะคะก็คือมันยังขาดเกณฑ
2: ์แต่ครูและผู้บริหารโรงเรียนต่างยอมรับว่ายังคงมีความท้าทายพอแม้โรงเรียนจะได้งบประมาณเพิ่มเติมก็ตามแต่ก็ยังไม่เพียงพอและยังขาดบุคลากรรวมไปถึงครุพันธ์นอกจากนี้โรงเรียนเพิ่งเริ่มเดินหน้าหลักสูตรในปี2567จึงยังประเมินไม่ได้ว่าสามารถเพิ่มจำนวนแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC ได้มากน้อยเพียงใด
4: ต่างก็จัดออกมาเป็น5คลัสเตอร์นะคะอย่างเช่นการแพทย์นะคะแล้วก็ในเรื่องของดิจิตอลยานยนต์อะไรประมาณนี้นะคะ5กลุ่มถ้าเราต้องการให้เด็กได้มากกว่านี้นะคะหรือหลากหลายกว่านี้นะคะคิดว่าเรื่องเงินเรื่องงบประมาณก็มีเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกันนะคะ
2: และสำหรับน้องๆ นักเรียนหลายคนบอกกับเราว่าหลักสูตร EEC ทำให้ได้เห็นเส้นทางชีวิตชัดเจนมากขึ้นได้ทดลองทำอาชีพในฝันของตนเองและได้เรียนรู้วิชาชีพใหม่ๆและที่สำคัญนักเรียนที่นี่ไม่ได้มองแค่เรื่องการมีทักษะตาม EEC เท่านั้นแต่ยังมองเห็นการเรียนเพื่อแก้ปัญหาชุมชนของตนเองที่ต่างได้รับผลกระทบจาก EEC ทั้งมิติสิ่งแวดล้อมสุขภาพและวิถีชีวิต
5: หมายไว้แ เลยค่ะคือหนูอยาก

0: ได้ตัวกฎหมายที่หนูเรียนรู้เนี่ยค่ะมาให้กับชุมชนค่ะที่หนูอยู่ซึ่งหนูรู้สึกว่าตัวกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดสื่อกลางที่ทำให้เราหลายๆคนมาอยู่รวมกันค่ะหนูรู้สึกว่าบางคนเนี่ยแหละค่ะยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงตัวกฎหมายเลยในประชาชนบางคนใช่ไหมคะส่วนใหญ่ที่หนูได้ประสบการณ์มาค่ะอย่างเช่นการทะเลาะกันเรื่องที่ดินหนูรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะยังมีบางคนที่ข่มเหงกันทางกฎหมายเพราะว่าชาวบ้านบางคนยังไม่รู้ในตัวบทกฎหมายค่ะหนูก็เลยอยากที่จะถ้าจบในการศึกษาแล้วนะคะก็อยากจะนำความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ต่อยังชุมชนของตัวเองค่ะก็คงเป็นพวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมค่ะหรือว่าอย่างโรงงานก็ไม่ได้มีแค่อุตสาหกรรมนะคะในจังหวัดระยองยังมีโรงงานที่ผลิตอาหารนะคะก็อยากนำพวกกฎหมายผู้บริโภคคุ้มครองสิทธิอะไรประมาณนี้ค่ะเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านค่ะเพราะหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านนี้เหมือนกันค่ะ
1: ที่หนูเป็นสมมติหนูจบหมอใช่ไหมคะก็จะไม่สามารถรักษาแถวนี้ได้ 100% เพราะว่าแถวนี้จะเป็นพวกโรงงานชาวประมงเนี้ยค่ะตากแดดตากลมหนูก็จะรักษาเขาไม่ได้ทุกคนหรอกเลยอยากจะคิดว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพเขามากกว่าค่ะให้ป้องกันสุขภาพเขาเสื่อมเสียไปมากกว่านี้ค่ะเสื่อมลงหมายถึงว่าแบบว่าป้องกันไม่ให้สุขภาพเขาย่ำแย่ค่ะให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นป้องกันไว้ค่ะ

0: คุณบุษรินทร์ครับก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตากันต่อไปว่าจะสามารถผลิตบุคคลบุคลากรยังไงบ้างเพื่อป้อนเข้าสู่ EEC ครับ
1: ค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะมีโอกาสได้พูดคุยกับคณะทำงาน EEC อยู่เหมือนกันค่ะซึ่งก็มีความพยายามที่จะผลิตกำลังคนใหม่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของแรงงานเดิมทักษะเดิมเนี่ยก็ยังจำเป็นต้องพัฒนาเช่นเดียวกันเหมือนต้องทำคู่ขนานกันไปนะคะแต่ว่าโจทย์ยากอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้เหมือนเขาเน้นไปที่สายอาชีวะค่ะคุณปกป้องแต่ว่าเรื่องของสายอุดมศึกษาเนี่ยยังมีความยากอยู่ที่จะดึงเข้ามาช่วยเรื่องของการผลิตเด็กด้วยเพราะว่าสายอุดมศึกษาก็อย่างที่เห็นตัวเลขตกงานก็น่าตกใจเช่นเดียวกันนะคะ
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วแบบนี้ทำให้การพัฒนามนุษย์ค่ะจึงต้องไม่จบอยู่แค่การศึกษาและต้องมีเส้นทางที่ชัดเจนด้วยทั้งเส้นทางของทักษะเส้นทางของรายได้และการเติบโตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความพยายามที่กำลังพยายามทำกันอยู่ใน EEC โมเดลด้วยค่ะ
2: บัณฑิตตกงานหรือเด็กตกงานเนี่ยมันเป็นความสูญเปล่ามากเพราะโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่ต้องการปริญญาบัตรแต่มันต้องการทักษะที่มีความชัดเจนในแต่ละสาขาเราก็จูนให้อุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาเป็นท่อเดียวกันที่จะเข้าไปสู่ระบบงานมหาลัยต้องเข้ามาเป็นหนึ่งในไพป์ไลน์นะครับในท่อของการที่จะส่งเด็กเนี่ยเข้าไปสู่ระบบงานโดยเฉพาะในกลุ่มของเทคโนโลยีชั้นสูงหรือเทคโนโลยียุคใหม่เด็กไทยเนี่ยเก่งนะครับแต่ถ้าระบบการศึกษาเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันเนี่ยความเก่งเนี่ยมันก็ถูกย่อยสลายไป
1: แต่จะเห็นว่าการทำแซนด์บ็อกซ์แบบนี้ก็ยังมีคำถามอยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเด็กที่จบมาจาก EC model เนี่ยก็ตอบโจทย์การตลาดก็จริงแต่ว่าในภาพรวมแล้วประเทศไทยต้องการทุนมนุษย์ที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแต่ไม่แน่ใจว่าการเข้าไปทำงานแบบนี้เขาจะพัฒนาทักษะได้ตลอดชีวิตหรือเปล่านะคะ
0: คุณบุษรินทร์ครับคือการสร้างคนให้ตรงกับงานก็เป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปด้วยก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลชุมชนและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ครับเหมือนกับที่เราได้ยินเสียงน้องๆ นักเรียนได้สะท้อนว่าวิชา EEC ที่เขาได้ไปร่ำเรียนมานั้นก็เพื่อที่จะดูแลชุมชนสิ่งแวดล้อมบ้านเกิดของเขาครับคราวนี้เราลองไปฟังมุมมองของเครือข่ายพี่น้องแรงงานใน EEC กันครับในฐานะที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติจริงและได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าทำไมพี่น้องแรงงานไทยยังคงอยู่ในสายปฏิบัติการเสียส่วนใหญ่ครับ
3: ถ้าเราไปมองย้อนดูนโยบายของ EEC เนี่ยที่บอกว่าจะพยายามเพิ่มศักยภาพสถาบันการศึกษาในส่วนของวิทยาลัยอาชีวะต่างๆในความเป็นจริงก็คือมันไม่ได้มีการเพิ่มทักษะส่วนใหญ่ก็มาทำงานเป็นเลเบอร์ไม่ใช่แรงงานฝีมืออย่างรายประกอบเนี่ยคือมันทำชิ้นเดียวมันก็จะทำอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะไปตอบโจทย์หรือว่าไปเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้แล้วก็ขณะเดียวกันนโยบายของรัฐเองได้ไม่ได้มีการควบคุมเนาะไม่ได้มีกฎหมายควบคุมว่าโรงงานบริษัทเนี้ยมาลงทุนจริงแต่ไม่ได้กำหนดสัดส่วนว่าคุณจะต้องใช้แรงงานไทยกี่เปอร์เซ็นต์งานที่เป็นงานฝีมือก็ใช้คนจาก

0: มาจากต้นประเทศที่มาลงทุนในบ้านเราแล้วก็แรงงานเลเบอร์ก็อย่างที่บอกก็คือใช้แรงงานเพื่อนบ้านซึ่งการลงมาลงทุนในไทยเนี่ยคือไม่ใช่มาเป็นสารตั้งต้นในไทยก็คือไทยเป็นเพียงแค่โรงประกอบไม่ได้ทำให้เกิดการนำเข้าเทคโนโลยีอะไรมากมาย
1: นอกจากนี้นะคะคุณบุญยืนยังบอกกับเราว่าวิชา EEC ไม่เพียงแต่เพิ่มทักษะเท่านั้นแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิชาที่ว่าด้วยสิทธิแรงงานด้วยยกตัวอย่างเช่นวิชาว่าด้วยประกันสังคมวิชาที่ว่าด้วยการจัดตั้งสภาพแรงงานรวมไปถึงวิชาที่ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมครับทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างการรับมืออย่างรอบด้านครบทุกมิติในพื้นที่ EEC ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ
2: จะเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างครอบคลุมนะคะนอกจากทักษะดิจิทัลทักษะอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคำใหญ่ๆว่าเป็นทักษะชีวิตเนาะที่แบบว่ากลุ่มแรงงานเองก็ต้องรู้ด้วยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยนี่เรื่องใหญ่จริงๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชนันท์นะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราในวันนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับพูดถึงไอซ์เป็นหนึ่งในยาเสพติดที่มีสถิติการตรวจยึดได้มากที่สุดชนิดหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับเนื่องจากผู้เสพต่างประเทศมีความต้องการสูงแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงครับกลุ่มผู้ผลิตจึงผลิตมากขึ้นส่วนกลุ่มผู้ค้าก็พยายามที่จะลักลอบนำเข้าพื้นที่จังหวัดชั้นในมากขึ้นเช่นกันซึ่งจุดที่เป็นทางผ่านสำคัญอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือครับดูภาพขณะที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับสภ.เวียงมอกจังหวัดลำปางไปตรวจค้นรถยนต์บริเวณเส้นทางเถินทุ่งเสลี่ยมแล้วก็เจอไอซ์น้ำหนัก500กิโลกรัมครับอยู่ภายในรถพร้อมกับคุมตัวผู้ต้องหาได้3คนขณะลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชั้นในพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5บอกว่าการลักลอบค้ายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไอซ์ที่มีการจับได้ครั้งละจำนวนมากๆเนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูงมากครับแล้วราคาก็สูงด้วยทำให้กลุ่มขบวนการมีการลักลอบขนกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบกลุ่มผู้เสพในประเทศซึ่งเป็นผู้มีฐานะดีที่มีความต้องการใช้ยาเสพติดประเภทนี้ทางตำรวจและหน่วยงานต่างๆก็ต้องทำงานกันเข้มข้นมากขึ้นในการสกัดกั้นครับ
1: มีออเดอร์เขามีออเดอร์จากต่างประเทศพอมีออเดอร์ปุ๊บเนี่ยผู้ผลิตเขาก็อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็อยู่ที่ประเทศเดียวนะฮะเขาผลิตตามออเดอร์เพราะเขาต้องการเงินในเมื่ออุปสงค์อุปทานมันล็อกหากันเขาก็ต้องมีการจ้างคนขนนะครับไอ้ส่วนใหญ่ก็ไปนอกประเทศก็อาจจะมีใช้กันภายในประเทศบ้างสำหรับกลุ่มบางกลุ่มที่ค่อนข้างมีฐานะหน่อยนะฮะ
0: ทางนายดนุชาชัยวงศ์ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5บอกว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดนะครับแต่เราเป็นทางผ่านโดยเฉพาะไอซ์ที่จะมีการลำเลียงต่อไปที่ต่างประเทศส่วนในประเทศก็มีกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดประเภทไอซ์อยู่บ้างก็จะฉีดเข้าเส้นเลือดนะครับมีความเชื่อบางอย่างที่ผ่านมาทุกหน่วยงานบูรณาการจับกุมได้จำนวนมากแต่กลุ่มผู้ผลิตก็ผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทดแทนส่วนที่ถูกจับไปซึ่งข้อมูลจากการข่าวขณะนี้ตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมียาเสพติดจำนวนมากที่เตรียมพร้อมลักลอบนำเข้าประเทศไทยครับ
2: ถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยโอเคครับเราใช้ในประเทศนะครับส่วนยาเสพติดประเภทอื่นอย่างไอซ์เนี่ยถามว่าเรามีกลุ่มลูกค้าไหมมีนะครับแต่ว่าไม่มากนักนะครับจากการทำงานข้อมูลด้านการข่าวกับความรู้ในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไอซ์ก็จะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศทำไมเราถึงทราบนะครับก็เป็นข้อมูลจากการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับในล็อตที่ลงเรือนะครับแล้วก็ล็อตใหญ่ๆหรือว่าการจับกลุ่มในต่างประเทศนะครับล้วนแล้วแต่บ่งชี้ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาจากบ้านเรานะครับแต่ว่าเราไม่ใช่แหล่งผลิตนะครับแต่ว่าเราเป็นทางผ่าน
0: ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ครับตำรวจภูธรภาค5จับกุมคดียาเสพติดไปแล้ว 27,866 คดีเลยครับในจำนวนนี้เป็นคดียาเสพติดรายสำคัญ321คดียึดของกลางยาบ้า426ล้านเม็ดไอซ์ 1,850 กิโลกรัมเฮโรอีน106กิโลกรัมเคตามีน 1,300 กิโลกรัมฟิน460กิโลกรัมนะครับพร้อมกับยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาทเลยครับสถานการณ์ยาเสพติดที่ยังคงรุนแรงก็ทำให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนนะครับครอบคลุมทั้งการป้องกันการปราบปรามแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยครับการสุ่มตรวจหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานเป็นหนึ่งในแผนการป้องกันยาเสพติดของอบต.ขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติด1กรกฎาคมถึง30กันยายนของกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เน้นการเสริมความร่วมมือของทีม5เสือประกอบไปด้วยฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอำเภอจอมทองแม้จะไม่ใช่พื้นที่ชายแดนแต่จุดนี้เป็นจุดพักแล้วก็กระจายยาไปยังจังหวัดลำพูนและแม่ฮ่องสอนครับทำให้มีสถิติการจับกุมค่อนข้างสูงตั้งแต่ต้นปีมีคดีอาญา293คดีแล้วในจำนวนนี้เป็นคดียาเสพติด172คดีเลยนะครับ นายกอบต.ขวงเปาบอกว่าการแก้ปัญหายาเสพติดของชุมชนอาศัยความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนท้องถิ่นแกนนำชุมชนมีการคัดกรองและค้นหาผู้เสพโดยทางอบต.จะช่วยดูแลฟื้นฟูสร้างอาชีพเพื่อลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำ
3: เพราะนั้นการส่งเสริมอาชีพเนี่ยนะครับเราก็เน้นให้เขามีรายได้นะครับสองเนี่ยก็คือให้มีกิจกรรมถ้ามีกิจกรรมเสร็จนะครับการเข้าไปเกี่ยวเนื่องยาเสพติดก็จะลดลงแล้วก็ดึงเขาเข้ามาทำงานบริการสาธารณะนะครับหลายคนก็มาเป็นลูกจ้างอบต.นะครับลูกจ้างตัดหญ้านะครับลูกจ้างเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นลูกจ้างงานเหมาซึ่งเราก็พยายามทำอยู่ซึ่งก็ได้ผลดีด้วยครับ
0: หนึ่งในผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดเล่าว่าเริ่มเสพยาตามเพื่อนและคนใกล้ชิดตั้งแต่สมัยวัยรุ่นครับแต่พอโตขึ้นก็ไม่เห็นประโยชน์ของยาเสพติดแล้วก็ได้กำลังใจจากคนในครอบครัวจึงตั้งใจเลิกได้อย่างเด็ดขาด
4: พวกที่แน่กลัวก็คือความไม่สบายมากกว่าก็คือเราใช้อาจจะเป็นบกพร่องทางในร่างกายเขาเช่นเป็นโรคต่างๆนะคะโรคมันไปตามมาโรคจิตนี่ก็มีส่วนแต่โรคทางร่างกายมันมีอย่างพวกเช่นเพิ่มความดันเบาหวานเพิ่มโรคเกาต์เพิ่มโรคไตอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะ
0: มีมุมมองจากนักวิชาการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือนะครับท่านระบุว่าสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับลำพังเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสำหรับแผนยุทธการ90วันนี่ถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือการประเมินผลส่งต่อข้อมูลและดูแลระยะยาวต่อไป
5: หลัง90วันแล้วมีระบบที่จะดูแลเขาต่อนะไม่ว่าจะเป็นของมหาดไทยเองหรือว่าของกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าของกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพม.ที่ดูแลเรื่องการทำงานการอาชีพกระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องการศึกษาและการหน่วยงานอื่นๆนะหลัง90วันก็มารองรับการดูแลในกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลนะอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะ
0: ถ้าดูข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึง10สิงหาคมปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด 5,903 คนมากเป็นอันดับที่7ของประเทศครับขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศมีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด 150,000 คนเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าผู้รับการบำบัดร้อยละ 44.7 เสพยาบ้าร้อยละ 27เฮโรอีนและร้อยละ 22.7 เสพฟินครับแม้ว่าในวันนี้ไทยและกัมพูชาจะลงนามข้อตกลงหยุดยิงมาเกือบ8เดือนแล้วนะครับแต่สำหรับชาวบ้าน

ตามแนวชายแดนที่จังหวัดสระแก้วความเสียหายจากสงครามมันยังไม่สิ้นสุดเลยครับโดยเฉพาะบางคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงครับพวกเขายังไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปตัดอ้อยได้รายได้ก็ไม่มีหนี้สินก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับแถมยังถูกฟ้องร้องจากบริษัทน้ำตาลอีกคุณรัตนกรโตมัดลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้มา

0: แต่ปีนี้อ้อยถูกปล่อยแห้งคาต้นเพราะพื้นที่ปลูกกลายเป็นพื้นที่สีแดงหลังไทยกัมพูชาสู้รบส่งผลให้แรงงานผู้รับเหมาตัดอ้อยไม่กล้าเข้าพื้นที
1: ่และในส่วนนี้ไม่ได้ไม่มีใครเข้ามาได
0: ้เมื่อไม่มีคนเก็บเกี่ยวจากอ้อยที่จะแปลงเป็นรายได้กลับกลายเป็นเศษไม้ยืนเหี่ยวขาต้นสวนทางกับหนี้สินของชาวบ้านที่งอกเงยเป็นรายวันรายเดือน
2: 210กว่าไร่หมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักไร่
3: ไม่มีงบที่เดินหน้า
2: ในการทำอาชีพคือตรงเนี้ยอ้อยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็รอหวังแต่ว่าจะได้เงินเยียวยามาจะได้มาทำต่ออ้อยมันแต่งต่อเผื่อมันจะได้สักเล็กน้อยถึงเวลาตัดได้ไร่ละ 3-4 ตันก็ยังดี
0: เมื่อไม่มีรายได้นี่ก็ไม่อาจชำระดารารัตน์โสอุดมคือหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกบริษัทน้ำตาลยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสระแก้วฐานผิดสัญญาชำระหนี้พร้อมเรียกค่าเสียหายแม้ศาลจะนัดไกล่เกลี่ยเพื่อประนอมหนี้แต่สำหรับเธอการต้องขึ้นศาลคือสิ่งตอกย้ำความเดือดร้อนที่เกิดจากเหตุการณ์ซึ่งเธอไม่ได้เป็นผู้ก่อในวันที่รัฐขอให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแต่สิ่งที่หลายคนได้รับกลับมาคือภาระหนี้สินและหมายศาลในคดีฟ้องร้อง
4: คือโรงงานมาดูตอนแรกคือมีอยู่อ่ะ
5: มีอยู่ค่ะ
6: ต้นอ้วน
5: ก็คือเหมือนแบบดูแล้วมันสดสามารถตัดได้ส่งเข้าโรงงานได้พอเวลาระยะเวลาตามไปเรื่อยๆมันก็แห้งไปเลย
4: เราไปกู้ของโรงงานมาทั้งนั้นเลยถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วตอนนี้คือไม่มีเงินจ่าย
5: ไม่มีเงินจ่าย
4: เขาก็เลยฟ้องเนี่ยตามเอกสารเนี่ย
5: ฟ้อง
4: แล้วเขามีทางเลือกอื่นให้เราไหมเรื่องหนี้แบบเราเคยคุยไหมว่าขอพักแบบพักหนี้ก่อนเพราะว่ามันยังปลูกไม่ได้มันยังไม่หาเงินทุนมาหมุนไม่ได้
7: ไม่มีค่ะไม่มีทางโรงงาน
4: ไม่มี
7: คือจะเอาอย่างเดียว
4: คือหมายถึงว่าเขาแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้คือเขาจะให้เราจ่ายอย่างเดียว
5: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้คืออ้อยแปลงนี้ต้องเป็นของเรานะคือโรงงานเราต้องตัดเข้าไปของเขาอย่างเดียว
0: คอกวัวที่เคยมีเสียงร้องและเต็มไปด้วยวัวนับ10ตัววันนี้กลายเป็นที่เก็บของเพราะเจ้าของวัวตัดสินใจขายวัวทั้งคอกไม่ใช่เพราะราคาดีแต่เพราะไม่มั่นใจว่าชายแดนจะกลับมาสงบได้จริงเขายอมขายทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิตเพราะหากเกิดการปะทะขึ้นอีกจะสามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้ทันทีย
8: านเขายานเจอรอบที่สามนี่นะก็จะไปซื้อมาเลี้ยงใหม่ก็ยังดูๆก่อนนี่นะดูรอสักให้มันดีๆกันให้มันเงียบๆก่อนจะมาเอาไว้สัก 3-4 ตัวอะไรเงี้ย
3: แต่ใจก็คืออยากจะกลับมาเลี้ยงเหมือนเดิม
8: คนเคยเลี้ยงเนาะคนเคยเลี้ยงก็ต้องธรรมดาแล้วมันก็ต้องอยากจะมาเลี้ยงไว้คือเก่าไว้จะขังคอกไว้นะตัดยายมันกินอะไรไปแบบนั้นขาดเหลืออะไรก็ตัวนึง2ตัวก็พอได้ซื้อปุ๋ยใส่ข้าวอะไรแบบนี้นะ
3: แต่ตอนนี้ไม่มีสเปรย์แล้ว
8: ไม่มีอ่ะ
3: ก็เดือดร้อนมาทำไงทีนี
8: ้จากทหารกูยืมกันดิ
3: ต้องไปยืมเลยดิ
0: บ้านที่กำลังก่อสร้างหลังนี้อยู่ที่ตำบลคลองแผงอำเภอตาพระยาที่จริงแล้วควรจะสร้างเสร็จไปนานแล้วแต่อุปกรณ์การก่อสร้างยังถูกวางทิ้งไว้เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะช่างทิ้งงานแต่เป็นเพราะเจ้าของบ้านสั่งให้หยุดก่อสร้างเนื่องจากไม่มั่นใจกับการลงทุนสร้างต่อเพราะบ้านหลังนี้เคยได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดในช่วงเหตุปะทะ
9: ผมก็น่าจะอีกพักหนึ่งครับพี่เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อก็เลยให้ระงับอยู่ถ้าโดนอีกก็คือจะไม่อยากอยู่ที่ตรงนี้ละก็คือจะไปหาที่อื่นอยู่แล
0: ้
9: ว
0: แม้เสียงปืนจะเงียบลงมานานหลายเดือนแต่สำหรับชาวบ้านริมชายแดนสระแก้วสงครามยังคงทิ้งร่องรอยไว้ทุกมิติของชีวิตบาดแผลจากความขัดแย้งไม่ได้หยุดลงพร้อมข้อตกลงหยุดยิงแต่ยังคงดำรงอยู่ในความหวาดระแวงรายได้ที่หายไปและอนาคตที่ยังไม่มีใครกล้าคาดเดาตราบใดที่ความเชื่อมั่นยังไม่กลับคืนมาการฟื้นฟูชีวิตของผู้คนชายแดนก็ยังไม่อาจเริ่มต้นได้อีกครั้งอย่างแท้จริงรัตนกรโตมัดไทย PBS รายงาน

0: ไปดูโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือทุ่งคลองสนอำเภอสีเกาจังหวัดตรังวงเงิน24ล้านบาทนะครับที่อบจ.ตรังสร้างไว้เมื่อปี2557เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่านี่เป็นการใช้ภาษีประชาชนไม่คุ้มค่าหรือไม่เพราะถูกทิ้งร้างแบบนี้มากว่า10ปีแล้วครับเนี่ยครับสภาพของอาคารสำนักงานท่องเที่ยวแล้วก็จะมีศาลาที่พักร้านขายของที่ระลึกบริเวณท่าเทียบเรือทุ่งคลองสนตำบลบ่อหินอำเภอสีเกาจังหวัดตรังถูกปิดเงียบแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วหลังไม่มีผู้ประกอบการเข้าไปใช้บริการท่าเรือดังกล่าวส่งผลให้อาคารซึ่งสร้างจากเงินภาษีประชาชนบางจุดก็เริ่มเสื่อมโทรมนี่สภาพไม่ได้ใช้งานมานานก็ผุพังไปนะครับชาวบ้านบอกว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารในโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือทุ่งคลองสนอำเภอสีเกาอบจ.ตรังสร้างไว้เมื่อปี2556ครับต่อเนื่องปี2557นะครับด้วยงบประมาณก่อสร้าง24ล้านบาทแล้วเสร็จก็คือปี2557เพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาใช้อาคารเป็นสำนักงานเพื่อการท่องเที่ยวขายสินค้าของที่ระลึกหลังก่อนหน้านี้เมื่อปี2544อบจ.ตรังใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวงเงิน13ล้านบาทเศษสร้างท่าเทียบเรือคลองสนขนาดกว้าง16เมตรยาว78เมตรและมีสะพานเข้าสู่ท่าเรือยาว76เมตรพร้อมกับมีจุดลงเรือรอบหน้าท่าให้เรือท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเทียบท่าได้เพื่อความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวแต่ผลสุดท้ายโครงการประสบปัญหาหลายด้านเลยครับเช่นปัญหาที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมป่าไม้กล่าวหาว่าอบจ.บุกรุกพื้นที่และปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจากคลื่นซัดดินทรายเข้ามาทับถมร่องน้ำทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือทำให้ผู้ประกอบการไม่เข้าไปใช้บริการแล้วก็กลายเป็นโครงการทิ้งร้างครับ
1: บอกอบจ.นี่ตอนนี้เขาโยนเขานาไล่ก็โอนไม้อบต.แล้วไม่รู้แบบไหนกันแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องลึกไปถึงไหนแล้วเรื่องไปบันพื้นแล้วผมก็ไม่รู้แต่ว่าแกว่าแกก็คุยกันได้ยินนะแกก็คุยกันนั่นได้ยินมา
2: ตีบอกไม่ได้พัฒนาได้เลย
1: ก็ไม่เห็นว่าตีซ่อมแซมไรก็เห็นก็มาแต่ใต้รูปแล้วก็ไม่ทำไรก็ยังไม่ทำไร
0: ทางนายกอบจ.ตรังบอกว่าโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเป็นของทางนายกอบจ.คนก่อนนะครับคนเดิมที่มีการสร้างไว้เดิมที่โครงการนี้ก็สร้างเอาไว้แล้วตอนสร้างเสร็จใหม่ๆเนี่ยก็มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวเคยเข้ามาใช้บริการท่าเทียบเรือแล้วก็อาคารอยู่นะครับทำให้กิจการมันคึกคักต่อมาธุรกิจก็ถดถอยลงหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของร่องน้ำตื้นเขินจึงทยอยเลิกใช้บริการกันสุดท้ายโครงการก็เลยถูกทิ้งร้างการแก้ปัญหานี้ขณะนี้อบจ.ได้โอนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้กับอบต.ในพื้นที่เข้าไปดูแลทรัพย์สินแล้วหลังอบต.บ่อหินเจ้าของพื้นที่บอกว่าจะนำไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อาคารครับ
3: ตอนเสร็จใหม่ๆมันก็เวิร์กอยู่คนก็ไปซื้อของพ่อค้าแม่ค้าก็ไปขายแต่ขายไปขายมามันก็วายลงเนื่องจากว่าถ้าเราเช็คสภาพแล้วตอนนั้นผมว่าเรื่องร่องน้ำเรือใหญ่ตอนนี้ก็เข้าไม่ได้ต้องเข้าได้เฉพาะเวลาน้ำขึ้นพอน้ำลงเข้าไม่ได้ไอ้พวกนักธุรกิจเขาคือเข้าไม่ได้ตลอดเวลานี้เขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเขาเสียเวลาผมคาดว่านะ
0: นายกอบต.บ่อหินบอกว่าอาคารทรัพย์สินที่อบจ.ตรังโอนให้อบต.มาดูแลมีการโอนมาตั้งแต่ปี2565ครับส่วนที่ดินที่ตั้งอาคารที่มีปัญหาพบว่าเป็นที่ดินนสล.และเป็นที่ดินทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติปี2507และพ.ร.บ.ป่าชายเลนปี2535ทำให้โครงการดังกล่าวประสบปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องของร่องน้ำตื้นเขินแล้วก็ปัญหาอบจ.บุกรุกพื้นที่แต่หลังจากที่อบต.รับมอบอาคารและทรัพย์สินของอบจ.มาดูแลแล้วขณะนี้อบต.ได้ทำหนังสือขออนุญาตสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12ขอเข้าใช้พื้นที่แล้วนะครับโดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการของงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาพื้นที่ใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ
4: ที่จะพัฒนาพื้นที่อย่างนี้ให้มีชีวิตชีวานะครับไม่อยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ปปช.ของจังหวัดตรังเลยด้วยนะครับในการมาตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้ว่าอบต.จะพยายามที่จะพัฒนาให้แล้วก็สร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นสร้างประโยชน์จากการใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มีมูลค่าขึ้นนะครับเพื่อประชาชนในตำบลบ่อหินแล้วก็ในจังหวัดตรังของเราเนี่ยจะได้มีรายได้จากสิ่งที่รัฐที่งบราชการมาลงทุนไว้ตรงนี
0: ้ปัญหาท่าเรือทุ่งคลองสนก่อนหน้านี้เคยมีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้หอการค้าไทยลงติดตาม

0: ปัญหามาแล้วนะครับหลังพบว่าท่าเรืออบจ.ตรังก็สร้างมานานแล้วแต่ไม่มีคนไปใช้บริการจนไม่คุ้มค่าเงินที่ลงทุนไปครับพูดถึงปัญหาน้ำเสียนี่ยังเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูคลองแม่ข่ากลางเมืองเชียงใหม่อยู่นะครับเพราะถึงจะบรรยากาศดีแค่ไหนโดยรอบนี้สวยงามแค่ไหนแต่ถ้าน้ำเน่าทุกอย่างจบนะครับทุกท่านคือตอนนี้นะครับสถานที่แห่งนี้อยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งครับภายใต้แผนแม่บทในระยะที่2ซึ่งจะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งระบบเลยครับคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นสายน้ำประวัติศาสตร์ที่เคยเผชิญปัญหาน้ำเน่าเสียและการบุกรุกพื้นที่ครับกำลังค่อยๆเปลี่ยนโฉมกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังมีการเดินหน้าฟื้นฟูต่อเนื่องมานานกว่า10ปีภายใต้แผนแม่บทพัฒนาคลองแม่ข่าระยะที่2ปัจจุบันบริเวณช่วงต้นน้ำตำบลดอนแก้วได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์จนร่มรื่นและสวยงามมากขึ้นสามารถรองรับทั้งการระบายน้ำและการท่องเที่ยวได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียค่อนข้างน้อยแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นี่แหละครับรู้เรื่องมันเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นแล้วก็เป็นจุดท้าทายสำคัญแม้บางส่วนจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ตามแต่ระบบรวบรวมน้ำเสียเดิมที่ใช้งานมาอย่างยาวนานมันชำรุดและรองรับน้ำเสียได้ไม่มากพอครับ
1: ถ้าน้ำมันนิ่งเมื่อไหร่จุลินทรีย์ที่มันอยู่ที่พวกโคลเลนพวกนี้มันจะขึ้นมาทำให้น้ำเสียเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งน้ำของแม่ขาต้องไม่นิ่งก็ต้องไหลนะครับเราจะไม่ดักอะไรไว้ให้มันนิ่งนานก็พอมันถ้าน้ำเริ่มเสียแล้วมานิ่งเนี่ยเน่าเลยทีนี้เพราะฉะนั้นจริงๆน้ำที่ลงมาไม่ได้เน่าทันทีนะมาเน่าอยู่ในคลองเวลาโดนทั้งโดนของส่วนเศษตะกอนในคลองนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้การขุดลอกก็ดําเนินการไปแต่ถ้าเราจัดการเรื่องระบบรวบรวมน้ําเสียได้ดีขึ้นเนี่ยการจัดการเรื่องลอกคลองมันไม่ใช่เรื่องยากนะ
0: ปัญหาน้ําเสียจริงยังเป็นหัวใจสําคัญของการฟื้นฟูนะครับเพราะการจะทําให้คลองสวยอย่างเดียวมันไม่พอนะครับถ้าต้นทางไม่ได้แก้ไขนะครับตอนนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณกว่า497ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ําเสียคืบหน้าไปแล้วร้อยละ54อยู่ระหว่างผลักดันงบประมาณเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาทวางระบบรวบรวมน้ําเสียใหม่ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลเมืองช้างเผือกครับนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดการปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองเตรียมหาพื้นที่รองรับผู้บุกรุกในรูปแบบเช่าระยะยาวตามแนวทางเดียวกับคลององอ่างที่กรุงเทพเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับคลองช่วยพัฒนาคลองได้คลองแม่ข่าเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินสำคัญของเชียงใหม่นะครับจังหวัดก็ตั้งเป้าพัฒนาภูมิทัศน์แนวตลอดเส้นทาง 4.5 กิโลเมตรให้แล้วเสร็จภายในปีนี้จากคลองที่เคยถูกมองว่าใกล้ตายวันนี้คลองแม่ข่ากำลังเดินหน้าสู่การเป็นต้นแบบเรื่องของการจัดการน้ำในเขตเมืองแล้วก็เป็นความหวังของชาวเชียงใหม่ครับการทำการเกษตรที่ต้องพึ่งพาฤดูกาลแล้วก็ราคาตลาดก็ทำให้เกษตรกรเผชิญกับความไม่แน่นอนของรายได้นะครับแต่ก็มีตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่สูงอยู่ที่บ้านห้วยน้ำขาวอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่สามารถปลูกเพื่อรอขายเปลี่ยนจากการปลูกเพื่อรอขายไปสู่การพัฒนาผลผลิตที่มีมาตรฐานและตลาดเนี่ยสามารถรองรับได้ครับการจัดการโรงเรือนปลูกผักแบบสมาร์ทฟาร์มที่มีการใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกแทนดินรวมทั้งการวางระบบน้ำหยดให้น้ำและปุ๋ยแบบอัตโนมัติตามเวลาที่เหมาะสมคือความรู้ที่เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาวสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศถ่ายทอดให้เกษตรกรที่นี่นะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในอดีตชาวบ้านห้วยน้ำขาวเพาะปลูกพืชผักพึ่งพาฤดูกาลครับใช้พื้นที่เพาะปลูกมากแต่บางครั้งก็เผชิญกับความผันผวนของราคารายได้ก็ไม่แน่นอนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงเข้ามาส่งเสริมการทำเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มรวมถึงการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดเน้นสร้างมาตรฐานปลูกเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดครับ
2: ปลูกด้วยถุงก็คือหมายถึงว่าเราจะไม่ใช้ดินนะครับเพราะฉะนั้นในการปลูกพืชผักในโรงเรือนมันก็จะช่วยลดในส่วนของความเสียหายจากเรื่องของโรคระบาดหรือว่าพวกแมลงต่างๆได
0: ้ชาวบ้านห้วยน้ำขาวบอกว่าการเกษตรแบบเดิมปลูกผักเป็นเนื้อที่กว่า30ไร่นะครับคือต้องเขาทั้งลูกครับผลผลิตก็น้อยขายได้ก็หลักพันหลักหมื่นแต่สมาร์ทฟาร์ม2งานครับผลผลิตเป็นที่น่าพอใจอย่างการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นปลูกในโรงเรือน5หลังปลูกแตงกวาได้มากถึง 3,600 ตันขายได้เงินหลักแสนนะครับ
3: รุ่นนึงผมว่าปลูกแตงกวาญี่ปุ่นนี่ก็3เดือนนะ3เดือนได้เป็นแสนนี่ผมว่ามันก็คุ้มกว่าดีกว่าเยอะเลยครับปีที่แล้วได้แสนกว่าบาทรุ่นนึงนะของ5โรงนี่นะ

0: หน้านั้นก็ได้เยอะหน่อย 200,000 กว่า
1: ผลการปรับเปลี่ยนจากการปลูกเพื่อรอขายไปสู่การผลิตที่มีมาตรฐานมีตลาดรองรับทำให้ชาวบ้านครับมีผลผลิตพืชผักหลากหลายชนิดรวมกว่า 100,000 กิโลกรัมเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดสำคัญได้ทั้งตลาดไทยสีมุมเมืองส่งออกไปที่สิงคโปร์ครับสร้างรายได้รวมกว่า5ล้านบาทให้กับพี่น้องเกษตรกรครับพาไปกินขนมโบกันหน่อยนะครับเป็นขนมโบราณที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ที่พิจิตรยังมีขายอยู่แต่ตอนนี้เหลือแค่ 2-3 เจ้าเท่านั้นนะครับทุกวันนางสุปราณีรุ่งเรืองวัย58ปีก็จะนำขนมโบที่ทำสดใหม่ตระเวนขายให้กับชาวบ้านบริเวณซอยประกาศิษฐ์หลังตลาดเทศบาลเมืองพิจิตรครับซึ่งขนมชนิดนี้เป็นขนมไทยโบราณครับปัจจุบันที่พิจิตรเหลือไม่เกิน 2-3 ร้านที่ยังทำขายอยู่นะครับคนรุ่นใหม่ไม่แน่ใจว่ารู้จักกันหรือเปล่านะครับนางสุปราณีบอกว่าเธอสืบทอดการทำขนมโบมาจากรุ่นแม่จนถึงปัจจุบันนี่คือ50ปีแล้วขนมโบในสูตรที่เธอทำก็จะใช้ข้าวสารมาบดเป็นแป้งสดไม่ได้ใช้แป้งถุงที่มีขายทั่วไปแล้วก็เติมส่วนผสมของแป้งทำบะหมี่เหลืองนะครับโดยเธอต้องตื่นมาทำตั้งแต่เที่ยงคืนเพื่อให้ทันขายตอนเช้าคนที่กินก็จะได้รู้สึกว่ามันอร่อยสดใหม่การรับประทานขนมโบซึ่งมีเอกลักษณ์จะมีรูตรงกลางครับเพื่อเวลาเติมกระเทียมเจียวน้ำเชื่อมมันก็จะมีทั้งรสหวานแล้วก็รสเผ็ดแล้วก็ผักกาดผัดที่มันจะต้องไม่ไหลย้อยออกมาจนหมดนะครับแล้วก็ยังคงมีรูไว้ตรงกลางซึ่งรูตรงกลางนี้เองเกิดจากการนึ่งด้วยไฟแรงมันก็จะกลายเป็นรูแบบนี้ครับ
2: คือนึ่งมันก็ต้องนึ่งเอาไฟแรงๆอ่ะแล้วมันถึงจะโบถ้านึ่งไฟไม่แรงมันก็ไม่โบ
3: อ๋อคำว่าโบก็คือหน้าเขาจะโบใช่ไหม
2: ใช่อันนี้เขาจะโบของเขาเองเลย
3: ต้องมีเคล็ดลับทำให้โบด้วย
2: ใช่ใช่ถ้าแป้งหนาเกินไปมันก็โบเหมือนกันแต่แป้งมันจะแข็งถ้านิ่มเกินไปมันก็ไม่โบมันก็จะเหมือนหน้าเหมือนขนมถ้วยเลยคือไม่โบคือแป้งมันต้องอยู่ระหว่างพอดีอ่ะ
1: ปัจจุบันขายได้วันละประมาณ60กล่องนะครับกล่องนึงจะมี6ชิ้นราคา20บาทก็จะมีทั้งลูกค้าขาประจำลูกค้าที่ชื่นชอบลูกค้าขาจรที่มาแวะซื้อกันนะครับนอกจากนี้เธอยังทำขนมไทยโบราณที่ใช้มะพร้าวอย่างอื่นขายควบคู่กันไปด้วยนะครับเธอบอกว่ารายได้อาจจะไม่มากแต่ก็พอเลี้ยงดูครอบครัวได้และที่สำคัญได้ร่วมอนุรักษ์ขนมโบราณชนิดนี้เอาไว้อีกด้วยครับและส่งท้ายรายการวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูหมูป่าแสนรู้ที่ชื่อว่าเจ้าเล็กหนีเที่ยว4วันครับโอ้โหเจ้าของนี่บอกหัวจะปวด4วันที่หนีเที่ยวแล้วไปเที่ยวตรงไหนรู้ไหมครับบนสะพานต่างระดับครับอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยครับเจ้าเล็กน้ำหนัก100กิโลกรัมตัวไม่เล็กอะฮะชื่อเล็กแต่ตัวไม่เล็กเดินวนเวียนท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่นแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่พยายามล้อมจับแล้วแต่ด้วยน้ำหนักแล้วก็อาการตื่นตกใจจากเสียงรถยนต์หมูป่าตัวนี้เดินไปเดินมาไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยนะเหนียววิ่งกันวุ่นเลยครับกระทั่งนายสุภชัยตั้งวรรณสุขซึ่งเป็นเจ้าของเดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็ส่งเสียงร้องเรียกชื่อเจ้าเล็กเจ้าเล็กพอได้ยินเสียงคุ้นปุ๊บนิ่งนี่ยอมไม่จับนะครับแล้วนายสุภชัยพี่สุภชัยคนนี้ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมเจ้าเล็ก1ชั่วโมงครับเจ้าเล็กใจอ่อนยอมเดินทางกลับบ้านห่างออกไป2กิโลเมตรปลอดภัยดีทั้งคนทั้งหมูนะครับนายสุภชัยเนี่ยเล่าว่าเจ้าเล็กหนีออกจากบ้านตั้งแต่20สิงหาคมพยายามออกตามหาเบาะแสทุกวันคลาดกันมาตลอดจนกระทั่งมีพลเมืองดีโทรแจ้งนะบอกว่ามีคนเห็นตำรวจกับกู้ภัยกำลังล้อมจับหมูบนสะพานคิดว่าต้องใช่แน่ๆใช่จริงๆครับเจ้าเล็กหนีกลับบ้านแล้วครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชอสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

0: ค้นพบทุกการเดินทางของมนุษย์ท่องโลกกว้าง25และ26สิงหาคมสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทาง27สิงหาคมเผยเบื้องหลังผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างนวัตกรรมล้ำสมัยสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง28สิงหาคมคัดสรรเมนูเด็ดรังสรรเมนูอร่อยหลากสไตล์ทำง่ายด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจ31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: เหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
2: ผมเห็นภาษีอากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวก
3: รอดอกลอกล่อ

0: มีน้อยมากเลยที่เราจะเห็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการน่ะถูกจับถูกลงโทษ
1: สามัญชนคนไทยตอนฉันคือปลวกกินภาษีวันอังคารที่25สิงหาคม21:30 น.ทางไทย PBS
2: ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงทุกวันและการเกิดพื้นที่ชุ่มน้ำชั่วคราวตามฤดูกาลส่งผลต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์นกและสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นกลไกของธรรมชาติที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของมนุษย์สารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้ฟู้ดเวิร์คก็มาเที่ยวกันที
1: ่ตลาดน้ำวัดลำพญาจังหวัดนครปฐมครับผมเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีของอร่อยอะไรให้ชิมกันบ้างนะครับเราไปกันเลยดีกว่าพัตต้าพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
1: ไข่ตุ๋นพร้อมหรือยังพร้อมไหมยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นไปดีกว่ายังไม่ตื่นไปเร็ว
2: ไปกัน
1: นี่แล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใครมาที่นี่แล้วต้องชอบนะครับนั่นคือการให้อาหารปลาครับจะมาให้อาหารปลาปรากฏว่ากลายเป็นให้อาหารไข่ตุ๋นแทนพี่ต้าพ่อกำลังเปรี้ยวปากเลยขอชิมหน่อยอันนี้นี่ผลไม้แช่อิ่มสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: เดี๋ยวก่อนป้าป้าพ่อยังไม่ได้กินอะไรเปรี้ยวเลยไม่ใช่
1: ก็พ่ออยากกินอะไรเปรี้ยวๆไงเนี่ย
3: อัน
1: ดับแรกที่ลองให้ชิมคืออะไรครับอันนี
3: ้ไข่เน่าผลไม้โบราณลูก
1: ผมเคยกินนะไข่เน่าแต่ผมไม่เคยกินแบบแช่อิ่มคุณแม่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่กินปกติจะกินสดๆอ่ะแล้วก
3: ็
1: เคี้ยวอันนี้คือเอาไปแช่อิ่ม
3: ดองเกลือแล้วก็มาแช่อิ่ม
1: มันไม่เหมือนกับสดนะ
3: ใช่
1: มันกลายเป็นแบบว่านอกจากมันจะมีรสหวานหรือมี3รสแล้วจริงๆอ่ะมันทำให้ผิวมันมีความกรอบด้วยนะ
3: ใช่
1: คือปกติไข่เน่าเวลาเรากินมันจะเละๆอ่ะคุณผู้ชมอันนี้มันมีความกรอบมากขึ้นเออก็แปลกนะ
3: ใช่อ
1: ืมอร่อยคุณผู้ชมเป็นสูตรของเราเองเลยเหรอครับ
3: สูตรเองค่ะ
1: ขายมากี่ปีแล้วอ่ะครับ
3: 25ปีแล้วจ้ะ
1: 25ปีนี้โอ้ตลาดนี้เปิดมากี่ปีแล
3: ้ว25จ้ะ
1: เอ้าแสดงว่าขายมาตั้งแต่ตลาดเปิดเลย
3: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: เจ้าแรกเลยแล้วสูตรของเรานี่คือทำมาก่อนที่จะมีตลาดหรือว่าเรามาคิดค้นสูตรตอนเปิดตลาด
3: แล้วแม่ค้นสูตรมาได้อ๋อ
1: แล้วแม่เอาสูตรมาจากไหนตอนแรกเลย
3: ทำของเขาเอง
1: แสดงว่าอันนี้คือรุ่นที่2แล้ว
3: ใช่อ
1: ันนี้เป็นสูตรคุณแม่ปกติคือเอาเนี้ยทำกินที่บ้าน
3: ใช่
1: แล้วไหนๆก็มาเจอคุณแม่แล้วสมัยก่อนตลาดเป็นแบบนี้ไม่เป็นแพแบบนี้หรือว่าแบบเป็นยังไง
3: เรือ
1: เป็นเรือ
3: แพคืออยู่กลางๆแล้วเรือ2ข้างขนาด
1: อ๋อจะไม่มีสร้างออกมาอะไรอย
3: ่
1: างนี้ใหม่ๆเปิดมีสักกี่ร้านพอจะจำได้ไหม
3: ร้อยฝาล้าน
1: โอ้เปิดตอนแรกๆก็เยอะเลยเหรอ
3: เยอะเยอะ
1: โอ้แสดงว่าที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ถ้าตอนนี้น่าจะโอ้หลายร้อยร้านแล้วนะ
3: น่าจะ
1: เพราะว่ามันจะมีทั้งโซนที่แบบอยู่ในแพด้วยแล้วก็โซนที่บนบกก็มี
2: ตรงนี้คำถามที่อยากจะรู้มาก
1: อ่ะครับผมมาน
2: อนที่ไหนครับ
1: นอนที่ไหนครับผม
4: นอนที่ไหนนอนที่บ้านคร
1: ับ นอนที่บ้านใครจะมานอนในเรืออันนี้คือหนูคิดว่าคุณแม่เขานอนในเรือ
3: นี่
2: ก็หนู
3: ยายเอาเรือนี้ใส่ของมาแล้วมาขึ้นอันนี
1: ้มาขายตรงนี
3: ้แล้วมาลาเลิกแล้วก็เก็บ
1: โอ้นี่คือตลาดน้ำของจริงนะคือเวลาเดินทางมาก็ยังเดินทางมาทางเรือปกติตลาดเปิดวันไหนบ้างครับ
3: เสาร์อาทิตย์แล้วก็ยุติขัดตะเลิก
1: โอ้แล้วที่เด็ดของเขาคือพุทรานมสดแช่อิ่ม
2: คล้ายๆหมุนเลย
1: สุดยอดกรอบแล้วก็3รสกำลังดีนะมันจะมีหวานนำค่อยเป็นเปรี้ยวตามแต่ผมทึ่งในความกรอบอะเวลาทำเราต้องแช่อิ่มไว้นานไหม
3: วันต่อวัน
1: อันนี้คือทำวันต่อวัน
3: ใช่
1: แล้วซื้อไปเก็บได้นานไหมอ
3: าทิตย์นึงไม่เกิน10วัน
1: โอ้
3: แช่ตู้เย็น
1: ไม่มีใส่สารกันบูดเลย
3: ใช่ไม่ใส่สาร
1: แค่ร้านแรกก็ประทับใจแล้วนะโอเคก็เราไปกันต่อครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่ผมชอบกินมากเลยคุณแม่กล้วยเชื่อมคือคนที่ทำกล้วยเชื่อมอร่อยเนี่ยยากนะ
4: ใช่
1: เพราะว่ากล้วยไข่เชื่อมเนี่ยมันเละง่ายถูกไหม
4: ถูกต้อง
1: ต้องขอชิมซะหน่อยแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้เด็ด
2: ทำยังไงเหรอครับ
1: ทำยังไงให้ค่อยคุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงมาพอชิมอันนี้พอชิม
4: หนึ่งทำอย่างนี้เอากล้วยหาม
1: ต้องเป็นกล้วยหามใช่ไหม
4: ใช่ต้องเป็นกล้วยหามอย่างเดียวแล้วก็มาปอกเปลือกออกแล้วก็มาสับบั้งให้มันสวย
1: โอ้ต้องทีอย่างนั้นเลยเหรอ
4: ใช่ลูกหนึ่งสี่กับ
1: เดี๋ยวก่อนนะสี่ด้านเลย
4: สี่ด้านเลยต้องให้รอบลูก
1: ทำไมต้องบั้งขนาดนั้นอ่ะ
4: ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำเชื่อมมันจะไม่เข้าข้างใน
1: ม
4: ันมีสูตรลับ
1: คือเราต้องเชื่อมนานมากเลยเหรอ
4: ใช
1: ่มันหนึบอย่างกับกินชาวตาลเลยอ่ะแต่ว่าเป็นกลิ่นกล้วยอ่ะอุ๊ยทำไมมันหนึบจังอ่ะเทคนิคการบ้างก็เกี่ยวเนาะ
4: เกี่ยว
1: ตอนที่ผมกินแล้วมันหนึบเนี่ยพอน้ำเชื่อมมันเข้าไปรัดข้างใน
4: ใช่มันเข้าไปทุกเส้นของกล้วยเลย
2: งั้นหนูลองทำให้พ่อกินบ้าง
1: โอ้โหเชื่อมกี่นาทีครับ
4: กระทะหนึ่งครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมงลูกเดี๋ยวจะลองทำให้พ่อกินเหรอเนี่ย
4: ระวังมีดนะค่อยๆสับนะลูกระวังสับมือนะ
1: ตอนนี้ผมลุ้นว่าผมถ่ายรายการอีกคุณผู้ชมเพราะว่าแถวนี้โรงพยาบาลอยู่ไกลด้วยรอเลสถูกก็รอเลสโอ้โหฝีมือให้คุณแม่ดู
4: อันนี้พอได้อยู่แต่ว่ามันจะห่างไปนิดนึงต้องให้ถี่กัน
1: อ๋อมันจะไม่เข้าเนื้อมาก
4: ใช่ต้องให้ถี่กันนิดนิด
1: แล้วก็ปกติเมื่อกี้ผมกินเนี่ยผมกินแบบไม่ได้ราดกะทิเลยบางทีเขาจะราดกะทิเพื่อตัดให้เค็มหน่อย
4: มันจะอร่อยมาก
1: จะอร่อยมากเลยนะกะทิหอมใบเตยด้วย
4: ใช
1: ่กลมกล่อมของมันเลยสำคัญที่สุดที่ดูจากเทคนิคเนี่ยน่าจะเป็นกล้วยต้องเลือกกล้วยให้เป็น
4: ใช
1: ่แล้วกระทะนี้มันต้องเป็นกระทะทองเหลืองอย่างเดียวหรอครับเป็นกระทะอย่างอื่นได้ไหม
4: กระทะอื่นมันเชื่อไม่สวยมันดำ
1: คือกระทะทองเหลืองมันไม่ทำปฏิกิริยาเน
4: า
1: ะเอาละตอนนี้ก็เป็นอีกร้านนึงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันแล้วก็จะมองทะลุไปเห็นข้างหลังอันนี้เขาบอกว่าเป็นญาติกัน
4: เป็นน้องสาวอ
1: ันนั้นเป็นน้องสาว
4: เป็นน้องสาว
1: อันนี้เป็นกล้วยเชื่อมและฝั่งนู้นก็เป็นขนมไทยเหมือนกันเดี๋ยวเราวนไปดูกันแล้วว่าฝั่งนู้นมีอะไรโอเคงั้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเราไปร้านนู้นกันต่อไปสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ีครับผม
2: ขนมอะไรเหรอครับ
3: อันนี้เขาเรียกเม็ดขนุนมะพร้าวอ่อนลูก
1: เม็ดขนุนรู้จักไหมรู้จักขนุนหรือเปล่าร
3: ู้จักไหมคะ
2: แต่เคยได้ยิน
1: ความข้นของน้ำเชื่อมจะมีผลถูกไหมครับ
3: มีค่ะมีผลถ้ามันไม่ข้นมันก็จะไม่เกาะ
1: อันนี้เป็นสูตรที่เราไปเรียนรู้มาจากไหนหรือยังไงครับที่มาทำขาย
3: อีเขาเคยทำมาก่อนที่บ้านเคยทำขนมหวาน
1: อาอีภาษาไทยนี่หมายถึงอะไรนะ
3: น้าค่ะ
1: เมื่อกี้ร้านนู้นกล้วยเชื่อมก็เป็นพี่สาว
3: ค่ะ
1: ร้านนี้ก็เป็นน้องสาวแสดงว่าที่บ้านนี่ถนัดขนมหวาน
3: ค่ะคนสมัยก่อนอ่ะเวลาเข้าบ้านไหนเขามีงานเขาก็จะเชิญตัวไปออก
1: อ๋อสมัยก่อนสมัยก่อนเขาไม่ซื้อกันเนาะเขาทำกันเอง
3: ใช่ไหม
2: กินคล้ายๆขนมเบื้อง
1: กินคล้ายๆขนมเบื้องใช่เพราะมันมีไข่เหมือนกันถูกไหมครับแล้วตัวไส้อันนี้ของเราเป็นไส้อะไรครับ
3: ไส้ถั่วมะพร้าวอ่อน
1: เม็ดขนุนปกติมันจะเป็นถั่
3: ว
1: หรือบางที่ก็ผสมมะพร้าวแต่เป็นมะพร้าวขูด
3: ใช่ค่ะ
1: แต่อันนี้จะเป็นมะพร้าวอ่อน
3: ใช่ค่ะเป็นมะพร้าวอ่อนๆ
1: ทำไมถึงใช้มะพร้าวอ่อน
3: มะพร้าวอ่อนเนี่ยมันกินแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันอร่อยถ้ามะพร้าวขูดเนี่ยมันจะแข็งพอแข็งแล้วมันจะฝืดคอ
1: เห็นเขาบอกว่านอกจากเม็ดขนุนมะพร้าวก่อนแล้วอีกอย่างนึงที่ขายดีคือเม็ดขนุนเผือก
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ผมชอบมากคือเขาจะเป็นไส้เผือกกวนใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: นี่ขอชิมดีกว่านี่ขอชิม
3: ชิมได้เลย
1: นี่
2: หนูอยากหยอดจัง
1: หนูอยากลองหยอดแล้วคุณดูของคุณป้าตักสักอันได้ไหมสักเม็ดนึงอ่ะจะรอดไหมดู
3: อันแบบตักเลยหยอดลงไป
1: หยอด
3: หยอดลงไปเลย
1: แค่นั้นแหละ
3: เดี๋ยวเอาไปกินด้วยนะลูกเนี้ย
1: ลูกนี้หนูต้องกินนะเนี่ยหนูหยอดเองอ่ะผมขอลองชิมจากเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าถั่วมะพร้าวอ่อนก่อนมะพร้าวเป็นชิ้นเลยเน
3: า
1: ะ
3: ค่ะข้างในจะเป็นเนื้อมะพร้าว
1: อร่อยอ่ะแล้วก็ถั่วกวนเขาคุณผู้ชมมันหนึบ
3: มันนุ่ม
1: มันนุ่มแต่ว่ามันเป็นก้อนอ่ะมันไม่เละมันไม่ร่วนมันไม่ฝืดคอทำยังไงอ่ะทำไมมันถึงได้เนื้อหนึบนุ่มขนาดนั้นอ่ะ
3: เวลาทำเราก็เอากะทิใส่ลงไปด้วย
1: อ๋อเรากวนกับกะทิด้วย
3: ค่ะกวนกับกะทิ
1: ได้อันนึงเป็นเผือกคุณผู้ชมโหเผือกนุ่มกว่าอีกอ่ะ
3: มันเป็นเผือกหอมไงคะ
1: รสชาติดีมากเลยอ่ะ
3: หวานน้อยค
1: ่
3: ะ
1: ใช่เรียกว่าแทบจะไม่หวานเลยนะแล้วเขามาให้มันหวานแค่ผิวด้านนอก
3: ใช่ค่ะ
1: คือพอกัดเข้าไปตอนแรกอ่ะมันหวานเพราะไอ้น้ำเชื่อมที่เคลือบอยู่แต่พอกินเข้าไปข้างในอ่ะ
3: มันจะ
1: เผือกก็ไม่หวานมัน
3: มันออกมัน
1: ตัวนี้พัตต้าว่านี่คืออะไร
2: คิวี่
1: ก็เหมือนนะแต่ลูกใหญ่มากเลยอันนี้อะไรครับจริงๆแล้ว
3: สาเกค่ะ
1: นี่คืออะไรที่หากินยากมากเลยนะเป็นเนื้อมันหนึบมากเลยนะ
3: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะหวานแค่ผิวด้านนอกส่วนเนื้อข้างในเขาจะไม่เน้นหวาน
3: ค่ะ
1: อร่อยอันนี้ก็คือจะใส่กะทิหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคถ้างั้นเราขอบคุณกันครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณคร
1: ับเราไปร้านต่อไปกันนะนี่ร้านนี้ของโปรดพัตต้านี่ครับสวัสดีครับปกติหนูชอบกินขนมเบื้องใช่ไหม
2: ทำไมมันไม่มีครีม
5: อันนี้เป็นสูตรโบราณนะคะลูกมันจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วแป้งเราก็เป็นแป้งโม่ไม่ใช่เหมือนแป้งปกติโดยทั่วไปค่ะความกรอบก็จะอยู่ได้นานถึง 2-3 ชั่วโมงค่ะ
1: ขาก็จะมีไส้หวานก็คือมะพร้าวกับฝอยทอง
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เค็มก็คือหน้ากุ้ง
5: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่ร้านนี้เขาแปลกกว่านั้นครับเขามีไส้อะไรพิเศษขึ้นมาอีก
5: ก็จะมีไส้ทุเรียนค่ะเซกวยอบไส้ธัญพืชแล้วก็ไส้ปลาค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนไส้ปลาคืออะไรอ่ะ
5: ปลาช่อนค่ะ
1: เฮ้ยแปลกอ่ะ
5: อร่อยด้วย
1: ถามก่อนว่าขายขนมเบื้องมากี่ปีแล้ว
5: 10กว่าปีแล้วค่ะพ
1: ี่10กว่าปีแล้วพวกหน้าที่เราแบบเป็นหน้าใหม่ๆนี่มีมาตั้งแต่แรกเลยมั้ย
5: ก็10กว่าปีแล้วเหมือนก
1: ันก็10กว่าปีแล้วเหมือนกันโอ้โหเริ่มใหม่ๆก็เริ่มแบบครีเอทเลย
5: ใช่ๆๆค่ะเราอยากให้สร้างความแตกต่างแบบไม่ให้เหมือนคนอื่นค่ะ
1: อยากให้เรามีจุดขายจุดเด่นต้องลองแล้ว
2: งั้นให้หนูลองเลย
1: พาสต้าแบบธรรมดาก่อนนะอันนึงเป็นไงลูกเป็นไง
2: อร่อยให้ดาวร้านดวง
1: อร่อยให้ดาวร้านดวงโอ้โหอ่ะไส้ธรรมดานี่ให้ป้าต้าเขาชิมไปผมจะลองชิมไส้แบบแปลกๆบ้างเอาเริ่มจากไส้ทุเรียนก่อนทุเรียนทอดอ่ะคุณผู้ชมมันจะมีรสเค็มนิดๆ
5: ใช่
1: แล้วมันเลยไปตัดกับรสหวานของน้ำตาล
5: น้ำตาล
1: มะพร้าวที่เขาทาไว้อ่ะ
5: ใช่ค่ะ
1: เลยอร่อยเลยอ่ะลองไส้เป็นไส้กล้วยบ้างคือกล้วยตากอ่ะมันได้ความหนึบอร่อยแต่ว่าเขาไปเพิ่มโถซี่เข้าไปมันเลยกลายเป็นมีความกรุบเข้ามาด้วยมันก็เลยเป็นรสชาติที่แปลกใหม่คราวนี้ขอลองหน้าที่แบบผมตื่นเต้นมากจะลองหน้าปลาช่อนกลิ่นอ่ะมันจะคล้ายๆแบบไส้ของปั้นกริบแต่ว่ารสสัมผัสมันจะต่างกันตรงที่อันนี้มันจะไม่แน่นแล้วก็ไม่มันแล้วตัวแป้งข้างนอกมันจะกรอบแล้วมันจะตัดด้วยตัวน้ำตาลนิดนึงแต่ความหอมความละมุนมันอ่ะโอ้โหแบบอร่อยเลยอ่ะแล้วเนื้อปลาช่อนมันเป็นแบบฟูๆหน่อยนะมันไม่ใช่แบบแข็งๆเ

0: ปลาช่อนเราก็เอาไปตากก่อนนะคะแล้วก็สับแล้วมาผัดจะหอมพริกไทยกระเทียมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เครื่องเทศมันจะหอม
1: ค่ะโหเจ๋งอ้าวอ้าวเบิ้ลเบิ้ลชนหน่อยอันนี้เป็นไส้ธัญพืชบ้างชอบที่สุดเลยคือขนมเบื้องร้านนี้หวานน้อย
0: ใช่มันหวานกลมกล่อมอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คือแทนที่เขาจะเน้นแบบการใส่น้ำตาลหรือใส่อะไรเพื่อให้รสจัดกับเน้นในการใส่เครื่องเนี่ยมันคือทีเด็ดตรงนี้แหละหูอร่อยเป็นขนมเบื้องที่แบบฟิวชั่นแล้วอะพวกหน้าทั้งหมดเนี่ยทำเองหมดเลยอะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แม้กระทั่งฝอยทองหน้ากุ้งอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะพวกเราทำเอง
1: ทำไมต้องทำเองอะอยากรู้มันก็ซื้อก็ได้นี่ฝอยทองอะ
0: โอ้โหซื้อมามันไม่ได้คุณภาพค่ะเราต้องทำเอง
1: มันไม่ได้รสชาติอย่างที่เราต้องการ
0: ใช่ใช่ใช่ยกเว้นตัวทุเรียนตัวเดียวนะคะที่เราจะสั่งมาจากจันทบุรีเพราะว่าทุเรียนเขาดีจริงค่ะนอกนั้นทำเองหมดเลยค่ะ
1: ผมชอบร้านนี้มากเลยนะคือว่ามันคือการต่อยอดอาหารไทยโบราณอะแล้วมันก็จะทำให้แบบคนรุ่นใหม่ชอบด้วยหรือไม่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ชอบด้วยมันทำให้อาหารไทยอ่ะมันไม่หยุดอยู่กับพี่อ่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวขอบคุณพี่กันมาขอบคุณครับขอบคุณครับป้าต้าแวะร้านนี้ก่อนของโปรดพ่อเองเขาเกลียบปากหม้อสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปกติผมเป็นคนชอบกินข้าวเกรียบปากหม้ออยู่แล้วผมเคยกินนะไส้กล้วยช่ายไส้หน่อไม้แต่มาเจอไส้นี
2: ้ไส้ถั่วฝักยาวค่ะ
1: ไม่เคยกินนะเออทำไมแปลกจังอ่ะ
3: ส่วนสำหรับหนูไม่เคยกินเลย
1: หนูไม่เคยกินเลยโอเคป้าต้าอยากลองทำไหม
3: อยาก
1: อยากลองทำกันให้ป้าต้าไปหาคุณลุงเลยไปหาคุณลุงได้เลยมาโอเคเรามาลองชิมกันไส้ที่อยากชิมก็คือออริจินอลก่อนแล้วกันเนาะอันนี้คือไต้หวานแป้งอันนี้ไม่เหมือนแป้งข้าวเกี๊ยวปากหม้อทั่วไปอ่ะ
2: นุ่มไหมคะ
1: มันนุ่มมันหนึบกว่าเหมือนแป้งทำเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่ไหม
2: ใช่ก็มีที่ร้านป้าเนี่ยแหละเขาบอกว่าแป้งอร่อยแป้งนิ่ม
1: อันนี้ใช้แป้งอะไรครับผม
2: แป้งข้าวเจ้าแป้งมัน
1: อ๋อแต่ว่าอัตราส่วนแป้งข้าวเจ้าจะเยอะหน่อยก็แป้งก็
2: มันก็กรุบกรุบ
1: ใช่มันจะเป็นกรุบกรุบตัวไส้ถั่วฝักยาวใส่อะไรบ้างครับ
2: มีน้ำตาลมีเกลือ
1: แค่นี้เลย
2: ค่ะ
1: คือจุดเด่นเนี่ยคือในไส้เวลากินเข้าไปมันจะกรอบที่เลือกใช้ถั่วฝักยาวเพราะต้องการให้มันกรอบ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาก็จะผัดแบบไม่ให้มันเละแค่ให้มันยังกรอบอยู่อ่ะ
2: ต้องผ
1: ั
2: ดไฟแรง
1: ผัดไฟแรงเลย
2: ใช่
1: แล้วมันยังมีรสชาติแบบหวานๆนิดๆด้วยนะอร่อยไส้หน่อไม้ไส้กุ้ยช่ายเนี่ยก็อาจจะแบบเคยรับประทานหลายที่เราอยากให้มาลองไส้ถั่วฝักยาวขายไม่กี่ปีแล้วครับ
2: ตั้งแต่เปิดตลาดเลยจ้ะ
1: ตั้งแต่เปิดตลาดแล้วสูตรของเรานี่เรามาทำตอนเปิดตลาดหรือมันเป็นสูตรที่เรามีอยู่แล้ว
2: เราทำเองเราคิดเองอะไรแบบนี้ค่ะ
1: แต่ว่า
2: เองอะไรเอง
1: แต่ไส้ถั่วฝักยาวเนี่ยคือเป็นสูตรของเราเลยหรือว่ามันมีเขาทำกันอยู่แล้ว
2: ของเราเองค่ะของเรา
1: แปลว่าที่อื่นไม่มี
2: ไม่ค่อยมีค่ะมีแต่พวกไส้กุ้ยช่ายไส้หน่อไม้อะไรอย่างเงี
1: ้ยแปลว่าเป็นสูตรที่เขาคิดมาถึงว่าไม่ค่อยเจ
2: อ
1: ผมเลยไม่ค่อยเจอที่อื่นแล้วอร่อย
3: ชิบ
1: เอาเละแล้วเละ
3: เละเละ
1: ปาดเลยปาดเลยปาดปาดถามหน่อยพัตต้าความยากในการทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อมันอยู่ตรงไหนลูก
3: ตอนพริกมันจะร้อนมันจะร้อน
1: อ๋อตอนแคะมันจะร้อนอ่ะ
2: ลงแป้งให้เอาตูด
1: นะพ้นพอเอาปิดฝาอ่ะโอเคพัตต้าครับชอบไหมลูก
3: ชอบครับ
1: ถ้าอย่างนั้นลูกชายผมชอบอยู่ร้านนี้แล้วผมฝากคุณแม่ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปชิมอย่างอื่นต่อกันอ่ะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายว้าวมาถึงร้านเด็ดอีกร้านนึงครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: คือถ้าพูดถึงนครปฐมเนี่ยไม่พูดถึงหมูก็ไม่ได้นะ
4: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วนครปฐมได้ขึ้นชื่อเรื่องของฝากหมูกุนเชียงหมูเส้นหมูหยองหมูอะไรก็ตามที่เป็นหมู
4: ถูกต้อง
1: เรามีอะไรแนะนำครับถ้ามาแล้วต้องชิม
4: ตัวแนะนำเลยนะคะตัวแรกจะเป็นพวกหมูหวานหมูสวรรค์ค่ะ
1: ค
4: อันพวกนี้ก็คือเป็นโอท็อปผ้าดาวของนครปฐมเลย
1: แล้วหมูสวรรค์กับหมูหวานมันต่างกันยังไง
4: แต่ตัวนี้จะมีเม็ดผักชี
1: ถ้าหมูสวรรค์ต้องมีเม็ดผักชี
4: ถูกต้องเป็นออริจิน
1: ัลแต่รสชาติจะคล้ายๆกัน
4: คล้ายๆกันค่ะหวานเค็มพอกัน
1: คือที่กินไปแล้วฮือเนี่ยคือว่าจุดเด็ดเวลาเราเคี้ยวของเขาเนี่ยมันจะรู้สึกถึง texture ที่เป็นเนื้อหมูแต่มันไม่แข็ง
4: ถูกต้องเป็นเนื้อหมูด้วยไม่มีคนมัน
1: ต้องเลือกส่วนไหนของหมูมาทำ
4: อันนี้เป็นสะโพกหลังค่ะ
1: คือเวลาทำเนื้อมันจะมีลักษณะเหมือนมีเส้นใยอยู
4: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าไม่แข็งโอ้อร่อยคุณผู้ชมอันนี้คือใช้ความรู้เรื่องหมูจริง
4: ๆ
1: คือไม่ได้เอาเนื้อตัวไหนก็ได้แล้วก็คือหมักให้นุ่มอย่างเดียวเปล่าเลย
4: เปล่าค่ะ
1: ต้องเป็นส่วนนี้อ่ะตัวแรกจะเป็นหมูสวรรค์ก็คือมีเม็ดผักชีและต่อมาเป็นหมูหวานอันนี
4: ้เป็นหมูหวานงาซีอิ๊วค่ะ
1: จ ะเพิ่มซีอิ๊วเข้าไปอีกมีความหอมอีก
4: ใช่ค่ะหวานเค็มพอกันแต่ว่าตัวนี้จะเหมือนใส่งาแล้วก็หอมซีอิ๊วอีกแบบ
1: เอาไปยำก็อร่อยเนี่ยแต่ผมชอบจุดเด่นคือการเลือกหมูของเขาอ่ะเขาไม่ได้ใช้แบบการเอาเครื่องปรุงไปอัดลงไปแต่เขาใช้การเลือกวัตถุดิบให้ดีอ่ะมันเลยอร่อยอ่ะและตัวนี้
4: ทางนี้จะเป็นหมูหวานแท่งนิ่มส่วนใหญ่ลูกค้าทานจะบอกว่าคล้ายกุนเชียงแต่ว่าถ้ากุนเชียงเนี่ยมันจะมีพวกผงพะโล้แต่นี้จะไม่ได้ใส่
1: ตัวนี้อร่อยมันเหมือนเอากุนเชียงกับหมูแท่งมารวมกันคือมันจะมีลักษณะของกลิ่นเครื่องเทศด้วย
4: ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้ไม่ได้หวานมากจริงๆแล้วจะเรียกว่าหวานน้อยกว่ากุนเชียงก็ได้นะตัวนี้อร่อยก็คือเป็นแท่งแบบนี้จะไม่เจอโปรติเจอเติมเป็นแผ่นไปเลย
4: ใช่ค่ะเป็นแผ่นก็เหมือนเป็นออริจินอลขายทั่วไป
1: อันนี้เป็นสูตรของร้านเราเลย
4: ถูกต้องค่ะคุณแม่คิดมา
1: สูตรนี้สืบทอดมากี่ปีแล้ว
4: ก็คือคุณแม่เริ่มทำมาประมาณ30ปีได้แล้วค่ะ
1: โหแสดงว่าขายตั้งแต่ยังไม่มีเปิดตลาดอ่ะสิ
4: ใช่ค่ะก่อนยังไม่มีตลาดเลย
1: เพราะแล้วตอนขายอยู่ที่ไหนอ่ะ
4: ทำอยู่หน้าบ้านเลย
1: หน้าบ้านเลยแล้วก็มาที่ตลาดนี้ตอนนี้มีกี่สาขาแล้ว
4: จริงๆพอมาเป็นรุ่นลูกเน้นออนไลน์มากกว่า
1: อ๋อรุ่นลูกเน้นขายออนไลน์
4: ก็จะมีขายประจำที่ตลาดน้ำวัดลำพญา
1: อร่อยทุกอย่างเพราะเขารู้เรื่องหมูจริงๆคืออะไรที่เป็นหมูอ่ะคือร้านนี้มีหมดเลยถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาลองโอ้โหวันนี้สุดยอดจริงขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
1: มาร้านต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ขายปากเป็ดทอดแล้วก็ไส้เป็ดทอดค่ะ
1: เขาขายปากเป็ดทอดไส้เป็ดทอดทำไมถึงตัดสินใจมาขายปากเป็ดอ่ะปากเป็ดทอดไส้เป็ดทอดจริงแล้วมันดูเป็นของแบบหายากนะ
5: ก็คือคุณพ่อเขาขายเป็ดย่างอยู่ร้าน
1: โน้นอ๋อคุณพ่อขาย
5: ปากมันมา
1: คุณพ่อสับปากเสร็จแล้วก็มาให้เราทอด
5: ใช่
1: คุณพ่อไส้ออกมาให้เราทอดโอเคอ่ะเราลองชิมกันอันนี้คืออะไรไส้เป็ดก่อน
5: ไส้เป็ดทอด
1: ไส้เป็ดเขาจะมีน้ำจิ้มอย่างกับหนังปลาก
5: รอบยันเช้านะคะ
1: มันอร่อยจริงมันมีกลิ่นเหมือนเราเอาไปต้มหรือไปปรุงมาก่อนใช่ไหม
5: ใช่ค่ะเครื่องพะโล
1: ้พี่ว่าได้ได้กลิ่นเหมือนพะโล้นะ
5: ใช
1: ่โอ้อร่อยคุณผู้ชมใครที่ชอบกินแบบพวกหนังปลาพวกแคบหมูอ่ะแต่อันเนี้ยข้อดีคือมันไม่อมน้ำมันเลยเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: เรามีเทคนิคอะไรทำไมถึงทอดแล้วไม่อมน้ำมันเลยอ่ะ
5: ก็เราจะทำหลายรอบคือทอดแล้วก็ผักไว้แล้วก็มาทอดอีกรอบประมาณ 3-4 รอบ
1: อ๋อมันเลยกรอบไปเรื่อยๆ
5: ใช่ค่ะ
1: เป็นแบบคล้ายๆดับเบิ้ลฟรายคุณผู้ชมแล้วปากเป็ดของเรานี่พิเศษยังไง
5: อันนี้ก็จะกรอบนอกนุ่มใน
1: โหคือปกติปากเป็ดอะไปกินที่อื่นอะมันมีแต่ปากจริงๆม
5: ัน
1: ไม่มีเนื้อเลยอันนี้เนื้อลึ่มเลยเนี่ยดูสิครับปากเป็ดเขาเนื้อเยอะมากเลยอันนี้ทำไมของเราถึงได้เนื้อเยอะแบบนี
5: ้คือขั้นตอนการที่เราผ่าใช่ไหมคะเราตัดเนื้อเอาเนื้อเยอะ
1: อ๋อคือมันเป็นเป็ดที่เราทำเอง
5: ใช่
1: โอ้โหนี่คุณผู้ชมเจ๋งมากตัวปากเป็ดเนี่ยที่พี่กินแล้วรู้สึกต่างจากที่อื่นก็อาจจะมีการชุบแป้งนิดหน่อย
5: ใช่
1: ครับและตัวสูตรแป้งของเรามีอะไรบ้างครับ
5: ก็มีแป้งสาลีค่ะ
1: ทั่วไปเลย
5: แล้วก็ผงพะโล้เครื่องเทศ
1: เป็ดเนี่ยจะเป็นอะไรที่วัตถุดิบที่ถือว่ามีกลิ่นถ้าเกิดปรุงไม่ดีเนี่ยมันจะไม่อร่อย
5: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็มีที่ปรุงแล้วเขาก็ทอดคู่กับใบเตยด้วย
5: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งแบบทำให
5: ้หอมใส่ใบเตยให้หอม
1: ต้องมาลองคุณผู้ชมอร่อยจริงกลายเป็นของกินเล่นที่เพลินเลยอ่ะแล้วทอดกันใหม่ๆตรงนี้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
5: ค่ะ
1: สวัสดีครับแหมไม่ได้เจอกันนานคิดถึงถ้าใครจำได้เราเคยไปล้วงสูตรมะพร้าวแก้วที่บ้านเขามาแล้วนี่คือยอดฝีมือเรื่องมะพร้าวตัวจริงแต่ว่าวันนี้เขาจะไม่มานำเสนอมะพร้าวแก้วอย่างเดียวเขาจะมานำเสนออะไรครับวันนี
6: ้วันนี้มีข้าวเม้าคลุกค่ะ
1: ข้าวเม้าคลุกนี่อาหารโบราณนะหากินยากอันนี้คือข้าวเม้าปกติ
6: ใช่
1: อันนี้มันก็คือทำมาจากข้าวเหนียวชนิดนึงแล้วเขาก็จะเอาแบบเหมือนไปทุบหรือเรียกว่
6: าเขาไปอังไฟก่อนแล้วเขาก็เอามาทุบ
1: ทุบให้มันแบนหลายๆคนงงทำไมมันเป็นสีเขียวพี่พาเพราะว่าปกติมันคือข้าวเหนียวมันต้องเป็นสีขาว
6: ใช่
1: สีเขียวมันมาได้ไงอ่ะ
6: มีน้ำใบเตย
1: ครับ
6: แล้วก็น้ำยะนาง
1: อันนี้คือเขาเอามาไงเอามาหุงหรือเอามาต้มหรือเอามายังไง
6: เอาไอ้สองน้ำเมื่อกี้เอามาต้มกับน้ำมะพร้าวแล้วถึงจะเอามาคลุกกับข้าวเม้า
1: แล้วก็จะกลายเป็นข้าวเม้าแบบนี้เอาละนี่นะหลังจากนั้นเขาจะมาคลุกอะไรรับประทานฮะ
6: คลุกมะพร้าวนี่แหละค่ะ
1: ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเหรอ
6: ไม่ต้องอันนี้ใส่เกลืออย่างเดียว
1: อ๋อเหรอผมเคยกินแต่มีน้ำตาลเดี๋ยวลองกินสูตรนี้หน่อยคุณผู้ชมถ้าใครกินข้าวเม้าของจริงอย่าไปใส่น้ำตาลน้ำตาลไปกลบรสข้าวเม้า
6: ใช่
1: เฮ้ยผมปกติกินใส่น้ำตาลตลอดเลยคือข้าวเม้าเนี่ยมันแปลกมากคุณผู้ชมกินเข้าไปแล้วมันเย็น
6: ใช่
1: มันสดชื่นมากแล้วมันมีความหนึบความหอมแต่ตัวมะพร้าวเนี่ยมันให้ความกรุบแล้วพอเคี้ยวไปเรื่อยๆตัวรสชาติของข้าวเม้าที่มันเป็นแป้งมันจะหวานมันเองหวานในปากเราอร่อยอะแล้วก็ถ้ามาร้านนี้ถ้าเจอพี่พาเนี่ยพลาดไม่ได้เลยคือมะพร้าวแก้วนี่เขาสุดยอด ถ้าสีขาวนี่เป็น
6: มะลิ
1: กลิ่นมะลิแต่ถ้าสีแดง
6: อันนี้เฟื่องฟ้า
1: เฟื่องฟ้าเหรอ
6: เฟื่องฟ้า
1: ว้าวงั้นลองชิมเฟื่องฟ้าดีกว่าแปลกดีมันกรอบมันหนึบมันหอมไม่เคยผิดหวังเรื่องมะพร้าวกับพี่พังมะพร้าวแก้วเขาจะไม่หวานมากแต่กลิ่นเฟื่องฟ้านี่แปลกหอมมากเลยนะ
6: หอม
1: มันไม่มีกลิ่นอะไรให้เปรียบเทียบคือมันเป็นกลิ่นของมันอ่ะมันหอมแบบเหมือนพวกแบบน้ำหอมพวกอะไรอย่างนี้เลยอ่ะนะแต่ว่ามันกินได้นะคืออร่อยด้วยเอาละโอเคขอบคุณพี่พังมากครับ
6: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวต่อไปนะครับไปดูอาหารของฟู้ดเวิร์กกันครับผมขอข้าวเม่าไปหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าผมจะทำข้าวเม่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงจากไอเดียในตลาดที่นี่ครับวันนี้นะครับได้วัตถุดิบที่น่าสนใจมาจากตลาดน้ำวัดลำพญานะครับนั่นก็คือตัวข้าวเม่าถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากแล้วนะครับบางทีนะครับเราจะกินข้าวเม่าแบบที่คลุกมะพร้าวที่เรากินวันนี้หรือเอาไปทำเป็นข้าวเม่าแบบข้าวเม่าทอดกับกล้วยก็ได้แต่ยังมีสูตรโบราณอีกอย่างนึงนะครับเขาจะเรียกกันว่าข้าวเม่ามูลหรือบางที่ก็เรียกว่าข้าวเม่าน้ำกะทิบางที่ก็เรียกว่าข้าวเม่าเปียกแล้วแต่ชื่อในแต่ละท้องที่กันไปแต่ถือว่าเป็นอีกจานนึงที่หารับประทานยากแล้ววันนี้ผมจะมาลองทำดูนะครับอันดับแรกผมใส่กะทิลงไปนะครับเป็นหัวกะทิเข้มข้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวลงไปอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ได้มาจากพี่พาเลยนะครับเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวจะเข้ากับรสชาติของข้าวเม่าได้ดีหลังจากนั้นเปิดไฟได้เลยครับปรุงรสชาติง่ายๆครับเราใช้น้ำตาลครับผมหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำตาลทรายแต่เวลาเราเคี่ยวอะไรก็ตามที่มีกะทิเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือพยายามอย่าให้กะทิแตกมันครับเพราะมันเป็นของหวานถ้ากะทิแตกมันก็จะเลี่ยนและไม่อร่อยนะครับผมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยครับเพื่อไม่ให้หวานแหลมเกินไปนะครับผมเราก็คนให้เดือดนะครับแต่ว่าระวังอย่าให้แตกมันแนะนำว่าใช้ไฟปานกลางหรือไฟอ่อนยิ่งดีครับระหว่างที่เรารอน้ำกะทิเดือดนะครับผมก็จะจัดข้าวเม่าที่เราหุงไว้สุกแล้วลงในถ้วยเลยนะครับถือว่าได้ที่แล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เอากะทิที่เราเคี่ยวได้ที่แล้วนะครับผมนำลงมาราดได้เลยแบบนี้ชอบชุ่มมากชุ่มน้อยอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยและก็มีวัตถุดิบที่น่าสนใจอีกอย่างนึงวันนี้ผมชอบไอเดียของร้านขนมเบื้องโบราณมากนะครับเขาเอาทุเรียนทอดมาใช้ด้วยเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าข้าวเม่ามันสามารถเข้ากับทุเรียนได้ก็เลยเอาทุเรียนทอดเนี่ยมาเป็นท็อปปิ้งในจานนี้ของผมนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับข้าวเม่าน้ำกะทิทุเรียนกรอบครับข้าวเม่านะครับถือว่าเป็นอาหารโบราณที่คนหลายคนชอบอยู่แล้วเพราะมันมีจุดเด่นคือความเหนียวหนึบของตัวข้าวเม่าที่ทำมาจากข้าวเหนียวนั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นจุดหลักอยู่แล้วแล้วเมื่อเรามาทานคู่กับน้ำกะทิที่มีรสหวานรสเค็มแล้วก็ความหอมจากน้ำมะพร้าวก็เลยทำให้มีทั้งความหนึบและก็รสชาติของกะทิที่ซึมซับเข้าไปนะครับและยังมีความกรุบกรอบของทุเรียนทอดทำให้ขนมในถ้วยนี้ครับผมมี texture หรือมีรสสัมผัสที่แตกต่างกันทั้งกินอร่อยและก็กินสนุกเป็นการต่อยอดขนมโบราณของไทยให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นนะครับสำหรับตลาดน้ำวัดลำพญานะครับถือว่าเป็นตลาดชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครนอกจากจะมีของอร่อยมากมายแล้วยังมีผักสดๆผักปลอดสารราคาประหยัดให้คุณจับจ่ายใช้สอยกันด้วยนะครับเพื่อนบอกเลยว่าที่นี่น่ามาเที่ยวมากนะครับผมพัตต้าวันนี้หนูชอบร้านไหนมากที่สุดลูก
3: ชอบร้านขนมเบื้องครับ
1: หนูชอบกินขนมเบื้องมากที่สุดนะครับผมและไข่ตุ๋นนะหนูวันนี้หนูชอบร้านไหนมากที่สุดครับอ๋อหนูไม่ได้กินเลยนี่นะโอเคแล้วมาดูกันนะครับว่าในอาทิตย์หน้าฟู้ดเวิร์กจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันอีกครับวันนี้พวกเรา2คนกับ1ตัวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอ้าไปไหนล่ะนั่นไปก่อนแล้ว
3: เอาหนีแล้ว
7: จานนี้จานไหน
8: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
7: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ

0: ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
1: เราสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
0: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
2: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
1: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
0: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนด้วยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมูระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้ง
3: คิมิโนะ
0: สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่ม26สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
4: ที่ชุมชนมัสยิดบางอ้ออาหารไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่คือความศรัทธาและเป็นลมหายใจจากอดีต
5: สำหรับอาหารจึงเป็นที่รวมทั้งคนมีฐานะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้อันนี้ก็คือเสน่ห์ของสำหรับอาหารมุสลิมบางอ้อ
4: ติดตามได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ทางไทย PBS

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลเสี่ยวจังหวัดเลยขับรถไปเนี่ยก็เห็นเกษตรกรนำเงาะมาวางขายริมทางกันเต็มไปหมดเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ก็ต้องแวะซื้อกันทุกคันเลยมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอผมคงต้องขอลองลงไปซื้อบ้างแล้วล่ะ
1: เงาะมึงเลยหวานๆไหมคะพี่คนรอ50บาทค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวผู้จับให้รับแบบนี้จะไปปฏิเสธได้ยังไงล่ะเอามาเอามาเอามานี่ครับ50บาทไม้ต้องขอขอชิมความอร่อยหน่อยนะเงาะที่นี่กรอบหวานอร่อยไม่ติดเม็ดเลยครับอร่อยมากเลยแม่ค้าขอซื้อเพิ่มหน่อยมาตะกี้มีคนเดียวนี
2: ่มหาอำนาจบ้านนา
3: วัฒนเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินะ
0: นำให้รู้จักกับผู้ใหญ่โจนะครับพระเอกของเราในวันนี้ส่วนเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือน้องกิ่งฟ้ากับน้องช่อฟ้านะครับลูกสาวฝาแฝดของผู้ใหญ่โจกลับไปหาผู้ใหญ่โจดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับ
4: ที่นี่ก็เป็นสวนเงาะเมืองเลยตำบลเสี่ยวรสชาติของที่นี่นะครับก็จะเป็นเงาะที่หวานกรอบร่อน
0: ร่อนเนี่ยมันคือยังไงอะคร
4: ับ ร่อนแบบนี
0: ้มันคนละร่อนหรือเปล่าเนี่ยเป็นงานวัดบ่อยปะเนี่ยเอลดีจริงเลยใหญ่ได้โชว์ลีลาสรุปมันร่อนยังไงผู้ใหญ่
4: เงาะร่อนครับเงาะร่อนร่อนก็คือไม่ติดเมล็ดนะคร
0: ับ คุณเป็นเล่นไม่ติดเมล็ดแล้วติดอะไร
4: ติดใจ
0: ติดใจจริงเอามาลองกินอีกสักลูกสิครับ
4: ครับต้นนี้ก็ยังเขียวอยู่นะครับจะพาไปดูอีกต้นนึงที่สุกเต็มที่แล้วเป็นเงาะ3สี
0: เงาะ3สีมีสีอะไรบ้างครับ
4: เขียวเหลืองแดง
0: พาไปดูไฟจราจรปะเนี่ย
4: ไม่ใช่ครับเป็นเงาะครับสีของเงาะ
0: ต้นนี้แหละครับที่จะให้ดูอ่ะว่าแต่มันเป็นเงาะสายพันธุ์อะไรอ่ะครับ
4: เงาะสายพันธุ์โรงเรียนครับปลูกที่ตำบลเสี่ยวเขาบอกว่าสภาพภูมิศาสตร์น้ำค่อนข้างจะน้อยก็เลยทำให้เงาะมันมีความหวานร่อนแล้วก็ไม่อมน้ำ
0: เอาแบบนี้ต้องแกะโชว์แล้วล่ะผู้ใหญ
4: ่แกะง่ายไม่ฉ่ำน้ำไม่มีน้ำเปลือกแห้งแล้วก็ไม่ติดเม็ดมันร่อน
0: มันร่อนแบบไหนนะผู้ใหญ่อีกสักทีไหมขอบคุณครับผู้ใหญ่โอ้ยเล่นด้วยตลอดเลยมาๆโยนมาให้ผมกินอีกสักลูกสิครับความอร่อยเนี่ยไม่ต่างจากลูกแรกเลยหวานพอดีครับมีความกรอบอีกต่างหากแถมเนื้อร่อนแห้งไม่ติดเม็ดอ่ะอีกอย่างก็คือตอนแกะนะครับบิดง่าย
4: เงาะที่เนี่ยบิดง่าย
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนเราบิดแล้วผู้ใหญ่ไม่ทันตั้งตัวเลยอันนี้กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาคุยกันก่อนถูกใจแห่เลยมุกตัวเองเนี่ย
4: มันไม่ใช่บิดแบบนั้น
0: แม่หัวเราะไม่หยุดเลยถ้าทันจะเตรียมจากบ้านเลยนะมุกนี้แต่ว่าไปแล้วเงาะของที่นี่เนี่ยมีความอร่อยที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับเพราะอะไรอ่ะ
4: ก็ด้วยสภาพลักษณะภูมิศาสตร์ของท้องที่เพราะว่าโซนนี้นะครับก็จะเป็นดินภูเขาไฟจากผลการวิจัยของวิชาการเกษตรนะ
0: เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเสี่ยวเนี่ยตั้งอยู่บนดินภูเขาไฟเก่าซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสประกอบกับสภาพอากาศของจังหวัดเลยที่มีความเย็นความชื้นที่เหมาะสมได้รับแสงแดดเต็มที่ทำให้ผลไม้เนี่ยสะสมความหวานได้ดีกว่าเงาะที่ปลูกพื้นราบทั่วไปนั่นเองนะครับนอกจากดินภูเขาไฟแล้วเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะครับ
4: เพราะว่าพื้นที่เราฝนค่อนข้างน้อยแตกต่างจากพื้นที่ทางภาคใต้ทางจันทร์ทางระยองหรือสุราษฎร์ธานีทางนั้นฝนจะเยอะบ้านเราฝน4แดด8แต่ว่าทางโซนภาคใต้ก็จะฝน8แดด4ทีนี้น้ำน้อยเนื้อมันจะแห้งเงาะมันจะไม่อมน้ำ
0: อันนี้สินะที่มาของความอร่อยแล้วฝนน้อยแบบนี้ต้องรดน้ำบ่อยไหมครับ
4: 2-3 วันครั้งวันละ 20-30 นาทีให้น้ำด้วยระบบมินิสปริงเกอร์ก็ให้น้ำบริเวณรอบทรงพุ่ม
0: แต่วันนี้ที่ถ่ายทำเนี่ยฝนตกนะครับก็เลยไม่ต้องให้แล้วนอกจากกินสดแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรกินอีกดีเน
4: า
0: ะ
4: ก็แปรรูปได้หลายอย่างอาจจะทำเป็นเงาะลอยแก้วหรือเป็นพะแนงเงาะ
0: พะแนงเงาะและนี่ก็คือแม่ปอยนะครับหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเงาะแปลงใหญ่แห่งตำบลเสี่ยว
5: มือนี้แม่ปอยยิ้มปากแกงพะแนงเงาะ
0: ทำได้ด้วยเหรอ
5: ได้จ้ะอันนี้กะทิจ้าใส่กะทิก่อน
0: ไม่พูดพร่ำทำเพลง
5: อันนี้พริกแกงพะแนง
0: คิดเองเลยไหมครับเนี่ยพะแนงเงาะ
5: คิดเองค่ะคิดเองทำเองอันนี้หมูค่ะใส่หมู
0: แล้วเงาะตัวเอกของเราล่ะครับต้องเลือกยังไงถึงใส่แกงพะแนงอร่อยอ่ะ
5: ก็สีประมาณนี้ค่ะแดงเหลืองเขียวมันอีแดงกับโบแดงมันอีเขียวกับโบเขียวแบบนี้นะจ๊ะ
0: เนี่ยนะเงาะ3สี
5: พอดีแบบเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยนึงซะนี่นะเคล็ดลับของแม่คือว่าควันเม็ดเอาแล้วก็เอาไปต้มถ้าเอามานั้นเอามาโดนน้ำร้อนแล้วมันออกรสเปรี้ยวซะนี่นะก็เลยต้องเอาไปต้มก่อนเนี่ยมันก็นิบๆเออไอ้หนุ่มต้องลองชิมกัน
0: โอ้ยชิมแน่ครับกลิ่นนี่หอมแล้ว
5: อันนี้ใส่มะเขือผวงจ้าลงไปเพื่อสีสันอันนี้ตัวเอ็กของเราเลยค่ะคือเงาะ
0: ใส่เงาะลงไปแล้วเนี่ยมันทำให้อาหารเนี่ยดูน่ากินขึ้นมาเยอะเลยล่ะแถมหอมด้วยนะ
5: พริกชี้ฟ้าจ้า
0: อันมีท่าทางซะด้วย
5: เสร็จแล้วจ้าพะแนงเงาะเอาไปชิมมาจ้าพ่อหนุ่ม
0: แกงพะแนงเนี่ยมีรสชาติที่ละมุนไม่เผ็ดจัดจ้านนะครับหวานนิดๆมีความมันแต่ที่เด็ดเนี่ยก็คือการเอาเงาะไปต้มก่อนเอามาแกงครับมันทำให้เงาะมีความหนึบกัดเข้าไปเนี่ยนะมีความหวานกินกับหมูนี่คือสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ผู้ใหญ่โจชิมซะหน่อยดีกว่า
4: หน้าตาสวย
0: เป็นไงบอกรสชาติหน่อยสิ
4: ว้าว
0: ว้าวเลยเหรอ
4: นุ่มกรึบกรึบหวานอมเปรี้ยวเล็กๆไม่คิดว่ามันจะเข้ากันอย่างนี้โอ้เงาะเราก็ไม่ธรรมดาอีกสักครั้งแล้วกัน
0: โอ้โหอร่อยจริงผู้ใหญ่โจยืนยันครับอะไรครับเนี่ยว่าไงครับกิ่งฟ้าช่อฟ้า
1: พี่รู้ไหมคะว่าเงาะห้ามกินฤดูไหน
0: ฤดูร้อนเหรอ
1: ผิดค่ะ
0: อ่ะฤดูฝน
1: ผิดค่ะ
0: แล้วฤดูไหนอ่ะ
1: ฤดูหนาวค่ะ
0: เอ้าทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันก็จะเป็นเงาะหนาวเงาเนาะ
0: เป็นไงดูหน้าคนข้างเจือนเลยแล้วน้องเขาอ่ะยังไม่หมดความพยายามนะครับเขายังมีอีกมุกนึงที่จะมาเล่นโอ้ยเดี๋ยวไปฟังในรายการตอนนี้ขอไปดูวิธีการเก็บเงาะตำบลเสี่ยวก่อนอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับเนี่ย
4: ตะกร้าไม่ใส่เงาะ
0: มีเอียงตัวด้วย
4: สะดวกสบายเราสะพายง่าย
0: เก็บได้เยอะไหมตะกร้าเนี่ย
4: ได้ประมาณสัก10กิโล20 30 40
0: 10 20 30
4: 40 30 40
0: ผู้ใหญ่นี่ก็ไม่ห้ามผมเลยเอ้าสรุปใส่ได้กี่กิโลครับ
4: 10กิโลครับก็เก็บเป็นช่อแล้วก็อาจจะปิดเป็นลูกถ้าสุกพร้อมกันทั้งช่อแล้วก็ตัดทั้งช่อแล้วก็มัดจุกแต่ถ้าสุกไม่พร้อมกันแล้วก็ปิดเป็นลูกส่งลูกค้าราคาเท่ากัน
0: ซื้อเป็นลูกก็คุ้มกว่าสิแบบนี
4: ้คุ้มกว่าถ้าสำหรับซื้อไปกินใช่แต่ว่าเผื่อเราทำเป็นแพ็คเกจบางคนชอบความสวยงาม
0: อ๋อคนละกลุ่มเป้าหมายกันเนาะเก็บง่ายดีเน
4: า
0: ะ
4: ได้แล้วใส่ตะกร้าอย่างจะเคี้ยวแบบนี้ก็อีกประมาณ 2-3 อาทิตย์ได้เก็บอีกครั้งนึง
0: เก็บเลยเนี่ยไม่อร่อยหรอครับ
4: ออกเปรี้ยวเยอะกว่าหวานเพราะว่ามันเป็นเขียวอมแดง
0: แล้วถ้าอร่อยสุดๆอ่ะ
4: ก็จะเป็นเงาะ3สีหวานกรอบแต่ถ้าสีแดงเนี่ยมันจะฉ่ำเกินไป
0: อ๋อเข้าใจละถ้าเป็นเงาะตำบลเสี่ยวเนี่ยไม่เอาแบบแดงจัดเนาะจะว่าไปแล้วเทคนิคการเก็บของผู้ใหญ่เนี่ยก็คือเก็บเงาะเสร็จแล้วต้องตัดแต่งกิ่งต่อเลยอ่ะครับ
4: ว่าเราจะได้ไม่มาตัดแต่งอีกรอบถ้าสมมติว่าเราเก็บแล้วก็มาตัดมันก็จะเหนื่อยเรา
0: ความคิดดีครับผู้ใหญ่ว่าแต่ลูกสูงๆเนี่ยเก็บยังไงอ่ะโชว์หน่อยสิโอ้ยอันนั้นหัวผมแล้วครับ
4: โทษ
0: ตั้งใจปะเนี่ย
4: ไม่ได้ตั้งใจแต่เจตนาง
0: ั้นก็สิบกิโลที่เก็บได้วันนี้ของผมนะขอเป็นค่าเสียหาย
4: เงาะตำบลเสี่ยวของเรานะครับผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP การปฏิบัติที่ดีสำหรับพืชอาหารจากกรมวิชาการเกษตร
0: สุดยอดขนาดนี้เงาะที่นี่เขาต้องดูแลยังไงบ้างตามมาและนี่ก็คือพี่ตุ๋ยนะครับหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเงาะแปลงใหญ่แห่งตำบลเสี่ยวเหมือนกันวันนี้พี่ตุ๋ยจะมาสอนทำน้ำหมักอะไรดีครับ
6: วันนี้พี่จะพาทำน้ำหมักเพิ่มรสชาติให้กับเงาะ
0: มีหน้าล่ะเงาะแต่ละลูกเนี่ยมันถึงอร่อยขนาดนี
6: ้ใช่พี่ใช้วัตถุดิบที่เหลือจากในสวนที่มันมีแมลงทำลายเอามาทำปุ๋ยลดต้นทุน
0: สุดยอดอ่ะแล้วเอาอะไรมาใช้บ้างครับเนี่ย
6: ของพี่อ่ะที่สวนอ่ะพี่จะปลูกผลไม้ผสมผสานมังคุดเงาะทุเรียนอะโวคาโดส้มโอลองกอง
0: หมดยังเนี่ย
6: มะพร้าวก็มีนะ
0: ต้องถามว่ามีอะไรที่ยังไม่ปลูกบ้างครับ
6: สูตรเนี้ยบำรุงได้ทุกอย่างแต่วันนี้พี่จะเน้นให้เงาะเขาหน่อยเขาเป็นนางเอกของสวนนั่นแหละ
0: จัดไปครับพี
6: ่ค่ะพี่จะทำแล้วนะทีนี้นะเริ่มต้นจากการหั่นก่อนหั่นแบบไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะให้น้ำหมักของเราเป็นเร็วอ่ะเราต้องหั่นให้เล็กๆให้ละเอียดหน่อยตรงที่พี่หั่นอยู่เนี้ยสับปะรดอ่ะคือมันสุกแล้วมันหวานแล้วมันมีน้ำตาลฟุกโตสของมันอยู่แล้วเนาะทีนี้พี่ก็จะใส่กากน้ำตาลน้อยลงประหยัด
0: ประหยัดจริง
6: แถมกล้วยหน่อยแล้วกันเนาะอยู่ข้างๆมือเสียดายมันนะมันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะ
0: อยากแถมเท่าไหร่เชิญเลยครับส่วนพี่นี่เนาะ
6: พอพี่หั่นเสร็จแล้วพี่ก็จะนำส่วนผสมใส่ลงไปในถัง

0: พอร์2กากน้ำตาลอันนี้หัวเชื้อนะคะแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีอ่ะก็ให้ใช้ EM แทน20นะ
1: เมื่อกี้ไม่ตวงเลยเมื่อกี้20หรือเปล่าร
0: อบนี้22
1: เฮ้ยนี่กระจายดีเกิน
0: น้ำนะคะน้ำเปล่าคือ

0: ออกไปเลยไปครับไปดูสวนบ้านพี่ตุ๋ยกันดีกว่าน
1: ี่คือเงาะเมืองเลยของตำบลเสี้ยวของแท
0: ้ของแท้เลยเหรอ
1: ของแท้ต้องปลูกที่ตำบลเสี้ยวเงาะเสี้ยวอ่ะกินได้ตั้งแต่3สีเลย
0: อ่ะผมอยากชิมที่มันแบบว่าเขียวๆเหลืองๆหน่อยอ่ะ
1: เนื้อมันก็จะฟูเหมือนกันแต่ว่ามันจะอมเปรี้ยวนิดนึงไม่ได้หวานฉ่ำมาก
0: ฟังดูน่ากินเนาะนึกว่าจะยื่นให้ผมซะอีก ดูน่าอร่อยนะเนี่ย
2: ต้องชิมแล้วล่ะ
0: ซึ่งผมลองชิมแล้วนะครับลูกที่ออกสีเหลืองมากกว่าสีแดงเนี่ยสำหรับคนชอบเปรี้ยวเนี่ยแนะนำเลยนะครับยิ่งถ้าชอบกินอะไรที่มันหวานน้อยอยู่แล้วด้วยอ่ะถูกใจเลยล่ะ มาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลยจะโชว์อีกมุกใช่ไหมที่บอกว่าคิดมาจากบ้านอ่ะจัดมาจัดมา
3: พี่รู้ไหมคะว่ากินเงาะต้องตั้งเท่านั้นห้ามนอน
0: เฮ้ยทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าถ้าเงาะนอนก็จะกลายเป็นงอนเนาะ
0: อันแน่สมแล้วที่เป็นฝาแฝดพี่น้องความตลกเนี่ยให้พอๆกันเลย คุณผู้ชมชอบมุกไหนมากกว่ากันฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับอุ้ยผมเนี่ยเรื่องไม่ถูกเลย กลับมาหาพี่ตุ๋ยมานั่งคุยกันสักหน่อยนะครับแนะนำตัวหน่อย
1: ชื่อเล่นก็คือพี่ตุ๋ยเนาะพี่เป็นสมาชิกของแปลงใหญ่เงาะตำบลเซี่ยวค่ะ
0: แล้วแปลงใหญ่เงาะนี่คือใหญ่แค่ไหนครับ
1: ชาวบ้านทั้งตำบลนะคะปลูกเงาะกันแทบจะทุกหลังคาเรือนเลยนะคะมันน่าจะมากกว่า200ราย
0: โอเคครับใหญ่ละว่าแต่ทำไมต้องเงาะอ่ะทุกหลังคาเรือนเลย
1: ดูแลง่ายให้ผลผลิตดีกรอบไม่ติดเม็ด
0: อันนี้จริงแล้วพี่ตุ๋ยเนี่ยมารวมกลุ่มกันได้ยังไงครับ
1: ผู้ใหญ่โจก็จะเป็นประธานกลุ่มก็คือเราคุยกันว่ารวมกลุ่มกันเพื่อจะทำให้เป็นที่รู้จักของคนในหมู่เวทวงก็เลยคุยกันผู้ใหญ่โจกับพี่ก็ช่วยกันรวบรวมสมาชิกว่าใครสนใจที่อยากจะรวมกลุ่มกับเราอยากจะรักษาระดับมาตรฐานแล้วก็อยากจะขายเงาะในราคานี
0: ้อ้าวไปคุยกับผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่เนี่ยครอบครัวทำอะไรมาก่อนครับ
4: เดิมทีพ่อแม่ก็ทำเกษตรเชิงเดี่ยวทีนี้ลูก3คนก็ไม่สามารถที่จะส่งเสียลูกเรียนก็เลยตัดสินใจบวชก็บวชเรียนตั้งแต่จบป.6จนถึงจบปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีปุ๊บแล้วก็ลาศิกขาไปทำงานที่มหาสารคามเป็นครูสอนภาษาไทยในขณะที่สอนก็ศึกษาต่อไปด้วยก็เรียนจบปริญญาโทของม.กรุงเทพธนบุรีบริหารการศึกษา
0: แล้วจากเป็นครูที่เรียนจบปริญญาโทเนี่ยทำไมถึงเลือกที่ตัดสินใจกลับมาทำเกษตรล่ะครับ
4: เราก็อยากอยู่บ้านอยากกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าเราไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างค่าใช้จ่ายเนาะเราไม่มีรายได้เสริมเพราะว่าทั้งค่าบ้านเราก็ต้องเช่ากับข้าวทุกอย่างเราก็ต้องซื้อตอนนั้นลูกสาวก็เรียนอยู่กับแม่อยู่ที่สารคามอยู่แต่ว่าพ่อนะกลับมาอยู่บ้านก่อนมาตั้งหลักปักฐานรอลูกรอภรรยากลับมาก็เลยกลับมาสร้างบ้านสร้างอะไรไว้
0: แล้วกลับมาบ้านเนี่ยเป็นครูต่อก็ได้นะครับจบโทขนาดนี้ทำไมถึงคิดที่จะทำเกษตรล่ะครับ
4: ก็ไม่คิดหรอกเพราะว่าพอดีเคยถวายงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเราก็เลยมีความสนใจที่จะอยากกลับมาพัฒนาบ้านเราด้วยเพราะว่าเราสอนตอนเราสอนเรามีแต่พูดอย่างเดียวเราไม่ได้ทำมันไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นฉะนั้นเราต้องทำให้ได้ทำให้เขาเห็นแล้วก็เป็นการปฏิบัติส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตกับคำพูดแต่เราไม่ได้ทำ
0: โอ้โหเด็ดเดียวอ่ะแล้วทำไมต้องปลูกเงาะครับ
4: ยางพารานี่มันได้อายุถึงระยะเวลาโค่นแล้วเราอาจจะปลูกใหม่แต่ว่าเราเนี่ยเราไม่อยากทำสิ่งที่มันซ้ำๆซากๆเราอยากทำหลายๆอย่างที่มันหลากหลายก็เดิมทีนะมันเงาะกิโลกรัมละ17-18บาททีนี้เรามองว่ารสชาติมันได้เราอยากส่งเสริมผลไม้ที่เป็นผลผลิตของบ้านเราซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยอยากส่งเสริมเกษตรกรที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรผสมผสานเพื่อให้มีรายได้เสริมอย่างช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยเรากรีดยางไม่ได้แล้วก็ได้ขายเงาะ
0: แล้วจากที่ผู้ใหญ่คิดเนี่ยมันจะตั้งเป็นกลุ่มได้ยังไงครับ
4: วิทยาการความรู้เราก็ไม่เก่งด้านนี้เราก็ต้องอาศัยนักวิชาการเกษตรเข้ามาส่งเสริมก็เกิดการรวมกลุ่มกันของคนที่มีใจรักในเรื่องการที่จะทำเกษตรก็จะมีชุมชนหลายหมู่บ้านก็รวมสมาชิกกันตั้งกลุ่มแปลงใหญ่เงาะตำบลเสี้ยวแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนปัจจุบันมีสมาชิก39รายสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นพี่เลี้ยง
0: อ่ะไปคุยกับสมาชิกกลุ่มกันบ้างดีกว่า
5: ผู้ใหญ่โจเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ดีมากค่ะเข้ามาทำให้กลุ่มเรามั่นคงแล้วก็ แข็งแรงยั่งยืนค่ะ
0: ผู้ใหญ่เนี่ยยิ้มแก้มปรีเนี่ยถ้าได้ยินน่ะพอเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วเนี่ยดีไหมครับ
5: การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ก็ทำให้เป็นมาตรฐานทำให้เงาะเรามีคุณภาพค่ะต่อรองราคาได้แล้วทำให้ราคาดีแล้วก็คุณภาพก็จะดีเยี่ยมมากค่ะ
0: ไปหาคุณแม่คนนู้นบ้างดิ

0: กว่าปกติขายงอกกันที่ไหนล่ะครับเนี่ย
1: แม่จะไปเก็บงอกแล้วก็มาทำแล้วก็จะมาฝากลูกๆขายริมทางค่ะ
0: โอ้โหแล้วคนมาซื้อเยอะไหมครับ
1: คนไปเที่ยวสัญจรเยอะรถผ่านไปผ่านมามองเห็นก็จอดซื้อเลยค่ะ
2: งอกที่นี่ขายไม่แพงค่ะขายเริ่มต้นที่กิโลละ50 บาท50 บาทเป็นเกรด A นะคะคัดคุณภาพเลยค่ะ
0: ฟังไว้นะครับไอที่เห็นตามทางเนี่ยเกรด A ทั้งนั้น
2: งอกตำบลเสี้ยวเราจะหลงรักเลย
0: หัวใจแปลกใช่ใช่ใช่แบบนี้เลยครับมือหัวใจและที่เราเห็นงอตำบลเสี่ยวที่วางขายกันเป็นพวงสวยๆเนี่ยมีวิธีจัดยังไงตามผมมาดูเลยครับ
3: อ๋อนี่ก็จะเป็นวิธีการมัดทำเป็นช่อเพื่อวางจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมีการคัดพิเศษเกรดพรีเมียม
0: คัดพิเศษเกรดพรีเมียมเนี่ยยังไงบ้างครับ
3: เลือกใบออกแล้วก็ลูกไหนที่มันเล็กไม่สมบูรณ์แล้วก็คัดออกช่อละ1 กิโลกรัมช่างเผื่อไว้โลขีดโล2 ขีดเผื่อกิ่งเผื่อก้านอันเราจะตัดชอบความสวยงามแล้วก็ใบมาเสริม
0: อุ้ยพอตกแต่งทำไรเสร็จแล้วเนี่ยดูมีราคาขึ้นมาทันทีเลยนะ
3: เสร็จแล้วมัดจุกเงาะเมืองเลยโจโอเค
0: แล้วดูดีขนาดนี้ขายในราคา
3: 50 บาทครับ
0: ไม่แพงไม่แพงช่อนี้ผมซื้อเลยว่าแต่เก็บไว้ได้นานไหมครับ
3: วางไว้นอกตู้เย็นก็จะได้อยู่3 วันสีก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าอยากให้ถนอมผลรักษาสีให้สดใสเหมือนเดิมก็ใส่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเพื่อรักษาอุณหภูมิก็อยู่ได้ 5-7 วัน
0: โอเคครับว่าแต่ใบกับกิ่งที่ตัดออกเนี่ยทิ้งเลยไหม
3: สามารถเอาไปทิ้งใต้ต้นได้เลยนะครับเพื่อ เป็นปุ๋ยต่อไปลูกที่ไม่สวยเราก็อาจจะแปรรูปเป็นเงาะลอยแก้วแล้วก็เมื่อกี้พะแนงเงาะก็ได
0: ้อร่อยเลยล่ะแล้วนอกจากพะแนงเงาะมีอะไรอีกบ้างกลับไปหาแม่ปอยดีกว่า
4: แม่ก็มีเงาะซ่อนลูกชุบแป้งทอด
0: แม่ปอยมีแต่เมนูแปลกๆอ่ะชอบจังเลยเริ่มจากอะไรก่อนดีครับ
4: เก็บงอกมาแล้วก็มาคว้านเม็ดออกแล้วก็เอาสับปะรดยัดไส้หรือว่าทุเรียนค่ะ
0: มันดูน่ากินนะเนี่ยคิดเองเลยหรือเปล่า
4: แม่ก็คิดเอาเองแต่เพราะว่ามีผลไม้ในส่วนก็เลยคิดเอาเองว่าเอามาเห็ดแบบนี้แล้วก็มันก็เห็ดเองชิมเองแล้วก็แซ่บเอง
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมช่วยยืนยันความอร่อยอีกเสียงแล้วกัน
4: แม่เดี๋ยวอีกเห็ดให้ไอ้หนุ่มชิมจ้าสุดรอชิมมื้อนี้
0: ปากหวานนะเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยชัวร์ครับจานนี
4: ้มื้อนี้แม่ก็กินเห็ดซ่องยางคือว่ายัดไส้ทุเรียนกับไส้สับปะรดจ้ะได้แหละง่ายๆนะเดี๋ยวอีทอดให้ชิมนะจ๊ะ
0: จัดมาครับ
4: เอาไฟกลางจ้ะไฟกลางจะทอดแล้วเด้อจะยังไงพ่อหนุ่มแค่แซ่งทอดก็น่ากินแล้วเน
0: า
4: ะ
0: เสียงเนี่ยไพเราะสุดๆแถมหอมด้วยอ่ะสิ
4: แม่ทอดเสร็จแล้วนะแล้วแม่ทีนี้แม่ก็จัดใส่จานแล้วแล้วก็มีเทคนิคพิเศษด้วยว่าจัดอันใส่ลงไปในเปลือกเงาะจ้าเงาะซ่อนรูป
0: โอ้ตั้งใจจัดจานสุดๆออกมาดูดีเลยขอชิมเลยนะครับเงาะซ่อนรูปที่เป็นรสชาติสับปะรดเนี่ยเปรี้ยวหวานลงตัวนะครับมีกรอบจากด้านนอกของแป้งเปรี้ยวฉ่ำๆข้างในกินเล่นเพลินๆเลยอะส่วนไส้ทุเรียนครีมมี่มากเลยอะครับกรอบนุ่มหวานแบบละมุนเดี๋ยวเอาไปให้ช่องฟ้ากิ่งฟ้าชิมซะหน่อยดีกว่า
5: อร่อยค่ะ
0: กินอะไรเข้าไปเมื่อกี้
5: สับปะรดค่ะหวานอมเปรี้ยวค่ะอร่อยค่ะแปลกใหม่ดีค่ะ
0: และทุเรียนเนี่ยเป็นยังไง
5: มันมากเลยค่ะมันหวานมันเลยค่ะหนูว่าเอาไปขายได้นะคะหนูว่ามันแปลกดีน่าสนใจค
0: ่
5: ะ
0: เห็นด้วยครับใครเริ่มก่อนได้เป็นหัวแถวไปเลยตอนนี้อิ่มแล้วขอชมสวนแม่ปอยสักหน่อยดีกว่า
4: ในต้นเงาะจ้า
0: ต้นเงาะอะไรเนี่ยไม่มีลูกเลยหรอ
4: มันจะลูกเขียวๆลูกที่แดงไม่เก็บไปแล้วค่ะก็พามาดูต้นเงาะไงเนี่ยต้นเงาะนะจ๊ะ
0: จะเถียงก็ไม่ได้เนาะต้นเงาะจริงๆแต่ไม่มีลูกแล้วนอกจากเงาะเนี่ยมีทำเกษตรอย่างอื่นบ้างไหมครับ
4: ของแม่มีพื้นที่14 ไร่จ้ะปลูกเงาะปลูกทุเรียนลองกองลายยาง
0: งั้นไปดูของแพงกันดีกว่า
4: อันนี้ผันโม่นหงจ้ะแต่ว่าทางจังหวัดเพิ่นอีอันพักดันให้เป็นว่าลงรักเลยซะนี่นะ
0: ชื่อน่ารักอ่ะ
4: กินแล้วมันอีลงรักละลงรักเลยละเพราะว่ารสชาติมันแซ่บ
0: ชื่อว่าไปแล้วพื้นที่จังหวัดเลยเนี่ยดีเนาะเห็นทุกคนเนี่ยปลูกหลายอย่างกันหมดเลย
4: พูดได้เบิดปลูกกับรสชาติก็ดีก็ยังมีแบบหลายๆอย่างหมุนเวียนได้ไปได้ทั้งปีจ้ะ
0: ความคิดดีว่าแต่คุณแม่ปอยมาเข้ากลุ่มงอตำบลเสี่ยวได้ยังไงอะครับ
4: อันผู้ใหญ่จูจ้ะผู้ใหญ่จูก็ว่าเข้ากลุ่มงอนำกันบ่โตลงราคาก็ได้ไงแล้วก็สร้างซื้อให้กับตำบลเนาะสร้างซื้อกับตำบลงอตำบลเสี่ยวสินี่นะ
0: ดีเลยล่ะครับงั้นขอกลับไปดูสวนผู้ใหญ่บ้างดีกว่าเกษตรของผู้ใหญ่โจเนี่ยปลูกอะไรบ้างครับ
3: พื้นที่ทั้งหมด7ไร่ครับก็จะแบ่งเป็นเงาะ4ไร่แล้วก็ส้มโอ1ไร่ทุเรียน1ไร่แล้วก็เหลือแปลงยางพารา1ไร่เพื่อให้มีรายได้ตลอดปีอย่างยางพาราละขายเดือนละ2ครั้งอย่างเงาะ ก็จะให้ผลผลิตช่วงมิถุนากรกฎาคมสิงหาทุเรียนก็เป็นช่วงเดือนเหมือนกันกรกฎาคมสิงหาช่วงนี้เดิมทีกว่าที่เราจะรอให้ต้นไม้โตเนี่ยเงาะ4ปีถึงให้ผลผลิตในห้วงที่เรารอ

0: ผลิตจากเงาะแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นเสริม
1: เช่นอะไรบ้างครับระหว่างที่รอ
0: ก็จะเป็นพืชระยะสั้นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองแล้วก็มีชะอมชะนาโรงแล้วก็พึ่งโพงเพื่อช่วยในการผสมเกสรอย่างชนะโรงก็เป็นนักผสมเกสรเกสรเงาะนะครับมันจะมีความหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วก็ขายน้ำผึ้งจากเกสรดอกเงาะ
1: โอ้โหได้ประโยชน์หลายต่อเลยซึ่งถ้างงเรื่องชนะโรงผสมเกสรดอกเงาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับในช่วง 10-15 วันแรกที่ดอกเงาะเริ่มบานส่งกลิ่นหอมอร่อยออกมาเจ้าชนะโรงเนี่ยจะบินเข้าไปตอมทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียเพื่อเก็บน้ำหวานไปสู่รังของตัวเองแล้วการที่ชนะโรงเข้าไปตอมทุกดอกแบบไม่ตั้งใจนี่กลับเป็นการส่งผลดีช่วยผสมเกสรดอกเงาะไปในตัวนั่นเองนะครับจะว่าไปแล้วการปลูกเงาะเนี่ยแต่ละต้นมันต้องห่างกันแค่ไหนครับ
0: การปลูกก็มีระยะห่าง8เมตรคูณ8เมตรเพราะว่าพออายุมันโตขึ้นใบมันจะไปปกคลุมกันทั้งหมดเลย
1: มีศัตรูพืชบ้างไหมครับ
0: แค่แป้งมากับมดหรือสภาพอากาศ
1: แล้วดูแลยังไงดีล่ะครับเนี่ย
0: ดูแลทำความสะอาดแปลงการบริหารจัดการแปลงก็เคลียร์พวกหญ้าพวกอะไรให้แดดส่องถึงพื้นไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของพวกแมลง
1: แล้วถ้ายังไม่ไปกันอีกเนี่ยผมมีอีกหนึ่งวิธีที่จะมาจัดการเจ้าพวกแมลงนะครับ
2: วันนี้พี่จะพาทำน้ำหมัดเป็นสูตรไล่แมลงอะค่ะเราจะได้ลดต้นทุนไม่เป็นอันตรายด้วยสามารถใช้วัตถุดิบที่เรามีได้อันนี้พี่ใช้กัลปะพฤกษ์นี่คือฝักของต้นกัลปะพฤกษ์ต้นคล้ายจามจุรีดอกสีชมพูข้างในอะเขาจะมีเป็นคล้ายๆยางเหนียวๆอะแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นๆ หน่อยอ่ะตัวนี้มันจะไปเกาะตัวแมลงแล้วก็กินอ่ะมันจะทำให้แมลงไม่อยากมาใกล
1: ้แต่ว่ะแบบนี้ทำกันเลยดีกว่า
2: แล้วพี่ก็จะใส่วัตถุดิบลงไปเราสามารถใช้พืชที่มันเป็นกลิ่นเหม็นๆได้นะพวกหญ้าสาบเสือใบยาสูบแม้แต่ใบกะเพราก็ใช้ได้พี่ก็จะใส่พอเราเจ็ดก่อนกากน้ำตาลชื่อหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อให้ใช้ประมาณ20มิลลิลิตรแต่พี่ถนัดแล้วนะพี่ว่าพี่ชำนาญแล้วเวละเวเวอร
1: ์เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยผมว่าเกินมีสิทธิ์ไป25เลยนะเมื่อกี
2: ้คือน้ำเปล่าก็ประมาณ10ลิตรเนาะก็คนให้มันเข้ากันปิดฝาแต่ไม่ต้องสนิท3วันพี่ก็จะมากลับ21วันก็ใช้ได้แล้วตัวนี้จะไล่แมลงไล่พวกเพี้ยแป้งแมลงปีกแข็งอะไรอย่างที่มันทำลายเป็นศัตรูพืชที่ทำลายผลเงาะใช้กับผลไม้ได้ทุกอย่างใช้กับผักก็ได
1: ้อัตราส่วนในการใช้ล่ะครับ
2: น้ำหมักของเราอ่ะ20มิลลิลิตรต่อน้ำ10ลิตร
1: ฉีดไปเนี่ยมแมลงตายเรียบเลยมั้ย
2: หนีไม่ถึงกับตายแต่ก็หนี
1: โอ้ยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซะด้วย
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำหมักสูตรไล่แมลงไม่ตายแต่หายไปเลย
1: ก็ว่าหายไปแต่ยังอยู่ในจังหวัดเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ที่เลย
1: ขอบคุณครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ตุ๋ยพอมาทำกลุ่มแล้วเนี
2: ่
1: ย
2: แต่ก่อนเงาะต่างคนก็ต่างปลูกอะเนาะต่างคนก็ต่างขายคุณภาพกับราคาก็แล้วแต่คือความพอใจของแต่ละคนเนาะทีนี้พอได้มาคุยกันกับผู้ใหญ่โจเนาะก็เลยมีความคิดผู้ใหญ่โจก็บอกว่าเราอยากจะรักษาคุณภาพรักษาชื่อเสียงของเรามารวมกลุ่มกันก็เป็นแนวทางเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะช่องทางการจำหน่ายก็มีหลายทางค่ะขายที่ริมทางบ้างขายออนไลน์บ้างอย่างเงี้ยค่ะมีแม่ค้ามารับไปบ้าง
0: จังหวัดเลยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนมีสนามบินจะไปเที่ยวก็ผ่านเส้นนี้ตลอดแต่ว่าเรามีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ดึงเม็ดเงินจากคนกลุ่มนี้ที่ขับรถผ่านหน้าบ้านเราทุกวันเราเลยพยายามจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลิตผลของชุมชนและให้เงาะเมืองเลยเงาะตำบลเสี่ยวเนี่ยให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศหรือในต่างประเทศเราก็ทำมาตรฐาน GAP แล้วก็กำลังขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI
1: จากความคิดของผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้ทำให้ทั้งตำบลน่ะมีความเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยนะครับ
0: คือความคิดของเราพยายามที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ผลิตผลมีรายได้ปุ๊บมีเงินที่จะส่งลูกหลานไปศึกษาเล่าเรียนสร้างเขาให้เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป
1: เมืองเลยของตำบลเสี่ยวผู้ใหญ่โจนอกจากจะให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งของชุมชนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่ยังไม่เคยทิ้งนั่นก็คือความเป็นครูนะครับเพราะแนวคิดที่จะนำเม็ดเงินจากการขายเงาะลูกเล็กๆเนี่ยแหละครับสามารถนำไปพัฒนาบุคลากรของจังหวัดจากนั้นจะผลักดันให้ประเทศของเรากลายเป็นมหาอำนาจในที่สุดครับใช่ไหมพวกเรา
3: เป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาติหน้า

0: สิงหาคมนี้วิภาคัดสรรภาพยนตร์รายการและสารคดีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในทุกๆวัยสมรภูมิปิ่นโตค้นหาวัฒนธรรมการกินทั่วทุกถิ่นภูมิภาคประเทศไทยโดเรแอนมีแอนิเมชันผจญภัยของนกน้อยทั้ง3ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรี
1: จะมาร่ำแล้วก็มาร้องด้วยกัน
0: เอลิเฟนต์โลกของช้างวิถีชีวิตของมนุษย์กับโลกของช้างและอนาคตที่ต้องอยู่ร่วมกันชั่วฟ้าดินสลายภาพยนตร์โศกนาฏกรรมความรักและตัณหาเสน่หาชั่วข้ามคืนความขมขื่นชั่วนิรันดร
2: ์ต่อจากนี้จังหวะของผมฝากไว้
0: 14สิงหาคมชมจบครบทุกตอนกับซีรีส์ My Heartbeat Step รักละลายเธอเมื่อท่วงท่าพูดแทนเสียงเพลงและหัวใจบรรเลงแทนการได้ยิน18สิงหาคมต่างวัย I Viewทุกภาพมีความหมายทุกความทรงจำมีคุณค่า
3: จะเห็นภาพนี้ก็จะคิดถึง
0: 25สิงหาคมทาโย The Little Bus แอนิเมชันผจญภัยสอดแทรกคติสอนใจของทาโยและเหล่าของเพื่อนย่านพาหนะในเมืองใหญ
4: ่วันนี้นะทาโย
0: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
5: ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดของญี่ปุ่น
6: ฮัมมิงเบิร์ดเป็นสิ่งมีชีวิตแสนวิเศษการหลบหนีการหาที่หลบภัย
7: เชิญชมทิวทัศน์จากเบื้องสูงและเป็นสักขีพยานของปรากฏการณ์น้อยใหญ
0: ่ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me แล้ววิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
8: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนรู้จักกับสายด่วนสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสวีเดนให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่เด็กที่เผชิญความรุนแรงความโดดเดี่ยวหรือปัญหาอื่นๆและไม่รู้จะบอกเล่าหรือระบายให้ใครได้ฟัง
9: การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเด็กที่โทรมาแล้วกล้าหาญมากๆและอาจจะเปิดใจเป็นครั้งแรกในชีวิตแค่นั้นก็เพียงพอแล้วว
8: ันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
10: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
11: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
12: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
10: ทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
13: ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงทุกวันและการเกิดพื้นที่ชุ่มน้ำชั่วคราวตามฤดูกาลส่งผลต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์นกและสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นกลไกของธรรมชาติที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของมนุษย์สารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกย้ายนายจัดชัยบางชวดพ้นตำแหน่งเลขาสมช.ครับคาดว่าจะเปิดทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกดำรงตำแหน่งแทนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณเกตมณีแก้วพลึกครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัปนันค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงเหตุผลของการโยกย้ายนะคะโดยบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของการโยกย้ายค่ะไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์หรืออะไรนะคะแต่ว่าก็มีการโยกย้ายครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้คนที่เหมาะสมมาอยู่ให้ถูกที่ค่ะ ท่ามกลางสถาน

0: การความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบยกย้ายนายชัชชัยบางชั่วจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ให้มาดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรนะคะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่เกษียณอายุราชการซึ่งนายชัชชัยเหลืออายุราชการอีก1ปีค่ะโดยมีรายงานว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะเลขาธิการทหารบกจะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.แทนค่ะขณะที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยสาเหตุในการโยกย้ายนายชัชชัยบางชวดค่ะบอกทุกอย่างอยู่ในฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายคนที่เหมาะสมกับงานตรงไหนให้มาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะแต่ก็ไม่ตอบกระแสข่าวว่าพลเอกชัยพฤกษ์จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.แทนหรือไม่นะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งนายกิติพจน์ค่ะรื่นสำริดรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติมานั่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองคนใหม่นะคะแทนนายธนสุวรรณนนท์ค่ะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองที่เกษียณอายุราชการค่ะแต่ทางแม้ทางด้านของคุณธนัทนะคะจะเกษียณอายุราชการไปแล้วค่ะแต่ก็ยังคงทำหน้าที่นะคะเดินหน้าพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เนื่องจากว่าเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยก็ต้องติดตามนะคะหลังจากที่อาจารย์วันนอมีการส่งสัญญาณว่าเรื่องของการพูดคุยอาจจะเลื่อนเข้ามาเร็วขึ้นเป็นเดือนกันยายนค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีครับอธิบดี DSI มอบอำนาจกองกฎหมายร้องทุกกองบังคับการปราบปรามครับกรณีมีการเผยแพร่เอกสารในสำนวนการสอบสวนคดีหัวสว.ทำให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานครับกรณีที่มีปรากฏข่าวมีผู้นำเอกสารที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานอ้างยี่และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะหลายช่องทางโดยคดีพิเศษดังกล่าวเกี่ยวกับการกล่าวหามีคณะบุคคลได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบางรายขัดต่อกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบภาพเอกสารที่ปรากฏในสื่อสาธารณะแล้วน่าเชื่อว่าเป็นหน้ารายงานการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการดำเนินคดีอาญาโดยเฉพาะในชั้นก่อนฟ้องที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติไว้และห้ามมิให้เปิดเผยจนกว่าจะเป็นการพิจารณาคดีในศาลโดยเปิดเผยหรือเป็นกรณีที่มีเหตุอื่นตามกฎหมายพฤติกรรมและการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษและยังเป็นความผิดทางอาญามาตรา 164/322 และมาตรา 323เพื่อให้มีการสอบสวนพิสูจน์ความผิดและนำตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้ผู้แทนกองกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามแล้วไทย PBS และเครือข่ายเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครับเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นภายใต้แนวคิดส่งให้ตรงความต้องการทุกน้ำใจไปถึงผู้ประสบภัยพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความห่วงใยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสำหรับสิ่งของที่ยังคงมีความจำเป็นได้แก่อาหารและเครื่องดื่มอาหารแห้งอาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดของใช้ประจำวันสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันและกระดาษชำระกลุ่มเปราะบางผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและของใช้จำเป็นสำหรับแม่และเด็กผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับและเวชภัณฑ์จำเป็นครับอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังน้ำลดเช่นอุปกรณ์ทำความสะอาดผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS โทรศัพท์027902630-2ครับหมดเวลาทันข่าว 14:00 น.แล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารี

ินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 2:05 นแบบนี้ค่ะนั่งอยู่กับน้องแป้งเหมือนเดิมทุกวันสวัสดีค่ะน้องแป้งค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรื่องราวของเราน่าสนใจค่ะมันเป็นความเจริญทางด้านปัญญากับประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นเรามีเรื่องอื่นสำคัญกว่าใช่ไหม
1: เรามีเรื่องของน้ำใจคุณผู้ชมค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไทย PBS นำเสนอเรื่องของมหาอุทกภัยนะคะที่จังหวัดน่านและจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงปรากฏว่าตอนนี้ในพื้นที่ยังคงต้องการสิ่งของอีกจำนวนมากค่ะไทย PBS ณเวลานี้เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นนะคะคุณผู้ชมสามารถรวบรวมน้ำใจไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นมาบริจาคได้เลยนะคะที่ไทย PBS เราเปิดรับบริจาคทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเราขึ้นที่อยู่ให้หน้าจอแล้วใครต้องการที่จะบริจาคต้องการโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม027902111นะคะแล้วก็หมายเลขอีกหมายเลขหนึ่งที่อยู่หน้าจอณเวลานี้วันนี้เป็นวันแรกค่ะที่เปิดรับบริจาคสิ่งของจะเปิดรับยาวไปต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าสิ่งของที่จำเป็นต้องการอีกมากค่ะตอนนี้ที่ต้องการมีข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิงและเด็กผ้าอนามัยสำคัญมากอาจารย์คะตอนนี้มีร้องขอเข้ามาเยอะผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันผู้ป่วยด้วยมันจะมีผ้าแผ่นรองใช่
0: ผ้ารองนอนนะคะคุณผู้ชมคงทราบนะคะถ้าบ้านไหนนะคะมีผู้สูงวัยอยู่นี่คือสิ่งที่สิ้นเปลืองมากจริงๆวันหนึ่งไม่ได้ใช้ผืนเดียวนะคะบางคนอาจจะใช้วันละ 2-3 ผืนต่อคน
1: ค่ะ
0: บริจาคเยอะๆได้ไหมคะคุณผู้ชมคะขอย้ำว่าต้องเป็นสิ่งของไม่ใช่เอาเงินมาบริจาคนะคะเราไม่สามารถรับเป็นเงินได้
1: ช่วงเวลานี้ยังไม่รับเป็นเงินค่ะต้องการสิ่งของนอกเหนือจากสิ่งของที่จะลงพื้นที่ไปช่วยชุมชนแล้วนะคะโรงเรียนก็ร้องขอเข้ามาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าน้ำในรอบนี้มันมาเร็วค่ะอุปกรณ์การเรียนของน้องๆหายไปกับน้ำหมดเลยกระดงกระดาษค่ะเปื่อยยุ่ยนะคะฉะนั้นในหลายๆโรงเรียนในพื้นที่ต้องการกระดาษ A4 จำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ชมเองสามารถร่วมกันบริจาคได้นะคะแล้วก็โรงเรียนขอมาค่ะขอโต๊ะญี่ปุ่นสำหรับเด็กๆได้นั่งทำกิจกรรมกันด้วย
0: ครับเก็บได้
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: องค
0: ่
1: ะแล้วก็ยังมีหนังสือนิทานดินสอสีไม้ต่างๆเนี่ยแล้วก็ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กอันนี้สำคัญมากๆนะคะ
0: เดียนคิดอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลูกของคุณผู้ชมนะคะกำลังใช้อะไรอยู่ทุกอย่างที่ลูกคุณใช้อะค่ะคือสิ่งที่เด็กๆและเยาวชนของเราต้องใช้ที่นั่นเช่นเดียวกันเข้าไปช็อปแล้วรีบซื้อมาเล่นขอสักคนละหนึ่งรถปิกอัพก็ยังดีนะคะคุณไอ้มันไม่ได้เยอะนะคะ
1: ค่ะหรือใครพอมีกำลังทรัพย์แบบไหนก็สามารถนำมาบริจาคได้เลยนะคะที่ไทย PBS 9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะ
0: ค่ะ
1: มาอีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เกริ่นเอาไว้คือเรื่องเลยนะคะปัญญาใช่ไหมคะ
0: ปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญาหมายความว่าเราจะนั่งคิดเองทำเองนะคะถ้าไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยคิดให้มันทันสมัยทำงานกันตายเลยเขาเรียกปัญญานะไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์มันคือหุ่นยนต์ใช่ไหมคะ
1: AI ค่ะ
0: AI ค่ะ
1: อาจารย์คะ THAI Passport คะอาจารย์สมัครแล้วหรือยังเอ่ย
0: ฉันไม่สมัครเพราะว่ามีคนเขาบอกอย่าเพิ่ง
1: หนูสมัครแล้วนะคะ
0: เขาบอกว่าข้อมูลจะไปต่างประเทศหมดนะคะจะถูกล้วงตับล้วงกึ๋น
1: ไม่ต้องกังวลเพราะว่ารัฐบาลเขาบอกว่าเขามีวิธีการป้องกันแต่วันนี้ค่ะเราต้องมาคุยกันหน่อยว่าวิธีการป้องกันนั้นทำได้จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมล่ะคะสมัครแล้วหรือยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ณเวลานี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่สมัครดิฉันสมัครแล้วเดี๋ยวต้องมาเทียบเคียงข้อมูลกันด้วยเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพมาเรื่องราวของโครงการต่างๆที่THAI Passport คืออะไรใครที่ดูอยู่ทางบ้านก็คงจะสงสัยนะคะมันคือโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยนี่คือชื่อเต็มๆของโครงการค่ะมีการสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI เรียนรู้การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาการทำงานค่ะแนวคิดสำคัญของรัฐบาลเขาบอกว่าเขาอยากจะผลักดันให้ประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึง AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การทำงานแล้วก็สร้างนวัตกรรมคุณชัยชนกชิดชอบค่ะเขาบอกว่าเชื่อไหมปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเข้าถึงเทคโนโลยีเพียงแค่10% ค่ะ
0: 10% เองเหรอ
1: และเขาบอกว่ามันล้าหลังแล้วก็ยังคงต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนด้วย สิงคโปร์อาจารย์เขานำหน้าไปแล้วนะคะเขามีการใช้ AI เนี่ย 60% เวียดนามในอาเซียนน่ะใช้ไปแล้ว 23% แต่ประเทศไทยมีเพียงแค่ 10% โครงการนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นของกระทรวง DE จะสามารถเพิ่มผู้ใช้งาน AI ได้ถึง5ล้านคนปัจจุบันมีคนลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 1.3 ล้านคนผลักดันให้อัตราการเข้าถึง AI เพิ่มขึ้นราว 23% สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่เขากำหนดเอาไว้เพียงแค่ 16% นะคะเรื่องนี้เขาบอกว่ามันเป็นแนวความคิดที่อยากให้คนไทยลงทะเบียนเอาไว้ใช้ในธุรกิจใช้ในงานแล้วก็รวมถึงการศึกษาสำหรับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก็มีคนออกมาค้านเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งในนั้นคือคุณการดีเลียวไพโรธค่ะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้โครงการนี้อาจจะขัดต่อ TOR เนื่องจากว่ามีการส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กังวลนะคะ
0: ก็เขาบอกแบบนี
1: ้แต่คราวนี้ปลัดกระทรวง DE ออกมายืนยันและแถลงแล้วนะคะบอกว่าไม่ขัด TOR ค่ะซึ่งระบุไว้ว่าเพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลส่วนบุคคลจัดเก็บและประมวลผลในประเทศไม่ได้กำหนดว่าต้องเพราะการใช้งาน AI ยังมีความจำเป็นต้องส่งพร้อมไปยังประเทศโมเดล AI ต่างประเทศอยู่ดีค่ะ
0: ที่น้องแป้งอ่านมาเรายังไม่แนะนำแขกว่าเป็นใครนะคะเราสองคนต้องทะเลาะ กันก่อนไหมคะตัวจะเร่งให้ฉันลงทะเบียนฉันยังไม่มีความรู้อะไรเลยจะให้บ้าไปลงทะเบียนได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉันก่อนที่จะลงทะเบียนเราก็ต้องรู้หมดสิทำไมไม่มีใครบอกอะไรฉันเลยล่ะ
1: ก็ส่วนมองหลายๆมุมนะมองทั้งของคนที่มองว่าเอ๊ะมันยังมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่รวมถึงมองในมุมว่า AI ในครั้งนี้5ล้านคนจะได้สิทธิประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่าพองบสูง
0: กี่บาท
1: 1,600 ล้านบาท
0: แม่เจ้าต้อง 1,600 ล้านชั่วหรอเยอะนะคะ
1: ฉะนั้นชวนคุยกับแขกคนแรกนะคะที่ฉันเชิญมาขวามือค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกันนิกาค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาคณะดิจิทัลวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อีกหนึ่งท่านนะคะนั่งอยู่ฝั่งของเด่นเองนะคะมานั่งตรงนี้เด่นดูดซอฟไปเลยอะค่ะท่านส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะคุณรัชนกศรีนอกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณไหนสวัสดีค่ะ
0: เด่นดูดซอฟไปเลยนั่งใกล้ๆตัวอาจารย์พูดก่อนกว่าเดี๋ยวขอความรู้อาจารย์ได้ไหมคะไอ้คำว่า AI Passports อะไรเนี่ยลุงกับป้าไม่รู้เรื่องแล้วฉันจะได้ประโยชน์อะไรกับอีโทรศัพท์รุ่นที่ฉันยังไม่แอดวานเนี่ยค่ะ
2: อาจารย์ครับผมขออนุญาตแบ่งปัน2จุดที่ท่านอาจารย์กับน้องแป้งได้บอกมานะครับก็คือ AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์ครับ
0: ค่ะ
2: นะครับอันที่2ก็คือในห้วงเวลานี้เป็นห้วงเวลาที่สำคัญของประเทศในการที่จะก้าวเดินพร้อมกับให้ทันโลกเพราะโลกเปลี่ยนแปลงเสมอ
0: ค่ะ
2: ครับคำถามอาจารย์บอกได้ถามมาได้เลยครับในทุกคำถาม
0: ค่ะคนยังไม่เข้าใจอะค่ะว่าโครงการนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นบ้างคะเพราะชีวิตของเด่นแค่ขายของอยู่ปากซอยเด่นไม่ได้ใช้ AI ไหมคะ
2: เอาเชื่อมโยงจากตอนต้นของรายการที่ทั้งอาจารย์และคุณแป้งได้พูดถึงความยากลำบากความเดือดร้อนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน AI สามารถที่จะช่วยเราได้ในหลายๆเรื่องนะครับหนึ่งก็คือการเตรียมตัวของประชาชนหากว่าประชาชนเข้าถึง AI ประชาชนจะทราบว่าจะเตรียมตัวอย่างไรรับมืออย่างไรจะสร้างบ้านตัวเองตรงไหนอย่างไรนะครับหรือทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยใช้ AI เพื่อบอกว่ามันจะมาแล้วภัยพิบัติจะมาแล้วจะมาเมื่อไหร่ความแม่นยำจึงจะเกิดขึ้นสูงกว่าการที่ผ่านมาในอดีตนะครับที่เราทำงานเชิงรับเชิงลุกต่างๆแต่เนี้ย AI ช่วยเราทำได้ทั้งเชิงรับเชิงลุกและเชิงอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เบื้องต้นก่อนอันหนึ่งก็คือเรื่องการศึกษาครับการใช้ AI เนี่ยจะทำให้เด็กก็ใช้เวลาในการที่จะทำการบ้านโจทย์ที่ท้าทายต่างๆได้ในรวดเร็วมีความแม่นยำสูง2

0: ครูบาอาจารย์ก็มีเวลาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า AI จะช่วยตรวจการบ้านช่วยตรวจข้อสอบและที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับเด็กเมื่อมีเวลาว่างจากการเรียนครูเมื่อมีเวลามากขึ้นจากการสอนต้องหาเวลาอยู่ด้วยกันครับแต่ต้องไม่ให้ AI มาสกัดกั้นความสัมพันธ์ทางมนุษย์นะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญส่วน SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยก็สามารถใช้ AI เพื่อเพิ่มยอดขายลดต้นทุนได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วแรงงานก็ยังสามารถใช้ AI ทำงานช่วยทำงานให้มีเวลาลดเวลาในการทำงานลงเพราะ AI มาช่วยเราเช่นถ้าแรงงานด้านการวิจัยหรือการศึกษาเนี่ยเดิมเราอาจจะใช้เวลาในการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เนี่ยถึงเวลา2เดือน3เดือน AI จะช่วยเราลดลงมาเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็จบได้แล้วนะครับแต่ที่สำคัญครับอย่าปล่อยให้ AI มาแทนคนครับแล้วก็อย่าปล่อยให้ AI เนี่ยทำให้เด็กเนี่ยเกิดนิสัยหรือมากกว่านิสัยก็คือใช้ AI ช่วยแล้วส่งเลยใช้ AI แล้วส่งเลยด้านการศึกษาก็ต้องมีการทดสอบโดยตัวต่อตัวบุคคลครูก็ต้องสัมภาษณ์เด็กว่ารู้จริงหรือไม่และเด็กก็ต้องรายงานให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าคุณครูใส่ใจพวกเขามากน้อยเพียงใดอยู่ใกล้ชิดมากน้อยเพียงใดเพราะเขามีเวลาเหลือมากขึ้นครับ
1: เรียนถามได้ไหมคะสงสัยจากอาจารย
0: ์
1: เรามอง AI เป็น tool ตัวหนึ่งแล้วเราก็มอง output ที่เราต้องการมันคือความสำเร็จผลแต่ไอ้ process เนี่ยค่ะใครจะเป็นคน training คะ
0: นี่หัวใจสำคัญเลยครับท่านอาจารย์ครับนี่แหละที่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา AI passportมาจากภาษาอังกฤษนะครับพาสปอร์ตก็คือถ้าแปลแบบให้เข้าใจง่ายจุดเปลี่ยนผ่านนะครับจุดผ่านเราใช้ AI เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นใช้ AI เพื่อสู่ชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตลงได้มากขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่ากระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆไปสู่ทำให้ผมเท่าที่ผมค้นคว้ามาผมไม่เห็นท่านใดหรือแทบจะไม่เห็นผมอาจจะมองผิดก็ได้นะครับหรือค้นคว้าผิดก็ได้ไม่เห็นฝ่ายการเมืองคนใดต่อต้าน AI นะครับทุกคนก็ใช้ AI ด้วยในการที่จะทำงานครูบาอาจารย์ก็ใช้ AI มากขึ้นตรงนี้แต่จุดที่เราสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าคำถามและข้อสงสัยต่อโครงการอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันมีอยู่แค่2จุดครับในโครงการนี้1ความคุ้มค่า2การตรวจสอบ
1: ค่ะ
0: หัวใจสำคัญอยู่แค่นี
1: ้ค่ะ
0: เพราะนั้นคุ้มค่าก็จะโยงจากจำนวนคนที่ลงทะเบียนไปสู่การใช้จริงการใช้จริงปริมาณการใช้มากน้อยเพียงใดรัฐต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับมีมากน้อยเพียงใด
2: แล้วอาจารย์นพดลคิดว่ามันคุ้มไหม
0: ภาคที่2เดี๋ยวนะไม่ง่ายที่จะตอบทันทีตอนนี้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มถูกหรือแพงกรณีถ้าเราเห็นบ้านกรณีตัวเลขที่อยู่ในสัญญาคือ24.691 นะสตางค์เนี้ยครับเรามองตัวเลขนี้จะบอกว่าถูกก็ไม่ได้ในเวลานี้แพงก็ไม่ได้เวลานี
1: ้
0: ต้องเดี๋ยวเราคุยแล้วเดี๋ยวจะเจอกัน
1: ค่อยๆนะค่อยๆครับน้อง
2: จ๋า
1: แป้งคะเรียนคุยกับน้องไอซ์ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะอาจารย์
1: น้องไอซ์คะอาจารย์มีความรู้สึกว่าข้อที่หนึ่งยังไม่รู้เลยคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะก็ดำเนินการแล้วเรียนใจหายค่ะข้อต่อไปนะคะเราจะทำอะไรก็ตามกับสังคมระดับประเทศชาติและประชากรจำนวนมากคุณต้อง educate คนก่อนไหมคะอย่างน้อยคุณก็ต้องปูพื้นฐานนะคนแก่คนนี้ค่ะตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ทัน AI มาเหมือนน้ำทะลักมาเหมือนจังหวัดน่านนะเดี้ยน10นาทีเดี้ยนเต็มตัวไม่ทันค่ะน้องไอ้มีความคิดเห็นยังไงคะกับโครงการนี้กับเงินจำนวนนี้ค่ะ
4: ดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อ AI แบบโปรแจกประชาชนเนี่ยทำได้นะคะในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีหลายรัฐบาลที่ทำแบบนี้แล้วเขาก็ดีลตรงเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านเอกชนด้วยนะคะ คืออย่างสิงคโปร์เนี่ยเข้าใจว่ารัฐบาลก็โคตรงนะคะกับบริษัท Googleเองเลยแล้วก็ได้มีการได้เรียกว่าอะไรให้ประชาชนมาใช้แล้วก็ในอีกหลายๆประเทศเนี่ยก็ทำในรูปแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาจะสเปคกลุ่มยกตัวอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยก็จะให้โฟกัสไปในกลุ่มนักศึกษาหรือว่านักเรียนไปเลยบางประเทศเนี่ยก็จะโฟกัสในกลุ่มของ SME นะคะแต่ว่าประเทศเราเนี่ยเราบอกว่าเรามีเรียกว่า AI adoption หรือเทคโนโลยี adoption เนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าตัวเลขคือ 10% แล้วอยากที่จะเพิ่มตัวเลขนี้แต่ดิฉันอยากจะตั้งประเด็นข้อแรกนะคะว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยท่านไม่มีทางที่จะได้เพิ่มหรอกเพราะว่าวิธีการของท่านเนี่ยดิฉันคิดว่ามันจะไม่สามารถเพิ่มตัวเลขเรียกว่าอะไรคนที่ใช้ AI ได้นะคะเพราะว่าดิฉันคิดว่ากลุ่มคนที่

0: ลุ่มคนที่จะได้ใช้งานเนี่ยมันจะเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นนะคะคนกลุ่มแรกเลยที่ฉันคิดว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่มาลงทะเบียนใน100,000ประมาณ100,0001.3 ล้านคนที่ลงทะเบียนไปเนี่ยคือกลุ่มข้าราชการนะคะเพราะว่ามีการส่งหนังสือเวียนไปถึงข้าราชการทุกกระทรวงทุกกรมทุกกองทุกหน่วยงานว่าให้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport แล้วข้าราชการประเทศเราเนี่ยมีเทรนเข้าใจว่าหลักล้านคนนะคะแล้วก็ถ้ารวมอสมไปด้วยอีกเนี่ยก็น่าจะ 2-3 ล้านได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าท่านจะไปโฟกัสในกลุ่มนี้เนี่ยคือดิฉันคิดว่าผลของโครงการเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์แต่มันจะเป็นในกลุ่มของในส่วนของคนที่ทำงานราชการหรือว่าเป็นส่วนที่เป็นส่วนต่อขยายของข้าราชการนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยดิฉันได้มีโอกาสเห็นหนังสือที่ล่อนไปทั้งหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ท่านต้องการก็ได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการแบบหวานแหก็คือ5ล้านคนไม่ได้ระบุกลุ่มเลยว่าสรุปแล้วคุณอยากได้กลุ่มไหนอยากจะโฟกัสไปที่นักศึกษาอยากจะโฟกัสไปที่ผู้ประกอบการ SME หรือว่าอะไรนะคะคุณแจกหวานแบบ5ล้านคนแต่เบื้องหลังเนี่ยคุณทำแบบนี้ก็คือส่งหนังสือไปให้ข้าราชการมาลงทะเบียนดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วมันจะมีประชาชนที่เป็นประชาชนจริงๆเนี่ยได้เข้าไปใช้งานจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาจารย์ถามว่าเรื่องของความคุ้มค่าดิฉันจะบอกว่าทุกคนก่อนที่จะถึงวันนี้นะคะวันที่มีการลงทะเบียนแล้วก็จะนำไปสู่การเปิดใช้งานในวันที่31สิงหาคมนะคะก่อนที่จะมามีวันนี้เนี่ยทุกคนนึกย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะคะตอนนั้นเนี่ยเขาจะทำแบบเหมาจ่ายก็คือว่ามีคนมาใช้งานหรือไม่มีก็ไม่รู้แหละแล้วไม่รู้ด้วยว่าแอคทีฟอะไรยังไงแต่จ่ายให้เอกชนไปเลย 1,600 ล้านบาทโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีคนมาลงครบ5ล้านคนไหมถ้าพรรคประชาชนเราไม่ออกมาคัดค้านอย่างหนักในเวลานั้นนะคะป่านนี้คือ 1,600 ล้านบาทเนี่ยไม่มีการวัดผลไม่รู้ด้วยซ้ำว่า active user จำนวนเท่าไหร่ไม่ได้มีเรียกว่าคือเหมือนเราละลายเงิน 1,600 ล้านบาทเล่นๆเนาะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพอเราออกมาตั้งข้อสังเกตต่างๆเนี่ยเขายอมเปลี่ยนเป็นแบบper active user ก็คือว่าจะจ่ายตามผู้ที่ใช้จริงแล้วก็ต้องเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไร user ที่ active ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าสำหรับส่วนตัวของไอเองนะไอไม่เคยที่จะมาชวนพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าเพราะว่าอะไรตั้งแต่วันแรกเลยนะถึงที่สุดแล้วโครงการนี้มันทำให้คุ้มค่าได้ค่ะเอกชนยอมเข้าเนื้อยอมจ่ายแบบควักจ่ายเพื่ออะไรเพื่อมาช่วยรักษาหน้าให้คุณชัยชนกในโครงการนี้สุดท้ายเขาสามารถที่จะทำจนมันคุ้มค่ามากจนเอกชนเข้าเนื้อจนขาดทุนจนแบบมันคุ้มจนแบบเอกชนต้องเสียเปรียบอะก็ได้ถ้าจะเพื่อรักษาหน้าให้คุณชัยชนกดังนั้นอะดิฉันไม่เคยมาชวนคุยเรื่องความคุ้มค่าเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกัดกระดุมเม็ดแรกผิดมันผิดไปทุกเม็ดค่ะก็คือตั้งแต่เรื่องของการล็อกสเปคใน TOR นะคะที่ดิฉันตั้งข้อสังเกตไว้ว่าคือโครงการนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการประชาสัมพันธ์เลยคุณอาจจะบอกว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้คนเข้ามา ใช้ก็ได้แต่ทำไมคุณต้องไปล็อกว่าเป็นจอทำไมคุณไม่พูดรวมๆว่าขอ engagement เท่าไหร่หรือว่าทำไมไม่กระจายไปให้มันอยู่ในหลายๆเซกเตอร์ทำไมต้องมาประชาสัมพันธ์ผ่านจอทั่วประเทศเท่านั้นนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าของจอประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศกับคนที่เป็นผู้ชนะการประมูลที่เขาพยายามบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้ว UBO หรือว่าผู้ได้รับผลประโยชน์สุดท้ายเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันแล้วคุณก็มีเรียกว่าจดทะเบียนบริษัทที่เดียวกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เข้าข่ายคือที่ฉันพูดตรงๆว่าเข้าข่ายใช้เป็นนอมินีแล้วก็เข้าข่ายในการหัวประมูลหรือไม
1: ่ค่ะ
2: คุณไอคิดยังไงกับประเด็นนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยมีคุณผู้ชมถามเข้ามาในออนไลน์เวลานี้บอกตัวฟรีก็มีที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันความจริงประสิทธิภาพก็สูงแต่รัฐบาลกลับต้องซื้อตัวโปรให้กับประชาชนบางกลุ่มที่อาจจะไม่ต้องใช้พรีเมียมขนาดนั้น
0: คือดิฉันต้องพูดอย่างนี้ว่าตัวฟรีเนี่ยใช้ได้นะคะแล้วจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Google Chat GPT หรือว่า AI ตัวอื่นๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำโปรโมชั่นหรือว่าทำ CHR ยกตัวอย่างเช่นดิฉันเข้าใจว่าตัว Google เองเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเขาไม่ได้ทำเองเนี่ยมหาวิทยาลัยหรือว่ามีหน่วยงานที่ทำแจกอยู่นะคะซึ่งทำได้ในราคาที่ถูกกว่าที่คุณชัยชนกกระทรวง DE ทำมากทีเดียวแต่ว่าหมายถึงว่ารวมทั้งโครงการนะคะแล้วก็เป็นสเกลที่เล็กกว่าแต่ว่าคือ

0: เรียกว่าอะไรดีให้ชวนประชาชนคิดแบบนี้แล้วกันคือถ้าวิธีคิดของคุณอะมันเริ่มจากการว่าอยากให้ประชาชนใช้ AI จริงๆอะนะคะคุณอาจจะดำเนินวิธีอีกแบบนึงอาจจะทำในแบบที่หน่วยงานอื่นๆเคยทำนะคะก็คือซื้อ AI แบบ ChatGPT หรือว่า Gemini เนี่ยมาแจกคนที่เป็นกลุ่มนักศึกษาถ้าคุณอยากจะทำจริงๆนะสามารถทำแบบนี้ได้ใช่แต่ถ้าจุดประสงค์ของคุณคือการพยายามที่จะควักเงินในกองทุน DE ออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดอะรูปแบบมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงมันก็จะเป็นแบบทุกวันนี้แหละค่ะก็คือคิดไปทำไปตอนแรกบอกว่าจะเป็นแบบเหมาจ่ายพอพรรคประชาชนออกมาท้วงทีนึงอ่ะฉันไม่เหมาจ่ายแล้วฉันใช้เป็นแบบ pay per active user พอตอนแรกใช้แบบ .net พอพรรคประชาชนออกมาท้วงเช่นเดียวกันนะคะคุณปาล์มนิติกรก็เปลี่ยนบอกว่าโอเคไม่ใช้ .net แล้ว เดี๋ยวจะไปใช้.co.th คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเหมือน คุณไม่ได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีมันคิดไปทำไปแล้วก็โดนด่าเรื่องอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนทีนึงดังนั้นเนี่ยยังคิดว่าโครงการเนี้ยมันไม่ได้ถูกคิดมาเป็นอย่างดีเพื่อที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์แต่ฐานคิดของมันก็คือว่าทำยังไงให้เอาเงินในกองทุน DE เนี่ยออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด
1: ค่ะอันนี้เป็นความคิดของคุณไอซ์เด้งกลับมาทางอาจารย์ดีกว่าเด้งนี่อยากเรียนถามอาจารย์จริงๆอะค่ะในเราก็ซื้อแล้ว
2: ครับอาจารย์ครับ
1: นะโปรเซสที่คุณไอซ์เขพูดว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเด่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เด่นต้องคิดว่าทางพรรคก็คงต้องไปหาคำตอบแล้วก็คำตอบสุดท้ายก็คงต้องไปชี้แจงในรัฐสภาเด่นคิดว่าเรื่องราวคงต้องไปในนั้นแต่ในฐานะที่เด่นเป็นประชาชนคุณเอาสตังเงินภาษีของเด่นไปนะคะยังไง คุณซื้อมาแล้วใช่ไหมคะเด่นก็ต้องใช้อะค่ะอาจารย์มีอะไรจะแนะนำไหมคะว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ได้วิธีการใช้และรู้เรื่องให้สมกับเงินที่เอาไปละลายแล้วเยอะอย่างเงี้ยแนะนำเด่นหน่อยสิคะ
2: ครับอาจารย์ครับผมเริ่มหลักของผมก่อนแล้วกันนะครับหลักก็คือว่าเวลาที่เราจะสรุปอะไรเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลมีหลักฐานก่อนนะครับจากข้อสงสัยผมชื่นชมนะครับทั้งทุกฝ่ายที่มีข้อสงสัยมีคำถามต่อโครงการนี้น่าชื่นชมครับเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องช่วยกันตรวจสอบผมได้นำเรียนตอนต้นแล้วว่าผมอยากจะคุย2เรื่องหนึ่งก็คือความคุ้มค่า2การตรวจสอบซึ่งการตรวจสอบที่ดีเนี่ยต้องมีหลักฐานต้องมีข้อมูลเราจะสรุปจากข้อสงสัยและไปสรุปทันทีทันใดนั้นอาจจะเสี่ยงสูงที่ถูกก็ได้ผิดก็ได้แต่มีความเสี่ยงสูงเพราะนั้นกรณีที่เท่าที่ผมทราบนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเวลาที่เรามองว่าโครงการนี้ไปไม่ถึงประชาชนถ้าผมจะกล้าพูดแบบนั้นที่หลากหลายนะครับประชาชนที่หลากหลายทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพทุกฐานะทางเศรษฐกิจสังคมทุกพื้นที่ผมต้องดูข้อมูลก่อนว่ามันกระจุกหรือมันกระจายนะครับแล้วจึงจะสรุปแบบนั้นเพราะนั้นต้องมีข้อมูลก่อนข้อสงสัยดีครับคำถามดีครับเพื่อทำให้เกิดการช่วยกันตรวจสอบโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลที่ใช้เงินภาษีประชาชนอันนี้อันที่หนึ่งก่อนนะครับอันที่สองก็คือแม้แต่เรื่องของนำเรียนท่านอาจารย์ว่าแม้แต่เราจะบอกว่าล็อกสเปคด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องดูในหลายมิติถ้าเราดูจากหลักฐานเพียงอย่างจุดใดจุดหนึ่งแล้วบอกมันล็อกสเปคเนี่ยอย่างกรณีที่เท่าที่ผมดูจากข่าวนะครับอย่างเช่นจอที่ลดราคาจาก9ล้านลงมา9แสนเนี่ยดูเหมือนว่าแล้วเราบอกล็อกสเปคเนี่ยเราอาจจะเป็นที่ต้องดูมิติอื่นๆประกอบด้วยว่า1ผู้ที่สามารถแข่งขันมีกี่รายแล้วเงื่อนไขเนี่ยมันผิดปกติด้วยเหตุผลอะไรอันที่3ก็คือด้วยเงื่อนไขเนี่ยมันไปจำกัดการแข่งขันโดยเสรีหรือไม่แล้วเอาหลักฐานมาดูครับหลังจากนั้นเราจึงจะสรุปว่ามันคือการล็อกสเปคแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราโยนสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยไปสู่สังคมไปสู่กระบวนการบ้านเมืองเราดีขึ้นเยอะครับเรามีหน่วยต่างๆที่มาตรวจสอบความถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วที่สำคัญไม่ใช่หน่วยงานต่างๆเหล่านี้ครับที่สำคัญที่สุดหน่วยภาคประชาชนต่างหากที่สำคัญที่สุดที่เขามีพลังในการตรวจสอบอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่นำเรียนเบื้องต้นก่อนหลักของผมก็คือว่าข้อสงสัยดีคำถามดีแต่เราต้องมีหลักฐานเราต้องมีข้อมูลแล้วจึงจะนำไปสู่การสรุป
1: เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถามตรงนี้นะคะเดี๋ยวถามนิดเดียวค่ะที่ประชาชนสงสัยน่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่าล่ะคะทำไมอยู่ๆ คนก็สงสัยง่ายจังว่างนักเหรอคะถึงได้ต้องสงสัย
2: ไม่ครับอาจารย์ความสงสัยเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วอาจารย์ครับทันทีที่มนุษย์เราคิดเป็นเนี่ยเริ่มจากการสงสัยก่อนน
1: ะ
2: ตั้งคำถามขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะครับความสงสัยเนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนจากกลไกจากหน่วยงานต่างๆจากสังคมภาคประชาสังคมทั้งรัฐและเอกชนต้องมาช่วยทำให้ข้อสงสัยประชาชนเนี่ยได้รับการคลี่คลายผมอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะจุดเปลี่ยนของรัฐบาลต่อเรื่องนี้เนี่ยเปลี่ยนจากการถูกตรวจสอบมาเป็นเปิดระบบให้มีการตรวจสอบสิ่งนี้แหละจะทำให้โครงการดีๆเกิดขึ้นในประเทศ
1: เด่นเห็น
2: มากกว่าการที่เราตรวจสอบจนกระทั่งให้การบ้านการเมืองหยุดชะงักเพราะฉะนั้นเราสามารถทำเดินคู่ไปได
1: ้
2: ท่านประธานกรรมาธิการเรื่องของติดตามการจัดการและการติดตามศึกษาแล้วก็จัดการบริหารงบประมาณสำคัญมากองค์กรนี้กลไกนี้สำคัญที่สุดของประเทศก็ว่าได้เพราะเกี่ยวข้องกับเงินภาษีประชาชนแต่ตรวจสอบแล้วถ้าหากไม่หนักหนาสาหัสนักก็ควรจะเดินคู่ไปกับการเดินหน้าพัฒนาประเทศตรวจสอบไปถ้ารัฐบาลเห็นว่ามันผิดก็แก้ไขถ้ามันผิดถึงขนาดที่ว่ายอมกันไม่ได้เพราะมันผิดจนเกินไปผิดกฎหมายไปเลยซึ่งยอมไม่ได
3: ้
2: มันก็ต้องจัดการรัฐบาลแต่ถ้าอะไรที่เห็นว่าผิดและยังแก้ไขได้ก็ต้องรีบแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างโครงการ AI Plus AI Pass หรือว่า AI Passport เนี่ยท่านครับตอนนี้ดูเหมือนหลายคนพุ่งไปที่จำนวนผู้ลงทะเบียนรัฐบาลรู้สึกโอ้ตอนนี้ล้านกว่าแล้วเพียงแค่3วัน4วัน5วันขึ้นไปล้านกว่ารู้สึกเป็นความสำเร็จไม่ใช่นะครับจำนวนคนที่ลงทะเบียนไม่ใช่ตัวชี้วัดของความสำเร็จของโครงการแม้แต่คนที่เป็นเราเรียกว่าเป็นผู้ใช้งานจริงจำนวนผู้ใช้งานจริงไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการที่แสดงความสำเร็จแต่การที่เขาใช้บ่อยๆใช้แล้วต่อเนื่องใช้แล้วเกิดผลเช่นน้องนักเรียนมีเวลามากขึ้นกับครอบครัวใช้ AI เข้าช่วยและตัวคุณพ่อคุณแม่ครับเดิมเนี่ยเราอาจคนไทยมักยึดติดกับวัฒนธรรมที่ว่าลูกเนี่ยอย่ามาสอนพ่อสอนแม่แต่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ครับควรจะบอกลูกที่ใช้ AI และได้พบความรู้อะไรใหม่ๆให้ลูกเนี่ยมาสอนพ่อสอนแม่เด็กก็จะเกิดความอยู่กับครอบครัวมากขึ้นคุณครูที่มีเวลามากขึ้นเพราะใช้ AI ช่วยตรวจเรียนตรวจการบ้านตรวจข้อสอบมีเวลาอยู่กับเด็กมากขึ้นชุมชนผู้ปกครองอยู่ร่วมกันมากขึ้นแรงงานที่เคยใช้ทำงานมีเวลาพักมากขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นถึง2 วันต่อสัปดาห์บางทีบางคนทำได้ขนาดนั้นหรือแม้แต่บางแรงงานนักวิจัยนะสามารถทำเปเปอร์ได้สำเร็จภายในเวลาเพียงแค่2เดือน3เดือน
3: อาจารย์นพดลขออนุญาตกัดนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะคือเข้าใจอาจารย์บอกว่าเราต้องไปโฟกัสที่ผลหลังจากการใช้ AI การพัฒนาของมนุษย์โดยใช้ AI เป็นเครื่องมือคราวนี้มันก็เลยมีการถกเถียงกันเหมือนกันให้คนไทย5ล้านสิทธิ์ได้ใช้ AI แต่ไม่มีการเปิดอบรมมาก่อนเลยทักษะการใช้ให้ AI มันมีประสิทธิภาพสูงสุดคนไทยก็ยังไม่ได้มันเร็วเกินไปหรือเปล่า
2: ท่านครับคืออย่างนี้ครับคุณแป้งครับผมดู TOR แล้วผมชื่นชม TOR นะผมชอบ TOR ตรงมีส่วนดีอยู่ครับแต่ไม่ได้ 100% ผมให้คะแนน8นะผมให้8คะแนนนะสำหรับ TOR นี้1ใน TOR ระบุไว้ว่าแม้จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราไม่ควรจะเข้าไปด้วยซ้ำควรจะเปิดโอกาสเพราะโครงการนี้ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลของประชาชนที่มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นหรือผู้มีข้อจำกัดโปรเท่าไหร่ครับถ้าโปรบางโมเดล AI เนี่ย 3,000 กว่าบาทต่อเดือนนะครับ plus เท่าไหร่ครับ 600-700 บาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถ้าเปิดกว้างแล้วให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาที่มีรายได้จำกัดแรงงานที่อยากจะทำงานให้เสร็จโดยเร็วตอบสนองความต้องการของนายจ้างแล้วข้าราชการสามารถทำงานให้ประชาชนได้โดยรวดเร็วเดี๋ยวนี้มีออโตเมชันครับไม่ใช่แค่ AI อย่างเดียวขณะที่ข้าราชการต้องใช้เวลามากขาดไม่สามารถลาได้คนลาได้คนเจ็บป่วยได้ครับแต่ AI เนี่ยแม้ถ้าระบบดีนะครับโครงสร้างพื้นฐานดีมันจะทำให้ทุกอย่างมันเสร็จด้วยเร็ว
3: เข้าใจแต่ว่าคำถามคือมันต้องอบรมก่อนไหมคะอาจารย์
2: คืออย่างนี้ครับใน GOR ระบุไว้ว่าเมื่อท่านเข้ามาท่านไม่มีความรู้ความเข้าใจเข้าสู่บทเรียนครับถ้าหากว่าเราใช้เงินเพียงแค่200บาทต่อหัวอันนี้เดี๋ยวมันมีสูตรอยู่นะครับถ้าใช้เงิน200บาททำให้จำนวนหนึ่งเด็กเยาวชนแรงงานที่ไม่เคยสัมผัส AI ผ่านหลักสูตรจากคนที่ไม่เคยรู้เลยเพราะในนี้มี literacy ก็คือความรอบรู้ AI แล้วก็สามารถนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวันใช้ทำงานของเขาใช้ในการทำงานของพวกเขาด้วยแต่ละหลักสูตรแต่ละหลักสูตรและโมเดล AI ที่อยู่ใน TOR เนี้ยมันมีทั้งหมดต้อง30 โมเดลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ้าหากท่านไปจ่าย 3,000 กว่าบาทท่านไปจ่าย 600-700 บาทอาจจะเป็นเฉพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการทำรายงานทำวิจัยแต่ถ้าผลิตคลิปผลิตวิดีโอทำอื่นๆนะทำเรื่องการลงทุนการลงทุนโอกาสทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้มันมีโมเดลเฉพาะเราเลือกแล้วเขาจะเข้าสู่การเรียนผ่านทาง AI ฝึก
1: เรียนคุยกับน้องไอได้ไหมครับเรียนชาวบ้านนะคะน้องไอคะกระดาษทิชชู่เรียนใช้แค่10โหลเองค่ะต่อเดือนแต่น้องไอบอกว่าเรียนซื้อ100โหลราคาถูกกว่าเรียนต้องเอาเงินจำนวนมากไปซื้อของ100โหลในความจริงๆเรียนใช้แค่10โหลเนี่ยท่านกำลังจะมองว่าประชาชนจริงๆที่จะได้ประโยชน์จากการใช้คราวนี้สัมฤทธิ์ผลและมีอนาคตและเกิดประโยชน์มากเรียนว่าเมื่อเทียบกับจำนวนเงินตรงนี้มันดูเยอะแต่ถ้าถามถึงอนาคตประเทศอื่นๆเขามีประเทศเราไม่มีมันก็น้อยหน้าเขาประเทศอื่นก็ไปถึงไหนประเทศเราไม่มีซัพพอร์ตตรงนี้อันนี้เรียนเข้าใจค่ะเหตุผล108ก็คือจะต้องซื้อของเฉลี่ยเหลือจำนวนน้อยเพราะประชากร5ล้านมหาลมันก็เลยต้องถูกแต่จริงๆเมื่อมองเงินจริงๆเฮ้ยเงินมันเยอะนะหนูคิดแบบนี้ถูกไหมคะชาวบ้าน
0: คือดิฉันชวนคิดแบบนี้แล้วกันว่าอย่างคลอสเนี่ยนะคะตัวที่แม็กที่สุดเข้าใจว่า 5,000 นะแต่ว่าตัวแบบพลัสเนี่ยประมาณ800เจมินายประมาณ800นะคะมีอะไรอีกChatGPT ประมาณ800ราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าสมมติว่าท่านซื้อทุกตัวเนี่ยดิฉันคิดว่าราคามันจะรวมๆอยู่ประมาณ 10,000 นะต่อเดือนแต่ว่าเขาเอาทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณ15ตัวมาให้ใช้ในราคา25บาท
1: 15หรือ25
0: 25ค่ะ
1: 25
0: คือเวลาเราบอกว่าโหเราได้ของถูกมาเนี่ยเราตาลุกวาวถูกต้องไหมคะแต่ดิฉันกำลังถามทุกคนชวนทุกคนคิดว่าของที่มันมูลค่าเป็นหมื่นเนี่ยเอามาให้ใช้ในราคา25บาทอ่ะมันจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมเหมือนเราไปซื้อทองอ่ะ
1: ก็อย่าเพิ่งไปสงสัยสิเธอ
0: ทุกอย่างมันเลยต้องสงสัยไงคะว่าเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยเอา AI แบบโปรนะคะมาให้ใช้15ตัวในราคา25บาทเนี่ยดิฉันชวนคิดอย่างนี้เพราะว่าดิฉันกำลังจะไปอีกประเด็นนึงประเด็นถัดมาก็คือว่าใน TOR เนี่ยเขียนว่าจะต้องหา AI มาให้มาเข้าโครงการนี้นะคะอย่างขั้นต่ำเนี่ย8ตัวแล้วต้องมีสัญญาอย่างน้อย1สัญญาซึ่งดิฉันชวนคิดนะว่าโครงการนี้บอกว่าหามาให้ใช้ได้15ตัวแต่ว่ามีสัญญากับ2บริษัทคือบริษัท Google แล้วก็บริษัท Microsoft Google เนี่ยก็เป็นเจ้าของ Gemini ส่วน Microsoft เป็นเจ้าของ ChatGPT นะคะแต่ว่าAI นอกเหนือจากนั้นน่ะที่เขาแอบอ้างดิฉันใช้ว่าคำว่าแอบอ้างนะยกตัวอย่างเช่นAI ของจีนหรือว่า AI ของประเทศอื่นๆที่กำลังพัฒนาอยู่ทำไมที่ฉันถึงใช้คำว่าแอบอ้างในกรรมธิการการประชุมเรื่อง THAI Passport ครั้งที่2เนี่ยนะคะเรามีเรียกว่าอะไรนักพัฒนา AI ท่านหนึ่งที่ดูแลในแถบเอเชียซึ่งเขาเข้ามายืนยันในกรรมธิการว่าบริษัทของเขาที่มีชื่ออยู่ใน THAI Passport เนี่ยไม่ได้รับการติดต่ออ
3: ้าวลูกเขาไปขึ้น
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าเอาลูกเขาไปขึ้นเอา AI เขาไปใช้เขาก็เลยถามว่าทำแบบนี้ได้ยังไงนะคะกระทรวงดีตอบว่าไม่รู้ถ้าคุณอยากรู้คุณก็ไปฟ้องร้องเอาดิฉันถามว่าหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐเนี่ยเวลาที่คุณไปจัดซื้อจัดจ้างแล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยคุณตอบช่วยแบบนี้ได้หรอแต่ท่านปลัดกระทรวงดีก็ตอบแบบนี้นะคะว่าคุณก็ไปฟ้องร้องกับเอกชนเขาเอาเองละกันทีนี้มันไม่ใช่แค่บริษัทนี้บริษัทเดียว มันใช้ทั้งหมด15ตัวนะคะมีให้ใช้ทั้งหมด15ตัวแต่ตัวที่ดิฉันเข้าใจว่ามันจะเป็นแพ็กเกจอยู่ใน Gemini หรือว่าเป็นแพ็กเกจอยู่ใน ChatGPT เนี่ยรวมทั้งหมดมีประมาณ6ตัวเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยฉันตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยไปแอบอ้างของเขาเอามาใช้และมันจะต่อเนื่องไปถึงเรื่องอะไรมันจะต่อเนื่องไปถึงเรื่องนี้ค่ะที่บอกว่าต้องประมวลผลในประเทศอันนี้ถูกต้องไหมคะว่าเขียนไว้ใน QR แต่ดิฉันจะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดมันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้หนึ่งก็คือว่าแน่นอนว่าเอาเฉพาะตัวที่คุณมีสัญญาก่อนนะอย่าง Microsoft อย่าง Google อย่างเงี้ย เวลาประมวลผลเนี่ยมันไม่มีทางประมวลผลในประเทศได้อยู่แล้วค่ะคือเขาประมวลผลที่เรียกว่าอะไรที่ตัวแม่เขาตัวเรียกว่าตัวประมวลผลซึ่งไม่ได้บรรจุอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนนะคะและอันเนี้ยขนาดว่าเป็นบริษัทที่คุณ

มีคู่สัญญากับเขานะว่าห้ามนำข้อมูลไปทำอย่างนั้นสามารถที่จะกำหนดขั้นตอนได้1 2 3 4ว่าขอบเขตการทำงานของเราจะเป็นยังไงอันเนี้ยคือคุณยังไม่สามารถที่จะทำตาม TOR ได้เลยว่าจะต้องประมวลผลในประเทศไทยแล้วไอ้บริษัทที่คุณไปแอบอ้างเขามาล่ะ

0: าติได้คุณแม็กธีรชาติเนี่ยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าบริษัทที่เรียกว่าได้รับการ verify หรือเป็นคู่สัญญาเนี่ยจะสามารถนำโลโก้และชื่อมาใช้ได้นะคะก็จะขึ้นอยู่ใน THAI passport เลยแต่บริษัทที่คุณไปแอบอ้างของเขาเอามาใช้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะขึ้นรูปได้ก็คือจะเป็นแค่ชื่อเฉยๆว่า AI ตัวนั้นเนี่ยชื่ออะไรนะคะดังนั้นเนี่ยคุณบอกว่าจะต้องทำตาม POR ดิฉันก็พูดเลยว่ามันไม่สามารถทำได้เพราะว่าคุณไม่ได้ไปทำสัญญากับบริษัทเหล่านี้ด้วยซ้ำและมีบริษัทที่เขายืนยันแล้วว่าคุณไปแอบอ้าง AI ของเขาเอามาใช้
1: มีไหมมีไหมอันนี้โอ้มันตัวยิบมากเลยมองไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้ติดใจตรงนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ ChatGPT มั้ยคะ
2: ใช้
1: พี่ไอ้ใช้นะคะ
0: ใช้
1: ณปัจจุบันเวลานี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่เข้าร่วมโครงการของภาครัฐอาจารย์นพดลเสริมได้ดิฉันเนี่ยเป็นคนใช้ประจํา
2: ใช้ฟรีก็มี
1: ใช้ฟรีค่ะหนูใช้ฟรีแสดงว่าข้อมูลที่ฉันใส่ลงไปสุดท้ายแล้วก็ต้องไปบริษัทแม่อยู่ดีข้อมูลที่ใช้อยู่ณเวลานี้ก็ยังต้องส่งไปต่างประเทศอยู่ดีแต่ใน TOR นี้ตอนแรกเขียนมาว่ามันอยู่ในประเทศไทยแสดงว่าไม่ใช่ตั้งแต่แรก
0: ดิฉันน่ะคิดว่านะอันนี้ส่วนตัวนะ
1: หรือเป็นการเข้าใจผิด
0: คือดิฉันคิดว่าเขาเขียน TOR แบบละหลวมหมายถึงว่าเจตนารมณ์ของโครงการนี้คือฉันอยากจะเอาข้อมูลเนี่ยมาเทรนโมเดลของประเทศไทยเองด้วยนะคะไทย LLM หรือว่าอะไรก็แล้วแต่อยากจะเอาข้อมูลมาเทรนจริงแต่คุณน่ะดันไปเขียนว่าจะต้องประมวลผลในไทยเพราะว่าพูดตรงๆเนาะคนเขียน TOR เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอะไรกับ
2: AI เขียนหรือเปล่า
0: คือคิดว่าอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรที่เรียกว่ามันสเปซิฟิกที่สามารถที่จะมาเขียน TOR ให้มันครอบคลุมหรือว่าให้มันถูกต้อง 100% ได้เนาะดังนั้นเนี่ยความตั้งใจของเขาอยากจะให้เอาข้อมูลมาเทรนโมเดล AI ของประเทศไทยแต่เขาเดินไปเขียนว่าจะต้องประมวลผลในประเทศไทยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AI ตัวไหนนะคะที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาเนี่ยคือต้องไปประมวลผลต่างประเทศทั้งหมดและอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะคะคือทุกท่านที่ลงทะเบียนไปในโครงการนี้ทุกท่านต้องตระหนักนะคะว่าในข้อหนึ่งของ TOR เนี่ยเขาเขียนว่ามันสามารถที่จะเรียกว่าอะไรประเมินความเสี่ยงเชิงบุคคลหรือว่ารายกลุ่มได้อันนี้ที่ฉันแปลภาษาไทยแปลภาษาราชการให้ฟังนะคะคือถ้าเขาอยากรู้ว่ายิ่งศักดิ์เทรนโมเดลอะไรยิ่งศักดิ์ใช้โมเดลอะไรหรือว่าพร้อมอะไรเข้าไปด่ารัฐบาลหรือเปล่าหรือว่านะคะคุณพิธีกรเนี่ยสมัครเข้าไปใช้โครงการของเขาแล้วไปพิมพ์อะไรแบบสุ่มเสี่ยงเนี่ยตำรวจมาถึงบ้านได้นะคะเพราะว่ารัฐบาลสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลรายบุคคลได้เลย
2: โชคดีที่ฉันยังไม่ใช
1: ้หนูสมัครไปแล้วค่ะอาจารย
2: ์ค่ะ
1: คืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวใน TOR ขออนุญาตอ่านละเอียดอีกครั้งหนึ่งกำหนดไว้ว่าผู้ให้บริการ AI ห้ามจัดเก็บข้อมูลหรือเอาไปใช้โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในไทยแบบไม่ระบุตัวตน
2: ก็บอกแล้วไงว่าไม่น่าเป็นไปได้
1: เพื่อใช้พัฒนา AI ของไทยและระบบจะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลก่อนส่งพร้อมหรือข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ
2: อันนี้คือสิ่งที่น้องแป้งน้องไอแป๊บหนึ่งนะคะเย็นขันมาเราครูบาอาจารย์เราคุยกันเราก็จะเป็นคนที่เห็นดีงามแล้วเราก็จะใช้ให้มันเกิดประโยชน์เย็นมีความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าไอกระบวนการที่เราจะแบบได้มาซึ่ง AI Pass ทั้งหมดตรงนี้มันยังไม่ได้ตอบทุกคำถามยังไม่ได้มีการรีเช็คความละเอียดรอบครอบแต่เราก็คิกออฟออกไปแล้วรีบร้อนซะเหลือเกินยังมีความรู้สึกมันทำให้ศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้อ่ะมีเครื่องหมายคำถามตามไปด้วยเอ๊ะหรือว่าที่ยายไอพูดจะถูกว่าเอ๊ะเรียกว่ามันคืออุปสรรคในการทำงานของโครงการนี้ไหมคะ
3: คืออาจารย์ครับทุกท่านนะครับคือการประมวลผลเนี่ยคุณท่านประธานกรรมาธิการได้กล่าวถูกเราต้องประมวลผลในต่างประเทศ
2: ค่ะ
3: เพราะโมเดล AI อยู่ที่ต่างประเทศแต่ก่อนส่งข้อมูลไปต่างประเทศเราจะสามารถสร้างระบบความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้ครับนั่นก็คือเราสามารถใส่รหัสลงไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนก่อนส่งไปเพราะนั้นเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปกป้องคุ้มครองเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลมี3ส่วนครับส่วนที่1คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนส่วนที่2ควบคุ
1: ม
3: ส่วนที่3ประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับการประมวลผลระบบ AI แตกต่างกันครับก่อนที่เราจะส่งพร้อมก็คือคำสั่งขอให้ AI ช่วยเนี่ยเราจะต้องทางรัฐหน่วยงานของรัฐต้องสกัดโดยใส่รหัสล

0: ไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นนายสมชายใจดีจะไม่ไปปรากฏอยู่ที่ต่างชาติจะไม่ไปปรากฏอยู่นั่นนี่คือตาม TOR นะครับการตรวจสอบดีครับตรวจสอบว่าคุณต้องทำตาม TOR นะผมจึงนำเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่า TOR ดีในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยแต่สิ่งสำคัญหนึ่งในนั้นคือโครงการนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระถึงความปลอดภัยของข้อมูลของประชาชนครับซ
1: ึ่
0: ง TOR ยังระบุไว้แต่ว่าไม่ชัดเจนว่าใครตรวจสอบกันเองหรือมีหน่วยงานอิสระมาตรวจสอบเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ตรวจสอบต้องเชื่อถือได้ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ครับท่านครับเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่ข้อสงสัย
1: ตรวจสอบได้หมด
0: ใช่ครับแล้วอะไรที่เป็นฟูดพริ้นท์อยู่ในอินเทอร์เน็ตมันเก็บบันทึกไว้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือให้เข้าใจก่อนนะครับว่าข้อมูลของประชาชนต้องได้รับการควบคุมคุ้มครองปกป้องรักษาไว้แต่ที่ท่านไปใช้ฟรีท่านครับไม่มีของฟรีในโลกครับท
2: ่
0: านข้อมูลต่างๆของท่านชื่อของท่านไปอยู่ในมือของพวกเขาเหล่านั้นแล้วเขาเอาข้อมูลเขาเอา mindset เขาเอาความต้องการของท่านไปทำประโยชน์ครับผมถึงนำเรียนก่อนเริ่มรายการว่าตอนนี้ประเทศไทยเรานึกถึงอธิปไตยของชาติสองส่วนส่วนที่หนึ่งมองเห็นได้ด้วยสายตาก็คือที่มีปัญหาตามแนวชายแดนปะทะกันส่วนที่สองเราสูญเสียไปแล้วนะครับอธิปไตยของข้อมูลเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลโดยโครงการนี้ผมชื่นชมนะว่าควรจะเอามาเป็นของรัฐต่อไปโมเดล AI คนไทยต้องสร้างได้คนไทยต้องทำเองได้แล้วค่อยๆเอาเขาออกไปเพราะตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับถ้าเราปล่อยทุกอย่างเข้าไปอย่างที่เราใช้ของฟรีปรากฏว่าบริษัท AI เหล่านั้นเอาไปฝึกโมเดลของเขาทำให้เขารู้ mindset ของคนไทยทัศนคติของคนไทยผลประโยชน์ของคนไทยคนไทยกำลังสนใจอะไรคนไทยกำลังต้องการอะไรคนไทยมีทัศนคติต่อความมั่นคงของชาติอย่างไรเขาได้ไปหมดแล้วเพราะนั้นผลประโยชน์ชาติเราจึงตกในมือของพวกเขาเพราะเรามัวแต่ไปคิดว่ามันฟรีแต่ของฟรีไม่มีในโลกและสุดท้ายเขาออกกลยุทธ์ออกนโยบายระหว่างประเทศมากีดกันทางการค้ามาใช้ระบบภาษีระหว่างประเทศมาใช้กฎหมายระหว่างประเทศคอยกำกับให้เราตกหมากเกมของการค้าเราไปดูสิครับตลาด AI เราอยู่ในหน้างานในหน้ากระดานเกมของ AI ของโลกไหมไม่นะครับเราเป็นเพียงแค่ตลาด AI และใช้ AI ใช้เป็นแต่ตอนนี้โครงการนี้กำลังพยายามปกป้องและดึงอธิปไตยของข้อมูลกลับคืนมาเราไม่เริ่มตอนนี้แล้วเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่การตรวจสอบดีครับต้องตรวจสอบอย่างทียิบท่านตรวจสอบท่านพบว่าเนี่ยไปเอามาได้ยังไงบริษัทไปแอบต้องตรวจสอบครับแล้วตัดสินด้วยหลักฐานครับตรวจตัดสินด้วยข้อมูลครับมากกว่าจะใช้ความรู้สึกข้อสงสัยและกระโดดไปสู่การตัดสิน
1: ค่ะโอเคถ้ามาถึงตรงนี้อาจารย์พูดอย่างนี้เรามีเวลาอีกนิดนึงใช่ไหมคะ
2: อาจารย์10นาที
1: น้องไอซ์ครับยังมีความรู้สึกว่าความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญค่ะ thinking ดี concept ดีที่พูดคำนี้ตลอดเงินก็มีพร้อมที่จะทุ่มจะซื้อไปทุกอย่างเลยเพื่อศักยภาพของความเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ทัดเทียมนานาชาติครับแต่คนในประเทศหันไปดูข้างหลังไหมลีดเดอร์ทุกคนจะทำอะไรก็ตามคุณคิดอะไรเสร็จคุณต้องหันไปดูข้างหลังบ้านประชาชนมีความพร้อมแค่ไหนคะเราจะ educate คนได้ทันไหมคะเนี่ยกำลังเป็นกังวลค่ะเห็นบอก30วันก็จะให้ขึ้นไปเป็นอีกหนึ่งระดับหรืออะไรต่ออะไรมีกี่คนคะขอโทษนะคะเด็กบางคนนักเรียนนะเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนเขาเก่ง AI มากกว่าครูอาจารย์อีกจริงค่ะที่ยังเป็นกังวลเลยว่าตกลงเนี่ยลูกศิษย์จะมาสอนครูหรือครูจะเป็นคนถ่ายทอดวิธีพร้อมต่างๆเรียนเริ่มเป็นกังวลของคำว่าความพร้อมค่ะ
3: คือก็ต้องพูดกันตามตรงนะคะว่าตัวเลขแรกเนี่ยคือ AI adoption หรือว่าอัตราการใช้ AI ของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ 10% เท่านั้นเองเราดิฉันคิดว่าถ้าเราจะทำโครงการที่มันใหญ่ขนาดนี้ที่จะทุ่มเงินมากมายมหาศาลขนาดนี้ลงไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราต้องจำกัดกลุ่มจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษานักเรียนในโรงเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเขาทำกระจายเลยเนาะดังนั้นเนี่ย คือมันก็เลยต้องเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันตรงกับกลุ่มเป้าหมายไหมหรือว่าเป็นอย่างถามอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามเนี่ยว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาคุณคิดโครงการอะไรที่มันใหญ่ขนาดนี้คุณดูความพร้อมของคนในประเทศหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนว่าดิฉันคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยโครงการนี้ทำได้นะคะหมายถึงว่า เราจะใช้เงิน 1,600 ล้านบาทโดยมุ่งหวังจริงๆว่าจะแจก AI แบบโปรให้คนไทยได้ใช้เนี่ยฉันก็คิดว่าทำได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเรียกว่าอะไรดิฉันไม่ได้ขัดขวางโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ดิฉันไม่ได้ขัดขวางความเจริญดิฉันไม่ได้ขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะที่มันออกมาจากรัฐบาลนะแต่ว่าต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะหนทางในการที่มันตั้งแต่มันริเริ่มมาจนถึงวันนี้เนี่ยดิฉันใช้คำว่ามันทิ้งร่องรอยแห่งความอุบาทเอาไว้ตลอดเรียกว่าอะไรตลอดระยะทางที่ตั้งแต่มันเริ่มมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะมันมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าโครงการนี้เนี่ยถูกริเริ่มไว้ก่อนที่จะมีผู้ชนะการประมูลไว้ก่อนที่จะมีการเขียน TOR ซะอีกมันมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไอโครงการ THAI Passport เนี่ยนะคะมันมีบริษัทนึงนะที่ทำโครงการชื่อคล้ายๆกันแบบนี้เป็นชื่อบริษัทตัวเองแล้วก็มีคำว่าAI Passport พ้อยท้ายนะคะซึ่งเรียนจะบอกว่ามันไม่ใช่คำที่ด่าดื่นที่อยู่ดีๆใครจะหยิบมาใช้มันเป็นคำที่เฉพาะเจาะจงแล้วการที่คุณใช้ชื่อโครงการที่มันเหมือนกันขนาดนี้ฉันคิดว่ามันท้าทายการตรวจสอบมันท้าทายความตื่นรู้ของประชาชนมากๆอ่ะดังนั้นคือเราพูดกันไปได้เรื่อยๆนะว่า AI มันจำเป็นต่อประเทศยังไงทำไมเราถึงต้องมีโครงการนี้มันดียังไงมันจะช่วยนู่นนั่นมันคือมันพูดไปได้หมดอะค่ะแต่ว่าสำหรับดิฉันเนี่ยดิฉันอยากจะคือสำหรับใครที่กำลังจะได้ใช้ของฟรีอยู่ในอีกไม่กี่วันนี้แล้วอะเนาะดิฉันก็คิดว่าท่านใช้ได้ยังไงเนี่ยเงินแผ่นดินนะคะเงินก้อนนี้ที่มาจากกสทช.มาจากกองทุน DE เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านควรจะเข้าไปตักตวนผลประโยชน์ให้มันอย่างถึงที่สุดนั่นแหละแต่ว่าอยากจะให้ตระหนักไว้ว่าในกระบวนการตรวจสอบเนี่ยนะคะถึงที่สุดแล้วดิฉันอยากเห็นคนติดคุกนะ
1: ก็เดินไป
3: ใน
1: กระบวนการตรวจสอบก็เดินไป
3: ในสิ่งที่มันไม่ชัดเจนขนาดนี้นะคะดิฉันก็สุดท้ายที่ฉันอยากเห็นแต่ว่าประชาชนเนี่ยในเมื่อโครงการนี้มันมีมาแล้วเนี่ยท่านก็ลงทะเบียนแล้วก็ใช้ยาแต่ดิฉันก็อยากให้ระวังนะคะเพราะว่าเริ่มมีคนส่งมาให้ดิฉันแล้วว่าบางบริษัทที่เรียกว่าอะไรข้อมูลของเขาเนี่ยเป็นความลับทางการค้าหรือว่ามันจะต้องเป็นแบบว่าทรัพย์สินทางปัญญาหรือเป็นลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงเนี่ยเขาจะส่งหนังสือเวียนให้พนักงานในบริษัทเลยว่าห้ามส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้ามเรียกว่าห้ามเอาโครงการเนี้ยมาใช้เรียกว่าในการทำงาน
2: ห้าม
3: เก
2: ี่
3: ยวกับบริษัท
1: ให้เอาอันที่จ่ายเงินเองอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะกระบวนการตรวจสอบค่ะความสงสัยหรืออะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะอาจารย์ก็บอกมนุษย์เป็นคนขี้สงสัยไม่เป็นไรเราปล่อยตรงนี้ไปแต่เดี๋ยวกลับมาถามอาจารย์นะคะถ้าเราจำกัดกลุ่มไม่หวานแหคนที่เขาก็มองว่าเนี่ยแบ่งคลาสแบ่งนั่นนี่นู่นทำไมไม่เท่าเทียมกันเอาอะไรมามาตรฐานฉันควรได้เธอไม่ได้เดี๋ยวก็มีเรื่องอีกเรียนคิดอย่างนี้นะคะทีนี้อาจารย์คะเรามีวิธีการแก้ไขทำยังไงไหมคะให้คนไทยมีการตื่นรู้เรียนรู้และมีความพร้อมที่จะใช้กับสิ่งที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยค่ะ
0: ครับครับอาจารย์ครับผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่นี
1: ่
0: แล้วการทำหน้าที่ของท่านประธานกรรมธิการ
1: ก็ทำหน้าที่ของเขา
0: ก็นี่แหละครับ
1: เ
0: ป็นแล้วก็โยนเข้ามาในสังคมนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีกว่าตำราอีกครับแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นปัจจุบันเรากำลังทำให้สังคมเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันเริ่มตรวจสอบไปด้วยกันที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะนั้นคำถามนี้ตอบได้โดยไม่ยากนะครับอาจารย์รายการแบบนี้ก็ต้องเกิดขึ้นเยอะๆเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการตรวจสอบนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโดยตัวมันเองอยู่แล้วครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเราจะจัดโครงการอบรมเร่งระดมหรือว่าจะให้ทางมหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันการศึกษากระทรวงศึกษาธิการรีบระดม การเรียนรู้ฟรีเกี่ยวกับการใช้ AI อะไรต่างๆเหล่านี้ให้ประชาชนได้เกิดประโยชน์มากที่สุดไหมคะหรือว่าก็ใครมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครไม่รู้เรื่องก็นั่งมองเครื่องหมายคำถามอยู่บนหน้าผากจนตายไปเลยหรือยังไงคะอาจารย
0: ์อาจารย์ครับตอนนี้ทุกฝ่ายก็กำลังทำกันอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: รวมไปถึงแต่ที่สำคัญคือโครงการนี
3: ้
0: โครงการของรัฐบาลโครงการนี้ซึ่งเกิดขึ้นโดยวัตถุประสงค์ก็ชัดเจนว่าก็ต้องการที่จะพัฒนาทักษะของประชาชนคนไทยครับให้สามารถที่จะอยู่ในโลกของ AI เพราะว่านานาประเทศแข่งขันไปหมดแล้วครับเขาเดินหน้าไปไกลกว่าเรามากแล้วครับและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เราทำอย่างไรให้โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์แท้จริงแล้วก็มีความโปร่งใสตรวจสอบได้นี่เป็นสิ่งที่พวกเราก็กำลังทำกันอยู่แล้วบทบาทหน้าที่ของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนักวิชาการสื่อมวลชนและภาคประชาชนก็กำลังทำงานกันอยู
3: ่
0: ผมคิดว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เราก็กำลังเดินหน้าในทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะครับ
3: ค่ะมีคำถามประชาชนนิดนึงอาจารย์ค่ะก่อนจบออนแอร์เดี๋ยวจะไปต่อออนไลน์ถามคุณไอซ์ค่ะเขาบอกว่าในการกรอกข้อมูลเข้าไปในการสมัครครั้งนี้ค่ะต้องกรอกข้อมูลอยู่ประมาณ 4-5 ด้านด้วยกันสมัครแล้วใช่ไหมคะระดับการศึกษาไม่ติดความเชี่ยวชาญด้าน AI มีการถามก่อนว่าเชี่ยวชาญระดับไหนมีการถามอาชีพและที่สำคัญคือถามรายได้
2: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
1: ความเชี่ยวชาญเนี่ยจะตอบมาแค่เด็ดโปรเฟชชั่นอล
2: คือดิฉันคิดว่าการตั้งแต่การลงทะเบียนเนี่ยดิฉันคิดว่ามันมีความแปลกหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นนโยบายหรือว่าโพลิซีที่ให้ติ๊กยอมรับเนี่ยดิฉันคิดว่าคือมันเป็นเรียกว่ามันเหมือนมันก๊อปปี้มาจากการใช้เว็บไซต
1: ์
2: มีคนตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันก๊อปปี้มาจากการใช้เว็บไซต์แล้วก็เอามาแปะซึ่งดิฉันอยากจะบอกว่ามันการใช้ AI เนี่ยมันไม่เหมือนกับการเข้าไปเรียกว่าอะไรใช้เว็บไซต์แต่ว่าคือไม่อยากพูดแบบนี้เนาะแต่คิดว่าคนกระทรวง DE เนี่ยคือคิดเรียกว่าอะไรอะทำอาจจะไม่เคยทำโครงการแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าไม่มีตัวแบบตัวอย่างหรือว่าไม่ได้ไปดูของประเทศอื่นอะว่าเวลาที่เขาให้ติ๊กแบบมันควรจะเป็นยังไงก็เลยไปยกเอามาตรฐานการใช้เว็บไซต์มาแปะเลยซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยฉันคิดว่ามันแบบมันผิดฝาผิดตัว
1: แก้ไขได้ไหมเขาค่อยปรับเปลี่ยน
2: จริงๆคือมันแก้ได้ค่ะอย่างไอ้เรื่องอย่างเราก็แก้จากแบบเหมาจ่ายมาเป็นPaper Active User แล้ว
1: เนาะแล้วก็เปลี่ยนสัญญาอีกหน่อย
2: แล้วก็เปลี่ยนจาก .net มาเป็น .co.th เนี่ยก็คืออะไรที่พรรคประชาชนเราพูดไปค่ะเดี๋ยวเขานึกได้เดี๋ยวเขาก็ทำ
1: ทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างเวลาเดี๋ยวจิ๊กเดียวใช่ไหมคะเดนคิดว่าเดนต้องป้อนคำสั่งเป็นภาษาไทยแต่เดนคิดว่าเวลาเขาทำงานเขาเจเนเรตของเขาเป็นภาษาฝรั่งมาก่อนเรามีข้อผิดพลาดเหลื่อมล้ำของการแปลภาษาไหมคะประเด็นเห็นบางที AI ออกมาภาษาเฮ้ยทำไมตลกอย่างเนี้ยเ
3: รีย
1: นกล
3: ั
1: วมันจะผิดจะสิภาษาทำยังไงคะน้องไอซ์
2: ก็ดิฉันคิดว่าจะพร้อมเป็นภาษาไหนก็ได้เนาะแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาเราเจเนเรตเป็นรูปภาพออกมาหรือว่าเจนออกมาเป็นวิดีโอเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งที่ทุกคนต้องมีเนี่ยคือ AI literacy media literacy หรือว่าเราไม่ใช่ว่าเราใช้มันเป็นเครื่องมืออะไม่ใช่ให้มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าไม่ได้ให้มันเป็นความจริงแท้ของเราอะก็คือใช้มันเป็นเครื่องมืออย่าไปเชื่อมันทั้งหมดแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อมูลที่มันให้มาด้วย
3: ยังไม่จบเรื่องนี้ยังคงร้อนแรงคุณผู้ชมส่งคำถามรัวๆเข้ามาในออนไลน์เลยนะคะยังไม่จบค่ะจบเพียงแค่ออนแอร์เดี๋ยวเรื่องนี้ต่อในช่วงของออนไลน์3 ช่องทางค่ะ Facebook YouTube และ TikTok ค่ะ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย20ตำแหน่งโดยนายธีรุตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยขณะที่นายนิรัตน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและรักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงจำนวน20คนเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างครอบคลุมตำแหน่งระดับรองปลัดกระทรวงอธิบดีกรมผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีรายชื่อสำคัญดังนี้นายณัฐพลนราดิศรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงม

0: หัดไทยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับนายธีรพัฒน์คชมาศจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายปิยะปิดนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายสมชายลีลาดน้อยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินส่วนระดับผู้ว่าราชการจังหวัด11คนอาทินายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการกระทรวงมหาดไทยขออภัยครับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขออภัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำคุก3ปีไม่รอลงอาญานายปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ข้อหากระทำการอนาจารกับพรากผู้เยาว์ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่อัยการฝ่ายคดีอาญา3เป็นโจทยื่นฟ้องนายปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุ15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารคดีนี้โจทฟ้องว่าเมื่อวันที่25เมษายน2561นายปริญได้กระทำอนาจารและพรากผู้เสียหายหญิงอายุ17ปีเศษไปจากผู้ปกครองเหตุเกิดภายในรถตู้ส่วนตัวครับก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องเนื่องจากมองว่าคดีอนาจารขาดอายุความและการกระทำไม่เข้าข่ายพรากผู้เยาว์แต่อัยการได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยล่าสุดศาลอุทธรณ์ได้ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าคดีนี้ยังไม่ขาดอายุความและพฤติการของจำเลยเข้าข่ายความผิดฐานพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารจริงครับจึงพิพากษากลับฐานกระทำการอนาจารจำคุก1ปีและฐานพรากผู้เยาว์จำคุก2ปีรวมเป็นโทษจำคุก3ปีโดยไม่รอลงอาญาสำหรับนายปริญปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยถูกศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกในคดีความผิดทางเพศลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายคดีครับคุณผู้ชมครับไทย PBS และเครือข่ายเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคเหนือครับเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นภายใต้แนวคิดส่งให้ตรงความต้องการทุกน้ำใจไปถึงผู้ประสบภัยครับพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความห่วงใยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับสิ่งของที่ยังคงมีความจำเป็นได้แก่อาหารแห้งอาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันและกระดาษชำระผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและของใช้สำหรับแม่และเด็กผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับและเวชภัณฑ์จำเป็นรวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตและสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS โทรศัพท์027902630หมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดียามบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่พบว่าตัวเองกำลังป่วยนะคะเป็นมะเร็งเต้านมอยู่วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาเป็นข้อมูลความรู้ทำให้ท่านได้อุ่นใจรวมไปถึงท่านอื่นๆเองก็ตามค่ะที่มีความกังวลหรือว่าอยากจะหาวิธีในการป้องกันโรคนี้ก็อยากให้ติดตามรายการเราไปด้วยกันนะคะโครงการสำคัญที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆก็คือโครงการนักนำทางผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมืออาชีพค่ะคุณผู้ชมโครงการนี้เนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งนะคะที่ผ่านช่วงเวลาในการดูแลรักษาตัวเองรวมไปถึงผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยด้วยเหมือนกันจะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆค่ะให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหน้าใหม่รายใหม่ซึ่งแต่ละปีก็มีไม่น้อยเลยเหมือนกันนะคะสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะกับทางด้านแพทย์หญิงจอมธนาสิริไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของมะเร็งเต้านมกับผู้หญิงสถิติตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ถือว่ามะเร็งเต้านมเป็นสถิติที่สูงมากเลยนะคะณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีสถิติอุบัติการสูงมากที่สูงมากเนี่ยเรียกว่าเรามีรายใหม่ 20,000 รายต่อปีเลยนะคะ
0: อาจจะเพราะว่าเราคัดกรองเยอะขึ้นด้วยไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะปล่อยให้มันมีอาการมากแล้วเราถึงค่อยมาตรวจเนี้ยค่ะแต่ในปัจจุบันก็คือทุกคนมีความตระหนักถึงให้ความสำคัญโรคนี้มากขึ้นก็เข้าสู่กระบวนการคัดกรองมากยิ่งขึ้น
0: ยิ่งรู้เร็วยิ่งมีโอกาสในการรักษาได้อย่างแม่นยำและหายได้มากขึ้นด้วย
1: มากขึ้นด้วยค่ะ
0: กระบวนการทางการแพทย์เรียกว่าก้าวหน้าไปอย่างมากนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมีไม่มากใช่ไหมคุณหม
1: อต้องบอกว่าถ้าเทียบกับอดีตแล้วเนี่ยตอนนี้ถือว่าลดลงค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะ
0: ค่ะและโครงการที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ก็มีส่วนสำคัญมากเลย
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าเวลาที่เรารักษาเนี่ยเราอาจจะมุ่งเน้นเหมือนว่าผลลัพธ์การรักษาจะดีไหมใช่ไหมคะแต่อีกอย่างนึงที่สำคัญด้วยก็คือ experience หรือประสบการณ์ของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะ
0: ค่ะบางอย่างนะถ้าเกิดว่าเป็นข่าวที่เราเพิ่งรู้ก็อาจจะตกใจเรื่องของสุขภาพใจนี่ก็สำคัญแต่ถ้ามีคนมาคอนเฟิร์มหรือว่าช่วยพยุงหัวใจเรามีข้อแนะนำดีๆให้กับเราก็จะมั่นใจมากขึ้นในการรักษาด้วยนะคะดังนั้นหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการนี้วันนี้พลาดไม่ได้เลยและท่านใดมีข้อความเห็นเพิ่มเติมอยากจะสอบถามก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะผ่านออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะก่อนจะไปให้รายละเอียดนะคะเรื่องของมะเร็งเต้านมค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในประกาศที่เพิ่งจะออกมาหยกๆนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขก็คือเรื่องของยาสีฟันค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเห็นหรือว่าได้อ่านประกาศกันไปบ้างที่เขาบอกว่าประกาศให้ยาที่มีสารฟูออไรด์ 5,000 ppm ขึ้นไปเป็นยาอันตรายอ้าวก่อนหน้านี้ก็ยังมีข้อแนะนำอยู่เลยว่าใครที่แปรงฟันด้วยยาฟูออไรด์นะไม่ต้องบ้วนปากด้วยซ้ำแต่แน่นอนว่าเรื่องของปัจจัยอย่างปริมาณสาร ppm เนี่ยสำคัญมากๆนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสายพูดคุยกับเภสัชกรสักหน่อยนะคะต้อนรับด้วยค่ะพี่บอส นะคะเภสัชกรพงศิวะกู่นอกผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรมอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ค่ะเห็นประกาศแบบนี้ก็แอบตกใจเหมือนกันนะคะสาระสำคัญของเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็คือเริ่มแรกเริ่มทีนะครับยาสีฟันที่ต่ำกว่า 5,000 ppm เนี่ยจะอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,500 เนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องสำอางคือด้วยความที่คือเป็นเพราะเครื่องสำอางเสร็จปุ๊บเนี่ยการเฝ้าระวังหรือความเข้มข้นในการตรวจหรือการให้คำแนะนำมันก็น้อยลงไปครับคราวนี้พอมันเริ่มมีงานวิจัยครับท่านผู้ชมมันเริ่มมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วครับว่าการดูแลผู้ป่วยบางกลุ่มหรือบางรายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มเนี่ยมันไม่เพียงพอครับสำหรับยาสีฟันที่มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์ที่ต่ำกว่า 5,000 ppm นะครับมันมีงานวิจัยมาครับท่านผู้ชมก็คือยาสีฟัน 5,000 ppm เนี่ยก็คือมีความสามารถในการช่วยลด

0: ดฟันผุได้เกือบ 40-42% เลยเมื่อเทียบกับยาสีฟันที่มีความเข้มข้นฟลูออไรด์แค่ 1,450 ppm นะครับซึ่งกลุ่มประชากรหรือประชาชนที่จะได้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายนี้นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือผู้สูงอายุครับที่มีภาวะน้ำลายไหลลงไหลน้อยลงนะครับแล้วก็2ก็คือเป็นผู้ป่วยมะเร็งครับที่มีการฉายแสงบริเวณช่องปากหรือใบหน้าครับมันเลยทำให้สมดุลของน้ำลายครับมันลดน้อยลงหรือไม่เป็นปกติครับเพราะว่าในน้ำลายมนุษย์เนี่ยเขาก็จะมีสมดุลของเขาอยู่ซึ่งจะมีฟลูออไรด์ผสมอยู่คอยเคลือบเนื้อฟันไม่ให้เกิดอาการฟันผุได้ครับประมาณนี้ครับ
1: โอ้จริงๆแล้วพอเราฟังโดยสรรพคุณเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์ใช่ไหมพี่บอยคะก็คือช่วยเคลือบฟันช่วยรักษาฟันแก่ฟันผุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมีปริมาณมากกว่า 5,000 อย่างที่ว่าผู้ป่วยหรือว่าเคสเฉพาะทางก็อาจจะได้รับผลกระทบแต่ในระยะยาวถ้าวันนี้ไม่รู้สึกอะไรอ่ะนานๆไปมันจะมีผลอะไรบ้างคะ
0: คือจุดนี้เป็นจุดที่คอนเซิร์นมากเลยนะครับด้วยความที่เภสัชกรเราเนี่ยจะดูแลเรื่องของพรบยาแล้วก็วัตถุต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาหรือแม้กระทั่งเจ้ายาสีฟันฟลูออไรด์ 5,000 ppm นี้ก็ดีนะครับที่กำลังจะขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายซึ่งจะต้องส่งมอบโดยผู้ประกอบเวชกรรมซึ่งก็จะมีทั้งเภสัชกรทันตแพทย์หรือแม้กระทั่งแพทย์เองก็สามารถสั่งจ่ายได้เพราะว่าในกรณีนี้นะครับถ้าประชาชนที่ไม่รู้อีโน่อีเน่อะไรนะครับเอายาสีฟันที่มีความแรง 5,000 ppm ไปแปรงนะครับโดยเฉพาะถ้าแปรงในเด็กเล็กๆนะครับมีการกลืนเข้าไปนะครับมันจะส่งผลเสียมากเลยนะมากกว่าผลดีฟันที่ควรจะต้องแข็งแรงกับไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่ามีฟลูออไรด์มากจนเกินไปแล้วก็เกิดเป็นภาวะพิษจากฟลูออไรด์ได้ซึ่งอาการเตือนเบื้องต้นแรกๆเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าฟลูออไรด์ก็คือสารเคมีถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเป็นประโยชน์และช่วยป้องกันฟันผุได้แน่นอนแต่อะไรก็ตามที่มันมากจนเกินไปนะครับต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยครับจะคอยโปรเทคและป้องกันโดยจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนออกมาครับเป็นการเตือนว่าสิ่งนี้มันมากเกินไปแล้วนะอย่าเอาเข้ามาประมาณนี้ครับมันเลยทำให้เกิดการเฝ้าระวังหรือว่าถ้าขึ้นทะเบียนเป็นยาแล้วเนี่ยจะมีใครที่จะสามารถสั่งจ่ายหรือมอบให้กับประชาชนได้บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งนึงที่ต้องระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมคือการปลอมครับการปลอมเอาสินค้าที่ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรปลอมแล้วมาขายในช่องทางออนไลน์ซึ่งจุดนี้นะครับสภาเภสัชกรรมและองค์การอาหารและยาของประเทศเราเนี่ยก็กำลังเฝ้าระวังอยู่ครับท่านผู้ชม
1: ค่ะโอ้แสดงว่ามากไปก็ไม่ดีแต่น้อยไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะมันต้องมีฟลูออไรด์อยู่บ้างเนาะพี่บอยแนะนำได้ไหมคะว่าถ้าประชาชนจะเลือกซื้อยาสีฟันที่มีปริมาณฟลูออไรด์ที่เหมาะสมจะเลือกในปริมาณเท่าไหร่และสังเกตจากข้างหลอดหรืออะไรยังไงได้บ้างคะ
0: ครับก็เรียนแจ้งประชาชนดังต่อไปนี้นะครับตอนนี้เนี่ยในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยจะไม่มียาสีฟันที่มีความเข้มข้นฟลูออไรด์ 5,000 เลยนะครับต้องบอกก่อนถ้าท่านเห็นไม่ว่าจะขายที่ไหนก็ตามนั่นคือของปลอมนะครับยาสีฟันที่มีความเข้มข้นฟลูออไรด์ 5,000 ppm ยังไม่ถูกผลิตและยังไม่ถูกอนุญาตให้ใช้ในประเทศเรานะครับเป็นขั้นตอนการเตรียมเอกสารทางวิชาการและเป็นขั้นตอนการติดตามความปลอดภัยและกำลังคิดกระบวนการที่จะต้องมีการสั่งจ่ายโดยผู้ประกอบเวชกรรมเพราะมันขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่พบเห็นในท้องตลาดเนี่ยตีเก๊ไว้ก่อนเลยครับ 100% อาจจะเป็นของปลอมตีเก๊ไว้ก่อนเลยแล้วก็แจ้งมาครับโทรแจ้งมายังสายด่วน1556นะครับเป็นสายด่วนอย.หรือจะให้สภาเภสัชกรรมช่วยประสานงานแจ้งเบาะแสมาเลยครับไม่ควรไปใช้ยาสีฟันที่มีความแรงสูงนะครับเพราะจะเกิดอันตรายมากกว่าผลเสียยาสีฟันก็ดีหรือน้ำยาบ้วนปากเองก็ดีนะครับในท้องตลาดเนี่ยเขาจะระบุไว้เลยว่าเขามีฟลูออไรด์ผสมอยู่นะครับการแปรงฟัน2ครั้งต่อวันแปรงนาน2นาทีและที่สำคัญคือหลังแปรงฟัน2ชั่วโมงก็ไม่ควรรับประทานอาหารหวานหรืออาหารที่มีกรดคาร์บอนิกอย่างเช่นน้ำอัดลมนะครับก็จะทำให้สุขภาพฟันของทุกท่านเนี่ยแข็งแรงและสมวัยมีสุขอนามัยทางฟันที่ดีครับท่านผู้ชม
1: เอาโล่งใจไปเปลาะหนึ่งนะคุณผู้ชมถ้าใครมาบอกว่ามีฟลูออไรด์เกิน 5,000 ตีเกไม่ได้เลยนะคะอย่ามาหลอกอย่ามาหลอกวันนี้พี่บอสเขาบอกแล้วนะขอบคุณมากนะคะเภสัชกรพงศ์ศิวากุนอกค่ะผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: หลายๆเรื่องนะคะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขามาคอนเฟิร์มบางทีเนาะคุณหมอเราเนี่ยไปศึกษาเองหรือว่าไปฟังจากที่เขาบอกมามันอาจจะมั่วมาก็ได้นะคะแต่เข้าเรื่องของเราดีกว่าที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นรายการคุณผู้ชมคะก็คือโครงการนักนำทางผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมืออาชีพเห็นว่าโครงการนี้มีชื่อเล่นด้วย
2: มีชื่อเรียกว่า patient navigator ค่ะ
1: อ๋อ patient navigator
2: คุ้นกับ navigator ไหมคะ
1: อุ้ย international สุดๆเลยพี่หมอคุณหมอคะทีนี้ถามนิดนึงในโครงการนี้ค่ะจริงๆแล้วจะให้บริการให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างคะ
2: ต้องบอกว่าอันนี้จริงๆก็คือจริงๆไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่คนหน้าใหม่นะคะจริงๆคือเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เราเองนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นผู้ป่วยที่ผ่านประสบการณ์ในการรักษามาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรืออาจจะใกล้จะเสร็จแล้วก็ได้ค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นผู้ป่วยรุ่นพี่เนาะที่เขามีประสบการณ์แล้วแล้วนอกจากมีประสบการณ์แล้วเนี่ยเรายังมีการฝึกทักษะในการถ่ายทอดหรือปลอบใจหรือให้กำลังใจค่ะแล้วก็โดยผ่านทางการอบรมนะคะแล้วก็จะมาช่วยในการซัพพอร์ตจิตใจหรือว่าให้กำลังใจปลอบใจรวมถึงแนะนำวิธีการรักษาแนะนำวิธีการดูแลตัวเองระหว่างช่วงที่ผู้ป่วยรายใหม่ที่กำลังเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยเดินทางสู่กระบวนการรักษาโดยที่ไม่ได้เดินโดยลำพังค่ะ
1: เหมือนเป็นเพื่อนนำทาง
2: คน
1: ที่อยู่ข้างๆบางคนเราอาจจะกังวลว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนเราเขาจะรู้ได้อย่างไรแต่นี่แหละค่ะบุคคลที่มาเป็นนักนำทางในโครงการนี้จะบอกได้อย่างแน่นอนนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเข้าโครงการค่ะแล้วมีการเข้าร่วมอย่างไรได้บ้างคะ
2: ปกตินะคะจริงๆอันนี้เราเพิ่งจัดทำไปเป็นรุ่นที่หนึ่งค่ะที่มีการอบรมไปเมื่อตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ตอนนี้ชุดรุ่นที่หนึ่งเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ฝึกทักษะอยู่ก็คือเขาต้องมีการ เรียกว่าลงภาคสนามในการที่จะคุยกับคนไข้จริงๆนะคะ
1: ฝึกรุ่นพี่อยู่
2: ใช่ฝึกรุ่นพี่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ใกล้จะมีเปิดประชาสัมพันธ์เปิดรับรุ่นที่2ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะก็จะให้ติดตามได้ทาง Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะ
1: อ๋ออ่ะแล้วจากรุ่นพี่จะไปเจอกับรุ่นน้องได้ยังไงบ้างคะ
2: จริงๆเรามีพอการที่เรามีกลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลแล้วก็มีโครงการนี้เนี่ยค่ะเราก็จะมีการตั้งเป็นชมรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยอยู่แล้วเพราะนั้นหมายความว่าถ้าใครที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ก็เรียกว่าถ้ามาร่วมอันนี้ก็จะเข้าแบบระบบออโต้เลยค่ะ
1: คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้
2: ใช่ก็จะเข้าสู่ชมรมเสร็จแล้วพอเรามีการประชาสัมพันธ์แล้วเราก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่อยู่ในกระบวนการรักษาที่อาจจะใกล้เสร็จแล้วถ้ามีความสนใจหรือแม้กระทั่งผู้ดูแลนะคะที่แบบมีความใกล้ชิดในการที่ดูแลกลุ่มคนไข้ผู้ป่วยเองเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะ
1: เมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่ามีเรื่องของระยะเวลาเราจะดูแลตลอดระยะเวลาการรักษาเลยใช่ไหมคะโดยปกติแล้วระยะเวลาสั้นยาวแค่ไหนคะ
2: แต่ละคนน่ะไม่เท่ากันเลยค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับระยะของโรคแล้วก็ชนิดของตัวโรคด้วยค่ะเพราะว่าในแต่ละโรคเนี่ยในแต่ละบุคคลเนี่ยแนวทางการรักษาเนี่ยแตกต่างกันยาเคมีบำบัดก็ต่างกันหรือว่าการได้รับฮอร์โมนหรือยามุ่งเป้าก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทีนี้พอมันได้ไม่เหมือนกันปุ๊บระยะเวลาก็เลยแตกต่างกันไปบางคนได้เคมีอย่างเดียวก็จะสั้นหน่
1: อ
2: ยบางคนเคมีด้วยฉายด้วยก็จะยาวเพิ่มมาอีกหน่อยบางคนกินยาฮอร์โมนอาจจะกินถึง5ปีมันก็จะมีความหลากหลายค่ะ
1: อ๋อถ้าสมัยก่อนอย่างไรก็คือต้องตัดเต้านมออกไปอะไรแบบนี้ทุกวันนี้มีกระบวนการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
2: จริงการรักษาหลักๆเนี่ยยังเรียกว่ายังแคตตากอรีเดิมดีกว่าเนาะก็ยังรู้จักในมีทั้งผ่าตัดแล้วก็ให้ยาหรือเมื่อก่อนเราคุ้นเคยกับเคมีบำบัดแล้วก็มีฉายแสงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผ่าตัดก็ยังมีอยู่นะฉายแสงก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ายาเนี่ยเรามีความหลากหลายมากขึ้นแม้ว่าเมื่อก่อนเราจะรู้จักแค่เคมีบำบัดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีออปชันเพิ่มเนา
1: ะ
2: เราก็จะในวิวัฒนาการของการรักษาเรามีเรื่องของยามุ่งเป้าเรามียาต้านมะเร็งที่เป็นชนิดฮอร์โมนนะคะแล้วยังมีตัวเลือกอีกหลายอย่างเลยทีนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวหลักในการรักษาเรียกว่าอาวุธแล้วกันเนาะ แต่ทีนี้บางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราออกมาใช้หมดในทีเดียว มันก็ต้องดูเป็นรายๆว่าบางคนอาจจะเริ่มด้วยผ่าตัด แล้วค่อยตามด้วยยาแล้วค่อยด้วยฉายแสง แต่บางคนเราอาจจะเห็นอุ๊ยก้อนใหญ่อาจจะผ่ายาก เด
1: ี๋
2: ยวผ่าแล้วไม่หมด เพราะฉะนั้นเราเอาให้ยาก่อนไหมพอก้อนเล็กลงเราอาจจะผ่าง่ายขึ้น ผ่าสวยขึ้น มันก็จะเป็นออปชันในการเลือกลำดับการรักษาซึ่งก็ต้องพิจารณาเป็นคนไข้แต่ละรายค่ะ
1: แต่ละคน ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
1: หรือแม้แต่การตอบสนองต่อการรักษาก็ต่างกันด้วย
2: ต่างกันด้วยค่ะ
1: ค่ะทีนี้คุณหมอตั้งเป้าอยากให้มีคนมาร่วมอบรมในโครงการสักเท่าไหร่ดีคะ
2: จริงๆรุ่นหนึ่งเราก็ประมาณไว้ประมาณ20คนนะคะ
1: ค่ะแล้วก็จะช่วยไปดูแลให้กับหน้าใหม่ได้สักกี่คนคะ
2: จริงเราก็คาดหวังว่าคนที่จะมีต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงเราคาดหวังทั้ง20นั่นแหละแต่ว่าพอตอนแรกเริ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นการอบรมเป็นส่วนใหญ
1: ่
2: ทีนี้เราจะไปดูได้ว่าเอ๊ะใครดูมีหน่วยก้านดีเนาะเขาก็จะเราจะเริ่มเห็นตอนที่เขามีสกิลในตอนที่ฝึกปฏิบัติเนี่ยค่ะว่าเวลาเขาพูดเขาทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพราะว่าต้องบอกว่าเราไม่ได้ต้องการแค่อาสาสมัครนะคะเพราะว่าบุคคลที่มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องรู้ระบบของโรงพยาบาลภายในด้วยแล้วก็ต้องสามารถทำงานร่วมกับทีมของโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าท้ายที่สุดเราอยากให้เรียกว่าจิ๊กซอตัวสุดท้าย
1: ค
2: ือเราจะคุ้นเคยว่ามาโรงพยาบาลเราจะเจอแพทย์พยาบาลแล้วก็นักกายภาพโภชนาการใดๆแต่ตรงนี้จะมาเป็นส่วนที่เสริมในส่วนของผู้ป่วยที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย
1: ค
2: ่ะตรงนี้ก็จะทำให้ประสบการณ์ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมของคนไข้รายใหม่เนี่ยดียิ่งขึ้นจริงๆมันมีที่มานะคะว่าคนไข้หลายคนเนี่ยพอรู้พอเข้าห้องแพทย์แล้วรู้ว่าแผนการรักษาจะเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคนไข้หูดับนะคะ
1: โอ้ช็อกตกใจ
2: พูดไปลอยนะเก็บกลับบ้านไปประมาณ 30-40% ทีนี้ไม่พอออกจากห้องปุ๊บอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะบางทีเขาไม่รู้ว่าเราจะกลับไปถามใครจะกลับมาถามคุณหมออีกรอบอูนัดอีกทีอีกอาทิตย์และอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรไม่ถูกเนาะ
2: ทำอะไรไม่ถูก
1: ระหว่างทางนั้นก็ใจไม่ดีนะ
2: ใจไม่ดีว่าต้องรออุ้ยคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวผลมันจะออกอาทิตย์นึงโอ้โหนอนฝันร้ายไปอีกอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้ามีโครงการนี้นะคะซึ่งมันแตกต่างจากเรื่องของการให้กำลังใจทั่วๆไปใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะเพราะเราเชื่อว่าผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือผู้ที่ผ่านประสบการณ์นั้นเองเพราะฉะนั้นต่อให้หมอหรือพยาบาลหรือใครก็ตามที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นโรคมะเร็งมาก่อนไม่ได้ผ่านกระบวนการรักษามาก่อนเนี่ยค่ะต่อให้เรามีองค์ความรู้แล้วเราก็บอกคนไข้ว่าให้ยาแล้วมันจะมีอาการ1 2 3 4อ่
1: ะ
2: แต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่ความรู้สึกบางอย่างอ่ะถ้าคนเป็นโดยตรงอ่ะเขาไม่ต้องพูดกันเยอะใช่เขาจะรู้เลยว่ามันจะแบบคุณหมอจะพูดว่ามันมี1 2 3 4แต่ว่าสมมุติว่าถ้าเป็นนักนำทางเขาอาจจะบอกว่าแต่หนึ่งอ่ะมันยังไม่ได้มาตอนนี้นะก่อนมามันจะมีอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จะได้เตรียมตัว
2: จะได้เตรียมตัวค่ะ
1: พอเจอจริงๆจะได้ไม่ต้องตกใจ
2: ไม่ต้องตกใจ
1: ว่าอันนี้เป็นปกติที่เกิดขึ้นได้เช่นเย็บเฟกของยาอะไรแบบนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้รุ่นสองนี่กำลังจะเปิดรับสมัครใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใกล้นี้ละค่ะ
1: ใกล้ๆนี้เน
2: า
1: ะ
2: หลาย
1: คนถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยค
2: ่ะ
1: มีจำนวนจำกัดไหมคะหรือว่าต้องสมัครยังไงคุณสมบัติเงื่อนไขเป็นยังไง
2: คุณสมบัติอันแรกเลยเรายังขอเป็นผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องขององค์ความรู้เรื่องของตัวโรคหรือว่ายาอย่างเดียวนะ
1: คะ
2: มันอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของระบบการเหมือนกับเช่นว่าถ้าเราคุ้นเคยกับโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าร้านอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
2: เอ็กซเรย์อยู่ชั้นนี้เดี๋ยวเดินไปทางนั้นทางนี้ติดต่อพี่คนนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันประสบการณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องโรคอย่างเดียว
1: มีดีเทล
2: มันมีรีวิวเล็กๆอยู่ด้วยในนั้นเพราะฉะนั้นบางทีอะไรเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยค่ะมันทำให้การมาโรงพยาบาลของคนไข้อ่ะมันสมูทขึ้นเนาะค่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปหาอะไรเอง
1: ค่ะ
2: มันมีคนคอยบอกว่าอ๋อมาตรงนี้แล้วแวะตรงนี้นะมันจะเร็วขึ้นมันจะเดินง่ายกว่าหรืออะไรเงี้ยมันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคน
1: แล้วรุ่นพี่เพื่อนนำทางนี้เขาจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ในออนไลน์กับผู้ป่วยหรืออย่างไร
2: เขาจะอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะค
1: ่
2: ะเราพยายามจะตอนนี้จริงๆมันเพิ่งเริ่มเนาะเราก็พยายามจะเซตให้เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญคือมันต้องเชื่อมโยงกับการทำงานของสหสาขาวิชาชีพด้วยเพราะว่านี้เป็นส่วนเติมเข้ามาใหม
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเขาก็จะทำให้กระบวนการหรือว่าการเดินทางของคนไข้เนี่ยมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ
1: อย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่รายการคนสู้โรคก็มีเครื่องตรวจมะเร็งเต้านมมาที่นี่ด้วยเหมือนกันค่ะก็มีเจอด้วยนะอันนี้ก็ควรที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเนา
2: ะ
1: ค่ะอย่างถ้าเกิดว่าจะเข้าไปคัดกรองหรือว่าเข้าไปตรวจเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี่จะยังไงได้บ้างคะคุณหมอ
2: ถ้ารู้ว่าเป็นสมมติว่าถ้าตรวจ คัดกรองแล้วเจอความผิดปกติอันนี้เราก็จะแนะนำให้ไปที่พบคุณหมอศัลยกรรมเต้านมก่อนเพราะบางทีเจอความผิดปกติในเอ็กซเรย์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นมะเร็งเสมอไปค่ะมันอาจจะยังไม่ได้ผิดปกติขั้นนั้นหรืออาจจะติดตามต่อไปได้หรือถ้ามันดูผิดปกติมากซึ่งมันจะมีผลอยู่แล้วนะคะในเอ็กซเรย์ผลของเอ็กซเรย์เต้านมซึ่งถ้าจำเป็นที่จะสงสัยมากๆอันนี้เราก็จะแนะนำให้เจาะ

0: เนื้อค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่จะหม่งบอกได้ว่าเป็นโรคมะเร็ง 100% เนี่ยเราต้องอาศัยผลการอ่านจากชิ้นเนื้อค่ะ
1: อาจจะไม่ได้บอกได้ในทันทีต้องมีกระบวนการนิดนึงจะได้สะท้อนถึงความแม่นยำด้วยเหมือนกันไม่ตกใจเกอร
0: ์อย่าตกใจเกินไป
1: อย่าตกใจเกินไป
0: ใช่
1: หรือต่อให้เจอแล้วก็อยากให้มีกำลังใจเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเจอแล้วก็อย่าเพิ่งแบบโอ้ยชีวิตนี้โลกจะดับสิ้นสูญอะไรเงี้ยค่ะใจเย็นๆตั้งสติก่อนเพราะว่าบางทีที่เป็นมันอาจจะเป็นระยะเริ่มแรกก็ได้แล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะหรือต่อให้เป็นแล้วก็อย่าเพิ่งหูดับอะไรไปนะคะตั้งใจก่อนฟังก่อนแล้วก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปค่ะ
1: ค่ะหลายคนจะกังวลเรื่องว่าโอกาสที่จะรักษามีมากแค่ไหน2คือเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้เราก็มีสิทธิ์การรักษาอะไรที่เบิกจ่ายได้เยอะทีเดียวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้บอกว่ากังวลว่าจะเรื่องของโอกาสรักษาเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้เรารักษาได้นะโอกาสทุกคนเนี่ยถึงเข้าถึงได้หมด
1: เข้าถึงได้มาเถอะมาหาคุณหมอเถอะ
0: ขอให้ปัญหาคือไม่มาป
1: ั
0: ญหาคือบางทีเพราะว่าตอนนี้ที่ตรวจอยู่เนี่ยซักประวัติไปทุกคนมาด้วยก้อนหมดเลยแล้วก็พอถามว่าได้ตรวจบ้างไหมเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะแบบละเลยไปเนาะละเลยการคัดกรองแล้วก็คิดว่ายังไม่เป็นไร
1: คนกลัวหมอก็ยังมีเยอะนะ
0: บางคนก็เก็บเอาไว้เนาะบางท่านเราก็ไม่ปวดบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกปวดแต่กลัวเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเนา
1: ะ
0: ที่แบบถ้ามาก็รู้กันไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดังนั้นต้องเผชิญหน้ากับความกลัวเหล่านั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เผชิญเพียงลำพังย
0: ัง
1: มีคุณหมอที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็มีโครงการดีๆอย่างเพื่อนนำทางอีกด้วยท
0: ี
1: นี้ให้คุณหมอทิ้งท้ายเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ชวนสังเกตอาการสำหรับใครที่อยากจะลองคัดกรองด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะก็แนะนำนะคะสำหรับผู้ต้องบอกว่าผู้หญิงที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมนะคะก็อยากให้หมั่นตรวจร่างกายตัวเองค่ะเราอย่างน้อยก็ตอนที่เราอาบน้ำเนาะเราก็ลองตรวจร่างกายดูลองทำเต้านมตัวเองนะคะหรือว่าทำที่ใต้รักแร้ดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าเมื่อพบความผิดปกติก็อย่านิ่งนอนใจนะคะมาตรวจให้คุณหมอช่วยยืนยันนิดนึงว่ามันจำเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็สำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งไปแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะจริงๆเนี่ยเรายังมีทั้งทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมสหสาขาวิชาชีพรวมถึงนักนำทางมืออาชีพมะเร็งเต้านมหรือ Patient Navigator นะคะที่จะร่วมดูแลทุกท่านไม่ให้ต้องเดินทางเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยลำพังค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงจอมธนาสิริไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอบพระคุณคุณหมอนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ได้ฟังแบบนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะได้มีกำลังใจนะคะใครที่รู้สึกว่ากลัวการเจอคุณหมอกลัวการคัดกรองค่ะวันนี้อย่าเก็บความกลัวนั้นไว้นะคะสู้กับมันนะคะแล้วก็ก้าวเข้ามารักษายิ่งรักษาเร็วรักษาไวโอกาสที่จะหายก็มีสูงด้วยนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับโครงการดีๆค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเพื่อนำทางค่ะภายใต้โครงการนักนำทางผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมืออาชีพใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะสมัครนะคะเข้าไปดูได้เลยที่แฟนเพจ Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสำหรับวันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการคนสู้โรคเดลี่อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีค่ะและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. เย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับกิจกรรมเชฟทูฟาร์มนำเชฟดังและคนทำงานด้านอาหารจากโรงแรมร้านอาหารและเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ด้ำหน้าเก็บผักเรียนรู้แหล่งผลิตวัตถุดิบเปิดเส้นทางแรลลี่เชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวยั่งยืนกระจายรายได้สู่ชุมชนจังหวัดสมุทรสาครสันสนีพลอยวิไลพาไปชมคนรุ่นใหม่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเพาะและพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนพม่าจำหน่ายออนไลน์สร้างรายได้พาไปชมชาวบ้านที่เขามีใจรักอุตสาหลำพูนะครับที่ถือว่าเป็นดอกไม้เฉพาะถิ่นแล้วก็พบได้มากมีชื่อเสียงมากในพื้นที่ของหนองบัวลำพูนะครับเขาก็หาวิธีออกมาศึกษาเพาะพันธุ์นะครับจนสามารถเพาะพันธุ์เป็นต้นกล้าออกดอกได้สวยงามสร้างรายได้ด้วยที่สำคัญนะครับเป็นการอนุรักษ์ไม่ต้องไปตัดออกมาจากป่าด้วยครับเปลี่ยนความชื่นชอบกระเจียวอุสาลำพูหรือว่าอุสาลำพูครับไม้ดอกในตระกูลขิงที่มีความโดดเด่นด้วยช่อดอกขนาดใหญ่สีสันสดใสครับให้กลายเป็นภารกิจด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ที่บ้านโนนสว่างตำบลโนนเมืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งนางสาวคำคูณแก้ววิเศษประธานเครือข่ายอนุรักษ์อุสาลำพูทดลองไปซื้อต้นพันธุ์มาปลูกศึกษาอย่างจริงจังเลยครับจนตอนนี้มีอุสาลำพูประมาณ 3,000 ต้นที่นี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ไม้ดอกพื้นถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำพู
1: เราอุสาเนี่ยจะเป็นพืชที่ให้ใบครบแล้วถึงจะออกดอกกระเจียวอุสาจะมีใบครบจริงๆอ่ะโดยทั่วไปนะคะจะอยู่ที่7ใบอย่างต้นนี้นะคะถือว่าเป็นกระเจียวอุสาที่ฟอร์มสวยดอกออกมาข้างหน้าอันนี้คือแทงดอกมาข้างหน้าใบจะไม่บังดอกเห็นไหมคะเขาจะโชว์ดอกออกมาใบจะไม่บังดอก
0: ภายในสวนนะครับศึกษาการขยายพันธุ์อุสาลำพูอย่างต่อเนื่องมี3วิธีหลักนะครับคือการแยกเง่าถ้าเป็นเง่าที่เคยให้ดอกมาแล้วเนี่ยมีโอกาสเติบโตแล้วก็ออกดอกได้ในปีเดียวกันอันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการต้นใหญ่แล้วก็ไม่ต้องรอหลายปีครับวิธี2คือผ่าหัวแยกชิ้นอันนี้สามารถแบ่งหัวพันธุ์ได้หลายส่วนแต่ก็มีข้อสังเกตว่ายิ่งแบ่งจำนวนมากเนี่ยต้นที่ได้จะมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาสะสมอาหารก่อนออกดอกด้วยส่วนวิธีที่3นะครับคือเพาะเมล็ดเป็นวิธีเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์ได้มากที่สุดเลยครับแต่ว่าต้นที่ได้เนี่ยจะมีขนาดเล็กแล้วก็ต้องใช้เวลาเจริญเติบโต 2-3 ปีจึงจะเริ่มออกดอกครับ
1: ก็จะมีหน่อขึ้นมานะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการผ่าเลยนะคะจะเลือกหัวก่อนว่าเราจะผ่าหัวไหนผ่าหัวเล็กๆให้ชมก่อนนี่คือการผ่าหัวอุสานะคะแล้วก็ผ่าตรงนี้เลยค่ะแล้วจะผ่ากี่ส่วนก็ได้นะคะพอผ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้ปูนแดงแต้มตรงนี้นะคะใช้ปูนแดงแต้มแล้วก็ปล่อยให้ปูนแดงแห้งก่อนนะคะทำไมถึงทาปูนแดงทาเพื่อที่จะฆ่าเชื้อรานะคะที่จะเกิดนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ไปนำไปปลูกนะคะนำไปปลูกแล้วนี่คือกระเจียวอุสาซึ่งเกิดจากการผ่าหัวนะคะเขาก็จะได้ไซส์ขนาดนี้นะคะ
2: คุณคู่ดิ
0: อุสาลำพูเป็นพืชเฉพาะถิ่นนะครับพบในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีด้วยแนวทางอนุรักษ์เพื่อขยายพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์นะครับโดยไม่ต้องเก็บพืชจากธรรมชาติมาเพราะว่าการไปนำไม้เปล่ามาจากธรรมชาติโดยตรงเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อพืชในถิ่นกำเนิดได้ครับจึงนำเกสรจากต้นต่างๆมาผสมกันเพื่อศึกษาความแตกต่างเป็นอีกแนวทางพัฒนาพันธุ์อุสาลำพูในอนาคต
1: ปัจจุบันเนี้ยมีการไปลุกล้ำในเขตอุทยานแห่งชาติในเขตป่าสงวนขุดออกมาขายไปนะคะในการขุดแบบนั้นก็คือ ทำให้กระเจียวอุตสาที่ได้มาไม่ได้เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์แบบเพราะว่ากระเจียวอุตสาจะมีตุ้มอาหารที่ลึกเวลาขุดจริงๆอ่ะเขาไม่สามารถขุดเอาตุ้มอาหารมาได้ตุ้มอาหารจะมีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วเวลาคนขุดจากป่าเขาจะขุดเฉพาะต้นที่เห็นดอกแล้วพอไปขุดจากต้นที่เห็นดอกแล้วเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการเจริญเติบโตพอเราไปปลูกก็คือหัวพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญหัวเขายังไม่แก่พอที่จะไปปรับตัว3ปีกระเจียวอุตสาถึงจะสวยแล้วก็เริ่มพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อจากสวนที่เขาเพาะเองปลูกเองไปเลยเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้บอบช้ำน้อยที่สุดนะคะแนะนำจริงๆถ้าจะซื้อก็คือต้องซื้อเป็นหัวในช่วงของต้นปีเราสามารถไปปลูกใหม่ได้แล้วสามารถไปขยายพันธุ์ได้ด้วยนะคะ
0: เสน่ห์สำคัญอุษาลำพูนี่อยู่ที่ช่อดอกสีแดงเข้มสดใสครับและมีขนาดใหญ่และยังพบลักษณะสีอื่นๆที่หายากนะครับอย่างสีขาวสีส้มแล้วก็สีแซลมอนด้วยก็มีมูลค่าซื้อขายสูงกว่าต้นทั่วไป

0: ครับจึงเริ่มมีตลาดเฉพาะกลุ่มขึ้นมาราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดอายุหัวพันธุ์ความสมบูรณ์ต้นรวมถึงลักษณะพิเศษของดอกด้วยครับ
1: อุษาเนี่ยใช้เวลานานกว่าที่เขาจะออกดอกเนาะใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นการขายเนี่ยทางเครือข่ายเราทำกันในลักษณะเครือข่ายเราจะขายต้นที่แข็งแรงนะคะสมบูรณ์แล้วก็ฟอร์มสวยให้กับลูกค้าเราก็เลยกำหนดราคาขั้นต่ำเอาไว้ที่250นะคะแต่ว่าจะราคาต่ำกว่านั้นก็มีจากการเพาะเมล็ดอายุ2ปี3ปีเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่50บาทต่อต้นนึงนะคะแล้วก็จะมีพวกดอกพิเศษซึ่งเล่นกันในราคาหลักหมื่นขึ้นไปเป็นสำหรับนักสะสมนะคะที่เขาจะซื้อเอาไว้นะคะไว้มีในครอบครองก็จะสะสมไอ้ที่สีแปลก
0: ๆปัจจุบันเครือข่ายอนุรักษ์อุตสาหลำพูครับมีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั้ง6อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำพูทำให้ผู้สนใจสามารถติดต่อหาแหล่งพันธุ์ที่ผ่านการเพาะเลี้ยงได้สะดวกมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ตัวของอุษาลำพูเนี่ยมีความคงทนที่ดีคุณผู้ชมเวลาที่ตัดออกมาจากต้นแล้วดอกนะครับเอาไปใส่ในจากันไว้สามารถมีอายุอยู่ได้ถึง10ถึง14วันเลยครับมีกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่รับพาเชฟไปเรียนรู้เรื่องของการดำนาการทำนาเลยครับรวมถึงคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาหารด้วยครับจะได้รู้เรื่องของแหล่งผลิตตั้งแต่ต้นทางกันไปเลยครับวิธีนี้มีข้อดีคือตัวเชฟคนทำอาหารเองจะได้คุยกับคนผลิตนะครับรู้ว่าวัตถุดิบที่ผลิตได้เนี่ยช่วงไหนคุณภาพดีที่สุดนะครับจะได้เอามาทำอาหารได้ดีที่สุดด้วยครับแต่ละคนที่มาดำนาอยู่นี้ครับนี่คือเชฟระดับมืออาชีพและผู้ที่ทำงานด้านอาหารจากโรงแรมร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆ17แห่งนะครับมาร่วมกิจกรรมเชฟทูฟาร์มลงพื้นที่สวนผักฮักร้องคุ้มที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสำนักวิถีชีวิตสุขภาวะกลุ่มเชฟเชียงใหม่รวมตัวกันในชื่อเชียงใหม่เชฟชาริตี้ครับต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านอาหารได้รู้จักที่มาของวัตถุดิบจากที่เป็นฝ่ายปรุงอาหารแต่ในห้องครัวครับจะได้มาเห็นกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางการปลูกการเก็บผักพื้นบ้านเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงครับแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต่างๆมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรเพื่อนำผลผลิตไปใช้ทำอาหาร
2: ความสนุกที่ได้จากกิจกรรมนี้ส่งผลอะไรกับคนกิน1คนทำอย่างเราหมายถึงเชฟอย่างเราเนี่ยเราจะได้รู้โปรเซสตั้งแต่เริ่มต้นของการปลูกข้าวการเกี่ยวข้าวแล้วก็เราสามารถจะเอาไปต่อยอดในการพูดคุยกับลูกค้าที่หรือคนทานที่มาทานกับเราได้ครับ
3: เราจะรู้แหล่งอาหารแหล่งผักที่เรารับกันมาว่าแตกต่างจากที่เขาใช้สารเคมียังไงครับตัวนี้นะครับนอกเหนือจากรสชาติสตอรี่เทลลิ่งที่เรามีให้แขกที่มาร้านอาหารหรือว่าโรงแรมเราครับยังรายได้ยังไปถึงชาวนาชาวสวนนะครับมันเป็น3มิติครับมิติเศรษฐกิจก็คือรายได้กลับไปให้กับชาวนาชาวสวนโดยตรงมิติท่องเที่ยวแขกที่มาร้านอาหารหรือมาโรงแรมก็จะได้รับรู้ผมว่าเดี๋ยวนี้แขกหรือนักท่องเที่ยวหรือทราเวลเลอร์หลายคนเขาอยากรับรู้เรื่องราวหลังจากหลังครัวหรือหลังจานนะครับตรงนั้นแล้วก็มิติของสุขภาพด้วยครับมาโรงแรมเราหรือมาร้านอาหารเราแล้วได้สุขภาพที่ดีกลับไปตรงนั้นครับ
0: เป้าหมายสำคัญนะครับคือการเชื่อมห่วงโซ่อาหารระหว่างร้านอาหารกับเชฟแล้วก็เกษตรกรครับได้ทราบถึงฤดูการปลูกช่วงเวลาที่ให้คุณภาพดีที่สุดนะครับแล้วก็วางแผนเมนูให้สอดคล้องกับผลผลิตแต่ละช่วงเวลาครับจะได้เลือกใช้วัตถุดิบในช่วงที่ให้คุณภาพดีที่สุดได้
4: มีการว่าการรวมตัวของกลุ่มเชฟตรงนี้จะสร้างสิ่งดีๆเพื่อสังคมในมิติไหนได้อีกนะคะโดยที่เบื้องต้นเนี่ยที่นี่คือเรื่องของการเชื่อมห่วงโซ่นะคะระหว่างร้านอาหารระหว่างเชฟที่เป็นแกนหลักแล้วก็เชฟที่เขาเข้ามาร่วมด้วยให้มารู้จักท้องถิ่นให้มารู้จักแหล่งอาหารแหล่งที่เขารับผักไปปรุงอาหารกันแล้วก็เชื่อมรอยต่อกับระหว่างเชฟกับเกษตรกรให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่นี่และเชื่อว่าก็จะมีการประสานต่อกันอีกนะคะโดยที่กลุ่มเชฟกับกลุ่มสสส.แล้วก็กลุ่มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วยกันร่วมกันรวมทั้งกลุ่มตัวแทนของท้องถิ่นเกษตรกรมาร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะ
0: และเชฟยังได้เรียนรู้ผักพื้นบ้านและวัตถุดิบในพื้นที่หลายอย่างนะครับอย่างผักเชียงดาแล้วก็ดอกไม้ที่กินได้ก่อนมาร่วมเรียนรู้เมนูอาหารเหนือครับอย่างลาบเมืองที่กินคู่กับผักพื้นบ้านมีแกงแคแล้วก็อ่องปูด้วยครับ

ซึ่งทางกลุ่มนะครับไม่ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วหยุดนะครับในอนาคตจะมีการขยายกิจกรรมและเปิดให้ประชาชนทั่วไปนำมาร่วมกิจกรรมกับเชฟคนทำอาหารด้วยจะได้

0: ภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับสภาพอิฐที่ก่อเป็นซุ้มเรือนพระประธานซุ้มประตูทางเข้าวัดแล้วก็การก่อเป็นเจดีย์เนี่ยยังในสภาพที่สมบูรณ์ให้เห็นได้กันนะครับห่างจากรั้ววัดไปสักประมาณกว่า20เมตรที่บริเวณต้นฉำฉาก็เจอร่องรอยน้ำจะท่วมถึงทุกๆปีแต่ปีนี้ครับยังไม่มีน้ำมาถึงบริเวณนี้ซึ่งปกติจะเห็นพระประธานถูกน้ำท่วมเกือบทั้งองค์นะครับแต่ว่าปีนี้พื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมเนี่ยกลายเป็นพื้นที่โล่งก็กลายเป็นที่เลี้ยงวัวของชาวบ้านแทน
1: ซูเปอร์เอลซูเปอร์เอลเดโออะไรประมาณนั้นนะครับ
2: น้ำจะมาเต็มที่เท่าไหร่ทุกปีน้ำท่วมวัด
1: ท่วมวัดปกติแล้วจะเดือนตุลาพี่กาครับน้ำจะเต็มครับ
2: เต็มนะ
1: ครับ
2: แต่ช่วงนี้มีพี่แววไม่มีพี่แววเลย
1: ไม่มีพี่แววแป๊บปีนี้มันจะถึงวัดหรือเปล่าไม่รู้นะ
2: เราว่าน่าจะไม่ถึง
1: น่าจะไม่ถึงมากกว่า
0: วัดบ้านเก่านะครับเดิมคือวัดภายในชุมชนบ้านก้อจอกแล้วก็บ้านก้อหนองตำบลก้ออำเภอลีครับใกล้เคียงกับช่วงที่เริ่มสร้างเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระดับน้ำปิงแล้วก็น้ำในเขื่อนสูงขึ้นนะครับชุมชนก็เลยย้ายไปตามที่กรมอุทยานแห่งชาติจัดสรรให้เหลือไว้แต่วัดบ้านเก่านะครับซึ่งเป็นที่วัดที่ถูกน้ำท่วมแบบนี้ครับก็เลยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวในแต่ละปีไปแต่ว่าปีนี้น้ำน้อยก็เลยเห็นวัดโผล่ขึ้นมาเยอะเป็นพิเศษครับส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครที่นำเอาของดีในพื้นที่ครับอย่างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับรวมถึงทรัพยากรที่มีมาจัดเส้นทางแรลลี่ครับสามารถเที่ยวได้ในวันเดียวจบหรือว่าค้างคืน 1-2 คืนก็ได้ครับปล่อยขบวนแรลลี่วิถีคลองท่องเที่ยวสุขใจสไตล์สมุทรสาครนะครับซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นรูปแบบ2วัน1คืนนะครับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว3อำเภอของจังหวัดเลยครับส่งเสริมภาพลักษณ์สมุทรสาครสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า Wellness City ซึ่งที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วครับก็ได้สัมผัสกิจกรรมด้านสุขภาพและการนวดแผนไทยครับเชื่อมโยงภูมิปัญญาด้านสุขภาพเข้ากับการท่องเที่ยวก่อนเดินทางไปยังดำเนินสกายคาเฟ่ครับไปดูบรรยากาศพื้นบ้านบ้านแพ้วแล้วก็สามารถพักค้างคืนในจังหวัดสมุทรสาครได้ครับ
3: เราได้สำรวจในจังหวัดเรามีเรื่องเชิงสุขภาพเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกระทุ่มแบนก็ทำนะครับโรงพยาบาลเสราที่เข้ามาตั้งในสมุทรสาครก็ทำโรงพยาบาลท่าฉลอมโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีหมดเลยครับจะมาทริปเล็กๆก็จะไปที่โรงพยาบาลถ้าจะหลอมถ้าทริปใหญ่ก็ไปที่โรงพยาบาลศรีราชได้จะมีดนตรีบำบัดมีนวดมีอะไรสารพัดเลยในทริปที่เรากำหนดที่เป็นโรงพยาบาลบ้านแถวเพราะว่าโรงพยาบาลบ้านแถวเนี่ยรับรอบหนึ่งได้พร้อมกันถึง 45-50 คนไม่ว่าจะนวดหัตถการนวดตัวนวดเท้านวดอะไรนะครับเป็นทริปใหญ่ที่สามารถจะรับได้เราเลือกโรงพยาบาลบ้านแถวโรงพยาบาลบ้านแถวเนี่ยมีความพร้อมในการจะรับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างมากนะครับ
0: วันต่อมาเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับและวิถีชุมชนเริ่มจากสะพานแดงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งที่สำคัญก่อนไปร่วมกิจกรรมสายมูต้องปล่อยปูทะเลครับเป็นการปล่อยปูทะเลกลับคืนธรรมชาติบริเวณป่าชายเลนกันแล้วก็ที่ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยนะครับไปเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็ให้สัตว์น้ำเหล่านี้ได้ดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปครับ
4: ปล่อยปูเนี่ยในสายมูเขาเชื่อ
5: ไหมในสายมูเขาก็จะเชื่อเรื่องช่วยในเรื่องสัตว์กรรมการงานการเงินและสุขภาพค่ะก็คือช่วยให้คือเป็นเคล็ดลับนะอย่างเช่นปูก็ถูกมัดอยู่ใช่ไหมคะปวดแข้งปวดขาทรมานก็เป็นกุศโลบายว่าถ้าเราตัดเนี่ยเขาก็จะช่วยให้ไม่ปวดแข้งปวดขานะคะแล้วก็สิ่งที่เขาขอกันก็คือเรื่องของการเงินกับการงานค่ะ
0: จากนั้นเดินทางสู่ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์นะครับไปเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกันและสักการะพ่อพันท้ายนรสิงห์เราก็ไปทดลองทำขนมไทยกันนะครับเรียนรู้ภูมิปัญญาจากคนในพื้นที่เลยนี่เป็นการนำจุดเด่นของพื้นที่นะครับทั้งชุมชนริมคลองการแพทย์แผนไทยอาหารพื้นถิ่นทรัพยากรชายฝั่งป่าชายเลนมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสร้างรายได้กันไปครับทริปนี้อันนี้เป็นทริปนำร่องจัดครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะมีทริปต่อๆไปแล้วก็จะจัดให้เป็นกิจกรรมที่หลากหลายเอาไว้กระตุ้นการท่องเที่ยวดึงรายได้เข้าชุมชนกันครับพาไปดูคนรุ่นใหม่ที่ตำบลบ้านกลับที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีครับเขาเพาะแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนพม่าขายออนไลน์กัน

0: สร้างรายได้ดีเลยครับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: หน้ากลมตากลมโตและแววตาสดใสงอนชี้กระดูกเล็กลำตัวสั้นเปรียวบางปีกใหญ่และหนามีความปราดเปรียวนิสัยดุดันเป็นลักษณะโดดเด่นของไก่ชนพม่าโดยมีพี่ชนะพัฒน์สุขศรีหรือพี่แม็กชาวตำบลบ้านกลับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเพาะและพัฒนาสายพันธุ์จนทำให้ไก่ชนที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดภายใต้ระพีพัฒน์ฟาร์มพี่แม็กบอกว่าตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาเลี้ยงไก่ชนพม่าได้6ปีแล้วค่ะโดยมีความชอบเลี้ยงไก่ชนพม่ามาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจมาเลี้ยงอย่างจริงจัง
2: ชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับไก่ชนพม่าชอบตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนแรกก็ไปทำงานแล้วครับไปทำงานอยู่เป็นพนักงานอยู่อบจ.สระบุรีครับแล้วก็ลาออกจากงานนะมาเลี้ยงไก่ชนนี่แหละครับก็ด้วยความชอบนะครับแต่ก่อนไปทำงานอ่ะเลี้ยงอยู่แล้วครับแต่คราวนี้มันเหมือนพอเราไปทำแล้วเราไม่ชอบมาตรงนี้เป็นอิสระมากกว่าครับก็ลองมาทำดูก็เป็นรายได้เป็นอาชีพได้ครับ
3: เริ่มต้นเลี้ยงกี่ตัว
2: พี่เริ่มต้นตอนแรกผมเลี้ยงแค่4-5ตัวครับเลี้ยงแล้วคราวนี้เหมือนแบบถ้าเราเลี้ยงไปแล้วก็อยากจะมีรายได้ด้วยเงี้ยก็เลยไปหาสายพันธุ์นะพวกตัวเมียตัวผู้มาเพาะพันธุ์ขายครับ
1: ปัจจุบันไก่ชนที่นี่มีประมาณ100ตัวค่ะจะเลี้ยงในเล้าและเลี้ยงแบบปล่อยฝูงให้อาหารวันละ2ครั้งเช้าเย็น
2: อาหารก็ข้าวเปลือกอาหารสำเร็จรูปทั่วไปนะคร
4: ับ ก็คือกินวันละ2มื้อเช้าเย็น
2: เช้าเย็นครับ
4: นะคะต้องมีฉีดวัคซีนอะไรยังไงไหม
2: ก็มีทำวัคซีนครับแล้วก็จะอาจจะมีให้ยาพวกวิตามินอย่างเงี้ยอาทิตย์ละ2ครั้งเงี้ยครับ
4: ต้องใส่ใจเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมในการเลี้ยงไก่ชนตรงนี้พี
2: ่ก็คอยดูแลว่าวันนี้อาการซึมไหมอะไรไหมป่วยไหมเงี้ยครับ
4: ต้องคอยสังเกต
2: สังเกต
4: ตัวเลย
2: ก็สังเกตทุกตัวครับ
4: ตัว
2: ไหนซึมก็จะมาฉีดยาเอาไปปล่อยข้างนอกครับแต่ว่าเอาไปปล่อยข้างนอกเงี้ยนะถ้าว่างๆก็จะออกไปปล่อยกินหญ้าอะไรข้างนอกครับ
4: ให้มันได้สัมผัสหญ้าบ้าง
2: ครับ
4: พาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของการพัฒนาสายพันธุ์กันบ้างตรงนี้เรามีการพัฒนาสายพันธุ์ยังไงบ้างคะพี่แม็ก
2: ก็เราก็จะนำตัวเมียครับตัวเมียที่แบบผู้เกิดมีผลงานแม่งก็เป็นพ่อแม่เดียวกันเลยแม่งก็เป็นเหมือนลูกตัวดังเงี้ยครับนำเข้ามาพัฒนาใส่กับพ่อพันธุ์ที่เรามีอยู่ครับ
4: อ
2: ่านแนวทางชนทางเดียวกันเนี่ยครับแล้วก็มาเพาะพัฒนาครับอย่างเราก็จะทำจดประวัติชัดเจนครับให้รู้พ่อรู้แม่ครับเวลาชุดไหนดีชุดไหนเก่งก็เอาพัฒนาต่อชุดไหนไม่ดีเราก็ต้องตัดใจทิ้งไปเงี้ยคร
4: ับ ก็คือแบ่งเป็นข้อใครข้อมันเลย
2: จะได้รู้พ่อรู้แม่ครับ
4: ค่ะอย่างอันนี้อะไรพี่
2: อย่างตัวนี้นี่มันป้ายเก่าครับแต่ตัวนี้มันเป็นแม่พ่อเอาแม่พันธุ์ไปฝากผสมที่ฟาร์มใหญ่มาทีนึงคร
4: ับ ก็มีไปผสมที่อื่นด้วย
2: มีครับมีครับนำแม่พันธุ์ไปฝากผสมที่อื่นมาคร
4: ับ
2: ก็คือเป็นการพัฒนาสายพันธุ์แล้ว
4: เราต้องการให้ได้พันธุ์แบบไหนที่เราต้องการพี
2: ่เราชอบเบอร์แข้งดีครับแข้งดีจิตใจดีอย่างเงี้ยครับกระดูกโครงสร้างดีอย่างเงี้ยครับเราชอบแบบพัฒนาแบบนั้นนะเบอร์แข้งดี
5: เบอร์แข้งไว้ก่อนนะ
1: ส่วนตัวที่เป็นพ่อพันธุ์ก็จะดูแลเป็นพิเศษค่ะจะกาดน้ำไก่โดยการทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดความร้อนช่วยให้ไก่สดชื่นกระตุ้นการไหลเวียนเลือดจากนั้นก็จะนำไปตากแดดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและกระดูกก่อนนำมาปั่นคอเพื่อทำความสะอาด
2: คือพันธุกรรมดีครับก็คือพี่ชายเขาเนี่ยค่าตัว10ล้านครับตัวนี้เกิดจากพ่อแม่เดียวกันครับก็เลยนำเข้ามาพัฒนาครับก็เกิดจากสายพันธุ์ดีครับ
4: ก็มาเป็นพ่อพันธุ์ในฟาร์มเรา
2: ครับมาเป็นพ่อพันธุ์ครับ
4: อย่างตรงนี้มีค่าตัวเท่าไหร่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ย
2: ตัวนี้ก็ค่าตัวก็หลักหมื่นไปปลายเกือบแสนนะครับครับกระดูกโครงสร้างครับกระดูกโครงสร้างดีครับตัวนี
4: ้
2: กระดูกโครงสร้างดีก็พันธุกรรมมันดีครับคือคอกพี่ได้ชนแพงแล้วก็ค่าตัวก็แพงครับ
4: ส่วนตัวนี้ล่ะคะตัวนี้
2: ตัวนี้ก็ชื่อเจ้าไดมอนด์นะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็มันคือได้ชนเงินเดิมพันแพงมาครับชน1ล้านมาครับตัวนี้ครับ
1: คือชนะเลยไหมคะ
2: ตัวนี้ไฟนั้นไม่ได้ชนะครับแต่ก็มันได้ชนแพงครับก็เลยได้ความอนุเคราะห์มาจากนายกแคทอุทัยครับให้มาทำพ่อพันธุ์ครับ
1: สวยเลยตัวนี
2: ้ตัวนี้มันเป็นกระดูกโครงสร้างดีครับกระดูกโครงสร้างแล้วก็สายเลือดพันธุกรรมเหล่ากอดีครับ
1: จุดเด่นของสายพันธุ์พม่ามีจุดเด่นยังไงพี
2: ่ก็จะตีแผลบางครับตีแผลหูแผลตาเงี้ยนะครับเบอร์แข้งดีครับมีแข้งหน้าเงี้ยนะครับครับ
1: มีความดุใช่ไหมมันดุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี
2: ่ไวครับ
1: ไก่ชนพม่าที่นี่จะจำหน่ายหน้าฟาร์มและออนไลน์ค่ะจะส่งทั่วประเทศราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น
2: ก็ดีในระดับนึงครับก็ดีครับก็ยังก็ขายให้ทางออนไลน์ทางอะไรนะแล้วแวะแถวบ้านก็มีคนเข้ามาแบ่งกันเยอะครับแบ่งสายพันธุ์เข้าเอาไปชนบ้างหรือมาแบ่งตัวเมียไปพัฒนาบ้างเงี้ยครับแล้วก็มาแบ่งเหมือนแบ่งตัวผู้ไปทำพ่อพันธุ์บ้างอะไรบ้างเง
1: ี้
2: ยลูกไก่ก็คู่ละ1,500ครับแต่มันก็แล้วแต่พ่อแม่ครับแล้วแต่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่เลือดดีๆหน่อยหรือชนะเดิมพันแพงหน่อยมันก็สูงหน่อยครับราคาก็จะอีกราคาหนึ่งครับลูกค้าก็จะมีระแวกแถวบ้านบ้างแล้วก็ทางสื่อออนไลน์บ้างครับเดี๋ยวนี้มีรถรับส่งครับเดี๋ยวนี้รถรับส่งไก่ชนครับก็ลูกค้าก็สั่งซื้อทางออนไลน์แล้วก็จัดส่งให้เลยครับมีรถเข้ามารับครับ
1: นี่ขออุ้มไก่จับตรงไหนฮะมันจะไม่จิกตาแล้วนะพี่
2: ไม่ครับไม่จ้ะ
1: มันเชื่องใช่ไหมคะ
2: เชื่องครับตอนนี้เชื่อง
1: ชื่ออะไรนะไดมอนด
2: ์ไดมอนด์นะ
1: ไดมอนด์นะคะโหนี่สวยงามดูสีเขาสิคะเขานิ่งเลยนะพี่
2: นิ่งครับตัวนี้เชื่องครับ
1: ไดมอนด์นะคะตัวเอกของฟาร์มนี้เลยนะคุณผู้ชมนะคะพระเอกการเพาะพันธุ์ไก่ชนพม่าจำหน่ายก็ทำให้พี่แม็กมีรายได้ขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,000 บาทค่ะและยังได้สร้างอาชีพถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกชายอีกด้วยค่ะ
5: เราไม่ค่อยยากครับ
1: เราคอยช่วยพ่อดูแลเรื่องอะไรบ้างพี
5: ่ให้ข้าวแล้วเลี้ยงออกไปตีครับสะแล้วสนุกดีแล้วมีรายได้ระหว่างเรียนครับ
1: แล้วยากไหมครับตรงนี้การเลี้ยงไก่
5: ไม่เราไม่อยากครับ
2: หนึ่งเราความชอบความชอบส่วนตัวมันชอบแล้วเป็นอิสระครับอิสระแล้วก็มันเป็นอาชีพได้ด้วยครับแล้วก็ขายได้อะไรได้เงี้ยครับมันไม่ได้เป็นลูกน้องใครด้วยอย่างไม่ได้เป็นลูกน้องใครครับก็ดีใจครับดีใจครับ
1: ม
2: ี
1: ถ
2: ่
1: ายทอดความร
2: ู้
1: ให้ล
2: ู
1: กด้วยอะไรอย่าง
2: นี
1: ้ด้วยใช่ไหมพี่
2: ครับลูกก็เริ่มมาเลี้ยงครับลูกชอบครับลูกก็เริ่มชอบแล้วแต่ก่อนเด็กๆไม่เอาครับหลังๆมาชอบพอเขาเหมือนของเขาจะยกให้เขาอย่างเงี้ยครับเขาก็เริ่มขายได้รายได้เป็นรายได้เขาก็เริ่มชอบครับเริ่มมาทำเริ่มมาเลี้ยงครับ
1: ใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงการเพาะพันธุ์ไก่ชนพม่าเพื่อเป็นอาชีพพี่แม็กก็ยินดีให้คำแนะนำแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
0: นอกจากไก่ชนพม่าแล้วตัวพี่แม็กยังเลี้ยงควายแล้วก็เลี้ยงปลาดุกเพื่อส่งขายสร้างรายได้อีกหลายทางด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยที่จังหวัดฉะเชิงเทรานักท่องเที่ยวแห่ไปชมทุ่งดอกกระเจียวสวนเพตราใกล้กรุงเทพนะครับที่กำลังบานสะพรั่งกลางป่าสวนยางพาราของฉะเชิงเทราครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ี่ปุ่นก็บอกว่าฉันก็อยากจะเพิ่มแสงยานุภาพด้านอวกาศของตัวเองนะ
1: มันทำให้ญี่ปุ่นเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่แม้กระทั่งโครงการอวกาศที่ก็ทะเยอทะยานถึงขั้นมีนักบินอวกาศได
2: ้บนท้องฟ้ามีอะไรจักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหนทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวทุกวันอังคารเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และฟังได้ทางไทย PBS Podcast
3: คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
4: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
3: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาช่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 น.ถึง 23:00 น.ที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast
5: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
6: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
7: ใช่มีเยอะด้วย
6: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนห้องส่ง
8: ไม่มีบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
5: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 น.หน้าจอไทย PBS
9: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
10: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะเกิดเหตุยิงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอีกแล้วนะคะโดยครั้งนี้มาจากเหตุการณ์ที่คนขับรถกระบะไม่พอใจที่ถูกแย่งที่จอดรถค่ะจึงได้ใช้ปืนนั้นยิงใส่กลางปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปตำรวจจึงได้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนกาญจนาพิเศษอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจากภาพกล้องหน้ารถจะเห็นรถคันผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บขับรถตามกันมาค่ะก่อนที่จะเปิดประตูลงจากรถเพื่อพูดคุยกันก่อนที่จะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทจนทำร้ายร่างกายจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินไปที่รถหยิบปืนออกมาไล่ยิงผู้บาดเจ็บจำนวนหลายนัดได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสภ.บางใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทราบชื่อผู้บาดเจ็บก็คือนายอนันต์อายุ34ปีถูกยิงที่บริเวณหน้าอกจำนวน1นัดผู้บาดเจ็บบอกว่าชนวนเหตุเกิดจากการแย่งที่จอดรถบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มค่ะขณะที่ตัวเองกำลังชะลอรถเพื่อเลี้ยวเข้าจอดรถกระบะคู่กรณีก็ขับแทรกเข้ามาตัดหน้าอย่างรวดเร็วจึงได้เดินไปสอบถามด้วยคำสุภาพแต่กลับถูกอีกฝ่ายนั้นพูดจาโต้ตอบด้วยอารมณ์รุนแรงและหยาบคายก่อนที่คู่กรณีนั้นจะเดินไปหยิบปืนในรถแล้วก็ไล่ยิงจนได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนคู่กรณียังช่วยกันเก็บปลอกกระสุนปืนบนพื้นก่อนที่จะขึ้นรถกระบะหลบหนีไปค่ะ
1: ผมเห็นเขาอ่ะขึ้นขับเข้ามาแต่ว่าเก่งเขาถอยออกแล้วถอยออกปุ๊บเขาก็เสียบเข้ามาเลยปุ๊บ
2: ตัดหน้าเราไปเลย
1: ใช่ผมก็เลยลงมาถามว่าพี
2: ่
1: ทำไมพี่ทำอย่างนี้อ่ะพี่แค่เห็นอยู่ว่าผมไม่จอดแล้วเขาพูดแบบว่าจำไม่ดีอ่ะพี
2: ่
1: ใช่อ
2: ายุประมาณเท่าไหร่พี
1: ่ประมาณ40หน่อยๆพี
2: ่วัยทำงานกลางคนแล้ว
0: พ่อค้าผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ากำลังยืนขายของตามปกติค่ะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ4นัดติดต่อกันแต่ก็ไม่ได้เข้าไปในจุดเกิดเหตุจากการสอบถามลูกค้าที่เข้ามาซื้อของก็ให้ข้อมูลว่าหลังสิ้นเสียงปืนก็พบคู่กรณีวิ่งหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะศาลอุทธรณ์พิพากษากลับลงโทษจำคุกนายปรินทร์พนิชพัฒน์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นเวลา3ปีในคดีพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารค่ะโดยศาลชี้ว่าคดียังไม่ขาดอายุความและจำเลยนั้นได้พรากผู้เยาว์ไปจากบิดามารดาและกระทำการโดยไม่ได้เกิดจากความยินยอมค่ะนายปรินทร์พนิชพัฒน์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นจำเลยในคดีพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี61วันนี้ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาโดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวนายปรินทร์จำเลยมาเรือนจำเนื่องจากถูกศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกคดีอื่นๆอันเป็นคดีความผิดทางเพศโดยศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือโดยรอบคอบแล้วเห็นว่าเนื่องจากจำเลยกระทำผิดเมื่อวันที่25เมษายนปี2561เวลากลางวันจนถึงวันฟ้องคดีจึงยังไม่ขาดอายุความส่วนข้อหาพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารศาลเห็นว่าคำว่าพรากนั้นหมายถึงการพาไปหรือแยกผู้เยาว์ออกไปจากอำนาจการปกครองจากบิดามารดาซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่ได้เกิดจากการยินยอมค่ะแม้จำเลยกับผู้เสียหายจะอยู่ในรถยนต์รถตู้ก็ตามค่ะโดยพฤติการของจำเลยจึงมีความผิดตามฟ้องเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมค่ะที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยมานั้นคำอุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้นพิพากษากลับฐานกระทำอนาจารจำคุก1ปีและฐานพรากผู้เยาว์จำคุก2ปีรวมจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาค่ะโดยคดีนี้มีคำพิพากษาศาลชั้นต้นในปี2565ยกฟ้องนะคะโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเกิดเหตุภายในรถตู้ส่วนตัวมีผ้าม่านและฟิล์มดำปิดบังและก็มีม่านกั้นระหว่างคนขับรถกับผู้โดยสารทำให้คนภายนอกไม่สามารถที่จะรับรู้ได้และเป็นคดีอนาจารที่ยอมความได้อีกทั้งคดีดังกล่าวมีอายุความแค่3เดือนนับตั้งแต่วันเกิดเหตุซึ่งเหตุเกิดตั้งแต่ปี2561จึงเป็นคดีที่ขาดอายุความส่วนข้อหาพรากผู้เยาว์ศาลพิเคราะห์แล้วนะคะเห็นว่าจำเลยอาสาจะไปส่งเยาวชนที่คอนโดค่ะซึ่งระหว่างที่เดินทางไปไม่มีการออกนอกเส้นทางแต่เมื่อจำเลยกระทำการล่วงเกินเยาวชนหญิงในระหว่างทางเยาวชนหญิงจึงขอลงระหว่างทางเพื่อกลับบ้านเองจำเลยยินยอมให้ลงจากรถจึงไม่เข้าลักษณะพรากผู้เยาว์ไปจากบิดามารดา พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดความฟ้องค่ะสำหรับนายปรินถูกอัยการและผู้เสียหายร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องในหลายคดีซึ่งขณะนี้ก็เป็นการยื่นฟ้องคดีส่วนใหญ่อยู่ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้อย่างน้อย5คดีค่ะนับว่าเป็นคดีที่7แล้วค่ะของคดีแอมไซยาไนด์นะคะโดยวันนี้ทางศาลอาญาก็ได้มีคำพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสราญรัตน์หรือว่าแอมไซยาไนด์ในคดีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือว่าฟ้าเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่สามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะโดยศาลชี้ว่าพยานหลักฐานของโจทนั้นมั่นคงปราศจากข้อสงสัยและก็เชื่อว่าจำเลยนั้นได้ใช้สารพิษผสมให้ดื่มหรือให้ทานเพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของหนี้สินค่ะครอบครัวของนางสาวดารินีหรือฟ้าผู้เสียชีวิตเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาของศาลพร้อมเปิดเผยภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสราญรัตน์หรือว่าแอมว่าครอบครัวพยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรหรือก้อยค่ะและพยานหลักฐานสำคัญที่ศาลเชื่อถือก็คือผลการชันสูตรพลิกศพและการสนทนาทางไลน์ระหว่างผู้เสียชีวิตกับจำเลยค่ะ
3: ก็หลักๆจะเป็นไลน์ค่ะแชทไลน์ที่เขาชวนน้องไปตลาดสามพรานเป็นครั้งสุดท้ายและอยู่กับน้องเป็นคนสุดท้ายค่ะอันนั้นคือมัดตัวเขาแล้วค่ะ
4: ไม่แล้วก็มีผลชันสูตร
3: ใช่ผลชันสูตรจากแพทย์ด้วยค่ะที่เราเชื่อได้ว่าน้องเกิดจากสารพิษค่ะ
0: คดีนี้เกิดขึ้นที่สามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อเดือนธันวาคมปี63ค่ะใจความสำคัญในคำพิพากษาของศาลก็ระบุว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชและพิษวิทยาประจำโรงพยาบาลสิริราชผู้ผ่าศพตรวจพิสูจน์พบอวัยวะภายในเช่นหัวใจปอดและตับทำงานล้มเหลวนะคะเนื่องจากได้รับสารพิษชนิดหนึ่งเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและจากหลักฐานยังพบจำเลยอยู่กับผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาใกล้เคียงกับระยะการออกฤทธิ์ของสารพิษค่ะหลังจากผู้เสียชีวิตนั้นแยกจากจำเลยกลับไปที่บ้านแล้วก็มีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากเป็นลมหมดสติซึ่งเป็นอาการของผู้ที่ได้รับสารพิษทั้งนี้จำเลยเป็นหนี้ผู้เสียชีวิตแล้วก็มีหนี้สินอื่นจำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่ผู้เสียชีวิตได้จึงเชื่อได้ว่าจำเลยนำสารพิษให้แก่ผู้เสียชีวิตทานหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดให้สารพิษนั้นเข้าสู่ร่างกายนางสาวดารินีจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายขณะเดียวกันพยานหลักฐานโจทก็มีน้ำหนักมั่นคงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยนะคะว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องส่วนพยานหลักฐานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องลงโทษประหารชีวิตค่ะสำหรับคดีนี้นับเป็นคดีที่7ที่ศาลมีคำพิพากษาโดยคดีนี้เป็นคดีที่2นะคะที่ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนางสาวสราญรัตน์ค่ะแม้ว่าจะมีข้อสั่งการยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ก็ยังคงเกิดเหตุวางระเบิดแล้วก็เผาร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งก็เป็นเหตุรุนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พบรอยเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็ได้รวบตัวชายต้องสงสัยได้2คนที่เชื่อว่าทำหน้าที่แจ้งความเคลื่อนไหวให้กับผู้ก่อเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดที่อาจลงเหลือภายในร้านสะดวกซื้อสาขาตาเบะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะหลังเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุ4คนขี่รถจักรยานยนต์2คันจอดไว้ฝั่งตรงข้ามจากนั้นนะคะผู้ก่อเหตุ3คนพร้อมด้วยอาวุธปืนก็สั่งให้พนักงานและลูกค้าที่ใช้บริการออกจากร้านก่อนที่จะวางระเบิดแล้วก็หลบหนีขณะก่อเหตุและเตรียมหลบหนีเป็นจังหวะเดียวกับที่ตำรวจนั้นได้ออกราดตระเวนความเรียบร้อยเห็นความผิดปกติจึงเข้าไปตรวจสอบเมื่อผู้ก่อเหตุเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่จนเกิดการประทะกันขึ้นค่ะก่อนที่จะหลบหนีไปจากนั้นประมาณ5นาทีจึงเกิดระเบิดแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ภายในร้านจนเกิดความเสียหายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะขณะที่จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบรอยเลือดของผู้ก่อเหตุหยดตกเป็นทางเลยนะคะเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทะในครั้งนี้จึงได้ประสานไปยังสถานพยาบาลและร้านขายยาหากมีผู้ที่มารักษาตัวที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีค่ะ ด้านผู้กำกับสภ.มายอเปิดเผยว่าที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ของผู้ก่อเหตุและก็รอยเลือดที่ทำให้สามารถตรวจสอบไปถึงที่มาแล้วก็ระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและจากการกดดันของเจ้าหน้าที่ก็ทำให้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย2คนที่น่าเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะ
5: ที่เราสงสัยคือมันมีในโทรศัพท์มือถือมีการเช็ดมีการเช็ดข้อความแจ้งความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ว่าที่มาตรวจเกิดเหตุและอะไรทำตรงนี้ครับนะขอได้ครับเดี๋ยวก็ตอนการตามรูปแบบกฎหมายต่อไปครับ
6: มีคนบอกว่าพฤติกรรมการก่อเหตุของที่มายอนี่ทำเหมือนกันกับที่ยะลิง
5: ใช่คือ
6: หรือว่าอะไรยังไงบ้าง
5: ก็น่าเชื่อว่าน่าจะเป็นน่าเชื่อนะน่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างลักษณะพฤติกรรมแล้วก็แผนประทุษกรรมของเขาคือเข้าไปแล้วก็ไล่คนออกแล้วก็โกเหตุขึ้นมาแค่นั้นเอง
0: สำหรับสถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นคืนที่3ติดต่อกันแล้วค่ะที่ผู้ก่อเหตุกระจายกำลังก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงหลังจากก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลจากฝ่ายปกครองในพื้นที่ระบุนะคะว่าหลังมีการก่อเหตุหลายจุดจึงได้ยกระดับการเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายอย่างร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันแต่ก็ยังมีการก่อเหตุขึ้นพร้อมกันนี้ก็ได้มีการกำชับเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งร้านค้าและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือเพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหลังยังคงเกิดเหตุการณ์รุนแรงรายวันค่ะขณะที่นายบันมูฮัมหมัดนอมัตทาก็มองว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม BRN นะคะจึงได้มีการแนะให้กองทัพนั้นเลือกคนที่รู้ปัญหามาทำงานค่ะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณเกตมณีคะ
7: ค่ะคุณพึ่งนภาคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่ายอมรับค่ะว่าการข่าวจะต้องมีการปรับปรุงนะคะแล้วก็มองว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะต้องใช้ความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายความมั่นคงก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะยังคงเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในหลายพื้นที่นะคะของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรียอมรับว่าจะต้องปรับปรุงการข่าวในพื้นที่ภาคใต้มองว่าการแก้ไขปัญหานี้จะต้องจับมือกันไว้ไปด้วยกันทั้งทหารรวมไปถึงการเมืองไม่มีใครนำใคร
1: นับสิบนับร้อยสถานการณ์ในห้วงเวลาเดียวกันเราจะบอกว่าเราไม่ทราบเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าประสิทธิภาพมันใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาทราบแต่เพียงแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุในแต่ละจุดเนี่ยมันก็มีการเตรียมการเป็นอย่างดีจากฝ่ายก่อการ
0: ขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาค่ะเปิดเผยนะคะว่าทางคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ก็มีการรายงานถึงการเลื่อนการพูดคุยให้เร็วขึ้นจากเดือนตุลาคมเป็นเดือนกันยายนแล้วก็จะมีการพูดคุยในกรอบเรื่องของเทคนิคค่ะส่วนการก่อเหตุได้มีการประเมินนะคะมองว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ซึ่งเมื่อรู้ตัวแล้วก็จะต้องเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันไม่ควรปิดประตูใส่กัน
2: ว่าเป็นการกระทำของ
3: เบียร์ยงชุกโตก็แน่นอนครับมันเป็นงานของเขาและเป็นงานเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเขาอยากคุยเราควรจะเปิดโอกาสให้มีการคุยได้ไม่ควรจะปิดโอกาสแต่ว่าการคุยนั้นต้องคุยบนฐานของภายใต้รัฐธรรมนูญของเรา
0: ส่วนมติครม.วันนี้ค่ะหลายฝ่ายจับตาไปที่มติเห็นชอบยกย้ายนายชัดชัยบางชวดค่ะจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ให้ไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งก็มีรายงานข่าวนะคะว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสค่ะเด็กเสนาธิการทหารบกจะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.แทนค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงในเรื่องของการโยกย้ายหรือว่าการปรับนายชัดชัยออกจากตำแหน่งเลขาสมช.นะคะโดยมองเป็นเรื่องของความเหมาะสมในด้านของการทำงานค่ะแล้วก็มองว่าเมื่อมานั่งตำแหน่งขับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็น่าจะช่วยงานด้านความมั่นคงในการประสานงานต่างๆได้ด้วยค่ะ
4: ค่ะขอบคุณคุณเกตมณีค่ะด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านก็ได้เสนอแนะไปยังรัฐบาลนะคะให้ปรับปรุงเรื่องของระบบการข่าวแล้วก็ระบบความมั่นคงใน5ประเด็นสืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยผู้นำฝ่ายค้านยังหยิบยกและชี้ว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาทุ่มงบประมาณในการแก้ไขปัญหาไฟใต้ไปกว่า700ล้านบาทแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ปัญหาก็ยังไม่คลี่คลายค่ะครม.เงาพรรคประชาชนประณามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หลังมีการก่อเหตุระเบิดและวางเพลิงรวม51จุดในวันเดียวกันพร้อมกันนี้ก็ส่งข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลให้ทบทวนระบบความมั่นคงในการรับมือและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทั้งเรื่องของระบบข่าวกรองระบบความมั่นคง5ข้อต่อรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงค่ะประกอบไปด้วยข้อ1ค่ะการเปลี่ยนระบบข่าวกรองจากการรับรู้เหตุไปสู่การป้องกันเหตุ2ระบบข่าวกรองต้องสร้างความไว้วางใจจากประชาชน 3. ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ข่าวชายแดนต้องสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ 5. การพูดคุยสันติภาพนั้นต้องเดินควบคู่กับการรักษาความมั่นคงในพื้นที
6: ่ให้ทุกท่านพิจารณาอย่างนี้ครับสมมุติว่าเราปิดหน้าปิดชื่อก่อนนะครับถ้าการเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ไม่ว่าเกิดมาจากฝ่ายใดโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดจากเหตุจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันประณามนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับอย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับว่าการแก้ไขที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จได้เนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจจากประชาชนดังนั้นในฝั่งของผู้ใช้อำนาจรัฐเองเนี่ยเราก็ต้องใช้อำนาจรัฐอย่างถูกต้องถ้ามีการตั้งคำถามจากใครก็ตามนะครับที่มีการใช้อำนาจรัฐที่อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจหรือมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทุกคนนะครับก็ควรที่จะออกมาส่งข้อสังเกตได้
5: นายณัฐพงษ์

0: มองไปถึงการใช้กฎหมายพิเศษว่ารัฐบาลควรที่จะประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้มาตรการอย่างต่อเนื่องและปรับระดับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่แต่ไม่ควรนำไปสู่คำตอบว่าจะต้องเพิ่มกำลังทหารต้องเพิ่มการใช้อำนาจพิเศษพร้อมกันนี้ก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลจะต้องให้ข้อเท็จจริงต่อประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่โดยไม่ต้องการให้มองประเด็นเรื่องการโจมตีทางการเมืองหรือว่าเรื่องใครอยู่กลุ่มไหนแต่สิ่งสำคัญคือการให้ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงต่อประชาชนค่ะจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและจากฝ่ายรัฐบาลค่ะก่อนจะทิ้งท้ายว่าขณะนี้ยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันค่ะจากกรณีข้อมูลข่าวการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายความมั่นคงค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็เปิดสมัยประชุมนะคะก็จะมีการประชุมส.ส.นัดแรกในสมัยชุดนี้ค่ะมีวาระเรื่องของการอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทและยังมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองให้ติดตามกันค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาได้ทลายเครือข่ายบังดีซึ่งเป็นขบวนการส่งคนจีนและก็แรงงานข้ามชาติไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศมาเลเซียนะคะก็จับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้4คนค่ะนายรุสดีหรือบังดีถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงควบคุมตัวได้ที่ด่านตรวจพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขณะที่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขับรถผ่านด่านตรวจและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบมีหมายจับศาลจังหวัดสงขลาจึงเข้าควบคุมตัวดำเนินคดีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่านายรุสดีหรือว่าบังดีที่ถูกจับคาด่านตรวจนั้นเป็นหัวหน้าขบวนการส่งคนจีนและแรงงานข้ามชาติไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ที่มาเลเซียค่ะการจับกุมบังดีเดงครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้จับกุมคนจีน6คนแล้วก็ชาวเมียนมาอีก1คนได้ในห้องพักแห่ง1ที่อำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลาพร้อมโทรศัพท์อีก20เครื่องหลังจากถูกบังดีและเครือข่ายอีก3คนนำตัวไปพักไว้เพื่อรอส่งไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศมาเลเซียโดยผ่านช่องทางธรรมชาติค่ะหลังตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนะคะจึงขอศาลอนุมัติหมายจับบางดีพร้อมกับเครือข่ายอีก3คนก็คือนายนิคมนายสมบัติและนายฮาบิบขณะนี้ทั้ง4คนค่ะถูกตำรวจจับกุมได้หมดแล้วโดยนายรุสดีหรือว่าบางดีถูกตำรวจจับได้ที่คาดันตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายนิคมจับได้ที่บ้านพักจังหวัดเชียงรายนายสมบัติจับได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายฮาบิบจับได้ที่บ้านพักจังหวัดยะลาการจับกุมครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังได้หลักฐานเพิ่มเติมว่าขบวนการนี้มีการตั้งราคาในการนำพาคนจีนที่ต้องการลักลอบไปประเทศมาเลเซียสูงถึง 65,000 บาทต่อคนค่ะและจากพยานหลักฐานขบวนการนี้ก็มีการลักลอบขนคนจีนมาแล้วกว่า1ปีและก็เชื่อว่ามีเงินหมุนเวียนนั้นไม่ต่ำกว่า 6-10 ล้านบาทค่ะนับจากวันที่มีการบุกตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่นนทบุรีแล้วก็พบกลุ่มบุคคลที่กำลังแก้ไขกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นนะคะมาวันนี้ค่ะปปช.ได้เปิดเผยความคืบหน้าในการไต่สวนโดยเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานและทยอยเรียกสอบผู้ที่มีรายชื่อสอบได้เกือบ 6,000 คนทั้งหมดส่วนเส้นทางการเงินนะคะก็ยังคงรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากปปง.อยู่โดยยืนยันว่าภายใน6เดือนจะสรุปพยานหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่กระทำความผิดค่ะการสืบสวนสอบสวนในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568มี2คดีหลักนะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.ค่ะก็คือคดีทุจริตและเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งขณะนี้คณะไต่สวนพิเศษอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะเดียวกันการสอบสวนกลุ่มผู้สอบได้ที่มีคะแนนต้องสงสัยว่าถูกปรับแก้ไขอยู่ระหว่างทยอยเรียกสอบสวนส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่ายังรอข้อมูลเส้นทางการเงินอย่างเป็นทางการจากปปง.ค่ะพร้อมกับยืนยันว่าเพียงแค่เห็นเส้นเงินยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครผิดใครถูกนะคะเพราะว่าต้องประกอบหลักฐานอื่นๆด้วยในขณะเดียวกันแม้ไม่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีความผิดค่ะเพราะว่ายังมีเรื่องพฤติกรรมการกระทำต่างๆอีกนะคะที่บอกได้โดยการไต่สวนขณะนี้ก็มุ่งไปที่2หลักก็คือกลุ่มคณะกรรมการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับผู้จัดสอบและส่วนที่2ก็คือกลุ่มที่เรียกรับผลประโยชน์เรียกเงินและทำให้คะแนนถึงเกณฑ์บรรจุโดยยืนยันว่าตั้งข้อหาไว้ครอบคลุมและภายใน6เดือนก็จะสรุปพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดได้ค่ะ

0: ก็ต้องรู้ว่าใครเป็นตัวการก่อน
1: ครับ
0: ตัวการแน่นอนครับเป้าคือตัวการแน่นอนครับตอนนี้ก็มีตัวการระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไปถึงตัวการในระดับที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องรอดูหลักฐานก่อนครับคือจริงๆถ้าหลักๆตอนนี้นะครับถ้าหลักๆตอนนี้ตามที่ข้อกล่าวหานี่ก็คือเรื่องของการเอื้อประโยชน์ในการที่จะแก้ไข TOR ในเรื่องของการจัดสอบอันนี้อันหลักๆก่อนนะฮะแต่ถ้านโยบายมากไปกว่านี้เนี่ยต้องไปดูว่าหลักฐานไปถึงในรูปแบบไหนแต่ตัวคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TOR เรื่องการจัดสอบเนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เราตั้งไว้แล้วนะครับ
2: ส่วนการตรวจสอบหลักฐานกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นที่อายัดมาในกิติศักดิ์ก็ยอมรับว่ายังไม่มีการตรวจสอบเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรอเครื่องตรวจที่มีศักยภาพตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจนซึ่งหากได้เครื่องตรวจตามต้องการมาแล้วนะคะก็จะใช้เวลาในการตรวจเสร็จสิ้นได้ภายในเวลา10วันสำหรับแนวทางการดำเนินคดีที่มีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการนายกิติศักดิ์เพิ่มเติมว่าในคดีอื่นๆที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามและกรมสอบสวนที่พิเศษรับผิดชอบอยู่อาทิช่อโกงประชาชนอ้างยี่และช่องโจรไปจนถึงการฟอกเงินค่ะสามารถดำเนินการไปได้ตามกระบวนการของอำนาจหน้าที่แต่หากพบกรณีที่เข้าข่ายทุจริตต่ออำนาจหน้าที่ก็จะส่งสำนวนคดีต่อมายังปปช.ตามขั้นตอนค่ะซึ่งจากนี้นะคะทางคณะกรรมการปปช.ก็จะแจ้งความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนต่อสาธารณะทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดกรอบเวลา6เดือนค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เรียกร้องรัฐบาลค่ะให้เร่งทบทวนโครงสร้างภาษีหลังจากที่พบยอดขายรถ EV สะสม7เดือนพุ่งทะลุ 98% นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรถนำเข้ามีเพียง 37% เท่านั้นที่เป็นรถที่ผลิตในประเทศค่ะนายชุดพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมการผลิตรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมจำนวน 110,000 คันนะคะก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็แบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 72,000 คันและผลิตในประเทศ 44,000 คันโดยเป็นยอดการผลิตรถ EV จำนวน 13,000 คันค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 271.80 ขณะที่รถยนต์สันดาปผลิตในประเทศเพียง 8,200 คันลดลงร้อยละ 62.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เมื่อพิจารณายอดขายรถทุกประเภทระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปี69จำนวน 460,000 คันในจำนวนนี้นะคะเป็นรถ EV 126,000 คันค่ะแต่เป็นรถ EV ที่ผลิตในประเทศเพียง 47,000 คันหรือประมาณร้อยละ 37ของยอดขายก็ตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบโครงสร้างภาษีรถยนต์ค่ะจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทบทวนโครงสร้างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ผลิตในประเทศค่ะนอกจากนี้นายสุรพงษ์ยังแสดงความเป็นห่วงถึงปัญหาสถาบันการเงินยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่ออยู่ก็กระทบกับยอดขายรถกระบะลดลงมากกว่าร้อยละ60กระทบกำลังการผลิตและการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะว่ารถกระบะใช้ชิ้นส่วนในประเทศสูงถึง90ค่ะส่วนมาตรการกระบะพี่มีคลังค้ำนะคะซึ่งรัฐช่วยค้ำประกันให้กับผู้ต้องการซื้อรถกลับไม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมค่ะสะท้อนจากยอดการขายรถกระบะภายใต้โครงการดังกล่าวเพียง 2,000 คันเท่านั้นค่ะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาก็ใกล้ถึงจุดเดือดค่ะหลังจากที่สองฝ่ายระงับการเจรจาสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการประทะคารมกันไปมาพร้อมกับขู่ขึ้นภาษีสินค้าหลักอย่างยานยนต์โดยแคนาดาก็เตรียมประกาศมาตรการตอบโต้ในเร็วๆนี้ค่ะรัฐบาลแคนาดาเปิดเผยว่าจะจัดการแถลงข่าวในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดมาตรการตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐโดยคาดว่าจะประกาศมาตรการช่วยเหลือแรงงานและธุรกิจกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีด้วยท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา2ประเทศล้มโต๊ะการเจรจาการค้าที่กินเวลานานหลายสัปดาห์ค่ะโดยต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันว่ายื่นข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลในนาทีสุดท้ายจนทำให้ยอมรับเงื่อนไขกันไม่ได้และสั่งพักการเจรจาไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศจะขึ้นภาษีรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์รถบรรทุกและเหล็กจากแคนาดาเป็นร้อยละ50ในปีหน้า พร้อมระบุว่าแคนาดาขูดรีดภาษีสหรัฐมาเป็นเวลานานจากการเก็บภาษีสินค้าเกษตรมหาศาลค่ะขณะที่มาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดาระบุว่าการขึ้นภาษีรถยนต์ของสหรัฐจะทลายสายพานการผลิตรถยนต์ในแคนาดาซึ่งเชื่อมโยงกับสหรัฐมาเป็นเวลานานและการขึ้นภาษีของทรัมป์นั้นมีเจตนาทำลายอุตสาหกรรมยานยนต์ของแคนาดาค่ะซึ่งแคนาดาจะเจรจากับสหรัฐต่อหากสหรัฐปรับทัศนคติให้เหมาะสมแล้วเท่านั้นค่ะแต่จากนี้นะคะแคนาดาก็จะตอบโต้ภาษีทรัมป์ผ่านการเก็บภาษีสินค้าสหรัฐทุกบาททุกสตางค์เช่นกันแคนาดาถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐค่ะโดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าแคนาดาเข้าสหรัฐร่วมร้อยละ70ของสินค้าทั้งหมดขณะที่สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ2ของแคนาดารองจากเม็กซิโกค่ะสหรัฐถอดชื่อซีเรียออกจากรายชื่อประเทศที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายแล้วนะคะหลังขึ้นบัญชีมาตั้งแต่ปี1979หรือว่ากว่า47ปีค่ะอาเมดอัลชาราประธานาธิบดีซีเรียระบุว่าซีเรียกำลังทิ้งอดีตอันมืดมนไว้เบื้องหลังและมุ่งหน้าสู่การพัฒนาการฟื้นฟูและการสร้างชาติขึ้นมาใหม่พร้อมกับกล่าวขอบคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐรวมถึงประเทศพันธมิตรและประเทศที่ยืนหยัดเคียงข้างซีเรียค่ะท่าทีนี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐนั้นแจ้งต่อสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงความตั้งใจที่จะถอดซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้หลังผ่านกระบวนการพิจารณาของสภาคองเกรส45วันด้านมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้เกิดจากความพยายามของรัฐบาลซีเรียภายใต้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันค่ะที่แสดงจุดยืนตัดขาดจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ซีเรียถูกขึ้นบัญชีมาตั้งแต่ปี1979ค่ะในสมัยอดีตประธานาธิบดีฮาเฟซ อัลอาซาดโดยสหรัฐกล่าวหาว่ารัฐบาลซีเรียนั้นให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธและคงสถานะดังกล่าวเอาไว้ตลอดสมัยของอดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดบุตรชายของฮาเฟซซึ่งถูกค้นอำนาจโดยกลุ่มกบฏที่นำโดยอัลชาราในเดือนธันวาคมปี2024ค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ 16 นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: เคาะอีก20ตำแหน่งในมหาดไทยสลับเก้าอี้อธิบดีผู้ว่าสะท้อนขยายฐานการเมืองจัดทัพรัฐบาลสีน้ำเงินพฤทธิ์แจ้งเปิดปมหัวสวชุดใหญ่พรุ่งนี้เตือนกกต.หากยกคำร้องเจอ157 DSI รับลูกแจ้งกองปราบสำนวนคดีหลุดรัฐขยับดับไฟใต้อุดช่องโหว่การข่าวสายข่าวถูกสอยคลุกวงในยากด้านแนวร่วมขยายตัวผสานคนรุ่นใหม่กระจายก่อเหตุจับครบ4คนปิดฉากรุสดีเครือข่ายนำพาสแกมเมอร์ล่อไปมาเลเซียพบหลักฐานย้ายจากกัมพูชาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
4: เหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
5: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวก
6: รอดอกหลอกล่อ

0: มีน้อยมากเลยที่เราจะเห็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการน่ะถูกจับถูกลงโทษ
1: สามัญชนคนไทยตอนฉันคือปลวกกินภาษีวันอังคารที่25สิงหาคม21นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
2: ค้นพบทุกการเดินทางของมนุษย์ท่องโลกกว้าง25และ26สิงหาคมสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทาง27สิงหาคมเผยเบื้องหลังผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างนวัตกรรมล้ำสมัยสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง28สิงหาคมคัดสรรเมนูเด็ดรังสรรค์เมนูอร่อยหลากสไตล์ทำง่ายด้วยส่วนผสม5อย่าง

จานอาหารทันใจ31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: สวัสดีค่ะศรีปรินเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือคลี่คลายไปแล้วในหลายพื้นที่นะคะแต่ความเสียหายยังอยู่การฟื้นฟูก็ต้องใช้เวลาเดินหน้าต่อค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมเอาเฉพาะที่จังหวัดน่านนะคะครอบคลุมพื้นที่7อำเภอ34ตำบล223หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบ 21,000 กว่าครัวเรือน 66,000 กว่าคนค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นก็นำมาสู่ข้อคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีล่าสุดค่ะมีการสั่งเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วล่าสุดปภ.ประสานกรมบัญชีกลางขออนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการ100ล้านบาทนะคะพร้อมกับเปิดยอดเงินเยียวยาน้ำท่วมน่านอย่างเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยก็จ่ายตามจริงสูงสุดหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าดำรงชีพกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทแล้วก็มีการย้ำด้วยบอกประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารไม่ต้องใช้รูปถ่ายในการยื่นเรื่องสามารถรับเงินเยียวยาได้เลยตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีนักข่าวพลเมืองของเราปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันซีไซส์อย่างต่อเนื่องนะคะจุดหนึ่งรายงานจากจังหวัดพะเยาค่ะคุณนพพรทาทานนักข่าวพลเมืองจากสถานีข่าวชุมชนพะเยารีสอร์ทรายงานว่าในช่วงนี้นะคะทางคณะสงฆ์พะเยาท่านนำเครื่องอุปโภคบริโภคจตุปัจจัยต่างๆที่ญาติโยมเคยถวายให้นะคะก็มาจัดแจงเป็นชุดๆค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาแล้วก็ไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านด้วยนะคะเป็นการช่วยเหลือผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัดภูเก็ตก่อนที่จะกระจายไปยัง7หมู่บ้านค่ะอีกหมุดนึงนะคะไปกันต่อที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะทางนักข่าวพลเมืองมูลนิธิกระจกเงาก็ยังคงรายงานแล้วก็ช่วยเหลือไปด้วยพร้อมๆกันนะคะที่ปัวจังหวัดน่านเนี่ยทางมูลนิธิกระจกเงาไปปักหลักอยู่ที่นั่นค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเป็นภาพของการนำรถตักโคลนขนาดเล็กเข้าไปช่วยกวาดโคลนที่มันทับของชาวบ้านเสียหายโคลนที่มันมากับน้ำเนี่ยค่ะคาดว่าใช้เวลาเคลียร์โคลนอีก1สัปดาห์ค่ะ
1: เครื่องจักรเล็กเข้ามาที่บ้านเกตครับเป็นพื้นที่ที่จะเกือบถือว่าเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวนะครับตำบลวะละนครนะครับที่เราอยู่นี่ก็เครื่องจักรใหญ่เนี่ยได้ขุดซากโคลนไปครั้งหนึ่งแล้วส่วนที่เราเห็นว่าทำไมยังมีขุดต่อเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีหลายพื้นที่ในตัวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โรงจอดรถพื้นที่ตามซอกต่างๆเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องจักรใหญ่เข้ามาได้เพราะว่าถ้าเราเห็นว่าถ้าเครื่องจักรใหญ่เข้ามาเนี่ยพื้นบ้านก็จะเสียหายนะครับเราก็เลยต้องใช้เครื่องจักรเล็กนะครับตอนนี้มูลนิธิกระจกเงานำมา3คันเพื่อมาเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งช่วงแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการนำดินโคลนออกจากบ้านนะครับเข้าที่ผมสำรวจดูเนี่ยเนื่องจากทางภาครัฐได้ระดมสภากำลังทั้งเครื่องจักรหนักกลุ่มอสรวมถึงภาคเอกชนที่มีอยู่หลายหน่วยงานนะครับรวมถึงมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยที่ได้เข้ามาช่วยเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะอีกไม่เกินสัปดาห์นะครับผืนดินที่เคยมีดินแล้วน้ำท่วมพัดพามาเนี่ยก็จะถูกนำออกจากพื้นที่มีบางจุดเท่านั้นครับที่ยังเป็นจุดใหญ่ๆอยู่ที่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องของการล้างบ้านซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านก็เริ่มเข้าไปแล้วเฟสที่3เนี่ยนะครับสำคัญเพราะว่าจะเห็นว่าในพื้นที่ประสบภัยมีบ้านหลายหลังที่พังเสียหายทั้งหลังเลยได้รับความเสียหายกำแพงพังห้องน้ำพังต้องได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วนเพื่อนำงบประมาณเหล่านั้นเนี่ยมาซ่อมแซมบ้านของตัวเองเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติส่วนที่4เลยเนี่ยที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือพื้นที่ทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นาอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เห็นว่ามีหลาย

0: พื้นที่ที่ยังมีซากไม้อยู่มีหินที่ไม่เคยเมื่อก่อนเคยเป็นดินเนี่ย อยู่ในพื้นนาก็ไม่สามารถที่จะใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตครับก็ถือว่าภาครัฐก็ต้องเข้ามาเยียวยานำเครื่องจักรหนักเข้าไปช่วยชาวบ้านต่อไปครับ
1: จังหวัดน่านนี่เจอภัยพิบัติต่อเนื่องเรื่องน้ำท่วมนี่3ปีติด67 68แล้วก็ปีนี้69นะคะแน่นอนชุมชนเขารู้ดีว่าเขาเผชิญภัยแล้วก็มีการเตรียมรับมือมาโดยตลอดแต่ดูเหมือนว่ายังไม่พอค่ะอย่างช่วงก่อนหน้านี้มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านก็มีการอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยน้ำท่วมของเครือข่ายชุมชนคนลุ่มน้ำและทีมแกนนำท้องถิ่นนะคะอบรมเพื่อที่จะให้ทีมแกนนำและเครือข่ายติดตามข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลน้ำฝนแล้วก็มารายงานในไลน์กลุ่มค่ะซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านเตรียมรับมือภัยพิบัติแล้วก็มีการติดตั้งสถานีวัดน้ำที่ตำบลบ่อสวกแล้วก็เสาบอกระดับน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอภูเพียงก็ไปติดแล้วซึ่งเป็นการเตรียมการในลักษณะ local warning หรือว่าเป็นการเตือนภัยกันเองในระดับท้องถิ่นจากข้อมูลที่ท้องถิ่นเขามอนิเตอร์หรือติดตามอย่างต่อเนื่องก็เตรียมการแต่ทำไมยังเจอภัยพิบัติหนักขนาดนี้ยังรับมือกันไม่ไหววันนี้คุยกันเพิ่มเติมค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์วินัยแก้วละมุนค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ลงพื้นที่ไปทำงานทางวิชาการแล้วอาจารย์เห็นภาพของการเตรียมความพร้อมของคนท้องถิ่น ก็เยอะเหมือนกันแต่รอบนี้มันมีจุดโบอะไรคะอาจารย
2: ์ครับจริงก็ประจำอยู่จังหวัดน่านครับอยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้ทำงานร่วมกับทุกหน่วยเลยอะไรเงี้ยครับลงพื้นที่ไปเตรียมความพร้อมไปคุยกับชุมชนจริงชุมชนเขาก็มีประสบการณ์เรื่องน้ำเรื่องอะไรครับก็มีการเตรียมโดยเฉพาะอย่างของผมเนี่ยก็ทำงานร่วมกับชุมชนภายใต้แผนน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งของอบช.เนี่ยร่วมกับสทช.ร่วมกับหน่วยงานจริงชุมชนเขามีการเตรียมความพร้อมนะครับเราทำงานบนฐานข้อมูลเดิมเนี่ยชุมชนเขาก็จะไม่รู้หรอกผมคุยกับชุมชนเมื่อก่อนเขาบอกว่าเขาฟังเสียงนะเวลาฝนตกเนี่ยถ้ามีก้อนหินไหลมาเนี่ยเขาเตือนไปอะไรเงี้ยแต่หลังๆนี่เราก็ไปเติมเอาความรู้เข้าไปเติมเนาะติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่ง่ายๆเช่นกระบอกวัดน้ำฝนสอนให้เขารู้ว่าเอ๊ะถ้าฝนตกขนาดนี้นี่ขนาดไหนควรจะต้องเตรียมตัวต้องทำอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวนี้มันดิจิตอลครับมันสามารถออนไลน์แล้วก็มันก็เห็นกล้องเห็นอะไรได้เนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมครับแล้วก็ผมว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าถึงแม้เราจะเตรียมความพร้อมแล้วแต่ว่าปีนี้ เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยมันมาแบบเหมือนเรียกว่าอะไรเอ็กซ์ตรีมอะครับมาแบบเยอะมากเกินลิมิตเครื่องไม้เครื่องมือที่เราทำไว้ครับผม
1: โอ้ค่ะภัยมันใหญ่เกินเครื่องไม้เครื่องมือที่ชุมชนมีโลคอลวอร์นิ่งที่มีอยู่อาจไม่พอ
2: ใช่ครับ
1: อาจารย์ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าน่านอาจจะเผชิญความเสี่ยงแบบนี้จากภาวะโลกรวนโลกร้อนด้วยค่ะอาจารย์
2: ยิ่งในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าถ้าในมองระบบใหญ่ๆก็ต้องทำหลายเรื่องเลยเนาะตั้งแต่ระดับจังหวัดหน่วยงานต่างๆก็ว่ากันไปแต่นี้ถ้ามองมาที่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมที่เราคิดว่าอยากไปช่วยกันทำก็คือเรื่องของการหนุนเสริมหรือ empowerment คนในพื้นที
1: ่
2: โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับให้มีระบบในการเตือนภัยนะครับมีเกณฑ์ในการเตือนภัยมีการแผนเผชิญเหตุแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่อย่างน้อยพอที่จะเตือนภัยในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นได้ต้องบอกงี้น่านเนี่ยพื้นที่บริบทเนี่ยโดยภาพรวมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงแล้วก็ลาดชันเนาะระยะเวลาฝนเกิดแบบรวดเร็วมากแป๊บเดียวท่วมแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าท้องถิ่นเนี่ยแต่ละท้องถิ่นก็แตกต่างกันอะไรเงี้ยในบางบริบทอยู่ตำบลเดียวกันแต่อาจจะต่างกันก็ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเฉพาะพื้นที่นั้นเนี่ยเขาเตือนภัยกันเองได้แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันจะช่วยให้เขาเนี่ยหนึ่งเราห้ามไม่ให้เกิดเหตุไม่ได้แต่ว่าลดความเสี่ยงได้ลดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นการเข้าไปหนุนเสริมชุมชนบนข้อมูลความรู้วิชาการเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงกับแผนของจังหวัดหรือแผนของลุ่มน้ำเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะต้องทำต่อไปในอนาคตครับผมจากบทเรียนครั้งนี้ครับ
1: ค่ะสเกลในระดับชุมชนที่พยายามสร้างเครือข่ายเข้มแข็งอันนี้ยังเดินต่อแต่ถ้าฟังจากอาจารย์ก็คือสเกลระดับตำบลคือท้องถิ่นระดับตำบลที่ต้องแบบวอร์นิ่งให้ได้แบบตรงจุดเร็วอันนี้จำเป็นต้องเติมให้เขาทั้งงบไหมคะอาจารย์แล้วก็อุปกรณ์ด้วยนะคะ
2: ถูกต้องครับจริงๆทำไมต้องเป็นตำบลเพราะว่าหน่วยวิเคราะห์หรือว่าหน่วยดำเนินการตำบลเนี่ยมันเป็นหน่วยภาครัฐที่ตั้งงบประมาณได้มีการเชื่อมโยงกับอื่นๆได้เนาะแต่ว่ากลไกการทำงานจริงๆมันต้องมาตั้งแต่หมู่บ้านนะครับผู้นำชุมชนฝ่ายท้องถิ่นท้องที่ฝ่ายปกครองเนี่ยต้องจับมือกันแล้วก็เชื่อมจริงๆระบบงบประมาณอยากเรียนว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรอให้หน่วยฟังก์ชันยกตัวอย่างชลประทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือทรัพยากรน้ำมาทำแต่ว่าเราจะไปเติมเครื่องไม้เครื่องมือหรือองค์ความรู้ที่ท้องถิ่นทำได้เช่นเรื่อง

0: ของการใช้ฝายดินซีเมนต์การทำตะลิ่งแบบที่มันประหยัดอะไรเงี้ยครับบางอย่างเพราะมันโครงการใหญ่ๆก็ทำไปแต่ว่าอะไรที่ชุมชนทำได้เนี่ยความรู้วิชาการเนี่ยน่าจะเข้าไปเติมตรงนี้ด้วยครับผม
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการเตรียมรับมือถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่ที่ทีมงานเปิดให้คุณผู้ชมได้รับชมไปพร้อมกันคือวันนี้โดยเฉพาะที่ปัวเนี่ยอยู่ในระยะการฟื้นฟูแล้วมันเห็นภาพคือ

0: ถึงที่มันพงมันพังเนี่ยครับมันจะทำยังไงได้บ้างเราจะชวนเขาในการวางแผนเตรียมการอะไรเงี้ยครับหรือวางแผนเพื่อไปสู่งบประมาณด้วยเดี๋ยวอาจจะมีงบประมาณลงมาแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมการว่าจะทําอะไรทําเท่าไหร่อย่างไรอะไรเงี้ยเพื่อให้สอดรับกับอนาคตอันใกล้ที่งบประมาณจะมาอะไรเงี้ยครับอันนี้ทีมงานจะลงพื้นที่ตอนนี้กําลังลงพื้นที่วันนี้พรุ่งนี้เลยครับผม
1: ค่ะคือต้องทําเลยทันทีใช่มั้ยคะอาจารย์เพราะแฝงแว่วๆข่าวว่าฝนหน้าคือฝนปีหน้าหรือฝนละลอกหน้าก็อาจจะหนักเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับทีมงานผมแจ้งมาว่าเนี่ยยังอาจจะมีฝนลูกต่อไปอยู่หน้าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่แก้ได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเราก็อยากชวนให้ท้องถิ่นเนี่ยลุกขึ้นมาทำก่อนหรือใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วมีงบประมาณมีความรู้มีอะไรเงี้ยก็มาจับมือกันแล้วทำอะไรเงี้ยในฝั่งของผมเป็นฝั่งภาควิชาการเนี่ยภายใต้แผนงานน้ำมั่นคงแล้วก็ของจุฬาเนี่ยเราก็เข้าไปสนับสนุนเสริมภาควิชาการผมก็ระดมทีมวิศวกรหลายๆหน่วยเลยอะไรเงี้ยครับเข้ามาช่วยกันครับผม
1: ค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายสั้นๆสักหนึ่งนาทีค่ะอาจารย์ถ้ามองแบบนี้คือเราหนีภัยพิบัติไม่ได้และน่านเอ็นเป็นหนึ่งในรูปธรรมของจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอ่ะที่ต้องเผชิญภัยพิบัติแล้วอาจจะหนักด้วยเนื่องจากภูมิประเทศสิ่งที่พลเมืองในพื้นที่ควรจะต้องช่วยกันทำคืออะไรคะอาจารย์
0: ครับเราหนีภัยไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้ตอนนี้เราจะอยู่กับมันและรับมือยังไงให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกภาคส่วนก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันโดยเฉพาะพวกผมเนี่ยที่เข้าไปทำงานร่วมกับท้องถิ่นเนี่ยเราทำงานกับท้องถิ่นเพื่อไปเชื่อมกับจังหวัดแล้วก็ไปเชื่อมกับแผนลุ่มน้ำและไปเชื่อมกับแผนของระดับชาติเพราะนั้นมันจะได้เป็นระบบซิสเต็มเดียวกันนั้นตอนนี้เนี่ยช่องว่างที่มันยังขาดอยู่ก็คือข้อมูลจากบอททอมอัพคือจากพื้นที่เพราะนั้นถ้าเราพื้นที่มาช่วยกันเติมข้อมูลแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนเท่าไหร่ความต้องการอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับระบบงบประมาณเชื่อมโยงกับระบบของนโยบายอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ภาพของการขับเคลื่อนเนี่ยตรงจุดตรงเป้าหมายได้แล้วก็พยายามจะให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมาเร็วไปเร็วแล้วก็รุนแรงอะไรเงี้ยครับผม
1: ค่ะเรื่องรับมือภัยพิบัติจากกรณีน่านจากกรณีที่อาจารย์พูดคุณผู้ชมจะเห็นว่าอาศัยแค่หน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้นะคะวันนี้อย่างน่านเนี่ยมีหน่วยงานวิชาการเข้าไปเชื่อมชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ภาพใหญ่ระดับนโยบายต้องทำทั้งหมดและต้องทำทันทีก่อนภัยจะมาถึงทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ลารายการพร้อมอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของไทยบันเทิงเราเจอกันอีกหนึ่งช่วงเวลาวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโพสุวรรณนะคะเราเริ่มข่าวแรกด้วยเรื่องราวของครอบครัวคนดังค่ะตลกคนดังเลยนะคะพี่ตั๊กสิริพรค่ะเพิ่งจะออกมาอัปเดตอาการของสามีนะคะพี่นุ้ยเชิญยิ้มเพราะว่ามีอุบัติเหตุเล็กน้อยค่ะคือลื่นนะคะขั้นบันไดหน้าบ้านหลายคนเป็นห่วงเพราะว่ามือนึงก็คืออุ้มสุนัขอยู่คุณผู้ชมคะพี่ตั๊กเขาก็ออกมาเปิดเผยให้ได้ดูกล้องวงจรปิดกันด้วยแฟนๆห่วงค่ะแต่ตอนนี้บอกว่าสบายใจได้ไปตรวจร่างกายแล้วปลอดภัยดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนาทีที่นุ้ยเชิญยิ้มนะคะลื่นบันไดหน้าบ้านล่ะค่ะพี่ตั๊กสิริพรนะคะภรรยาเขาเอามาเปิดให้กับสื่อมวลชนได้ดูกันด้วยเพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดหลายคนบอกโอ๊ยหวาดเสียวมากๆก็เป็นห่วงนะคะตัวเองนี่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบฮาๆแต่ลึกๆคือห่วงสามีเหมือนกันเพราะว่าก็กระแทกแรงจังๆตรงเอวแล้วก็ตรงช่วงสะโพกขนาดนั้นนะคะแต่ตรวจร่างกายแล้วบอกไม่เป็นอะไรมากหายห่วงได้เลยค่ะสิ่งที่พี่ตั๊กเขาห่วงแทบจะขาดใจไม่ใช่อะไรก็คือน้องหมาสุนัขในอ้อมแขนของสามีนะคะเพราะว่าตอนลื่นอยู่ค่ะคุณสามีเขาอุ้มสุนัขซึ่งพี่ตาเขาบอกโอ้โหนี่รักมากห่วงมากเหมือนกับลูกคนหนึ่งเลยนะคะ
1: ลูกเอาคลิปอะที่พี่นุ้ยลื่นอะเอาให้น้องดูเฮ้ยหวาดเสียวจริงลูกมันหวาดเสียวจริง
2: แม่ถ้าปวดลื่น
1: ฮะก็ยังไม่เท่าไหร่แต่หมาแต่แม่ห่วงหมาเดี๋ยวหนูดูลูกใช่ไหมว่าแม่หาอะไรมาปูแบบกันลื่นทั้งบ้านน่ะทั้งในบ้านนอกบ้านน่ะ
0: ช่วงนี้ฝนตกด้วยก็ต้องระวังเรื่องความลื่นนะคะต้องบอกเลยว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้นี่คือรักเปรียบเสมือนลูกคนหนึ่งค่ะพี่ตั๊กพี่หนุ่ยเขาจัดตารางงานเลยเขาบอกห้ามชนกันเด็ดขาดหากคนนึงรับงานไว้อีกคนต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลนะคะเรื่องนี้ก็ทำเอาลูกชายน้องภูค่ะที่เตรียมไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะที่อังกฤษในเดือนหน้าคือเรียนปริญญาโทบอกแอบน้อยใจเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่เนี่ยบอกลูกชายเหมือนกันนะคะ

0: ว่าอาจจะไม่ได้ไปส่งที่สนามบินนะเพราะว่าไม่มีใครดูแลน้องหมาค่ะ
1: จับมือคุยกับลูกนะโหเดี๋ยวให้น้ำเบียร์ไปน้องสาวนะให้น้ำเบียร์ไปนะแม่ไม่ไปได้ไหมลูกนะให้น้ำเบียร์ไปส่งภูแล้วกันนะภูอย่าโกรธแม่นะแม่ห่วงไอ้ต้ามันลูกอะไรกันแบบมันถามว่าลูกไม่งอนไหมมันก็งอนนะมันก็มีน้อยใจนะแม่ดูอาการออกแต่มันไม่พูดแต่เราดูอาการลูกออกว่าเฮ้ยห่วงแหงห่วงหมารักหมาไว้อะไรไม่รู้อะไรเงี้ย
0: ก็เป็นเรื่องของความสบายใจคือครอบครัวไม่มีภาระอะไรแล้วนะคะคุณลูกก็โตแล้วแถมจะต้องบินไปเรียนไกลค่ะการมีสัตว์เลี้ยงดูแลกันใกล้ชิดแบบกินนอนด้วยกันก็คือความสุขนะคะพี่ตั๊กบอกว่าเนี่ยก็คือวันๆถ้าว่างๆแฮปปี้เลยได้อยู่บ้านได้นอนเล่นกอดหอมลูกหมานะคะถือเป็นการพักผ่อนหลังทำงานมาเหนื่อยๆตลอดทั้งวันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกแล้วนะคะการจากไปของนักแสดงตลกค่ะคุณโอเลี้ยงเฉินยิ้มนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็เรียกว่ามีการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมานานคนนี้อีกหนึ่งฉายาคือโอเลี้ยงคนหัวหมอค่ะโอเลี้ยงเชิญยิ้มหรือนายสมพงษ์ไกรทีรังกูลค่ะนักแสดงตลกชื่อดังนะคะเสียชีวิตในวัย63ปีจากถุงลมโป่งพองและอาการปอดติดเชื้อเนื่องจากอยู่ห้อง ICU มานานค่ะเมื่อช่วงเช้าที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรนะคะโดยก่อนหน้านี้ใน Facebook ส่วนตัวของโอเลี้ยงเชิญยิ้มมีภาพการเข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะสำหรับโอเลี้ยงเชิญยิ้มเป็นศิลปินตลกที่มีการแสดงเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะเช่นแย้มยโสธรสลัดตาเดียวกับเด็ก200ตาและวันคัดมังนะคะโดยพิธีรดน้ำศพจะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้ค่ะที่วัดประชารังสรรค์นนทบุรีส่วนพิธีชาปนกิจนะคะจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ค่ะทางไทยบันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโอเลี้ยงเฉินยิ้มด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมคะเวลาที่ศิลปินจากไปการจะทำให้ผลงานของเขายังคงอยู่อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของคนรุ่นหลังเลยนะคะและโลกศิลปะวันนี้ค่ะพาไปดูเรื่องราวของครอบครัวนะคะคุณมนเทียนบุญมาค่ะ26ปีแล้วที่จากไปนะคะซึ่งสำหรับภารกิจการสานต่อผลงานต่างๆคืออยู่ที่ลูกชายแล้วก็หลานสาวค่ะเขาบอกว่าในการอนุรักษ์หรือว่าการทำคลังข้อมูลแน่นอนต้องใช้ทุนนะคะแต่ทายาทรุ่นหลังบอกเลยว่าจะไม่ใช้การขายผลงานค่ะแต่จะเป็นการระดมทุนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผลงานยังมีลมหายใจสืบต่อไปนะคะไปติดตามจากแลนโลกศิลปะในสัปดาห์นี้ค่ะ
2: ก็คนดันครับกดดันตลอดแหละแต่แค่คือสิ่งที่ผมรู้สึกดีที่สุดสำหรับผมอ่ะคือคนรุ่นใหม่ๆได้มาเห็นงานพ่อแหละอันนี้คือเป้าหมายผมฮะ
3: มีผลงานศิลปินระดับโลกอยู่ในมืออัดฟังเหมือนมรดกมหาศาลแต่สำหรับแบงค์จุมพงษ์บุญมาลูกชายคนเดียวของมนเทียนบุญมามรดกนี้กลับมาพร้อมโจทย์ใหญ่จะทำอย่างไรให้งานของพ่ออยู่ต่อโดยไม่ต้องขายมันออกไปเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาเป็นจังหวะที่ครอบครัวลองทำกิจกรรมระดมทุนปัดฝุ่นผลงานหาชมยากมาแสดงพร้อมเวทีทอล์กหลายชิ้นพูดถึงการทำสมาธิผ่านการวาดวงกลมใช้วัสดุธรรมชาติจริงๆทั้งดินทรายไข่
2: ดินลอยดินที่เขาป
4: ะอ
2: ้
4: ารอยดิน
2: เป็นขนไก
4: ่ขนเหรอคะ
2: ใช่ครับ
4: อ๋อนี่ไงนี่ไง
2: ใช่ใช่ครับเหมือนเพ้นจากไข่จริงๆเลยด้วย
3: ส่วนหนึ่งของการค้นพบเมื่อ8ปีก่อนจากการรีโนเวทบ้านจนพบทั้งผลงานสเกจและเอกสารของพ่อจำนวนมากจุดเริ่มต้นที่ทำให้บ้านค่อยๆกลายเป็นพื้นที่จัดแสดงมรดกของศิลปินผู้ล่วงลับในนามมนเทียนแอทเทลิเย่เหมือนสตูดิโอที่พ่อทิ้งความทรงจำไว้ดำเนินงานภายใต้ Estates of Montien
2: เราทำเพื่อเป็นฟันดิ้งในอนาคตต่อไปเรื่องอนุรักษ์แต่อย่างคล้ายๆกับคนอื่นแหละเขาก็ไม่อยากจะขายงานเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่งานส่วนใหญ่ชิ้นใหญ่ของคุณพ่อก็มีคนคอลเลกต์หมดแล้วแหละครับที่อยู่ที่บ้านเพราะเราอยากให้เราอยากเก็บไว้เพื่อคนได้มาชมมากกว่าที่เราเริ่มกระทำมาคือเราแค่รวบรวมแล้วก็จัดระบบของที่เราเจอในบ้านเมื่อตอนรีโนเวทเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วอะครับเราก็จัดแสดงที่มอนเทียนเตเดเย่แต่พอเวลาผ่านไปอะมันก็จะมีเรื่องสึกหรอพยายามจะ ทำข้อมูลไว้ว่าอยู่ที่ใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็นานมาแล้วตั้งแต่ตอนสมัยคุณพ่อเสีย

0: แต่ส่วนตัวก็อยากรับรู้ไว้เพื่อเวลาคนมาถามเราอ่ะจะได้บอกได้ว่าโอเคคนนี้เขาคอลเลกไว้หรือทางมิวเซียมระดับโลกเขาคอลเลกอะไรไว้ซึ่งอยากจะให้ข้อมูลคนจะได้ไปชมได้เป้าหมายหลักคือเราอยากให้คนได้เห็นงานคุณพ่อแหละแค่นั้นเองครับ
1: เรามีสำนักงานที่เราจะมีโอกาสที่จะซื้องานของมณ์เทียนเนี่ยเข้ามาเก็บสะสมเนี่ยมันช้าไปแล้วคนเพราะว่าคอลเลกเตอร์หรือว่าต่างชาติที่เขามีสตางค์พอเขาก็ซื้อล่วงหน้าไปก่อนแล้วไงฮะชิ้นสุดท้ายที่เราซื้อของมณ์เทียนเนี่ยอยู่ที่15ล้านบาทนะก็เพียงแค่ชิ้นเดียวหรือ2ชิ้นเท่านั้นเองใช่มั้ยครับ1ถึง2ชิ้นเท่านั้นเองใช่ครับนี่แหละครับแต่ว่าเราอาจจะหาชมได้จากคอลเลกชันของของเอกชนแต่ว่าก็ยังไม่มากพอ
2: แม้ผลงานชิ้นใหญ่หาชมยากรัฐบาลไทยซื้อเก็บไว้ทันก็ยังน้อยหรือดูได้ที่มิวเซียมเอกชนเช่นคอลเลกชันของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์หากในมือทายาทก็ยังมีเอกสารต้นทางไอเดียที่สำคัญหากก็ต้องใช้ทั้งทุนและความรู้ในการดูแลนอกจากได้แรงลูกชายยังมีหลานสาวสบายแพรมุกดาประกรณ์ในฐานะ Managing Director ของมณ์เทียนอัจฉริยะความเคลื่อนไหวปีนี้ที่ทายาทรุ่นใหม่เดินหน้าได้รับความสนใจจากคนรักอาจารย์มณ์เทียนหลายเจเนอเรชันหัวข้อที่คุยสนุกคือคาดเดากันว่าถ้าหากมณ์เทียนยังอยู่วันนี้จะสร้างงานแบบไหน
3: ความคิดของอาจารย์มณ์เทียนนี่ถือว่าล้ำหน้ามากครับนะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าตั้งแต่ตอนเรียนแล้วจนกระทั่งอาจารย์มณ์เทียนมาเป็นอาจารย์แล้วอยู่กลุ่มไว้ด้วยกันเนี่ยดูแม้กระทั่งแกป่วยนะแกนอนจนทำงานไม่ได้แล้วแกยังสั่งงานให้ลูกศิษย์เนี่ยสามารถสร้างงานออกมาได้ฮะงานมีอยู่ชิ้นหนึ่งผมจำได้ตอนที่แกป่วยแล้วแกอยากจะทำแล้วไม่ได้สร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาก็คืองานที่สร้างประติมากรรมให้เป็นโน้ตเพลงเป็นเพลงที่ภรรยาแกคือพี่นุ่มเนี่ยชอบมาก
1: พอความคิดเขาถึงขั้นที่มันเรียกว่าจะบรรลุผลแล้วเนี่ยเขาก็จะลงมือทำงานสเก็ตโดยที่ไม่ทำงานจริงก่อนฮะเมื่อเขาสเก็ตไปแล้วเนี่ยบางทีพอถึงเวลาทำจริงเนี่ยสเก็ตหรือว่างานจริงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนสเก็ตเลยก็ได้ผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยถ้ามณ์เทียนยังมีชีวิตอยู่งานที่เขาจะทำอาจจะไม่มีออบเจกต์หมายความว่าไม่มีตัวเนื้องานเลยอาจจะเป็นแค่ความคิดล้วนๆแล้วเขาก็จะขายแต่ความคิดอย่างเดียวแล้วการจะทำหรือไม่ทำไม่สำคัญแล้วเพราะถึงเวลานั้นในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่มีชิ้นงานจริงเลยก็ได้เป็นเพียงแค่ความคิดแล้วมันก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ของศิลปะในยุค ปัจจุบันที่เป็นเรื่องของคอนเซ็ปชวลอาร์ต
4: ผ่านไปแล้วเกือบ30ปีแล้วกันนะฮะ งานชิ้นสุดท้ายน่าจะเป็นเสียงพระอะไรสักอย่างในยุคนั้นที่อะไรต่างๆ ผมว่างานแกน่าจะเข้ามาสู่นามธรรมมากกว่าที่เราเห็นณตอนนี้เยอะเลยคิดถึงก็เหมือนตอนนี้ผมเวลาทำอะไรทำคิดอะไรไม่ออกก็ไม่มีที่ปรึกษาแล้ว
0: ชื่นใจครับดีครับก็ดีที่คนยังสนใจงานคุณพ่ออยู่แล้วก็
5: ด
0: ัน
5: ไว้ไหมเหมือนเรา
0: คนระดมอ๋อก็กดดันครับคือกดดันตลอดแหละแต่แค่คือก็รู้สึกดีด้วยถ้าว่ามันทุกอย่างออกมาดีแล้วก็คนได้เห็นคนได้มาพูดคุยงานคุณพ่ออีกครั้งหรือว่าสิ่งที่ผมรู้สึกดีที่สุดสำหรับผมอ่ะคือคนรุ่นใหม่ๆได้มาเห็นงานพ่อแหละอันนี้คือเป้าหมายผมฮะก็กดดันในแง่ที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวผมเป็นคนค่อนข้างแคร์ว่าพวกคนรักคุณพ่อเยอะมากบางทีใช่ๆเพราะผมรู้ว่าทุกคนรักคุณพ่อบางทีก็เรารู้สึกว่าพอมันมีโปรเจกต์อะไรขึ้นมาเราไม่รู้ว่ามันดีพอสำหรับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ออกปากว่าชอบสื่อผสมแบบคุณพ่อค่ะแต่คำว่ากดดันไม่ได้หมายถึงจะต้องตามรอยเป็นศิลปินใหญ่หากหมายถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของลูกที่อยากทำทุกอีเวนต์รำลึกให้ดีที่สุดเพราะแม้17สิงหาคม2569ครบรอบการจากไป26ปีชื่อของมณ์เทียนบุญมายังคือศิลปินหัวก้าวหน้าหลักไม้ที่วงการศิลปะไทยร่วมสมัยย้อนเรียนรู้เสมอภารกิจของทายาทจึงไม่ใช่เพียงเก็บรักษาสิ่งที่พ่อทิ้งไว้แต่ภูมิใจที่สุดที่ทำให้มรดกเหล่านี้ยังเดินทางต่อไปถึงคนที่เกิดไม่ทันกฤตฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
6: ใครที่ชอบเรื่องราวของศิลปะเจาะลึกแบบนี้นะคะติดตามกันได้ทุกวันอังคารกับแลโลกศิลปะค่ะส่วนไทยบันเทิงของเรานะคะยังติดตามกันได้ต่อในออนไลน์ทั้งเพจ Facebook และ TikTok ในชื่อเดียวกันไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: มูมูมาเข้ามาแกงมาติดตามชมกับซุ่มเฮาเด้อจ้าซุ่มเฮาสิเฮ็ดกุ้งตัวน้อยๆให้กลายเป็นของดีประจำชุมชนในจังใดมาเบิ่งกันหลายๆเด้อจ้ามาแซ่บกับกุ้งจอมรสแจ่มกันเด้อวันอาทิตย์นี้ 7:10 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เด้อจ้า
5: ฝีมือพวกเฮา3คนเองครับ
6: ช่วยด้วยไฟไหม้ห้อง
7: ยังไงดียังไงดี
8: ตั้งสติ
9: ไม่มีสติ
7: ตั้งสติ
8: มีคนตกใจแล้วตั้งสติตั้งสติ
7: คนตั้งสตินี่คือตอนนี้ดูไม่มีสติแล้วนะฮะโอเฮ้เพื่อนไปหมดแล้วนะโอเฮ้
10: วุ่นวายขนาดนี้จะเอาชีวิตรอดกันได้หรือไม่ SOS รู้แล้วรอดวันอาทิตย์นี้ 7:30 นทางไทย PBS
11: เพราะอีก20ตำแหน่งในมหาดไทยสลับเก้าอี้อธิบดีผู้ว่าสะท้อนขยายฐานการเมืองจัดทัพรัฐบาลสีน้ำเงินพริษแจ้งเปิดปมหัวสวชุดใหญ่พรุ่งนี้เตือนกกต.หากยกคำร้องเจอ157 DSI รับลูกแจ้งกองปราบสำนวนคดีหลุดรัฐขยับดับไฟใต้อุดช่องโหว่การข่าวสายข่าวถูกสอยคลุกวงในยากด้านแนวร่วมขยายตัวผสานคนรุ่นใหม่กระจายก่อเหตุจับครบ4คนปิดฉากรุสดีเครือข่ายนำพาสแกมเมอร์ล่อไปมาเลเซียพบหลักฐานย้ายจากกัมพูชาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วโลกกว้างของเราเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยครับและในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามคุณคาเนโกะแล้วก็แน่นอนมาเมะจังครับหมาน้อยนักเดินทางของเราที่จะพาเราไปท่องเที่ยวกันแบบชิลๆทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยรถบ้านของพวกเขากันเช่นเคยครับและในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพวกเขาจะไปกันที่จังหวัดฮิโรชิมะครับโดยเราจะเริ่มต้นกันที่เกาะมิยาจิมะที่มีทัศนียภาพที่เรียกว่าสวยงามมากของญี่ปุ่นครับจากนั้นก็จะเดินทางนะครับพากันไปกินขนมมันจูรวมไปถึงหอยนางรมที่สดใหม่จากทะเลแล้วก็ไปเยี่ยมชมศูนย์อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมนะครับไปเที่ยวชมชายหาดกับมาเมะจังก่อนที่จะพาไปชิมอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของฮิโรชิมะอย่างเซนจิการะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยการไปเยี่ยมชมโดมปรมาณูครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็ยังเป็นอนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพอีกด้วยนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Mame's Relaxing Journey Mame หมาน้อยนักเดินทางครับ
1: Chill とはゆっくりくつろぐまったり過ごすこと。
2: あー、いいね、マメちゃん。
1: 仕事に、家事に、勉強に忙しい日々。たまにはゆっくりまったり、チルリ旅はいかがでしょう。キャンピングカーに乗って、各地の人や食べ物、特産品など、その地域の魅力に触れながら、まったり日本全国を旅する。この番組九州からスタートし本州へと渡ったキャンピングカー今回の行き先は広島県そんなチルリ旅の旅人は金子貴俊さんそして一緒に旅をするのは番組のマスコット犬豆柴の豆ちゃん彼女も大事な旅の主人公気ままに行きたいと思ったところを地図で調べて向かうだけ
2: まだキャンプで大活躍して
1: る旅先で出会う人からの情報にも乗りまくります
2: なんかでも不思議人形だけど人形じゃないような
1: そしてマメちゃんとのチルタイムも欠かせないひととき3泊4日で広島県を周遊すべくキャンピングカーでゆっくりまったりチルリ旅さて今回の行き先は

0: คุณผู้ชมครับจังหวัดฮิโรชิมะของประเทศญี่ปุ่นนั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอนชูนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในฐานะของเมืองประวัติศาสตร์และสันติภาพโลกแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกที่สำคัญของญี่ปุ่นถึง2แห่งด้วยกันนั่นก็คือโดมปรมาณูครับอนุสรณ์สถานมรดกโลกที่หลงเหลือจากการถูกทิ้งระเบิดปรมาณูในปีค.ศ.1945รวมไปถึงศาลเจ้าอิซึกุชิมะนะครับที่โดดเด่นด้วยเสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลสวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมหลายคนเคยไปที่ฮิโรชิมะกันมาก่อนแล้วก็แน่นอนที่สุดต้องไปเยี่ยมชม2สถานที่แลนด์มาร์คสำคัญนี้แน่นอนส่งรูปเข้ามาอวดกันได้เลยนะครับหรือเขาจะเข้าไปพูดคุยคอมเมนต์กันก็เต็มที่เลยที่ Facebook Fanpage ของเราท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะขอไปติดตามมาเมะจังกันต่อนะครับกับสารคดีมาเมะ Relaxing Journey มาเมะหมาน้อยนักเดินทางครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าว่าพวกเขาจะพาเราไปที่ไหนนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะ wow. และก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ
2: เคาะอีก20ตำแหน่งในมหาดไทยสลับเก้าอี้อธิบดีผู้ว่าสะท้อนขยายฐานการเมืองจัดทัพรัฐบาลสีน้ำเงินพฤทธิ์แจ้งเปิดปมหัวสวชุดใหญ่พรุ่งนี้เตือนกกต.หากยกคำร้องเจอ157 DSI รับลูกแจ้งกองปราบสำนวนคดีหลุดรัฐขยับดับไฟใต้อุดช่องโหว่การข่าวสายข่าวถูกสอยคลุกวงในยากด้านแนวร่วมขยายตัวผสานคนรุ่นใหม่กระจายก่อเหตุจับครบ4คนปิดฉากรุสดีเครือข่ายนำพาสแกมเมอร์ล่อไปมาเลเซียพบหลักฐานย้ายจากกัมพูชาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
3: เหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
4: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวก
5: รอดอกหลอกล่อ

0: มีน้อยมากเลยที่เราจะเห็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการน่ะถูกจับถูกลงโทษ
1: สามัญชนคนไทยตอนฉันคือปลวกกินภาษีวันอังคารที่25สิงหาคม21:30 น.ทางไทย PBS
2: ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงทุกวันและการเกิดพื้นที่ชุ่มน้ำชั่วคราวตามฤดูกาลส่งผลต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์นกและสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นกลไกของธรรมชาติที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของมนุษย์สารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
3: นี่มาไอ้มาร
4: ถขนฝันเดินทางจากหมอนทองวิทยาสู่ฝันครั้งใหม่ทีมแตงโม
5: เราก็บอกเขาว่าใครก็ได้ถ้าอยากไปก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปตายดาบหน้ากัน
6: เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
5: ที่อยากจะฝากบอกทุกคนเลยอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกก่อนเราสิ้นลมหายใจ
6: เฮ้ย
5: คนจนก็มีสิทธิ์นะครับทำสนามฟุตบอลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองให้ได
4: ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครูสกลรถขนฝัน27สิงหาคมนี้15:30
7: สิงหาคมนี้วิภาคัดสรรภาพยนตร์รายการและสารคดีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในทุกๆวัยสมรภูมิปิ่นโตค้นหาวัฒนธรรมการกินทั่วทุกถิ่นภูมิภาคประเทศไทยโดเรแอนมีแอนิเมชันผจญภัยของนกน้อยทั้ง3ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีเอลิเฟนต์โลกของช้างวิถีชีวิตของมนุษย์กับโลกของช้างและอนาคตที่ต้องอยู่ร่วมกันชั่วฟ้าดินสลายภาพยนตร์โศกนาฏกรรมความรักและตัณหาเสน่หาชั่วข้ามคืนความขมขื่นชั่วนิรันดร
8: ์ต่อจากนี้จังหวะของผมปากไว้
7: 14สิงหาคมชมจบครบทุกตอนกับซีรีส์ My Heartbeat Step รักละลายเธอเมื่อท่วงท่าพูดแทนเสียงเพลงและหัวใจบรรเลงแทนการได้ยิน18สิงหาคมต่างวัย I View ทุกภาพมีความหมายทุกความทรงจำมีคุณค่า
9: ถ้าเจอเห็นภาพนี้ก็จะคิดถึง
7: 25สิงหาคมทาโย The Little Bus Animation ผจญภัยสอดแทรกคติสอนใจของทาโยและเหล่าของเพื่อนย่านพาหนะในเมืองใหญ่
10: วันนี้นะทาโย
7: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
11: ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดของญี่ปุ่น
12: ฮัมมิงเบิร์ดเป็นสิ่งมีชีวิตแสนวิเศษการหลบหนีการหาที่หลบภัย
13: เชิญชมทิวทัศน์จากเบื้องสูงและเป็นสักขีพยานของปรากฏการณ์น้อยใหญ่
7: ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me แล้ว Vipa Application และ Smart TV ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipa Vision and Passion
14: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริง

0: ไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
2: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
1: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 น.ถึง 23:00 น.ที่ไทย PBS ช่องหมายเลข 3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

เคาะอีก20ตำแหน่งในมหาไทยสลับเก้าอี้อธิบดีผู้ว่าสะท้อนขยายฐานการเมืองจัดทัพรัฐบาลสีน้ำเงินพฤทธิ์แจ้งเปิดปมหัวสวชุดใหญ่พรุ่งนี้เตือนกกต.หากยกคำร้องเจอ157 DSI รับลูกแจ้งกองปราบสำนวนคดีหลุดรัฐขยับดับไฟใต้อุดช่องโหว่การข่าวสายข่าวถูกสอยคลุกวงในยากด้านแนวร่วมขยายตัวผสานคนรุ่นใหม่กระจายก่อเหตุจับครบ4คนปิดฉากรุสดีเครือข่ายนำพาสแกมเมอร์ล่อไปมาเลเซียพบหลักฐานย้ายจากกัมพูชา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สลักครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ตอนนี้การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้มีสัญญาณในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำคัญนะครับนั่นก็คือการโยกเสนาธิการทหารบกมาเป็นเลขาธิการสมช.หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติครับแม้จะยังเป็นกระแสข่าวนะครับแต่ณเวลานี้ก็ต้องบอกว่าความเป็นไปได้99.99% แล้วครับรอความชัดเจนเท่านั้นนะครับการที่เอาเสนาธิการทหารบกมาดูสมช.เรื่องนี้เท่ากับว่าเป็นการยกระดับนะครับในการใช้ฝ่ายความมั่นคงกองทัพเข้ามาแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้
1: อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและที่แน่นอนแล้วก็คือมีการปรับโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนสถานการณ์หน้างานตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการรวบรวมหลักฐานเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระลอกล่าสุดโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสค่ะนราธิวาสจุดนั้นมีจุดเกิดเหตุมากที่สุดก็คือ40จุดนะคะตอนนี้ตรวจสอบไปแล้วเกินครึ่งประมาณ28จุดด้วยกันและมีความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะโดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3คนค่ะการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ40จุดใน13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสตลอด2วันที่ผ่านมาค่ะชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบแล้ว28จุดนะคะกระจายอยู่ใน6อำเภอก็คือบาเจาะรือเสาะศรีสาครระแงะจะแนะและในอำเภอเมืองจากการตรวจสอบพบว่าเหตุลอบวางระเบิดทั้งบริเวณเสาไฟฟ้าโรงไม้ยางและอบต.พบว่าผู้ก่อเหตุประกอบระเบิดใส่ภายในท่อเหล็กทรงกลมหนักประมาณ 5-6 กิโลกรัมและจุดชนวนด้วยการตั้งเวลาสำหรับเหตุวางเพลิงในอบต.และส่วนราชการนะคะเป็นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงราดตามจุดต่างๆแล้วจุดไฟเผาส่วนจุดเกิดเหตุที่เหลืออีก12จุดใน7อำเภอยังอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบให้ครบถ้วนค่ะขณะที่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว3คนอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี2คนและนราธิวาส1คนนะคะอยู่ระหว่างการควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลที่ศูนย์ซักถามค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีรายงานว่าชายอายุ21ปีชาวอำเภอจะแนะบาดเจ็บโดยอ้างว่าถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งวันนี้มีรายงานข่าวที่มีข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสื่อหลายสำนักที่อ้างอิงแหล่งข่าวหน่วยงานด้านความมั่นคงบอกว่ามีเจ้าหน้าที่บนเฮลิคอปเตอร์ใช้อาวุธปืนขณะปฏิบัติภารกิจในการบินลาดตระเวนนะคะ
0: มีคำชี้แจงเพิ่มเติมครับจากโฆษกกรมน.นะครับที่ออกมาบอกว่าตอนนี้ให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับนำแพทย์รักษาผู้บาดเจ็บหมายถึงแพทย์ที่รักษาผู้บาดเจ็บที่อ้างว่าถูกยิงจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนฮอนะครับให้มาชี้แจงข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลตามหลักวิทยาศาสตร์ครับบอกว่าตอนนี้บาดแผลเนี่ยไม่ได้เกิดจากอาวุธทำลายล้างสูงหรืออาวุธสงครามนะครับแต่เป็นกระสุนปืนขนาด9มม.ครับจากการประเมินแนววิถีกระสุนที่เข้าสู่ร่างกายผู้บาดเจ็บมีลักษณะเฉียงประมาณ30องศาครับจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าฮอเนี่ยสามารถบินแล้วก็ทำมุมยิงในลักษณะนี้ได้หรือไม่ถ้าผลการตรวจสอบยืนยันออกมาว่ากระสุนไม่สามารถยิงจากอาวุธของเจ้าหน้าที่ก็สามารถตัดประเด็นที่เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาได้ครับ
2: คุณหมอก็ชี้แจงว่าแผลเนี่ยแผลที่เกิดไม่ได้เกิดจากอาวุธที่เป็นอาวุธทำลายล้างสูงเป็นทำลายล้างสูงหรือว่าอาวุธสงครามนะครับก็อาจจะเป็นแค่9มม.หรือว่าจุด22เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าโดยความเป็นจริงจากที่มุมของกระสุนเข้าไป30องศาเนี่ยถ้าเราไปนั่งคิดทางฟิสิกส์จริงๆเนี่ยพอเนี่ยจะอยู่ในมุมตรงนั้นได้ไหมนะถ้าเราอันนี้คือแฟกต์นะครับผมไม่อยากชี้แจงด้วยความรู้สึกแต่อยากให้เอาให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเอาแฟกต์เนี่ยมาดูที่ทางคุณหมอเนี่ยท่านชี้แจงนะครับจะรู้ว่ากระสุนที่ใช้เนี่ยมันไม่ถึงสงครามนะครับงั้นพอที่ถึงสงครามเนี่ยเจ้าที
1: ่
2: ร
1: ั
2: ฐเน
1: ี่
2: ยต
1: ั
2: ดไปได้เลย
1: โฆษกกอรมน.ย้ำค่ะว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งมุมยิงลักษณะรอยกระสุนเข้าและออกซึ่งมีความแตกต่างจากกระสุนอาวุธสงครามและการยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะว่าการยิงจากอากาศนั้นมีข้อจำกัดด้านการควบคุมทิศทางโดยเฉพาะอาวุธที่ติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์ นอกจากนี้ยังต้องรอผลการตรวจสอบข้อมูลเรื่องการบินและเส้นทางการปฏิบัติภารกิจซึ่งตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้จากระบบ

0: ทึกการบินนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นภารกิจลาดตระเวนในเวลากลางคืนและขอให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่อย่าพึ่งสรุปหรือเป็นการคาดการไปก่อนล่วงหน้าเพราะว่าทุกขั้นตอนนั้นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ชัดเจนค่ะ
1: เป้าหมายที่ถูกโจมตีนะครับในเหตุเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับนอกจากสถานที่ราชการจำพวกสำนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราเห็นการมุ่งเป้าไปยังพื้นที่ที่มีความหมายทางเศรษฐกิจไม่เฉพาะร้านสะดวกซื้อครับมีโรงงานมีร้านค้าที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้นักลงทุนหลายคนเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยบางคนยอมรับว่าต้องทบทวนครับอาจจะต้องย้ายไปทำที่อื่นเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายนะครับในบริษัท Southern Techwood 1993จำกัดครับอยู่ที่หมู่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นหนึ่งในจุดที่ถูกลอบวางเพลิงเมื่อวันที่22สิงหาคมครับพบทรัพย์สินของบริษัทได้รับความเสียหายกว่า 90% ทั้งโรงเก็บไม้ยานพาหนะและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการนะครับกระทบกับการทำธุรกิจรวมไปถึงการจ้างงานของลูกจ้างและพนักงานกว่า120ชีวิตครับเจ้าของบริษัทเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและขาดความมั่นใจในสถานการณ์นะครับแต่ตอนนี้ยังเดินหน้าทำธุรกิจต่อไปครับเพราะว่าธุรกิจโรงไม้แปรรูปเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวนะครับส่วนลูกจ้างบริษัทก็จะดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมกับประสานสำนักงานประกันสังคมเข้ามาดูแลตามสิทธิ์ครับ
0: ไม่ต่างไปจากร้านสะดวกซื้อนะคะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่และไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้แม้จะมีการทำประกันวินาศภัยแต่ไม่คุ้มค่าและต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูโดยเฉพาะความเสียหายแต่ละสาขานั้นประเมินกันว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทมีพนักงานแต่ละสาขาประมาณ15ถึง16คนนะคะทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่และเบื้องต้นกระจายพนักงานไปทำงานในสาขาใกล้เคียงแทนค่ะหลังจากเกิดเหตุก็ต้องพิจารณาว่าร้านสะดวกซื้อตรงจุดนั้นยังเป็นที่ต้องการหรือว่าชุมชนตอบรับหรือไม่เพราะว่าร้านสะดวกซื้อที่เข้ามาในชุมชนก็มีทั้งผู้ที่สนับสนุนและต้องยอมรับว่าบางส่วนอาจจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนก็ต้องประเมินกันว่าถ้าชุมชนไม่ตอบรับก็อาจจะไม่ได้ไปต่อค่ะ
1: มีความเห็นครับจากประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานีนะครับบอกว่าเหตุความรุนแรงในพื้นที่กระทบกับเศรษฐกิจมายาวนานครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับมีการยกเลิกที่พักยกเลิกการประชุมต่างๆแล้วก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นจากคนภายนอกครับที่สำคัญครับเหตุรุนแรงในพื้นที่ทำให้แทบจะไม่มีนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในพื้นที่เลยแม้จะมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจครับ
2: ข้อเสนอจาก BOI เนี่ยอันนี้นี่ไม่ถือว่าเป็นที่สนใจของนักลงทุนในพื้นที่นะครับข้อเสนอเขตมาตรการของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตรงนี้ก็ถือว่าก็พอที่จะดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังจำกัดอยู่เฉพาะบางโซนนิ่งมันไม่ได้ครอบคลุมทั้ง3จังหวัด
0: ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานียอมรับค่ะว่าขณะนี้มีเพียงภาคประมงที่ยังคงหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในพื้นที่ได้กว่า70%แต่ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐส่วนอีก30%อันนี้เป็นภาคบริการที่ลงทุนจากภาครัฐนะคะเช่นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ไม่มีความยืดหยุ่นขณะนี้จึงมีเพียงนักธุรกิจในพื้นที่ที่ยังคงลงทุนขยายธุรกิจแต่ก็มีบางส่วนเริ่มถอดใจแล้วเหมือนกันค่ะ
1: ในจังหวะที่ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้กำลังตึงเครียดนะครับนายกตัดสินใจเปลี่ยนม้ากลางศึกครับเปลี่ยนตัวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่นะครับเตรียมดึงตัวพลเอกชัยพฤกษ์ทองด้วงนะครับขออภัยครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกมานั่งในตำแหน่งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ครับทำไมนายกถึงเลือกตัดสินใจแบบนี้เพราะนี่ถือเป็นการเอานายทหารเอาคนนอกมานั่งตำแหน่งเลขาสมช.อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทหารที่มีบุคลิกโดดเด่นครับโดยเฉพาะความเด็ดขาดขึงขังในช่วงการสู้รบไทยกัมพูชานะครับ

0: ไปถึงท่าทีที่มีต่อกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ครับครม.ครับมีมติโยกย้ายนายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับซึ่งเหลืออายุราชการ1ปีครับย้ายไปเป็นปลัดสำนักนายกแทนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้นะครับโดยการประชุมครม.วันนี้ครับนายฉัตรชัยได้ยื่นใบลาการประชุมทั้งที่ช่วงเช้าเนี่ยนายฉัตรชัยนะครับเพิ่งจะเข้าร่วมประชุมกับนายกที่ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงครับแล้วก็มีรายงานว่านายฉัตรชัยเนี่ยได้รับแจ้งล่วงหน้านะครับถึงการโยกย้ายไปเป็นปลัดสำนักนายกครับขณะเดียวกันครับก็มีกระแสข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีไปทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกให้มาเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เบื้องต้นได้พูดคุยผ่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกแล้วนะครับซึ่งพลเอกชัยพฤกษ์ไม่ได้ขัดข้องในการโอนย้ายตามขั้นตอนครับนายกในฐานะประธานสมช.จะต้องเรียกประชุมสมช.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่นะครับเมื่อสมช.ลงมติเห็นชอบก็จะต้องนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาต่อไปครับหลังการประชุมครม.นะครับนายกปฏิเสธที่จะชี้แจงการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสมช.ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ไหมหรือเกี่ยวข้องกับการดึงตัวพลเอกชัยพฤกษ์มารับตำแหน่งแทนหรือไม่นายกตอบแค่ว่าทุกอย่างอยู่ในฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายครับคนไหนที่เหมาะสมกับงานไหนก็ให้มาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่านายกเนี่ยให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงครับแต่รอบนี้เนี่ยยอมรับบอกว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งต้องจับมือเดินไปด้วยกันทั้งทหารและการเมืองไม่มีใครนำใครครับ
1: เหตุที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนับสิบนับร้อยสถานการณ์ในห่วงเวลาเดียวกันเราจะบอกว่าเราไม่ทราบเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าประสิทธิภาพมันใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาทราบแต่เพียงแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุในแต่ละจุดเนี่ยมันก็มีการเตรียมการเป็นอย่างดีจากฝ่ายก่อการ
2: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาระบุว่าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้รายงานประสานเลื่อนกำหนดการให้เร็วขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยเดือนตุลาคมขยับมาเป็นเดือนกันยายนนี้เลยแล้วบอกว่าจะพูดคุยกันตามกรอบด้านเทคนิคส่วนประเด็นการก่อเหตุจากการประชุมฝ่ายความมั่นคงประเมินด้านการข่าวบกพร่องและหละหลวมค่ะคาดการว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN นะคะพอรู้ตัวตนแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยไม่ควรจะปิดประตูใส่กันค่ะ
3: ต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อประชาชนต้องไว้ใจกัน
4: ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นการกระทำของ BRN ช
3: ั
4: ดเจน
3: ก็แน่นอนครับมันเป็นงานของเขาเป็นงานเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเขาอยากคุยเราควรจะเปิดโอกาสให้มีการคุยได้ไม่ควรจะปิดโอกาสแต่ว่าการคุยนั้นต้องคุยบนฐานของภายใต้รัฐธรรมนูญของเรา
0: วิเคราะห์กันต่อครับทำไมจะต้องเป็นเสนาธิการทหารบกทำไมต้องเป็นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดหรือที่เรียกกันว่าเสปูด้วงนะครับท่านมีบทบาทสำคัญครับในห้วงของการสู้รบไทยกัมพูชาก็มีท่าทีที่ขึงขังชัดเจนขณะเดียวกันถ้าพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ครับในเหตุการณ์ที่มีการพุ่งเป้าโจมตียิงฐานที่บูเกซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อ1เดือนที่แล้วครับเสปูด้วงเนี่ยเป็นคนแรกนะครับลงไปในพื้นที่และช่วงนั้นก็เป็นคนที่ประกาศท่าทีในการตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจนเป็นเจ้าของวาทกรรมที่พูดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นผู้ล่าครับ
5: ส่วนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำเนี่ยใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะช่วยเหลือไว้แล้วแต่เราจะตามล่าเขาถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้ว
0: ช่วงที่ผ่านมาครับพลเอกชัยพฤกษ์ถือว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดนายกนะครับ รับคำสั่งโดยตรงในฐานะเลขาธิการกอรมน.ครับที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะครับทั้งคู่เนี่ยปรากฏภาพคู่กันร่วมภารกิจด้วยกันหลายครั้งล่าสุดกรณีที่มีการเรียกร้องให้ยุบกอรมน.ครับตอนนั้นนายกก็เป็นผู้มอบหมายให้พลเอกชัยพฤกษ์เป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับ
2: ด้านสายสัมพันธ์ทางทหารและการเมืองค่ะก็ต้องบอกว่าพลเอกชัยพฤกษ์จบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26นะคะเป็นรุ่นเดียวกันกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะส่วนเส้นทางการเติบโตก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นเสนาธิการทหารแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆด้วยกันพลเอกชัยพฤกษ์นั้นเติบโตมาจากกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีกาญจนบุรีค่ะและหลังจากจบนักเรียนเตรียมทหารและจปร.ก็ลงมาในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบาร .19002 นะคะหลังทำงานอยู่ในพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกมาระยะหนึ่งก็ย้ายมาเป็นผู้บังคับหมวดกรมนักเรียนในร้อยจปร.รักษาพระองค์แล้วก็เติบโตตามลำดับจนจบโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่77ก็ย้ายมาเป็นฝ่ายเสนาธิการประจำกรมยุทธการทหารบกนะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าสู่ฝ่ายอำนวยการและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เติบโตและเรียนรู้ด้านงานยุทธการการวางแผนและการรบจนขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการกองยุทธการแล้วก็เติบโตในสายงานนี้ค่ะ
0: ช่วงนั้นครับเป็นยุคที่บิ๊กบ๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผบ.ทบ.นะครับดึงตัวพลเอกชัยพฤกษ์มาช่วยงานในทีมฝ่ายเสนาธิการครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงยุคบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ขึ้นเป็นผบ.ทบ.นะครับทำให้พลเอกชัยพฤกษ์ได้เรียนรู้งานหลายด้านครับเส้นทางหลังจากนั้นครับพลเอกชัยพฤกษ์ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งรองเจ้ากรมยุทธการทหารบกนะครับตามด้วยตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการจากนั้นก็เป็นรองเสนาธิการทหารบกครับแล้วก็ขึ้นเป็นเสนาธิการทหารบกควบตำแหน่งเลขาธิการกอรมน.ในปี2568ครับ
2: ช่วงนั้นก็เป็นจังหวะที่มีสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์มักจะได้รับมอบหมายจากผบ.ทบ.นะคะให้เป็นตัวแทนในการลงพื้นที่รวมถึงประชุมกับนายกรัฐมนตรีอยู่บ่อยๆซึ่งในระหว่างที่มีการสู้รบรอบ2ค่ะประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนนั้นมีการให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัยพฤกษ์ที่ถูกพูดถึงในวงกว้างแล้วก็อาจจะช่วยอธิบายถึงบุคลิกแล้วก็สไตล์การทำงานของเขาได้นะคะพอถูกถามถึงเป้าหมายในการสู้รบพลเอกชัยพฤกษ์ตอบว่ากองทัพบกมีเป้าหมายในการลดทอนและทำให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปอีกนานค่ะ
0: ไม่ใช่เพียงสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาครับแต่เหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้มีรายงานนะครับว่าพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยเป็นบุคคลที่นายกมักจะยกหูโทรศัพท์สอบถามความคิดเห็นเสมอครับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับตอนนั้นมีเหตุความรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้ยุบกอรมน.นะครับผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์พิเศษพลเอกชัยพฤกษ์ในฐานะเลขาธิการกอรมน.ครับครั้งนั้นเนี่ยเขายอมรับนะครับถึงสายสัมพันธ์ที่เชื่อมตรงกับนายกรวมถึงการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครับแม้ตัวเขาจะมีบุคลิกค่อนข้างชัดเจนเด็ดขาดแต่ในการแก้ปัญหาความไม่สงบเขากลับเชื่อว่าไม่อาจใช้กำลังของกองทัพเพียงอย่างเดียวครับ
6: ยกเองเนี่ยหรือท่านผู้ช่วยการทหารบกเองโทรตำหนิผมทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ
7: ์ครับ
6: เผาปั๊
7: ม
6: แม่เสียชีวิต
7: ครับ
6: ในขณะที่อุ้มลูกอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อส.ที่เขายืนอำนวยความสะดวกถูกยิงตายสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราต้องกังวล
7: ถ้าฟังก์ชันอยู่ทำไมเหตุร้ายมันเกิดรายวันนะ
6: ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดมา22ปีแล้วนะ
7: คร
6: ับ มันไม่ง่ายที่จะแก้ไขทุกอย่างให้ยุติการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่พลังอำนาจทางด้านการทหารหรือความมั่นคงฝ่ายเดียวการแก้ไขปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะประสบการณ์จากไหนในโลกเนี่ยมันต้องมีทั้งพลังอำนาจทางด้านการเมืองภายในภายนอกประเทศพลังอำนาจทางด้านเศรษฐกิจพลังอำนาจทางด้านสังคมจิตวิทยาการเหลื่อมความเหลื่อมล้ำเลยต่างๆพลังอำนาจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถ้าพลังอำนาจเหล่านั้นเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆมีความมั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆมันจะทำให้การปฏิบัติการทางทหารหรือความพลังอำนาจทางความมั่นคงนั้นลดลง
2: หลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมแล้วกว่า50จุดนะคะฝ่ายความมั่นคงก็ต้องทำงานอย่างหนักค่ะสำคัญก็คือต้องค้นหาแรงจูงใจในการก่อเหตุให้ได้ขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นถึงจุดอ่อนของฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องการข่าวนะคะตอนนี้สายข่าวเดิมปรากฏว่าถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลสวนทางกับฝ่ายแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบกลับขยายแนวร่วมไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วงจังหวะเวลานี้คือช่วงเวลาสำคัญของฝ่ายความมั่นคงอย่างยิ่งนะคะคุณเจษดาวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณปัญญาทิวสังวานค่ะ
0: จากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เราน่าจะเคาะถึงมูลเหตุแรงจูงใจรวมไปถึงจุดอ่อนของเราที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครั้งนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณปัญญานะครับคุณปัญญาครับ
8: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยสรุปได้หรือยังว่าสาเหตุจริงๆแล้วทำไมเขาถึงก่อเหตุในจังหวะนี้
8: จากเดิมเนี่ยเขาตั้งไว้ 4-5 ประเด็นในการเข้ามาก่อเหตุครั้งเนี้ยแต่ตอนนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกประชุม3วันติดต่อกันนะครับช่วงเช้าเนี่ย3วันติดต่อกันแล้ววันนี้อาจจะได้ข้อสรุปแล้วน่าจะเป็นการก่อเหตุในลักษณะเชิงสัญลักษณ์ในการตอบโต้อำนาจรัฐเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยในส่วนของทหารหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกำลังพยายามติดตามกลุ่มคนร้ายที่สังหารทหารผ่าน5นายซึ่งขณะนี้ทั้งหานายทหารทั้ง5นายเนี่ยยังจับบุคคลที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนั้นยังไม่ได้เลยนะครับ แม้ว่านายรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อไปขอบุคคลคือก่อนหน้านี้ทางกองทัพบกเนี่ยได้ทำบัญชีแบ็คลิสต์ไปประมาณ11คนเพื่อที่จะเอาให้ทางการมาเลเซียเนี่ยในการติดตามในการจับกุมหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม
0: ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการโต้กลับภาครัฐที่ใช้แรงกดดันในช่วง1เดือนที่ผ่านมาตอนนี้เขาเคาะแบบนั้น
8: ใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคำว่าไล่ล่าเนี่ยทางกลุ่มนั้นก็เหมือนลักษณะเป็นการท้าทายเอาสิถ้าไล่ล่าแล้วเนี่ยจะไล่ล่าให้ถึงที่สุดยังไงการปฏิบัติการครั้งนี้เขาก็เลยมองว่าเนี่ยแหละเป็นการลองของทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพหรือเปล่าเพราะตอนนี้รัฐบาลกองทัพเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ไม่ใช่ว่าในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในไทยอย่างเดียวยังมีการขอความร่วมมือไปยังมาเลเซียด้วยขยับไปถึงอินโดนีเซียแล้วก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางกองทัพเองเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอไปยังขอความร่วมมือดีกว่าขอความร่วมมือไปยังทางการมาเลเซียอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ว่าให้ช่วยติดตามเด็กนักเรียนนะครับที่ไปเรียนโรงเรียนในต่างประเทศว่าให้ดูหน่อยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเด็กเหล่านี้จะถูกบ่มเพาะในต่างประเทศหรือเปล่านี่คือหนึ่งคือโจทย์หนึ่งคือทางหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เป็นห่วงอยู่อีกแนวทางนึงเนี่ยตอนนี้กำลังขอความร่วมมือทางอินโดนีเซียในการปราบปรามโดยเฉพาะแต่ถามว่าการปราบปรามเนี่ยมันยากไหมเพราะอย่าลืมว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยมันมีหลายเกาะซึ่งในการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปค่อนข้างยากลำบากครับ
0: ครับทีนี้ประเด็นเรื่องการข่าวครับณวันนี้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐรัฐบาลเองบอกว่าการข่าวเรารู
8: ้
0: แต่ไม่รู้วันวอเวลานอไม่รู้ว่าเขาจะก่อเหตุเมื่อไหร่แต่รู้ว่าจะก่อเหตุแน่
8: หลายคนก็พยายามตั้งข้อสงสัยว่าทำไมหน่วยข่าวของเรามันมีจุดบอดอะไรถามว่า1เดือน2เดือนเนี่ยถามว่ามันค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมก็ถ้ามองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะด้านการข่าวมันจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องทำให้มันมีความชัดเจนในแต่ละจุดการข่าวที่ว่านี้มันมีการก่อนหน้านี้เองเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไป1ทศวรรษหรือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยการข่าวของเราถือว่าค่อนข้างแม่นยำมากเพราะอะไร
0: ถือว่าแม่นยำเหรอ
8: แม่นยำเพราะอะไรเพราะว่าเรามีส่วนหนึ่งเนี่ยของกองทัพเราเนี่ยมีสายข่าวมีสายข่าวเกี่ยวกับของกลุ่มก่อความไม่สงบแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่เรามีสายข่าวของกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยมันจะใช้ต้นทุนสูงในด้านงบประมาณเพราะหนึ่งคือใช้งบประมาณลับในการเข้าไปบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะด้านการข่าวงบประมาณด้านการข่าวเพราะว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงต่อคนเพราะว่าถ้ากลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยถ้าจับได้แหล่งข่าวมันจะเบิร์นแล้วหมายถึงชีวิตด้วยนะครับ
0: ครับ
8: ก่อนหน้านี้เองเนี่ยการข่าวของเราเนี่ยค่อนข้างแม่นปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มที่แบบมันยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของฐานข่าวที่เราเดิมอยู่เนี่ยมันเริ่มลดน้อยถอยลงประจวบเหมาะกับวันเนี้ยณเวลาเนี่ยคือด้านมวลชน
0: ครับ
8: มวลชนเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปสนับสนุนกับกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยเขาใช้ยุทธการเขาเรียกว่ายุทธการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที
0: ่ครับ
8: อย่างสมมติว่าถ้าประชาชนเนี่ยไปให้ข้อมูลกับภาครัฐเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เดินอยู่เนี่ยจะเป็นก ลุ่มก่อความไม่สงบหรือเปล่าหรือเป็นสายให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบหรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆขึ้นไปบอกอะไรเงี้ยเขาก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยเขาก็จึงทำให้การข่าวในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่ไม่ลึกเท่า

0: ที่ควรหรือไม่ประสานงานกับทางกองทัพอีกอย่างนึงผมมองว่าการที่เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากหรือบ่อยครั้งเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ในส่วนของรัฐบาลหรือกองทัพก็ดีเพราะว่าหนึ่งถ้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้ามีการเมืองเข้าไปแทรกแซงหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยรัฐบาลของเราเนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยมากการขับเคลื่อนในตัวขับเคลื่อนโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่4เองเนี่ยทุกคนก็ตั้งคำถามว่าไปเอานายทหารจากกองทัพภาคที่2เนี่ยเข้ามาเป็นในฐานะเป็นแม่ทัพภาคที่4เนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่า
1: เอาอีสานมาอยู่ใต้
0: มาอยู่ใต้ทุกคนก็มองแต่ถามว่าโอเคเอาล่ะในฐานะเป็นคีย์แมนหลักของในกองทัพเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็สามารถทำงานได้แต่อย่าลืมว่าถ้าเข้าไปแทรกแซงโดยเฉพาะการแต่งตั้งนายทหารหรือเป็นกลุ่มเป็นเขาเรียกนะเป็นสายเป็นบุคคลใกล้ชิดเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันจะทำให้เกิดความลำบากเพราะหนึ่งคุณไม่เข้าใจในพื้นที
1: ่
0: ประจวบเหมาะตอนเนี้ยกำลังคนในส่วนของกองทัพเองเนี่ยก็เริ่มมีการถอนกำลังออกบางส่วนแต่ไม่ใช่ว่าถอนหมด1 2 3ถามว่าถอนไหมถอนแต่ก็ยังมีในพื้นที่อยู่เพราะว่าตอนนี้กำลังที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปขับเคลื่อนในพื้นที่มากขึ้น
1: ครับอันนี้วิเคราะห์มามีหลายปัจจัยกลับไปที่เรื่องของการข่าวครับเราบอกว่าการข่าวทุกวันนี้มันยากขึ้นแต่พอไปกลางงบมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่างบทำไมมันน้อยลงทั้งที่เราจะให้ความสำคัญมันมากขึ้น
0: ตอนนี้มันก็มีแหละมันมีหลายปัจจัยอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้การข่าวของเรามันค่อนข้างที่จะใช้งบเยอะแต่มันก็ไม่รู้ว่างบที่มันมีอยู่เนี่ยมันเอาไปลงไปจริงมากน้อยขนาดไหนผมไม่ได้ปักปั๊มหรืออะไรมันจะไปเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่าหรือว่างบที่ก้อนใหญ่โตเนี่ยลงไปทุ่มสรรพกำลังในหน่วยข่าวจริงหรือเปล่าอย่าลืมว่าการก่อเหตุครั้งเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังว่าผมได้ข้อมูลมาว่าการก่อเหตุเนี่ย เกือบ100จุดหรือว่า100กว่าจุดเนี่ยประมาณเนี่ยครับการปฏิบัติการเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยถ้า1จุดเขาจะใช้คน1ชุด1ชุดเท่ากับ6คน6คนนึงคือ2คนปฏิบัติการ2คนคือการควบคุมด้านหลัง2คนควบคุมด้านหน้าคือในการปฏิบัติการแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีการแบบเขาเรียกอะไรจะมีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดีและถ้าคิดดูสิครับว่าถ้าจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ
1: ่
0: ๆจุดหนึ่งใช้ชุดหนึ่ง6คนถ้าใช้2ชุด3ชุดบางจุดใช้ถึง3ถึง4ชุดถ้า3ถึง4ชุดก็เข้าไปแหละ16คนเท่ากับ16คนถ้าเป็น100จุดนี้เท่าไหร่ต้องใช้คนมากมายขนาดไหนนะครับ
1: ครับผมถามต่อเลยคนตั้งข้อสังเกตกันเยอะว่าปกติเวลาพูดถึง BRN เนี่ยเขามีศักยภาพที่จะก่อเหตุพร้อมกันได้เป็น100จุดแบบนี้เลยหรือเปล่าครั้งนี้เฉพาะ BRN หรือมีกลุ่มอื่นหรือจริงๆแล้วมันผสมกันระหว่างรุ่นเก่ารุ่นใหม
0: ่ตอนนี้ถ้าจับปฏิกิริยาในการก่อเหตุครั้งนี้ได้เนี่ยมันจะมีออกมาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ
1: ่
0: กลุ่มใหญ่แรกก็คือกลุ่มที่กลุ่มเก่ากลุ่มที่มีความชำนาญในพื้นที่มีการฝึกฝนมาอย่างดีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนรุ่นใหม
1: ่
0: ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เข้าไปเผานั่งยางอะไรธรรมดาเนี่ยก็จะใช้เด็กคนรุ่นใหม่เพื่อเหมือนกับเป็นการลองของครั้งแรกในการใช
1: ่
0: ในการที่เข้าไปดำเนินการแต่อย่าลืมว่ากลุ่มคนเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นการฝึกฝนมาอย่างดีเราไม่ต้องไปตามแล้วเราไม่ต้องไปตามในพื้นที่ต่างๆว่ามันมีฝึกกันที่พ้นบนภูเขาหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าเราไม่ต้องไปตามถึงขนาดนั้นแล้วถ้าการฝึกเนี่ยมันจะไปฝึกที่ไหนมันก็ฝึกได้หมดแม้แต่ในบ้านเนี่ยผมก็มีสายข่าวมาว่
1: า
0: การฝึกเดี๋ยวนี้เขาปรับรูปแบบใหม
1: ่
0: มีการฝึกกันในบ้านครูเข้าไปสอนในบ้านอาจจะแบบปิดห้องทึบสอนสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้รู้ปฏิบัติการว่าทำยังไงทำ1 2 3ขั้นตอนต่างๆทำยังไงและหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนผมใช้คำว่านักเรียนนะกลุ่มที่คนรุ่นใหม่เนี่ยนักเรียนที่มันเข้าไปเรียนเนี่ยมันก็สามารถปฏิบัติการของเขาได้เลย1 2 3ตามขั้นตอนที่ทางแกนำในการสอนแล้วครับ
1: ครับคุณปัญญากล่าวหาเขาหรือเปล่าเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพอจะมีบางเหตุการณ์มั้ยที่เราเห็นจริงๆว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าไปร่วมด้วย
0: กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเราสังเกตได้จากการไปนั่งคือเขาถ้าคนที่กลุ่มแกนนำต่างๆเนี่ยถ้าเขาจะปฏิบัติการจริงเนี่ยเขาจะปฏิบัติการในเขาเรียกในพื้นที่มันมีค่อนข้างที่ไม่ต้องจำกัดเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ในตลาดสามารถไปวางระเบิดได้นี่คือเป็นพวกที่ชำนาญในพื้นที่หนึ่งชำนาญในพื้นที่ชำนาญด้านกำลังรบแต่บุคคลที่ผมบอกเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยใครๆก็ทำได้เปล่าแค่ไปนั่งเผายางเพื่อสร้างสถานการณ์เพราะยังมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยหลังจากที่ปฏิบัติการก่อเหตุแล้วเนี่ยเขาอ้างทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถควบคุมตัวไปสอบสวนเขาก็อ้างว่าเขาไปเขาเรียกอะไรนะไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มของเขาในยามค่ำคืน
1: ครับ สิ่งที่คุณปัญญาวิเคราะห์มาประเด็นสุดท้ายนี้น่าเป็นห่วงมากการก่อเหตุพร้อมกันหลายๆจุดเนี่ยมีการผสมผสานกันระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่แล้วเราเห็นว่าความรุนแรงตอนนี้มันขยายวงกว้างมากขึ้นแสดงว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับอันนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหม่ที่ภาครัฐไทยจะต้องแก้ไขต่อไปในอนาคตซึ่งก็มีการแก้ไขอยู่บ้างแล้วอย่างที่คุณปัญญาว่าการเข้าไปตรวจสอบตามพื้นที่ต่างๆทั้งมาเลแล้วก็ไปถึงอินโดนีเซียเดี๋ยวคงต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะครับ
0: ได้ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณปัญญาครับ
0: ครับ
2: เมื่อสักครู่นี้คุณปัญญาพูดถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่อาจจะเป็นกลุ่มรุ่นใหม่นะคะตอนนี้แม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนมาจากฝ่ายความมั่นคงแต่หลายฝ่ายก็ตั้งคำถามถึงปัจจัยหรือเหตุผลที่อาจจะทำให้กลุ่มก่อความไม่สงบที่เป็นรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวในพื้นที่มีความเห็นหลากหลายมาจากเครือข่ายจากคนในพื้นที่มองปัจจัยบางอย่างค่ะที่อาจจะมีส่วนในการบั่นทอนเรื่องความไว้วางใจจากคนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะนักศึกษาจากจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในเครือข่ายนักศึกษาชายแดนใต้มองว่าการควบคุมโรงเรียนสอนศาสนาทั้งปอนเนาะและตาดิกาอาจส่งผลทำให้คนรุ่นใหม่ไม่พอใจค่ะ
3: เหมือนที่ว่ารัฐจะพยายามที่จะขึ้นทะเบียนปอนเนาะซึ่งคือปอนเนาะบางพื้นที่มันไม่ได้มีนักศึกษามันไม่ได้มีนักเรียนที่แน่นอนมันมีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแต่เนี่ยไอ้ปอนเนาะจะเอารายชื่อของนักเรียนให้รัฐเนี่ยมันยากพี่แล้วก็ในส่วนของตาดิกาเนี่ยเหมือนรัฐจะพยายามเข้าไปควบคุมหลักสูตรซึ่งหลักสูตรตาดิกาเนี่ยมันเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนมันควบคุมโดยมันเหมือนองค์กรหนึ่งอ่ะมันมีองค์กรพระพุทธกรครับที่จะออกหลักสูตรของตาดิกาแล้วพักหลังๆเนี่ยไอ้หลักสูตรของตาดิกาเนี่ยเหมือนจะถูกรัฐเนี่ยเขาพยายามที่เข้าไปแทรกแซงนะครับแล้วก็บางครั้งคนในพื้นที่เองเนี่ยอาจจะมองว่ารัฐจะพยายามทำอะไรหรือเปล่า
2: อีกคนนึงก็ทำงานสังเกตการอยู่ในพื้นที่เป็นคนที่เรียกตัวเองว่านักเคลื่อนไหวด้านมวลชนคนหนึ่งนะคะเชื่อว่าเหตุรุนแรงระลอกล่าสุดเป็นฝีมือของกลุ่ม BRN รุ่นใหม่ที่อาจจะตั้งคำถามถึงเรื่องความจริงใจของฝ่ายไทยบนเวทีเจรจาและมองว่าการปิดล้อมตรวจค้นอย่างต่อเนื่องเข้มข้นและการใช้เจ้าหน้าที่จากนอกพื้นที่ส่งผลต่อการสร้างความไว้วางใจจากมวลชนค่ะ
4: ถ้ามีการปิดล้อมเนี่ยคือของผมล่าสุดเนี่ยก็หลายปีนะประมาณ30ปีเข้ามาปิดล้อมปิดบ้านสุดท้ายเนี่ยไม่มีการขอโทษไม่มีอะไรแต่ IO เนี่ยเล่นหนักว่ามาปิดล้อมบ้านโจรไม่ให้ความร่วมมือ
5: แต่จริงๆแล้วคือปิดล้อมผิดบ้าน
4: ใช่เคสปิดล้อมปิดบ้านนี่บ่อยมากนะไม่ใช่เกิดแค่เฉพาะบ้านผมบ้านต่างๆก็เกิดขึ้นอยู่เหมือนกัน
1: ขณะที่การประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนนะครับวันนี้ประณามกลุ่มผู้ก่อเหตุในจังหวัดชายแดนใต้ครับขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอให้รัฐทบทวนประเด็นต่างๆนะครับทั้งเรื่องข่าวกรองความมั่นคงรวมไปถึงการพูดคุยสันติสุขครับที่ประชุมครม.เงาพรรคประชาชนครับมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับมีข้อเสนอไปยังรัฐบาลครับให้ทบทวนระบบความมั่นคงทั้งระบบนะครับในการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้คือการเปลี่ยนระบบข่าวกรองจากการรับรู้เหตุไปสู่การป้องกันเหตุระบบข่าวกรองต้องสร้างความไว้วางใจจากประชาชนครับทำให้หน่วยงานความมั่นคงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากไม่ใช่ต่างคนต่างทำการข่าวชายแดนต้องสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและสุดท้ายครับการพูดคุยสันติสุขจะต้องเดินควบคู่กับการรักษาความมั่นคงในพื้นที่สำหรับการใช้กฎหมายพิเศษครับรัฐบาลควรจะมีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้มาตรการอย่างต่อเนื่องและกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนในการปรับระดับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับนายณัฐพงษ์ยังขอประณามคนก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนใต้ครับแล้วก็ย้ำว่าเหตุการณ์51จุดในคืนเดียวไม่ใช่แค่การนำไปสู่การเพิ่มกำลังทหารหรืออำนาจพิเศษหรือการเพิ่มด่านตรวจแต่ต้องทบทวนระบบความมั่นคงทั้งระบบที่รวมถึงระบบข่าวกรองการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานการทำงานร่วมกันกับประชาชนตลอดจนการทำงานร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าส.ส.ของพรรคประชาชนและเพจพรรคประชาชนนราธิวาสนำเสนอเรื่องต่างๆจนทำให้ถูกโจมตีบอกว่าเป็นพรรค BRN จะกระทบกับความนิยมหรือไม่ นายณัฐพงษ์ชี้แจงครับบอกว่าไม่อยากให้มองเป็นประเด็นการโจมตี

0: ทางการเมืองนะครับแต่ควรมองว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรให้ถูกต้องที่สุดให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนมากที่สุดครับ
1: แต่มองอีกมุมนึงนะครับไม่ว่าใครที่ควรจะต้องออกมาตั้งคำถามหรือตั้งข้อสังเกตได้เนี่ยในฐานะส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนผมเชื่อว่ามันก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องสะท้อนข้อมูลให้ครบทุกด้านนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้ผมไม่อยากให้มองเป็นประเด็นในเรื่องของการโจมตีกันทางการเมืองนะครับว่าใครอยู่กลุ่มไหนอะไรยังไงนะผมคิดว่าคนที่จะออกมาแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องที่สุดให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดก็คือหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ฝั่งรัฐบาลเอง
2: ที่ประชุมครม.เงายังพิจารณาวาระที่จะผลักดันขับเคลื่อนในสมัยประชุมสภาสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะโดยเฉพาะการพิจารณาพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.และรองหัวหน้าพรรคประชาชนย้ำบอกว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทพรรคประชาชนก็ได้ติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะแผนงานของโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานของรัฐบาลที่คุณสิริกัญญาบอกว่าพบความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องเช่นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้คัตตาล็อกและอาจจะมีการล็อกรหัสสินค้าในบางประเภทเพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างแบบล็อกสเปคไปที่เจ้าใดเจ้าหนึ่งหรือไม่ค่ะ
0: ครม.เงาครับยังหารือถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญนะครับโดยนัดหมายกับพรรคร่วมฝ่ายค้านครับหารือร่วมกันภายใน 1-2 สัปดาห์นะครับโดยหนึ่งในประเด็นที่จะเอามาอภิปรายก็คือเรื่องหัวสว.ขณะที่นายกครับยืนยันบอกอะไรที่รู้ก็ตอบอะไรไม่รู้ไม่เกี่ยวก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบนายกก็ชี้แจงแบบนี้ครับ
2: นอกจากการพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่ท่ามกลางกระแสข่าวเปลี่ยนม้ากลางศึกนะคะเปลี่ยนที่ปรึกษาด้านการข่าวในช่วงที่ไฟใต้กำลังร้อนระอุที่ประชุมครม.วันนี้เรียกสปอตไลท์ทางการเมืองเพราะว่าท้ายที่สุดมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอถึง20 ตำแหน่งด้วยกันจำนวนเยอะนะคะเป็นบิ๊กล็อตแบบคอมโบเซตเลยทีเดียว ทีนี้ก็เลยนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตเรื่องการขยายฐานเสียงทางการเมืองหรือไม่ผ่านการวางตัวข้าราชการฝ่ายปกครองที่ได้รับความไว้วางใจอยู่ในพื้นที่ทางการเมืองว่าอาจจะเป็นการตอกเสาเข็มของรัฐบาลพรรคสีน้ำเงินหรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจบอกว่าการเปลี่ยนตัวข้าราชการในวันนี้อาจจะเป็นการปูทางไปสู่การเคลียร์คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยหรือไม่นะคะวิเคราะห์กันต่อกับคุณสวรักษ์ที่มีข้อสังเกตเรื่องของการสอบท้องถิ่นเพราะว่ามีตำแหน่งหนึ่งที่ถูกโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็คืออธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นแหละค่ะ
3: เรียกว่าได้เห็นภาพสถตัวจริงอธิบดีคนนี้มาไกลซะด้วยแล้วก็มานั่งในเก้าอี้ที่กำลังร้อนแต่จะนั่งไปอยู่อีกนานเลยทีเดียวเรียกว่าถ้าดูจาก20 ตำแหน่งเราดูแล้วถอดความแรกก็คือความที่เกี่ยวกับปมสอบทุจริตเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปดูจะเห็นชื่อว่าคุณธีรุตจริงๆก็ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มนะว่าโดนสอบวินัยจริงหรือเปล่า มันก็เป็นรายงานข่าวว่าโดนสอบวินัยแล้วก็มีชื่อส่งไปที่ปปช.ซึ่งก็ไม่แปลกที่วันนี้ไปนั่งอยู่ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงเพราะตำแหน่งนี้คนในฝ่ายปกครองเขาเรียกว่าเข้ากรุก็เข้ากรุไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็คุณธีรัตน์จากกระแสที่บอกว่าผู้ว่าสามารถย้ายจากกระแสที่บอกว่ารองผู้ว่าสามารถย้ายผู้ว่าได้เขาก็ย้ายมาอยู่ที่รองปลัดแล้ววันนี้ก็ทำหน้าที่รักษาการสถ.อยู่ด้วยแต่เก้าอี้ตัวจริงที่นั่งอยู่คือรองปลัดกระทรวงวันนี้ได้เลื่อนไปเป็นอธิบดีปภ.ซึ่งปภ.ก็ต้องมีภารกิจอีกหลายอย่างโดยเฉพาะพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำแล้งยังต้องมีให้เห็นอีกแล้วที่เราบอกว่าตัวจริงมาแล้วปิดชื่อนะแต่ดูพื้นที่มาจากบุรีรัมย์คนนี้ต่อไปจะต้องนั่งเก้าอี้สถ.แต่ถามว่าสถ.จะจบตอนนี้ไหมก็ยังไม่จบสักทีเดียวสถ.ยังต้องเคลียร์ปมร้อนนี้ต่ออีกด้วยแล้วก็ยังต้องมีการจัดสอบอีกด้วยก็พิสูจน์ฝีมือคนที่มาจากบุรีรัมย์ผู้ว่าราชการ บุรีรัมย์มานั่งเก้าอี้สถ.แล้วที่เพ่งเล็งอีกตำแหน่งหนึ่งในวันนี้นั่นก็คืออธิบดีกรมที่ดินมาจากนครศรีธรรมราชถามว่าไว้ใจแค่ไหนให้มานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมที่ดินท่ามกลางการถูกวัด

0: กระแสว่าจะเคลียร์ปมเขากระโดงยังไงกันอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าจะมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราเรียกว่าถอดจากปมร้อนทีนี้ถ้าถอดจากการเมืองแบบบ้านใหญ
1: ่
0: เอาเหมือนเดิม

0: คือบ้านใหญ
1: ่
0: ในแบบเทียบฟอร์มกับการเมืองบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัดนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปี2570อธิบดีกรมการปกครองจะเกษียณอายุราชการแน่นอนว่ารองปลัดใน1ใน4เนี่ยแหละอาจจะได้เก้าอี้อธิบดีกรมปกครองแล้วก็ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงแต่ก็อยู่ที่ว่าตลอดระยะเวลาของการรับตำแหน่งจะไปได้แค่ไหนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ไปที่อีกความหนึ่งความหวังในอนาคตแต่ต้องบอกว่าล็อตนี้เป็นล็อตใหญ่ก็จริง20ตำแหน่งแต่ตามปกติแล้วเวลาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมีด้วยกันถึง3ล็อตล็อตหลังจากนี้ไปคือล็อตที่จะเป็นรองผู้ว่าจะไปเป็นผู้ว่
1: า
0: ล็อตที่2ยังมีอีกแล้วก็จะอาจจะมีล็อตที่3ที่หมายถึงคนที่กำลังจะขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าหรืออาจจะหลุดล็อตแล้วก็มาแบบพิเศษล็อตสุดท้ายเป็นล็อตที่3แต่ล็อตนี้ก็ยังมองเห็นเรื่องของอนาคตทางการเมืองแต่มองเห็นอันดับแรกคือการรักษาฐานที่มั่นของสีน้ำเงินคนที่มาจากปทุมธานีจะได้ไปบุรีรัมย
1: ์
0: ฟังชื่อนะคราวนี้มีชื่อเอกวิทย์มีเพียร
1: ครับ
0: ตระกูลคุ้นๆไห
1: ม
0: คนที่มาจากรองปลัดจะไปอุดรธานีก็คือคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสมคนที่มาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงอันนี้ต้องเก่งจริงนะมาจากกรุแล้วจะไปเชียงใหม
1: ่
0: ทศพลเพื่อนอุดมค่ะอันนี้แหละค่ะอันนี้เท่าที่เรามองเห็นจาก20ตำแหน่งตอนนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นล็อตที่2ล็อตที่3เรียกว่าแนวร่วมที่จะเปิดพื้นที่ทางการเมือง
1: ครับ
0: แล้วก็ขยายพื้นที่ทางการเมืองของค่ายสีน้ำเงินแต่จะว่าไปถ้าจะดูแค่ฝ่ายปกครองก็อาจจะไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ดูจากภาพรวมทั้งหมดฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเป็นยังไงตำรวจนั่งยาวเลยนะกองทัพเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าเตรียมทหารรุ่นที่26กำลังมาแรงการวางลายทางการเติบโตในเส้นทางของสีเขียวก็ต้องวางลายกัน5เสือจะเป็นใครบ้างสิ้นเดือนสิงหาคมว่ากันรุ่น26แล้วต่อไปก็เป็นรุ่น28แต่หลังจากนั้นจะเป็นรุ่นใหม่ขนาดไหนค่ายสีน้ำเงินต้องเลือกแล้วล่ะค่ะต่อไปถ้าจะบอกว่าหน่วยงานเหล่านี้ปกครองตำรวจกองทัพเราเห็นหมดแล้วนะคะยังไม่เว้นค่ะองค์กรอิสระกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
2: อ
0: ันนี้สิเราก็มองแล้วก็นับอยู่เหมือนกันว่าแต่ละองค์กรเป็นยังไงกกต.ทำการคดีร้อนวุฒิสภา2567มีคดีหัวอยู
1: ่
0: แต่วุฒิสภาก็เลือกกกต.เข้าไปใหม
1: ่
0: 3ใน7คนวุฒิสภาเลือกปปช.เข้าไปใหม่4ใน8คน1คนยังไม่แล้วเสร็จวุฒิสภาเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปใหม่1ใน9คนและปี2570ต้องบอกว่าจะต้องเปลี่ยนจาก8คนเนี่ย4คนเลือกใหม่เลยทีเดียวนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าไปดูปลัดกระทรวงที่แบบนั่งยาวๆเหมือนอธิบดีปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันก็นั่งยาวเหมือนกันนะนั่งยาวๆคือคมนาคมยุติธรรมเกษตรและดีอีกระทรวงใหญ่กระทรวงขับเคลื่อนนโยบายของค่ายสีน้ำเงินอยู่ด้วย
2: ค่ะนอกจากการยกย้ายข้าราชการที่เรากำลังถอดความกันว่าอาจจะการเป็นการปูทางหรือว่าวางรากฐานทางการเมืองของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแล้วเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับประเด็นร้อนส่วนอื่นๆอีกหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์กันแล้วว่ารัฐบาลดูเรตติ้งจะตกๆนะแล้วมันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์ให้เรตติ้งมันเพิ่มขึ้นมาหน่อยไหนจะปัญหาชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาไหนจะปัญหาไฟใต้แล้วคดีร้อนที่ติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างหัวเลือกสว.อีกอะค่ะ
0: หัวเลือกสว.ดูจะร้อนแรงสุดนะแต่ดูจะไกลสุดเลยกว่าเราจะได้เห็นภาพจริงๆว่าใครผิดบ้างใครจะมีชื่อไปถึงศาลรัฐธรรมศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งบ้างและจะถูกสอยบ้าง229คน138สว.พิสูจน์ยากเหลือเกินขั้นตอนเยอะเหลือเกินทีนี้ต้องบอกว่าที่มาแรงที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นคดีบัตรเลือกตั้งปี2569ที่มีบาร์โค้ดกับ QR โค้ด
1: ครับ
0: จริงๆพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกพยานฝ่ายผู้ถูกร้องไปเบิกความเพื่อสอบข้อเท็จจริงให้เป็นข้อมูลในการพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งจะเป็นกกต.อีกส่วนหนึ่งจะเป็นโรงพิมพ์หนึ่งในนั้นคือคุณแสวงบุญมีจะเข้าไปเบิกความด้วยตอนแรกศาลรัฐธรรมนูญ

0: ให้เข้าไปฟังได้ตอนนี้ดูกระแสดูบริบททางการเมืองแล้วห้ามเด็ดขาดไม่มีใครเข้าไปได้ฟังแล้วไม่อนุญาตให้เข้าฟังการเบิกพยาน5คนในวันพรุ่งนี้นั่นก็เป็นกระแสอยู่เหมือนกันว่าทิศทางของบัตรเลือกตั้งจะออกมาแบบไหน
1: ค่ะ
0: เลือกตั้งปี2569เลือกตั้งวันจริงยังใช้บัตรที่มีบาร์โค้ด QR โค้ดพอเลือกตั้งซ่อมจำได้ไหม
2: Hi.
0: มีคนเอามือไปปิดบาร์โค้ดกับ QR โค้ดพอมาเลือกตั้งท้องถิ่นบาร์โค้ดกับ QR โค้ดเหล่านั้นไม่มีแล้ว มีวันที่30สิงหาคมนี้รอดูเลือกตั้งซ่อมสสอุดรธานีจะมีไหมแต่นั่นก็อาจจะไม่ใช่ข้อพิจารณาของศาลแล้วเพราะว่ามันจะผ่านไปแล้วโดยเบิกความพยานในวันพรุ่งนี้โดยปกติตามกระบวนการศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาและนัดฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าบัตรนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่าทำให้การเลือกตั้งไม่รับหรือเปล่า7วัน15วันหรือไม่เกิน30วันอันนี้สิร้อนยิ่งกว่าคดีหัวเลือกสว.ซะด้วยถ้าเกิดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญขึ้นมาไม่รับขึ้นมาถามว่าความชอบธรรมในการเลือกตั้งปี2569แล้วได้พรรคภูมิใจไทยมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามีคนวิเคราะห์ไปแล้วว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะ
2: โอ้
0: โหแต่ว่าก็มีคนวิเคราะห์อีกเหมือนกันว่าเงื่อนไขของการเมืองสมการทางการเมืองไม่พ้นน้ำเงินกับแดงเพียงแค่ว่าจะกลับขั้วมาเป็นแดงกับน้ำเงิน
2: อ๋อเหรอฮะ
0: ค่ะอันนี้ก็รอดูกันอีกทีนึง7วัน15วันหรือ30วันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดออกมาม
1: ันก็มีสัญญาณอยู่ใช่ไหมคะที่เราเห็นอยู่มีภาพไปเจอกอดกันสนิทสนมพูดคุยชื่นชมเพียงแต่ว่าเจ้าตัวอาจจะยังปฏิเสธอยู่เท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
2: ขอบคุณครับยังอีกไกลครับอย่างที่คุณสวรักษ์วิเคราะห์เมื่อสักครู่ถ้าพูดถึงหัวสวนะครับเดิมทีเนี่ยมันมีรายงานข่าวคุณวิสาว่าเขาจะเคาะเนี่ยก็คือกกต.ต้องขานมติรายคนเลยว่าสุดท้ายจะส่งชื่อใครบ้างไม่ส่งชื่อใครบ้างในคดีหัวเลือกสวนะครับแต่มาวันนี้ครับมีข่าวมาอีกแล้วบอกว่าวันศุกร์นี้ยังไม่ลงมตินะครับต้องเลื่อนไปก่อนต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบครับขณะที่ฝ่ายของคนที่ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างพรรคประชาชนเขาก็ไม่รอนะครับวันพรุ่งนี้เตรียมเปิดภาคต่อหลักฐานคดีหัวสวเพิ่มเติมครับนายภริศวัชรศิลป์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับโพสต์ผ่าน Facebook นะครับเปิดประวัติการโทรศัพท์พร้อมคำถามว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโทรคุยกับสว.ถึง19คนรวมกันถึง62ครั้งในห้วงเวลามิถุนายนถึงกันยายนปี67ครับโดยข้อความใน Facebook ของนายภริศเนี่ยอ้างถึงการโทรโดยบุคคลปริศนานะครับมีอักษรย่ออีกแล้วเขาบอกอักษรย่อเป็นคุณรอเรือซึ่งเป็นคนของฝ่ายการเมืองแล้วก็มีบทบาทสำคัญครับในการเป็นผู้ประสานงานกับสว.สีน้ำเงินทั้งปริมาณความถี่จังหวะเวลาในการโทรเป็นช่วงเลือกสว.มันไปทาบเกี่ยวไปถึงการเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ของสว.ด้วยครับหลังร่วมประชุมครม.เงานะครับนายภริศแถลงนัดเปิดหลักฐานหัวสว.บ่ายพรุ่งนี้ครับก่อนจะไปเปิดเวทีใหญ่รอบสุดท้ายวันอาทิตย์ที่29สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็เรียกร้องให้กกต.กำหนดวันให้ชัดว่าจะลงมติส่งหรือไม่ส่งสำนวนคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาครับเพราะห่วงถึงนัยยะของกกต.อาจจะไปตัดตอนเรื่องให้ไปไม่ถึงเครือข่ายนักการเมืองของพรรคที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่โดยเฉพาะหลักการที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.อ้างถึงครับบอกว่าจะส่งสารไม่ส่งสารมันต้องเข้าองค์ประกอบ3ข้อคือในมุมของนายภริศบอกว่าการที่นายแสวงเลขาธิการกกต.ออกมาพูดแบบนี้มันเหมือนพยายามจะหาทางลงในการไม่ส่งฟ้องนี่เป็นข้อสังเกตนะครับนายภริศบอกต่อบอกว่าถ้าสุดท้ายกกต.มีมติยกคำร้องก็จะเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีอาญาตามมาตรา157กับกกต.ครับ
3: ยกคำร้องใครก็ตามทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยเราก็พูดไปแล้วแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าเราก็จะเดินหน้าในการฟ้องกกต.ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับประเด็นที่2เนี่ย ผมคิดว่าหากกกต.ไม่ทำหน้าที่ในการส่งหลักฐานไปที่ศาลตามพ.ร.บ.การเลือกส.ว.มาตรา

0: เนี่ยทางเราก็พยายามจะดูช่องทางทางกฎหมายอยู่ว่าจะมีกลไกอะไรหรือไม่ที่จะทำให้หลักฐานดังกล่าวเนี่ยไปถึงศาลฎีกาให้ได้
1: ขณะที่พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์ยอมรับค่ะข้อมูลคดีหัวเลือกสวที่ไอลอว์นำมาเปิดเผยนั้นเป็นเอกสารจริงและจากที่ติดตามอยู่เชื่อว่าเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางอยู่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะโดยปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดำเนินการแจ้งความกองบังคับการปราบปรามค่ะเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องค่ะ
2: มีการเอาสำนวนนะครับสำนวนแล้วก็ถ้าดูในโดยละเอียดเป็นสำนวนของกองฟอกเงินนะครับทางอาญาของดีเอสไอของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ยังสงสัยอยู่ว่าการได้มาของเอกสารเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ก็ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเอกสารเนี่ยท่านใดนะครับคนใดเนี่ยที่ทำให้เอกสารหลุดไปหรือนะครับผู้ใดที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ให้ทางอธิบดีนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรายงานชี้แจงนะครับ
3: วันนี้ฝั่งรัฐบาลเนี่ยท่านผู้ชมโดยเฉพาะคนที่เขาถูกกล่าวหาครับเหมือนจะหาตัวคนผิดว่าใครเป็นคนปล่อยข้อมูลนะครับอย่างนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยเขาบอกส่งหนังสือไปถึงประธานเลขากกต.นะครับส่งไปถึง DSI ส่งไปที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่งไปที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของไอลอว์แล้วก็ชี้แจงกระบวนการเปิดเผยและข้อกฎหมายครับรวมถึงขอให้ยืนยันในข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาด้วย
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามนะคะให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่เอาสำนวนคดีหัวเลือกสว.มาเปิดเผยต่อสาธารณะและช่องทางต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา164ก็คือเป็นเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับและมาตรา322 323ด้วยนะคะเปิดเผยความลับของผู้อื่นค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI บอกว่าการเผยแพร่ข้อมูลจากสำนวนคดีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการดำเนินคดีอาญาโดยเฉพาะในชั้นก่อนฟ้องส่วนข้อสันนิษฐานว่าเอกสารหลุดออกไปตอนไหนหรือมีใครเกี่ยวข้องบ้างอันนี้ให้ตำรวจเป็นคนสอบสวนค่ะ
4: จากว่าคดีนี้เนี่ยต้องเรียนว่าตามที่ปรากฏข่าวแล้วนะครับว่าเรามีการสอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งสำนวนกลับไปยังพนักงานในการและต่อมาเนี่ยก็มีการคืนสำนวนกลับมาที่กรมนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเนี่ยมีหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนที่เกี่ยวข้องนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อทำความจริงให้ปรากฏโดยที่หน่วยงานที่ทางท่านอธิบดีให้ไปกล่าวโทษเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยก็จะเป็นกองปราบปรามเพราะว่าเป็นหน่วยงานกลางนะครับโดยที่กรมเนี่ยไม่ได้เข้าไปดำเนินการเองนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้โปร่งใส
3: ที่บอกจะลงมติวันศุกร์นี้ไม่จริงนะครับสำนักงานกกต.มีเอกสารข่าวชี้แจงออกมาแล้วที่บอกว่ากกต.จะประชุมเพื่อลงมติข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้ไม่เป็นความจริงครับแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่ากกต.อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนสว.และลงมติสำนวนโดยขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนสว.จะเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายครับมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าที่กกต.นัดประชุมวันศุกร์นี้เป็นการลงมติเห็นชอบกำหนดข้อกล่าวหาครับเป็นการลงมติเห็นชอบกำหนดข้อกล่าวหาเพื่อส่งฟ้องพร้อมสำนวนคดีหัวเลือกสว.จากนั้นยังมีกระบวนการอื่นๆนะครับทั้งการพิจารณาคำวินิจฉัยส่วนตัวและการลงมติขานคะแนนเป็นรายบุคคลจากนั้นครับมันถึงจะเป็นขั้นตอนของการส่งคำวินิจฉัยนะครับซึ่งก่อนจะส่งเนี่ยสำนักงานกกต.จะต้องเขียนคำวินิจฉัยกลางเพื่อจะส่งยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งสำหรับกรณีที่ส่งนะครับถึงจะเขียนคำวินิจฉัยนี้เป็นคำวินิจฉัยกลางต่อไปครับ
1: คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะตั้งแต่วันที่ไปพบผู้ร่วมกระทำความผิดในการแก้ไขกระดาษคำตอบยาวมาจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว2เดือนขั้นตอนการทำงานของปปช.อยู่ในกระบวนการไต่สวนนะคะแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกในการแถลงผลการทำงานซึ่งมีคำยืนยันมาจากรองเลขาธิการปปช.ค่ะว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครนะคะและยังไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบส่วนกรณีเรื่องของการตรวจพบเส้นเงินต้องสงสัยนั้นก็ยังต้องพิสูจน์ความผิดกันต่อค่ะขณะที่ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการทุจริตสอบปี64ผู้เกี่ยวข้องสูงสุดยังเป็นเพียงระดับอธิบดีค่ะนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยอมรับขณะนี้ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใครคณะกรรมการไต่สวนต้องสอบให้ครบทุกมิติโดยการไต่สวนมุ่งไปที่2ส่วนคือกลุ่มคณะกรรมการล็อกสเปคเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้จัดสอบส่วนที่2ค่ะถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกรับผลประโยชน์เรียกเงินและทำให้คะแนนถึงเกณฑ์บรรจุอันนี้ยืนยันตั้งข้อหาเอาไว้ครอบกลุ่มรองเลขาธิการปปช.ยอมรับจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบที่ยึดเอามาเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการรอเครื่องตรวจที่มีศักยภาพถ้าได้เครื่องตามต้องการแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจเสร็จสิ้นภายใน10วันนายเกียรติศักดิ์ยอมรับด้วยกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องลงไปสอบทุกภาคความยากก็คือต้องแยกผู้ร่วมกระทำความผิดกับผู้ได้รับผลกระทบนะคะโดยยืนยันเป้าหมายในการตรวจสอบก็คือตัวการในการกระทำความผิดค่ะ
5: ไปต่อครับไปสุดทางครับคือทุกเรื่องต้องไปสุดทางเพราะว่าเวลาเราตั้งเรื่องว่าใครกระทำความผิดอะครับมันเหมือนตัวการสมมติไม่มีตัวการเนี้ยมันก็จะไปบอกว่าคนอื่นทำผิดไม่ได้มันก็ต้องรู้ว่าใครเป็นตัวการก่อนตัวการแน่นอนครับเป้าคือตัวการแน่นอนครับตอนนี้ก็มีตัวการระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไปถึงตัวการในระดับที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องรอดูหลักฐานก่อนครับ
1: สำหรับการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะยังพบกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายทุจริตเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้องสอบย้อนหลังไปปี2564ซึ่งผลการตรวจสอบพบผู้เข้าข่ายกระทำความผิดประมาณ10คนยืนยันตรงนี้ว่าระดับสูงสุดคืออธิบดีส่วนประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินแม้จะพบความผิดปกติก็ต้องให้ปปง.ยืนยันข้อมูลก่อนนะคะเพียงเห็นเส้นเงินอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครผิดใครถูกต้องพิสูจน์ความผิดอย่างละเอียดส่วนเรื่องกรอบเวลาการทำงานชุดไต่สวนของปปช.ยังยึดตามกรอบเดิมก็คือ6เดือนแต่ว่าคณะทำงานจะแถลงความคืบหน้าทุกเดือนค่ะ
6: พี่พิชิตพูดอะไรหน่อยไหมคะพี
3: ่ทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับก่อนหน้านี้มีการเพิกถอนรายชื่อของคนที่คะแนนผิดปกติมากกว่า 5,000 คนครับรายชื่อจากกกลางถูกส่งไปยังกจังหวัดนะครับในกจังหวัดมีทั้งผู้ว่ามีทั้งท้องถิ่นตอนนี้หลายจังหวัดเตรียมพิจารณาในการถอดถอนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างหรือการให้ออกเรื่องมันถึงปลายทางแล้วครับอย่างที่สงขลาเนี่ยเขาเตรียมละที่จะเคาะรายชื่อที่ถูกส่งไปทั้ง68รายชื่อนะครับขณะเดียวกันบางท้องถิ่นครับอย่างที่จังหวัดนครพนมนะครับนายกอบต.นาทรเนี่ยเขาถูกพาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเจ้าตัวออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนวันนี้นะครับยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนายก่ายเมาลีครับนายกอบต.นาทรอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับชี้แจงกับสื่อมวลชนครับกรณีถูกพาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งการจัดสอบท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนกลางไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับส่วนประเด็นที่คนในครอบครัวจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดอบต.นาทรนั้นยืนยันบอกว่าทุกคนเข้าสู่กระบวนการสอบตามขั้นตอนครับแล้วก็ทำตามกติกาเหมือนกับคนสมัครสอบคนอื่นๆครับไม่มีการใช้เส้นสายหรือว่าอิทธิพลที่สำคัญเขาพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้าน
7: ครอบครัวลูกชายลูกสะใภ้ลูกสาวนี่เขาทราบเรื่องแล้วรู้สึกยังไง
8: เขาก็ทราบตั้งแต่เช้าผมก็บอกว่าเราบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำงานปกติของเรานะครับเมื่อเราบริสุทธิ์ใจไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปซีเรียสมันเป็นข่าวเขาหิวแสงเขาปล่อยเข้าไปนะครับเราบริสุทธิ์ใจเราก็อยู่ไปตามวิถีของเรานี่แหละนะครับทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับเรื่องประเภทนี้นะ
1: คณะกรรมการระดับเทศบาลและระดับอบต.จังหวัดสงขลาค่ะประชุมหารือกันพิจารณาถอดถอนรายชื่อข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่พบว่ามีคะแนนสอบผิดปกติหลังได้รับบัญชีรายชื่อมาจากกสท.แล้วนะคะซึ่งจังหวัดสงขลามีรายชื่อที่ต้องถอดถอน68คนในจำนวนนี้แยกเป็นบรรจุอยู่ในเทศบาล21คนและบรรจุอยู่ในอบต.47คนหลังจากใช้เวลาหารือกันนานประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆสุดท้ายมีมติถอดถอนผู้ที่มีรายชื่อทั้ง68คนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าการดำเนินการถอดถอนเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางซึ่งมีการจัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆเข้ามาที่จังหวัดจึงเร่งประชุมคณะกรรมการแต่ละระดับเพื่อดำเนินการตามมติดังกล่าวโดยยืนยันไม่กังวลค่ะ
9: อ๋อเรื่องกบต.นี้เราทำตามมติกกลางนะครับกบจ.กเทศบาลกบต.นะครับเราก็ทำตามมติกกลางที่แจ้งมาครับ
10: วันนี้ก็คือประชุมแล้วทั้งหมด
9: ก็ไล่ประชุมกันเกือบหมดแล้วเกือบครบแล้วนะครับ
10: ค่ะก็คือถอดถอนไม่ได้มีความกังวล
9: อ๋อไม่มีความกังวลครับตามมติกกลางครับ
3: อบจ.กระบี่ครับเรียกประชุมพิจารณาเพิกถอนชื่อของคนที่คะแนนผิดปกติ9คนนะครับแต่การประชุมวันนี้ถูกเลื่อนออกไปครับเลื่อนเป็นวันที่28สิงหาคมครับเพราะว่ากรรมการบางคนติดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุมได้สำหรับกระบี่ทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับมีรายชื่อของคนที่จะต้องถูกถอดถอน121คนครับซึ่งท้องถิ่นแต่ละแห่งที่มีชื่อที่ถูกส่งไปนะครับต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ครับ
1: ช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบที่เป็นโจทย์สำคัญโจทย์ใหญ่เพราะว่าสร้างความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อทิพย์นอมินีโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวไหนจะปัญหาเรื่องของปืนแล้วก็ยาเสพติดด้วยวันนี้รัฐบาลยกระดับในการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ตั้งเป้าหมายขจัดปัญหาอาชญากรรมครอบคลุมทั้งหมดนะคะทั้งการตัดวงจรสแกมเมอร์ทุนนอมินีและเครือข่ายผิดกฎหมายต่างๆนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนบอกว่าถ้าพบว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่มีข้อยกเว้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งฝ่ายปกครองตำรวจ DSI ปปง.และปปท.เดินหน้าจัดการเครือข่ายสแกมเมอร์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนทุนนอมินีธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนะคะอาวุธปืนยาเสพติดและการฟอกเงินรวมไปถึงบุคคลไม่พึงประสงค์ในสังคมไทยประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนบอกจะปราบทั้งหมดพร้อมกับประกาศเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะเป็นศัตรูกับการกระทำความผิดและการทำผิดกฎหมายทุกเรื่องจะมุ่งเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้รวดเร็วกว่ากลุ่มอาชญากรนายกย้ำแนวทางการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่3ด้านหลักๆก็คือการอุดช่องโหว่ของระบบทะเบียนไม่ให้มีการซื้อขายสัญชาติหรือการสวมสิทธิ์ขยายผลไปยังเส้นทางการเงินของคนที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางยืนยันถ้าพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
11: สิ่งที่ผมได้ให้ความสำคัญมากนอกจากประสิทธิภาพในการปราบปรามก็คือถ้าเราพบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องเราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือมีข้อยกเว้นเพราะคนที่มีหน้าที่รักษากฎหมายจะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเสียเองไม่ได้นะครับผมขอย้ำให้ทุกหน่วยงานหลักนะครับได้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมซึ่งผมได้มอบไว้ให้เป็นแนวทางในการดำเนินการปราบปรามธุรกิจอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้มาตลอด
3: นายกย้ำนะครับเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่แค่การจับคนผิดครับแต่ต้องไม่ทำให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อคดีอาชญากรรมนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนให้กับผู้ประกอบการที่สุจริตสามารถทำธุรกิจได้อย่างเป็นธรรมครับรัฐบาลจะเร่งติดตามขยายผลจนสุดทางนะครับไปถึงการยึดอายัดทรัพย์สินรวมไปถึงการนำทรัพย์สินที่ได้จากคดีไปขายทอดตลาดแล้วก็เอาเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายครับที่ถูกหลอกลวงจากอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยไม่ได้นำมาเป็นรายได้ของรัฐเพียงอย่างเดียวนะครับ ทั้งปีที่ผ่านมาครับชุดปฏิบัติการโดปาไนซ์หรือคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองนะครับร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงอีก5แห่งครับก็คือ DSI ตำรวจปปช.ปปท.และปปง.ครับบูรณาการฐานข้อมูลแล้วก็ใช้มาตรการทางกฎหมายกับ

0: คนทำผิดอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ไล่มาเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ยุทธการที่ใช้ชื่อว่าย้อนเกล็ดมังกรเป็นการขยายผลมาจากเครือข่ายสแกมเมอร์จีนฟอกเงิน 70,000 ล้านบาทโดยพบพฤติการในการจ้างคนไทยมาสมรสและรับรองบุตรเท็จเพื่อให้เด็กได้สัญชาติไทยรวมไปถึงขบวนการทะเบียนบ้านผีในจังหวัดนครราชสีมาและกาญจนบุรีนะคะเพื่อใช้แจ้งเกิดเท็จให้ลูกของบุคคลต่างด้าวนอกจากนี้ก็ยังมีปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเชื่อมโยงกับนายซุนหมิงเฉินค่ะชาวจีนที่พกอาวุธสงครามในจังหวัดชลบุรีโดยตรวจสอบพบว่ามีการใช้เงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อสวมสิทธิ์ถือบัตรสีชมพูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่ไม่เคยอาศัยอยู่จริงและล่าสุดก็คือปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุงนะคะพบการย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงค่ะ
0: ในช่วงเวลาที่สถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ยังตึงเครียดนะครับแต่ว่าเครือข่ายขนคนจีนลอบข้ามแดนยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับล่าสุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขยายผลครับสามารถรวบขบวนการนำพารายใหญ่เครือข่ายของนายรุดดีรวม4คนนะครับที่พบนำสแกมเมอร์ในกัมพูชาลงใต้ลอบข้ามแดนไปยังมาเลเซียติดตามใน The Exit กับคุณวาทินีนวริศวินครับ
2: เป็นอีกครั้งที่นายรุสดีชาวจังหวัดนราธิวาสนายหน้ารายใหญ่เครือข่ายขนคนเส้นทางภาคใต้ข้ามแดนไปมาเลเซียถูกจับนายรุสดีถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับเมื่อวานนี้คาด่านตรวจที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างได้รับการประกันตัวในชั้นศาลคดีนำพาชาวจีน2คนเตรียมข้ามแม่น้ำโกลกไปมาเลเซียที่ตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกเมื่อวันที่7มิถุนายนนายนิคมนายหน้าขนคนพื้นที่ภาคเหนือถูกจับที่บ้านพักจังหวัดเชียงรายในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่านายนิคมรับงานจัดหารถและพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายรุสดีทั้งคู่เป็นตัวการระดับสั่งการนำพาคนจีนลักลอบข้ามไปมาเลเซียช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ตำรวจจับนายสมบัติคนขับรถนำพากลุ่มชาวจีนจากกรุงเทพส่งจุดพักคอยจังหวัดสงขลารวมทั้งจับนายฮาบีบลูกน้องสายตรงของนายรุสดีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินอย่างเป็นระบบทั้งจุดพักคอยต้นทางและการเปลี่ยนยานพาหนะเป็นทอดเหตุการณ์จับกุมชาวจีน2คนเตรียมข้ามแม่น้ำโกลกไปมาเลเซียเมื่อวันที่7มิถุนายนเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง4คนข้อหาร่วมกันให้ที่พักพิงช่วยเหลือคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองหลังพบเส้นเงินเชื่อมโยงกันชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองขยายผลย้อนกลับเส้นทางขนคนเครือข่ายนายรุสดีจับชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองได้อีก7คนขณะพักคอยที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาและจับคนจีนได้เพิ่มอีกคนที่รีสอร์ทย่านประเวศกรุงเทพตำรวจพบหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดที่รีสอร์ทอำเภอนาม่อมเห็นเครือข่ายขนคนใช้รถบัสนำเที่ยวไม่ประจำทางพาชาวจีนรวม16คนมาส่งจุดพักคอยรวมทั้งหลักฐานจากของกลางเกี่ยวกับเครือข่ายสแกมเมอร์ไฟล์รูปแบบบทสนทนาและข้อมูลที่ใช้หลอกลวงออนไลน์ข้อมูลสืบสวนพบว่าคนจีนกลุ่มนี้มาจากกัมพูชาลักลอบเข้าไทย2เส้นทางทั้งช่องทางธรรมชาติชายแดนจังหวัดสระแก้วและจันทบุรีอีกช่องทางมาจากฐานสแกมเมอร์ติดกับเวียดนามผ่านลาวเข้าไทยทางอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีปลายทางคือประเทศมาเลเซียมีนายรุสดีเป็นตัวการสำคัญในเครือข่ายขนคนจีนข้ามแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีข้อมูลว่านายรุสดีถูกจับข้อหานำพาชาวต่างชาติลักลอบข้ามแดนครั้งนี้เป็นครั้งที่3หลังเคยถูกศาลพิพากษาโทษจำคุก3เดือนแต่ให้รอลงอาญา2ปี
3: เราขยายผลก็มีผู้กระทำร่วมกระทำผิดทั้งหมด4รายด้วยกันก็คือ1ก็คือตัวนายรุสดีเองนะครับนอกจากจะทำความผิดในพื้นที่ของนราธิวาสก็จะไปพบการที่อีกกรรมหนึ่งในพื้นที่ของนาม่อมนะครับซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องของการประสานงานในพื้นที่3จังหวัดครับกับนายหน้าแนวชายแดนนะครับแล้วก็นายหน้าฝั่งมาเลเซียครับตั้งแต่ช่วงปี67จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราทำมาอย่างต่อเนื่องใครกระทำผิดซ้ำเราก็ว่าไปตามข้อมูลและพยานหลักฐานนะครับถ้าไม่เลิกเราก็จะจับไปเงี้ยไปเรื่อยๆครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่เราได้มีการติดตาม ใน5เครือข่ายนั้นนะครับยังมียัง

0: พบว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับในตัวละครบางตัวครับ
1: เครือข่ายขนคนของนายรุสดียังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเจ้าหน้าที่จับชาวเกาหลีใต้และจีนได้รวม3คนบริเวณเพิงพักกลางป่าห่างจากแนวพรมแดนไทยมาเลเซียประมาณ500เมตรตำบลบูเกตาอำเภอแว้งวันที่21กรกฎาคมพบคนขับรถเป็นหนึ่งในขบวนการนำพาเครือญาติกับนายรุสดีชาวจีนถูกตั้งข้อหาลักลอบเข้าเมืองส่วนสามีภรรยาชาวเกาหลีใต้2คนนอกจากอยู่ในไทยเกินกำหนดยังมีหมายแดงคดีอาญาจากองค์การตำรวจสากลข้อหาฟอกเงินช่อโกงและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติข้อมูลสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวเกาหลีทั้ง2คนเป็นผู้สั่งการฐานคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาเมื่อ2ปีก่อนจากนั้นเดินทางเข้าไทยต้นปี2569กระทั่งถูกจับที่จังหวัดนราธิวาสรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองภาค6ให้ข้อมูลว่าเครือข่ายนารุสดีตั้งราคาการนำพาคนจีนลักลอบไปประเทศมาเลเซียราวคนละ 65,000 บาทพยานหลักฐานช่วง1ปีที่ผ่านมาเชื่อว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทวาทินีนวริศวินไทย PBS รายงาน
2: ปัญหาน้ำท่วมกลายเป็นเรื่องที่ซ้ำเติมเกษตรกรที่เดิมก็เจอปัญหารุมเร้าอยู่แล้วนะคะทั้งการแบกรับภาระต้นทุนและราคาผลผลิตก็ตกต่ำด้วยค่ะเอาเฉพาะแค่ปัญหาน้ำท่วมทำให้รัฐตัดสินใจเพิ่มเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกรณีน้ำท่วมนะคะส่วนข้อเสนอรายละ1,000 บาทอันนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณามีมุมมองข้อเสนอที่น่าสนใจมาจากนักวิชาการบอกว่าควรจะเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมากกว่าการใช้งบเยียวยามันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่สาเหตุค่ะคณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตอยู่ระหว่างการศึกษาข้อเสนอของเกษตรกรในการจัดทำแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะอย่างโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือโครงการไร่ละ1,000หรือ 2,000 บาทนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปและเสนอต่อคณะอนุกรรมการนบค.พิจารณาเร็วๆนี้ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี69โดยมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือกรณีพืชผลเสียหายสิ้นเชิงนาข้าวนะคะปรับเพิ่มจากเดิมไร่ละ 1,340 บาทเป็น 2,340 บาทพืชไร่และพืชผักปรับเพิ่มจากเดิมไร่ละ 1,980 บาทเป็น 3,480 บาทไม้ผลและพืชอื่นๆนะคะปรับเพิ่มจากเดิมไร่ละ 4,048 บาทเป็น 6,800 บาทต้นมังคุดและเงาะค่ะในพื้นที่กว่า 4,000 ไร่อยู่ในสวนของนางเข็มเงินผู้เรือนเป็นชาวสวนในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดตอนนี้ยืนต้นตายเสียหายไปบางส่วนหลังจากถูกน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทำให้ต้องปลูกใหม่ทดแทนแม้ว่าที่ผ่านมาเธอบอกว่าไม่เคยยื่นเรื่องรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพราะว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วมองว่าเงินเยียวยามันน้อยอาจจะไม่คุ้มกับต้นทุนแล้วก็ผลผลิตที่เสียหายจริงแต่หลังจากปรับวงเงินเยียวยาเพิ่มเติมก็อาจจะตัดสินใจไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาค่ะ
3: 4ปีน้ำท่วม
4: 3ปีจ้ะไปทอดนู้นก็เหลือ2ปีท่วมตายหมด
3: ที่ตายไปนี่มีการมาช่วยเหลือไหม
4: ไม่มันตายทีละต้นสองต้นอย่างเงี้ยเขาให้หลายต้นอ่ะให้เป็นไร
3: ่อ๋อต้องเป็นไร่
4: จ้ะ
3: ต้องเป็นไร่ถึงจะจ่ายเงิน
4: จ้ะมันก็ไม่ได้
3: แต่เราก็ไม่เคยได้เลย
4: ไม่ได
5: ้นางชัยการบัญญวัฒน์วิวัฒน์เกษตรอำเภอเขาสมิงครับย้ำเตือนเกษตรกรทุกรายนะครับต้องแจ้งปรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรแต่ละเขตก่อนครับเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์โดยแต่ละพื้นที่นะครับจะมีคณะกรรมการระดับตำบลหมู่บ้านในการพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่าครับส่วนที่ขอนแก่นครับชาวนาในตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับที่มีนาข้าวในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำพองตอนนี้เร่งหว่านปุ๋ยในนาข้าวครับหลายคนบอกดีใจนะครับที่มีการปรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรครับส่วนที่มหาสารคามครับชาวนาที่ทำนาในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำชีตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับตอนนี้เร่งดำนาหลังจากที่ฝนตกลงมาครับ พวกเขาบอกว่าโครงการประกันภัยข้าวนาปีที่ทำประกันที่ทำกับบริษัท

0: ันภัยชาวนารายย่อยบางส่วนที่มีที่นา 5-20 ไร่มองว่ายังไม่พร้อมครับเพราะว่ารายได้จากการขายข้าวไม่ได้สูงมากส่วนการปรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนาข้าวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับ
1: กว่าบาทถ้าเขาให้อย่างที่นโยบายออกมาจริงๆก็ดีเพราะว่าชาวนาถ้าจริงๆแล้วที่เขาลงทุนไปอ่ะถามว่าเขาได้กลับคืนมาเท่าที่เขาลงทุนไหมมันก็ไม่ได้น
2: ะ
1: บางทีมันก็ไม่ได
2: ้
1: ส่วนมากจะขาดทุนซะกว่
2: า
1: แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช่แต่ถ้ารัฐบาลมีออกมาอย่าง2ไร่ละ 2,300 จริงๆแม่ก็
2: okay.
1: ก็โอเคจ้ะ
3: ชาวนาในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาส่วนหนึ่งบอกว่าเห็นด้วยล่ะค่ะที่มีการปรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะนาข้าวเสียหายสิ้นเชิงก็สามารถช่วยเหลือชาวนาที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนเรื่องการทำนาต่อไร่ตอนนี้เนี่ยทุนไม่ต่ำกว่า 3-4,000 บาทและอยากให้รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทต่อเนื่องด้วยนายภาวุฒพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะเปิดข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลัง10ปีพบมูลค่าความเสียหายรวมแล้วเกือบ 150,000 ล้านบาทเป็นพื้นที่การเกษตรกว่า6ล้านไร่ขณะที่รัฐใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคำถามค่ะว่าทำไมภาครัฐยังคงเน้นแค่การตั้งรับและเยียวยาแต่ไม่ป้องกันก่อนจะเกิดความเสียหายขึ้นทั้งที่จุดน้ำท่วมมักจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นจุดเดิมๆซ้ำๆจุดเก่าๆขณะที่งบประมาณในการเยียวยาก็ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะอย่างในปี2568มูลค่าความเสียหายรวมแล้ว 9,900 ล้านบาทแต่งบเยียวยาอยู่ที่ 2,900 ล้านบาทเช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ค่ะมองว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการสร้างระบบเตือนภัยและการปรับปรุงผังเมืองเพื่อลดความสูญเสียตั้งแต่ต้นทางแทนการออกมาตรการจ่ายเงินชดเชยหลังเกิดเหตุเพื่อลดภาระทางการคลังให้กับประเทศค่ะ
0: ไปดูเสาไฟนวัตกรรมนะครับนี่เป็นเสาไฟมูลค่าโครงการ30ล้านบาทครับเป็นโครงการของอบจ.มหาสารคามนะครับที่ผู้นำชุมชนในพื้นที่เขาตั้งข้อสังเกตว่างบตั้ง30ล้านเอาไปซื้อเสาไฟนวัตกรรมเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เพราะไปดูถนนเนี่ยยังเป็นหลุมเป็นบ่อเอางบนั้นไปซ่อมถนนดีกว่าไหมติดตามจากรายงานครับ
4: สภาพถนนสายบ้านแหวงต้อนตำบลงัวบาอำเภอวาปีปทุมเชื่อมต่อไปยังบ้านนาภูตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามช่วงบ้านสะแก้วนี่คือถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.มหาสารคามผู้นำชุมชนบอกว่าในปี2569ทางอบจ.ได้จัดทำโครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์หรือเสาไฟนวัตกรรมติดตั้งกระจายในเส้นทางที่มีจุดเสี่ยงแม้จะเป็นโครงการที่มีประโยชน์แต่มองว่าไม่จำเป็นและเร่งด่วนเท่ากับการซ่อมถนนขณะที่ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570กลับปรากฏชื่อโครงการเสาไฟนวัตกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่2ในพื้นที่30เขตสอบจ.เขตละ16ชุดชุดละ 64,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า30ล้านบาททำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วย
5: เดือดร้อนกะสัญจรไปมาบ่สะดวกแล้วก็มีการเกิดอุบัติเหตุนะคะกะเสียหายกับทรัพย์สินกับพี่น้องของเฮานะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะ
2: รถตกหลุม
5: ค่ะตกหลุมมีการลบหลีกกันกับไปชนกันบ้างจังซี่นะคะ
6: ไม่เคยเห็นนายกหรืออะไรทางอบจ.มาประชาคมเลยไม่เห็นเลยครับอยากให้ทําถนนนี่รื้อใหม่เลยนะครับไอ้ไฟฟ้านี่ไม่ต้องการนะครับเพราะว่าตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านนี้มีไฟของอบต.อยู่นะครับไฟฟ้าส่องสว่างนี่มีอยู่นะครับแต่ทางอบจ.นี่เจ้าเสาไฟต้นละ 64,000 มานี่ประชาชนในหมู่บ้านนี่ไม่ต้องการนะครับซึ่งมันเป็นเสาไฟที่แพงเกินไปนะครับ
4: ส่วนจุดนี้เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.มหาสารคามเช่นกันอยู่ในพื้นที่อำเภอบ่อระบือมีหลุมขนาดใหญ่หลายจุดประชาชนต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังแม้จะมีการขอให้สร้างถนนใหม่ที่ได้มาตรฐานแต่โครงการที่ได้ในปี2569ก็ยังเป็นเสาไฟนวัตกรรมส อบจมหาสารคามหลายคนได้พยายามผลักดันให้การร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ความสำคัญกับการสร้างและซ่อมแซมถนนที่มีมาตรฐานไม่พังเร็วและโครงการซ่อมหรือสร้างถนนควรกำหนดพิกัดให้ชัดเจนเพื่อการติดตามตรวจสอบว่าการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
2: ยางหมดต่อยเลยครับนี่ผมดึงออกมาให้เอามือดึงซื้อออกมาได้แล้วครับ
7: ตัวไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ย30ล้านเขตละ1ล้าน1ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งรวมแล้วประมาณ30กว่าล้านบาท2เท่าของถนนที่ตั้งไว้15ล้านนะครับดังนั้นอยากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเน้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนนก่อนแล้วก็ให้ลงพิกัดในการที่จะก่อสร้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองจะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นเดียวกันกับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ท่านลงพิกัดบรรจุไว้ในข้อบัญญัติชัดเจนว่าพิกัดไหนอย่างไรแต่ถนนไม่มีการพิกัดเลยว่าจะลงจุดไหนยังไงนะครับ
4: อบจ.มหาสารคามจะประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทในวันที่26สิงหาคมนี้เครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างกลไกตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นที่โปร่งใสด้านข้อมูลจากอบจ.มหาสารคามยืนยันว่าการทำโครงการทุกโครงการโดยเฉพาะเสาไฟนวัตกรรมมาจากความต้องการของประชาชนและมีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการสัญจรซึ่งทางอบจ.จะบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
3: คุณผู้ชมคะปัญหาการคุกคามทางเพศหรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศนั้นไม่เคยหายไปจากสังคมไทยนะคะและมีหลายครั้งหลายกรณีที่ผู้เสียหายนั้นถูกใช้อำนาจอะไรบางอย่างผู้เสียหายถูกกระทำโดยคนที่มีอำนาจมากกว่าเช่นครูบาอาจารย์เจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะวันนี้เครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็จัดเวทีพูดคุยหารือกันถึงเรื่องนี้เครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุทางเพศตั้งเวทีขึ้นมาเพื่อหารือกันพูดคุยกันแล้วบอกว่าผู้นำต้องมีจริยธรรมสูงกว่ากฎหมายค่ะโดยเรียกร้องให้ทำลายระบบเด็กเส้นสายและการมีอิทธิพลค่ะเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุทางเพศประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายเปิดเวทีพูดคุยกันเรื่องจริยธรรมทางเพศโจทย์ที่ต้องตอบของขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองไทยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอแสดงจุดยืนเคียงข้างผู้เสียหายค่ะพร้อมชี้ให้เห็นว่าบรรยากาศในการทำงานที่ผ่านมามันมีความอึดอัดซ่อนอยู่จริงเพราะว่าผู้เสียหายมักจะไม่กล้าต่อต้านหรือออกมาปฏิเสธเนื่องจากผู้กระทำมีอิทธิพลอยู่ในวงการนายยิ่งชีพย้ำว่าวงการนี้ต้องทำลายวัฒนธรรมเด็กเส้นหรือระบบเด็กใครเด็กมันต้องทำลายให้หมดไปแล้วก็หันมาสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องไปจัดกิจกรรมในลักษณะไปเที่ยวต่างจังหวัดกินดื่มกลางคืนเพื่อผูกสัมพันธ์หรือไปค้างคืนนอกสถานที
8: ่อยากจะเรียนให้ท่านให้ส่งเมสเสจนี้ไปให้ท่านได้ยินว่าท่านไม่ต้องไปยอมใครวัดที่ผลงานถ้าท่านอยากจะเติบโตท่านทำงานท่านแสดงให้เห็นว่าท่านทำงานได้นะครับแล้วผมอยากจะรับประกันไม่รู้จะทำยังไงแต่อยากจะเป็นคนที่รับประกันให้ได้ว่าถ้าท่านทำงานได้ท่านทำงานได้จริงท่านใช้ข้อมูลท่านใช้ความรู้ท่านใช้ทักษะความสามารถท่านต้องเติบโตได้โดยไม่ต้องเอาใจใคร
0: สอดคล้องกับมุมมองของนางสาวนิตารัตน์จงวิสารผู้ให้คำปรึกษามูลนิธินำทางขออภัยครับผู้ให้คำปรึกษามูลนิธิทำทางนะครับที่มองว่าข้ออ้างว่าเข้าใจผิดหรือคิดว่ายินยอมจากฝั่งผู้กระทำไม่สามารถยอมรับเป็นการขอโทษได้แต่เป็นการจงใจพลิกประเด็นครับจากเรื่องการใช้อำนาจล่วงละเมิดให้เหลือเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวของคนสองคนด้านที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศเสนอให้สังคมร่วมแสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบสนับสนุนผู้เสียหายให้กล้าลุกขึ้นสู้และทุกองค์กรต้องกำหนดแนวปฏิบัติเชิงรุกเพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศมีระบบคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายอย่างเป็นมิตรครับ
9: ถ้าถามพี่ว่าสถานการณ์คุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็คือ

0: มันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานนะฮะโรงเรียนหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เพราะคนไม่เข้าใจว่าการล่วงละเมิดทางเพศที่มันอยู่ในนิยามของกฎหมายอ่ะมันแตกต่างกับเรื่องของการคุกคามทางเพศที่เราพูดถึงว่าเราสร้างความอึดอัดคับข้องใจให้กับคนถูกกระทำอย่างไร
1: ข้อมูลเชิงสถิติของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลแต่ละปีมีผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเฉลี่ยถึงปีละ50กรณีมีทั้งเยาวชนนักศึกษาและนักกิจกรรมทางสังคมตกเป็นผู้เสียหายจากคนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันโดยรากเหง้าของปัญหามาจากโครงสร้างอำนาจและทัศนคติที่เรียกว่าชายเป็นใหญ่ซึ่งเอื้อให้ผู้ที่มีสถานะสูงกว่าเข้าไปล่อลวงเหยื่อด้วยความไว้วางใจและส่งผลให้ผู้ถูกกระทำอาจจะรู้สึกผิดไม่กล้าเข้าไปแจ้งความเพราะว่าความกลัวค่ะ
2: เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้อำนาจอย่างที่คุณวันวิสาพูดเมื่อสักครู่นะครับแต่เวลาเกิดประเด็นลักษณะนี้คนที่ถูกพาดพิงกล่าวหาเขามักจะอ้างว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเรื่องของคนสองคนแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีเส้นแบ่งบางๆอยู่ครับวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณบุษรินยิ่งเกียรติกุลครับ
3: คุณผู้ชมคะปรากฏการณ์การคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มของนักเคลื่อนไหวช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สังคมตั้งคำถามในหลายๆประเด็นด้วยกันเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะจากข้อมูลของ Social Eye สำรวจไว้ช่วงวันที่20ถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาจะพบว่ามีหลากหลายประเด็นที่สังคมตั้งคำถามและพูดคุยกันนะคะตั้งแต่การทำความเข้าใจเหยื่อการตั้งคำถามถึงคำว่ายินยอมสมัครใจการให้กำลังใจไปถึงการขอบคุณเหยื่อที่ออกมาส่งเสียงดังกล่าวนะคะและไหลไปจนถึงเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การเล็มเหยื่อด้วยรวมถึงการตั้งคำถามถึงอำนาจที่ไม่เท่ากันในการคุกคามทางเพศด้วยค่ะเวลาผู้เสียหายถูกคุกคามทางเพศและออกมาเปิดเผยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสอบสวนและการตั้งคำถามว่าไหนหลักพยานหลักฐานของการถูกคุกคามทางเพศและคำถามแรกๆที่ถูกถามก็คือยินยอมหรือไม่นะคะซึ่งผู้กระทําหรือผู้มีอำนาจเหนือก็มักจะใช้เหตุผลของการสมยอมยินยอมนี่แหละค่ะเพื่อโยนความผิดโยนภาระให้กับผู้เสียหายที่ปรึกษาเพื่อสิทธิความเป็นธรรมทางเพศและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนยืนยันนะคะว่าถ้าหากเกิดเหตุคุกคามทางเพศผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องแสวงหาพยานหลักฐานและตามกฎหมายก็จะต้องได้รับการคุ้มครองด้วยถ้าหากเป็นกระบวนการการเคลื่อนไหวหัวขบวนก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบและถ้าหากเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรก็ต้องทำหน้าที่ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานคุ้มครองเอาไว้ค่ะ
4: เราก็มักจะถามหาพยานหลักฐานมักจะถามหาว่าคนที่เป็นผู้เสียหายนั้นเป็นใครกระทำที่ไหนอย่างไรนั้นอยากจะบอกว่าเรื่องของการคุกคามทางเพศหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากงานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์พยานหลักฐานแบบเดียวกับคดีข่มขืนหรือคดีทางอาญาเราใช้วิธีวัดความรู้สึกของคนที่ฟังแล้วไม่พอใจและรู้สึกว่าอึดอัดคับข้องใจหรือคนที่เป็นผู้เสียหายที่มาบอกกับเราว่าเขาอึดอัดคับข้องใจแล้ววิธีทำความจริงให้ปรากฏในเรื่องนี้นะคะเราต้องทำพื้นที่ให้ปลอดภัยสำหรับผู้เสียหายจริงๆ
3: แต่คำว่ายินยอมหรือไม่นะคะใช้ได้กับกรณีของการกระทำความผิดที่ชัดเจนในทางอาญาค่ะยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราความผิดฐานอนาจารการคุกคามทางเพศทั้งการกระทำการใช้วาจารวมไปถึงในโลกออนไลน์ด้วยนะคะแต่คำตอบว่ายินยอมหรือไม่อันนี้เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะคะกับกรณีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเพราะว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจเหนือด้วยค่ะอำนาจมีหลายรูปแบบนะคะไม่ใช่แค่ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเท่านั้นเช่นอำนาจจากความเป็นที่ชื่นชมศรัทธาอย่างเช่นเป็นพระเป็นผู้นำขบวนการอำนาจจากวัยวุฒิอาวุโสอำนาจจากการเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายโอกาสและเมื่ออำนาจไม่เท่ากันนะคะก็จะเกิดปัญหาค่ะยกตัวอย่างชัดๆเช่นกรณีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเคสของครูกับลูกศิษย์หัวหน้ากับลูกน้องรวมไปถึงผู้นำทางความคิดด้วยใน2กรณีแรกนะคะอาจจะมีกฎหมายแรงงานของแต่ละองค์กรรองรับอยู่แต่กับกลุ่มผู้นำทางความคิด ื่องนี้ยังเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่จะใช้คุ้มครองผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศจากกรณีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเนื่องจากอำนาจอยู่ค่ะโดยหากมองตามหลักการเชิงทฤษฎีแล้วนะคะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยการใช้อำนาจจะมีขั้นตอนของมันอยู่นะคะโดยเริ่มต้นจากการเลือกเป้าก่อนค่ะพอเลือกเป้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มตีสนิทและทำให้รู้สึกไว้วางใจจากนั้นค่ะก็จะทำให้ผู้เสียหายรู้สึกโดดเดี่ยวและต้องการที่พึ่งพานะคะและจะแสวงหาผลประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆและสิ่งสำคัญก็คือต้องมั่นใจด้วยค่ะว่าผู้เสียหายนั้นจะไม่กล้าเปิดเผยการกระทำความผิดนี้นะคะซึ่งผู้กระทำส่วนใหญ่จะทำตามรูปแบบเหล่านี้แหละค่ะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคำถามที่คุณผู้ชมกำลังคิดอยู่ณเวลานี้คงเหมือนกับดิฉันนะคะว่ามันมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ในคนกลุ่มนี้จริงๆหรือไม่ค่ะ
5: การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเนี่ยมันก็คงมีความเข้มข้นอยู่หลายระดับใช่ไหมคะในระดับที่เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจมาตั้งแต่ต้นแต่พออยู่ๆไปเริ่มแสงส่องมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชมแล้วก็มีคนเข้ามาก็เริ่มเห็นโอกาสแล้วก็เห็นว่าทำได้ก็ทำก็แบบนั้นก็มีใช่ไหมคะกับอีกแบบนึงอะค่ะที่มันมีคำว่า grooming grooming ก็เหมือนกันที่แบบพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจเพื่อที่สุดท้ายจะหาประโยชน์ทางเพศซึ่งอันเนี้ยมันมีการศึกษาไว้นะคะในหลายๆที่ที่พยายามอธิบายว่ามันมีขั้นตอนมันเป็นกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไปและมีการคิดจะเรียกว่าวางแผนเลยก็ได้อ่ะถ้ากลับไปที่เรื่องของการยินยอมก่อนเรื่องคำว่าคอนเซนต์นะคะไม่ใช่ว่าไม่ปฏิเสธไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนเท่ากับคอนเซนต์อันนั้นต้องลบไปเลยความคิดนี้นะคะคอนเซนต์มันต้องเป็นการยินยอมพร้อมใจไอ้คำว่าพร้อมใจนะคะมันคือตัวคีย์ก็ยินยอมด้วยความพร้อมใจนะที่จะมีความสัมพันธ์ด้วยกันนี้ยินยอมด้วยความพร้อมใจเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจโดยไม่ได้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอำนาจความนับถือความศรัทธาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือตัดสินใจที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์ด้วยความพร้อมใจของตัวเอง
3: ปัญหาเวลานี้นะคะคือแม้เราจะมีกฎหมายแต่ยังไม่สามารถเอาผิดครอบคลุมไปถึงการคุกคามทางเพศโดยใช้อำนาจได้ค่ะสิ่งที่ทำได้อาจจะต้องพึ่งพาแนวทางการปฏิบัติของแต่ละองค์กรที่ต้องเอาผิดเรื่องนี้อย่างจริงจังคู่ขนานไปกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและระบบการเยียวยาผู้เสียหายด้วยค่ะต้องย้ำนะคะว่าจะเหมารวมคำว่าสมยอมยินยอมและตัดสินเลยไม่ได้นะคะโดยเฉพาะกรณีของเรื่องเพศที่เกี่ยวโยงอยู่กับอำนาจการตัดสินด้วยคำว่ายินยอมหรือไม่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอจริงๆค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินครับ
1: ไทย PBS รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี2568ต่อที่ประชุมวุฒิสภานะคะยืนหยัดในการเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นเสาหลักระบบนิเวศสื่อสาธารณะค่ะชูบทบาทในการพึ่งพาได้ในยามวิกฤตทั้งกรณีเกิดภัยพิบัติข่าวสืบสวนและการเปิดพื้นที่กลางเชื่อมโยงสังคมโดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์ไทยค่ะผู้บริหารขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS รายงานผลปฏิบัติการประจำปี2568ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยประธานกรรมการนโยบายสสท.หยิบยกขึ้นมาบอกว่าช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาไทย PBS เป็นองค์กรที่อยู่คู่กับสังคมไทยในยามที่มีภัยพิบัติและสถานการณ์สำคัญด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองค่านิยมซึ่งสื่อสาธารณะมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานด้านอัตลักษณ์ของสังคมไทยควบคู่กับการพัฒนาสังคมให้ทันสมัยไทย PBS มีภารกิจสำคัญในการสร้างสมดุลการรับรู้ข่าวสารกรณีที่แพลตฟอร์มต่างชาติมีอำนาจควบคุมสื่อจนส่งผลกระทบต่อการนำเสนอและสิทธิการรับเนื้อหาที่หลากหลายอันเป็นภัยอธิปไตยทางสื่อของประเทศจึงได้ตระหนักถึงหน้าที่และการรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยนี้และได้ดำเนินการด้านต่างๆที่สำคัญในช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่ด้านเนื้อหาโครงสร้างพื้นฐานเช่นแอปวิภาการบริหารจัดการและการสร้างสื่อระบบนิเวศสาธารณะนอกจากนี้ก็ยังเปิดไทย PBS Verify การเฝ้าระวังข่าวเท็จและในยุคที่สังคมออนไลน์แบ่งขั้วแบ่งข้างจึงเป็นตัวกลางในการสื่อสารเชื่อมโยงทุกฝ่ายสร้างกลไกในการร้องเรียนสื่อสารในหลากหลายช่องทางเช่นรายการสถานีประชาชนศูนย์สื่อสารภัยพิบัติ
6: เห็นของคนกลุ่มเปราะบางหรือความคิดเห็นในสถานการณ์ที่เปราะบางต่างๆ เช่นภัยพิบัติซึ่งเราก็นับวันจะพบได้บ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นไทยพีบีเอสก็มีบทบาทสำคัญในทุกสถานการณ์ภัย

0: ิบัติที่ผ่านมานะครับปัญหาหรือสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยไทย PBS ก็เป็นสื่อที่เน้นการสื่อสารเรื่องสันติภาพเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่เปราะบางเหล่านี้นะครับ
1: นายแพทย์โกมาศครับเน้นย้ำว่าไทย PBS ขอยืนหยัดเป็นเสาหลักของระบบนิเวศสื่อสาธารณะอนุรักษ์วัฒนธรรมหลากหลายสร้างความรู้เท่าทันสื่อเทิดทูนความเป็นเอกภาพและสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมที่จะนำพาประเทศให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่โดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์จากนั้นนายวัญชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการสสท.รายงานผลปฏิบัติงานปี2568ครับโดยยอมรับว่าไทย PBS อาจจะไม่มีเรตติ้งแต่เป็นสถานีที่เสมือนเป็นยาสามัญประจำบ้านไม่ต้องทานทุกวันแต่ว่าต้องมีและดำรงอยู่กับสังคมไทยตลอดไปเพราะเมื่อสังคมไทยมีปัญหาก็จะทำให้นึกถึงไทย PBS และภารกิจสำคัญที่รับมอบหมายได้ถ่ายทอดสดพิธีการสำคัญของประเทศอีกทั้งยังได้เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมจัดรายการพิเศษในการถ่ายทอดเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จากมหาวิทยาลัยอุทกภัยน้ำท่วมปี2568ซึ่งเป็นภารกิจที่นอกเหนือจากการนำเสนอข่าว
2: โดยเฉพาะเหตุการณ์ปีที่ผ่านมาค่ะกรณีเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทย PBS ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งรายงานข่าวสถานการณ์ที่ไม่ปกติให้ประชาชนได้ติดตามรับฟังขณะเดียวกันก็ทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนอย่างเข้มข้นและในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นตัวกลางระหว่างประชาชนกับพรรคการเมืองในการพูดคุยกันทุกเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะจากนั้นค่ะสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอแนะให้ข้อสังเกตในการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะอย่างหลากหลายค่ะ
1: เหลืออีกไม่กี่วันนะครับที่สงครามสหรัฐอิหร่านจะครบ6เดือนเต็มครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังตึงเครียดนะครับล่าสุดสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่จะส่งผลต่อสถานการณ์อย่างไรวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

รัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์ต่อสายพูดคุยกับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อขอให้ยุติทำการค้ากับอิหร่านก่อนออกมาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่ค่ะซึ่งถูกระบุว่าเป็นมาตรการที่จะบีบคออิหร่านทางเศรษฐกิจแต่มาตรการนี้รุนแรงแล้วก็หนักหน่วงอย่างที่รัฐบาลทรัมป์ขู่เอาไว้จริงหรือไม่ค่ะทั่วโลกจับตาดูความเคลื่อนไหวของสกอตต์เบสเซนอย่างใจจดใจจ่อตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะแต่ว่าการแถลงข่าวเมื่อคืนตามเวลาในบ้านเราแม้รัฐมนตรีคลังจะใช้ถ้อยคำที่ดุเดือดค่ะแล้วก็ขู่จัดการกับประเทศที่ไม่ตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านแต่กลับยังไม่ได้บังคับใช้มาตรการลงโทษรุนแรงต่อประเทศที่ละเมิดคำเตือนของสหรัฐนะคะขณะที่อิหร่านแสดงความเชื่อมั่นเขาว่าจะสามารถต้านทานมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐได้และคุยด้วยว่าอิหร่านเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่มานานแล้วค่ะคุณผู้ชมในด้านหนึ่งแม้ว่าสหรัฐจะต้องการเพิ่มแรงกดดันอิหร่านขั้นสูงสุดแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าอิหร่านสามารถรับแรงกระแทกจากมาตรการคว่ำบาตรมาได้ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าในตอนนี้จะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงก็ตามโดย IMF คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของอิหร่านจะพุ่งสูงแตะ 69% ภายในปีนี้นะคะซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปฏิวัติอิสลามในปี1979ขณะที่ค่าเงินอิหร่านดิ่งลงเหวค่ะโดยต้องใช้เงินมากกว่า2ล้านเรียลเพื่อแลก1ดอลลาร์สหรัฐหรือใช้เงินเพิ่มขึ้นถึง 22% ด้วยกันค่ะมาตรการกดดันอิหร่านชุดใหม่ที่มีชื่อว่าปฏิบัติการ Economic Outcast นะคะมีเป้าหมายตรงตามชื่อนะคะนั่นก็คือการทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐจะตัดท่อน้ำเลี้ยงระบอบอิหร่านทั้งหมดนะคะด้วยการโจมตีค่ะไปที่ธุรกิจส่งออกน้ำมันและสถาบันทางการเงินที่ช่วยเหลืออิหร่านในการทำธุรกรรมต่างๆนอกจากนี้นะคะสหรัฐยังประกาศขยายขอบเขตมาตรการครอบคลุมเพิ่มอีก5ภาคธุรกิจด้วยกันนั่นก็คือทรัพย์สินดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งคุณผู้ชมจุดนี้สะท้อนนะคะว่าสหรัฐพุ่งเป้าการโจมตีไปที่กระเป๋าเงินของอิหร่านสอดคล้องกับมาตรการใน

0: อดีตค่ะที่มุ่งหวังสกัดรายได้จากการขายน้ำมันขัดขวางการจัดหาอาวุธและตัดเส้นเงินจากภาคธุรกิจด้วยค่ะ
1: We want to make clear to here today that no one is above the reach of US sanctions that if they facilitate

0: บุนะคะว่าประเทศไหนบ้างที่ถูกหมายหัวและจะเริ่มคว่ำบาตรประเทศนั้นๆเมื่อไหร่และที่สำคัญคือในรอบนี้ค่ะไม่มีชื่อของสถาบันทางการเงินของจีนติดโผ60บริษัทที่ถูกคว่ำบาตรด้วยส่วนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสหรัฐไม่ต้องการสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีก่อนการเดินทางเยือนของสีจิ้นผิงในเดือนหน้ารวมทั้งสหรัฐอาจจะยังไม่พร้อมรับมือกับมาตรการตอบโต้จากจีนหรือไม่ซึ่งรวมถึงการคุมเข้มการส่งออกแร่แร่เอิร์ธค่ะตอนนี้การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐเนี่ยใกล้เข้ามาทุกขณะนะคะแต่ว่าคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์กับลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างผลสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าดูกันจริงๆจะเห็นนะคะว่าผู้ตอบแบบสำรวจเพียง1ใน3เท่านั้นที่มองว่าทรัมป์บริหารประเทศได้ดีเป็นที่น่าพอใจค่ะส่วนประเด็นเรื่องของสงครามอิหร่านตอนนี้มีชาวอเมริกันที่สนับสนุนเพียงแค่ 31% ตัวเลขที่ลดลงไปนี้ค่ะเป็นผลมาจากกลุ่มผู้สนับสนุน Republican บางส่วนเปลี่ยนข้างนะคะแล้วก็หันมาคัดค้านปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐขณะที่อีก 83% บอกว่าศึกอิหร่านลากยาวแน่ๆและแน่นอนว่าสงครามที่ยืดเยื้อค่ะย่อมหมายถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ชาวอเมริกันต้องแบกรับค่ะการปิดเกมศึกอิหร่านให้ได้ก่อนเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้คงจะเป็นไปได้ยากค่ะดังนั้นรัฐบาลสหรัฐคงจะต้องเร่งสร้างผลงานที่พอจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันบ้างนะคะเพื่อนำไปใช้ในการหาเสียงซึ่งจุดนี้เนี่ยอาจจะเปิดทางให้ปากีสถานก้าวออกมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมจอมพลอาซิมมุนีผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานเดินสายเยือนกรุงเตหะรานอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นกาวใจให้สหรัฐกับอิหร่านหลังจากมีรายงานว่าทรัมป์ค่ะต่อสายขอความช่วยเหลือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดตัวรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานที่ติดตามคณะของปากีสถานรอบนี้นะคะระบุว่าการหารือระหว่างปากีสถานกับอิหร่านเรื่องสงครามและเส้นทางสู่สันติภาพคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญค่ะแม้การปะทะกันทางเศรษฐกิจจะดีกว่าการเปิดศึกทางการทหารแต่ว่าสถานการณ์ที่ยังคงลากยาวออกไปแบบนี้ย่อมไม่เป็นผลดีกับคนทั้งโลกนะคะและยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่สถานการณ์จะลุกลามบานปลายขึ้นด้วยซึ่งที่ต้องกังวลอย่างมากในตอนนี้หนีไม่พ้นเรื่องของเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกอย่างช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้นะครับที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยจะได้แก้มือเจอกับเวียดนามเป็นรอบชิงนัด2นะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: วัสดีครับกีฬาค่ำนี้อยู่กันที่เรื่องของบอลไทยครับโจทย์ใหญ่โจทย์เดียวคือทีมชาติไทยต้องบุกชนะเวียดนามอย่างน้อย2ลูกขึ้นไปครับถึงจะมีลุ้นในการทวงแชมป์อาเซียนซึ่งต้องเปิดเกมบุกที่สำคัญห้ามพลาดเด็ดขาดครับหลังจากนักเตะไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม 0-2 ในศึกอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกครับทำให้โจทย์ใหญ่ในเกมเยือนนัดที่2ต้องยิงอย่างน้อย2ประตูเพื่อตีเสมอและ3ลูกเพื่อแซงชนะโดยมีข้อแม้ห้ามเสียประตูโดยเด็ดขาดครับทำให้ไทยจำเป็นต้องเปิดเกมบุกใส่เจ้าถิ่นอย่างเต็มที่ซึ่งการเปิดเกมบุกของไทยมีความเสี่ยงครับเพราะเวียดนามชุดนี้มีเกมโต้กลับที่เฉียบคมสะท้อนจาก2ประตูที่ยิงไทยในเกมแรกแอนโทนีฮัสซันจึงต้องวางแท็กติกรวมถึงใช้จิตวิทยาปลุกใจลูกทีมในทุกด้านซึ่งการแถลงข่าวก่อนเกมครับฮัสซันกระตุ้นลูกทีมด้วยความเชื่อมั่นว่าอีก90นาทีต่อจากนี้ทุกอย่างมีความเป็นไปได้พร้อมกับต้องการให้นักเตะทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดขณะที่มุมมองของพี่ปูเป้สมฤกษ์อิสรางกูลณอยุธยานักวิเคราะห์ฟุตบอลเชื่อว่าเวียดนามที่ได้เปรียบในเรื่องสกอร์จะเล่นด้วยความอดทนครับรอให้ไทยเปิดเกมบุกเข้าใส่และโจมตีด้วยการโต้กลับซึ่งไทยต้องระวังให้ดีห้ามบุกเพลินเด็ดขาด
1: ผมเชื่อว่าเวียดนามเขามีสกอร์ตุนเอาไว้ตั้งแต่นัดแรก2ประตูเขาก็คงจะไม่บุ่มบ่ามบุกเข้าหาเราแน่นะครับแล้วเราเห็นว่าในเกมแรกของเขาเนี่ยเขามีเกมเคาน์เตอร์แอตแทคนะครับทรานซิชั่นที่ดีมากๆนะครับก็คือโต้กลับได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมแรกที่เขามารับแล้วโต้เขาได้2ประตูเกมนี้ถ้าสกอร์เขาตามหลังเขาคงบุกแต่พอสกอร์เป็นแบบนี้เขาก็กลับไปเล่นเกมเหมือนเดิมครับเกมรับแล้วโต้ซึ่งตรงนี้แหละสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือว่าเราจะเดินหน้าบุกเพื่อเอาประตูแรกให้เร็วและทำอย่าง

0: อะไรที่จะต้องระวังไม่ให้เขาโต้กลับอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเกมแรกครับ
1: การซ้อมล่าสุดของไทยครับเป็นเพียงแค่การฟื้นฟูสภาพร่างกายและทำความคุ้นเคยกับสนามมีดิ่งในกรุงฮานอยที่จะมีแฟนบอลเวียดนามเข้ามากดดันนักเตะไทยกว่า 40,000 คนรวมถึงยังมีอินฟานติโนประธานฟีฟ่าเข้าชมเกมในนัดนี้ด้วยครับเกมรอบชิงนัดที่2ไทยจะพบเวียดนามในวันพุธนี้เวลา 20:00 นแฟนบอลไทยสามารถชมได้ฟรีทางแอป True Vision Now ครับทีมตะกร้อไทยมั่นใจกวาดครบทั้ง4เหรียญทองเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับทีมตะกร้อไทยชุดเอเชียนเกมซ้อมเข้มข้นที่มูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยคลอง2ปทุมธานีรวมทั้งหมด48คนแบ่งเป็นทีมชายและหญิงประเภทละ24คนครับก่อนจะคัดเหลือประเภทละ12คนเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยยาวปืนใหญ่เรืออากาศตรีสิทธิพงษ์คำจันทร์ที่พ้นโทษแบนจากศึกชิงแชมป์โลกมั่นใจว่าทีมตะกร้อชายมีลุ้นคว้า2เหรียญทองทั้งประเภททีมชุดและเดี่ยวและเช่นเดียวกับทีมหญิงครับที่มั่นใจคว้า2เหรียญทองเช่นกันในประเภททีมชุดและทีม4คนซึ่งจะทำให้ทีมไทยกวาดครบทั้ง4เหรียญทองที่ส่งแข่งขันตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับ
2: ก็สำหรับภายในทีมนะครับถึงแม้ว่าจะโดนแบนหรือไม่โดนแบนก็ตามครับนักกีฬาของไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถจะทดแทนกันได้เสมอครับผมก็สำหรับผมนะตอนนี้ก็คิดว่าสามารถกลับมาเล่นได้อะไรได้นี้ก็มีความมั่นใจแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกๆคนครับที่พ้นโทษอะไรมาเนี่ยก็มีความมั่นใจกันทุกคนครับมีความเชื่อมั่นทุกๆคนรวมถึงสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้ฝึกสอนทุกๆคนครับมีความเชื่อมั่นว่าพวกเราเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะทำตามเป้าที่หวังไว้ได้แน่นอน
3: สำหรับทีมหญิงนะครับก็ถือว่ามีความพร้อมนะครับเราเริ่มเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับระหว่างเก็บตัวมาเนี่ยก็มีแมตช์แข่งขันนะครับที่เป็นแมตช์ทดสอบทดลองก็คือแมตช์ของการแข่งขันแต่ก็ชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำความสำเร็จนะครับก็คือ2เหรียญทองนะครับในอีเวนท์ที่เราตั้งเป้าไว้นะครับอีกอีเวนท์นึงก็คือเป็นประเภทคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้มาปรับใหม่สำหรับนักกีฬาชุดใหม่ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์มากครับผมในทีมเวิร์กนะครับเราได้ปรับตัวชงสำรองนะครับแล้วก็ปรับจังหวะการโยนเนี่ยก็ถือว่าโดยปกติแล้วน้องเขาจะเล่นกับน้องวิภาดาจิตพวนเนี่ยก็ถือว่าคนอื่นที่ประโยนก็ถือว่าโยนได้แล้วก็น้องก็มีความสามารถสูงแล้วก็เอาตัวรอดได้ในการที่จะควบคุมทิศทางในการเสิร์ฟนะครับ
1: ประเภททีมหญิงไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าทีมชายต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียครับสมาคมตะกร้อเตรียมประกาศรายชื่อนักกีฬาชุดสุดท้ายไม่เกินวันที่8กันยายนก่อนย้ายแคมป์ไปเก็บตัวที่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับโดยตะกร้อเตรียมเปิดฉากแข่งวันแรกวันที่20กันยายนนี้ครับหลังจากที่เปิด1วันเพราะว่าพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเอเชียนเกมผลล่าสุดที่หางโจวประเทศจีนครับตะกร้อไทยครองเบอร์1ของเอเชียหลังจากกวาดครบทั้ง4เหรียญทองที่ส่งแข่งขันช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษดาคุณวันวิสาครับ
4: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
5: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะภาคเหนือและอีสานยังมีฝนตกหนักนะคะมีคำเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ
6: สวัสดีค่ะจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเพียงบางแห่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากผ่านพ้นวันพุธนี้ไปแล้วในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ฝนจะเพิ่มมากขึ้นและตกหนักถึงหนักมากไปจนกระทั่งถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะมีความเสี่ยงอาจจะเกิดน้ำท่วมขึ้นได้อีกแล้วรอบหนึ่งค่ะในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะร่องมรสุมยังมีกำลังอ่อนพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและก็ลาวตอนบนเข้าไปสู่พายุนาราอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียนะคะทำให้ในระยะ2วันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานตอนบนก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขึ้นได้บางแห่งแต่พอเข้าสู่ช่วงวันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์นะคะร่องมรสุมจะเข้ามาสู่กลุ่มฝนที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ยังคงพัดค่อนข้างแรงค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยจะเกิดฝนตกหนักแต่ว่าสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักมากนะคะเตือนประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะ

0: ป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้มากกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆค่ะสำหรับชาวเรือนะคะในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังควรงดออกจากฝั่งเพราะว่าระยะนี้ยังมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรขอให้ชาวเรือทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะและช่วงนี้เรามาดูบริเวณที่ยังคงมีฝนตกหนักก่อนที่จะถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้และเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วมด้วยค่ะภาคเหนือที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งหนึ่งนะคะไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์หน้ามีโอกาสเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้อีกด้วยค่ะขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณออนสินีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569พนาท่านนายามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อหัวปลองเดชิน The Art of เต๋อหัวพอร์ซเลนณพิพิธภัณฑ์ไหหนาน
2: วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคมณฑลไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2400

7ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจหลักของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยพืชเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและพืชเครื่องดื่มหอนิทรรศการชี้ให้เห็นความเป็นมาในช่วงบุกเบิกที่ต้องการแหล่งอาหารและยกระดับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้องกับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์พืชเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลำสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจิร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resources พัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคนำผลความรู้การวิจัยทั้งเมืองร้อนพืชเศรษฐกิจและพันธุ์ไม้หายากหลากสายพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนหรือคาทาสมาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยนาและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาวหรือ China White จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่าพันปี
ดินที่ใช้

ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลิงเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยฮ่าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจนถึงราชวงศ์ซ่งและหยวนที่เทคโนโลยีเตาเผาก้าวหน้าขึ้นสีของน้ำเคลือบค่อยๆเปลี่ยนจากโทนขาวอมฟ้าเขียวไปสู่สีขาวล้วนขณะที่เทคนิคการแกะลายและการพิมพ์ลายเริ่มที่จะมีความประณีตและมีชีวิตชีวามากขึ้นเครื่องกระเบื้องยุคนี้มีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลเช่นกุนทีหรือเหยือกเคลือบสีขาวอมฟ้าลายกลีบบัวเตาเผาหวานผิงหลุนเต๋อฮั่วสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ตลับแป้งเคลือบสีขาวอมฟ้าลายพิมพ์กลีบเบญจมาศสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ต่อมาช่างฝีมือได้พัฒนาต่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเตาเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงสามารถทำให้เกิดสีขาวงาช้างสีขาวมันหมูสีขาวรากหอมและสีแก้มทารกตัวเครื่องกระเบื้องมีความหนาและประณีตขณะที่สีเคลือบมีความเรียบเนียนและแวววาวคล้ายหยกประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีความสมจริงและงดงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วเข้าถึงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเขียนและของตกแต่งอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีต่างๆเห็นได้ว่าความนิยมเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วมิได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฟูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินใส่ลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนบทบาทของเครื่องกระเบื้องในฐานะทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในยุคปัจจุบันในช่วงที่จีนเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณและในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมแต่ยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อฮั่วกว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี 2568 มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี 2570 จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่อง

0: ื่องกระเบื้องเต๋อหั่วถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือแต่ละยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เวลา 14 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติไหโควยเมลานเมืองไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา 15:39 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้นำเสนอในวันต่อไป
2: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
3: เวลา 9:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรสและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ทรงถวายพุ่มเทียนแล้วทรงวางกระทงดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาหลวงพ่อนาคและทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ
1: ์พระราชวงศ์เลิศพลตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

0: รวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาถวายพัฒหันเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมนั้นนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนไปแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 17:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปสำหรับพัดพระพิธีธรรมมีสีต่างกันคือสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวรวมสีเล่มเป็นหนึ่งสำรับเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษรวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนถือเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิต
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่89
2: เวลา 9:55 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่89ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นราชประเพณีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเคยถือปฏิบัติสืบเนื่องมาตั้งแต่รัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่8แต่ได้ว่างเว้นไปให้กลับมาถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีตั้งแต่พุทธศักราช2569เป็นต้นไปเพื่อสืบสานราชประเพณีให้สถาพรเป็นนิมิตหมายแห่งพระราชกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบุรพาจารย์ในพระองค์สืบไปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่2ของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงมีพระปรีชาสามารถในทางรจนาหนังสือทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองทรงพระนิพนธ์ตำราและหนังสือสำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายพระนิพนธ์เหล่านี้ยังใช้เป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรมาจนถึงปัจจุบันทรงก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรการเรียนพระพุทธศาสนาสำหรับคารวาสควบคู่ไปกับหลักสูตรนักธรรมของบรรพชิตนอกจากนี้ยังทรงอุปการกิจสาธารณูปการไว้เป็นอันมากทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ปี2464ถึงปี2480

0: สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชนมายุ77พรรษาพรรษา57ทรงครองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม36ปีเวลา 17:05 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในการสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการประกาศณวันที่17กรกฎาคม2568สถาปนาพระอิสริยยศทางพระบรมราชวงศ์และพระสมณฐานันดรศักดิ์เฉลิมนามพระอัฐิพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เพื่อประกาศพระมหาสมณคุณให้ปรากฏไพศาลสืบไป
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567เวลา 13:53 นาทีณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15คนและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214คนประจำปี2567ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีคุณูปการต่อการลูกเสือหรือที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ
0: องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ทับ2569พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ทับ2569ณสำนักงานองคมนตรีโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านน้ำรีพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดน่านมุ่งเน้น3ด้านได้แก่ด้านอาชีพและการเกษตรด้านระบบสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวและด้านสาธารณสุขและการศึกษาองคมนตรีเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมกับประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาเร่งดำเนินการตามแผนและแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรายงานว่ารัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายซึ่งจะกลับสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็ว
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทกรีนโกลเอเนอร์จีจำกัด

0: สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยหรือวปท.และมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดสังกระจายวัดเสวตฉัตรวัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดบ้านปงวัดแม่อีดวัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่และวัดนันทาภิรัตตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานาเวศกรุงเทพมหานครวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกบริษัทวิเลรอยส์แอนด์บ็อกประเทศไทยจำกัดวัดราชประดิษฐานวัดพระโคพระอารามหลวงจังหวัดสงขลาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการส่งเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่8ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามจังหวัดอุดรธานีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดศรีบุญเรืองวัดพิมลธรรมารามวัดดุสิตารามวัดสวรรค์จังหวัดขอนแก่นวัดสะบัววัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดกุฎวารีจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นศาลจังหวัดพระประแดงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครบริษัทโพรมอินทิเกรเต็ดซิสเต็มประเทศไทยจำกัดร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีและมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพวันวัดสายทองวัดสโอภาวาสวัดโพชัยวัดศรีมงคลจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านค้อจังหวัดมหาสารคามวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดบางพูดในจังหวัดนนทบุรีและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริษัท Advice IT Infinite จำกัดมหาชนบริษัท El Mafi เกาะสมุยจำกัดและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายจำนวน4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูหานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลมะลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันราชอุทิศจังหวัดนครปฐมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมบริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังขรักษ์ประชาอุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
1: คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลมะลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยบริษัทแคมฟิลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมกลุ่มที่2บริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมและองค์กรของโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังครักษ์ประชาอุทิศและมูลนิธิต่อต้านทุจริตด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วค่ะช่วงนี้คุณชิตนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับคุยกันถึงโครงข่ายของ BRN ครับรวมไปถึงจุดอ่อนของฝ่ายความมั่นคงไทยนะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
4: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ยูรันคูโต้กลับสหรัฐหลังใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหวังตัดท่อน้ำเลี้ยงจับตาตุรกีขัดแย้งอิสราเอลศึกชิงอำนาจกำหนดระเบียบใหม่ในตะวันออกกลางสหราชอาณาจักรมอบพิมพ์เขียวขีปนาวุธ Storm Shadow หวังยูเครนพลิกสงครามทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
6: อาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
7: ผมเห็นภาษีอากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวก
8: รอดอกหลอกล่อ

0: มีน้อยมากเลยที่เราจะเห็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการน่ะถูกจับถูกลงโทษ
1: สามัญชนคนไทยตอนฉันคือปลวกกินภาษีวันอังคารที่25สิงหาคม 21:30 น.ทางไทย PBS

0: ราก็มีแนวทางการหาหรือหาข้อสรุปแล้วก็จะไปดำเนินการนะครับใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาแล้วก็การรักษากฎหมายการเสริมกำลังเข้าไปทำให้เกิดความสงบเรียบร้อย
1: ต้องร่วมมือกันแล้วก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินให้ถูกต้องแล้วหาวิธีการแก้ไขโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนผมมองแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นทางที่ดีต้องตามไปเรื่องนี้เป็นเดียวท่านนายกลงไปใต้คราวนี้ก็คงจะต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยมาทุกคนต้องร่วมมือกันไม่มีใครเป็นพระเอก

0: สวัสดีค่ะติดตามตอบโจทย์นะคะเรายังคงติดตามสถานการณ์ความรุนแรงและการโจมตีในจังหวัดภาคใต้นะคะ3จังหวัดบวกสงขลาตั้งแต่คืนวันเสาร์ต่อเนื่องถึงเมื่อคืนนี้วันจันทร์3วันติดต่อกันนะคะเหตุเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า100จุดประเด็นก็คือว่าแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการยกระดับรักษาความปลอดภัยแต่ว่าผู้ก่อเหตุยังสามารถที่จะก่อเหตุต่อเนื่องได้โดยมีการก่อเหตุแบบประสานงานและเป็นระบบด้วยนะคะนี่คือสัญญาณว่า BRN กำลังเข้มแข็งขึ้นหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะคะโจทย์ความมั่นคงของไทยในภาคใต้เปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้วถ้าเปลี่ยนไปการรับมือการโต้ตอบกลับเพื่อที่จะให้ปัญหานี้คลี่คลายก่อนที่จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งตลอดการเราจะทำยังไงนะคะวันนี้ตอบโจทย์อยู่กับคนที่ทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องรวมถึงอาจจะมีมุมมองในบริบทการเมืองใหม่เข้ามาพูดคุยด้วยนะคะอยู่กับรายการรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะวันนี้คงจะให้ความสำคัญไปที่จะเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์แล้วหรือว่าพัฒนาการของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันย้อนไปได้ไกลมากแต่ว่าเราเริ่มที่ปี47ก็แล้วกันเพราะว่าเป็นปีที่เราส่วนใหญ่จะใช้เป็นหมุดสำคัญในการดูว่าเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเหตุการณ์ปล้นปืนแล้วก็ตามด้วยกรือเซะแล้วก็ตากใบใช่ไหมฮะมาถึงวันนี้เอาเรื่องประเด็นเป้าหมายและวิธีการก่อนละกันที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์จนถึงคืนวันจันทร์เนี่ยสังเกตดูส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายที่อ่อนแอทั้งสิ้นร้านสะดวกซื้อเป็นเป้าหมายธุรกิจเป็นอะไรพวกนี้อันนี้มันสะท้อนถึงอะไรคะอาจารย์คะ
1: มันสะท้อนถึงการถอนหมดความเข้มแข็งของชุมชน
0: ถอนหมดความเข้มแข็งของชุมชน
1: สงครามการต่อสู้ครั้งนี
0: ้
1: จะเรียกสงครามก็ได้การต่อสู้ก็ได้นะครับการขัดกันของอาวุธก็ได้เป็นภาษาที่เขาใช้อยู
0: ่
1: นะครับจะชนะหรือแพ้เนี่ยอยู่ที่ชุมชนว่าจะอยู่กับใครจะเข้มแข็งหรือไม่อย่างเมื่อคืนเนี่ยที่มายอที่ปล้นเผาร้านสะดวกซื้อถ้าประชาชนโทรศัพท์หาเราคือฝ่าย
0: แสดงว่ากำลังแย่งมวลชนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นไปตามกติกาสากลถ้ามวลชนได้รับผลกระทบก็คือละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะไม่มีใครช่วยนะครับกองกำลังของรัฐก็กลัวต้องอธิบายเรื่องเฮลิคอปเตอร์วันนี้หลายวันแล้วนะครับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามก็กลัวว่าถ้ากระทบมากๆเนี่ยเงินสนับสนุนก็จะน้อยความเห็นใจก็จะน้อยเวิร์กช็อปที่เขาทำกับยุโรปคุณกรุณาน่าจะรู้เพราะว่ามีเพื่อนทำเวิร์กช็อปในหลายประเทศเนี่ยให้มาคุยกับเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยช่วยเขานะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก่อนที่จะไปไกลกว่านี้ผมขออนุญาตว่าผมวันนี้จะมาพูดในฐานะคนทำวิจัยไม่ใช่คนที่เกิดในพื้นที
0: ่
1: ซึ่งเราก็มีความเชื่อส่วนตัว
0: คือก่อนที่อาจารย์จะพูดเรียนยกตรงนี้ก่อนเพราะว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคำอธิบายจากทางเจ้าหน้าที่อย่างแม่ทัพภาคที่4เนี่ยก็จะบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราใช้มาตรการที่เข้มแข็งในการจัดการกับผู้ก่อเหตุหลังจากเกิดเหตุการณ์ทหารพรานเสียชีวิตใช่ไหมฮะแล้วก็มีการอธิบายเหมือนกันว่าเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดกันค้าของเถื่อนอะไรพวกนี้แต่ว่าเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเนี่ยรากเหง้าของปัญหาเนี่ยคือขบวนการ BRN ที่มีแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนอันนี้คือตัวหลักใช่มั้ยคะ
1: เป็นหมุดที่2หมุดแรกคือเราวางกำลังผมคิดว่าผิดรูปแบบไปละมันสังคมเปลี่ยนละ
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างชัดๆเราจะทำการ IO ไม่ได้แล้วมันชาวบ้านเขาคิดว่า IO นี่เป็นศัตรูละคนหนุ่มสาวเขาฟังคำนี้เขาไม่รับเลย
0: แต่ว่าศัตรูของรัฐไทยเนี่ยตอนนี้คือ
1: ใช่ครับก็คือกองกำลังแนวร่วมปฏิวัติแต่ว่า BIN นี่มีอยู่6ส่วนนะครับบางส่วนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเหมือนกับเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อแต่ไม่รู้ว่าร้านสะดวกซื้ออื่นเนี่ยเขาคิดยังไงเพราะว่าแต่ละคนก็มีแฟรนไชส
0: ์
1: ท่านแม่ทัพภาค4ท่านก็พูดเรื่องของท่านถูกไหมครับแต่ลองไปถามท่านแม่ทัพบกสิครับอาจจะพูดคนละอย่างลองไปถามนายกรัฐมนตรีดูสิครับลองไปถามรองฝ่ายความมั่นคงที่เราเข้าใจว่าท่านดูแลเรื่องนี้สิครับก็พูดคนละอย่าง
0: จันขาขออนุญาตก่อนจันจะไปเรื่องทางออกเนี่ยกลับมานิดหนึ่งคือเราพูดถึง BRN เนี่ยมันก็มีช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม BRN ณขณะเนี่ยซึ่งมีส่วนในการก่อเหตุเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคะจันฮะ
1: หน้าตาเป็นองค์กรลับ
0: เป็นองค์กรลับ
1: อันนี้ชัดเจนนะครับทุกฝ่ายขณะนี้เห็นตรงกันหมดว่าเขาไม่เปิดตัวแน่
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าเขาจะได้เปรียบที่สุด นะครับในประเทศไทยเนี่ยเขามีแนวร่วมเยอะแนวร่วมที่เป็นประชาชนเป็นชุมชนแนวร่วมในด้านการศึกษาในสถานศึกษาแนวร่วมเหล่านี้เขาไม่ต้องการให้องค์กรลับในระดับสูงเนี่ยเปิดตัวองค์กรลับในระดับสูงนี่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวร่วมฝ่ายปฏิวัติแนวร่วมกองกำลังที่เราเห็นเมื่อวานซืนอันนั้นคือแนวร่วมกองกำลังแล้วก็เขาผสมกันแล้วล่าสุดเนี่ยผสมกับแนวร่วมกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ BRN ก็มีซึ่งเราเริ่มถอดรายชื่อแล้ว

0: ็เห็นแล้วว่ามันมีแนวร่วมสมทบจากกระบวนการผิดกฎหมายที่ท่านแม่ทัพภาค4พูดไงครับแต่เป็นคนรุ่นใหม่ๆที
1: ่
0: ไม่มีประวัติมาก่อนเขามีชื่อปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมผสมตามภาษาถิ่นนะครับตรงนี้ทำให้เราเข้าใจว่าพลวัตมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ตอกย้ำผลจากการวิจัยว่า1องค์กรเนี่ยอาศัยความเข้มแข็งจากหลายๆกลุ่มนะครับแนวร่วมมุมกลับถ้าไม่เห็นด้วยกับรัฐเนี่ยก็เป็นแนวร่วม BRN ทันทีแล้วทำไมจะเปิดตัวถ้าเปิดตัวเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีก
1: เป้าหมายคืออะไรคะเข้าใจว่า BRN เนี่ยก็มีการก่อร่างสร้างตัวมานานแล้วแต่ว่าเป้าหมายตอนที่ก่อตัวขึ้นเมื่อสัก 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยคงจะไม่เหมือนเป้าหมายของ BRN ณวันนี
0: ้3เป้าหมายหลัก
1: คืออะไรคะ
0: เป้าหมายเฉพาะหน้าจริงๆของแกนนำคณะองค์กรนำศูนย์เขาเรียกศูนย์การนำนะครับสภาองค์กรนำ DPP เนี่ยเป้าหมายเขาคือเขาอยากจะกลับมานะครับอยู่ในเมืองไทยอย่างปลอดภัยมีความสุขนะครับได้รับการยกโทษได้รับการอภัยโทษคล้ายๆกับรอบที่แล้วทำให้คนเข้าใจผิดเยอะนะครับว่าเหมือนกับขบวนการ BIN เก่าพูโลเก่าที่กลับมาแล้วก็หางานให้เขาทำนะครับแต่นี่คือเป้าหมายแรกที่คุยกันก็ชัดเจนว่าเขาไม่อยากอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมันอยู่ลำบากแต่ก็ต้องอยู่เขาไม่อยากอยู่ต่างประเทศในยุโรปคุณกรุณาไปมาแล้วไกลมากหนาวมากและในที่สุดก็สิ้นชีวิตแบบชายแก่ผู้หญิงแก่ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรก็อยากจะกลับมาอยู่ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจว่าเขาก็ยังรักบ้านเกิดอยู
1: ่ซึ่งตรงนี้ยังมีอิทธิพลทางความคิดต่อกระบวนการอยู่ใช่ไหมฮะ
0: เขาเป็นศูนย์บัญชาการศูนย์สั่งการเป็นศูนย์คิดเป็นผู้นำทางศาสนานะครับได้รับการยอมรับจากนานาชาติแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็มองว่าแค่นี้มันไม่พอเขามีอีก2เป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่เป็นในร่วมปฏิวัติที่บอกว่าอีกประมาณปี24ถ้า2575จะสำเร็จก็อีก2เป้าหมายก็คือการปกครองตนเองแบบกำหนดใจตนเองว่าปัตตานีไม่ใช่ปัตตานีนะครับจะต้องมีสิทธิ์ในการกำหนดวิถีชีวิตเองหลายเรื่องเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาเรื่องรายได้เรื่องใครจะเอากำลังมาตรงไหนจะต้องเลือกผู้ว่าอะไร
1: แต่ไม่ถึงกับขั้นแยกดินแดนใช่ไหมฮะ
0: อันนี้ก็เป็นคนจำนวนมากอยู่ตรงกลางซึ่งเราจะผลักเข้าไปอยู่อีกด้านหนึ่งที่สุดโต่งเลยสุดท้ายทางเลือกที่3คือก็ตั้งรัฐใหม่เลย
1: ประกาศคือไปสุดตรงเลย
0: มีคือไม่มีทางเลือกหลังชนฝา
1: ถามอาจารย์นิดนึงก่อนคือใน3ขั้นเนี่ย3เลเยอร์3เค้าเรียกว่า3ชั้นเนี่ยคนที่อยู่ชั้นบนสุดเนี่ยของยอดพีระมิดเนี่ยสามารถที่จะไกล่เกลี่ยในแง่ของเป้าหมายได้ไหมฮะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเป้าหมายมันก็ต้องเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยสมมติเราไปนั่งจอยจาตกลงจะเอายังไงความต้องการของ3กลุ่มไม่เหมือนกันเลย
0: อันนี้เป็นคำถามสำคัญมากผมตอบตรงๆในฐานะที่รู้จักกันมานะครับนับ10ปีว่าผมไม่ทราบนะครับว่าเขาจะสั่งการลงมาได้หรือเปล่าแต่ที่เท่าที่เราไปวิจัยวัดมาเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะน้อยลงเรื่อยๆตามอายุขัยครับตามบทบาทองค์กรนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผู้นำก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผู้นำรุ่นเก่าก็ผลัดใบเสียชีวิตผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ได้ฟังกันทั้งหมดผมก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยเขาฟังกันขนาดไหนแต่ว่าดูเหมือนกับว่าจะน้อยลงเยอะแต่ขณะเดียวกันผู้นำที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยผู้นำกองกำลังปฏิวัติผู้นำกองกำลังขนาดเล็กผู้นำแนวร่วมต่างๆแนวร่วมในสถานศึกษาแนวร่วมในระบบราชการของเราที่ท่านแม่ทัพภาค4พูดเนี่ยแนวร่วมในระบบนะครับเอกชนซึ่งมีเยอะนะครับคนเหล่านี้เขาก็มีความสามารถในการนำนะครับแล้วก็เขากำลังตัดสินใจเขาไปเกี่ยวข้องกับการจะกลับมาอยู่ในเมืองไทยเขาอยู่แล้วและบางคนก็อยู่ได้ดีเขาก็จะมีความคิดอีกแบบนะครับบางคนอยากจะเปิดตัวได้ซ้ำอยากจะทำให้คุณกรุณานึกออกไหมครับพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองแบบ IRA
1: ค่ะ
0: ไอแลนด์เหนืออยากจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับปีกกำลังอยากจะมีปีกการเมืองและให้การเมืองเนี่ยเข้าไปเลยและมีบางพรรคสนใจคุณกรุณานึกออกไหม
1: นึกออกค
0: ่
1: ะ
0: ว่าบางพรรค
1: มีพัฒนาการได้
0: พัฒนาการและพัฒนาการเนี่ยมีแล้วนะครับพรรคการเมืองบางพรรคสนใจแล้วว่าเออในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้ซึ่งมีนับล้านคนนะครับ
1: ถ้าเราไม่เอากลุ่มที่อยู่ยอดประมาณซึ่งอาจจะอายุมากแล้วแล้วที่อาจารย์บอกไม่แน่ใจว่าสามารถสั่งการ2กลุ่มที่เหลือได้หรือเปล่าเนี่ยกลุ่มที่ต้องการที่เหมือนกับเป็นสายกลางนิดนึงนะกับ

0: กลุ่มที่เรียกร้องการตั้งรัฐใหม่เนี่ยกลุ่มไหนมีกำลังมีน้ำหนักมากกว่ากันคะ
1: ต่างกันนะครับกลุ่มที่มีกำลังมีน้ำหนักทางด้านการลบทางด้านยุทโธปกรณ์ทางด้านปฏิบัติการก็คือสุดโต่งเราไปดู

0: หาทางออกร่วมกันทำพื้นที่ใหม่ให้ดีขึ้นแล้วมันก็ในสายตาของครอบครัวเขาบอกมันก็ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับแต่พวกสุดโต่งนี่ก็เป็นอีกแบบคุยยากนะครับคู่มือนั้นนะครับก็เป็นคู่มือการต่อต้านสุดโต่ง
1: คือแสดงว่าคู่มือที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือถ้าเกิดเราจะแก้ปัญหานี้มันเหมือนต้องแยกปลาคือมันมีบ่อใช่ไหมฮะแล้วก็มีปลา3สายพันธุ์มันต้องแยกปลาออกมาเพื่อที่จะปฏิบัติต่อปลาแต่ละพันธ
0: ุ์
1: ให้ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นตำราเดิมแต่ถามว่าขนาดนี้ทางการไทยแยกไหมผมไม่ตอบนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปกล่าวหาเขาไม่ได้อยู่ในงานวิจัยแต่ว่านะครับเรามีการประเมินแล้วว่าไม่มีใครไปคุยกับกลุ่มสุดโต่งจริงจังไม่มีใครไปคุยกับกลุ่มตรงกลางจริงจังแต่ว่าข้างบนเนี่ยคุยใช่ไหมครับถึงได้มีโต๊ะพูดคุย
1: แสดงว่าโต๊ะพูดคุยที่เริ่มสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์คือข้างบน
0: ข้างบน
1: ส่วน
0: เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านมีตัวมีตนมีศักดิ์ศรีมีบารมีนะครับหลายคนเป็นที่รู้จักแต่ว่าไม่ได้ตอบโจทย์ของคนที่อยู่ในพื้นที่กับคนที่สุดโต่งและไม่มีทางเลือกหลังชนฝาต้องจับอาวุธสู้อย่างเดียวแล้วทั้งหมดเหล่านี้ซับซ้อนด้วยกระบวนการผิดกฎหมายเงินมหาศาลยาเสพติดพรรคการเมืองที่เข้าไปใช้เครือข่ายเหล่านี้มาต่อสู้กันไอ้นั้นก็อีกหนึ่งบริบทพูดง่ายๆว่าระหว่างที่เราเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลูกน้องเราทำอะไรในตำบลนี้อำเภอนี้ร้านสะดวกซื้ออีกร้านหนึ่งก็ไม่รู้ว่าลูกน้องทำอะไรพอไปถามร้านสะดวกซื้อแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันแต่เราเนี่ยไปดูแทบทุกร้านเราไปสุ่มตัวอย่างนะครับแล้วเราก็ดูว่านโยบายของร้านสะดวกซื้อเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าเจ้าของแฟรนไชส์เจ้าของร้านที่ซื้อไปเนี่ยไม่รู้เลยว่านโยบายกับปฏิบัติจริงเป็นยังไงเพราะสมาชิกที่ทำงานอยู่ตรงนั้นน่ะมีเครือข่ายอื่นบางทีอาจจะเอาของจากร้านไปทำอย่างอื่นไปขายไปอะไรทั้งหมดเราเนี่ยคือปัญหาพูดให้มันง่ายลงนะครับแต่จริงๆมันไม่ง่ายดูรายละเอียดของงานวิจัยก็เห็นแล้วว่าซับซ้อนมากพูดสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเข้าใจยากแต่ว่าโดยรวมก็คือว่าเราต้องแยกปลาจากน้ำ
1: แยกปลา
0: เราต้อง
1: แยกปลาเพราะว่ามีปลา3สายพันธุ์อยู่
0: แล้วก่อนที่จะไปแยกเขาเนี่ยเราต้องแยกเราก่อนเพราะฝ่ายเราเนี่ยก็ไม่เข้าใจตรงกันในเรื่องนี
1: ้ก่อนจะมาฝ่ายเราสนใจกลุ่มที่3คือกลุ่มสุดโต่งซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ลงมือเมื่อคืนวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาลักษณะเนี่ยเหมือนมีการcoordinate กันก็คือการสอดประสานวางแผนดีมีการเหมือนกับรู้ยุทธวิธีในการโจมตีแบบนี้ได้การสนับสนุนมาจากไหนคะจันฮะ
0: ต้องบอกว่าเขาอยู่ในชุมชนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรู้ทางหนีทีไล่รู้ทางเข้าออกแล้วหลายกรณีชาวบ้านที่กล้าบอกก็บอกว่าเวลาเกิดเหตุเสร็จแล้วเขาก็กลับมาอยู
1: ่
0: กลับมายืนดูที่เกิดเหตุแต่ไม่มีใครกล้าชี้ตัวอยู่ในชุมชนการสับสนก็ต้องมาจากชุมชนถูกไหมครับเขาเป็นสมาชิกของชุมชนเขาก็ใช้โครงสร้างของชุมชนเนี่ยสับสนเขาสัญญาณโทรศัพท์ของใครก็ของชุมชนถนนของใครโรงเรียนโรงพยาบาลที่เขาไปรักษาตัวของใครนะครับลูกเขาเรียนโรงเรียนไหนก็ชุมชนทั้งนั้นอาชีพตลาดนะครับการข่าวมาจากไหนก็จากชุมชนเพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ยและชุมชนก็ใกล้ชิดกันแต่ก็ขณะนี้อยู่ในความหวาดกลัวไม่กล้าให้ข่าวใครอะไรมากเอาที่จำเป็นนะครับแล้วก็เอาให้ตัวเองรอดนะครับอันนี้คือความหมายว่าเรากำลังสูญเสียนะครับศักยภาพในการปกครองในการทำงานกับชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆถ้าปล่อยแบบนี้นะครับ
1: แปลว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอจะอนุมานได้ไหมครับว่าเป้าหมายของกลุ่มที่ลงมือเนี่ยก็คือการดึงมวลชนมาอยู่กับตัวเองสร้างความหวาดกลัวแล้วก็แสดงให้เห็นว่ารัฐไม่สามารถปกป้องคุ้มครองคนในพื้นที่ได้
0: รัฐไม่สามารถอำนวยความสะดวกดังด้านสาธารณูปโภคสาธารณสุขรัฐไม่มีหมุดที่เข้มแข็งถนนหนทางรถไฟไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์ร้านสะดวกซื้อนะครับลงไม้ลงเลื่อยนะครับรถกู้ภัยรถเก็บขยะทั้งหมดเหล่านี้คือชีวิตความเข้มแข็งของชุมชนก็จะอยู่ไงถ้าไม่เก็บขยะเขาอยู่ไงถ้าไม่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์พอโจมตีเสร็จรัฐไม่มีความสามารถในการปกป้องไม่ต้องไปโจมตีรัฐก็ได้
1: แล้วไม่ทำให้คนเสียชีวิตก็แปลว่ายัง

0: ยังพยายามซื้อใจคนในชุมชนอยู่หรือเปล่า
1: ซื้อใจต่างประเทศได้ว่าเข้ากติกาสากลว่าเป็นการขัดกันของการต่อสู้กับรัฐที่ไม่ยอมให้เสรีภาพอิสรภาพการกำหนดใจตนเองเพราะตรงนี้เป็นเขตประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นอาณาจักรเก่าก่อนและรัฐก็ไม่ยอมปล่อยไปต่างประเทศหลายประเทศเห็นใจมากผมคุยกับทูตานุทูตหลายประเทศผมเองเนี่ยแปลกใจเลยว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยสนับสนุนการพูดคุยให้แบ่งแยกอำนาจปกครองแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนนะครับเพราะว่าเขาก็ผ่านพวกนี้มาหมดแล้วเขาก็เชื่อว่าเจรจาได้ต่างคนที่มานั่งเนี่ยเขาบอกเจรจาได้แต่ว่าคนไทยก็ตกใจพอสมควรว่าเขาปักธงจะแบ่งแยกดินแดนจะเจรจาทำไมทุกวันนี้มีคำถามว่าจะเจรจากับใครทำไมต้องเจรจาผิดกฎหมายและยังทำอยู่นั่นคนที่เจรจาตอนนี้ก็เดือดร้อนมากครับ
0: แต่ว่าพูดถึงการเจรจาอาจารย์ถ้าเกิดเรานับตั้งแต่วันแรกสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่จะอยู่กับกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นผู้อาวุโสไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มสุดโต่งซึ่งอยู่กลุ่มที่สาม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้น
1: 30ตุลาคม49
0: ค่ะ
1: ตามคำสั่งเลย
0: ค่ะ
1: นะครับในช่วงนั้นนะครับ
0: ที่มาการคำถามคือกลุ่ม3อยากเจรจาเหรอคะ
1: กลุ่มที่3ระยะหลังเนี่ยไม่ค่อยอยากมีบางช่วงที่ส่งคนที่ปลดประจำการแล้วมานั่งที่โต๊ะเจรจาตอนนั้นก็จุดประกายความหวังว่าเป็นไปได้เหมือนกันเหมือนกับ IRA ที่ส่งกองกำลังมานั่งเจรจาก็มีตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันน่าจะเดินได้นะครับแต่ตอนหลังก็หลายเหตุผลนะครับเราเปลี่ยนคนบ่อยคือ3เหตุผล1เขาถามว่าที่มาเนี่ยที่มานั่งเจรจาคราวนี้เราจริงใจไหมเราจะกล้าคุยถึงเรื่องปลายทางไหมหรือกลางทางที่จะต้องจัดเขตปกครองพิเศษไม่มีใครตอบได้ทางฝ่ายเรานะครับและสองเขาบอกถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่มีอำนาจเต็มสิในการพูดคุยอันนั้นประเด็นที่สองก็ยิ่งตอบยากว่านอกจากคุณไม่จริงใจแล้วแต่ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินขนมออกไปเที่ยวกันหลายรอบจนสนิทกันแต่เขาบอกไม่จริงใจเพราะว่าไม่อยากจะคุยเรื่องยากๆเพราะคนไทยก็ไม่อยากคุยแต่สองก็คือว่าแล้วคุณมีอำนาจจริงไหมคุณกลับไปเนี่ยคุณจะคุยกับใครได้บ้างในเมืองไทยคุณจะคุยกับนายกได้ไหมหรือว่ากลุ่มอื่นๆที่อาจจะมีบทบาทสูงมากและสุดท้ายแล้วเนี่ยที่คุณมาเนี่ยคุณมาในนามตัวแทนใครตัวแทนคุณกรุณาหรือเปล่าตัวแทนประชาชนทั่วไปหรือเปล่าหรือตัวแทน3จังหวัดคือพอตอบไม่ได้หมดปุ๊บมันก็ทำให้เราเสียเปรียบในการเจรจาถูกไหมครับในบนโต๊ะต่อรองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้นะครับแต่ถามว่าทุกคนอยากให้คุยไม่อยากการทำงานวิจัยชิ้นนั้นนะก็มีการสำรวจเป็นระยะว่าประชาชนยังสนับสนุนไหมในพื้นที่ก็ยังสนับสนุนอยู่แต่ว่านอกพื้นที่เนี่ย
0: คนส่วนใหญ่ใช่ไหม
1: ในพื้นที่นะ
0: คะ
1: แต่นอกพื้นที่เนี่ยไม่นะครับแต่ก็ยังคิดว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องจบที่โต๊ะเจรจาแต่มันไม่ง่ายนั้นไอ้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนระบบในปลายทางต้นทางคือในพื้นที่หน้างานวันนี้สัปดาห์นี
0: ้
1: ต้องตัดวงจรความรุนแรงให้ได้ใช่ไหมครับกลางทางก็ต้องสกัดพวกสีเทาพวกการเมืองที่เป็นพิษที่ทะเลาะกันและยืมมือกันมาผลประโยชน์มโหฬารมหาศาลถูกไหมครับแล้วก็ความไม่ลงรอยกันในชุมชนความอ่อนแอที่ตามมาเต็มไปหมดแล้วก็ปลายทางก็กลับไปที่โต๊ะซึ่งไม่ทราบเมื่อไหร่แต่ไม่ควรส่งสัญญาณว่าเราไม่เจรจาควรส่งสัญญาณว่าเราจะกลับมาในเมื่อเราพร้อมเรากลับมาตามเงื่อนไขของเรา
0: ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ต้นทางหรือว่ากลางทางคะ
1: ต้นทางก็กำลังปรับกำลังเอากำลังทยอยมาจากหลายพื้นที่เหมือนเมื่อก่อนก็จะประสบกำลังกันใหม่จะเปลี่ยนตัวบุคคลวันนี้ก็เริ่มแล้วเปลี่ยนตัวบุคคลเปลี่ยนผู้บัญชาแล้วคิดว่าจะกลุ่มสภาพได้ซึ่งถ้าจะเอาจริงก็น่าจะพอได้แต่อาจจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่ากำลังเนี่ยมาจากหลากหลายน่ามาจากชายแดนกัมพูชาก็น่าจะมีที่เอามาสมทบนะครับมันจะต้องใช้เวลาปรับกำลังผนึกกำลังโยกกำลังเก่าซึ่งอยู่นานแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งว่าอยู่นานเกินไปที่ผ่านมาเราเคยกำหนดให้อยู่แค่3ปีตอนหลังก็อยู่นานมากกว่านั
0: ้
1: นแล้วเกิดปัญหาตามมาแต่อยู่นานก็มีความชำนาญนะครับจะผสมกันยังไงเนื้อออกไหมครับคนที่เก่งพออยู่นานก็มีคนที่อยู่นานแล้วมีปัญหาก็เยอะทีนี้คนที่มาใหม่เนี่ยรัฐบาลใหม่เนี่ยจะรู้ไหม
0: คร
1: ับรัฐมนตรีที่มานั่งหัวโต๊ะวันนั้นวันที่11จะรู้ไหม
0: ก็ยากนะฮะ
1: แล้วเวลาวันนั้นบนโต๊ะเนี่ยมีรายงานข่าวกรองอยู่แล้วด้วยท่านรองนายกท่านพูดเองให้สัมภาษณ์ว่ามีรายงานข่าวกรองว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์11ถึง21ใน10วันสั่งการไม่ได
0: ้อย่างนี้อาจารย์โครงสร้างที่มีอยู่เนี่ยสำหรับจะแก้ปัญหาเนี่ย
1: ต้องปรับ
0: กำลังจะถามมันต้องปรับ
1: ต้องปรับให้เล็กลงกระชับลงเร่งวงรอบของการข่าวให้สั้นกว่านี
0: ้
1: เห็นว่าวันนี้ผบ.ทบ.ท่านสั่งแล้วนะครับเราเคยลดลงมาเหลือประมาณ3วันเองเอาข่าวกรองทุกชิ้นมาผนวกกันแล้วส่งให้ฝ่ายข้างบนตัดสินใจแล้วก็สั่งการเลยก็ในวงรอบแต่ว่ายากนะครับปกติมันประมาณเร็วสุดตามปกติก็อาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ส่งให้ครม.อนุมัติวันอังคารวันจันทร์ประชุ
0: ม
1: นะครับของประชาคมข่าวแต่ตลอดอาทิตย์เนี่ยคุยกันข่าวกรองทหารข่าวกรองสมช.ข่าวกรองกบนภาค4ส่วนหน้าข่าวกรองทบ.นี้ไม่เหมือนกันนะครับข่าวกรองของแม่ทัพน้อยข่าวกรองของแม่ทัพภาค4ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ทราบเมื่อก่อนทำวิจัยพอทำวิจัยไปดูโอ้โหนี่คือปัญหาแล้วเห็นใจเลย
0: ข้อมูลชุดไหนถึงเอาไปทำงานได้ทั้งนั้น
1: ก็เอาไปอยู่ในประชาคมข่าวให้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินั่งหัวโต๊ะแล้วก็คุยกันให้จบแล้วว่าตกลงคนเหล่านี้ที่อยู่ในวงจรปิดเหล่านี้จะเอายังไงจะทำยังไงของจริงหรือเปล่ามีคดีหรือเปล่าใช้เวลาแล้วเขากำลังปฏิบัติการหรือไม่นะครับไอ้นี่ต้องเห็นใจแล้วว่าวงรอบเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันทำให้สั้นลงได้และเดี๋ยวนี้สมัยผมเนี่ยไม่มี AI นะ
0: คุณโ
1: ท
0: นาเดี๋ยวนี้มี
1: เดี๋ยวนี้ง่ายเลย
0: ค่ะใช่ใช่
1: เดี๋ยวนี้มันล่นเวลามโหฬารผมก็ดูไม่ออกว่าทำไมวงจรข่าวกรองมันถึงได้ยืดออกไปแทนที่มันจะกระชับลงมาแล้วคนสมัยนี้ก็เก่งมันทุกคนมีสมาร์ทโฟนมือถือครับทุกคนก็ดูหน้าจอวันนี้รัฐมนตรีกลาโหมพูดนะครับว่าสงครามอยู่ตรงหน้าจออ
0: ่ะใช่
1: ใช่ไหมครับก็ง่ายเลยเพราะว่าเราเป็นคนคุมระบบไงเราเป็นคนคุมเครื่องมือมากกว่าเขาอีก
0: นอกจากข่าวกรองแล้วมีอะไรที่คิดว่าที่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะต้องปรับเพราะว่าเขาเรียกพลวัตของกลุ่มสุดโต่งเนี่ยมันไปค่อนข้างเร็วแล้วก็ถ้ามันสกัดไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยคือเป็น forever conflict หรือ forever war ไปเลยค่ะ
1: คือหน้างานเนี่ยด้วยความเคารพนะผมเป็นห่วงกองกำลังแต่หน้างานนะครับทหารพรานที่เสียชีวิตอ่ะคุณกรุณาดูคลิปแล้วใช่ไหมครับหน้างานเนี่ยกองกำลังอาสาเนี่ยศักยภาพเขาไม่ได้มากนะครับคนธรรมดาก็รู้ว่าถ้าเท่านั้นเนี่ยมีหวังตัวเองอันตรายด้วยชุมชนอันตรายอยู่แล้วเห็นไหมฮะชาวบ้านแถวนั้นกระเจิงหมดวันนี้ต้องเปลี่ยนพลิกไม่เอาคนที่ศักยภาพยังไม่พร้อมไปอยู่ตรงนั้นให้เขาเป็นเป้าต้องจัดชุดพิเศษเคยจัดแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยจัดรบพิเศษเคยจัดแล้วนั่นหนึ่งในรบพิเศษที่ไปเล่มล่าสุดเนี่ยอันนั้นไปรบมาทั่วโลกแล้ว
0: อันนี้คือเล่มนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วเขาก็มาผนึกกำลังมาสอนมาเป็นครูแลกเปลี่ยนกันรบพิเศษทั่วโลกเนี่ยของเราเนี่ยก็ถือว่าเก่งลำดับต้นๆเคยลงไปแล้วและสำเร็จวันนี้หน้างานสัปดาห์เนี่ยต้องเอาหน่วยที่มีศักยภาพไปวาง
0: แต่เราก็ลงงบไปเยอะมากนะอาจารย
1: ์ไหนครับ
0: เราก็ลงงบประมาณลงกำลังไปเยอะมาก
1: ไม่ได้พูดถึงงบเลยครับพูดถึงหน่วยขีดความสามารถมันกลับกันตอนนี้เราเอาคนที่มีศักยภาพน้อยเอาคนที่มีประสบการณ์น้อยไปวางหน้างานไปวางไว้ที่ด่านคนที่อยู่ที่หน้าด่านเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดถูกไหมฮะเขาจะไม่หันหลังให้กับรถกระบะแบบนั้นเด็ดขาดถูกไหมครับแล้วมันก็จะเริ่มกลุ่มสภาพความปลอดภัยได้แต่ใช่ครับงบก็เป็นปัญหาแต่ด้วยส่วนเฉลี่ยไม่เยอะนะครับ23ปีแสนล้านปีละ 5,000 ล้านแต่ก็ไม่น้อยนะครับ 5,000 ล้านนี่เดี๋ยวนี้มี AI ถูกลงเยอะตอนที่เราเริ่มต้นรั้วไทยมาเลเซียเนี่ยรั้วแพงมากเพราะว่าระบบโดรนไม่มีเดี๋ยวนี้ระบบโดรนมีรั้วแทบไม่ต้องมีมันใช้ลาดตระเวนเนี่ยโดรนอัตโนมัติถูกมากแล้วถ้ามีรั้วเนี่ยวงจรปิดถูกมากสมัยก่อนวงจรปิดที่ใช้โซล่าเนี่ยนะครับแล้วก็อิสระเนี่ยแพงมากสมัยนี้คุณกรุณาไปดูที่ร้านฮาร์ดแวร์สิครับอย่างดีที่สุดเนี่ยตัวละไม่กี่พันบาท
0: เหมือนมันต้องรีฟอร์มหรือปฏิรูปวิธีการทำงาน
1: อยู่ในคู่มือนั้น
0: หรือเครื่องมือในการทำงานอ
1: ยู่ในคู่มือนั้นว่าต้องเอาเทคโนโลยีใหม่มาราคาถูกลงแล้วไอ้เงิน 5,000 ล้านนี่อาจจะเหลือได้ซ้ำถ้าปิดรั่วไหลได้ด้วยนะครับเพราะรั่วไหลนี่ก็เรื่องใหญ่นะครับ
0: อาจารย์คะเวลาหมดแล้วให้อาจารย์สรุปนิดหนึ่งคือที่เราคุยกันเนี่ยเรากำลังมองว่ากลุ่มผู้ก่อการอย่าง BRN เนี่ยถ้าเกิดฟังจากแม่ทัพภาค4เนี่ยก็จะมองว่าเป็นกลุ่มใหม่กลุ่มสุดตรงซึ่งก็ตรงกับที่อาจารย์พูดคือเป็นคนที่ไม่ยอมนะ
1: แล้วไม่ค่อยมีคดี
0: ไม่ค่อยมีคดีเพราะฉะนั้นมันยาก
1: ฝึกมาใหม
0: ่
1: ฝึกมาใหม่เข้ามาในระบบ
0: คือ ถ้าเกิดเราจะสรุปตรงนี้ว่าถ้าเรามีบทสรุปร่วมกันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแยกออกว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนแล้วจัดการยังไงข้อเสนอแนะของอาจารย์ในการจัดการกับกลุ่มสุดโต่งเนี่ยคืออะไรมีคนเคยบอกว่าขึ้นป้ายเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายดีไหมจะได้จัดการง่ายๆหรือวิธีการไหนที่มันจะดีที่สุดนะสถานการณ์แบบนี
1: ้ก็ทำได้ครับเป็นหนึ่งในทางเลือกที่คุยกันมาแล้วเริ่มตกผลึกว่าจะต้องขึ้นทะเบียนขึ้นบัญชีแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าให้ถูกตัวนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผลักกลุ่มที่อยู่ตรงกลางๆเข้าไปอยู่กลุ่มสุดโต่งมากขึ้นอีกแต่มันมีวิธีครับมีตัวชี้วัดมีคดีนะครับมีหมายจับมีลายนิ้วมือก็จัดได้นะครับและศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาไปแล้วเป็นบรรทัดฐานว่าใครสุดโต่งใครก่อการร้ายแต่ว่าน้อยนะครับตรงนั้นใช้ได้ก็ที่ต้องจัดตอนนี้ก็คือว่าเอากองกำลังที่มีความสามารถสูงขึ้นเข้าไปเพื่อที่จะกลุ่มสภาพอย่าให้มันบานปลายไปกว่านี้แล้วก็จัดระบบ3กลุ่มนี้เลยโดยจัดตั้งศูนย์ต่อต้านความสุดโต่งขึ้นมานะครับเป็นศูนย์ใหม่ไม่เคยมีถ้าจะเอาสงครามนะครับเก่ามาลบที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพูดแพ้แน่เพราะขณะนี้ท่านพูดเองนะครับเราลบสงครามเก่าเขาเนี่ยลบด้วยสงครามใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหัวเขาคิดได้แบบนี้แล้วก็สั่งการได้จริงนะครับผมคิดว่าอีกสักพักนึงอาจจะทำได้แต่ไม่เร็วนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่เร็ว
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะเราพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
1: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวก
2: รอดอกหลอกล่อ

0: มีน้อยมากเลยที่เราจะเห็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการน่ะถูกจับถูกลงโทษ
1: สามัญชนคนไทยตอนฉันคือปลวกกินภาษีวันอังคารที่25สิงหาคม 21:30 น.ทางไทย PBS

0: แนวทางอิหร่านโต้กลับหลังสหรัฐคว่ำบาตรครั้งใหญ่อ่านความหมายธนาคารจีนไร้ชื่อในบัญชีดำยังมีหลายประเด็นในรายการคืนนี้
1: จับตาตุรกีขัดแย้งอิสราเอลศึกชิงอำนาจกำหนดระเบียบใหม่ในตะวันออกกลางสหราชอาณาจักรมอบพิมพ์เขียวขีปนาวุธ Storm Shadow หวังยูเครนพลิกสงครามEconomy Unwrappedแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายเมื่อตึกสูงบุกยึดเส้นขอบฟ้ายุโรปยุคใหม
0: ่สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับวันนี้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐกลายเป็นประเด็นใหญ่ของสื่อหลายสำนักทั่วโลกนะครับหลังจากสหรัฐประกาศรายละเอียดของมาตรการชุดนี้ไปเรียบร้อยแล้วได้เห็นภาพของสกอตต์ เบสเซนรัฐมนตรีคลังออกมาประกาศปฏิบัติการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจหรือ Operation Economic Outcast เมื่อคืนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ของสหรัฐในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังจะครบ6เดือนเต็มในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป้าหมายของสหรัฐก็คือการตัดเส้นเลือดทางเศรษฐกิจด้วยการขยายมาตรการคว่ำบาตรให้ครอบคลุมหลายภาคส่วนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อน้ำมันอิหร่านบริษัทเดินเรือขนส่งน้ำมันอิหร่านบริษัทหรือร้านแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับโยกย้ายเงินของอิหร่านประเทศหรือองค์กรที่หลับตาข้างเดียวหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรไปจนถึงธนาคารที่ช่วยดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้อิหร่านนะครับผู้นำสหรัฐได้ต่อสายไปถึงผู้นำหลายประเทศเรียกร้องให้ยุติการติดต่อการสร้างความสัมพันธ์กับระบอบการปกครองของอิหร่านแต่รัฐมนตรีคลังก็ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อของผู้นำประเทศเหล่านี้และส่งสัญญาณเตือนไปถึงประเทศที่คิดจะปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐด้วยแต่ละประเทศได้รับกรอบเวลาชัดเจนให้ยุติความสัมพันธ์ซึ่งไม่มีประเทศใดอยู่เหนือขอบเขตของมาตรการนี้ได
2: ้ We want to make clear to here today that no one is above the reach of US sanctions that if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money into repressionthey will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations. We know who they are, they know who they are, so when the hammer of US Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves.
3: Can you say how far the timelines are?
2: Again, I'm not going to set timelines, but we do not have infinite patience here.
0: เมื่อเข้าไปดูในเว็บไซต์กระทรวงการคลังสหรัฐเขากำหนด5ภาคเศรษฐกิจนะครับครอบคลุมตั้งแต่สินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการเดินเรือรัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำ60บริษัทบุคคลและกองเรือซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขีปนาวุธปฏิบัติการทางไซเบอร์และเครือข่ายขนส่งน้ำมันสะท้อนให้เห็นได้จากรายชื่อของกองเรือเงาทั้ง5ลำที่ปรากฏในภาพบริษัทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์และ UAE ครับซึ่งจีนถือเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านเมื่อปีที่แล้วสัดส่วนสูงถึง 80% นะครับแต่เอกสารฉบับนี้ไม่มีชื่อธนาคารและโรงกลั่นน้ำมันของจีนสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐยังไม่ต้องการสร้างความไม่พอใจให้จีนก่อนที่ผู้นำจีนจะเดินทางเยือนในเดือนกันยายนนี้ไม่เช่นนั้นจีนอาจจะใช้มาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายากจีน UAE ตุรกีอิรักและอินเดียถือเป็นคู่ค้าสำคัญของอิหร่านนะครับประเทศเหล่านี้อยู่ในสายตาของสหรัฐเป็นพิเศษถามว่าไทยอยู่ตรงไหนย้อนกลับไปเมื่อปี2024ไทยอยู่อันดับที่18ของประเทศนำเข้าสินค้าจากอิหร่านและอันดับที่22ของประเทศส่งออกสินค้าให้อิหร่านครับ การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐเกิดขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจอิหร่านค่อนข้างเปราะบางมากเป็นพิเศษนะครับค่าเงินก็ร่วงต่ำเป็นประวัติการณ์มาตรการเหล่านี้ก็ย่อมส่งผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้จนอาจจะนำไปสู่การจุดชนวนความรุนแรงในภูมิภาคขึ้นมาอีกครั้งถามว่าอิหร่านมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับก็อาจจะครอบคลุมตั้งแต่การบีบเส้นทางส่งออกน้ำมันอย่างช่องแคบฮอร์มุซโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในรัฐกลุ่มอ่าวหรือเปิดปฏิบัติการนอกภูมิภาคเป็นปฏิบัติการทางไซเบอร์ประเทศที่3ก็กำลังถูกบีบให้เลือกการค้าขายกับอิหร่านกับการเข้าถึงระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับสหรัฐชาวอิหร่านคิดเห็นอย่างไรชาวอิหร่านบางส่วนในกรุงเตหะรานแสดงท่าทีแข็งกร้าวบอกว่านี่เป็นความพยายามของสหรัฐที่ต้องการใช้สงครามจิตวิทยากับอิหร่านครับ
4: ขุสันชักษิยะที่เป็นนามเทรอมที่ทุกดีกี้ยะฮาร์ฟีมิซันะมันเป็นนาซารัมบิชตาร์ฮัดัฟชูนชลูกชาร์ดันบูดรวานีเฟชาร์บอฟการอุมูมีอิจาดทาร์สนาอมิดีทุยลายายอิจตมายมาสو ل ا عبود اقتصادی نمیتونم
5: به نظر من نه چون اینا متحدای ما هستن و به قول معروف امتحانشون رو پس دادن خدا رو شکر با کشور ما بودن و منافعشون هم در کشور ما هست من فکر نمی کنم
0: ท่ามกลางสงครามอันยืดเยื้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวาทกรรมว่า Turkey is the new Iran หรือตุรกีเป็นอิหร่านรายถัดไปถูกพูดถึงมากขึ้นนะครับความไม่ลงรอยกันระหว่างตุรกีกับอิสราเอลก็ได้รับความสนใจหลังจากการโจมตีฐานทัพทางตอนเหนือของซีเรียมันเกี่ยวกันอย่างไรคืนนี้จะเล่าให้ฟังครับเป้าหมายของอิสราเอลในการโจมตีก็คือฐานทัพอากาศอาบูอัลดูฮูทางตอนเหนือของซีเรียนะครับหลังจากอิสราเอลอ้างข้อมูลข่าวกรองกล่าวหาตุรกีว่ากำลังวางแผนส่ง

0: กำลังพลส่วนหนึ่งเข้าไปประจำการและติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ฐานทัพแห่งนี้นี่เป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเรื่อยมาจนถึงสัปดาห์นี้ครับข้อมูลจากแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าซีเรียกำลังเข้าใกล้การละเมิดข้อตกลงระหว่างอิสราเอลกับซีเรียในการรักษาสถานะดั้งเดิมในประเด็นด้านความมั่นคงและเตือนซีเรียหลายครั้งถึงความเสี่ยงนี้นะครับตุรกีออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิสราเอลระบุว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นความพยายามสร้างความชอบธรรมในการโจมตีซีเรียถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างตุรกีกับอิสราเอลหลังจากตุรกีได้ยื่นร้องขอให้ตำรวจสากลออกหมายแดงจับกุมผู้นำอิสราเอลในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากการโจมตีกองเรือมนุษยธรรมเมื่อปีที่แล้วด้วยครับวัฒกรรม Turkey is the new Iran เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในฐานะกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของอิสราเอลนะครับจุดเริ่มต้นมาจากนัฟตาลีเบนเนตอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไปพูดต่อที่ประชุมองค์กรชาวยิวอเมริกันที่นครเยรูซาเล็มเมื่อช่วงต้นปีนี้ครับ
1: Time a new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here I warn. Turkey is the newIran. Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again.
0: กรอบแนวคิดของอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลต่อตุรกีสอดคล้องกับเอกสารของคณะกรรมการนาเกลที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวางยุทธศาสตร์กลาโหมระยะยาวของอิสราเอลนะครับระบุว่าซีเรียอยู่บนแนวทางเดียวกันกับตุรกีที่อาจก่อภัยคุกคามจนนำไปสู่การใช้วาทกรรมทางการเมืองอย่างเปิดเผยมากขึ้นและนำไปสู่การสร้างเรื่องเล่าให้ตุรกีเป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงสะท้อนให้เห็นได้จากการฉายภาพตุรกีในฐานะผู้รุกรานด้วยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวนะครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆตุรกียึดครองพื้นที่ตอนเหนือของซีเรียตั้งแต่ปี2016ในช่วงสงครามกลางเมืองต่อมารัฐบาลชุดใหม่ของซีเรียก็เข้ามาควบคุมดินแดนที่ไฮไลท์สีเหลืองทางตอนเหนือของซีเรียนะครับตุรกีก็ยังคงกำลังพลส่วนหนึ่งเอาไว้ขณะที่อิสราเอลเดินหน้ายึดครองที่ราบสูงโกลันที่ไฮไลท์สีน้ำเงินในภาพนี้นะครับแล้วก็ส่งทหารรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของซีเรียเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงหลังเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของซีเรียให้เกิดขึ้นภายใต้ความเหนือกว่าของอิสราเอลในหลายมิติโดยเฉพาะด้านการทหารอาจารย์มาโนชอารีผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางมองว่าความเป็นไปได้ในการเผชิญหน้ากันทางการทหารระหว่างตุรกีกับอิสราเอลยังอยู่ในระดับต่ำ
2: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะไม่เผชิญหน้ากันนะฮะในทางตรงนะฮะเราเห็นว่าทางอิสราเอลเนี่ยโจมตีเข้าไปในซีเรียก็จริงนะฮะแต่ว่าไม่ได้พุ่งเป้าโจมตีไปที่ที่ตั้งทางทหารของตุรกีนะฮะซึ่งอิสราเอลเองก็ส่งสัญญาณว่าไม่อยากเห็นนะครับบทบาทของตุรกีในซีเรียนะส่วนตุรกีเองเนี่ยนะผมคิดว่าเขาก็ออกมาแสดงท่าทีทางการเมืองที่ประนามนะครับทางอิสราเอลนะแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะทำการโจมตีตอบโต้นะฮะหรือเข้าไปเสริมกำลังทางทหารในซีเรียมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่เผชิญหน้ากัน
0: สรุปสั้นๆก็คือการใช้วาทกรรมอาจจะร้อนแรงนะครับแต่โอกาสการเผชิญหน้ายังอยู่ในระดับต่ำคุณผู้ชมครับความขัดแย้งระหว่างตุรกีกับอิสราเอลมีหลายปัจจัยที่เข้ามาพัวพันกันนะครับทันโลกออฟบิทคืนนี้สำรวจ4ปัจจัยที่นำไปสู่ความตึงเครียดของทั้ง2ประเทศครับ

0: ความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับอิสราเอลกำลังเปลี่ยนจากความขัดแย้งทางการทูตเป็นระยะไปสู่การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจกำหนดสมดุลอำนาจใหม่ในตะวันออกกลางสงครามกาซาที่ปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2023ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับอิสราเอลเลวร้ายลงแต่รากของปัญหาลึกกว่าความขัดแย้งระหว่างผู้นำเนื่องจากทั้งสองประเทศกำลังมีผลประโยชน์และวิสัยทัศน์ต่อภูมิภาคที่สวนทางกันมากขึ้นครอบคลุม4มิติมิติแรกคือปาเลสไตน์ตุรกีสนับสนุนปาเลสไตน์มาอย่างยาวนานขณะที่อิสราเอลมองว่าตุรกีเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มฮามาสทั้งการเมืองการเงินและความช่วยเหลือจึงคัดค้านบทบาทของตุรกีในการจัดระเบียบความมั่นคงในกาซามิติที่2คือซีเรียหลังยุคอาซัสตุรกีกลายเป็นพันธมิตรสำคัญของรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของอาเมดอัลชาราทั้งการฟื้นฟูกองทัพไปจนถึงความร่วมมือทางทหารทำให้อิสราเอลกังวลว่าหากตุรกีสร้างฐานทัพหรือวางกำลังพลระยะยาวในซีเรียอาจจำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลมิติที่3คือพลังงานและเส้นทางยุทธศาสตร์ตุรกีคัดค้านโครงการพลังงานในน่านน้ำฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเชื่อมโยงระหว่างอิสราเอลกรีซและไซปรัสขณะที่อิสราเอลมองว่าโครงการถนนแห่งการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจขนาดใหญ่เชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับยุโรปเป็นคู่แข่งสำคัญของเส้นทางเชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับท่าเรืออิสราเอลการแข่งขันยังขยายไปถึงแอฟริกาตะวันออกเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับโซมาลีแลนด์ถูกมองว่าอาจกระทบผลประโยชน์ของตุรกีในโซมาเลียครอบคลุมตั้งแต่ความมั่นคงด้านพลังงานเศรษฐกิจและการทหารที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดบมิติที่4คือสมดุลอำนาจตะวันออกกลางอิสราเอลพยายามสร้างความได้เปรียบหลังอิหร่านและเฮซบอลเลาะห์เผชิญแรงกดดันขณะที่ตุรกีขยายความร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียและปากีสถานผลักดันกรอบความมั่นคงข้อตกลงเมกะที่ประเทศมุสลิมขนาดใหญ่เป็นแกนกลางอิสราเอลมองว่าการขยับตัวดังกล่าวเป็นการสร้างแนวร่วมเพื่อขานอำนาจปัจจัยเหล่านี้กำลังเปลี่ยนโฉมให้ทั้งสองประเทศกลายเป็นคู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์ที่ต่างฝ่ายต่างต้องการกำหนดหน้าตาของระเบียบใหม่ในตะวันออกกลาง
1: อีกหนึ่งท่าทีสำคัญจากสมรภูมิรัสเซียยูเครนหลังจากรัสเซียข่มขู่สหราชอาณาจักรกรณีสนับสนุนโดรนให้ยูเครนนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมเดินทางเยือนกรุงเคียฟและเปิดทางให้ยูเครนผลิตขีปนาวุธ Storm Shadow ภายในประเทศได้เต็มรูปแบบคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตมองศักยภาพของขีปนาวุธประเภทนี้ครับ
2: จากปมการส่งมอบโดรนสหราชอาณาจักรเพื่อสนับสนุนยูเครนที่ผลักดันให้รัสเซียออกมาตอบโต้อย่างแข็งกร้าวถึงขั้นเรียกเอกอัครราชทูตกลับประเทศสหราชอาณาจักรยังคงยืนยันจุดยืนสนับสนุนยูเครนอย่างหนักแน่นสะท้อนให้เห็นจากการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมในวันประกาศเอกราชของยูเครนและโดยเฉพาะการเปิดทางให้ยูเครนสามารถประกอบขีปนาวุธ Storm Shadow ภายในประเทศได้ผ่านการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆให้แก่ยูเครนสานต่อจากคำมั่นเมื่อเดือนที่ผ่านมาของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงที่จะช่วยยูเครนจัดตั้งสายการผลิต Storm Shadow ของตนเองซึ่งสวนทางกับแนวทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กลับลำเมื่อเดือนที่แล้วจากเดิมที่เคยให้คำมั่นว่าจะอนุญาตให้ยูเครนผลิตขีปนาวุธสกัดกั้นและระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าการเปิดเผยเทคโนโลยีของขีปนาวุธ Storm Shadow ให้ยูเครนอาจเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นStorm Shadow หรือที่รู้จักในชื่อ Scalp ในฝรั่งเศสเป็นขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลที่ยิงจากอากาศพัฒนาโดยบริษัท MBDA ในช่วงปี1990มีน้ำหนักประมาณ 1,300 กิโลกรัมมีพิสัยสูงสุด250กิโลเมตรใช้ระบบนำทางขั้นสูงเพื่อโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำคาดว่ามีต้นทุนการผลิตประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ยูเครนเคยใช้ขีปนาวุธชนิดนี้โจมตีเป้าหมายทางทหารและโครงสร้างของรัสเซียมันแล้วจากการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสขณะที่ขีปนาวุธพิสัยไกลของยูเครนอย่างฟลามิงโกซึ่งมีพิสัยทำการถึง 3,000 กิโลเมตรหรือโดรนสามารถโจมตีซอฟต์ทาร์เก็ตหรือเป้าหมายที่ไม่ได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาได้สะท้อนให้เห็นจากคลังสินค้าของ Wildberries แต่ Storm Shadow ทำให้ยูเครนสามารถโจมตีฮาร์ดทาร์เก็ตหรือเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาได้ The Kiev Independent รายงานว่าก่อนหน้านี้ยูเครนได้นำ Storm Shadow ไปติดตั้งกับเครื่องบิน Su-24 แล้วและอาจสามารถนำไปติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่ Mirage 2005ของยูเครนได้เช่นกันแต่ในระยะหลังการลดลงของขีปนาวุธสกัดกั้น Patriot ที่สหรัฐจัดหาให้ยูเครนส่งผลให้ขีปนาวุธของรัสเซียสามารถทะลุผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ที่การสนับสนุนของสหราชอาณาจักรในครั้งนี้ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ขณะเดียวกัน Storm Shadow ชุดแรกที่ประกอบในยูเครนอาจต้องใช้เวลาตั้งแต่1ถึง2ปีนับจากนี้ด้วยเหตุนี้สื่อตะวันตกจำนวนมากจึงมองว่าการส่งมอบพิมพ์เขียว Storm Shadow จึงอาจไม่ใช่สิ่งที่จะตอบโจทย์ความต้องการเร่งด่วนที่สุดของยูเครนได้แม้ผลกระทบในสมรภูมิอาจจะยังอยู่ในอนาคตแต่ผลกระทบในทางการเมืองระหว่างประเทศเกิดขึ้นแล้วในทันทีตามปกติพันธมิตรของยูเครนทั้งเยอรมนีและสหรัฐไม่ยอมให้อาวุธถูกนำไปใช้โจมตีในดินแดนของรัสเซียแต่สหราชอาณาจักรกลับอนุญาตให้ยูเครนใช้ทั้งขีปนาวุธและโดรนในการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ที่ลึกเข้าไปในรัสเซียนอกจากนี้ยังเปิดทางให้ยูเครนประกอบขีปนาวุธเหล่านี้เองภายในประเทศดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสหราชอาณาจักรเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในสงครามและกล่าวหาว่าสหราชอาณาจักรกำลังทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อขัดขวางความคืบหน้าไปสู่ข้อตกลงสันติภาพสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมครับการเลื่อนส่งภารกิจฉางเอ๋อ7ของจีนทำให้เราได้เห็นว่าภารกิจสำรวจอวกาศเต็มไปด้วยความท้าทายและความเสี่ยงที่ควบคุมได้ยากนะครับติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: จากเดิมที่เป็นกำหนดส่งยานฉางเอ๋อ7ขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งสู่การสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์แต่กลับเป็นวันที่ต้องเคลื่อนตัวจรวดออกจากฐานปล่อยไปก่อนหลังจากมีการประกาศเลื่อนการเดินทางออกไป
4: เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าภารกิจฉางเอ๋อ7จะยังไม่ได้ออกเดินทางจากฐานปล่อยบริเวณนี้ครับตามที่กำหนดแผนไว้ในปี2026แล้วก็เลื่อนไปในปีหน้านะครับหรือว่าปี2027ส่วนจรวด Long March 5Y14 ก็เพิ่งจะเคลื่อนกลับไปยังอาคารประกอบเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับในเย็นวันที่24สิงหาคมก็ทำให้เห็นว่าภารกิจอวกาศเต็มไปด้วยเรื่องที่ยากและท้าทายครับการจะส่งภารกิจไปสำรวจอวกาศนั้นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้านบนพื้นฐานของความปลอดภัยและเป้าหมายสูงสุดของภารกิจครับ
3: การเดินทางไปสำรวจอวกาศห้วงลึกต้องตรวจสอบความพร้อมอย่างแน่นยำทุกจุดนะครับหากระบบขับเคลื่อนท่อส่งเชื้อเพลิงหรือซอฟต์แวร์ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยยานอาจล้มเหลวทันทีรวมถึงปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างสภาพอากาศที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการไปสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ยากที่สุดครับเนื่องจากมีกรอบเวลาการปล่อยหรือ launch window ที่แคบมากเพียงไม่กี่วันต่อปีเพราะต้องคำนวณตำแหน่งดวงจันทร์ทิศทางของแสงอาทิตย์ที่เพียงพอสำหรับพลังงานของยานและมุมตกกระทบของแสงบนเงามืดขั้วใต้ให้พอดีหากปัจจัยทั้งหมดนี้ไม่สอดคล้องกันทำให้มีโอกาสต้องเลื่อนภารกิจข้ามปีทันทีครับ
5: จริงๆแล้วการเลื่อนปล่อยจรวดเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติมากเพราะว่าในการปล่อยจรวดหนึ่งครั้งเนี่ยมันมีตัวแปรหรือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้หรือควบคุมได้น้อยเต็มไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของสภาพอากาศความพร้อมของตัวทางเทคนิคอลนะครับตัวจรวดเองหรือว่าแม้กระทั่งปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะนำไปสู่การเลื่อนปล่อยจรวดได้ดังนั้นการเลื่อนปล่อยจรวดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าใครที่จะมาดูปล่อยจรวดเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
6: การปล่อยทุกเที่ยวบินมีความเสี่ยงหลายร้อยจุดหลายพันจุดมากๆครับที่พร้อมทำให้ภารกิจเกิดความล้มเหลวได้แม้แต่ข้อเดียวก็ทำให้ทางภารกิจพังได้เลยมันอาจจะดูน่าผิดหวังหรือน่าเสียดายก็ตามแต่มันคงดีกว่าถ้าเรารอให้ทุกอย่างมั่นใจที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดีกว่าปล่อยออกไปพร้อมกับความเสี่ยงแล้วพอมันล้มเหลวขึ้นมาปุ๊บมันกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจะล่าช้าไปกว่าเดิมนะฮะอาจจะยอมเลื่อนไม่กี่วันดีกว่าการเลื่อนและมันชะงักไปนานหลายปีครับ
3: แม้ภารกิจฉางเอ๋อ7ในรอบนี้ต้องขยับออกไปเพื่อรองเงื่อนไขทางดาราศาสตร์และเทคนิคที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ก็สะท้อนว่าเส้นทางสู่การสำรวจอวกาศห้วงลึกไม่มีคำว่าไร้ความเสี่ยงธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงานจากเมืองหวนชางมณฑลไหหนานประเทศจีน
1: ยุโรปในยุคใหม่เริ่มสลัดแนวคิดความเจริญไม่ได้วัดกันที่ตึกสูงแล้วนะครับกลายเป็นภูมิภาคที่มีตึกสูงผุดขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ถ้าไม่ถึงเป็นแบบนั้นติดตามใน Economy Unwrapped แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษีครับ

ยุโรปยุคใหม่กำลังละทิ้งขนบเดิมๆครับจากการที่เป็นเมืองที่มีแนวราบมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีความโบราณกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ขอบฟ้าของยุโรปกำลังเต็มไปด้วยตึกระฟ้าที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดและมีอัตราเร่งที่ถือว่าเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยทำไมยุโรปถึงกลายเป็นพื้นที่ที่เกิดตึกระฟ้าเยอะมากขึ้นและที่สำคัญเมืองที่มีความเคร่งในเรื่องของการรักษาสถาปัตยกรรมแล้วก็สภาพภูมิสถาปัตย์เอาไว้อย่างยุโรปเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนวิธีการทั้งหมดในการพัฒนาเมืองเรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใน Economy and Grab ครับความเจริญไม่ได้วัดด้วยตึกสูงคำนี้เราได้ยินกันบ่อยๆมากนะครับเวลาที่เราพูดถึงเมืองที่ต้องมีการพัฒนาเติบโตในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเห็นว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า 40-50 ชั้นเยอะแยะมากมายจนทำให้เมืองอาจจะดูแออัดไปแล้วแต่นี่ไม่สู้ประเทศอื่นๆเช่นที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับปักกิ่งกรุงโซหรือแม้กระทั่งที่โตเกียวหรืออย่างฝั่งอเมริกาอย่างนิวยอร์กก็เป็นเมืองที่มีตึกระฟ้าเต็มไปหมดเลยตรงกันข้ามกันเราก็จะมีภาพจำว่าปารีสลอนดอนมิลานแม้กระทั่งเมืองอย่างเบอร์ลินเป็นเมืองที่ไม่เคยมีตึกสูงเยอะแยะมากมายมาก่อนแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมืองเหล่านี้ครับเริ่มมีตึกระฟ้าเกิดขึ้นตามจุดต่างๆของเมืองมากมายโดยปัจจุบันนะครับเมืองเหล่านี้มีตึกสูงเพิ่มมากถึง150เมตรมากกว่า10อาคารแล้วก็ยุโรปเองจากเดิมที่เราเคยเชื่อว่าเขาเป็นประเทศหรือว่าภูมิภาคที่แอนตี้ตึกสูงตอนนี้เขาก็เปิดใจให้มันมีตึกระฟ้าเพิ่มมากขึ้นบทเรียนสำคัญที่ทำให้นักผังเมืองชาวยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบตึกสูงปรากฏขึ้นในช่วงปี1960ถึง1970ครับที่กรุงบรัสเซลส์ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่ชื่อว่า Brusselization ก็คือที่กรุงบรัสเซลส์มีการรื้อถอนอาคารประวัติศาสตร์ทิ้งเพื่อที่จะสร้างตึกสูงระฟ้าอย่างไร้ทิศทางขณะที่ลอนดอนเองเขาก็มีกฎหมายมาตั้งแต่ปี1888ครับว่าห้ามสร้างตึกสูงเกินกว่าบันไดรถดับเพลิงที่จะไปถึงหรือแค่ประมาณสัก10ชั้นเพื่อไม่ให้บดบังความงดงามของมหาวิหารเซนต์พอลอันศักดิ์สิทธิ์แต่ปัจจุบันครับยุโรปเจอบททดสอบใหม่ก็คือเป็นบททดสอบที่บีบต้องให้เขาต้องกลืนน้ำลายตัวเองจากปัญหาเรื่องของวิกฤตที่อยู่อาศัยคนลอนดอนเนี่ยต้องการบ้านเพิ่มขึ้นกว่า 800,000 หลังแต่เมืองเนี่ยมันขยายแนวราบก็เริ่มไม่ได้ละเพราะติดเรื่องของกฎหมายคุ้มครองพื้นที่สีเขียวหรือว่า Green Belt ทางออกเดียวก็คือมันต้องสร้างขึ้นข้างบนครับก็เลยเกิดคอนโดมิเนียมต่างๆขึ้นมามากมายริมแม่น้ำเทมส์เพื่อที่จะเพิ่มความหนาแน่นในพื้นที่ที่จำกัดปัญหาที่2ก็คือเรื่องของการแข่งขันระดับโลกครับกรณีนี้ชัดเจนอย่างมากและเกิดขึ้นที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมันหลังเหตุการณ์ Brexit นะครับก็คือการที่สหราชอาณาจักรเอาตัวเองออกจากห่วงโซ่ของสภาพยุโรปในปี2016บริษัทการเงินต่างๆเนี่ยมีการย้ายออกจากอังกฤษไปสู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตมันเลยเกิดปรากฏการณ์ Brexit Building Boom ครับราคาที่พักอาศัยต่างๆเนี่ยพุ่งสูงถึง 25% ภายในปีเดียวมีการทุบตึกเตี้ยๆเพื่อที่จะสร้างอภิมหาโปรเจกต์ที่เป็นตึกสูงมากกว่า20อาคารเพื่อดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนและก็บุคลากรระดับโลกอย่างไรก็ตามครับแม้ว่ายุโรปเนี่ยจะต้องการตึกสูงเพิ่มมากขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่ยอมทิ้งรากเหง้าครับกฎหมายของเขาเนี่ยชัดเจนเลยว่าถ้าจะสร้างตึกสูงต้องอยู่ในโซนที่ถูกจัดเอาไว้ให้หรือว่าเรียกว่ากฎหมายจัดการโซนนิ่งซึ่งเป็นกฎการสำคัญครับที่ทำให้ลอนดอนเนี่ยได้มีจุดหนึ่งที่เขาสร้างตึกสูงได้แต่เขายังคงรักษาจุดที่เป็นอาคารประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเอาไว้ได้ลอนดอนใช้กฎหมายที่ชื่อว่า Protected View นะครับหรือการป้องกันวิวทิวทัศน์ซึ่งกำหนดแนวสายตาห้ามไม่ให้ตึกสูงบดบังมหาวิหารเซนต์พอลอย่างเด็ดขาดกฎนี้เองถูกบีบให้สถาปนิกต้องออกแบบตึกที่มีรูปทรงประหลาดๆครับบางตึกอย่างเช่นลิเดนฮอลล์เนี่ยหรือที่เรียกว่าตึกเครื่องขูดชีสต้องมีการสร้างตึกให้เอียงและหลบมุมสายตาแบบพอดิบพอดีเพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพของเมืองส่วนที่ปารีสนะครับก็มีวิธีการผลักดันที่ให้ตึกสูงเนี่ยออกไปอยู่นอกเขตเมืองโซนประวัติศาสตร์และไปสร้างย่านธุรกิจใหม่ที่ชื่อว่าลาเดฟองส์ทำให้ใจกลางปารีสเนี่ยยังคงรักษาเมืองเก่าแบบเดิมเอาไว้ได้แบบ 100% ยุโรปก็คือยุโรปครับเขาก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของอาคารโบราณเอาไว้กับประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาหลายร้อยหลายพันปีมันดีตรงที่ว่าเขาวางโซนนิ่งอย่างชัดเจนพื้นที่ไหนพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ไหนพัฒนาใหม่พื้นที่ไหนสามารถ

0: ที่จะเป็น mixed use ได้และทำระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมกันดังนั้นแล้วเนี่ยยุโรปเลยเริ่มเป็นเมืองที่มีเส้นขอบฟ้าที่มีตึกสูงผุดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ต่างกับเอเชียแล้วก็อเมริกาแต่สิ่งที่เขาพยายามรักษาไว้ให้มากที่สุดก็คือการรักษาภูมิทัศน์ไม่ให้รบกวนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะมลภาวะทางสายตาแต่นี้เขากำลังพัฒนาตึกสูงเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาและก็การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วยครับนี่คือทั้งหมดของ Economy Unwrapped ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ
1: ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพกิจกรรมชั่งน้ำหนักสัตว์ประจำปีที่สวนสัตว์ในกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ภาคเปรียบเปรยการกัดกินภาษีกัดกินประเทศเป็นสัตว์สักชนิดคุณคิดถึงอะไรสามัญชนคนไทยคิดถึงปลวก
2: ตอนผมมองจากที่ไกลๆมาผมก็เห็นอาคารสวยงามแต่ดูรู้ว่าเป็นอาคารร้างแต่เมื่อเข้ามาใกล้ผมเห็นอะไรเนี่ยผมเห็นภาษียากรของผมครับแล้วก็ของสามัญชนคนไทยทุกคนด้วยแล้วภาษียากรเนี่ยก็ได้กลายเป็นอาหารของปลวกและนั่นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแต่งเพลงเพลงนี้ขึ้นมาก็อยากจะตั้งชื่อเพลงว่าฉันคือปลวกกินภาษีล่อดอกลอกล่อลอกกันเป็นล้านล้านคนลงเงินล้านสร้างบ้านให้ปลวกกินปลวกบอกปลวกชอบชอบบ้านเรือนล้านใครหนอทำทานสร้างบ้านให้ปลวกกินปลวกเอ๋ยเจ้ารู้ตัวหรือเปล่าว่าเจ้านั้นคือปลวกที่โชคดีปลวกเอ๋ยเจ้ารู้ตัวหรือเปล่าว่าคนแถวนี้เขาเอ็นดูพวกเจ้าเขารู้ว่าน้องปลวกนั้นกำลังหิวโหยเขาก็เลยสร้างอาคารเรือนล้านให้น้องปลวกได้กินกันอย่างเปรมปรี

กล่อล่อกันเป็นล้านล้านคนลงเงินล้านสร้างบ้านให้ปลวกกินปลวกบอกปลวกชอบ

ปลวกเอ่ยเจ้ารู้ตัวหรือเปล่าว่าเจ้านั้นคือปลวกที่โชคดีปลวกเอ่ยเจ้ารู้ตัวหรือเปล่าว่าคนแถวนี้เขาเอ็นดูพวกเจ้าเขารู้ว่าน้องปลวกนั้นหิวโหยเขาก็เลยสร้างอาคารเรืองร้านให้น้องปลวกได้กินกันอย่างเปรมปรีพอปลวกกินกันจนอิ่มท้องดีแล้วก็ว่างงานก็เลยมานอนคิดกันปลวกเกิดความสงสัยครับอยากให้ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยว่าถ้าปลวกที่อื่นน่ะเจอคนเอายาฉีดปลวกตายยกรังแต่ปลวกบอกว่ามันมีแมลงบางชนิดแมลงอะไรก็ไม่รู้ที่ยาก็ฆ่าไม่ได้มนุษย์ไม่สามารถกำจัดมันได้และที่เหนือชั้นกว่าคือแมลงเหล่านี้มันสามารถกินได้แม้กระทั่งตึกที่สร้างจากคอนกรีตสร้างจากอิฐสร้างจากหินมีเหล็กเส้นอยู่ข้างในหินดินปูนหินดินทรายแมลงชนิดนี้กินได้หมดมันกินรวบกินราบกินเรียบกินทั่วแผ่นดินหลอดอกหลอกล่อ

ปลวกบอกปลวกชอบชอบอาคารเรือนล้านใครหนอทำทาน

็เลยแต่งเป็นเพลงสมมุติว่าตัวผมเป็นปลวกผมโชคดีและเป็นปลวกที่มาอยู่แถวนี้เพราะคนที่นี่เขาใจดีจังเลยสร้างอาหารอโนชะว่าให้พวกผมได้บริโภคกินกันจนอิ่มท้องแต่พอกินเสร็จแล้วธรรมดาคนอิ่มไงพออิ่มแล้วมันก็ว่างพอว่างก็เลยคิดไปนู่นคิดนี่มันน่าจะมีแมลงอื่นที่ร้ายกว่าปลวกอีกนะอย่างปลวกใช่ไหมเจอยาฆ่าไปปั๊บก็ตายยกลังแต่แมลงชนิดนี้ยาอะไรก็กำจัดมันไม่ได้และที่น่ากลัวที่สุดคือไม่ใช่เฉพาะไม้ไม่ใช่เฉพาะกระดาษที่มันกินได้นี่อิฐหินปูนดินถนนหนทางมันกินรวบกินเรียบกินราบทั่วผืนแผ่นดินไทยแมลงที่ว่าเนี่ยผมก็ยังไม่มีชื่อที่ทางชีววิทยาหรือนักคีตะนักอะไรนักแมลงทั้งหลายก็จะตั้งให้ได้นะผมตั้งชั่วคราวไว้ก่อนว่าถ้าเป็นภาษาไทยแมลงช่อลาดบางหลวงถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษแมลงคอร์รัปชั่น

มต้องทําตัวให้เรียบร้อยหน่อยเพราะผมยืนอยู่ในหน่วยงานพื้นที่ของหน่วยงานราชการนะครับอยู่ให้เรียบร้อยนี่คือศูนย์โอท็อปของอบจ.นครพนมอยู่ที่ตำบลหนองญาติจังหวัดนครพนมโอ้โหอาคารหลังนี้มันยอดเยี่ยมไปเลยครับด้านหลังนะมีทะเลสาบเล็กๆตั้งอยู่บนพื้นที่ที่โล่งลมพัดเย็นสบายสถาปนิกช่างออกแบบแยกอาคารเป็นสัดเป็นส่วนซึ่งถ้าเกิดชาวบ้านมาจัดกิจกรรมนะครับขายสินค้าโอท็อปขายสินค้า1ผลิตภัณฑ์1ตำบลเนี่ยอันนี้เป็นของหมู่บ้านนั้นซอกนี้ของหมู่บ้านนี้และมีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจมาถ่ายรูปก็ได้มาจับใจใช้สอยมาเรียนรู้อะไรที่มันเป็นของชุมชนมันดีงามมากเลยครับมันเป็นอาคารที่ออกแบบกึ่งๆทรงไทยร่วมสมัยเป็นตึก2ชั้นนะครับข้างล่างมีใต้ถุนลมผ่านได้จัดกิจกรรมได้อีกเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้แต่คุณผู้

ชมทอดตาไปให้รอบๆตัวสิครับอาคารหลังนี้นะครับเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้งบในการสร้าง30ล้านกว่าบาทสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2555 14ปีมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าได้จัดงานสักกี่ครั้งแต่พอมาถึงวันนี้อย่างที่คุณเห็นเนี่ยครับผ่านมา14ปีปี2569ปลวกกินหมดแล้วครับทุกอย่างพังทลายนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรครับเมื่อเห็นว่าสิ่งก่อสร้างโดยหน่วยงานราชการมูลค่า30ล้านสร้างแล้วร้างแล้วถูกทอดทิ้งแบบนี้ถูกทิ้งร้างแบบนี้ก็เลยต้องคิดต่ออีกว่าทำไมจึงเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าพอสร้างเสร็จแล้วมันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือเปล่าเขาจึงไม่ให้ความร่วมมือเขาจึงไม่มาร่วมงานมันก็เลยเจ๊งหรือว่าก่อนจะสร้างเนี่ยได้มีการคิดมีการทํานายไว้ก่อนหรือเปล่าว่าสร้างตัวนี้มันเหมาะหรือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั่วราชอาณาจักรในแบบที่เรียกว่าฉันคือปลวกกินภาษี

ถ้าสมมุติว่าผมมีเงินทองมากพอที่จะซื้อที่ดินและสร้างบ้านอยู่อาศัยเนี่ยต้องถามตัวเองถามคนในครอบครัวว่าชอบแบบไหนอยู่ห่างไกลร้านอาหารอยู่ห่างไกลตลาดแค่ไหนมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นห่างโรงพยาบาลแค่ไหนมีลูกไปโรงเรียนไปโรงเรียนยังไงไม่มีเรื่องต้องคิดเยอะแยะเลยเห็นไหมบ้านแค่หลังเดียวมันมีเรื่องต้องคิดต้องเตรียมงานถามหน่วยราชการครับเวลาจะสร้างพื้นที่ที่จะทำกิจกรรมขึ้นมาสักอย่างเนี่ยหน่วยงานราชการไม่มีองค์กรที่ให้คำปรึกษาเหรอเช่นถ้าอบจ.จะสร้างศูนย์โอท็อปศูนย์โอท็อปมันต้องอะไรมันต้องใกล้ชาวบ้านไหมมันต้องเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเดินทางเอาสินค้ามาสะดวกไหมถามว่าถนนหนทางที่ผ่านมามีรถวิ่งไปวิ่งมามากเพียงพอไหมเพราะว่าอะไรมันต้องอาศัยลูกค้าอาศัยนักท่องเที่ยวอาศัยคนที่จะมาซื้อมาดูมันก็ควรจะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวไหมอย่างที่จังหวัดนครพนมเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กเลยก็คือรูปปั้นพญานาคอยู่ริมแม่น้ำโขงตรงเนี้ยที่อบจ.ที่เขาสร้างศูนย์โอท็อปอบจ.นครพนมเนี่ยอยู่ไกลมาถึง11กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับยืนอยู่ที่นี่หลายนาทีไม่มีรถผ่านสักคันนึงถ้าจะมีก็เป็นรถชาวบ้านมีมอเตอร์ไซค์ครึ่งชั่วโมงจะมีผ่านสักคันนึงหันไปแล้วรอบตัวมีแต่อะไรมีคนก็เอาควายมาปล่อยเลี้ยงไว้ครับเราสร้างแหล่งที่สำหรับเหมาะกับทำกิจกรรมด้านโอท็อปบอกว่าในพื้นที่ที่เลี้ยงควายเหรอคำถามแบบนี้ครับใครจะเป็นคนตอบครับ

0: ศูนย์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ศูนย์โอทอปตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเป็นศูนย์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมซึ่งก็อย่างที่เห็นครับถูกทิ้งร้างปลวกขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคุยกับคนที่รับผิดชอบขออนุญาตเข้าไปคุยกับท่านนายกอบจ.นะครับก็คือคุณอนุชิตหงสาดีครับตรงไหมครับ
1: ไปดูนะครับผมเข้ามาช่วงแรกผมก็ไปดู
0: ทราบไหมครับว่าที่มาของการที่มันทรุดโทรมไม่ได้ใช้งานจนปลวกกินถูกทิ้งร้างแบบนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรครับ
1: เราก็รู้ว่าศูนย์โอทอปตรงเนี้ยสร้างตั้งแต่ปีนานสร้างนานแล้ว10-20ปีพอมารู้ก็คือปี46-47เริ่มสร้างซึ่งมันเป็นโครงการของรัฐบาล
0: รัฐบาลส่วนกลางเลยคร
1: ับ ใช่รัฐบาลส่วนกลางมอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้อบจ30ล้านผมก็เอะใจนะคือตอนเป็น
2: สิ่งที่สามัญชนคนไทยอยากรู้คือทำไมอบจถึงปล่อยให้อาคารถูกทิ้งร้าง
1: นั้นก็สวยนะแต่สิ่งนึงที่รู้ว่าที่มันยังทำไม่ได้ตัวอาคารได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาสร้างอบจสร้างแต่พื้นที่ยังไม่ใช่ของอบจ
0: เป็นของใครครับพื้นที
1: ่เป็นของธนารักษ
0: ์ครับแล้วมันเกิดปัญหาอะไรถึงเป็นอย่างนั้นครับ
1: ผมก็ทราบจากเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลมันเกิดจากการติดขัดมันมีนายกหลายท่าน

0: หรือว่ามีจากหน่วยงานราชการเนี่ยต้องการทําให้ที่เป็นของอบจมันติดปัญหาเอกสาร
1: แปลว่าเราทําอะไรกับอาคารนี้ไม่ได้เลยตราบใดที่มันยังเป็นพื้นที่อยู่ในความดูแลของธนารักษ
0: ์ใช่
1: แล้วอบจเข้าไปทําอะไรไม่ได้
0: ใช่เราใช้งบประมาณทางราชการไปทําไม่ได้เพราะพื้นที่ยังไม่ใช่พื้นที่เราก็ไม่ได้รอนะเราก็ตั้งคณะกรรมการ

0: อ๋อจะเปลี่ยนจากโอท็อปเป็นศูนย์อบรมเหรอครับ
1: ใช่คือศูนย์อบรมแล้วก็เอาหน่วยปภ.หน่วยบริหารจัดการน้ำของเราไปอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: ถ้าเราทำต่อถ้าเราได้รับการถือเอกสารสิทธิ์ถูกต้องโดยอบจ.เราก็จะนำงบประมาณตรงนั้นไปได้ปัญหา
0: คือปัญหาที่ว่าของธนา
1: คารปัญหาคือมันติดกระบวนการมัน
0: เวียนหัว
1: คือนับหนึ่งยังไม่ได้อะมันจะไปแปดเก้ายังไงก็ไม่ได้อันดับแรกต้องให้ที่เป็นของอบจก่อน
0: เพื่อแผนการในอนาคตก็ยังทำอะไรไม่ได้
1: ใช่ตอนนี้อบจยังนับหนึ่งไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นก้าวแรกต้องทำคือจัดการเรื่อง
1: จัดการเรื่องที่ให้เสร็จก่อน
0: มีสิทธิ์จัดการได้ไหมครับ
1: ก็ผมก็ปรึกษาหัวหน้าส่วนปรึกษาท่านผู้ว่าก็หลายท่านว่าได้นะแต่ก็ผ่านไป 2-3 ท่านแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีเนี่ยผู้ว่าก็ย้ายไปเนี่ยพยายามเร่งอยู่นะเพื่อให้มันเกิดกระบวนการได้เข้าไปแก้ไขบูรณะ
2: และนั่นคือเหตุผลที่ยังคงต้องปล่อยให้อาคารทิ้งร้างต่อไปเงินภาษี30ล้านบาทถูกนำมาสร้างอาคารโอท็อปวันนี้กลายเป็นอาหารปลวกใครควรรับผิดชอบและจะเอาผิดย้อนหลังใครได้ไหมสามัญชนคนไทยมาหาคำตอบที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนครพนม
3: อันนี้ตามแผนที่ข้อมูลเราออกรายงานไปเนี่ยใช่ครับ
0: คนฟ้ามาครับ
3: ใช่ครับเขาก็เนี่ยฮะก็จะมีตัวตึกตัวอาคารเยอะที่เขาพัฒนาเขาก็เริ่มพัฒนาช่วงแรกที่เป็นโอท็อปก็โอท็อปจริงๆเพราะว่าผู้มาใช้ประโยชน์ก็คือทางผู้ค้าหรือสมาชิกโอท็อปที่เขารายงานออกมาแต่คราวนี้พอมันไกลเมืองคนก็ไม่มาณตอนนั้นโอท็อปเองเขาก็ขยับออกไปขายที่อื่นเน
0: ี่
3: ยแต่ตึกก็ยังมีอยู
0: ่
3: ทางหน่วยเจ้าของโครงการเขาก็ให้หน่วยอื่นใช้ประโยชน
0: ์ครับ
3: อย่างช่วงโควิดเอง
0: เขาก็ไปที่พักพิงเนี่ย
3: เท่าที่มีรายงานคือเขาก็ได้ใช้ประโยชน
0: ์ครับ
3: แต่หลังจากโควิดมาจะเป็นสภาพนี้เลย
0: ครับ
3: พอข้อมูลผมมา CDC ก็ต้องเข้ามาปปช.ก็เข้ามาแล้ว
2: ผมได้คุยกับคุณปริญญาฤทตาถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบ
0: ทั้งสตง.ทั้งปปช.ร่วมมือกันช่วยกันเอ็กซเรย์
3: ใช่ครับ
0: สืบค้นแล้วพบไหมเลยครับว่ามันมีการทุจริตอย่างที่ประชาชนเขาอยากรู้ครับ
3: กรณีนี้เนี่ยในเรื่องของสตง.เขาจะดูเรื่องของความคุ้มค่าปปช.ก็มีหน้าที่ในการติดตามว
0: ่
3: าเมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการในขั้นของการดำเนินการก่อสร้างในเรื่องของโครงการก่อสร้างของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรไหมซึ่งในห้วงนั้นเนี่ยปี 2548-49
0: 20ปีมาแล้ว
3: 20ปีมาแล้วที่เขาดำเนินการก่อสร้างคราวนี้เราต้องไปติดตามว่าในขั้นของโครงการก่อสร้างเนี่ยมันมีกรณีทุจริต
0: มีไหมครับ
3: นะครับในเบื้องต้นนะครับตามรายงานเนี่ยไม่ได้มีกรณีนั้น
0: ไม่มีการทุจริตจากการก่อสร้าง
3: ครับ
0: เราก็เห็นอยู่กับตาว่า30ล้านที่ลงไปเป็นเงินภาษีราษฎ
3: ร
0: แต่ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนี้มีความผิดไหมครับ
3: ใน
0: มีไหมครับ
3: สำหรับปปช.จะไม่ได้ดูว่า
0: ไม่ดูเรื่องนี้
3: ไม่ได้ดูเรื่องนี้ครับ
0: แล้วใครจะต้องดูเรื่องนี้ครับ
3: จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือ
0: สตง.
3: ครับ
0: แล้วสตง.เขาตัดสินออกมายังครับว่าผิดไม่ผิดครับ
3: กรณีนี้ยังไม่พบกรณียังไม่ทุจริต
0: ไม่พบการทุจริตเลย
3: ครับ
0: การทิ้งร้างไว้เฉยๆ30ล้านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยถ้าเอาฝากแบงก์ยังได้ดอกเบี้ยเลยครับไม่เฉยอย่างนี้ไม่มีข้อผิดไม่มีความผิดเลยครับ
3: ต้องแยกแบบนี้ครับท่านว่า
0: คุณอาจจะตอบยากเป็นเรื่องทางกฎหมายใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ถ้าสรุปเลยนี่ก็คือตอนนี้ยังไม่พบว่ามีการทุจริต
3: ยังไม่มีครับยังไม่ได้มี
0: ครับไม่มีการกล่าวหาว่าใครผิดมีแต่ว่าให้คำแนะนำว่าควรจะทำอะไรต่อไปกับศูนย์โอท็อปนครพนมแห่งนี้
3: ณตอนนี้เป็นแบบนั้น
0: เป็นแบบนั้นครับ
3: ครับ
0: โอเคครับขอบคุณครับ
3: ครับผม

ื่อกี้เราอยู่ที่ศูนย์โอท็อปของอบจมูลค่า30ล้านซึ่งทิ้งร้างให้ปลวกกินเลยมาแค่300เมตรเองขับรถข้ามสะพานสวยๆข้ามทะเลสาบสวยๆมาแล้วเป็นป่าเลยพอเลยป่าทะลุมาโอ้โหอาคารกว้างใหญ่

0: ดู OR มากเลยนะครับอันนี้มูลค่า35ล้านบาทนี่คือค่ายลูกเสือนานาชาติอยู่ที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมถามเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องเขาบอกว่าเคยใช้งานเมื่อปี2559หนหนึ่งใช้งานชุมนุมลูกเสือปี62อีกหนหนึ่ง3ปีใช้งานหนหนึ่งอะไรกันอาคารมูลค่า35ล้านบาทใช้งาน3ปีครั้งเรื่องเดียวกันเลยครับค่ายลูกเสือนานาชาติตรงนั้นก็ถูกทิ้งร้างปปช.เข้ามาได้ผลลัพธ์เป็นยังไงครับ
1: คล้ายกันครับ
0: ครับ
1: ก็เหมือน
0: ทำไมเราไม่หาคนผิดที่ว่าใครเป็นคนดำริให้สร้างทั้งที่ไม่รู้ว่าจะมีคนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ไงครับ
1: เนี่ยครับเราก็ต้องกลับมาเรียนรู้ร่วมกัน
0: ครับ
1: ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐด้วย
0: ครับ
1: ที่จะจัดแผน
0: ครับ
1: เรื่องของงบประมาณตามความต้องการ
0: ครับ
1: ต้องเป็นความต้องการของพื้นที
0: ่ครับ
1: โดยแท้จริง
0: แสดงว่ายังไม่รู้ว่าพื้นที่ต้องการใช้หรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: อันนั้นตอนนั้นมีความต้องการ
0: อ๋อมีความต้องการ
1: ครับ
0: ครับก็เลยสร้าง
1: ใช
0: ่แต่สร้างพอจะใช้จริงๆว่าเก็บตังค์ก็เลยใช้ไม่ได้เลยเริ่มใช
1: ้ครับ
0: ครับผมถามว่าประเทศเราร่ำรวยขนาดที่จะสร้างถึงของสร้างอาคารขึ้นมาแบบใช้ทิ้งใช้ขว้างแบบนี้หรือไม่ใช่เลยเพราะทั้งหมดนี้เป็นภาษีกรจากพี่น้องประชาชนซึ่งอาบเหนื่อยต่างน้ำทำงานรีดนาทาเล่นตัวเองกว่าจะจ่ายตังค่าภาษีมาได้บางคนอาจจะมองว่าภาษีมาจากไหนภาษีนี่มันไม่ได้ควักเงินจ่ายสดๆนะครับมีภาษีทางอ้อมไปเยอะแยะซื้อกะปิน้ำปลาเติมน้ำมันคุณเสียภาษีตลอดคุณคิดว่ามันช้ำใจไหมสังคมไทยประเทศไทยไม่ใช่ประเทศรวยเลยนะครับเราเป็นประเทศลูกหนี้ด้วยซ้ำเรากู้เงินมาแต่กู้เงินมาแล้วใช้ทิ้งใช้ขว้างแบบนี้นี่ไม่ได้มีที่เดียวนะครับนี่เป็นหนึ่งในอีกนับร้อยที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้งานจริง

0: เมื่อมีเรื่องเข้ามาเปรียบเสมือนผู้ป่วยที่ป่วยแล้วนะคะ
1: สำนักงานอาคารอะไรต่างๆที่สร้างแล้วทิ้งร้างบ้างใช้งานแค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็เลิกจนแบบปลวกขึ้นแบบนี้มีจำนวนมากน้อยสักเพียงใด
2: ค่อนข้างที่จะมีเป็นจำนวนมากนะคะ
3: ผมได้คุยกับคุณอรุณีวินทสมบัติผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการป้องกันการทุจริตภาค4ปปช.
1: คุณอรุณีครับในฐานะที่อยู่ในหน่วยงานแบบนี
2: ้
1: ช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาตลอดเลยครับมีที่มาไหมครับว่าทำไม
2: ตอนก่อสร้างหรือการของประมาณการไม่ได้วิเคราะห์ให้ดีเพียงพอ
1: ครับ
2: สองก็อาจจะมีในเรื่องของทุจริตเชิงนโยบาย
1: ครับ
2: ก็เหมือนกับว่าเสนอโครงการขึ้นไปเพื่อของประมาณลงมา
1: คร
2: ับงบประมาณที่ลงมานั้นตัวเองจะได้ประโยชน์คือประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่ฉันไม่รู้แต่ว่าประโยชน์ตกอยู่กับใครบางคนอันนั้นก็ต้องเป็นเคส by เคสไปนะคะจึงก่อให้เกิดตามมาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งอีกเป็นประเด็นที่สำคัญ
1: ค
2: เช่นเดียวกันค่ะที่ทางดิฉันได้ลงพื้นที่หลายพื้นที่ไปเจอก็คือว่าการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณนะคะยิ่งเป็นงบแต่ก่อนเรียกว่าเป็นงบกลางอะที่ต้องเร่งรัดเร่งก่อสร้างหรืองบประมาณที่ลงมาในลักษณะทางกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ งบประมาณด่วนๆที่ต้องเร่งใช่ค่ะเร่งให้ก่อสร้างเร่งให้ดำเนินการหน่วยงานเจ้าของประมาณเองนะคะบางครั้งคืออยากได้โดยที่ว่าอยากได้นั้นก็ยังไม่ได้อาจจะไม่ได้ศึกษาผลกระทบหรือองค์ประกอบหรือประโยชน์โดยชัดเจน
4: ล่อดอกหลอกล่อ

0: จากนครพนมสามัญชนคนไทยเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรปราการคุณเอนิ้วกลมพาไปดูแมลงบางชนิดที่มีพลังทำลายร้างไม่แพ้ปลวก
1: แม้จะไม่มีตัวเลขแน่ชัดนะครับว่าอาคารราชการที่สร้างไม่เสร็จหรือว่าถูกทิ้งร้างไว้เนี่ยมีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็มีการประเมินไว้นะครับว่ามูลค่าทั่วประเทศเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียถึงแสนล้านบาทซึ่งอาคารแปรรูปปลาสลิดที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ

0: จริงก็ได้ขับผ่านอาคารราชการที่ถูกทิ้งร้างแบบนี้บ่อยๆแต่ก็ไม่เคยได้เลี้ยวรถเข้าไปดูวันนี้เนี่ยพอมาถึงที่นี่ความรู้สึกแรกเลยก็คือรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันคืออะไรคือรู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกเศร้านะครับตัวอาคารเองเนี่ยแค่เดินเข้ามาเราก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกน่าเศร้านั้นนะครับอย่างแท่งปูนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนดั้งเดิมเนี่ยมันก็คือพื้นที่ที่เขามาสาธิตการแปรรูปปลาสลิดซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูมาเรียนรู้วิธีการทำได้แล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าประทับใจก็จะมีแผงปลาสลิดนะครับของชาวบ้านเนี่ยเขาขายกันอยู่ข้างนอกฟังดูน่าสนใจมากที่จริงผมยังแอบคิดเลยนะครับว่ามันคล้ายๆกับโครงการดีๆเนี่ยในต่างประเทศที่เราเคยได้เห็นได้ไปกันแต่คำถามก็คือว่าแต่ทำไมของเรามันหลงเหลืออยู่แค่แท่งปูนล่ะครับ
1: นานแล้วล่ะตอนนั้นประมาณปี57
2: ครับ
1: 57ทําเป็นศูนย์เรียนรู้ปลาสลิดที่นี่เป็นศูนย์ของภาคตะวันออกมั้งน่าจะเป็นภาคระดับภาคเลย
2: ครับ
1: ก็มาสร้างกันก็จะมีงบประมาณจากจังหวัดมาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ทำปลาแล้วก็ขายเลยมีมองว่าถ้าเกิดต่อไปชาวบ้านผ่านไปผ่านมาก็จะมาแวะข้างทางแล้วมันอันตรายก็จะมีรถเข้ามาจอดแล้วก็มีทำให้ดูด้วยแล้วก็ซื้อเดินสดๆเลยเลยคือความตั้งใจอะครับ
0: ครับทีนี้พอมันเปิดขึ้นมาเนี่ยนานแค่ไหนที่มันเริ่มที่จะเริ่มไม่มีคนถูกทิ้งร้างไว้แบบนี้ครับ
1: อยู่ได้ประมาณหลายเดือนเหมือนกันนะ3 4เดือน4 5เดือนมั้งผมมันก่อ
0: นแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่มีคนแล้ว
1: มันจะค่อยๆซบ
0: โอ้3 4เดือนเองเท่านั้นเอง
1: ครับผมซบเสาไปเรื่อยๆเสาไปเรื่อยมันจะค่อยๆหายไปไป
3: พื้นที่เนี่ยมันของเราเป็นของอบจดูแลมันก็ขอได้สมมุติได
0: ้แล้วพอได้ฟังจากท่านนายกอบต.นะครับก็ทำให้เห็นว่ามันน่าเศร้ายิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยก็ใช้เงินไปไม่น้อยนะครับแต่ว่ามีความคึกคักเปิดใช้งานจริงเนี่ยอยู่ได้ประมาณแค่3 4เดือนเท่านั้นเองผมฟังแล้วเนี่ยที่จริงไอเดียเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับแต่มันก็เป็นไอเดียที่ราคาแพงอยู่มากเลยทีเดียวก็มีคำถามครับว่านอกจากจะสร้างอาคารนอกจากจะมีโครงการแล้วเนี่ยนะครับมันมีวิธีคิดที่มันยาวไกลไปกว่านั้นหรือเปล่าคือเมื่อคิดจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมามีโครงการในการจะสนับสนุนผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับให้ผู้คนอยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาซื้อของที่นี่จริงๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนได้คิดสั้นหรือว่าคิดยาว
4: ณวันนี้ทางอบต.คลองด่านกำลังทำเรื่องยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์จากอบจ.สมุทรปราการเพื่อเอาอาคารนี้มาไว้ในความดูแลนะครับ
1: เราจะทำหนังสือสอบถามจริงๆเลยว่ามีโอกาสที่จะกลับมาแล้วเริ่มดูแลได้ไหมโดยที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์เปล
0: ี่
1: ยนวัตถุประสงค์
0: โดยไอเดียของท่านนายกคือตั้งใจจะทำให้เปลี่ยนเป็นอะไรครับ
1: อาจจะเป็นที่ออกกำลังกายได้อาจจะเป็นศูนย์กีฬาได้หรืออาจจะเป็นหอประชุมสำหรับชุมชนของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันน่าจะมีประโยชน์ได้มากกว่า
0: แล้วพอมองไปรอบตัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันปรากฏล่องหนอยู่ทั่วไปเลยนะครับก็คือนี่มันเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นเลยนะครับก็คิดว่าผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้เงินเหล่านี้นะครับก็น่าจะมีความคิดที่ละเอียดรอบคอบสักนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราเห็นว่ามันผุกร่อนไปแบบนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเงินของพวกเรานะครับก็ถูกแทะถูกเผาไหม้แล้วก็ผุกร่อนไปพร้อมๆกับอาคารนี้ด้วยเหมือนกันครับ

จากสมุทรปราการผมเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาเพื่อลงเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะล้านกับปลัดเมืองพัทยาและผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรี

นที่นั่งเรือมาแล้วก็ได้เห็นอาคารปลากระเบนแห่งนี้นะครับมีความรู้สึกตกใจเพราะว่ามันเป็นโครงการขนาดใหญ่มากมองมาเนี่ยเห็นแต่ไกลเลยถ้ามองดูเผินๆก็ดูเป็นอาคารที่สวยแล้วก็แปลกตาดีนะครับ

แต่พอเราเดินเข้ามาดูข้างในเนี่ยก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เศร้าใจ

าเราลองดีดนิ้วแล้วก็ลองเปลี่ยนนะครับว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากงบประมาณจำนวนเท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนกับกองเงินเนี่ยที่กองอยู่เป็นกองเบ้อเร่อเลยนะฮะแล้วเงินเหล่านั้นก็ไม่ใช่เงินใครก็เป็นภาษีของประชาชนเราท่านทุกคนนั่นเองนะครับ

0: สามัญชนคนไทยก็ได้คุยกับท่านปลัดเมืองพัทยานะครับ
1: อาคารนี้ดั้งเดิมเนี่ยมาจากผลการศึกษาทางเมืองพัทยาเนี่ยทางมหาลัยเป็นคนมาศึกษาว่าเดิมทีที่นี่มันไม่มีก็เลยไม่มีไฟฟ้ามันไม่มีไฟฟ้าเนี่ยระบบการไฟฟ้าที่จากฝั่งมาที่เกาะยังไม่มีเลยก
0: ็
1: เลยเป็นโครงการที่ให้ทางมหาลัยเนี่ยเป็นคนศึกษาว่าถ้าเราจะทำเป็นโซลาร์เซลล
0: ์
1: พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยเมื่อได้ใช้ในเกาะเนี่ยเป็นการทดลองเนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่ที่ทางมหาลัยก็มีการศึกษาแล้วเนี่ยจะมีงานที่เกี่ยวข้องอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นอาคารปากกระเบนเนี่ยข้างบนนี่กับพอมุงหลังคาแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีตัวแผงโซลาร์เซลล์ส่วนที่สองคือตัวกังหันลมที
0: ่
1: อยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวกังหันลมเนี่ยก็เหมือนกันก
0: ็
1: จะผลิตไฟฟ้าเหมือนกันซ
0: ึ
1: ่งเป็นการศึกษาในยุคแรกๆเลยนะคร
0: ับ
1: ช่วงปี50เนี่ยที่เราของบมาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปี50จะสร้างเสร็จปี53
0: ก็ฟังดูเหมือนว่าจะสร้างเป็นคล้ายๆทดลองแหล่งพลังงานสะอาดอย่างนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วตัวอาคารเองเนี่ยครับโดยประโยชน์ใช้สอยของมันเนี่ยพอเปิดใช้แล้วเนี่ยมันใช้ทำหน้าที่อะไรครับ
1: ก็คือสร้างตรงนี้มา1หลังคาข้างบนเป
0: ็
1: นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส่วนตัวในอาคารเนี้ยจะมีพื้นที่แสดงที่เป็นเกี่ยวกับทางทะเลเหมือนโลกใต้น้ำแต่ว่าไม่ได้มีปลาจริงไม่ได้มีอะไรจริง
0: แล้วจุดเปลี่ยนที่มันถูกทิ้งร้างหรือว่ามันมีอาการทรุดโทรมเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: หลังจากใช้งานไปได้ประมาณสัก 6-7 ปีครับชั้นหลังคาแล้วก็ยกขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นโซลาร์เซลล
0: ์
1: การเข้าไปบำรุงรักษาใต้นั้นน่ะมันก็อาจจะไม่ได้เท่าที่ควรก็เลยทำให้หลังคาเนี่ยมันเกิดการรั่วซึ
0: ม
1: พอรั่วซึมปุ๊บมันก็หยดลงมาตามฝ้ามันมีผลกระทบบวกกับพื้นที่ของเกาะล้านเนี่ยมันมีพายุบ่อยนะครับลมพายุเข้าพอเริ่มมีรอยปุ๊บมันก็ลมเข้าอะไรเข้ามันก
0: ็
1: ทำให้เกิดสภาพแบบนี้แหละ

0: การนี้นะครับเคยมีเรื่องร้องเรียนว่ามีการสร้างแล้วทิ้งไม่ได้ใช้งานที่เป็นประโยชน์นะครับ
1: เราก็มีโอกาสได้คุยกับท่านผอ.สุขสันต์นะครับผอ.ปปช.จังหวัดชลบุรีก็ได้ทราบว่าในกรณีของอาคารปลากระเบนแห่งนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีที่มาความเป็นมาอย่างไรมีใครที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง
0: อาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: จะมีอยู่2ส่วนด้วยกัน
1: ครับ
0: ส่วนแรกคือพลังงานจากแสงอาทิตย
1: ์
0: ก็คืออาคารปลากระเบนที่เรายืนอยู่หน้าตรงนี้นะครับส่วนที่2ก็คือเป็นเสาไฟฟ้าเป็นกังหันลมนะฮะ
1: ครับ
0: 45ต้นนะครับงบประมาณ2โครงการรวมกันประมาณ170ล้านบาทอ
1: ย่างกรณีของโครงการที่สร้างขึ้นมาแล้วถูกทิ้งร้างแบบนี้ครับหรือไม่ได้รับการใช้งานเนี่ยครับถือว่ามีความผิดหรือว่ามีอะไรยังไงที่ทางปปช.ต้องทำการจัดการต่อไปไหมครับ
0: ครับเราต้องมาดูตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฮะว่าตั้งแต่การกำหนดราคากลางการทำ TOR วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร
1: ครับ
0: มีการสร้างที่ราคาสูงเกินควรไห
1: ม
0: ถ้ากำหนดราคาสูงเกินควรนะฮะตั้งราคาสูงเกินควรเนี่ยเราก็ไปดูเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าเขากำหนดเขาเอาพื้นฐานสืบราคามาจากที่ไหนบ้างถึงมาสร้าง
1: ครับ
0: มีแนวคิดอย่างไรถึงสร้างอาคารอย่างนี้ขึ้นมานะครับ
1: หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเนี่ยมีการพบการทุจริตอะไรยังไงบ้างไหมครับ
0: เราก็ได้ดำเนินการตรวจสอบไปในบางส่วนแล้วบางส่วนแล้วก็ส่งให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนะฮะไปสอบข้อเท็จจริงกันมาหากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือผู้มีอำนาจเนี่ยสอบโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรร
1: ม
0: เราก็จะดำเนินคดีกับผู้มีอำนาจบุคคลนั้นนะครับท่านนั้นผู้บริหารท่านนั้น
1: คร
0: ับ ตอนนี้เราก็ดูอยู่ฮะปปช.ก็ดำเนินการนะครับทางส่วนที่รับผิดชอบก็ต้องรายงานมาที่ปปช.ว่าคุณทำถึงไหนอย่างไรหากทำแล้วเห็นว่าดำเนินการไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นตามข้อเท็จจริงที่เกิดการทำความผิดปปช.สามารถที่จะนำเลื่อนกลับมาดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนเองได
1: ้ท่านก็ยืนยันนะครับว่าสำหรับปปช.แล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนนะครับและเวลาที่เราเห็นมันผุพังเวลาที่เราเห็นมันไม่ได้ถูกใช้งานนะครับแล้วก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในใจเรานะครับผมแอบคิดถึงสามัญชนคนไทยอีกหลายๆตอนที่เราได้ลงพื้นที่ไปทำในสังคมนี้บ้านเมืองนี้เนี่ยยังมีปัญหาอีกเยอะมากมีผู้คนที่ต้องการงบประมาณนะครับในการที่จะไปช่วยดูแลชีวิตของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยหรือว่าพยาบาลโรงพยาบาลรัฐนะครับครูโรงเรียนรัฐบาลทั้งหลายที่เราได้ลงไปตามติดชีวิตพวกเขาเนี่ยแล้วพอมาเห็นการใช้งบประมาณที่มันดูเหมือนว่าเอาเงินมากองไว้แล้วก็ให้ปลวกแทะแบบนี้นะครับก็น่าคิดครับว่าประเทศของเราเนี่ยใช้เงินภาษีประชาชนไปอย่างมีประโยชน์สักกี่มากน้อยแล้วลงไปสู่ผู้คนที่จำเป็นจริงๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ
2: เรากำลังหาวิธีแรกนะฮะหาวิธีที่จะปรับปรุงหลังคาเนี่ยให้กลับมาใช้งานได
1: ้ครับ
2: แล้วหรือว่าให้ส่วนราชการของเมืองพัทยาเนี่ยที่อยู่ที่เนี่ยมาใช้เป็นที่สำหรับเรื่องของดูด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนหรือว่าเป็นจุดที่เป็นสร้างให้มันมีเรื่องของพื้นที่รอบๆบริเวณให้เป็นที่น่าเที่ยวน่าเป็นที่พักผ่อนเวลานักท่องเที่ยวมา
1: ซึ่งท่านก็เสนอแนวทางเนี่ยสองแนวทางด้วยกันแนวทางที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าทางเมืองพัทยาเองจะเป็นผู้ที่มาปรับเปลี่ยนแล้วก็เหมือนกับว่ามาปรับปรุงให้อาคารแห่งนี้เนี่ยสามารถกลับไปใช้สอยได้

0: แต่ว่าแนวทางที่2ซึ่งดูเหมือนว่าท่านปลัดแล้วก็ทางเมืองพัทยาเองเนี่ยอาจจะสนใจมากกว่านั่นก็คือลองเปิดนะครับให้เอกชนเนี่ยลองเสนอเข้ามาครับว่าตกลงแล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนอาคารนี้เนี่ยให้มีประโยชน์ทางด้านธุรกิจอย่างไรนะครับแล้วก็จ่ายค่าเช่าให้กับทางเมืองพัทยา
1: จากเกาะล้านเมืองพัทยาผมเดินทางมายังอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีหากคุณคิดว่าอาคารปลากระเบนน่าหดหู่แล้วอาคารร้างกลางป่าที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ผมให้ความหดหู่คูณ2คูณ3เท่าไปเลย

โอ้โหอันนี้ก็คืออาคารที่ถูกทิ้งร้างไว้นะครับก็อยู่ในจุดที่ห่างไกลจากถนนที่เป็นถนนหลักอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็พอเข้ามาก็เป็นแค่ถนนเล็กๆเท่านั้นเองเรามาถึงเนี่ยก็เหมือนกับอาคารนี้ตั้งอยู่กลางทุ่งเลยนะฮะแล้วก็ถูกทิ้งร้างไว้มีหญ้าขึ้นรกแบบที่เห็นเนี่ยแหละครับก็ต้องเดินฝ่าดงหญ้ามานะครับก็พอมาถึงก็จะงงนิดนึงว่าอาคารหลังขนาดนี้มาตั้งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วสภาพของมันก็ทรุดโทรมเอามากๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูข้างใน

นี่ครับมันเห็นเลยว่าไม่มีการใช้สอยมายาวนานนะครับแล้วก็ทรุดโทรมกระจกต่างๆแตกไปหมดแล้วนะฮะโอ้โห

0: รู้สึกเหมือนเพลงที่พี่ซันแต่งไว้เลยครับคือเหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับแต่ว่าปลวกที่ว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แมลงกินไม้นะครับแต่เหมือนมีสิ่งมีชีวิตที่แทะอาคารนี้ได้จริง
1: ๆรอดอกหลอกล่อ

สิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดก็คืองบประมาณในการสร้างอาคารหลังนี้เนี่ย6 ล้านกว่าบาทแต่ไม่เคยมีการใช้งานเลยแม้แต่วันเดียวครับ

และทุกอนูทุกรายละเอียดก็เป็นเงินภาษีของพวกเรานะครับ

0: เครือข่ายประชาชนนี่เรารวมตัวกันแล้วทำอะไรยังไงบ้าง
1: การรวมตัวนี่ก็มาจากทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนี่แหละครับ
0: ครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเครือข่ายภาคประชาชนสตรองที่เขาได้มาค้นพบตึกหลังนี้นะครับ
1: ตอนนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วครับมาลงพื้นที่กันกับทางสำนักงานปปช.นี่แหละลงพื้นที่มาตรวจดูนะครับก็ปรากฏว่าสภาพก็ไม่ต่างอย่างเดียวนี้ครับฝ้าจริงๆแล้วฝ้าเนี่ยเขาติดไว้หมดแล้วแล้วก็มีร่องรอยการรื้อออก

0: งการนี้นะครับเกิดขึ้นจากโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับในการตั้งที่จะเป็นศูนย์ฝึกกีฬาโดยมีการก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ2549มาแล้วเสร็จในปี2550หลังจากที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับใน2550เนี่ยก็ไม่มีการใช้ประโยชน์เลยแม้แต่วันเดียวแม้แต่วันเดียวเลยนะครับย้ำว่าแม้แต่วันเดียว
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเลยมาอีก7ปีหลังถึงปี57ทางอบจก็เลยมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอทองนะฮะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อซึ่งอาคารดังกล่าวเนี่ยประมาณทั้งหมด6ล้าน4แสนกว่าบาทโดยงบประมาณทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นภาษีของประชาชน
1: ครับ
0: ซึ่งไม่มีการใช้ประโยชน์เลย 100% ในชั้นนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.นะครับก็จะนำเสนอในสู่คณะกรรมการต่อไปครับ
1: ถ้าเกิดว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยครับจะมาซึ่งผลสรุปมันต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนคร
0: ับ ไม่นานครับเพราะกรอบเวลาของปปช.มีกรอบเวลาการทำงานนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเกือบ20ปีแล้วประชาชนเพิ่งแจ้งเราสร้างเครือข่ายประชาชนเพิ่งแจ้งเข้าไป
1: ครับ
0: เราเพิ่งทราบต้องร้องอาศัยพี่น้องประชาชนในภาคประชาชนในทุกที่แจ้งเบาะแสอย่างนี้เข้าไปอย่าปล่อยไว้นานครับ
2: เราได้พูดคุยกับทางปปช.นะครับก็เห็นข้อจำกัดบางอย่างสำหรับการตรวจสอบโครงการแบบนี้นะครับไม่ว่าจะตั้งแต่เรื่องเอกสารต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่เราคุ้นเคยกันว่าก็อาจจะนำมาซึ่งข้อสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามระเบียบนะฮะไม่ได้มีอะไรที่ผิดระเบียบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอายุความนะครับอาคารหลายๆหลังที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยก็ก่อสร้างกันมาหลายปีแล้วบางครั้งเนี่ยก็หมดอายุความไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินการบางครั้งก็ใช้ระยะเวลายาวนานด้วยแม้ว่าปปช.เองจะบอกว่ามีการเร่งรัดแล้วนะครับเลยไม่แน่ใจครับว่าเราจะสามารถที่จะมีความหวังได้มากน้อยแค่ไหนที่จะนำเอาตัวคนที่กระทำผิดนะครับถ้ามีเนี่ยมาลงโทษหรือจะทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะทำอะไรแบบนี้อีกครับคือจริงก็รู้สึกว่าถ้าแบบภาคประชาชนร้องเรียนไปแล้วเนี่ยครับแล้วก็เราสามารถติดตามได้แล้วสามารถนำไปสู่ข้อสรุปหรือว่าต้องถ้ามีใครผิดใครแบบคอร์รัปชันอะไรเงี้ยครับก็ต้องลงโทษเนี่ยครับมันก็น่าจะดีกว่า
0: จริงๆก็ต้องการอย่างนั้นนะครับต้องการอย่างนั้น
1: ครับ
0: เพราะว่านิสัยของคนไทยเราเนี่ยไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาด้วยบางครั้งนะครับเราจะใช้การป้องกันนำเนี่ยนำมานานแล้วนะครับก็ป้องกันไม่ได้ผลสักที
1: ครับ
0: ผมว่าน่าจะปราบกันบ้าง
1: แล้วเวลาที่แบบเราแจ้งไปแล้วเงี้ยจริงเราก็คาดหวังใช่ไหมครับว่าเฮ้ยตกลงแล้วใครทำมันควรจะแบบอะไรแล้วพี่รู้สึกไงครับว่าสมมติมันไม่มีผลอะไรออกมาเลย
0: รู้สึกท้อแท้เหมือนกัน
1: แล้วพี่มีข้อเสนอไหมครับว่าแบบเอ๊ะถ้าจะทำให้ภาคประชาชนแบบมีบทบาทหรือแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่แบบทำให้เราส่งเสียงได้ดังขึ้นหรือติดตามงานทำ
0: เครื่องมือของเราก็อยากจะให้มีกฎหมาย
1: ม
0: ีกฎหมายออกมาว่าภาคประชาชนเนี่ยสามารถฟ้องร้องได้เลยหรือเสนอทางอัยการเองได้เลยอย่างนี้ครับมันถึงจะได้ผล

น่าคิดนะครับว่ามีอาคารแบบนี้อีกกี่หลังในประเทศไทยถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับพบเห็

อาคารแบบนี้ถูกทิ้งร้างนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันก็ได้นะครับอยากรู้เหมือนกันครับว่าบ้านเมืองเรามีอาคารร้างแบบนี้ที่เป็นอาคารราชการนะครับอีกเยอะแค่ไหน

0: ญชนคนไทยได้พูดคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งประเทศของปัญหาอาคารสร้างไม่เสร็จและสร้างแล้วถูกทิ้งร้าง
1: ทำไมเราต้องสูญเสียมากขนาดนั้นทีนี้พอมาดูอาคารทิ้งร้างสร้างไม่เสร็จทั่วประเทศเนี่ยเรื่องที่น่ากลัวก็คือว่าย้อนหลังไปเนี่ยนะครับเราไม่รู้เลยว่ามีปริมาณเท่าไหร่ทั่วประเทศพอเราเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะเราเห็นตึกทิ้งร้างสร้างไม่เสร็จมากมายเลยจนกระทั่งเราได้เห็นข้อมูลตัวหนึ่งน่าสนใจมากคือของสำนักผู้ตรวจสำนักปลัดสำนักนายกนะครับให้ตัวเลขมานะครับเขาไปสำรวจเรื่องโครงการสนามกีฬาทิ้งร้างที่สร้างไม่เสร็จนะครับมีตัวเลขอยู่พันกว่าล้านเอาละอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเราได้เห็นข้อมูลการเก็บข้อมูลนะครับของสำนักงานปปช.ว่าที่จังหวัดตรังจังหวัดเดียวเนี่ยมีอาคารทิ้งร้างสร้างไม่เสร็จอยู่ประมาณ 2,800 ล้านจังหวัดเดียวเว้ยจังหวัดตรังเป็นจังหวัดเล็กๆนะถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จริงแต่เป็นจังหวัดเล็กอ่ะ ประชากรไม่มากเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวนี้เป็นที่ตั้งนะเราขอตัวเลขแค่ครึ่งเดียวของจังหวัดตรังเอา 2,800 ล้านก็เหลือสัก 1,400 ล้านนะครับคูณด้วยจำนวนจังหวัดเข้าไปนะ77จังหวัดเนี่ยมันมากกว่าแสนล้านณวันนั้นยังไม่มีคนยอมรับแต่ถึงวันนี้เราจะเห็นว่าเพจของภาคประชาชนเครือข่ายต่างๆออกมาเปิดตัวเลขให้เห็นมากขึ้นมากขึ้นเราจึงเชื่อกันว่าเราประเทศไทยเนี่ยต้องมีอาคารทิ้งร้างสร้างไม่เสร็จมากกว่า 100,000 ล้านนี้ยังไม่รวมประเภทแทงน้ำระบบประปาระบบไฟฟ้าแสงงานโซลาร์เซลล์ไอ้ก่อสร้างเล็กๆน้อยๆอีกมากมายนะครับคือการจะหยุดคอร์รัปชันของประเทศไทยได้เนี่ยนะครับไม่ใช่เราต้องมีกฎหมายเยอะๆแต่เมื่อ
0: ดร.มานะได้เสนอมุมมองที่น่าสนใจในการตัดวงจรสร้างร้างทิ้ง
1: หยุดได้เราต้องช่วยกันหยุดครับกะเริ่มต้นก็คือว่าทำยังไงเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบราชการได้คุณไม่ใช่ว่าจะประมูลงานละต้องประมูลอย่างโปร่งใสไม่พอครับมันต้องเริ่มตั้งแต่ว่าตอนเขียนโครงการน่ะเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมไหมเป็นไปได้ไหมนะที่ถ้าหน่วยงานจะใช้เองก็ระดับหนึ่งถ้าจะเอาไปแจกให้กับจังหวัดต่างๆคุณก็ต้องดูด้วยว่าถามด้วยว่าไอ้ต้นที่ต้นทางเหล่านั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับไหมพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปไหมนะครับก็คือตั้งแต่เขียนโครงการการจะทำงบประมาณการของบประมาณนะว่าอยู่ในกรอบราคาอยู่ในวงเงินที่เหมาะสมไหมแล้วค่อยมาถึงขั้นตอนของการประมูลงานว่าต้องโปร่งใสต้องมีการแข่งขันอย่างเสรีมีราคาที่เป็นธรรมต่อทุกๆฝ่ายที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วอาคารเหล่านั้นสถานที่เหล่านั้นถูกนำไปใช้งานไหมถ้าไม่ถูกนำไปใช้งานให้คุ้มค่าจริงเราจะต้องมาพิจารณาลงโทษอย่าปล่อยให้คนที่อนุญาตอนุมัติโครงการนี้ทุกขั้นตอนต้องลอยนวลหรือพ้นผิดไปได
2: ้ที่ผ่านมามันน้อยมากเลยนะ
1: มันเป็นอย่างนี้ไงคือว่าวันนี้ใช้อำนาจสั่งไปให้มีการลงทุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการสร้างอะไรมากมายไปแล้วแต่สุดท้ายอ่ะมันไม่ได้ใช้ไม่คุ้มหรือได้ของไม่ดีอ่ะมันไม่มีใครต้องรับผิดชอบเลยอันนี้คือประเทศไทยไงมีน้อยมากเลยที่เราจะเห็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการน่ะถูกจับถูกลงโทษพอทุกคนมักจะบอกว่าไปหาหลักฐานมาสิหาใบเสร็จมาสิว่าฉันโกงแต่ไอ้การสร้างอาคารที่มันไม่ได้ใช้ไม่คุ้มค่าหรือปล่อยทิ้งร้างเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบไหมที่คุณลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ไป
3: จากการที่เราได้เดินทางไปในหลายๆที่นะครับซึ่งก็พบเห็นโครงการแล้วก็อาคารที่ถูกทิ้งร้างไว้แบบนี้นะครับก็น่าคิดนะครับว่า

อันที่จริงแล้วเนี่ยเมืองไทยน่าจะมีระบบในการที่จะเปิดเผยข้อมูลในโครงการทั้งหลายให้ประชาชนได้รับรู้ว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างกันอย่างไรบ้างนะครับแล้วโครงการเหล่านั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรได้ดำเนินไปแล้วเนี่ยมันตอบสนองวัตถุประสงค์หรือเปล่าหรือกระทั่งก่อนหน้าที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับในการตัดสินใจว่าเขาต้องการสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจริงๆหรือเปล่าแล้วในพื้นที่นั้นเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมีความจำเป็นต่อพี่น้องประชาชนจริงๆหรือไม่นะครับในด้านของมุมของประชาชนอย่างเราเองเนี่ยผมว่าก็สำคัญมากๆเช่นกันที่เราจะต้องตื่นตัวแล้วก็มองว่าโครงการต่างๆที่กำลังผุดขึ้นมาหรือกระทั่งพบเห็นโครงการหรืออาคารที่ถูกทิ้งร้างไว้นะครับถ้าเรารู้สึกนะครับแล้วเราก็มีส่วนร่วมด้วยในการที่จะตรวจสอบมีส่วนร่วมในการที่จะบ่นนะครับหรือว่าในการที่จะส่งเสียงนะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะเกิดน้อยลงแล้วก็ช่วยกันที่จะสร้างระบบนะฮะที่มันโปร่งใสมันตรวจสอบได้แล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่และเป็นมาครับ

0: ได้ฟังเพลงฉันคือปลวกของพี่ซันมาโนชพุตานนะครับก็รู้สึกชื่นชมพี่ซันมากๆนะครับว่าแต่งเพลงในหัวข้อที่จริงเนี่ยมันก็ทั้งเจ็บปวดนะครับแล้วก็ทั้งเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆเลยแต่ก็แต่งออกมาได้น่ารักนะครับแต่ในความน่ารักนั้นเนี่ยมันมีความกัดจิกมันมีความเสียดสีอยู่ด้วยนะครับก็คือเล่าเรื่องในมุมมองของปลวกนะครับว่าดีจังเลยที่มีมนุษย์ที่ใจดีเนี่ยมาสร้างนู่นสร้างนี่เอาไว้นะครับให้ปลวกเนี่ยได้อิ่มหนำสำราญกันแต่อีกนัยยะหนึ่งก็น่าคิดครับว่าบรรดาปลวกทั้งหลายที่พี่ซันหมายถึงเนี่ยหมายถึงปลวกที่เป็นแมลงจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าหมายถึงปลวกแบบอื่นนะครับ
1: หลอกกันเป็นล้าน

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: มันไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ขึ้นไปแล้วมันสำเร็จแต่มันต้องอยู่กับว่าเขาจะวางแผนมิชชั่นยังไงความเจ๋งของแมชเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อยู่แค่ตัวดีเทคเตอร์คือตัวดีเทคเตอร์หรือว่าเครื่องวัดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือเวิร์กโฟลว
4: ์ผมกล้าพูดเลยว่าปีนี้เป็นปีที่
3: จริง
4: วงการอวกาศไทยก้าวหน้ามากที่สุด
5: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
3: สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดงสุเนินครับ
4: สวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวคุณครับ
3: กลับมาต่อนะครับกับเรื่องราวของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจวัดอนุภาคในอวกาศของไทยเราที่ชื่อว่าแมชนะครับเราพูดคุยกันไปเบื้องต้นแล้วนะครับในตอนแรกตอนนี้เราจะมาคุยกันว่าแล้ววันที่24สิงหาคมนี้นะฮะเราจะได้เห็นอะไรนะครับกับการเดินทางของยานอวกาศชางเอ๋อ7นะครับก็ต้องเล่าแบบนี้ว่าตัวอุปกรณ์แมชเนี่ยมันไม่ได้เป็นยานอวกาศเนาะมันไม่ได้เป็นดาวเทียมมันไม่ได้เป็นตัวโพรบหรือว่าเป็นภารกิจที่มันเดินทางได้เองแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หมายความว่ามันจะต้องมียานแม่ของมันยานแม่ของมันเนี่ยมันคือยานชางเอ๋อ7นะฮะซึ่งตัวชางเอ๋อ7เนี่ยเป็นยานอวกาศในตระกูลชางเอ๋อที่เรียกได้ว่ามีเฮอริเทจหรือว่ามรดกทางวิศวกรรมเนี่ยที่ดีมากๆสำเร็จทุกภารกิจเลยนะที่เขาทำมา
4: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: มากนะคือถ้าเราไปดูอย่างแบบอเมริกาหรือว่าโซเวียตหรือว่ารัสเซียอะไรเงี้ยคือมันยากที่เขาจะแบบทำแล้วมันสำเร็จทุกภารกิจนี่เขาทำสำเร็จมาตั้งแต่ชางเอ๋อ1 2 3 4 5 6 7และแต่ละภารกิจเขาก็มีการinvolve หรือว่ามีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจากการไปลงจอดบนดวงจันทร์บ้างนะครับชางเอ๋อ3ชางเอ๋อ4 5เริ่มทำภารกิจที่ยากขึ้นเรื่อยๆมีการไปเก็บตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ส่งกลับโลกมาสำเร็จด้วยมีการไปลงจอดที่ด้านมืดของดวงจันทร์มีการขนเอาโรเวอร์ขนาดเล็กนะฮะที่ชื่อว่ายูตู้เนี่ยวิ่งออกมาแล้วก็ทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จชางเอ๋อ7ก็จะเป็นอีก1ภารกิจนึงที่สานต่อจากสถาปัตยกรรมเดิมนะฮะของยานชางเอ๋อของจีนโดยที่รอบนี้เนี่ยเขามียานไปด้วยกันทั้งหมดกี่ลำครับคุณนิ้ง
4: กี่ลำ1 2ผมต้องนับนิ้วอ่ะ
3: ครับใช่มั้ยมันเยอะ
4: 2 3 4 4ลำใช่มั้ย
3: 4ลำมันมีตัวออร์บิเตอร์คือยานทั้งหมดเนี่ยมันจะไปแบบเป็นก้อนติดกันและมันก็จะค่อยๆไปแยกตัวนะฮะเมื่อมันไปถึงเป้าหมายของมันตอนที่ปล่อยออกจากจรวดเนี่ยมันจะเป็นก้อนเดียวกันจะมีออร์บิเตอร์ก็คือยานที่ใช้ในการโคจรเนาะมีตัวแลนเดอร์ยานที่จะแยกตัวไปลงจอดนะฮะมีโรเวอร์ก็คือที่มีล้อสามารถวิ่งบนพื้นผิวได้แล้วก็รอบนี้พิเศษมียานกระโดด
4: ชื่อฮอปเปอร์
3: นะครับที่จะเดินทางไปพร้อมกันแล้วพอไปถึงวงโคจรดวงจันทร์ก็จะแยกตัวปฏิบัติภารกิจที่แตกต่างกันนะครับจรวดที่เขาจะใช้ในการปล่อยรอบนี้เนี่ยก็คือจรวด Long March 5นะครับ Long March 5ก็เป็นจรวดตระกูล Lunar Mission ของจีนที่ก็ประสบความสำเร็จมากๆเหมือนกันนะครับปล่อยจากฐานปล่อยที่เว่นฉางนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะได้ไปเก็บบรรยากาศที่ฐานปล่อยมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับทีนี้พอยานมันขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวจรวดแยกตัวกับยานเรียบร้อยยานอวกาศก็จะเดินทางไปดวงจันทร์เขาจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะฮะประมาณ6วัน 6-7 วันในการเดินทางจากโลกไปเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์นะครับก็เป็นการปล่อยที่โปรไฟล์เรียบง่ายเนาะคือ ช่วงหลังเราจะเห็นว่าภารกิจไปดวงจันทร์บางภารกิจเขาจะใช้โปรไฟล์แบบต้องไปอ้อมก่อนอันนี้ก็คือไม่นะยิงตรงนะฮะก็พอไปถึงดวงจันทร์แล้วเนี่ยตัวยานที่เป็นออร์บิเตอร์เนี่ยก็จะแยกตัวกับตัวยานที่เหลือก็คือมีเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาเนาะแลนเดอร์โรเวอร์แล้วก็ฮอปเปอร์เขาก็จะแยกย้ายกันแล้วก็ไปลงจอดบนด้านนี้ของดวงจันทร์นี่แหละแต่ว่าจะไปลงจอดที่ขั้วใต้ซึ่งนี่จะเป็นภารกิจแรกจริงๆอะที่มีการส่งยานอวกาศไปขั้วใต้ที่เป็นขั้วใต้จริงๆอะไม่เอาแบบใกล้ขั้วใต้ที่สุดที่อินเดียทำกับจันทรายาน3เนาะนะครับอันนั้นก็เคลมไปว่าใกล้ขั้วใต้กว่าอันนี้ก็คือลงที่ขั้วใต้เลยนะครับซึ่งตัวโรเวอร์เขาก็จะวิ่งออกมาแล้วก็มาสำรวจแล้วก็ส่วนตัวฮอปเปอร์ที่เป็นยานกระโดดเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีกระโดดแล้วก็ลงไปในหลุมนะฮะลงไปในหลุมเพราะว่าเราที่เคยคุยกันไปก่อนหน้าเนี่ยว่าโรเวอร์มันก็มีข้อจำกัดของมัน
4: ถูกต้อง
3: ตัวยานที่เป็นยานกระโดดก็จะทำให้เราสามารถสำรวจหลุมต่างๆได้ดีกว่าใช่ไหมคุณ
4: ใช่เรียกว่าฮอปเปอร์ครั้งแรกเลยที่ฮอปเปอร์แล้วก็เป็นฮอปเปอร์หน้าที่ฮอปเปอร์คือการโดดลงไปในหลุมนิรันด์เขาเรียกอะไรนะ
3: หลุม permanently shadow area หลุมมืดมิดนิรันด
4: ์หลุมมืดนิรันด์
3: จะมีหลุมมืดมิดนิรันด์กับยอดแสงสว่างนิรันด์เน
4: าะก็คือเป็นจุดที่ไม่เคยโดน
3: แสงอาทิตย์เลย
4: อย่างน้อยหลักล้านปีซึ่งแปลว่าในนั้นไม่มีแสง
3: ครับ
4: ไม่เป็นภารกิจแรกที่โดดลงไปในพื้นที่ไม่มีแสงบนดวงจันทร์นะครับ
3: ที่บอกว่าภารกิจแรกที่กระโดดเนี่ยเราขอ

0: นับของญี่ปุ่นละกันที่ดีดออกมาจากยาแล้วก็ดีดออกมาแล้วก็ดีดเฉยๆอันนั้นก็กระโดดต่อกระโดดนิดนึงอันนี้คือเป็นยานใหญ่นะเป็นยานใหญ่แล้วก็กระโดดตู้มขึ้นมานะครับโอ้น่าตื่นเต้นมากแต่ว่าแมชของเรานะครับอุปกรณ์แมชเนี่ยเขาจะติดอยู่กับส่วนที่เป็นออร์บิเตอร์หรือว่ายานโคจรนะครับเขาก็จะโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยอยู่ที่ระดับความสูง200กิโลเมตรสามารถที่จะศึกษาพื้นผิวของดวงจันทร์ได้ดีแล้วก็ลักษณะการโคจรของเขาเนี่ยจะเป็นโคจรตัดขั้วเหนือใต้ด้วยหมายความว่าคุณจะสามารถสแกนนะฮะบริเวณต่างๆของดวงจันทร์ได้ครบทั่วบริเวณเลยพอผมพูดถึงดวงจันทร์เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าดวงจันทร์มันไม่ได้โคจรในแบบอยู่กับที่อ่ะ คือมันไม่ได้อยู่แบบเหมือนเราอยู่บนโลกก็แปลว่าเราอยู่บนโลกโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์แปลว่าแต่ละจุดของโลกที่หันหน้าเจอดวงอาทิตย์อ่ะคือเราเจอแสงแดดอ่ะกลางวันเราก็ร้อนพอๆกันไม่นับแบบว่าฤดูกาลอะไรนะ
1: เพราะว่าเรามีชั้นบรรยากาศนะ
0: ใช่อ
1: ุณหภูมิร้อนพอๆกัน
0: ใช่
1: แต่ว่าพอเป็นดวงจันทร์อ่ะอุณหภูมิด้านโดนดวงอาทิตย์ก็200องศา
0: ใช่ใช่
1: ด้านไม่โดนดวงอาทิตย์ก็ลบ200องศา
0: ใช่ใช่
1: ต่างกันทั้ง400องศาเลยมันคือคนละฝั่งหนึ่งของอุณหภูมิมันเลย
0: ซึ่งการที่ตัวแมชเนี่ยมันไปโคจรอยู่รอบดวงจันทร์และดวงจันทร์ก็โคจรรอบโลกเนี่ยมันทำให้แมชเนี่ยบางทีมันจะโคจรมาอยู่บริเวณที่เราเรียกว่าเป็นแมกเนโตเทลหรือว่าหางของสนามแม่เหล็กโลกเวลาที่สนามแม่เหล็กโลกเราโดนลมสุริยะอนุภาคจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันพัดให้มันรีดไปทางตรงท้ายนะฮะการที่ดวงจันทร์เนี่ยอยู่ด้านหน้าแล้วเจอกับดวงอาทิตย์ตรงๆอ่ะกับการที่มันไปอยู่ในหางของสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยค่าอนุภาคที่ได้มันก็ควรจะแตกต่างกัน
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งสิ่งนี้ก็ยิ่งจะเพิ่มข้อมูลอีกนะฮะหรือว่าถ้ามันไปอยู่ในจุดที่อยู่ด้านหลังดวงจันทร์มองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะก็แปลว่าเราก็น่าจะวัดอนุภาคที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยได้น้อยมาก
1: ๆ
0: ก็จะเป็นโอกาสหรือว่าเป็นวินโดว์ละกันเป็นช่วงเวลาที่ให้เราสามารถที่จะวัดอนุภาคที่เดินทางมาจากระบบสุริยะหรือว่ามาจากนอกระบบสุริยะอื่นนะครับเช่นปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่าคอสมิกเรย์นั่นแหละนะฮะได้ด้วยเช่นกันดังนั้นความท้าทายของแมชเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่แค่ว่าคุณจะตรวจวัดอนุภาคอะไรแต่ว่าช่วงเวลาที่ยานฉางเนี่ยมันปฏิบัติภารกิจอยู่วงโคจรเป็นแบบไหนตัวยานหันแบบไหนท่าทางแบบไหน
1: อ
0: ันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ต้องแพลนคล้ายๆกับตอนที่เราทำไทเกอร์เอ็กซ์กันเน
1: า
0: ะก็จะต้องมีตอนนี้ตัวยานอยู่ท่าไหนอันนี้เราจะทำงานวิทยาศาสตร์อะไรได้บ้าง
1: แต่ว่าจริงๆแล้วท่าทางของยานแม้กระทั่งภารกิจบนสถานการณ์นานาชาติก็มีผลกับการทดลองเหมือนกัน
0: ครับ
1: แปลว่าเป็นฉางเป็นการไปสำรวจอนุภาคพลังงานสูงท่าทางของยานก็สำคัญเหมือนกัน
0: ใช่ค่าที่ได้ก็จะแตกต่างกันดังนั้นความเจ๋งของแมชเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อยู่แค่ตัวดีเทคเตอร์คือตัวดีเทคเตอร์หรือว่าเครื่องวัดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือเวิร์กโฟลว์งานอวกาศเนี่ยสำคัญที่เวิร์กโฟลว์มากต่อให้คุณมีเครื่องที่ดีแค่ไหนแต่คุณตีความข้อมูลไม่ได้คุณไม่สามารถกรองข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ออกจากสิ่งที่เป็นนอยส์ได้เนี่ยภารกิจของคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นสิ่งที่คนไทยได้มาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ขึ้นไปแล้วมันสำเร็จแต่มันต้องอยู่กับว่าเขาจะวางแผนมิชชั่นยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีมวิศวกรนะเอนจิเนียร์กับไซเอนทิสต์หรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องมาทำงานร่วมกันละพอยานมันไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยสิ่งที่ทางจีนเขาจะให้เรามาก็คือเขาจะต้องให้ท่าทางของยานหรือว่าช่วงเวลาหรือว่าตัวยานของเราโคจรอยู่ตรงไหนนะครับเป็น Data ที่ใส่เข้ามากับข้อมูลที่เราได้ซึ่งมันไม่ได้เข้ามาในตัวอุปกรณ์เรานะแต่ว่าตัวอุปกรณ์เราเนี่ยมันจะมีนาฬิกาอยู่ซึ่งตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็จะต้องถูกเอามาซิงกับข้อมูลที่ทางจีนเขาให้มาว่าณเวลานี้ตัวยานมันหันไปหาอะไรตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยดีเทคเตอร์มันไปรับอะไรมาหันไปหาดวงอาทิตย์หรือเปล่าหันไปหาดวงจันทร์หรือเปล่าหันออกไปนอกระบบสุริยะเราหรือเปล่าแล้วทีมเขาก็ต้องเอาข้อมูลมาเทียบกันแล้วก็ตีความข้อมูลที่ได้ซึ่งผมได้คุยกับวิศวกรที่ออกแบบตัวยานมานะครับออกแบบตัวแมชมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่ส่งมาให้เนี่ยคุณอิงมันคือ 100% ที่ดีเทคเตอร์วัดได้เลย
1: ก็คือที่ส่งมาจากตัว

0: ใช
1: ่แมชได้เท่าไหร่มา
0: ใช่
1: 100% ส่งมาเลย
0: ใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ที่แรงแล้วก็ทรงพลังพอที่จะไปประมวลผลแบบเป็นเอจคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่ากำลังไฟที่ตัวอุปกรณ์เราได้เนี่ยก็น้อยมากแบนด์วิดท์ที่ได้ก็น้อยอีกอันนี้คนทำงานอวกาศก็จะรู้นะว่าข้อจำกัดมันอยู่ตรงนี้นะดังนั้นส่งข้อมูลกลับมาเลยแล้วก็ทางทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกับวิศวกรเขาก็จะต้องออกแบบซอฟต์แวร์บนโลกด้วยดังนั้นถามว่าผมเล่าตรงนี้ผมต้องการจะสื่ออะไรผมต้องการจะสื่อว่าความเจ๋งของงานอวกาศเนี่ยบางทีเราจะไปโฟกัสที่อุปกรณ์1ตัว1ชิ้นเท่านั้นว่าโอ้ยมันดีเทคอะไรได้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือโฟลว์ทั้งหมดอ่ะมันคืออีโคซิสเต็มของภารกิจหนึ่งอุปกรณ์มันเป็นเหมือนแค่เครื่องมือเป็นแค่ประตูอ่ะแล้วพอมันเข้าประตูมาแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไง
1: มันคือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆต่อภารกิจเพราะว่าเหมือนคุณส่งของไปแต่คุณไม่สามารถส่งข้อมูลกลับมาได้
0: ใช่
1: แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร
0: ถูกต้อง
1: แล้วจริงๆถ้าพูดจริงๆแล้วอ่ะจีนน่าจะเป็นชาติเดียวในเวลานี้ด้วยที่สามารถทำภารกิจที่ด้านไกลดวงจันทร์ได
0: ้อืมเพราะว่าเขามีย
1: านรีเลย์สัญญาย
0: านรีเลย์สัญญา
1: ไปอยู่ที่ L2 ก็คือบริเวณที่กล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บอยู่นั่นแหละเขาตัวยานเป็นคอยรีเลย์สัญญาชื่ออะไรนะ
0: เชอร์เชล
1: คอยรีเลย์ทั้ง2ตัวเลยนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตะวันตกยังไม่มีเลยตะวันตกได้แค่บอกว่าฉันอยากจะมีซึ่งโอเคอย่างอีซ่าบอกจะทำก็คือผัดไฟเดอร์ลูน่าผัดไฟเดอร์ก็จะไปอยู่เหมือนกันแบบนี
0: ้ก็สังเกตอะตอนอัตมิสองเน็ตดับนะครับ
1: ใช่เน็ตดับตอนช่วงที่
0: เขาไปอ้อมหลังดวงจันทร์
1: แต่จีนทำได้
0: จีนทำได้
1: จีนเรียลไทม์ด้วย
0: ดีนะจีนไม่ออฟเฟอร์มาบอกว่านี่อัตมิสองเนี่ยคุณยิงเข้าเชอร์เชลแล้วจีนก็ดักข้อมูลทุกอย่างหมดเลยก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่วิศวกรไทยจะได้เรียนรู้ละกันแล้วก็ผมตื่นเต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยรู้มาก่
1: อ
0: นว่าเขาทำงานกันยังไงแล้วจีนพอเขาเป็นเจ้าเดียวที่มีรีเลย์เน็ตเวิร์กแล้วก
1: ็
0: มีอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็มีโปรโตคอลของตัวเองมีวิธีการของตัวเองอ่ะมันน่าตื่นเต้นที่เราจะได้แบบได้ไปซึมซับอ่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าประเทศไทยเราก็มีแผนจะทำยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร
1: ์
0: นะฮะแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเทสเบสอะเป็นเพย์กราวด์เป็นสถานที่สำหรับให้วิศวกรนักวิทยาศาสตร์เราได้ฝึกตั้งโจทย์ก่อน
1: อ
0: ะตั้งโจทย์ว่าคุณมียานไปดวงจันทร์คุณอยากทำงานวิทยาศาสตร์คุณอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้บ้างแล้วคุณพยายามที่จะพุชความเป็นไปได้ของภารกิจเพื่อให้ได้ข้อมูลเยอะที่สุดมันไม่ใช่ว่าอ๋อมียานไปดวงจันทร์นะคุณอยากส่งแล้วส่งอันนี้ไปแล้วกันส่งกล้องไปแล้วกันคิดอะไรไม่ออกก็ไฮเปอร์สเปกตรัลมัลติสเปกตรัล
1: อ
0: ันนั้นอาจจะออกแนวแบบว่าสิ้นคิดไปนิดนึงแต่พอเรามีโจทย์วิทยาศาสตร์ที่มันชัดแบบว่าเอ้ยดร.เดวิดลูฟาโลนะฮะดร.กุลภาแต่ละคนโหมีประสบการณ์มาทำงานด้านนี้มาแล้วมาเจอเอ้ยอันนี้มันโอกาสนี่นาโอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งนี้สิ่งที่เราทำบนโลกไม่ได้อ่ะนี่คือมิชชั่นดีไซน์ได้แล้วทีนี้ส่งต่อไปให้วิศวกรไปบอกว่าคุณช่วยทำอุปกรณ์นี้ให้หน่อยวิศวกรเขาก็ต้องไปคุยกับทางจีนแล้วว่าข้อจำกัดอะไรบ้างซึ่งข้อจำกัดของชางเนี่ยเยอะนะฮะ ขอน้ำหนัก4กิโลกรัมเนี่ยกับดีเทคเตอร์นะฮะ4กิโลกรัมนี่คือคอมพิวเตอร์2เครื่องนะฮะหรืออาจจะของคุณอาจจะ
1: ไม่ก็ของผมได้ของได้ก็ผม 1.8 คน 1.2 4
0: รวมกันก็ถือคอม2เครื่องรวมกันนั่นน่ะคืออุปกรณ์แมชซึ่งอุปกรณ์แมชเนี้ยมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยอลูมิเนียมด้วยนะ
1: สร้างจากแมกนีเซียมอลลอย
0: ทำไมต้องเป็นแมกนีเซียมอลลอย
1: ผมเดาออกเลยจากที่ดูแผ่นงานมาเพราะว่ามันใส่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์มันใส่ไม่พ
0: อ
1: มันน่าจะใส่แบบแผงวงจรอะไรอย่างเงี้ยไม่พอแล้วก็เลยต้องหาทางลดมวล
0: และคริสตัลนี่มันหนักไหมตัวสแกนเลเตอร์เนี
1: ่
0: ย
1: ไม่หนักมาก
0: ไม่หนักมาก
1: มันก
0: ็คล้ายๆพลาสติกเนาะ
1: มันก็คือพลาสติกอ่ะมันก็พลาสติกอ่ะมันก็ประมาณก้อนหนึ่งแต่มันลดมวลไม่ได้มากกว่านี้แล้วผมดูออกเลยว่ามันลดมวลมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเขาคงพยายามแบบว่าทำให้มันบางแล้วล่ะแต่มันค่าความแข็งมันอาจจะแบบ
0: ครับ
1: ทนไม่ได้แล้วก็เลยหาวิธีในการที่จะทำให้ความแข็งแรงเท่าเดิมแต่ว่าลดมวลได้เขาก็เลยมองมาที่ตัวแมกนีเซียม
0: ครับ
1: เพราะว่าอลูมิเนียมอ่ะมัน มันมีเลขอะตอมที่หนักกว่าแบคทีเรีย
0: มันดีจริงมันดีจริงแล้วมันคือรูปง่ายมันอเนกประสงค์
1: อลูมิเนียมมันง่ายกว่าพูดดีกว่า

คือเรากำลังพูดถึงว่าอลูมิเนียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราทุกคนใช้กันแบบแพร่หลายเครื่องบินใช้ MacBook ผมใช้โทรศัพท์คุณใช้อย่างเงี้ยมันแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมด้วยแต่ว่าแมกนีเซียมเนี่ย

0: มันอยู่ในอากาศมีออกซิเจนมันจะติดไฟได้แล้วคุณก็มีน้ำคุณสามารถทำเครื่อง CNC ระเบิดได้อ
1: ่ะถูกต้องแล้วดังนั้นอ่ะผมพูดเอาใครดีก่อนละกันว่าแมกนีเซียมมันมวลเบากว่าครับโดยถ้าเกิดอะตอมเท่ากันก็คือเหมือนว่าไซส์เท่ากันฮะมันจะมีน้ำหนักที่น้อยกว่าอลูมิเนียม 35% ซึ่งเยอะมากนะ 35% ที่หายไปอ่ะของมวลเฮาสิ่งอ่ะมันเยอะมากแล้วแปลว่าเราสามารถที่จะเอาไปใส่ตัวอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆได้เยอะมากแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมพูดไปว่าแมกนีเซียมอ่ะมันเป็นเหมือนสารอันตรายละกันสารอันตรายที่แบบว่าอยู่จะติดไฟแล้วก็ขึ้นรูปยากเงี้ยดังนั้นการที่เราบอกว่าโรงงานในประเทศไทยสามารถที่ขึ้นรูปแมกนีเซียมอลลอยแบบ CNC ได้และอยู่ในเกรดสเปซเกรดที่ความคลาดเคลื่อนแบบน้อยกว่ามิลลิเมตร
0: ครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่เรามีความต้องการหรือมีดีมานด์อะไรแปลกๆซึ่งไอ้ดีมานด์แปลกๆเนี่ยมันมักจะมาจากงานอวกาศก็เหมือนงานถุงคุณอะหากันทั้งประเทศเลยไม่มี
1: ก็ถ้า
0: หรือถ้ามีก็ยากกว่าไปขอคุณพีพีมาจริงๆมันแต่จริงๆมันทำได้ใช่ไหมถุงถ้าเกิดว่าโรงงานในไทย
1: ทำได้แต่คุณต้องทำ 100,000 ถุงอะแล้วคุณใช้แค่10ถุงอะแล้วอีก 99,999 เอาไปไหนอะ
0: เอาไปขายไปที่นี่ฮะสเปซอีโคโนมีอันนี้ก็เหมือนกันไม่แต่อันนี้ไองาน CNC เนี่ยมันดีหน่อยเพราะว่ามันคุณเอาวัสดุมาแล้วคุณก็มาตัดออกเนาะมันไม่ได้มีแบบอีโคโนมิกลี่มากว่าคุณต้องผลิตกี่ตัวถึงจะคุ้มทุนก็แต่ว่านี่คือครั้งแรกที่เราขึ้นรูปวัสดุด้วยแมกนีเซียมอลลอยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะด้วยความยากลำบากแต่เราก็ได้ความรู้แล้วนะคุยกับวิศวกรเขาต้องบอกว่าเขาต้องระบายความร้อนแหละแต่ว่าอย่างที่บอกระบายด้วยน้ำไม่ได้เพราะว่ามันจะตูมนะครับเขาก็ใช้น้ำมันใช้น้ำมันค่อยๆทาแล้วก็
1: มีโนฮาวของเขา
0: ใช่แล้วก็เอา CNC ต่อไปหรือว่าร้อนก็ทาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันขึ้นรูปได้นี่เป็นสิ่งที่ใหม่มากในประเทศเรานะครับแล้วก็พวกเทคนิคการจัดการอะไรต่างๆอย่างที่ผมเล่าไปการทำมิชชั่นแพลนนิ่งมันยิ่งทำให้เราทลายข้อจำกัดนี่คือสิ่งที่เราได้จากการทำมิชชั่นอวกาศหรือว่ามิชชั่นที่มันมี requirement แปลกๆนะครับทีนี้ผมอยากถามคุณอิงแล้วนะสุดท้ายจากที่เราเล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยในฐานะของแฟนบอยแล้วกันของวงการอวกาศฐานะคนชอบอวกาศฐานะคนที่แบบเราพูดกันมาเราถูกกรอกหูกันมาตั้งแต่เด็กว่าโตขึ้นไปประเทศไทยอาจจะมีนักบินอวกาศก็ได้นะหนูหรือว่าคนไทยอาจจะทำยานอวกาศก็ได้คนไทยจะไปดวงจันทร์ก็ได้วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณรู้สึกยังไงอ่ะ
1: ภูมิใจดีใจเราก็รู้สึกว่า10ปีมันเร็วเนาะ
0: ใช่
1: มันเร็วมากเลยนะ
0: 10ปีที่เราไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีแม้กระทั่งการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ
1: ไม่มีอะไรเลยตอนนั้นปีที่แล้วเรา
0: เป็นได้แค่แฟนบอยจริงๆอ่ะ
1: เรายังเพิ่งดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์กันอยู่เลยที่สยาม
0: ตอนนั้นนาดิษก็
1: เพิ่งเริ่มต้นอีเวนต
0: ์
1: เพิ่งมีแบบอีเวนต์เช่นแบบอะไรนะจูโน
0: ่
1: จูโน่นี่ฮอริซอนจำได้ผมจำได้แม่นมากเลย
0: แล้วนาดิษเนี่ยจัดงานที่เกี่ยวกับยานอวกาศเยอะมากจัดงานเรื่องดาวอังคารจัดงานเรื่องดาวพฤหัสบดี
1: ใช่ตอนนั้นมันแบบ
0: เราเป็นแฟนบอยอ่ะ
1: เราเป็นแฟนบอยเราดีใจอยู่แล้วเราเหมือนเด็กที่เพิ่งโตมาเรียกว่าไงดีอะเราเป็นเด็กที่เติบโตมาในวันที่มันไม่มีอะไรเลยเราวันหนึ่งเราก็เข้ามาในวงการนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เห็นสิ่งต่างเติบโตมีคนใหม่ๆเข้ามามีคนได้สนุกได้เรียนรู้ได้มีแรงบันดาลใจได้เติบโตได้เรียนต่อได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำได้เห็นความฝันของเขามันเป็นจริงมันมีความสุขนะคือผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง
0: เ
1: ขาได้บอกว่าจริงๆแล้วอะความสุขในชีวิตของเราอะมันคือการที่เราได้ค้นพบไม่ใช่การที่เราวิ่งไปหาแล้วต่อให้คุณพยายามที่จะหาทางชีวิตคุณไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้าคุณเลือกเดินเข้าไปแล้วค้นพบมันอะคุณได้พบความสุขซึ่งผมคิดว่าอวกาศคือจุดที่ผมค้นพบตรงนั้นเราเห็นความสุขในสิ่งนั้นและเป็นความสุขจากการให้ความรู้ให้นู่นให้นี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่านั่นคือความสุขที่ได้รับจากสิ่งนี
0: ้โอเคของผมเหรอผมว่าน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าคือเราโตมากับอวกาศเราอ่านหนังสืออวกาศมิชชั่นต่างๆภารกิจต่างๆแล้วโอเคเราโตมาเราก็เริ่มรู้ว่าโอเคมีคนชอบอะไร

0: กับเรามันเพอร์ซันนอลมากๆนะมันเป็นอะไรที่มันมีความเป็นตัวเราเองมากก็คือเราได้เล่าเรื่องยานอวกาศเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังโอเคได้มาเจอคุณอิงได้ไปงานนาริตด้วยกันได้รู้จักกับดร.สารันได้รู้จักกับพี่ๆในนาริตคนอื่นๆได้รู้ว่าอ๋อมันมีคนชอบอวกาศเยอะแยะมากมายจากการทำ Space TH ได้ไปเจอได้ออกไปทำนู่นทำนี่มันเหมือนกับเราเติบโตมาพร้อมกับวงการอะแล้ววันที่เรามีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เดินทางไปยังดวงจันทร์พัฒนาโดยคนไทยมันเป็นความรู้สึกว่าเออวันนี้มันก็มาถึงแล้วจริงๆด้วยจริงๆผมรู้สึกอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนที
1: ่เมสเซ่
0: ละคือทำเมสเซ่เนี่ยมันซึ่งก็นานมาแล้วมันคือ5ปีที่แล้วตอนนั้นการส่งของไปอวกาศในประเทศไทยมัน
1: เป็นเรื่องที่ยากมาก
0: แล้วก็ถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบ passive payload อ่ะ
1: mm-hmm.
0: ก็คือแบบส่งขึ้นไปซึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะแต่มันคือก้าวแรกของเราแล้วเราก็มาผมก็ตื่นเต้นมากว่าเฮ้ย payload ผมจะเป็น semi active เหรอคือต่อไฟได้มีกล้อง mm-hmm. ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครทำได้
1: mm-hmm.
0: แล้วเราทำโอเคต่อมาเรารู้ว่าเออจะมีมิชชั่นอื่นๆจะมีของมอเกษตรใช่ไหมครับของอาจารย์เอ๋เนาะแล้วก็มามีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีไทเกอร์เอ็กซ์ตอนที่ทำไทเกอร์เอ็กซ์แล้วผมนั่งอยู่ในมิชชั่นคอนโทรลผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรากำลังมองจอที่เป็นสเตตัสเป็นค่าต่างๆของสถานีอวกาศนานาชาติจริงๆอยู่เหรอมันดูใกล้ตัวจัง
1: มันดูเซเรียล
0: ถ้ามันดูเซเรียลตอนนี้เรากำลังจะได้เป็นแบบนั้นเหมือนกัน
1: รอบหนึ่ง
0: แต่กับดวงจันทร
1: ์
0: เราจะได้บอกว่าเออพี่ผมขอข้อมูลที่ได้เทเลเมทรีที่ได้หน่อยครับว่าตอนนี้อุปกรณ์เป็นยังไงบ้างโอเคเขาจะไม่ได้อยู่ไทยเขาจะอยู่ที่จีนแต่ว่าเขาจะแคปจอมาหรือว่าคุยกันในโทรศัพท์ว่าแบบดร.พีรพงศ์เนาะพี่ปุ๊เอ้ยพี่ปุ๊ตอนนี้สเตตัสเป็นยังไงบ้างครับเฟิร์สไลท์หรือยังคือแค่ได้ยินคำว่าเฟิร์สไลท์อ่ะมันก็จะแบบว่าอุปกรณ์ฉันเปิดแล้วมันจะเหมือนตอนที่วันที่เราตื่นเต้นกันที่
1: เฟิร์สอิมเมจ
0: ของ Tiger X นะฮะดังนั้นผมว่าการมาถึงจุดนี้ได้มันเจ๋งอะแล้วผมตื่นเต้นมากแล้วทุกครั้งที่ผมยืนดูยานอวกาศมันพุ่งขึ้นสู่ฟ้าผมจะเห็นเหมือนกันนึกย้อนอดีตอะมันจะมีแฟชแบ็กอะไรบางอย่างเข้ามาว่าอ๋อที่เรามาถึงทุกวันนี้ได้มันเป็นเพราะสิ่งนี้แล้วผมอะจินตนาการไม่ออกเลยว่าตอนที่ผมไปยืนอยู่ที่ฐานปล่อยที่ว่านฉางเนาะนะครับก็มองผลงานของคนไทยที่เป็นพี่ๆที่รู้จักเนี
1: ่
0: ยเดินทางขึ้นไปยังดวงจันทร
1: ์
0: เนี่ยก็อาจจะได้ความรู้สึกหลายๆอย่างมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนกันนะครับถือว่าแมชก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นมิชชั่นไฮไลท์ของปีนี้เลยก็ว่าได้โอ้ไฮไลท์เยอะเนาะปีนี
1: ้
0: มีแต่ข่าวดีเรื่องอวกาศปีนี
1: ้ผมกล้าพูดเลยว่าปีนี้เป็นปีที่
0: จริง
1: วงการอวกาศไทยก้าวหน้ามากที่สุด
0: โอ้นี่ดร.พีรพงศ์บอกว่าบทความเขียนดีมากเพิ่งพิมพ์มาบอกเลยนะครับบทความเขียนดีมากมากกอไก่เยอะมากด้วยนะครับเนี่ยเป็นงานทุกคนตื่นเต้นผมก็อยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหน้าประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็ถ้าใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากติดตามต่อแล้วก็ติดตามทาง SpaceX ก็ได้หรือติดตามผ่านทางนาริตก็ได้หรือว่าทางไทย PBS ก็ได้โอ้โหอีโคซิสเต็มอวกาศบ้านเรานี่มันทุกคนแต่คนเดียวกันนะหมายถึงว่าคนก็แชร์ร่วมกันละกันก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มวงการอวกาศไทยด้วยกันนะครับกับภารกิจชางเอ๋อ7 Match นะครับของคนไทยเราติดตามฟังติดตามรับชมรายการของเรานะครับได้ผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับเว็บไซต์ของ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็ช่อง Thai PBS หมายเลข3ด้วยนะครับตอนนี้ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
1: ผมเองเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
0: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
3: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
4: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
5: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
6: ไทย PBS Kids Christmas Mission
5: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
7: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
8: ข่าวไทย PBSข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสิดีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเหตุล่วงละเมิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครโดยเฉพาะในสถานศึกษาหรือว่าบุคลากรซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะข่าวดึกคืนนี้ก่อติดกรณีครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะครูคนนี้ถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหญิงชั้นม.4 ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการสั่งพักราชการพร้อมกับตรวจสอบผู้บริหารรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะหลังจากที่พบข้อมูลว่ามีการยื่นข้อเสนอให้กับผู้ปกครองผู้เสียหายเพื่อยุติเรื่องกรณีนักเรียนหญิงชั้นม.4 อายุ16ปีของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีกล่าวหาครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศโดยครูนำเรื่องของผลการเรียนมาเป็นเงื่อนไขเพื่อแลกกับคะแนนทางนี้โรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าพฤติการของครูคนดังกล่าวเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรงจึงมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และส่งเรื่องให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยองขณะที่นายอดิศักดิ์ดงสิงห์ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าจากผลการตรวจสอบเบื้องต้นพิจารณาจากคำให้การของผู้เกี่ยวข้องพยานบุคคลพยานเอกสารและคลิปวิดีโอที่ได้รับพบว่ามีพฤติการที่ไม่เหมาะสมของครูคนดังกล่าวและเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรงซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างนำเสนอข้อเท็จจริงให้กับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ค่ะส่วนการตรวจสอบไม่ได้จำกัดเฉพาะครูผู้ถูกกล่าวหาแต่ยังรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยหลังจากที่พบข้อมูลว่าผู้บริหารอาจจะรับทราบเรื่องก่อนหน้านี้แล้วก็มีบุคลากรอีก2คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อผู้ปกครองจัดทำเอกสารข้อตกลงเพื่อขอให้ฝ่ายผู้เสียหายยุติปัญหาซึ่งหากพบว่าผู้บริหารรับทราบเหตุการณ์แล้วเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามระเบียบอาจจะเข้าข่ายความผิดทางวินัยเช่นกัน
1: นี่เนี่ยเป็นความประสงค์นะครับของคนเป็นแม่นะครับที่ต้องการให้ลูกเนี่ยเซฟที่สุดแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เรียนต่อนะครับอันนี้ก็คือส่วนตัวเนี่ยก็พอมันเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาหรือว่าเข้าสู่กระบวนการเนี่ยนะครับมันก็ต้องเดินตามกระบวนการ1 2 3 4เลยพอเป็นกระบวนการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ากับตัวนักเรียนนะครับคือพอกรณีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยสังคมต้องร่วมกันถอดบทเรียนแล้วก็ร่วมกันพูดคุยด้วยกันทีนี้มันแมสนะครับมันส่งผลต่อเด็กอื่นๆแล้วก็ข้าราชการครูคนอื่นๆ

ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวันวีรธรรมโมเลขาธิการครูสภามีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นการชั่วคราวระหว่างการสอบสวนค่ะพร้อมกับเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือกมว.พิจารณาความผิดด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพหากผลการสอบสวนพบว่าครูกระทำความผิดจริงก็จะพิจารณาลงโทษตามระดับความร้ายแรงโทษสูงสุดคือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส่วนคดีอาญาตำรวจภูธรภาค2อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมกับประสานทีมสหวิชาชีพนักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีเพื่อดูแลนักเรียนสำหรับการเยียวยาผลกระทบทางด้านจิตใจรัฐบาลเพิ่งจะประกาศยกระดับหรือระบบคุมเข้มการซื้อการครอบครองและพกพาอาวุธปืนนะคะแต่ก็เกิดเหตุจากปืนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีมีคนขับรถกระบะคันหนึ่งค่ะเขาใช้ปืนไล่ยิงคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บสาเหตุเกิดจากความไม่พอใจเรื่องที่จอดรถภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพในช่วงเกิดเหตุไว้ได้ค่ะผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเขียวๆเนี่ยค่ะเป็นคนขับรถกระบะไม่พอใจที่ถูกอีกฝ่ายต่อว่าว่าแย่งที่จอดรถจังหวะนั้นเขาก็เลยชักปืนเอามาไล่ยิงคู่กรณีที่สวมเสื้อสีขาวเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กลางปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจนคนที่ถูกไล่ยิงได้รับบาดเจ็บก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะขับรถกระบะหลบหนีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาช่วงเช้านี้เองค่ะนายอนันต์อายุ34ปีผู้บาดเจ็บบอกว่าชนวนเหตุเกิดจากการแย่งที่จอดรถบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันขณะที่ตัวเองกำลังชะลอรถเพื่อเลี้ยวเข้าจอดแต่ว่ารถกระบะคู่กรณีขับแทรกเข้ามาตัดหน้าอย่างรวดเร็วทำให้เขาตัดสินใจเดินไปสอบถามแต่กลับถูกอีกฝ่ายพูดจาโต้ตอบด้วยอารมณ์รุนแรงแล้วก็หยาบคายก่อนที่คู่กรณีจะเดินไปหยิบปืนในรถแล้วก็ไล่ยิงจนได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนคู่กรณียังช่วยกันเก็บปลอกกระสุนปืนบนพื้นก่อนที่จะหลบหนีไปต่อมานายสนั่นอายุ58ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบอาชีพผู้รับเหมาค่ะแล้วก็เป็นคนที่ก่อเหตุได้เดินทางมาเข้ามอบตัวที่สภ.บางใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับลูกชายหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้นชุดสืบสวนควบคุมตัวผู้ก่อเหตุขึ้นรถตำรวจเพื่อเดินทางไปตรวจยึดปืนที่ใช้ก่อเหตุที่บ้านระหว่างที่ผู้ก่อเหตุเดินลงมาจากโรงพักผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงสาเหตุที่ใช้ปืนยิงคู่กรณีบาดเจ็บรวมถึงปืนที่ใช้ก่อเหตุแต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวนะคะเขามีสีหน้าที่นิ่งเฉยไม่กล่าวคำขอโทษผู้บาดเจ็บเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรยิ่งมีเหตุเกิดขึ้นจากปืนมาตรการคุมเข้มปืนก็ยิ่งต้องเข้มข้นขึ้นค่ะตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาวุธปืนโดยเข้าตรวจค้นกว่า200จุดใน12จังหวัดนะคะสามารถยึดปืนได้228กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนและระเบิดแสวงเครื่องสามารถจับผู้ต้องหาได้ถึง186คนปืน228กระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียน33กระบอกปืนที่ไม่มีทะเบียนสูงถึง194กระบอกค่ะพร้อมกับอาวุธสงคราม1กระบอกเครื่องกระสุน 1,294 นัดอุปกรณ์ส่วนควบ27รายการและระเบิดแสวงเครื่องอีก1ลูกทั้งหมดนี้ตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.ยึดได้จากปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายกว่า200จุดใน12จังหวัดจับผู้ต้องหาได้186คนพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการสอท.เปิดเผยว่าจากการตรวจค้นเป้าหมายทั้งหมดเป็นการขยายผลจากเครือข่ายซื้อขายอาวุธปืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยพบพฤติการที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่มีทั้งโพสต์ขายสินค้าประเภทอื่นบังหน้าก่อนที่จะชักชวนสมาชิกมาเข้ากลุ่มและมีการซื้อขายอาวุธซึ่งในกลุ่มก็มีสมาชิกกว่า800คนส่วนที่จังหวัดสระบุรีค่ะมีการเปิดร้านเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แต่ว่าแอบดัดแปลงอาวุธปืนขายรวมถึงตรวจพบปืนกลมืออูซี่ซึ่งเป็นอาวุธสงครามพร้อมกับยาเสพติดได้อีกจำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการสอทฝากเตือนประชาชนนะคะว่าการซื้อขายครอบครองหรือว่าพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายมีความผิดและมีโทษตามกฎหมายอาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรมหรือว่าเหตุความรุนแรงทางนี้จะเดินหน้าสืบสวนและกวาดล้างการซื้อขายการดัดแปลงและการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องค่ะโฆษกกรมน.ขอสังคมให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐค่ะซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหลังจาก

0: มีการอ้างอิงถึงการใช้อาวุธที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยขอให้รอผลตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับบันทึกการบินมีการอ้างข้อมูลทางการแพทย์นะคะชี้ว่าบาดแผลผู้ที่รับบาดเจ็บไม่ได้มาจากอาวุธสงครามรวมถึงแนววิถีกระสุนก็เป็นไปได้ยากค่ะว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชายอายุ21ปีชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสได้รับบาดเจ็บโดยอ้างว่าถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมขณะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะที่โฆษกกอรมน.ออกมาระบุนะคะว่าขณะนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้นำแพทย์รักษาผู้บาดเจ็บออกมาชี้แจงข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์พบว่าบาดแผลไม่ได้เกิดจากอาวุธทำลายล้างสูงหรือว่าอาวุธสงครามแต่เป็นกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรหรือจุด22มิลลิเมตรจากการประเมินถึงแนววิถีกระสุนที่เข้าสู่ร่างกายผู้บาดเจ็บมีลักษณะประมาณ30องศาจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเฮลิคอปเตอร์สามารถบินและมีมุมการยิงลักษณะนั้นได้หรือไม่หากผลการตรวจสอบยืนยันว่ากระสุนไม่ได้มาจากอาวุธของเจ้าหน้าที่ก็สามารถตัดประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐออกจากข้อกล่าวหาได
1: ้หมอก็ชี้แจงว่าแผลเนี่ยแผลที่เกิดไม่ได้เกิดจากอาวุธที่เป็นอาวุธทำลายล้างสูงเป็นมายล้างสูงหรือว่าอาวุธสงครามนะครับก็อาจจะเป็นแค่9มม.หรือว่าจุด22เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าโดยความเป็นจริงจากที่มุมของกระสุนเข้าไป30องศาเนี่ยถ้าเราไปนั่งคิดทางฟิสิกส์จริงๆเนี่ยพอเนี่ยจะอยู่ในมุมตรงนั้นได้ไหมนะถ้าเราอันนี้คือแฟกต์นะครับผมไม่อยากชี้แจงด้วยความรู้สึกแต่อยากให้เอาให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเอาแฟกต์เนี่ยมาดูที่ทางคุณหมอเนี่ยท่านชี้แจงนะครับจะรู้ว่ากระสุนที่ใช้เนี่ยมันไม่ถึงสงครามนะครับงั้นพอที่ถึงสงครามเนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ยตัดก็ได้เลย
0: โฆษกกอรมน.ยังย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งจากมุมยิงลักษณะของรอยกระสุนเข้าออกซึ่งมีความแตกต่างจากกระสุนอาวุธสงครามรวมถึงการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะเพราะว่าการยิงจากอากาศมีข้อจำกัดทั้งด้านการควบคุมทิศทางโดยเฉพาะอาวุธที่ติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์นอกจากนี้ยังต้องรอผลการตรวจสอบข้อมูลจากการบินและเส้นทางการปฏิบัติภารกิจซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากระบบบันทึกการบินโดยเฉพาะภารกิจลาดตระเวนในเวลากลางคืนขอให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่และอย่าเพิ่งสรุปหรือว่าคาดการล่วงหน้าเนื่องจากทุกขั้นตอนต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ชัดเจนท่ามกลางการเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยในจังหวัดน่านค่ะแต่ก็ยังมีอุปสรรคสำคัญอีกมากนะคะทั้งเรื่องของขยะปริมาณมากที่ตกค้างหลังจากน้ำลดขณะที่การลำเลียงความช่วยเหลือไปยังชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็ยังเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าเส้นทางสัญจรพังเสียหายโดรนตอบโต้ภัยพิบัติในวงกลมสีแดงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นได้ยากหน่อยนะคะลำเล็กๆแบบนี้ค่ะเป็นความร่วมมือจากทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและภาคเอกชนต้องนำมาใช้ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและยาข้ามลำน้ำเพื่อเข้าช่วยเหลือชาวบ้านกว่า 4,000 คนในพื้นที่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลบรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านชาวบ้านเหล่านี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านนานถึง4วันเนื่องจากน้ำป่ากัดเซาะสะพานจนขาดค่ะส่วนการฟื้นฟูการเสียหายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเร่งนำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมมีทั้งการฉีดล้างตักดินโคลนเก็บกวาดขยะเพื่อให้สภาพพื้นที่กลับคืนมาอยู่ในภาวะปกติได้เร็วที่สุดแต่ว่าปัญหาใหญ่ในเวลานี้ก็คือขยะจำนวนมากรวมถึงบ่อขยะหลายแห่งก็ใกล้เต็มแล้วค
2: ่
0: ะ
2: เริ่มมีกลิ่นละนะครับคราวนี้ที่ไปทิ้งบ่อขยะก็เริ่มเต็มละนะครับคนเราก็จะอัดไว้ว่ากะว่าขยะที่อีกหน่อยถ้ามันแห้งถ้าเผาได้เราก็จะเผานะครับก็จะขออนุญาตในชุมชนว่าในส่วนที่เผาได้ก็จะเผาเอาอย่างนี้นะครับ
3: ที่มันเป็นอย่างอื่นแล้วก็คัดแยก
2: ครับคือบางหมู่เนาะเหมือนหมู่หนึ่งนี่ต้องใช้แรงงานคนยกขึ้นใส่รถเอาเพราะว่าจะแยกไว้เพื่อจะได้เผานะครับถ้าไปปนกับขยะที่มันเปียกมันก็ลำบากในการกำจัดนะครับ
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกับเทศบาลเมืองน่านก็กระจายกำลังกันลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายตามชุมชนต่างๆค่ะนำการสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาก่อนที่จะจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรก
4: เสียหายของหมู่บ้านค่ะในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินทารีนะคะแล้วก็เราจะเอา ความเสียหายตามจริงก็คือ1เครื่องห่มเครื่องนอนเครื่องมือประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยและเครื่องครัวค่ะ5อย่างนี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์ของที่สำรวจความเสียหายของในเขตเทศบาลค่ะ
0: วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามเกณฑ์และเงื่อนไขการเยียวยาค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่ะโดยมีการปรับกรอบเกณฑ์การดูแลเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยกรณีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไม่เกิน7วันจะได้รับการเยียวยาอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 60,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบค่ะส่วนกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันจะได้รับอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนผู้เสียชีวิตจากเขตดินโคลนถล่มอุทกภัยซึ่งณเวลานี้มีผู้เสียชีวิต5รายจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทค่ะโควิด-19 กลับมาอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอีกครั้งนะคะเฉพาะในเดือนสิงหาคมนี้พบผู้ติดเชื้อไปแล้วประมาณ 40,000 คนค่ะส่วนกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าวัคซีน AstraZeneca อาจจะทำให้เกิดลิ่มเลือดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดก็ระบุนะคะว่าภาวะดังกล่าวพบได้น้อยมากค่ะและมักจะเกิดภายใน 4-30 วันหลังจากฉีดพร้อมกับยืนยันว่าผู้ที่รับวัคซีนมานานแล้วไม่จำเป็นต้องกังวลถึงผลกระทบระยะยาวนายแพทย์ธนีธนียวรรณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและเวชบำบัดวิกฤตเปิดเผยว่าภาวะลิ่มเลือดที่สัมพันธ์กับวัคซีนแอสตราเซเนกาเกิดขึ้นได้จริงแต่ว่าพบได้น้อยมากค่ะประมาณ1คนต่อล้านคนเท่านั้นโดยภาวะดังกล่าวมีลักษณะสำคัญก็คือมีลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นพร้อมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำและมักจะเกิดภายใน 4-30 วันหลังจากฉีดวัคซีนส่วนวัคซีนโควิดชนิดอื่นก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับภาวะดังกล่าว
5: ถ้าเป็นวัคซีนที่มันไม่ได้ทำจากตัวอะดีโนไวรัสเนี่ยยังไม่มีความเสี่ยงด้านนี้นะครับอย่างที่เราเจอเนี่ยก็วัคซีนที่ทำจากอะดีโนไวรัสเท่านั้นก็เป็นแอสตราเซเนกาตัวนี้เนี่ยที่มันจะมีโอกาสทำให้เกิดตัวแอนติบอดีผิดปกตินะครับไปจับกับตัวเกล็ดเลือดนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เกล็ดเลือดมันต่ำรวมกับการที่เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งลิ่มเลือดพวกนี้ก็จะไปอยู่ตามบริเวณต่างๆได้เช่นสมองนะครับหรือว่าตรงหลอดเลือดดำที่อยู่ในช่องท้องแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือมันเกิด1ในล้านอ่ะคนไทยนะครับแล้วก็ภายใน30วันแรกหลังจากที่ฉีดไปแล้วด้วยนะครับถ้าเป็นวัคซีนชนิดอื่นเนี่ยเราไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับลิ่มเลือดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Pfizer Moderna Sinovac Sinopharm หรือตัวอื่นๆอะไรก็ตามไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยครับ
0: ขณะที่วัคซีนชนิด mRNA มีรายงานความสัมพันธ์กับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยเฉพาะในวัยรุ่นชายค่ะแต่ก็พบได้น้อยและมักจะเกิดภายในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากฉีดนายแพทย์ธนีย้ำว่าเชื้อโควิด-19 สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดได้มากกว่าวัคซีนและการฉีดวัคซีนก็ยังช่วยลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้ส่วนความกังวลถึงผลกระทบระยะยาวขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการฉีดวัคซีนมานานแล้วทำให้เกิดความผิดปกติใหม่จากวัคซีนโดยตรง
5: ผมเข้าใจความกังวลนะครับจริงเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีโซเชียลมีเดียมันก็เลยทำให้เราได้ยินเรื่องของโรคต่างๆที่คนเป็นนะครับอย่างคนนั้นเป็นลิ่มเลือดคนนี้อยู่ๆก็เสียชีวิตไปนะครับหาเหตุผลไม่ได้จริงๆของพวกนั้นมันมีเหตุผลครับเพียงแต่ว่าพอเราได้ยินคำว่าวัคซีนปุ๊บแล้วเรากลัวมันเนี่ยทุกๆอย่างเวลามีอะไรเราก็จะโยนไปให้วัคซีนหมดเพราะว่ามันง่ายดีนะครับทั้งที่บางคนเนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองกินอาหารไม่ดีนอนไม่พอพักผ่อนไม่พอยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่พอเป็นอะไรก็บอกโอ้มันเป็นเพราะวัคซีนนั่นแหละเราไม่ได้ดูแลตัวเองจริงๆก็เขาก็อาจจะไม่อยากเปลี่ยนนะครับ
0: สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับมาอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอีกครั้งค่ะอย่างภายในเดือนสิงหาคมปีนี้เป็นแค่เดือนเดียวมีผู้ติดเชื้อไปกว่า 40,000 คนเสียชีวิต8คนส่วนสถิติสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว 80,000 คนเสียชีวิต13คนหลังจากที่กกต.ปฏิเสธข่าวการประชุมลงมติส่งสำนวนคดีหัวสว.ให้กับศาลฎีกาวันศุกร์นี้นะคะนายพฤทธิ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ออกมาทวงถามถึงความชัดเจนค่ะตกลงแล้วจะส่งวันไหนกันแน่พร้อมกับเตรียมเปิดหลักฐานในคดีหัวเลือกสว.ในวันพรุ่งนี้หลังจากร่วมประชุมครม.เงานายพฤทธิ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็แถลงนัดเปิดหลักฐานหัวสว.บ่ายวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเปิดเวทีใหญ่รอบสุดท้ายในวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำหนดวันให้ชัดเจนว่าจะลงมติส่งหรือไม่ส่งสำนวนคดีหัวสว.ให้กับศาลฎีกาเพราะกังวลว่ากกต.อาจตัดทอนไม่ถึงเครือข่ายนักการเมืองของพรรคที่อยู่เบื้องหลัง หลังจากมีรายงานข่าวว่ากกต.จะนัด

0: ประชุมเพื่อลงมติวันศุกร์นี้โดยเฉพาะหลักการที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.อ้างใน3ข้อเหมือนจะพยายามหาทางลงก็คือไม่ส่งฟ้องนายพริษเห็นว่าดังนั้นถ้ามติยกคำร้องก็เตรียมจะยื่นฟ้องดำเนินคดีอาญามาตรา157กับกกต.
1: ถ้ากกต.มีการยกคำร้องใครก็ตามทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยเราก็พูดไปแล้วแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าเราก็จะเดินหน้าในการฟ้องกกต.ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าหากกกต.ไม่ทำหน้าที่ในการส่งหลักฐานไปที่ศาลตามพ.ร.บ.การเลือกสว.มาตรา62เนี่ยทางเราก็พยายามจะดูช่องทางทางกฎหมายอยู่ว่าจะมีกลไกอะไรหรือไม่ที่จะทำให้หลักฐานดังกล่าวเนี่ยไปถึงศาลฎีกาให้ได้
0: และล่าสุดสำนักงานกกต.มีเอกสารข่าวชี้แจงว่ากกต.จะประชุมเพื่อลงมติข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ในวันที่28สิงหาคมนี้ระบุว่าไม่เป็นความจริงนะคะพร้อมกับระบุว่ากกต.อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนสว.และลงมติสำนวนมีรายงานเพิ่มเติมว่าที่กกต.นัดประชุมวันศุกร์นี้เป็นการลงมติเห็นชอบกำหนดข้อกล่าวหาเพื่อส่งฟ้องพร้อมกับสำนวนคดีหัวเลือกสว.จากนั้นก็ยังมีกระบวนการพิจารณาคำวินิจฉัยส่วนตนและลงมติขานคะแนนเป็นรายบุคคลก่อนส่งคำวินิจฉัยนั้นให้กับสำนักงานกกต.เขียนคำวินิจฉัยกลางส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่ต่อไปขณะที่ Facebook ของนายพฤทธิ์ได้โพสต์เปิดประวัติการโทรศัพท์พร้อมกับคำถามว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโทรคุยกับส.ว.ถึง19คนรวมกันถึง62ครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนปี2567นายพฤทธิ์ยังอ้างอิงถึงการโทรโดยบุคคลปริศนาชื่อย่อคุณรอซึ่งเป็นคนของฝ่ายการเมืองและมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ประสานงานกับสว.สีน้ำเงินทั้งปริมาณความถี่และจังหวะเวลาในการโทรเป็นช่วงเลือกสว.ทาบเกี่ยวไปถึงการเริ่มปฏิบัติหน้าที่สว.ด้วยขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ยอมรับว่าข้อมูลคดีหัวเลือกสว.ที่ไอลอว์นำมาเปิดเผยเป็นเอกสารจริงและเชื่อว่าเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIโดยจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
2: เป็นมีการเอาคำนวณนะครับคำนวณแล้วก็ถ้าดูในโดยละเอียดเป็นคำนวณของกองฟอกเงินนะครับทางอาญาของ DSI ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ยังสงสัยอยู่ว่าการได้มาของเอกสารเป็นยังไงนะเรื่องนี้ก็ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเอกสารเนี่ยท่านใดนะครับคนใดเนี่ยที่ทำให้เอกสารหลุดไปหรือนะครับผู้ใดที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ทางอธิบดีนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรายงานชี้แจงนะครับ
0: ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย DSI เขาแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามให้ตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ที่นำสำนวนคดีหัวสว.ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะและผ่านช่องทางต่างๆในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา164เป็นเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับและมาตรา322และมาตรา323เปิดเผยความลับของผู้อื่นคุณผู้ชมคะคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ตั้งแต่วันที่พบผู้ร่วมกระทำผิดแก้ไขกระดาษคำตอบจนถึงเวลานี้ผ่านมา2เดือนแล้วค่ะเรื่องอยู่ในกระบวนการไต่สวนของปปช.นะคะวันนี้รองเลขาธิการปปช.ก็ระบุว่าจนถึงวันนี้ค่ะยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับใครและยังไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยอมรับนะคะว่าขณะนี้ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับใครในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าคณะกรรมการไต่สวนต้องสอบให้ครบทุกมิติโดยการไต่สวนมุ่งไปที่2ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือกลุ่มคณะกรรมการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้ผู้จัดสอบส่วนที่2ก็คือกลุ่มที่เรียกรับผลประโยชน์เรียกเงินและทำให้คะแนนถึงเกณฑ์บรรจุโดยเป้าหมายของการตรวจสอบก็คือตัวการของการกระทำความผิด
3: ต่อครับไปสุดทางครับคือทุกเรื่องต้องไปสุดทางเพราะว่าเวลาเราตั้งเรื่องว่าใครกระทำความผิดอะครับมันเหมือนตัวการสมมติไม่มีตัวการเนี้ยมันก็จะไปบอกว่าคนอื่นทำผิดไม่ได้มันก็ต้องรู้ว่าใครเป็นตัวการก่อนตัวการแน่นอนครับเป้าคือตัวการแน่นอนครับตอนนี้ก็มีตัวการระดับหนึ่ง นะครับ

0: แต่ว่าจะไปถึงตัวการในระดับที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องรอดูหลักฐานก่อนครับ
1: นายกิติศักดิ์ยอมรับนะคะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบที่ยึดมาได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอเครื่องตรวจที่มีศักยภาพและเมื่อได้เครื่องแล้วก็จะใช้เวลาตรวจเสร็จสิ้นภายใน10วันส่วนกรอบเวลาการทำงานของชุดไต่สวนของปปช.ก็ยังยึดกรอบเดิมคือ6เดือนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากแสดงผลการตรวจสอบกรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยางจังหวัดตากค่ะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยระบุว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ผิดระเบียบโรงเรียนบ้านคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาจังหวัดตากเป็นหนึ่งในโรงเรียนชายแดนที่ต้องให้เด็กจากศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่ละหยุดเรียนตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสปป.ตากเขต2ที่ระบุห้ามโรงเรียนรับสมัครผู้หนีภัยจากการสู้รบที่พักอาศัยและมีชื่ออยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวหรือว่าศูนย์อพยพเข้าเป็นนักเรียนก่อนที่นายแพทย์ธวัชชัยยิ่งทวีศักดิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยางจะออกมาให้ความเห็นสนับสนุนให้เด็กจากศูนย์พักพิงกลับเข้าเรียนจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางค่ะล่าสุดทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงระบุว่าการแสดงความคิดเห็นของนายแพทย์ธวัชชัยเป็นการแสดงความคิดเห็นในมิติด้านมนุษยธรรมและการคุ้มครองเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางโดยคำนึงถึงหลักสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเด็กไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือว่าพยานหลักฐานอันแสดงว่านายแพทย์ธวัชชัยมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายหรือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบรวมทั้งไม่ปรากฏข้อมูลหรือพยานหลักฐานว่าได้รับผลประโยชน์ใดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ถักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับชาย4คนที่ไม่แสดงตัวเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับถ่ายรูปบ้านพักสอบถามข้อมูลส่วนตัวโดยที่ไม่แจ้งวัตถุประสงค์นะคะรวมถึงไม่ได้แจ้งด้วยว่ามาจากหน่วยงานไหนที่ชัดเจนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ถักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับทนายความเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องกรณีชาย4คนที่เข้ามาในหมู่บ้านซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พักอาศัยที่ย่านบางเขนจากนั้นมีการถ่ายภาพบริเวณบ้านเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุได้สอบถามนิติบุคคลของหมู่บ้านซึ่งได้รับคำชี้แจงค่ะว่าทั้ง4คนมาส่งเอกสารและขอข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของหมู่บ้านแต่กลับเข้าไปที่บริเวณใกล้บ้านและถ่ายภาพเอาไว้ด้วยแม้ว่าภายหลังจะชี้แจงว่าขอเข้าไปเพื่อกลับรถแต่ตัวเองมองว่ามีพฤติการที่น่าสงสัยเพราะว่าไม่ได้แสดงตัวหรือไม่ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์กับตัวเองอย่างชัดเจนจึงเห็นว่าต้องใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิและความเป็นส่วนตัวและไม่ต้องการให้เกิดพฤติการลักษณะนี้กับประชาชนทั่วไปขณะนี้ยังไม่ทราบชื่อของบุคคลทั้ง4คนโดยตำรวจจะรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบสถานะของบุคคลดังกล่าวก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะในศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะหลังจากที่เอาชนะคาซัคสถานทำให้เก็บชัยชนะ3นัดรวดติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
2: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จีนเป็นนัดที่3กลุ่ม B ทีมชาติไทยที่ชนะมา2นัดรวดพบกับคาซัคสถานโดยแชมป์รายการนี้คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกปี2028ที่สหรัฐอเมริกาเกมนี้แม้ทีมตบสาวไทยจะเจอความยากของผู้เล่นคาซัคสถานที่มีความสูงใหญ่แต่ก็ยังอาศัยทีมเวิร์กตบเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตสกอร์25ต่อ22 25ต่อ16 23ต่อ25และ25ต่อ11ทำให้ไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม B โดยการแข่งขันในรอบน็อกเอาท์จะเริ่มระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัสซันพร้อมด้วยสาวรัฐอยู่เย็นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่จะบุกไปเยือนทีมชาติเวียดนามในวันพุธที่26สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงซึ่งเกมแรกทีมชาติไทยแพ้ในบ้านมาก่อน0ประตูต่อ2ทำให้เกมนี้ต้องยิงอย่างน้อย2ประตูเพื่อตีเสมอและ3ประตูเพื่อแซงชนะโดยมีข้อแม้ห้ามเสียประตูเด็ดขาด โค้ชฮัดสันได้กระตุ้นลูกทีมด้วยความเชื่อมั่นว่าอีก90นาทีต่อจากนี้ทุกอย่างยังคงเป็นไปได้เสมอสิ่งสำคัญคืออยากให้ลูกทีมทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดขณะที่สาวรัฐยังเชื่อมั่นในคุณภาพของเพื่อนร่วมทีมและหวังว่าจะเก็บชัยชนะเพื่อนำแชมป์กลับประเทศไทยซึ่งนัดนี้จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าจะเดินทางเข้ามาชมเกมด้วยต่อที่ลูกฟุตบอลที่เดียโก้มาราโดน่าตำนานนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาใช้มือปัดเข้าประตูผ่านตัวปีเตอร์ชินตันซึ่งถูกเรียกว่าแฮนด์ออฟก็อดในฟุตบอลโลกปี1986ในรอบก่อนรองชนะเลิศช่วยให้อาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ2-1ก่อนจะก้าวไปคว้าแชมป์โลกได้รับการประมูลเสร็จสิ้นไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยมูลค่าประมาณ107ล้านบาทซึ่งประวัติของฟุตบอลลูกนี้อาลีบินนาเซอร์พุทธศิษย์ในเกมนั้นได้ถือออกมาจากสนามหลังจบเกมและเก็บไว้นานถึง3ทศวรรษก่อนที่พุทธศิษย์คนดังกล่าวจะนำออกมาขายได้เงินไป77ล้านบาทเมื่อปี2022ก่อนที่เจ้าของใหม่จะนำออกมาประมูลอีกครั้งในปี2023แต่ไม่มีใครประมูลสูงกว่าราคาขั้นต่ำจึงมีการเอามาประมูลใหม่ในครั้งนี้ปิดท้ายที่กรมพลศึกษาจับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการระยะที่4พร้อมลงนาม MOA 5มหาวิทยาลัยได้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมศวและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและร่วมพัฒนางานด้านนันทนาการของประเทศเสริมพลังวิชาการพัฒนานันทนาการไทยในการส่งเสริมสุขภาวะความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศดีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตอนพระอานนท
1: ์ต้นกล้าตั้งท่าทำอะไรอยู่หรอ
0: เฮ้ยต้นกล้าอยากเป็นอินฟลูชื่อดังต้นกล้าจะสร้างเพจหาเรื่องมาเล่าจะได้มีคนฟอลโล่ไง
1: ใช่ใช่แต่ต้นกล้าต้องพูดหยาบคายหน่อยนะคนจะได้ตามเป็นหมื่น
0: แล้วต้นกล้าต้องซ้อมหยาบคายด้วยหรือเปล่าเนี่ย
2: ถ้าแบบไหนคิดว่าหยาบเราก็ไม่เอาอย่างสิคนเราจะชอบฟังคนพูดคำหยาบใส่ตลอดได้ไงจริงไห
0: มจริงที่สุดเลยฮะแบบนี้ไม่ไหวอะต้นกล้าว่าเท่ช้าแต่ชัวน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะฮะ
2: ใช่แล้วก็เหมือนอย่างพระอานนท์ไงถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นสื่อน้ำดีเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระบิดาและพระญาติในสกุลสากยวงศ์เจ้าชายอานนท์โอรสของพระเจ้าสุโกธนะซึ่งเป็นอาของพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงรับฟังการแสดงธรรมในครั้งนั้นจนเกิดความเลื่อมใสจึงขอบวชพร้อมกับเจ้าชายในตระกูลสักยวงศ์อีก5พระองค
3: ์เจ้าผู้ฟังธรรมของเรามากที่สุดจดจำธรรมได้แม่นยำและเป็นแบบอย่างแห่งความอ่อนน้อมเมตตาและการไม่ประมาท
4: พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าอยากฟังธรรมของพระองค์ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด
3: ดูก่อนอานนท์สิ่งทั้งหลายย่อมแปรเปลี่ยนจะเป็นไปได้เช่นไรคนเรารู้จักเกิดรู้จักเจ็บและรู้จักตาย
4: หากพระองค์ตายแล้วใครจะเป็นผู้เผยแผ่พระธรรมต่อล่ะ
3: ธรรมของเราได้มอบให้แก่พวกท่านไปแล้วธรรมอยู่ในใจของพวกท่านการนิพพานคือสิ่งสุดท้ายของเรา

0: ากเป็นเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะทำใจได้เช่นไร
1: ดูก่อนอานนท์หากเจ้ายังอยู่ในกิเลสรู้สึกยินดีรู้สึกชอบรู้สึกเสียใจเจ้าจะหลุดพ้นจะบรรลุได้เมื่อใด
0: ข้าพระพุทธเจ้าอยากปรนนิบัติพระองค์ตลอดไปนั่นคือสิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาสูงสุด
1: ดูกรอานนท์ทุกสิ่งไม่มีเที่ยงแท้เจ้าปรนนิบัติเราเปี่ยมด้วยความอ่อนน้อมทั้งกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมอย่างสม่ำเสมอเจ้าเป็นผู้มีอัจฉริยธรรมอันประเสริฐเมื่อทุกคนได้สดับธรรมของเจ้าย่อมยินดีไม่รู้สึกอิ่มเมื่อได้ฟังธรรมของเจ้าทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาล้วนมีความยินดีเมื่อใกล้ชิดเจ้าเพราะเจ้าเป็นผู้มีความประพฤติดีน่าเลื่อมใสเจ้าสั่งสมบุญเอาไว้มากจงเร่งความเพียรอย่าให้กิเลสนั้นย้อมจิตใจเจ้าให้เศร้าหมองจงสิ้นอาสวะสิ้นกิเลสโดยเร็วมุ่งสู่อรหันต์เถอะอานนท
0: ์เป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดมิได้พระพุทธเจ้าค่า
2: แล้วทำไมพระอานนท์ดูเศร้าจังเลยล่ะคะ
3: ก็เพราะความเศร้านี่แหละที่เป็นกิเลสกัดกร่อนใจของพระอานนท์ทำให้ท่านบรรลุช้ากว่าพระภิกษุรูปอื่นๆท่านบรรลุหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วเสียอีก
4: ความเศร้าเป็นกิเลสยังไงครับ
3: ความรู้มากไม่เท่ากับการหลุดพ้นแม้จะฟังธรรมทุกวันแม้จะปรนนิบัติพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดหากใจยังยึดติดก็ยังเป็นทุกข์พระอานนท์บรรลุธรรมเมื่อวางทุกบทบาทวางทุกความผูกพันวางจากการเป็นผู้ปรนนิบัติ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชรินทร์มีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับกิจกรรมเชฟทูฟาร์มนำเชฟดังและคนทำงานด้านอาหารจากโรงแรมร้านอาหารและเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ด้านหน้าเก็บผักเรียนรู้แหล่งผลิตวัตถุดิบเปิดเส้นทางแรลลี่เชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวยั่งยืนกระจายรายได้สู่ชุมชนจังหวัดสมุทรสาครสรรสนีพลอยวิไลพาไปชมคนรุ่นใหม่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเพาะและพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนพม่าจำหน่ายออนไลน์สร้างรายได้พาไปชมชาวบ้านที่เขามีใจรักอุตสาหลำพูนะครับที่ถือว่าเป็นดอกไม้เฉพาะถิ่นแล้วก็พบได้มากมีชื่อเสียงมากในพื้นที่ของหนองบัวลำพูนะครับเขาก็หาวิธีออกมาศึกษาเพาะพันธุ์นะครับจนสามารถเพาะพันธุ์เป็นต้นกล้าออกดอกได้สวยงามสร้างรายได้ด้วยที่สำคัญนะครับเป็นการอนุรักษ์ไม่ต้องไปตัดออกมาจากป่าด้วยครับเปลี่ยนความชื่นชอบกระเจียวอุสาลำพูหรือว่าอุสาลำพูครับไม้ดอกในตระกูลขิงที่มีความโดดเด่นด้วยช่อดอกขนาดใหญ่สีสันสดใสครับให้กลายเป็นภารกิจด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ที่บ้านโนนสว่างตำบลโนนเมืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งนางสาวคำคูณแก้ววิเศษประธานเครือข่ายอนุรักษ์อุสาลำพูทดลองไปซื้อต้นพันธุ์มาปลูกศึกษาอย่างจริงจังเลยครับจนตอนนี้มีอุสาลำพูประมาณ 3,000 ต้นที่นี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ไม้ดอกพื้นถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำพู
1: เราอุสาเนี่ยจะเป็นพืชที่ให้ใบครบแล้วถึงจะออกดอกกระเจียวอุสาจะมีใบครบจริงๆอ่ะโดยทั่ว

0: ไปนะคะจะอยู่ที่7ใบอย่างต้นนี้นะคะถือว่าเป็นกระเจียวอุษาที่ฟอร์มสวยแทงดอกออกมาข้างหน้าอันนี้คือแทงดอกออกมาข้างหน้าใบจะไม่บังดอกเห็นไหมคะเขาจะโชว์ดอกออกมาใบจะไม่บังดอกให้ดอกของอุษาเนี่ยเล็กลง
1: ภายในสวนนะครับศึกษาการขยายพันธุ์อุษาลำพูอย่างต่อเนื่องมี3วิธีหลักนะครับคือการแยกเง่าถ้าเป็นเง่าที่เคยให้ดอกมาแล้วเนี่ยมีโอกาสเติบโตแล้วก็ออกดอกได้ในปีเดียวกันอันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการต้นใหญ่แล้วก็ไม่ต้องรอหลายปีครับวิธี2คือผ่าหัวแยกชิ้นอันนี้สามารถแบ่งหัวพันธุ์ได้หลายส่วนแต่ก็มีข้อสังเกตว่ายิ่งแบ่งจำนวนมากเนี่ยต้นที่ได้จะมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาสะสมอาหารก่อนออกดอกด้วยส่วนวิธีที่3นะครับคือเพาะเมล็ดเป็นวิธีเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์ได้มากที่สุดเลยครับแต่ว่าต้นที่ได้เนี่ยจะมีขนาดเล็กแล้วก็ต้องใช้เวลาเจริญเติบโต 2-3 ปีจึงจะเริ่มออกดอกครับ
0: ก็จะมีหน่อขึ้นมานะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการผ่าเลยนะคะจะเลือกหัวก่อนว่าเราจะผ่าหัวไหนผ่าหัวเล็กๆให้ชมก่อนนี่คือการผ่าหัวอุษานะคะแล้วก็ผ่าตรงนี้เลยค่ะเราจะผ่ากี่ส่วนก็ได้นะคะพอผ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้ปูนแดงแต้มตรงนี้นะคะใช้ปูนแดงแต้มแล้วก็ปล่อยให้ปูนแดงแห้งก่อนนะคะทำไมถึงทาปูนแดงทาเพื่อที่จะฆ่าเชื้อรานะคะที่จะเกิดนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ไปนำไปปลูกนะคะนำไปปลูกแล้วนี่คือกระเจียวอุษาซึ่งเกิดจากการผ่าหัวนะคะเขาก็จะได้ไซส์ขนาดนี้นะคะ
2: คุณคู่ดิ
1: อุษาลำพูเป็นพืชเฉพาะถิ่นนะครับพบในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีด้วยแนวทางอนุรักษ์เพื่อขยายพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์นะครับโดยไม่ต้องเก็บพืชจากธรรมชาติมาเพราะว่าการไปนำไม้ป่าออกมาจากธรรมชาติโดยตรงเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อพืชในถิ่นกำเนิดได้ครับจึงนำเกสรจากต้นต่างๆมาผสมกันเพื่อศึกษาความแตกต่างเป็นอีกแนวทางพัฒนาพันธุ์อุษาลำพูในอนาคต
0: ปัจจุบันนี้มีการไปลุกล้ำในเขตอุทยานแห่งชาติในเขตป่าสงวนขุดออกมาขายไปนะคะในการขุดแบบนั้นก็คือทำให้กระเจียวอุษาที่ได้มาไม่ได้เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์แบบเพราะว่ากระเจียวอุษาจะมีตุ้มอาหารที่ลึกเวลาขุดจริงๆอ่ะเขาไม่สามารถขุดเอาตุ้มอาหารมาได้ตุ้มอาหารจะมีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วเวลาคนขุดจากป่าเขาจะขุดเฉพาะต้นที่เห็นดอกแล้วพอไปขุดจากต้นที่เห็นดอกแล้วเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการเจริญเติบโตพอเราไปปลูกก็คือหัวพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญหัวเขายังไม่แก่พอที่จะไปปรับตัว3ปีกระเจียวอุษาถึงจะสวยแล้วก็เริ่มพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อจากสวนที่เขาเพาะเองปลูกเองไปเลยเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้บอบช้ำน้อยที่สุดนะคะแนะนำจริงๆถ้าจะซื้อก็คือต้องซื้อเป็นหัวในช่วงของต้นปีเราสามารถไปปลูกใหม่ได้แล้วสามารถไปขยายพันธุ์ได้ด้วยนะคะ
1: เสน่ห์สำคัญอุษาลำพูนี่อยู่ที่ช่อดอกสีแดงเข้มสดใสครับและมีขนาดใหญ่และยังพบลักษณะสีอื่นๆที่หายากนะครับอย่างสีขาวสีส้มแล้วก็สีแซลมอนด้วยก็มีมูลค่าซื้อขายสูงกว่าต้นทั่วไปครับจึงเริ่มมีตลาดเฉพาะกลุ่มขึ้นมาราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดอายุหัวพันธุ์ความสมบูรณ์ต้นรวมถึงลักษณะพิเศษของดอกด้วยครับ
0: อุษาเนี่ยใช้เวลานานกว่าที่เขาจะออกดอกเนาะใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นการขายเนี่ยทางเครือข่ายเราทำกันในลักษณะเครือข่ายเราจะขายต้นที่แข็งแรงนะคะสมบูรณ์แล้วก็ฟอร์มสวยให้กับลูกค้าเราก็เลยกำหนดราคาขั้นต่ำเอาไว้ที่250นะคะแต่ว่าจะราคาต่ำกว่านั้นก็มีจากการเพาะเมล็ดอายุ2ปี3ปีเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่50บาทต่อต้นนึงนะคะแล้วก็จะมีพวกดอกพิเศษซึ่งเล่นกันในราคาหลักหมื่นขึ้นไปเป็นสำหรับนักสะสมนะคะที่เขาจะซื้อเอาไว้นะคะไว้มีในครอบครองก็จะสะสมไอ้ที่สีแปลก
1: ๆปัจจุบันเครือข่ายอนุรักษ์อุษาลำพูครับมีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั้ง6อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำพูทำให้ผู้สนใจสามารถติดต่อหาแหล่งพันธุ์ที่ผ่านการเพาะเลี้ยงได้สะดวกมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ตัวของอุษาลำพูเนี่ยมีความคงทนที่ดีคุณผู้ชมเวลาที่ตัดออกมาจากต้นแล้วดอกนะครับเอาไปใส่ในจักรันไว้สามารถมีอายุอยู่ได้ถึง 10-14 วันเลยครับ

0: กิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่รับพาเชฟไปเรียนรู้เรื่องของการดำนาการทำนาเลยครับรวมถึงคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาหารด้วยครับจะได้รู้เรื่องของแหล่งผลิตตั้งแต่ต้นทางกันไปเลยครับวิธีนี้มีข้อดีคือตัวเชฟคนทำอาหารเองจะได้คุยกับคนผลิตนะครับรู้ว่าวัตถุดิบที่ผลิตได้เนี่ยช่วงไหนคุณภาพดีที่สุดนะครับจะได้เอามาทำอาหารได้ดีที่สุดด้วยครับแต่ละคนที่มาดำนาอยู่นี้ครับนี่คือเชฟระดับมืออาชีพและผู้ที่ทำงานด้านอาหารจากโรงแรมร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆ17แห่งนะครับมาร่วมกิจกรรมเชฟทูฟาร์มลงพื้นที่สวนผักฮักร้องคุ้มที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสำนักวิถีชีวิตสุขภาวะกลุ่มเชฟเชียงใหม่รวมตัวกันในชื่อเชียงใหม่เชฟชาริตี้ครับต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านอาหารได้รู้จักที่มาของวัตถุดิบจากที่เป็นฝ่ายปรุงอาหารแต่ในห้องครัวครับจะได้มาเห็นกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางการปลูกการเก็บผักพื้นบ้านเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงครับแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต่างๆมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรเพื่อนำผลผลิตไปใช้ทำอาหาร
1: ความสนุกที่ได้จากกิจกรรมนี้ส่งผลอะไรกับคนกิน1คนทำอย่างเราหมายถึงเชฟอย่างเราเนี่ยเราจะได้รู้โปรเซสตั้งแต่เริ่มต้นของการปลูกข้าวการเกี่ยวข้าวแล้วก็เราสามารถจะเอาไปต่อยอดในการพูดคุยกับลูกค้าที่หรือคนทานที่มาทานกับเราได้ครับ
2: เราจะรู้แหล่งอาหารแหล่งผักที่เรารับกันมาว่าแตกต่างจากที่เขาใช้สารเคมียังไงครับตัวนี้นะครับนอกเหนือจากรสชาติสตอรี่เทลลิ่งที่เรามีให้แขกที่มาร้านอาหารหรือว่าโรงแรมเราครับยังรายได้ยังไปถึงชาวนาชาวสวนนะครับมันเป็น3มิติครับมิติเศรษฐกิจก็คือรายได้กลับไปให้กับชาวนาชาวสวนโดยตรงมิติท่องเที่ยวแขกที่มาร้านอาหารหรือมาโรงแรมก็จะได้รับรู้ผมว่าเดี๋ยวนี้แขกหรือนักท่องเที่ยวหรือทราเวลเลอร์หลายคนเขาอยากรับรู้เรื่องราวหลังจากหลังครัวหรือหลังจานนะครับตรงนั้นแล้วก็มิติของสุขภาพด้วยครับมาโรงแรมเราหรือมาร้านอาหารเราแล้วได้สุขภาพที่ดีกลับไปตรงนั้นครับ
0: เป้าหมายสำคัญนะครับคือการเชื่อมห่วงโซ่อาหารระหว่างร้านอาหารกับเชฟแล้วก็เกษตรกรครับได้ทราบถึงฤดูการปลูกช่วงเวลาที่ให้คุณภาพดีที่สุดนะครับแล้วก็วางแผนเมนูให้สอดคล้องกับผลผลิตแต่ละช่วงเวลาครับจะได้เลือกใช้วัตถุดิบในช่วงที่ให้คุณภาพดีที่สุดได้
3: มีการว่าการรวมตัวของกลุ่มเชฟตรงนี้จะสร้างสิ่งดีๆเพื่อสังคมในมิติไหนได้อีกนะคะโดยที่เบื้องต้นเนี่ยที่นี่คือเรื่องของการเชื่อมห่วงโซ่นะคะระหว่างร้านอาหารระหว่างเชฟที่เป็นแกนหลักแล้วก็เชฟที่เขาเข้ามาร่วมด้วยให้มารู้จักท้องถิ่นให้มารู้จักแหล่งอาหารแหล่งที่เขารับผักไปปรุงอาหารกันแล้วก็เชื่อมรอยต่อกับระหว่างเชฟกับเกษตรกรให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่นี่และเชื่อว่าก็จะมีการประสานต่อกันอีกนะคะโดยที่กลุ่มเชฟกับกลุ่มสสส.แล้วก็กลุ่มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วยกันร่วมกันรวมทั้งกลุ่มตัวแทนของท้องถิ่นเกษตรกรมาร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะ
0: และเชฟยังได้เรียนรู้ผักพื้นบ้านและวัตถุดิบในพื้นที่หลายอย่างนะครับอย่างผักเชียงดาแล้วก็ดอกไม้ที่กินได้ก่อนมาร่วมเรียนรู้เมนูอาหารเหนือครับอย่างลาบเมืองที่กินคู่กับผักพื้นบ้านมีแกงแครแล้วก็อ่องปูด้วยครับซึ่งทางกลุ่มนะครับไม่ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วหยุดนะครับในอนาคตจะมีการขยายกิจกรรมและเปิดให้ประชาชนทั่วไปนำมาร่วมกิจกรรมกับเชฟคนทำอาหารด้วยจะได้ขยายเรื่องของความรู้เรื่องการผลิตอาหารออกไปครับที่จังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้วัดที่เก่าแก่ที่เคยจมอยู่กลางแม่น้ำปิงในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงตัวนี้โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพราะว่าปีนี้ฝนตกน้อยครับแม่น้ำปิงก็เลยลดลงไปเยอะทีเดียวรวมถึงยังเกิดที่โล่งอีกมากนะครับจึงกลายเป็นพื้นที่เลี้ยงวัวของชาวบ้านไปด้วยครับวัดบ้านเก่าที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับหลังจากแม่น้ำปิงลดลงอยู่ที่หมู่3ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับสภาพอิฐที่ก่อเป็นซุ้มเรือนพระประธานซุ้มประตูทางเข้าวัดแล้วก็การก่อเป็นเจดีย์เนี่ยยังในสภาพที่สมบูรณ์ให้เห็นได้กันนะครับห่างจากรั้ววัดไปสักประมาณกว่า20เมตรที่บริเวณต้นฉำฉาก็เจอร่องรอยน้ำจะท่วมถึงทุกๆปีแต่ปีนี้ครับยังไม่มีน้ำมาถึงบริเวณนี้ซึ่งปกติจะเห็นพระประธานถูกน้ำท่วมเกือบทั้งองค์นะครับแต่ว่าปีนี้พื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมเนี่ยกลายเป็นพื้นที่โล่งก็กลายเป็นที่เลี้ยงวัวของชาวบ้านแทน
4: ซูเปอร
5: ์เอลซูเปอร์อะไรประมาณนั้นนะครับ
4: น้ำจะมาเต็มที่เท่าไหร่ทุกปีน้ำท่วมวัด
5: ท่วมวัดปกติแล้วจะเดือนตุลาพี่กายครับน้ำจะเต็มครับ
4: เต็มนะ
5: ครับ
4: ช่วงนี้มีพี่แววไม่มีพี่แววเลย
5: ไม่มีพี่แววแป๊บปีนี้มันจะถึงวัดหรือเปล่าไม่รู้นะ
4: เดาว่าน่าจะไม่ถึง
5: น่าจะไม่ถึงมากกว่า

0: ้ำน้อยก็เลยเห็นวัดโผล่ขึ้นมาเยอะเป็นพิเศษครับส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครที่นำเอาของดีในพื้นที่ครับอย่างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับรวมถึงทรัพยากรที่มีมาจัดเส้นทางแรลลี่ครับสามารถเที่ยวได้ในวันเดียวจบหรือว่าค้างคืน 1-2 คืนก็ได้ครับปล่อยขบวนแรลลี่วิถีคลองท่องเที่ยวสุขใจสไตล์สมุทรสาครนะครับซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นรูปแบบ2วัน1คืนนะครับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว3อำเภอของจังหวัดเลยครับส่งเสริมภาพลักษณ์สมุทรสาครสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า Wellness Cityซึ่งที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วครับก็ได้สัมผัสกิจกรรมด้านสุขภาพและการนวดแผนไทยครับเชื่อมโยงภูมิปัญญาด้านสุขภาพเข้ากับการท่องเที่ยวก่อนเดินทางไปยังดำเนินสกายคาเฟ่ครับไปดูบรรยากาศพื้นบ้านบ้านแพ้วแล้วก็สามารถพักค้างคืนในจังหวัดสมุทรสาครได้ครับ
1: เราได้สำรวจในจังหวัดเรามีเรื่องเชิงสุขภาพเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกระทุ่มแบนก็ทำนะครับโรงพยาบาลเสราชที่เข้ามาตั้งในสมุทรสาครก็ทำโรงพยาบาลท่าฉลอมโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีหมดเลยครับจะมาทริปเล็กๆก็จะไปที่โรงพยาบาลท่าฉลอมถ้าทริปใหญ่ก็ไปที่โรงพยาบาลเสราชได้จะมีดนตรีบำบัดมีนวดมีอะไรสารพัดเลยในทริปที่เรากำหนดที่เป็นโรงพยาบาลบ้านแพ้วเพราะว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยรับรอบหนึ่งได้พร้อมกันถึง45-50 คนไม่ว่าจะนวดหัตถการนวดตัวนวดเท้าเนื้ออะไรนะครับเป็นทริปใหญ่ที่สามารถจะรับได้เราเลือกโรงพยาบาลบ้านแพ้วโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยมีความพร้อมในการจะรับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างมากนะครับ
0: วันต่อมาเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับและวิถีชุมชนเริ่มจากสะพานแดงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งที่สำคัญก่อนไปร่วมกิจกรรมสายมูต้องปล่อยปูทะเลครับเป็นการปล่อยปูทะเลกลับคืนธรรมชาติบริเวณป่าชายเลนกันแล้วก็ที่ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยนะครับไปเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็ให้สัตว์น้ำเหล่านี้ได้ดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปครับ
2: ปล่อยปูเนี่ยในสายมูเขาเชื่อ
3: ในสายมูเขาก็จะเชื่อเรื่องช่วยในเรื่องตัดกรรมการงานการเงินและสุขภาพค่ะก็คือช่วยให้คือเป็นเคล็ดลับอะนะอย่างเช่นปูเขาถูกมัดอยู่ใช่ไหมคะปวดแข้งปวดขาทรมานก็เป็นกุศโลบายว่าถ้าเราตัดเนี่ยเขาก็จะช่วยให้ไม่ปวดแข้งปวดขานะคะแล้วก็สิ่งที่เขาขอกันก็คือเรื่องของการเงินกับการงานค่ะ
0: จากนั้นเดินทางสู่ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์นะครับไปเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกันและสักการะพ่อพันท้ายนรสิงห์เราก็ไปทดลองทำขนมไทยกันนะครับเรียนรู้ภูมิปัญญาจากคนในพื้นที่เลยนี่เป็นการนำจุดเด่นของพื้นที่นะครับทั้งชุมชนริมคลองการแพทย์แผนไทยอาหารพื้นถิ่นทรัพยากรชายฝั่งป่าชายเลนมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสร้างรายได้กันไปครับทริปนี้อันนี้เป็นทริปนำร่องจัดครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะมีทริปต่อๆไปแล้วก็จะจัดให้เป็นกิจกรรมที่หลากหลายเอาไว้กระตุ้นการท่องเที่ยวดึงรายได้เข้าชุมชนกันครับพาไปดูคนรุ่นใหม่ที่ตำบลบ้านกลับที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีครับเขาเพาะแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนพม่าขายออนไลน์กันสร้างรายได้ดีเลยครับติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
4: งอนชี้กระดูกเล็กลำตัวสั้นเปรียวบางปีกใหญ่และหนามีความปราดเปรียวนิสัยดุดันเป็นลักษณะโดดเด่นของไก่ชนพม่าโดยมีพี่ชนะพัฒน์สุขศรีหรือพี่แม็กชาวตำบลบ้านกลับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเพาะและพัฒนาสายพันธุ์จนทำให้ไก่ชนที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดภายใต้ระพีพัฒน์ฟาร์มพี่แม็กบอกว่าตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาเลี้ยงไก่ชนพม่าได้6ปีแล้วค่ะโดยมีความชอบเลี้ยงไก่ชนพม่ามาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจมาเลี้ยงอย่างจริงจัง
5: ชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับไก่ชนพม่าชอบแต่เด็กครับก็ตอนแรกก็ไปทำงานแล้วครับไปทำงานอยู่เป็นพนักงานอยู่อบจ.สระบุรีครับแล้วก็ลาออกจากงานมาเลี้ยงไก่ชนนี่แหละครับก็ด้วยความชอบนะครับแต่ก่อนไปทำงานอ่ะเลี้ยงอยู่แล้วครับแต่คราวนี้มันเหมือนพอเราไปทำแล้วเราไม่ชอบมาตรงนี้เป็นอิสระมากกว่าครับก็ลองมาทำดูก็เป็นรายได้เป็นอาชีพได้ครับ
6: เริ่มต้นเลี้ยงกี่ตัวพี่
5: เริ่มต้นตอนแรกผมเลี้ยงแค่4-5 ตัวครับเลี้ยงแล้วคราวนี้ เหมือนแบบถ้าเราเลี้ยงไปแล้ว

0: ็อยากจะมีรายได้ด้วยเงี้ยก็เลยไปหาสายพันธุ์นะพวกตัวเมียตัวผู้มาเพาะพันธุ์ขายครับ
1: ปัจจุบันไก่ชนที่นี่มีประมาณ100ตัวค่ะจะเลี้ยงในล้าวและเลี้ยงแบบปล่อยฝูงให้อาหารวันละ2ครั้งเช้าเย็น
0: อาหารก็ข้าวเปลือกอาหารสําเร็จรูปทั่วไปแล้ว
2: ก็คือกินวันละ2มื้อเช
0: ้
2: าเย็น
0: เช้าเย็นครับ
2: นะคะต้องมีฉีดวัคซีนอะไรยังไงมั้ย
0: มีมีทําวัคซีนครับแล้วก็จะมีให้ยาพวกวิตามินอย่างเงี้ยอาทิตย์ละ2ครั้งเงี้ยครับ
2: ต้องใส่ใจเรื่องไหนเป็นพิเศษมั้ยในการเลี้ยงไก่ชนตรงนี้พี
0: ่ไก่ก็คอยดูแลนะว่าวันนี้อาการซึมมั้ยอะไรมั้ยป่วยมั้ยเงี้ยครับ
2: ต้องคอยสังเกตต
0: ั
2: วเลย
0: ก็สังเกตทุกตัวครับ
2: ตัว
0: ตัวไหนซึมๆก็จับมาฉีดยาเอาไปปล่อยข้างนอกครับเอาไปปล่อยข้างนอกไงครับถ้าว่างๆก็จะออกไปปล่อยกินหญ้าอะไรข้างนอกครับ
2: ให้มันได้สัมผัสหญ้าบ้าง
0: ครับครับ
2: พาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของการพัฒนาสายพันธุ์กันบ้างตรงนี้เรามีการพัฒนาสายพันธุ์ยังไงบ้างคะพี่แม็ก
0: ก็เราก็จะนำตัวเมียครับตัวเมียที่แบบผู้เกิดมีผลงานแม่งก็เป็นพ่อแม่เดียวกันเลยแม่งก็เป็นเหมือนลูกตัวดังเงี้ยครับนำเข้ามาพัฒนาใส่ครับพ่อพันธุ์ที่เรามีอยู่ครับ
2: อ
0: ่านแนวทางชนทางเดียวกันเนี่ยครับแล้วก็มาเพาะพัฒนาครับอย่างเราก็จะทำจดประวัติชัดเจนครับให้รู้ให้รู้พ่อรู้แม่ครับเวลาชุดไหนดีชุดไหนเก่งก็เอาพัฒนาต่อชุดไหนไม่ดีเราก็ต้องตัดใจทิ้งไปเงี้ยคร
2: ับ ก็คือแบ่งเป็นข้อใครข้อมันเลย
0: จะได้รู้พ่อรู้แม่ครับ
2: ค่ะอย่างอันนี้อย่างอันนี้อะไรพี่
0: อย่างตัวนี้นี่มันป้ายเก่าครับแต่ตัวนี้มันเป็นแม่พ่อเอาแม่พันธุ์ไปฝากผสมที่ฟาร์มใหญ่มาทีนึงคร
2: ับ ก็มีไปผสมที่อื่นด้วย
0: มีครับมีครับนำแม่พันธุ์ไปฝากผสมที่อื่นมาครับ
2: ค่ะ
0: ก็คือเป็นการพัฒนาสายพันธุ์แล้ว
2: เราต้องการให้ได้พันธุ์แบบไหนที่เราต้องการพี
0: ่เราชอบเบอร์แข้งดีครับแข้งดีจิตใจดีอย่างเงี้ยครับกระดูกโครงสร้างดีอย่างเงี้ยครับเราชอบแบบพัฒนาแบบนั้นนะเบอร์แข้งดี
3: เบอร์แข้งไว้ก่อนนะน
2: ี่
3: เ
2: บอร์แข้ง
1: ส่วนตัวที่เป็นพ่อพันธุ์ก็จะดูแลเป็นพิเศษค่ะจะกาดน้ำไก่โดยการทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดความร้อนช่วยให้ไก่สดชื่นกระตุ้นการไหลเวียนเลือดจากนั้นก็จะนำไปตากแดดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและกระดูกก่อนนำมาปั่นคอเพื่อทำความสะอาด
0: พันธุกรรมดีครับก็คือพี่ชายเขาเนี่ยค่าตัว10ล้านครับตัวนี้เกิดจากพ่อแม่เดียวกันครับก
2: ็
0: เลยนำเข้ามาพัฒนาครับก็เกิดจากสายพันธุ์ดีครับครับ
2: ก็มาเป็นพ่อพันธุ์ในฟาร์มเรา
0: ครับมาเป็นพ่อพันธุ์ครับ
2: อย่างตรงนี้มีค่าตัวเท่าไหร่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ย
0: ตัวนี้ก็ค่าตัวก็หลักหมื่นไปปลายคือเหยียบแสนนะครับครับกระดูกโครงสร้างครับกระดูกโครงสร้างดีครับตัวนี
2: ้
0: กระดูกโครงสร้างดีก็พันธุกรรมมันดีครับคือคอกพี่ได้ชนแพงแล้วก็ค่าตัวก็แพงครับ
2: ส่วนตัวนี้ล่ะคะตัวนี
0: ้ตัวนี้ก็ชื่อเจ้าไดมอนด์นะครับตัวนี้ก็มันคือได้ชนเงินเดิมพันแพงมาครับชน1ล้านมาครับตัวนี้ครับ
2: คือชนะเลยไหมคะ
0: ตัวนี้ไฟนั้นไม่ได้ชนะครับแต่ก็มันได้ชนแพงครับก็เลยได้ความอนุเคราะห์มาจากนายกแคทอุทัยครับให้มาทำพ่อพันธุ์ครับ
2: สวยเลยตัวนี
0: ้ตัวนี้มันเป็นกระดูกโครงสร้างดีครับกระดูกโครงสร้างแล้วก็สายเลือดพันธุกรรมเหล่ากอดีครับ
2: จุดเด่นของสายพันธุ์พม่ามีจุดเด่นยังไงพี่
0: ก็จะตีแผลบางครับตีแผลหูแผลตาเงี้ยนะครับเบอร์แข้งดีครับมีแข้งหน้าเงี้ยนะครับครับ
2: มีความดุใช่มั้ยมันดุอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี
0: ่ไวครับ
1: ไก่ชนพม่าที่นี่จะจําหน่ายหน้าฟาร์มและออนไลน์ค่ะจะส่งทั่วประเทศราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น
0: ก็ดีในระดับนึงครับก็ดีครับก็ยังก็ขายให้ทางออนไลน์ทางอะไรเงี้ยแล้วแวกแถวบ้านก็มีคนเข้ามาแบ่งกันเยอะครับแบ่งสายพันธุ์เข้าเอาไปชนบ้างหรือมาแบ่งตัวเมียไปพัฒนาบ้างเงี้ยครับแล้วก็มาแบ่งเหมือนแบ่งตัวผู้ไปทําพ่อพันธุ์บ้างอะไรบ้างเง
2: ี้
0: ยลูกไก่ก็คู่ละ1,500เงี้ยแต่มันก็แล้วแต่พ่อแม่ครับแล้วแต่พ่อแม่ ถ้าพ่อแม่เลือดดีๆหน่อยหรือชนะเดิมพันแพงหน่อยมันก็สูงหน่อยนะครับราคาก็จะอีกราคาหนึ่งครับลูกค้าก็จะมีระแวกแถวบ้านบ้างแล้วก็ทางสื่อออนไลน์บ้างครับเดี๋ยวนี้มีรถรับส่งครับเดี๋ยวนี้รถรับส่งไก่ชนครับก็ลูกค้าก็สั่งซื้อทางออนไลน์แล้วก็จัดส่งให้เลยครับมีรถเข้ามารับครับ
2: นี่ขออุ้มไก่จับตรงไหนฮะมันจะไม่จิกตาแล้วนะพี่
0: ไม่ครับไม่จะ
2: มันเชื่องใช่ไหมคะ
0: เชื่องครับตอนนี้เชื่อง
2: ชื่ออะไรนะไดมอนด
0: ์ไดมอนด์คร
2: ับ ไดมอนด์นะคะโอ้นี่สวยงามดูสีเขาสิคะเขานิ่งเลยนะพี
0: ่นิ่งครับตัวนี้เชื่องครับ
2: ไดมอนด์นะคะตัวเอกของฟาร์มนี้เลยนะคุณผู้ชมนะคะพระเอก
1: การเพาะพันธุ์ไก่ชนพม่าจำหน่ายก็ทำให้พี่แม็กมีรายได้ขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,000 บาทค่ะและยังได้สร้างอาชีพถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกชายอีกด้วยค่ะ
3: เราไม่ค่อยอยากครับ
2: เราคอยช่วยพ่อดูแลเรื่องอะไรบ้างพี
3: ่ให้ข้าวแล้วเลี้ยงออกไปตีครับสะแล้วสนุกดีแล้วมีรายได้ระหว่างเรียนครับ
2: แล้วยากไหมครับตรงนี้การเลี้ยงไก่
3: ไม่เราไม่อยากครับ
0: หนึ่งเราความชอบส่วนตัวมันชอบแล้วเป็นอิสระครับอิสระแล้วก็มันเป็นอาชีพได้ด้วยครับแล้วก็ขายได้อะไรได้ไงครับมันไม่ได้เป็นลูกน้องใครด้วยอย่างไม่ได้เป็นลูกน้องใครครับก็ดีใจครับ
2: ม
0: ี
2: ถ
0: ่
2: ายทอดความร
0: ู้
2: ให้ล
0: ู
2: กด้วยอะไรอย่าง
0: น
2: ี้ด้วยใช
0: ่
2: ไหม
0: ครับลูกก็เริ่มมาเลี้ยงครับลูกชอบครับลูกก็เริ่มชอบแล้วแต่ก่อนเด็กๆไม่เอาครับหลังๆมาชอบพอเขาเหมือนของเขาจะยกให้เขาอย่างเงี้ยครับเขาก็เริ่มขายได้เลยได้เป็นรายได้เขาก็เริ่มชอบครับเริ่มมาทำเริ่มมาเลี้ยงครับ
1: ใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงการเพาะพันธุ์ไก่ชนพม่าเพื่อเป็นอาชีพพี่แม็กก็ยินดีให้คำแนะนำแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
4: นอกจากไก่ชนพม่าแล้วตัวพี่แม็กยังเลี้ยงควายแล้วก็เลี้ยงปลาดุกเพื่อส่งขายสร้างรายได้อีกหลายทางด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยที่จังหวัดฉะเชิงเทรานักท่องเที่ยวแห่ไปชมทุ่งดอกกระเจียวสวนเพตราใกล้กรุงเทพนะครับที่กำลังบานสะพรั่งกลางป่าสวนยางพาราของฉะเชิงเทราครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้กินอยู่คือค่ะมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่มาจากบ้านโนนดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะมาแนะนำอาหารพื้นถิ่นให้เราได้รู้จักกันค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ต้อยหน่อยคำพ่าซื้อกินกับแม่สมพ่อหน่อยคำพ่าค่ะอยู่บ้านเก้าบาทค่ะก็ทำมาหากินแบบธรรมดาธรรมดาแบบภาษาบ้านนอกเท่านั้นเลยหอยเล็บมากับเนื้อปลาฉลาดเอามาเฮ็ดให้สู้พี่น้องเหมือนซิมร่องเมืองจักสิแซ่บบ่แซ่บบ่หูคือกันไปเก็บจากคลองค่ะคลองที่บ้านเก้าบาทนั่นแหละลึกซ้ำพี่ละเฮาก็มุดไปเฮาก็งุ่มไปแล้วก็โผล่หัวขึ้นไปเรื่อยแต่ว่าเฮางุ่มไปเฮาโผล่ขึ้นมาเฮาก็ได้เทละกวบอยู่ได้ละปลาฉลาดก็ไปใส่มองถ้ามันหนาวมันก็ถึกหลายถ้ามื้อใดมันร้อนมันก็บ่ถึกถ้าแม่เขาว่าแฟชั่นมันก็เป็นแฟชั่นน่ะเพราะมันแซ่บมันราคามันก็แพงกว่าหมูนำกินอยู่ค
0: ือสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่ต้อยนะคะจากบ้านโนนดินแดง
1: บ้านโนนดินแดง
0: บุรีรัมย
1: ์จ้ะ
0: วันนี้แม่เอาอะไรมา
1: แม่เอาหอยเล็บมาทอดโอมาผัด
0: อันนี้เรียกหอยเล็บม้า
1: จ้ะ
0: เพราะเล็บมันเหมือนม้าเหรอคะ
1: เพื่อนพ่อเรียกหอยเล็บม้าก็เลยเรียกกับเพื่อนกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ่อเรียก
0: แล้วแม่ไปหาหอยเล็บม้าแบบนี้ที่ไหน
1: ไปหาอยู่คลองคลองธรรมชาติคลองอยู่หน้าธรรมชาติมันเป็นหอยน้ำจืด
0: หอยน้ำจืด
1: จ้ะบ่ได้เลี้ยงบ่ได้ยังมันเกิดธรรมชาตินั่นเอง
0: แล้วทั้งปีเนี่ยมีให้กินไหมหรือว่าต้องรอ
1: มีกินทั้งปีเลยถ้าบ่หนาว
0: ถ้าไม่หนาวก็จะ
1: ถ้าหนาวก็ลงน้ำบ่ได้ลงหนาว
0: คือถ้าหนาวไม่ได้กินเพราะแม่ไม่ลงน้ำ
1: ลงน้ำ
0: ไม่ใช่ว่ามันไม่มีหอย
1: มีทั้งปี
0: แปลว่าบุรีรัมย์ระบบนิเวศยังดีและน้ำสะอาดก็เลยมีหอยแบบนี้
1: มันเป็นคลองบางคลองก็น้อยๆแต่ไปงุ่มมันก็มีทุกบ่อเลยแต่สิมีหน่อยมีหลาย
0: แสดงว่าแม่จะเอามาผัด
1: จ้ะ
0: นี้นอกจากที่เราเอามาผัดแล้วเนี่ยหอยเล็บม้าแบบนี้ยังไปทำอย่างอื่นได้ไหม
1: เราเป็นห้องเป็นหนึ่งแล้วก็มาแกะเราเคล็ดน้ำจิ้มใส่จานเขาก็เอาใหม่มาเสียบกิมกิมกิมน้ำ
0: ก็กินได้แล้วเหมือนกันมันก็แซ่บเหมือนกัน
1: เสียบก็ละลวดอีกจ้ะมันต้องใส่พริกแกงคือเก่าล่ะเขาต้องตำไง
0: งั้นเราตำพริกแกง
1: เอามาใส่หัวหนึ่ง
0: เอามาใส่หัวหนึ่ง
1: จ้ะ
0: อ
1: ันนี้ใส่ซีกหนึ่ง
0: ใส่ซีกหนึ่งค่ะได้ค่ะซีกหนึ่งคือ
1: ข้างเดียว
0: ข้างเดียว
1: โอเค
0: แค่นี
1: ้จ้ะใส่แค่นี้
0: ใส่แค่นี
1: ้จ้ะหั่นใส่กัน
0: หั่นใส่กัน
1: โขกใส่กันก็พริก
0: คนบุรีรัมย์กินเผ็ดป่ะแม
1: ่กินเผ็ดสมตำสมบูรณ์เผ็ดกินบ่ได้มันยึง กินเผ็ดรสจัด
0: ๆทำไมอ่ะทำไมคนบุรีรัมย์ชอบกินเผ็ด
1: บ่ฮู้เขาปลูกพริกเยอะ เผ็ด
0: นอกจากหอยเล็บมาแล้วบุรีรัมย์มีอะไรดีอีกไหม
1: มีปลาน้ำจืดมีสุเนี่ยวปลาฉลาดปลาฉลาดปลาเขามีทุกอย่างปลาเลยตอนเช้าเขาไปไซทอดกุ้งเขาก็ได้กุ้ง
0: แสดงว่าคนบุรีรัมย์ก็กินปลาน้ำจืดเยอะ
1: กินเยอะคนมีปลาน้ำเค็มบุรีรัมย์ปลาน้ำจืดบ้านทำหน้าเนาะ
0: ค่ะปลูกข้าวก็อร่อยไหมบุรีรัมย
1: ์อร่อย
0: ข้าวอะไรเนี่ย
1: กระปูข้าวหอมมะลิเฮากับข้าวเหนียวบ้านเฮานี่แหละทีนี้ก็บ่ใส่ปุ๋ยเอาตะขี่งว่าไปใส่ตะขี่งว่าก็ซื้อทีละ 2-3 รส
0: อ่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะแม่ใส่นี่มั้ย
1: ใส่อันนี้ตำพร้อมกัน
0: พอมั้ยคะแล้วอีก
1: เอาอีกพอพวกพริกมันก็ดังแล้วเนาะบ่ดังเคยแหลกบ
0: ่แม่เอาแหลกใช่มั้ย
1: ก็ระยะได้ก็ดีเอาพอดีก็ได้หยาบๆมันเวลาเฮาไปผัดมันจะบ่นั่นมันเดี๋ยวเบิ่งบ่น่ากินนะเกลือมาใส่
0: เกลือไหมคะ
1: จ้ะใส่เกลือ
0: ค่ะ
1: ใส่น้ำตาลนิดนึงมันจังบ่กระเด็น
0: เป็นเทคนิคของแม่นะคะใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดนึงคุณผู้ชม
1: เดี๋ยวมันกระเด็นใส่ตายกระเด็นใส่ตาเราอีกเสียบพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: ใส่หอม
0: ค่ะ
1: ใส่กระเทียมใส่หลายเสียบหลาย
0: บุรีรัมย์กระเทียมก็น่าจะอร่อย
1: จ้ะปลูกเองกินเองไงกระเทียมก็ปลูกเองพวกเล็กๆแบบนั้นแหละ
0: ค่ะ
1: ะ
2: แม่ขานี่แลกพอหรือยังคะ
1: พอแล้วค่ะ
2: แลกพอแล้ว
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวตักเลยนะ
1: จ้ะ
2: แล้วก็เอาน้ำพริกนี้มาผัดหอย
1: ค่ะก็เขาตั้งกระทะแล้วเขาก็เอานี่ใส่มันก็หอมนี่มันแหลกแล้วมันจะนัวแล้วทีนี
2: ้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่นัวไม่อร่อยปวดแสบของแม่ยังไงต่อแม
1: ่ใส่น้ำมันใส่น้ำมันก่อน
2: ใส่น้ำมัน
1: จ้ะ
2: เยอะไหมคะ
1: เดี๋ยวใส่เท่ก่อนแล้วแม่จะบอก
2: ค่ะ
1: ใส่เยอะบ่ได้มันแห้งมันปวดแสบใส่อีก
2: ใส่อีก
1: พอ
2: ค่ะแม่จะผัดกับเครื่องแกงที่เราตำอันนี้น่าจะร้อนแล้วแม่
1: น่าจะร้อนใส่ครึ่งหนึ่ง
2: ใส่ครึ่งหนึ่ง
1: จ้ะใส่ครึ่งแล้วบ้างตรวจเบื้องหอยก่อน
2: ผัดได้ไหมคะ
1: ยังผัดหอมก่อนเบื้องหอมก
2: ่อนในเครื่องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะมีพริกแห้งมีหอมมีข่าตะไคร้ใช่ไหมแม่

0: แล้วก็มีซอสมีเกลือหอมป่ะหอมไป
1: หอม
0: ใส่ชีสขาวกว่าใด
1: ใส่ตอนนี้เลยค่ะ
0: จ้ะ
1: แม่บอกพอนะ
0: ใส่พอต้องมีน้ำเปล่าสักหน่อยหนึ่ง
1: น้ำเปล่า
0: ค่ะ
1: แม่บอกพอนะ
0: อีกพอพร้อมไป น้ำตาลอีกหน่อยหนึ่งครึ่งช้อนพอ

0: คิดเกินเสีย
1: ใส่ผงกะหรี่ด้วยล่ะแล้วก็ผัดพริกแกงให้หอมเลยคุณผู
0: ้
1: ชม
0: ให้หอมผัดให้หอมอุ้ยเราชิมมะนาวมันนี่มันก้อนก็ได
1: ้มันต้องฉุนแบบนี้มันถึงจะถูกต้องใช่ไหมแม่
0: ม
1: ัน
0: ถึงจะถูกกับตัวนี้ที่ดับกินตัวนี
1: ้ค่ะแม่เอา
0: เป็นซอสอีก
1: เพิ่มซอสอีกซีอิ๊วนะแม่นะ
0: จ้ะใส่สองอย่างนะ
1: ใส่สองอย่างก็ได้เท่านี้พอไหมแม่
0: เผ็ด
1: เผ็ด
0: เผ็ดอย่างดีเลยใส่อีก

0: แม่ก็มักรสนี่แหละ
1: แม่มักรสนี้แปลว่าอร่อยแล้ว
0: ให้ครึ่งนึง
1: ครึ่งนึง
0: ก็เดี๋ยวดุนก็น้ำมันว่างไว้จะผัดก็ได
1: ้เอาอย่าเพิ่งผัดไปเก็บขึ้นมาแล้วอ่ะแม่ไปเอามาจากตมใช่ไหมแล้วแม่ต้องล้างยังไงอ่ะมันถึง

0: เอาพี่เคออกหยุดก็หยุดแล้วให้มันไข้ออกไม่อีกเฮาก็ไปเซาเทน้ํา
1: ก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสะอาด
0: น้ําสิใส
1: ่เปิดแล้วเราใส่อะไร
0: อันนี้ใส่
1: นี
0: ้จ้ะ
1: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลย
1: แม่บอกว่ามันสีแดงสวยเพราะว่าพริกมาจากบ้านแม
0: ่จ้ะมันเป็นพริกน้อยใหญ่ๆน่
1: ะ
0: ที่พริกน้อยใหญ่เพราะมันสุกแล้วมันก็เฮามาตําซะพวกหน้าตามันก็แดง
1: หอมนะแม่ใส่โหระพาลงมาเสร็จแล้วก็หอมเลย
0: ก็แป้งหนามันขึ้นแล้วไงเขียนจิ้วทาปากแล้วมันก็งามจ้ะ
1: อันนี้คือเสร็จแล้วแม่กินกับข้าวเหนียวหรือกินกับข้าวสวย
0: กินกับข้าวสวยเวลาแม่อยู่บ้านไม่กินข้าวสวยสะพัดแบบกินมันคนละอันบางอย่างแม่ก็กินข้าวเหนียว
1: ค่ะ
0: เป็นรสใด
1: แซ่บแล้วแม่
0: แซ่บบ
1: ่เผ็ด
0: เออมันเผ็ด
1: แล้วก็มีหอมผงกะหรี่นิดๆ
0: จ้ะ
1: ได้กลิ่นใบหูละพ
0: าหอมมาก
1: อือแล้วหอยนี่ก็หวานนะแม่
0: หอยหวานไม่เป็นหอยหวาน
1: อันนี้ถ้าเราอยากกิน
0: จ้ะ
1: หอยแบบนี้ไปนานๆเราก็ต้องดูแล
0: จ้ะ
1: แหล่งน้ําแม่เค้าไม่ใช้สารเคมีถูกแล้วเพราะว่าแม่บอกปุ๋ย
0: เป็นน้ําจืด
1: อือแม่ใช้แต่ขี้วัว
0: ขี้วัวกับขี้หมู
1: เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับผัดหอยเล็บม้าแบบบุรีรัมย์ค่ะ

0: เอาแต่หอยเล็บม้ามาอย่างเดียวนะคุณผู้ชมคะแม่เอาปลามาด้วยปลาอะไรคะ
1: ปลาฉลาด
0: ปลาฉลาดปลาไม่โง่นะแม่นะ
1: ปลานาฉลาดไม่ใช่ปลานาโง
0: ่ปลานาฉลาดปลาฉลาดหรือปลาสลัดนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แต่อันนี้เขาเอาไปตากแห้งมาแล้วแม่เนาะแต่ถ้าของแม่ที่เอามาขูดอันนี้คือใช้สด
1: ๆค่ะสดๆ
0: ใช่
1: ขูดเอาแต่เนื้อมัน
0: ปลาในวงเนี้ยก็จะเหมือนพวกปลากรายเป็นตัวแบนๆนะคุณผู้ชมแล้วก็เขาก็นิยมเนี่ยเอามาขูดเนื้อทำลูกชิ้นบั่งทำ
1: ได้หลายอย่าง
0: ทำได้หลายอย่างวันนี้แม่เอามาทำอะไร
1: เอามาถอดมันถอดปลาฉลาดถอดมันปลาฉลาด
0: ถอดมันปลาฉลาด
1: จ้ะ
0: แม่ทำไงก่อน
1: เดี๋ยวแม่หั่นเกลือก่อนเนี่ยบ่ได้หั่นอันนี้
0: อ๋อแม่จะหั่นแบบนี้เอาบางๆ
1: ใช่บาง
0: ๆเดี๋ยวหนูช่วยหั่นไว้แม
1: ่จ้ะ
0: ต้องใส่ถั่วฝักยาว
1: จ้ะ
0: แล้วก็เครื่องแกงหนูเห็นเครื่องแกงแม่เหมือนกันกับที่เมื่อกี้เราผัดหอยเลยมั้ยคะ
1: จ้ะ
0: เราก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปในทอดมันปลาฉลาด
1: มันก็หั่นเล็กๆคือกัน
0: นี่ก็หั่นเล็กๆ
1: จ้ะ
0: ค่ะหนูช่วยแม่หั่นอันนี้ไฟฝอยปลาฉลาดนี่ก็ลงคลองก็มีให้จับแม
1: ่มีไปหามือใดก็ได้มือนั่นได้ทุกวัน
0: หนูต้องไปบุรีรัมย์กับแม่บ้างแหละ
1: ได้น้อยได้มากก็อยู่ขึ้นก็เป็นวัน
0: ค่ะแต่ก็ได
1: ้แต่ก็ได้มือใดขึ้นก็ได้ปลาเยอะได้แดดก็บ่ได้ได้นิด
0: ๆค่ะ
1: 4-5 ตัว
0: ค่ะ
1: เพราะใส่แค่นี้แหละ
0: ค่ะ
1: ใส่เยอะหลายมันจิเนื้อปลาบ่แสบอันนี้ขอน้ำมันสักหน่อยได้บ่
2: ได
1: ้มันติดมันชอบติดตัวแบบนี้นะ
0: พอมั้ย
1: พอชอบติดเวลาเฮานี่น่ะ
0: เวลาคนมันจะติดกับถ้วยนะแม่ก็เลยแบบ
1: ติดมาก
0: ทาน้ำมันไว้รอบถ้วยเป็นเทคนิคนะคุณผู้ชมอันนี้แม่ขูดมา
1: จ้ะขูดมาเรียบร้อย
0: ขูดมาเรียบร้อยก้างเกลือไม่มีมีแต่เนื้อล้วนล้วน
1: มีแต่เนื้อกับไข่
0: เนื้อกับไข
1: ่เนื้อไข
0: ่นะ
1: นี่เขาบอกว่
0: าแม่เราไปจับปลาฉลาดอย่างเงี้ยแม่ใช้อะไรจับอ่ะ
1: ใช้ม่วงไปดักเอาม่วงไปทอดนะตัวนี
0: ้สรุปว่าหนูตามไปบุรีรัมย์ดีกว่า
1: ป้าไปงุ้มหอย
0: ไปเดี๋ยวจะไปงุ้มหอยกับแม่นะ
1: งุ้มเราจิตใจงุ้มสนุกแม่เห็นงานหลายอย่างก็เลยไปงุ้มให้พ่อไปงุ้มให
0: ้แต่ว่าอยู่บุรีรัมย์นี่ไม่ต้องใช้เงินเลยป่ะแม
1: ่ใส่อยู่ซื้อปุ๋ยซื้อไอ้ซื้อปุ๋ยขี้งัวขี้ควายขี้หมูไปเสร็จแล้ว
0: หมดเลยมั้ยคะ
1: ใส่ไปเลย
0: แม่ลงคลองเนี่ยก็มีทั้งหอยมีทั้งปลาม
1: ีทั้งหอยทั้งปลามีหลายอย่าง
0: แม่เอาปลาผสมกับเครื่องแกงก่อนค่ะเครื่องแกงเดียวกับที่เราผัดหอยเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะหนูช่วยกวนไหมแม่
1: จ้ะ
0: ถ้าทำให้มันเข้ากันเนาะ
1: จ้ะนี่น้ำตาล
0: แม่จะปรุงนะ
1: จ้ะ
0: แม่เอาน้ำตาลแล้วแม่ปรุงอะไรอีก
1: น้ำตาลน้อยหนึ่ง
0: ค่ะ
1: พอจะหวาน
0: อันนี้ซีอิ๊วอันนั้นน้ำปลาแม่
1: น้ำปลาพอมันจะเค็มตีมันละเอียดกว่านี้ใส่น้ำ
0: ใส่ถั่วฝักยาวเลยนะคะ
1: ถั่วฝักยาวอีกเอาตีมันเข้ากันที
0: ใช้มือเลยไหมแม
1: ่ใส่ได้แต่ว่ามันประหยัดเปื่อน
0: อยู่บ้านแม่ใช้มือไหมใช้ได้อยู่มันก็เข้ากันอยู่นะแม่
1: ใช่เข้ากันมันเป็นก้อนปลามันเนี่ยมันเป็นเนื้อมันเป็นก้อนที่ดีแล้วเขาไปทอดก็เหนียวนุ๊บ
0: แม่จะให้แน่ใจว่ามันเข้ากันหมด
1: ใช่
0: เพราะว่าปลาเนื้อมันเหนียว
1: ดูเหนียวเอานี่มาใส
0: ่ใส่เลยไหม
1: เออใส่บักกุดบักกุดข้น
0: หมดเลยไหมแม
1: ่ใส่เบิดเลยบางที่ใส่หลายมันกับพอเสียบแต่ว่าเห็นสร้อยหลายเสียดายสิ มันสีไผ่เขาขมไหมใบบักกุดใส่นิดๆอันเห็นหลายใส่เลย
0: แม่บอกว่าใส่เยอะไปมันก็ระวังขมด้วยนะ
1: ระวังขมเลยนะ
0: ค่ะ
1: หวานเป็นร่มขมเป็นยา
0: หนูเห็นแม่มี
1: ตอง
0: มีตองมาด้วย
1: จ้ะ
0: แม่ทำยังไงจ
1: ้
0: ะ
1: แกะออกมา
0: แกะ
1: จ้ะแกะมาข้างหม้อเปิดไฟ
0: เปิดไฟค่ะ
1: เนี่ยเสร็จมาแล้วจ้ะเนี่ยเสร็จมาแล้ว
0: อันนี้คือแม่เอาเผาไฟมาแล้ว
1: แกขอน้ำมัน
0: ขอน้ำมัน
1: จ้ะพ่อก็ท่าท่านก็ท่าปลาโมนี่จะเฮาบ่ท่าแบบนี้เนื้อมันติด
0: ค่ะ
1: ติดไปต้องท่าบ่ให้มันติด
0: อันนี้คือวิธีการที
1: ่
0: แม่จะทําให้มันไม่ให้มันติดมือเรา
1: ติดเนื้อเฮาก็ติด
0: ติดตอง
1: บ่ให้ติด2อย่างเดี๋ยวก็พร้อมเฮาสิเอาใส่หม้อฮ้อนได้ยัง
0: ยังน่าจะร้อนได้อีกนะแม่
1: เอาให้ร้อนร้อนจัด
0: ๆเอาร้อนจัดๆได
1: ้
0: ค่ะ
1: ก็กินเล็กกินใหญ่
0: อยู่บ้านแม่กินชิ้นเล็กชิ้นใหญ
1: ่ตั้งแต่เฮ็ดกินใหญ่ๆไปเลยก็เฮ็ดชิ้นเล็กๆแล้วแต่แล้วแต่ดวนนะ
0: แม่ทําทอดมันปลาสลัดแม่ต้องมีน้ําจิ้มมั้ย
1: บางทีก็มีบางทีก็บ่กิน
0: แซ่บเราก็ต้องไม่ต้องกิน
1: แซ่บเราก็บ่ต้องกินบ่กินย้อนหยังขี้คั่นตําพริกอีกนะ
0: อ๋อแม่ทําทีได้หลายๆชิ้นทีเดียวเลย
1: จ้ะปลาพวกนี้มันถ้ากินแล้วมันเสียเวลาเฮ็ดแล้วมันติดตรงนู่นติดตรงนี
0: ้เพราะเนื้อมันเหนียว
1: คนนี้มันเหนียวคนใดเฮ็ดก็ติดเบิดบ่แม่นว่าเฮ็ดติดแต่เฮา
0: เทลงไปงี้เลย
1: จ้ะ
0: ปาดลงไปเลย
1: ปาดลงไปเลยร้อนยังบ่ถึงดี
0: อ๋อเอาร้อนกว่านี
1: ้มันอยู่ข้างล่างอยู่เลยถ้าเฮาลงไปฟูจุ้ยขึ้นมา
0: เดี๋ยวก็ฟูแล้วแม่
1: เดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็ฟูขึ้นมาอีกมันยากกันที่ว่าแต่มันเหนียวปลามันนี่มันเหนียว
0: แม่บอกว่าปลามันเหนียวมันก็เลยจะติดเยอะ
1: ติด
0: แม่ก็เลยมีเทคนิคว่าเนี่ยให้เอาใส่ใบตองคุณผู้ชมแล้วค่อยเอาลง
1: ค่อยใส่ลงตรงนั้นลงกระทะมันชอบติดมือติดตองติดตัวที่ตัวเดียว
0: นะปลามันเหนียวใช่มั้ยแม่แต่ว่ามันกินอร่อย
1: เออต้องกินแซ่บ
0: หนูก็ว่าแซ่บเพราะว่าปลาก็ธรรมชาติพริกก็ตําเอง
1: พริกก็ตําเองพวกเขากินนั่นพวกเขากินปลาดิบเขาก็ลาบกินเลยแต่ว่าถ้าเฮาปลาแล้วมันถือเข้าครัวถือบ่แดงมันจะแข็งมันก็บ่เป็นตัวเละๆแบบนี
0: ้
1: ค่ะตัวนี้มันมักสมมดแดง
0: เอามดแดง
1: ที่
0: เป็นตัว
1: เป็นตัวมันก็มาใส่เลย
0: ใส่กับปลา
1: ใส่กับปลาม
0: ันขยําม
1: ันติดเนื้อมันดิแน่นเปี้ยมันสิบ่เละจังซี่มันติมันสิแซ่บบ่เคยกินไอ้ก้อยปลาดิบทุกๆดิบๆน่ะเขาชอบ

0: ทำเองคือกันปลาแซ่บอยู่ดิ
1: แม่ใช้ปลาอะไรทำปลาร้า
0: ปลาที่ใดมาถ้ามันตัวใดมันตายที่แบบมันบ่สดน่ะแม่ก็เฮ็ดมักเกลือมักเกลืออะไรมาก็เฮ็ดปลา
1: แม่เอาสีเข้มกว่านี้ไหมหรือว่ายกได้แล้ว
0: คนเบิ่งว่าพอดีสำไรล่ะ
1: หนูว่าน่าจะได
0: ้เออน่าจะได้มันมีอยู่เอาสมมุติก็ได
1: ้ชิ้นไม่เล็กนะคุณผู้ชม
0: ชิ้นได้เลยถึงบ่ฮ้อนน่ะปลามื้อนี
1: ้ค่ะ
0: เฮ็ดจังได๋ก็แซ่บเฮาไปฟักเป็นห่อสมเฮาไปตําเป็นห่อสมปลานะเฮาไปห่อเป็น
1: ห่อ
0: แน่นเปี๊ยะเวลาเขาไปกินเขาก็ไปทอดคือกันล่
1: ะ
0: ไปทอดสุกๆ
1: อ
0: ๋
1: อแม่เขาไปทำแหนม
0: ทำแหนม
1: แหนมปลา
0: ทำแหนมปลาฉลาด
1: อุดมสมบูรณ์นะแม
0: ่ม
1: ีทั้งหอยมีทั้งปลาระหว่างที่แม่ทอดไปโบก็จะขออนุญาตชิมแล้วค่ะ
0: แกชิมเลยค่ะ
1: แซ่บหลายนะแม่
0: แซ่บบ
1: ่เนื้อปลาแน่นแล้วก็ไม่มีกลิ่
0: น
1: คาวเลยค่ะ
0: ไม่กินข้าวเลยค่ะ
1: พริกเนี่ยก็หอมแม่
0: พริกก็หอม
1: ใช่มะกรูดที่แม่ใส่ก็หอมเคี้ยวเจอถั่วก็อร่อย
0: แ
1: ต่คุณผู้ชมบุรีรัมย์

0: จากม่วง
1: แม่บอกว่าปลากายเนี่ยตัวคล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกัน
1: แต่ว่ามันจะมีจุดดำๆ
0: ไม่มีจุดดำๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้บ่มีนะแม่อ
0: ันนี้บ่มีจุดดำอันนี้เป็นปลาฉลาดแต่ความเสียมันก็สูสีกันแหละ
1: เนื้อคล้ายๆกันนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: คล้ายกัน
1: เนื้อคล้ายกันมากเลยคุณผู้ชม
0: ค่ะคล้ายกัน
1: ยิ่งทอดยิ่งฟูชิ้นของแม่เนี่ยหนูทอดชิ้นได้ทีละ2ชิ
0: ้นเนื้อปลากับผู้ดีอยู่แล้วถ้าใครว่าใส่อีกผู้อีก
1: แล้วแม่ทำง่ายมากเลยคุณผู้ชมคะบดควร
0: ง่ายง่าย
1: ใช่เอาเนื้อปลาฉลาดที่ขูดแล้วใส่เครื่องแกงที่เราตำเครื่องแกงก็มีพริกหอ
0: ม
1: ข่าตะไคร้ปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลนิดเดียวค่ะผงชูรสแม่ก็ไม่ใส่แล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยกับถั่วฝักยาวแค่นี้เราก็ได้ทอดมันปลารสชาติอร่อยธรรมชาติ

ุดิบไม่กี่อย่างเลยคุณผู้ชมแต่วัตถุดิบดีๆทั้งนั้นอย่างปลาฉลาดที่มาจากแม่น้ำลำคลองในจังหวัดบุรีรัมย์ใส่ไม่กี่อย่างคุณผู้ชมเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะสำหรับทอดมันปลาฉลาดค่ะ

0: วันนี้นะคะแม่ต้อยก็พาเอาหอยเล็บม้ามาให้เราได้รู้จักกันคุณผู้ชมแล้วก็ผัดกับเครื่องแกงง่ายๆเลยค่ะแล้วก็มีความหอมอร่อยมากๆเลยรวมไปถึงทอดมันปลาถ้าเวลาเราอยู่กรุงเทพเนี้ยเราอาจจะได้กินแต่ทอดมันปลากรายหรือว่าทอดมันปลาอินทรีแต่วันนี้ค่ะได้มีโอกาสทดลองกินทอดมันปลาฉลาดด้วยมันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำแม้ว่าจะอยู่บุรีรัมย์เนี้ยก็อุดมสมบูรณ์นะแม่เนา
1: ะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจกินง่ายๆแบบพื้นบ้านเฮาน่ะเฮาบ่ต้องใส่สารอีหยังหลายอย่างกินแบบบ้านนอกบ่ต้องใส่สุรส
0: แล้วไปเที่ยวหาแม่ได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ไปที่ไหนแม
1: ่ไปหาแม่กับไปอยู่บ้านเก้าบาท
0: บ้านเก้าบาท
1: โน่นดีแดง
0: ค่
1: ะบ้านโน่นเพื่อนโน่นแดง
0: ค่ะ
1: จังหวัดบุรีรัมย์
0: แม่จะพาไป
1: ได
0: ้ทอดมงงมหอย
1: ถ้าไปหาแม่แม่สิพาไปใส่ม่วงใส่นี่ไปก็อยากไปงมหอยก็สิพาไปหาหอย
0: เน
1: ี่ยพอพาไปหาปลาเมียพาไปหาหอย
0: ถ้ามาอาหารกินแม่ก็บ่ต้องใส่ชูรส
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอาหารแม่อร่อยอยู่แล้วปลาก็หวานหอยก็ดี
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะวันนี้กินอยู่คือขาต้องขอบคุณแม่ต้อยมากเลยค่
1: ะ
0: ที่อุตส่าห์เอาของมาให้เราได้รู้จักได้ชิมได้ริมรสได้เข้าใจวิถีชีวิตของคนบุรีรัมย์นะคะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและแม่ต้อยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ับจานเด็ดวันใหม
1: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
2: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี้
3: พื้นที่ความสุขของทุกคน

0: ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
1: เราสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
0: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
2: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
1: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
0: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนด้วยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิม

0: ระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้งสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่ม 26 สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
1: คือผมอยากรู้ว่าไอ้ปลาตัวเล็กๆเนี่ย1ใน100สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงก่อนสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์อ่ะมันอยู่ได้ค่อนข้างดีแล้วอ่ะเริ่มเป็นห่วงที่ที่มันไม่มีกฎหมายอะไรคุ้มครองถ้าปลาซิวสมพงษ์มันชอบอยู่ในพื้นที่แบบนี้แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ก็มีความพิเศษเขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันพัฒนาคือเขาอยากจะคงพื้นที่นี้ไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุด
2: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: บ้านในฝันสำหรับป๊อปเป็นยังไง
1: มันเป็นบ้านที่ทุกคนได้อยู่ทุกคนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันบ้านที่แบบเรียบง่ายได้อยู่ด้วยกันมีเรื่องสตอรี่อะไรมีปัญหาอะไรมาเล่าให้กันฟังอะไรอย่างงี้สมมุติว่าเราต้องได้ออกไปทำอะไรไกลๆอ่ะแต่สุดท้ายเรากลับมาเราจะยังเห็นความเป็นปกติของบ้านอยู่อย่างนี้อยู่แล้ว

0: ค่ะป๊อปนะคะธานานันท์ใจสว่างปัจจุบันก็เป็นศิลปินอิสระทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดเนี่ยค่ะเราตอนเด็กๆก็ถ้าเป็นนิสัยจะเป็นคนที่ขี้อายไม่ค่อยพูดแต่ว่าจริงๆอารมณ์ดีนะตอนก่อนที่เราจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเราจะอยู่บ้านที่เป็นบ้านตึกบ้านตึก3ชั้นที่จำได้เด่นชัดที่สุดเลยคือพื้นบ้านมันเป็นพื้นยูริเทนขัดมันสีเขียวค่ะเราเลยรู้สึกว่า อยู่กับตรงนั้นมานานสีเขียวเด่นชัดที่สุดในความทรงจำตอนนี้ก็คือรู้สึกผูกพันกับสีเขียวกิจการในตอนนั้นจะเป็นร้านขายของโชห่วยร้านขายของชำแล้วก็ร้านขายปลาสวยงามรู้สึกว่าคุ้นเคยกับการค้าขายตั้งแต่เด็กทีนี้เราก็เลยเปิดกิจการของตัวเองก็คือวาดรูปขายในห้องค่ะวาดไอ้สมุดข้างหลังสมุดที่เป็นเส้นๆข้างหลังแล้วก็วาดขายก็ขายแผ่นละบาทจนกระทั่งเก็บเงินได้ประมาณ60บาทกลับบ้านมาแล้วก็บอกแม่ว่าตอนนี้ทำอย่างนี้ที่โรงเรียนอยู่นะขอแบบขอลงทุนเพิ่มขอไปซื้อสีแม่ก็พาไปซื้อหลังจากนั้นแม่ก็มีซัพพอร์ตด้วยเอา A4 มาให้ด้วยจริงๆมันเริ่มสนุกกับการที่แบบว่าได้เงินอะช่วงนั้นอะตอนเด็กเลยก็คือเหมือนทำมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเหมือนทำมาแล้วมีคนต้องการนะคะแบบมาอีกวันนึงเพื่อนก็สั่งเพิ่มจะออเดอร์เพิ่มเอาตัวนี้เอาสัตว์ตัวนั้นเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยมันเกิดเป็นความสนุกขึ้นมาว่านอกจากวาดขีดๆเล่นๆอยู่ที่บ้านอ่ะมันให้เพื่อนด้วยก็ได้อย่างเงี้ยแล้วมีสิ่งแลกเปลี่ยนคือเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงแรงบันดาลใจอ่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วประกอบกับที่บ้านอ่ะแม่ก็จะมีกระดาษเศษกระดาษอะไรเงี้ยมาให้ตลอดบางทีเศษกระดาษลังที่เหลือจากกล่องขนมอะไรเงี้ยก็เอามาให้เราวาดเล่นได้ก็ไม่ได้จำกัดอิสระอะไรค่ะก็สนับสนุนตรงนั้นอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็วาดรูปเล่นวาดไปเรื่อย
1: ป๊อปเด็กๆเป็นเด็กที่มีจินตนาการค่ะแล้วก็ชอบวาดรูปก็ผลงานก็จะปรากฏที่ต่างๆกำแพงเสาผนังพื้นค่ะประตูห้องน้ำมีหมดค่ะเราก็เลยจัดสรรด้วยที่ว่าพอเห็นลูกทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแม่ก็เลยหากระดาษมาให้สิ่งที่เขาเหมือนกับว่าที่ลูกเขียนกำแพงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นการลูกทำให้บ้านเลอะเทอะแต่สำหรับแม่ก็คือเป็นการสนับสนุนให้ลูกได้แสดงออกถึงความต้องการของเขาในวัยเด็กอะค่ะสิ่งที่เขาบอกแล้วว่าเขาต้องการเรียนหรือเขาชอบสิ่งนี้มันก็มันเป็นตัวตนของเขาเนาะว่าเขาชอบไงแม่คิดว่าความชอบทำให้คนประสบผลสำเร็จและสิ่งที่เด็กชอบแล้วเวลาเรียนหรือทำอะไรเนี่ยมันจะทำออกมาได้ดี
0: จนกระทั่งขึ้นมัธยมปลายก็มีอาจารย์คนหนึ่งที่เขาย้ายมาใหม่แล้วเขาก็เหมือนเปิดมุมนี้ให้กว้างไปอีกว่ามันทำอย่างอื่นได้อีกนะมีปั้นด้วยมีแกะสลักมีอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ติดตามขอไปช่วยด้วยเขาก็พาออกไปแข่งทักษะไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมากขึ้นทีนี้พอได้รางวัลมามันเลยเริ่มเป็นแบบเป็นจุดเล็กๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากที่วาดรูปขายตอนเด็กๆนั้นอะไอ้พวกนี้มันทำไม่ได้รางวัลได้ความภูมิใจอีกนะอะไรอย่างงี้จริงๆตอนเด็กอ่ะเราจะเห็นในเมืองเราที่มันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างอยู่แล้วเช่นเสาไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะมีความแบบออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยค่ะเห็นเราก็เห็นอยู่ทั่วไปทีนี้ปรากฏช่วงนั้นความเป็นเชียงรายเมืองศิลปะมันเข้ามาประมาณเราอยู่มัธยมค่ะเราก็จะมีบ้านศิลปินมากมายหลังจากนั้นเราเริ่มเข้าสู่วงการเนี้ยด้วยการแบบแม่พ่อกับแม่พาไปดูบ้านศิลปินแต่ละคนว่าแบบเขาอยู่กันแบบนี้นะแนวงานเขาเป็นแบบนี้แต่ละคนก็จะแบบแตกต่างกันออกไปค่ะทำให้รู้สึกกว้างขึ้นและรู้สึกว่าความเป็นศิลปะของเมืองเชียงรายอ่ะมีผลทางด้านแรงบันดาลใจให้เราแบบว่าเห็นว่าเขาก็ทำตรงนี้ได้เขาวาดรูปแล้วเขาอยู่กับบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะจนก่อนที่จะเข้ามหาลัยพอตะเวนไปบ้านศิลปินต่างๆแล้วก็มาเจอบ้านอาจารย์พรหมาค่ะตรงเนี้ยก็เลยเขาก็สอนทั้งทักษะฝีมือด้วยแล้วก็บางทีมีงานแสดงอะไรเขาก็แนะนำให้เราเอาไปร่วมแสดงด้วย
2: ตั้งแต่ต้นมาในแรกๆเนี่ยเราเริ่มทำงานศิลปะเนี่ยแรกๆนี่ศิลปินยังไม่เยอะนะตอนแรกอาจารย์ถวันอาจารย์เฉลิมเนี่ยก็ตั้งกลุ่มก้าวสลาก่อนไงหลังจากนั้นมาเชียงรายก็เริ่มมีสีสันขึ้นเพราะว่าศิลปินที่ไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะ ไปจบศิลปากรบ้างจบสถาบันต่างๆจากกรุงเทพมาเขาเริ่มอิ่มตัวที่ในเมืองหลวงไงเขาก็กลับมาที่เชียงรายที่บ้านเกิดเพราะว่าเชียงรายนี่มันมีดีอยู่อย่างหนึ่งว่าวัตถุดิบมันเยอะไม่ว่าทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันมีให้เห็นธรรมชาติอากาศอะไรแล้วก็คนก็ยังไม่เยอะเนี่ยน่าจะผลิตงานศิลปะได้ดีอย่างเงี้ย
0: ตอนนั้นอ่ะคือจุดที่ต้องเริ่มคิดแล้วว่ามัธยมปลายแล้วไปมหาลัยเราจะเรียนอะไรจนไปค้นพบว่ามันมีคณะหนึ่งนะที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะที่ชื่อคณะแบบจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็ตอนนี้เขากำลังเปิดติวอยู่โดยรุ่นพี่ลองไปดูก็ขอแม่ตอนนั้นแม่ก็คือไปส่งที่ท่าพระเลยอันนั้นคือครั้งแรกเลยในความทรงจำที่เจอมหาลัยศิลปากรที่ท่าพระจันทร์ตรงนั้นตั้งใจว่าจะต้องเข้าคณะนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยากเข้ามากโอ้ตอนนั้นแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เพราะว่าเราได้เข้าไปอยู่ที่ที่อยากเข้ามากแล้วเนาะแฮปปี้กับทุกอย่างเลยมันก็จะมีช่วงที่เข้าไปแรกๆไม่คุ้นเคยแต่พอได้รู้ว่าเขามีสอนพื้นฐานแบบนี้เราก็ทำตามทำได้แล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นเริ่มฝึกฝีมือแล้วก็จะเป็นเรื่องของฝึกความคิดขึ้นมาสรุปว่าตลอด 1-5 ปีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นมากทั้งทางฝีมือแล้วก็แบบการใช้ชีวิตอะค่ะหลายๆอย่างมันฝึกให้เราอยู่ตรงนั้นได้ค่ะทั้งฝีมือที่แสดงออกไปถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะไปประเด็นนี้จริงๆอะมันก็จะมีคำวิจารณ์หลายๆอย่างเข้ามาก็ไม่ค่อยร้องไห้นะหมายถึงว่าบางอย่างมันก็แรงอะเนาะที่เป็นคำวิจารณ์เราก็น้อมรับไว้ทุกอันอะเพียงแต่ว่าเลือกเอาว่าอันไหนที่มัน

0: แรงเกินแล้วไหวจริงๆก็ละทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรียนจบยังมีแรงที่มองเห็นภาพตัวเองอนาคตได้ว่าจะไปตรงไหนต่อดีจะแบบส่งยื่นอะไรไปดีอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ตอนนั้นอะหอศิลป์กรุงเทพอะเขาเปิดรับโครงการที่ชื่อว่า EYP เป็นปีที่5พัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ก็คัดเอาโปรเจกต์ที่แต่ละคนสนใจอยากจะทำเนี่ยแหละค่ะแบบไปทำร่วมกันตรงนั้นในระหว่างนั้นก็จะมีการเวิร์กช็อปไปด้วยให้แบบว่าให้รู้ขั้นตอนในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆในหอศิลป์ร่วมกับวงการอื่นๆคิวเรเตอร์พันธลักษณ์เพื่อนศิลปินเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้คนที่เป็นคนแบบว่าพับลิกอะค่ะคนข้างนอกว่างานเราจะแบบคุยกับคนอย่างนั้นได้ไงป๊อปก็เลยเขียนโครงการนี้ที่เป็นโครงการที่อยากจะทำร่วมกับผู้พิการทางสายตาค่ะเขียนส่งไปก็ได้รับเลือกค่ะเป็น1 ใน 1 ใน 8จุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากงานตอนทีสิทธิ์เลยค่ะคือเราจะเป็นงานประมาณงานปักเนาะงานปักผ้างานซ้อนผ้างานคอลลาดอย่างนี้แล้วก็มันจะมีบางจุดที่อย่างเช่นปมได้หรือตะเข็บหรือว่ารอยเย็บปักอะไรเงี้ยเราสมมติเราปักเป็นรูปหมาเราเห็นเป็นหมาเราปักเป็นรูปดอกไม้เราเห็นเป็นดอกไม้ทีเนี้ยมันเลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้มองเห็นความสวยงามแบบที่เราเห็นอะเขาจะรู้ได้ไหมว่ามันสวยงามหรือว่าเป็นรูปร่างอะไรอะไรเงี้ยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยที่อยากรู้เรื่องการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาใช่แล้วก็ทีนี้ก็เลยเขียนโครงการนี้โดยเริ่มขึ้นมาจากว่างานศิลปะของเราอ่ะเราจะไม่ได้แบบไปบังคับให้เขามาเข้าร่วมแต่คือเราจะเริ่มจากการไปสร้างเฟรนด์ชิพไปรู้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีสตอรี่บางอย่างที่คุยร่วมกันแล้วจุดนี้น่าจะเอามาเป็นจุดตั้งต้นของการสร้างงานประติมากรรมที่ให้เขากลับไปสัมผัสได้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดเป็นเอามาจากนิทานมีคนตาบอดเล่าให้ฟังเรื่องตาบอดคำช้างใช่ที่บอกว่าเรื่องช้างทั้งตัวเนี่ยค่ะมีคนตาบอดไปจับแต่ด้วยความที่ช้างตัวใหญ่จับโดนไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยช้างมันเป็นท่อนนะช้างมันเป็นเส้นที่หางมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ดังนั้นตัวงานที่ออกมาก็จะเป็นงานที่ป๊อปอะโยงเข้ากับความสนใจของเราแล้วก็วัสดุที่เราชอบใช้ค่ะก็คือพวกกระดาษผ้าแล้วก็พลาสติกโดยการใช้เทคนิคในการรีไซเคิลแล้วก็อัพไซเคิลมันขึ้นมาแบบร่างของมันอะมาจากภาพร่างที่ผู้พิการทางสายตาวาดก็อย่างที่บอกว่าเริ่มต้นน่ะมันก็มีสภาวะโควิดนะเนาะโรคระบาดโควิดอยู่ตรงนั้นด้วยเราก็พยายามจะอยู่กับมันให้ได้หมายถึงว่าทุกอย่างมันนิ่งไปหมดเราก็เลยก็ลองนิ่งๆตามมันดูอะไรอย่างนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่ที่กรุงเทพในระหว่างนั้นอ่ะมีหลายโอกาสที่มันเข้ามาเหมือนกันนะก็มีคนต่างชาติอ่ะติดต่อมาจากสิงคโปร์อยากจะให้ไปแสดงงานที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเข้ามาเยอะแยะเลยแต่ว่าโควิดมันขึ้นลงๆอ่ะเดี๋ยวก็เหมือนจะหมดนะเราก็เหมือนพร้อมจะไปต่อได้แต่สักพักก็กลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยมั่นคงว่าแบบเอ๊ะยังไงนะเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยค่ะไปมาๆแล้วก็เลยมีช่วงนึงงานเสร็จพอดีเสร็จแบบเสร็จสิ้นเลยเราโอเคตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านช่วงแรกเลยอ่ะคือเราอยากพักเนาะแล้วก็ได้พักไปช่วงนึงแต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นโควิดมันก็ไม่หายเราเลยรู้สึกว่ามีวันนึงก็คือตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบคิดว่าเอ๊ะแล้วนี่ถ้าเกิดโควิดมันยาวไปจนถึงเรา60อ่ะเราจะต้องอยู่นิ่งอย่างนี้ตลอดทุกวันเลยเหรอเหมือนต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างมันจะได้รู้สึกแบบมีความภูมิใจมีคุณค่ากลับเข้ามาอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยอ่ะมีพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วมีพื้นที่ตรงนี้ที่มันแน่นอนอยู่แล้วที่แบบเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าไม่รู้สึกมั่นคงอ่ะต้องทำอะไรสักอย่างให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ให้ได้โปรเจกต์เฮือนศิลป์ธนนันท์เริ่มขึ้นมาจากพ่อกับแม่ก่อนเลยค่ะเพราะว่าแอเรียตรงนี้สร้างขึ้นมาก่อนที่ป๊อปจะเรียนจบประมาณในช่วงที่เนี่ยช่วงที่ไล่เลี่ยก่อนๆที่จะจบเลยคือพ่อกับแม่เริ่มจากการที่ตรงนี้เป็นสวนต้นสักเนาะพอตรงนี้มีพื้นที่ก็เลยเอาความชอบของตัวเองเข้ามาไว้คือพ่อกับแม่จบทางเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรใช่เขาก็เริ่มมาทำพื้นที่ตรงนี้เริ่มปลูกบ้านจะให้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพื้นที่ตรงนี้เริ่มมาจากความชอบของทุกคนหมดเลย
1: แต่ทีนี้แม่ได้ทำตรงนี้ไว้แล้วเนาะก็เขาก็คงมาเห็นว่าตรงนี้ก็ทำมาแล้วประกอบกับเขาได้แรงบันดาลใจจากครูบาอาจารย์หรือว่ารุ่นพี่เขาอะที่เขาเห็นนะค่ะเขาก็คงทำให้เขาคิดว่าเขาต้องทำงานแล้วล่ะ
0: ในการทํางานศิลปะของเราตอนนั้นเริ่มมีความคิดเปลี่ยนไปนิดนึงละเนื่องด้วยพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีงานศิลปะแบบที่เป็นคอมเมอร์เชียลเยอะเนาะมันก็ยังย้อนแย้งกับเรื่องเศรษฐกิจที่มันนั่นอยู่ศิลปะการกลายเป็นอะไรที่มันฟุ่มเฟือยในชีวิตคนไม่ได้อยากได้มันไม่ใช่ข้าวมันไม่ใช่ยาอะไรเงี้ยเราก็มีจุดมุ่งหมายแล้วว่าโอเคในเมื่อเราอยู่กับพื้นที่ตรงนี้เราก็จะต้องพยายามทำอะไรสักอย่างที่มันจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดไปได้ขายได้อะไรเงี้ยค่ะจัดการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดเอาทำเป็นห้องศิลปะเปิดโชว์เปิดให้เข้าชมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่สนใจก็เข้ามาซื้อตรงนี้ได้อะไรอย่างงี้ไฟอาร์ตจริงๆมันก็คือศิลปะที่เหมือนแบบศิลปินสร้างมาแบบตอบสนองสิ่งที่ตัวเองคิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดเป็นในมุมมองถ้าเกิดว่าที่ถูกสอนมาเนาะก็จะเหมือนกับว่าเป็นศิลปะบริสุทธิ์ที่แบบว่าจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับคอมเมอร์เชียลแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นศิลปินจะอยู่จะยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นต้องยอมรับเรื่องพวกนี้ว่ามันก็ต้องทำแล้วค่ะคือเมื่อก่อนอ่ะป๊อปก็ค่อนข้างมีความคิดตอนเรียนอ่ะแบบนี้ว่าแบบไม่ควรทำขึ้นมาเพื่อขายเลยอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆมาอยู่แล้วแบบมันไม่ได้แต่ว่าในอนาคตก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดขายจนแบบว่าได้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยก็อยากจะเอากลับไปทำศิลปะแบบที่อยากทำอีกชุดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างคือเครียดไหมในที่นี้มันเครียดนะกับการที่จะว่าไงดีที่เราต้องแบบคิดหาประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันไม่เครียดแล้วมันรู้สึกว่าได้เรียนรู้มุมมองใหม่ตรงแบบเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่เราเอาศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะอย่างเช่นไอ้ EVP ที่เคยทำอ่ะเนาะก็จะเป็นแบบได้รู้มุมมองของผู้พิการทางสายตาเราได้แบบเมคเฟรนด์สร้างมิตรภาพใหม่ๆแล้วทีนี้งานชุดนั้นก็ไปต่อยอดไปอีกทำงานร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับวัสดุที่เราสนใจเนี่ยค่ะขยะแบบผ้ากระดาษพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันหมุนวนอยู่ในนั้นที่แบบว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์และการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนที่แบบจะต้องอยู่ต้องใช้อะค่ะตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าทำศิลปะสองอย่างประกอบกันงานของป๊อปเป็นแบบไหนเอาจริงๆตอนนี้มันยังเป็นคำถามที่ตอบยากเนาะเพราะว่าเราอยากสร้างสรรค์งานศิลปะของเราไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่อยากสะสมประสบการณ์เพราะว่าเรายังสนใจกับหลายอย่างอะค่ะสนใจกับเทคนิคแบบนี้เราอาจจะชอบเทคนิคโบราณแต่ว่าพยายามจะหาเรื่องที่จะพูดในแนวของเราในแบบปัจจุบันตอนนี้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเข้ามาในหอศิลป์เนี่ยก็จะเห็นว่าผลงานเนี่ยจะยังมีหลายคอลเลคชันหลายยุคที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1ถึงปี5แม้กระทั่งทำงานมาอีก 2-3 ปีเนี่ยค่ะจะเห็นแบบการผ่านเปลี่ยนของงานในแต่ละยุคซึ่งตรงนี้มันเลยจะเป็นเหมือนไม่ใช่แค่สตูดิโอแต่มันจะเป็นที่เก็บความทรงจำของเราด้วยในตรงนี้ถ้าเกิดว่ามาในช่วงนี้อาจจะยังเห็นว่ามีงานที่หลากหลายก็เหมือนกับเราที่กำลังค้นหาตัวตนในช่วงนี้ที่มันยังหลากหลายอยู่อันนี้จะเป็นงานตอนที่ทำศิลปนิพนธ์นะคะก็คือปีสุดท้ายซึ่งก็เป็นหัวข้อก็คือบ้านความสุขความทรงจำค่ะซึ่งก็เป็นเราใช้สัญลักษณ์รวมๆของการแสดงงานครั้งนี้คือสุนัขเหมือนกับว่าสุนัขเป็นตัวแทนของเราแล้วก็เป็นเครื่องบันทึกความทรงจำในตอนนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนแบบว่าลายล้อมไปด้วยสุนัขเต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีสุนัขแต่ละตัวที่ผ่านมาในชีวิตนี้แล้วก็สำหรับเทคนิคก็คือจะใช้เทคนิคสื่อผสมโดยการเย็บปักผ้าปะติดผ้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งงานชุดนี้เป็นจุดที่ทำให้ต่อไปยังโครงการ EVP คือเราเห็นจุดเราเห็นพวกปมได้พวกนี้แล้วเราแบบเอ้ยเราทำเป็นทำหุ้มรูปหมาพวกนี้เราเห็นเป็นหมาคือจริงๆชิ้นนี้แบบทำให้สัมผัสได้นะคะก็จับได้หมดเลยจับนมหมาจับอะไรเงี้ย อีกชิ้นหนึ่งก็จะต่อมาเป็นชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้ก็คือชิ้นที่เป็นเซตล่าสุดเลยของปี2022นี้นะคะชื่อว่าเด็กหญิงป๊อป Random Green หมายถึงว่าสีเขียวแบบสุ่มเลยคือ เราอะด้วยความชอบสะสมอะไรเงี้ยหรือบางทีคนเรามันจะมีเซนส์กับสิ่งของอะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็สังเกตตัวเองว่าแบบส่วนมากจะเป็นสีเขียวอย่างน้อยคือขอให้ได้สีเขียวไว้ก่อนจะรู้สึกอุ่นใจอะไรเงี้ยค่ะที่มาที่ไปก็คือเรารู้สึกคิดถึงบ้านเก่าผูกพันกับพื้นบ้านเก่าอะไรเงี้ยค่ะสีที่มักจะชอบเลือกใช้เรารู้สึกว่าอุ่นใจที่สุดก็คือสีเขียวโทนไหนก็ได้เลยมันเลยเป็นที่มาของแบบแรนดอมกรีน สตูดิโอของเราก็เนื่องด้วยว่ามันอยู่พื้นที่ที่เป็นบ้านเราเลยอยากให้คนเข้ามาดูก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านอาจจะเป็นแบบเข้ามาจะเห็นอะไรแบบรกๆบ้างของ

ขวางตาบ้างก็อยากจะแบบให้เข้าใจว่ามันคือธรรมดาของความมีชีวิตชีวาของบ้านนะเนาะเพราะว่าบ้านก็เป็นส่วนที่อยู่แล้วก็เข้ามาก็อาจจะเจอเรานั่งทำงานอยู่หรือว่าถ้าไม่เจอใครเลยก็เดินเที่ยวได้หรือว่าถ้าเจอก็ถามก็ได้ว่าตรงนั้นคืออะไรตรงนี้คืออะไรที่แห่งนี้คืออะไร

0: ที่แบบมาดูเฉยๆเขาก็คงไม่มีใครเข้ามาเราก็เลยคิดว่าเออเป็นร้านกาแฟดีกว่าคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านแรกๆเลยเนี่ยปั๊มไม่เคยมีประสบการณ์แบบทำเบเกอรี่หรืออะไรมาก่อนเลยตั้งแต่แรกอย่างเค้กเลมอนที่ทำเมื่อกี้นะคะก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นพ่อปลูกเลมอนให้สำหรับแบบเอามาแต่งแก้วและทีเนี้ยมันเยอะมากมันเยอะแบบเลมอนมันเยอะไปอ่ะมันต้องทำอะไรได้สักอย่างแหละแต่ถ้าเราจะมาขายเป็นลูกเนี้ยก็ไม่มีคนที่ไหนที่จะซื้อเลมอนไปทีละเยอะๆก็เลยตัดสินใจว่าเอาตัวเลมอนเนี่ยมาทำเป็นเค้กดีกว่าเพราะเรามีคาเฟ่เนี่ยค่ะมันเริ่มจากสิ่งที่มีหมดเลย
1: ด้านภาษานี้มันก็มาจากตอนที่เด็กๆแม่อยากเรียนแม่อยากเรียนแต่พอดีแม่เป็นผู้หญิงเรียนไม่ได้สมัยก่อนจะเรียนได้เฉพาะผู้ชายกับพระเราก็แปลกใจทำไมเราถึงเรียนไม่ได้แม่ก็เลยเอาไว้มีโอกาสก็คงได้เรียนนะจนกระทั่งอายุ56ถึงได้เรียนสมความตั้งใจที่เราอยากจะเรียนเนาะมันก็ออกมาเป็นรูปแบบที่ว่าลักษณะการอนุรักษ์หรืออะไรเงี้ยมันก็ตรงตามที่เราอยากเรียนมีเป้าหมายตรงนี้ว่าเราอยากเรียนเราก็ได้เรียนอะไรเงี้ยค่ะหากเราไม่ส่งเสริมหรืออนุรักษ์เนี่ยนานวันมันก็จะมีแบบการสูญเสียไปเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้รักษารากเหง้าหรือว่าอันเดิมไว้อันใหม่ก็พัฒนาก็พัฒนา
2: เงินสินธนนันท์นี้ก็ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่รวมความเป็นครอบครัวมีศิลปะแล้วก็อยู่ด้วยกันเหมือนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เริ่มต้นมาจากความชอบของแต่ละคนก็จะมีทั้งโซนที่เป็นศิลปะโซนที่เป็นร้านกาแฟเนาะแล้วโซนที่เป็นสวนธรรมชาติเนี่ยที่คุณพ่อปลูกแล้วก็โซนที่คุณแม่ทำงานคราฟแล้วก็อนุรักษ์ตัวเมืองอนุรักษ์ภาษาเมือง

0: การที่ได้อยู่กับครอบครัวเนาะมันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ยิ่งอยู่ในบ้านเราด้วยเรารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็รู้สึกดีที่เหมือนมีคนซัพพอร์ตตลอดการซัพพอร์ตของเขาอ่ะคือไม่ซัพพอร์ตแต่ว่าให้อิสระค่ะซัพพอร์ตแบบว่าให้อิสระให้เราได้ทำอะไรแล้วก็อย่างตอนเด็กอ่ะซัพพอร์ตสมมุติว่าเรื่องอุปกรณ์อ่ะซัพพอร์ตความอิสระในหนึ่งหน้ากระดาษ A4 อยากวาดอะไรวาดแต่พอโตขึ้นมามันเป็นการซัพพอร์ตที่แบบยิ่งใหญ่กว่านั้นมีพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์อะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกสบายใจด้วย
1: ค่อยๆเห็นสเต็ปการเดินทางของน้องค่ะว่าแบบค่อยๆขึ้นบันไดไปทีละนิดอย่างช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเออเขาก็แบบมีงานเข้ามาเยอะขึ้นค่ะรู้สึกว่าเขาโตขึ้นก็อยากทำอะไรก็ทำไปเลยทำให้สุดไม่ว่าจะเลือกทางไหนค่ะสุดท้ายที่บ้านก็เป็นที่ปลอดภัยให้ป๊อปกลับมาพักได
2: ้ถ้าลูกจะทำอะไรเนี่ยครอบครัวเราพร้อมที่จะให้กำลังใจและสนับสนุนก็ขอให้เขาตั้งใจทำงานในสิ่งที่เขาชอบแค่นี้ก็พอละ
3: นี่คือบ้านตึกเป็นร้านของทำมีพื้นสีเขียวแล้วก็ชั้นสองอ่ะเป็นสตูดิโอ
4: บ้านในฝันคือบ้านที่เราอยู่แล้วคือตึกเป็นปัจจุบันแต่วันนึกถึงอดีตแล้วก็ทำให้นึกถึงอะไร
3: งั้นนี่อย่ามีปูพักตัวอย่าพักคือพักส่วน
5: ข้อนตักแบบนี
3: ้ปอก
1: มันเหมือนพื้นที่ปลอดภัยมีคนคอยซัพพอร์ตบางอย่างเราทำเองไม่ไหวแต่ก็แบบมีพ่อมีแม่ช่วยอย่างสถานที่จะไม่ออกมาแบบดีขนาดนี้ถ้าไม่มีพ่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางอย่างแบบแล้วก็จะไม่ที่พักหรือว่าสถานที่จะไม่สะอาดถ้าไม่มีแม่ค่ะและอย่างป๊อปก็คือจะไม่มีสีสันถ้าไม่มีน้องคอยช่วยแบบแต่งใช้รูปตรงนั้นแต่งตรงนี้ให้เขาดูมุมต่างๆให้เงี้ยค่ะเหมือนทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแล้วพอมาอยู่ด้วยกันมันก็กลายเป็นแบบที่สนุกอะให้เราแบบเล่นแล้วมีคนคอยซัพพอร์ต
2: ก็คือบ้านเฮามันก็มีสิ่งของอะไรที่มีค่ามากมายเนาะมันก็ไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรที่ไหนละนี่สำหรับป๊อปนะว่าเออยังปิกบ้านเฮาเนี่ย
0: ก็ขอบคุณทุกคนสำหรับทุกการสนับสนุนค่ะที่ให้ทั้ง

ดูสารคดีสุดเอ็กซ์คลูซีฟดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเส

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน26สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมวัตรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมรู้จักม้าสายถอนไหมครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าม้าสายถอนคืออะไรมันเกิดขึ้นจากปฏิบัติการของตำรวจล่าสุดในการที่ไปจับกุมม้าสายถอนครับเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับนี่เป็นเครือข่ายครับที่มีการเปิดบัญชีปลอมแล้วก็ไปขายสินค้าอยู่ในโซเชียลนะครับใน TikTok แต่ว่าสินค้ามันไม่ได้มีอยู่จริงครับเป็นสินค้าทิปพอผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีก็จะมีม้า2สามีภรรยาคนไทยนี่แหละครับไปตระเวนกดเงินสดนะครับแล้วก็รับสารภาพว่าเคยไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่ประเทศกัมพูชาสะสมประสบการณ์แล้วก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยครับ
4: ทำธุรกรรมอ้าวเดินเข้าไปเลยแก

0: ันที่ตู้สะพายกระเป๋า
1: ที่ใส่ชุดนอนเมื่อสักครู่นี้สารวัตรแจ๊ะนะครับส่วนที่เห็นเข้าไปช่วยคุมตัวอีกคนนึงที่แต่งตัวเหมือนพ่อค้าก็ตำรวจเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพขณะที่สารวัตรแจ๊ะแล้วก็ตำรวจก็มีการสวมชุดนอนเป็นชาวบ้านนะครับปลอมตัวแฝงตัวแล้วก็เข้าไปล็อกตัวนายบุญวัฒน์วัย24ปีขณะกำลังถอนเงินสดที่ตู้ ATM ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2หลังสืบทราบมาว่าเป็นเครือข่ายมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าและมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่กลุ่มหลอกผู้เสียหายบัญชีม้ารับเงินเครือข่ายม้าสายถอนเงินในประเทศไทยไปจนถึงการเคลื่อนย้ายเงินครับแล้วในเวลาเดียวกันนะครับคุณผู้ชมจะมีอีกคนหนึ่งคือนางสาวอุ้ยอ้ายคุณผู้ชมสังเกตรถเก๋งคันที่จอดอยู่ตรงนั้นหน้าตู้ ATM นะครับในรถเนี่ยมีนางสาวอุ้ยอ้ายซึ่งเป็นภรรยานั่งอยู่บนรถเก๋งกระโดดจากเบาะข้างคนขับมาฝั่งคนขับแล้วก็เหยียบคันเร่งหนีการจับกุมครับเจ้าหน้าที่ได้ไล่ติดตามบนท้องถนนยอมไหมนี่ไม่ยอมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถอยไปเลยขับฝ่าไฟแดงแหกโค้งแล้วไปชนรถของประชาชนอีกครับไปดูภาพครับ
2: ปล่อยไป
3: เดี๋ยวตาม
4: ชน
3: มันไม่จอด
4: ไปต่อก่อน
5: มันหนีไปเข้าปั๊มมันหนีเข้าปั๊มแล้วตอนเนี้ย
2: ปล่อยไป
1: บ้านบาดเจ็บชาวบ้านเขาขี่ซาเล้งมาตามปกติดีๆนะคุณผู้ชม3ล้อพ่วงข้างชนเขาเลยเนี่ยจังหวะนี้นะครับได้ยินเสียงเบรกดังเอี๊ยดเลยฮะตำรวจก็ไล่ล่ามาติดๆนะครับชาวบ้านเนี่ยคือยืนยันว่าบาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับจากนั้นตำรวจก็ติดตามนะครับพบว่าไปแอบอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านถนนพุทธบูชาท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถตามหาจนพบและจับกุมตัวได้ในที่สุดตำรวจก็ตรวจค้นรถนะครับไปเจอทั้งไอซ์อุปกรณ์การเสพมีช่วงหนึ่งตำรวจถามด้วยบอกว่าทำไมต้องหนีหนูตกใจเฉยๆไปฟังเสียงครับ
5: มือยกมือหนีทำไมอ่ะ
6: ยกมือ
5: หนีทำไม
6: ตกใจค่ะพี่หนูตกใจ
5: ลงมาลงมาน
6: ั่งลง
2: ไปหนูเอามือไปหลัง
4: เหยียบขาไป
2: เหยียบขามา
4: เอามือมา
2: ทำนี้อ่ะ
5: แล้วชนชาวบ้านเขาอ่ะไปชนใคร
6: หนูไม่มีปืนค่ะ
5: แล้วชนใครเมื่อกี้
6: หนูขอโทษพี่หนูตกใจหนูตกใจเฉยๆพี
5: ่แล้วเขาเจ็บอ่ะไม่จอดอ่ะ
6: ขอโทษค่ะหนูตกใจเฉยๆพี่จริง
2: ๆมันเสพยามันเลยคลั่งไง
6: ไม่ใช่พี่หนูไม่ท้อ
1: หนูตกใจเฉยๆจริงๆค่ะพี
7: ่ตกใจขับมาสักไกลคุณผู้ชมแล้วไปชนชาวบ้านเขาชนไม่พอไม่จอดด้วยไม่ดูด้วยหนีต่อด้วยนะ
1: จริงๆตกใจตั้งแต่นั่งอยู่ฝั่งคนที่โดยสารมาด้วยแล้วกระโดดข้ามมาฝั่งคนขับแล้วขับรถออกมาจากปั๊มแล้วนะคุณผู้ชมตำรวจก็คงตกใจเหมือนกันไม่คาดคิดว่าจะทำแบบนี้หลังจากนั้นยังไม่จบนะครับเจ้าหน้าที่ขยายผลต่อครับเข้าไปตรวจค้นบ้านในซอยประชาอุทิศ33พร้อมกับจับกุมได้อีกคนหนึ่งชื่อว่านางสาวนาคัตยาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอีกคนยึดไอซ์ได้3ถุงเคตามีน1ถุงเงินสดอีก 50,000 บาทครับคือเจ้าหน้าที่เขาไปพบข้อมูลที่น่าตกใจเพราะว่าตอนนี้แก๊งสแกมเมอร์เปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วครับเลือกใช้วิธีการส่งคนไปตระเวนถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรผู้สั่งการจะส่งภาพ QR code หรือรหัสถอนเงินผ่าน Telegram หรือว่า LINEให้ผู้ต้องหานำไปสแกนหรือป้อนหน้าตู้ ATM แทนการใช้บัญชีม้าสแกนหน้าเพื่อโอนเงินแบบเดิมเนี่ยครับที่บอกว่าเป็นม้าสายถอนเมื่อก่อนนี้เวลาเรารายงานข่าวมีคนโดนหลอกใช่ไหมครับโอนเงินไปที่บัญชีม้าปุ๊บเขาจะใช้วิธีการโอนโดยที่เวลาถ้าเกิดเงินมันยอดสูงๆก็จะมีคนที่เป็นบัญชีม้าไปคอยสแกนหน้าอยู่ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้อาจจะชายแดนปิดหรือยังไงเขาทำให้ไม่ใช้วิธีการสแกนใบหน้าแล้วแต่พอโอนเข้าบัญชีม้าปุ๊บก็จะส่งม้าสายถอนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนไทยอยู่ในไทยนะครับไปตระเวนถอนเงินตามตู้ต่างๆมาเป็นเงินสดแล้วก็ถ่ายไปที่บัญชีใหม่อีกบัญชีหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปเบิกมาเพื่อเอาไปซื้อทองเก็บเอาไว้ครับคุณผู้ชมทางพลตำรวจตรีธีระเดช

0: เอกธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกว่ากลุ่มบัญชีม้าที่สามีภรรยาคู่นี้ตระเวนกดเงินผ่านตู้ ATM ถูกผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์เอาไว้เป็นจำนวนมากคือมีหลายเคส ID เลยนะครับแล้วท่านบอกว่านี่เป็นการหลอกลวงรูปแบบใหม่ครับกินน้อยแต่กินนานใช้วิธีเปิดช่องทาง TikTok โฆษณาขายสินค้าราคาถูกอย่างเช่นรถโกคาร์ทแล้วก็ไปโพสต์คลิปโพสต์ภาพสร้างความน่าเชื่อถือเสมือนกับว่ามีหน้าร้านจริงๆพอผู้เสียหายโอนเงินเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีม้าหลังจากนั้นครับกลุ่มเครือข่ายนี้แหละก็จะไปตระเวนเบิกเงินสดถอนเงินสดตามตู้ ATM แล้วก็เอาไปฝากบัญชีอื่นๆต่อไปครับทางนายบุญวัฒน์คนแรกที่ถูกจับกุมที่โดนล็อกคอครับให้การรับสารภาพแบบนี้เขาอ้างว่าตัวเองกับแฟนเคยไปทำงานเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่จังหวัดสีหนุวิลประเทศกัมพูชาแล้วเก่งด้วยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือโทร10คนหลอกได้10คน
1: ภูมิใจด้วยนะ
0: ใช่
1: ภูมิใจกับการทำหน้าที่แบบนี้ด้วยนะ
0: แต่มันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตทำอยู่ได้3ปีเจอสถานการณ์ไทยกัมพูชาไงชายแดนปิดเอ่ยอะไรเอ่ยเขาตัดสินใจขอเดินทางกลับครับบอสชาวจีนไม่ยอมให้กลับถ้าจะกลับต้องวางเงินไว้เป็นหลักประกัน 900,000 บาทถามว่ามีไหมมีเพราะว่าสะสมมาเยอะไงหลอกคนมาเยอะ 900,000 บาทเอาให้บอสชาวจีนเอาไว้เลยแล้วเหลือกับไทย 200,000 200,000 กลับมาอยากจะมาทำมาหากินแบบสุจริตเปิดร้านขายหมูปิ้งตามคาดครับเจ๊งคราวนี้ 200,000 ไม่เหลือแล้วไงฮะพอไม่มีเงินติดตัวแล้วก็เลยติดต่อไปหาพี่อีกคนหนึ่งที่เคยทำงานร่วมกันในแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่ไต่เต้าจากคนที่เป็นแก๊งสแกมเมอร์ธรรมดาเป็นระดับบอสเทียบเท่ากับบอสชาวจีน
1: โอ้โห
0: คนไทยนะ
2: เ
0: ทียบเท่ากับบอสชาวจีนแล้วก็รับงานจากพี่คนนั้นแหละมาเดี๋ยวผมมาตระเวนกดเงินถอนเงินให้แล้วไปฝากบัญชีให้ลักษณะแบบนั้นฮะ
2: ค่ะ
0: โอ้ไต่เต้าก็มีเหมือนกัน
2: มิจฉาชีพยังอยู่นะคุณผู้ชมสแกมเมอร์ยังอยู
0: ่ยังอยู่
2: สำคัญคือเป็นคนไทยด้วยอ่ะ
0: ใช่คนไทยหลอกคนไทยเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมน่ากลัวตรงนี้แล้วปฏิบัติการครั้งนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าตำรวจต้องแฝงตัวสวมชุดนอนก็มีชุดไรเดอร์ของร้านค้าออนไลน์เจ้าดังก็มารวมทั้งปลอมตัวเป็นพ่อค้าขายอาหารเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาไหวตัวนี่ชุดนอนสารวัตรแจ๊ะแล้วก็จะมีคนที่เป็นไรเดอร์แล้วก็อีกคนนึงเข้ามานี่เป็นพ่อค้ามากันครบเลยนะฮะก็ต้องแฝงตัวเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวไหวตัวทันนะครับ
2: ค่ะโอ้โหทำงานอยู่กัมพูชาหลอกชาวบ้านได้เงินเป็นล้านอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นปฏิบัติการของตำรวจลพบุรีนะคะขี่รถจักรยานยนต์เร่งติดตามตัวผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่พยายามเท่าไหร่ผู้ค้ายาเสพติดก็ไม่ยอมหยุดรถจนสุดท้ายหลบหนีเข้าไปในวัดอะไรที่ทำให้จับได้คุณผู้ชมไปดูค่ะ
3: เฮ้ยปล่อยมันจอดปล่อยจอดปล่อยจับจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยจับจับครับครับไหนไว้ผมครับหนีไหม
4: นี่ไม่ของครับ
3: ทดมันทดมัน
2: เนี่ยคุณผู้ชมคุณพระช่วยค่ะของจริงนะคะหลวงพี่ช่วยด้วยค่ะคำนี้ใช้กับเหตุการณ์นี้เป็นภาพที่ชุดสายตรวจป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองลพบุรีขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตามผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตามตัวมาระยะทาง10กิโลเมตรทำยังไงผู้ค้ายาเสพติดก็ไม่ยอมหยุดรถค่ะสุดท้ายไปจนมุมขี่เข้าไปในชุมชนแล้วก็ไม่มีทางไปผู้ค้ายาเสพติดจึงขี่รถเข้าไปในวัดดงสวองก่อนที่จะทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิตนะคะจังหวะนั้นตำรวจเห็นหลวงพี่กำลังยืนคุยกับสับปะเลออยู่ก็เลยตะโกนบอกหลวงพี่ให้ช่วยจับหน่อยหลวงพี่ก็ใช้เท้าขวาค่ะถีบเข้าไปที่ผู้ค้ายาเสพติดจนตำรวจสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้สำเร็จนะคะหลังจากนั้นไปค้นตัวพบยาเสพติดก็เป็นยาบ้า200เม็ดนะคะแล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย เหตุการณ์ครั้งนี้มีเพจ Facebook เบียร์ดงสว่างเนี่ยค่ะนำไปโพสต์แล้วก็มีคนเข้ามาชื่นชมหลวงพี่ที่ช่วยให้ตำรวจสามารถจับ

0: ุมผู้ค้ายาเสพติดได้นะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดดงสวองพบกับหลวงพี่ต้นเป็นพระลูกวัดก็เล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่23สิงหาคมไม่ดึกอะค่ะทุ่มครึ่งตนเองแล้วก็นายสุวัฒน์อาจินกิจสัปเหร่อของวัดได้มีการยืนคุยกันอยู่ที่ใต้ต้นไทรบริเวณหน้ากุฏิเจ้าอาวาสระหว่างนั้นได้ยินเสียงเอะอะโวยวายตอนแรกเนี่ยคิดว่าวัยรุ่นทะเลาะกันก่อนที่จะได้ยินตำรวจตะโกนให้ช่วยจับผู้ค้ายาเสพติดตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกนะคะท่านว่าอย่างนั้นคิดอยู่อย่างเดียวต้องจับให้ได้จึงตัดสินใจใช้เท้าถีบจนล้มแล้วก็จับตัวได้ค่ะ
1: ตำรวจเขาตะโกนบอกว่าให้ช่วยจับหน่อยผมก็เลยวิ่งมาผมก็มากระโดดถีบตรงนี้แล้วก็ไปตะคุบได้ตรงนี้ก็ตอนแรกก็นั่งกับสับเปลยคนหนึ่งนั่งเล่นกันอยู
2: ่
1: แล้วก็ได้ยินเสียงวกเวกโวยวายไงครับแล้วก็ได้ยินเสียงรถล้มก็เลยจะวิ่งไปดูว่าเกิดอะไรเดินมาได้หน่อยนึงเขาก็วิ่งสวนออกมาแล้วก็ตำรวจก็ตะโกนนะครับให้ช่วยจับให้หน่อย
2: ให้ช่วยจับ
1: ครับผม
0: หลวงพี่ต้นบอกด้วยนะบอกว่าปกติวัดไม่ได้ปิดประตูวัดอยู่แล้วอะค่ะช่วงเกิดเหตุก็เป็นช่วงที่สัปเหร่อเนี่ยเขารอศพที่นำมาเผาเนี่ยไหม้ให้หมดนะคะก็เลยยืนคุยเป็นเพื่อนกับสัปเหร่อไปก่อนและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยให้ตำรวจนะคะสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้นะคะ
3: คุณผู้ชมความเห็นมาเพียบเลยนะครับ บางท่านบอกว่าคุณพระช่วยของจริง บางท่านบอกว่าไม่เถียงเลยครับพระยืนยันของจริงนะครับบางท่านก็บอกว่าก็เป็นห่วงหลวงพี่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าคือผู้ก่อเหตุจะมีอาวุธอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจังหวะนั้นก็เข้าใจได้ว่าพอมีเสียงตะโกนขอให้ช่วยเนี่ยก็วินาทีนั้นก็ช่วยไว้ก่อนเลยนะครับ
4: ครับคุณผู้ชมชื่นชมบอกว่าหลวงพี่คือไวมากได้ยินเสียงตำรวจตะโกนปุ๊บคือปฏิกิริยาเนี่ยเกิดขึ้นทันที
3: ครับ
4: ก็เลยช่วยจับได้ทันนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เรื่องนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวและคุณผู้ชมถ้าได้ฟังเรื่องนี้ก็น่าจะอินด้วยเหมือนกันปกติเราไปกดเงินตามตู้ ATM ทุกวันนี้ตู้ ATM มันก็สะดวกสบายนะคร
3: ับ
4: หน้าร้านสะดวกซื้อก็มีหน้าร้านทองก็มีด้วยเหมือนกันทีนี้จังหวะที่เราไปกดเงินหน้าตู้ ATM คุณผู้ชมสายโทรศัพท์ดันเข้าทำยังไงกดเงินไม่สะดวกเปิดสปีกเกอร์โฟนไปเลยละกันทีนี้ปรากฏว่ามีผู้เสียหายที่จังหวัดปทุมธานีเขาเล่าให้ฟังเขาบอกเขาไปกดเงินลักษณะแบบนี้ที่ตู้ ATM ในจังหวัดปทุมธานีเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยโทรศัพท์อยู่ปรากฏว่าเจ้าของร้านออกมาแล้วทำสิ่งนี้เลยครับ
5: ก่อกวนอะไรคุณเป็นอะไรของคุณผมยืนคุยโทรศัพท์กดตังค์อยู่คุณเป็นอะไรของคุณ
6: คร
5: ับ อะไรเนี่ยร้านทองอะไรเนี่ยราชกรุงเทพเยอะเยอะหรือเปล่าคนคุยโทรศัพท์หน้าตู้กดตังค์แล้วเป็นอะไรอ่ะ
6: เยอะอะไร
5: ไม่คุณเป็นอะไรเฮ้ยอย่ามาโดนตัว
6: เยอะอะไร
5: เฮ้ยไป
6: ฮะเป็นถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว
5: ้มาเหอะ
6: หลักฐานเนี่ย
5: คือรอกดตังค์เป็นอะไรกันอ่ะเออคนคุยโทรศัพท
3: ์โหคือผมดูตัวคลิปเต็มที่แชร์กันในอยู่ในสื่อสังคมออนไลน
4: ์
3: อ่ะเข้าใจเลยว่าทีมงานตัดต่ออ่ะต้องดูดเสียงเยอะมากเพราะว่าแอนิมอลมาเพียบเลยฮะ
4: ครับ คือก็โต้เถียงกันสักพักแหละ
3: ครับ
4: ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคนที่ถือโทรศัพท์เสื้อสีขาวกางเกงสีแดงนี่คือเจ้าของร้านทองเจ้าของร้านทองแล้วก็อีกคลิปเนี่ยที่คุณผู้ชมได้ดูคือคนที่เขาถือถ่ายคลิปอยู่ก็คือผู้เสียหายนะครับคลิปนี้ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์กระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากครับผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อนันทพงษ์สุขมากเขาโพสต์คลิปนี้เขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์บริเวณหน้าตู้ ATM หน้าบริเวณหน้าร้านทองแห่ง1ในตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยระบุรายละเอียดบอกว่าถูกเจ้าของร้านทองเนี่ยเดินเข้ามาหาเรื่องแล้วก็มาด่าทออ้างบอกว่าตนเองเนี่ยเปิดลำโพงคุยโทรศัพท์เสียงมันดังทีนี้ต่อมาเนี่ยฝั่งผู้เสียหายอีกหลายคนปรากฏว่าเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแบบนี้เลยครับพอไปถามรายละเอียดเนี่ยนายณัฐพงษ์สุขมากอายุ38ปีผู้เสียหายและเขาก็เป็นคนที่โพสต์คลิปนี้ด้วยนะครับเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าขณะตนเองเนี่ยไปกดเงินสดแล้วก็ยืนวิดีโอคอลคุยกับน้องเมื่อวางสายครับและกำลังจะสแกนทำรายการที่บริเวณหน้าตู้ ATM มีชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านทองเดินเข้ามาต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายถามว่าเอาทำไมถึงต้องมาต่อว่ากันแบบนี้คนกำลังกดเงินคือฝั่งเจ้าของร้านทองเขาอ้างบอกว่าก็ส่งเสียงดังอ่ะสร้างความรำคาญ ทีนี้เมื่อตนพยายามเดินเลี่ยงครับปรากฏว่าชายคนดังกล่าวกลับเดินเข้าหาตนเองก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปเมื่อสักครู่เอาไว้เลยครับ
2: ปีเข้ามาแบบว่ามาสาดกับด่าผมเลยแบบว่าผมไปยืนโทรศัพท์เสียงดังลำคาญอะไรเงี้ยคือแบบโหแบบว่ามาแรงมากครับสองคนเขาออกมาแรงเลยแล้วทีเนี้ยพอเขาออกมาเสร็จคือตอนจังหวะนั้นอะคือผมงงว่าผมผิดอะไรแต่เขาอะมาแรงเลยผมก็เลยจากแอปในการติดต่อผมก็เลยปัดเป็นวิดีโอในโทรศัพท์กดถ่ายได้ทั่วคราวแค่แป๊บเดียวคือตอนนั้นอะที่ผมกดถ่ายเพราะว่าเขาอาจจะถึงตัวผมแล้วผมก็เลยกดถ่ายพอกดถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็เข้ามาผลักผมเลยผลักผมก็เลยผลักกลับไปผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่ามาโดนตัวอะไรประมาณนี้แต่ผมก็ใช้คำหยาบอยู่
4: หลังนำคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยนะครับแล้วก็ผู้เสียหายเขาเข้าไปแจ้งความปรากฏว่าคุณผู้ชมผู้เสียหายไม่ได้มีคนเดียวครับมีผู้เสียหายรายอื่นๆติดต่อเข้ามาเยอะมากฝั่งคนที่โพสต์คลิปก็เลยบอกว่าอ้าวเพิ่งทราบว่าคนที่โดนแบบตนเองเนี่ย4รายเข้าไปแล้ว4รายอ่ะ
3: คือไปเจอกันที่โรงพักพอไปแจ้งความปุ๊บตัวเองเนี่ยอ๋อตำรวจบอกว่าคุณเป็นคนที่4แล้วเนี่ยที่มาบอกเรื่องนี้มีอีก3คนที่เขาโดนมาก่อนแล้ว
4: ครับและอีก3คนดูเหมือนว่าเหตุการณ์บางคนอาจจะหนักกว่าด้วย
3: ครับ
4: ดูบาดแผลสิคุณผู้ชมอย่างผู้เสียหายคนนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่มันรุนแรงถึงขั้นชกต่อยกันเลยสุดท้ายบาดเจ็บต้องไปเสียค่ารักษาพยาบาล 8,000 บาทเลยครับ
7: นั่นกดตังค์เลยออกมาด่าเลยพี่ผมก็เลยบอกเขาว่าพี่ใจเย็นนะผมไม่ได้มีเรื่องอะไรกับพี่แล้วเราก็ไม่เคยรู้จักกันเลยพี่อย่ามีเรื่องกับผมเลยผมก็อย่างงี้ป่ะผมก็กดตังค์ขอด่าเนี่ยนะพี่ด่าไม่หยุดผมก็โอ๊ยแบบไม่อยากมีเรื่องพี่ผมก็ตัดใจแล้วว่าไม่อยากมีเรื่องพี่จะกลับกันด้วยตามไปด่าผมอีกท้าต่อยอย่างนี้ท้าตีท้าต่อยผมก็อดไม่ไหวพี่แล้วต่อยกันจังหวะที่ชกต่อยกันชุลมุนนะพี่อันเนี้ยผมก็เป็นห่วงเส้นฟอกไตผมนะผมกดเส้นฟอกไตเสียไงพี่แล้วเนี้ยพอชกต่อยกันแล้วเต้นผมนะมันดับไปผมก็เลยไปหาคลินิกเขาทำให้ผมเปลี่ยนเป็น 8,000
4: คือผู้เสียหายที่เป็นคนเสื้อเขียวคนนี้คุณผู้ชมนายมงคลชัยเนี่ยเขาเล่าต่อนะบอกว่าตอนไปแจ้งความอ่ะดันจำชื่อร้านไม่ได
3: ้ครับ
4: ก็เลยขับรถวนกลับมาอีกรอบนึงมาเงยดูชื่อร้านสักหน่อยปรากฏว่าคุณผู้ชมฝั่งคู่กรณีที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยออกมาทุบกระจกข้างรถเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องกันต่อหน้าตำรวจอีกรอบนึงเลยครับทีนี้มันมีผู้เสียหายอีกคนนึงคุณผู้ชมให้ข้อมูลเหมือนกันสอดคล้องกันเลยบอกว่าขณะตนเองเนี่ยยืนกดเงินแล้วก็พูดคุยปกตินะโจโจเนี่ยชายคนดังกล่าวก็เดินเข้ามาตะคอกใช้คำหยาบคายแล้วก็ทำท่าเหมือนจะเข้ามาทำร้ายด้วยทีนี้ตนเองตกใจอะสิมีคนจะเข้ามาทำร้ายก็เลยพยายามเดินหนีครับแต่ปรากฏว่าฝั่งเจ้าของร้านก็ยังเดินไล่ตามทีเนี้ยคุณผู้ชมจังหวะที่เดินหนีไม่ได้ก้มมองพื้นไปเหยียบมูลนกซะอย่างนั้น
0: ขี้นกเหยียบขี้นกเลย
4: ไปเหยียบขี้นกซะอย่างนั้นเพราะรีบไงไม่ได้มองทางสุดท้ายคุณผู้ชมอาจจะหนีได้แต่ก็ไปเหยียบขี้นกอยู่ดีไปฟังเสียงเขาเล่าเหตุการณ์ครับ
7: ผมก็เดินหนีด้วยก็ด่าพ่อผมไปตลอดจนผมจะข้ามทางก็ด่าผมไปอยู่นั่นแหละพอดีมีขี้นกอยู่กองนึงผมก็เหยียบด่าผมไม่เหยียบก็ผมตกใจใช่ไหมที่เขามันออกมาด่าก็เดินไม่ได้ดูตีตัวเองแล้วก็เลยเหยียบพี่ด่าผมอีกด่าพ่อด่าแม่ผมอีกเลยเอ้าเป็นไรเพราะผมไม่ฟังผมเอ้าผมไม่ได้ผิดอะไรมาด่าเรื่องอะไร
3: ก็ยังงงอยู่ใช่ไหมแบบเอ้าแล้วด่าผมเรื่องอะไรผมก็แค่ไปกดเงิน
0: ค่ะ
3: นี่ครับ
0: คุณผู้ชมทีมงานในหูบอกว่าคนนี้พี่เขายังอารมณ์ดีนะเพราะถ้าเกิดเจอคนอารมณ์ร้อนขึ้นมาเนี่ยก็มีสวนบ้างนะ
4: มันกลายเป็นแบดเดย์ของเราเลยนะ
3: ครับ
4: คือจู่ๆเนี่ยมากดเงินตั้งใจจะใช้เงินแต่อยู่ดีก็มีคนเดินมาด่าจังหวะนั้นก็งงเดินหนีไปเรื่อยๆเอาเหยียบขี้นกอีก
3: ครับ
4: คุณผู้ชมบางทีคนเรานะมันก็มีหลากหลายอารมณ์ใช่ไหมครับส่วนทางฝั่งของผู้ก่อเหตุเพื่อให้ความเป็นธรรมคุณผู้ชมใจเย็นๆไปฟังทางฝั่งของผู้ก่อเหตุกันบ้างเจ้าของร้านทองอายุ54ปีนะครับเขาออกมาชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเกิดจากคู่กรณีเนี่ยเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยโทรศัพท์ทีเนี้ยมันเสียงดังเขาก็เลยอ้างบอกว่าตัวเขาเนี่ยก็เลยเดินออกมาเตือนบอกว่าให้เบาเสียงหน่อยแต่ปรากฏว่าฝั่งผู้บาดเจ็บเนี่ยเขากลับพูดสวนครับแถมคู่กรณีก็ยืนอยู่หน้าตู้ไม่ยอมกดเงินเสียทีไม่ทราบว่ามีเจตนาอะไรตัวเองก็เลยตัดสินใจนำโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเหมือนกันครับ
8: แต่ผมก็ต้องแจ้งเขาว่าคุยโทรศัพท์เบาๆได้ไหม เสียงเบาได้ไหมแล้วก็เนี่ยคุยสปีกเกอร์อ่ะ

0: คุณคุยเสียงดังอ่ะคุณติดสติกเกอร์แล้วก็หน้าหูคุยดีดีไหม
1: จะทำ
0: ได้หรอเขาก็พูดกับมาเลยแม่ที่นี่คุยโทรศัพท์ไม่ได้เหรอหน้าตู้เอทีเอ็มคุยโทรศัพท์ไม่ได้ประมาณนี้
1: หมายถึงว่าเขาเปิดลำโพงใช่ไหมขนาดที่เขา
0: เปิดสติกเกอร์คือเขาลงมาเขายังไม่กดหรอกเขาก็รีลานิดหน่อยแล้วก็มีคนอื่นก็เข้ามากดมากดใช่ป่ะก็ไปกันพอคนว่างเขาก็ยังไม่เข้า
2: ส่วนผู้เสียหายรายอื่นๆนะครับคุณผู้ชมก็มีข้อมูลเขาอ้างแบบนี้เขาบอกว่าหน้าร้านเนี่ยมักจะมีคนมานั่งมั่วสุมทิ้งก้นบุหรี่แล้วก็สร้างความสกปรกตนเองเนี่ยเพียงแต่ว่ากล่าวตักเตือนไปตามหน้าที่นะครับก็อ้างแบบนั้นด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าชายคนดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตเวชแต่ทางผู้ก่อเหตุยืนยันบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนปกติธรรมดาครับไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตตามที่ถูกกล่าวอ้าง
3: ตำรวจเอาข้อมูลมาจากไหนเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจว่าแบบนี้น่าจะเอามาจากทางญาติหรือเปล่านะคะแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันมีทางออกอยู่นะเจ้าของตู้ ATM น่ะธนาคารสีเขียวน่ะย้ายจุดดีไห
2: ม
3: ย้ายจุดเพื่อความสบายใจของคนที่จะเข้าไปกดเงินด้วยแล้วก็เพื่อความสบายใจของเจ้าของร้านด้วย
4: ครับประเด็นนี้คือคนถกเถียงกันในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับเช่นเดียวกับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราอยู่ตอนนี้เหมือนกันคือบางท่านก็มองว่าถ้าเกิดว่าคนกดตู้ ATM มีวันหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นคนแต่ถ้าเกิดมีปัญหาอยู่ไม่กี่คนเอ๊ะอาจจะเป็นที่ตัวคนมากดหรือเปล่าเสียงดังจริงๆหรือไม
3: ่
4: แต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแต่มันจะดังขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าถ้าดูร้านทองเองก็น่าจะมีพวกกระจกพวกอะไรอยู่มันไม่น่าจะเสียงดังขนาดนั้นเปิดสปีกเกอร์เนี่ยมันก็ไม่น่าจะดังขนาดนั้นรบกวนหรือเปล่าอะไรแบบนี้เน
3: า
4: ะ
3: มันก็ไกลกันพอสมควรแล้วก็มีกระจกกั้นด้วยอาจจะไม่ได้ยินชัดอะไรขนาดนั้นใช่ไหม
2: ครับไม่แน่ใจว่าเจ้าของร้านทองก่อนหน้านี้เขาเจออะไรหรือเปล่าเนาะหมายว่าเจอเหตุการณ์ลักษณะที่ทำให้เขาต้องแบบว่าสอดส่องมากเป็นพิเศษต้องออกมาคอยพูดคุยมากเกินไปหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งเจ้าของร้านทองถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็น่าเห็นใจแต่ถ้าเกิดว่าจะยกเลิกตู้ ATM หรือว่าถอนออกไปเลยอันเนี้ยก็ต้องถามชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยการที่ธนาคารเขาจะเอาตู้ ATM ไปตั้งเนี่ยเขาต้องทำการบ้านมาแล้วไงว่าจุดนี้เนี่ยมันมีประชาชนอยู่มากน้อยแค่ไหนมันสะดวกเพิ่มมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้บางคนบอกว่าโอ้ตู้ ATM อ่ะมันหายากนะ
3: ก็คงจะไม่ยกเลิกแต่ว่าย้ายจุดจากตรงหน้าร้านทองอาจจะไปอยู่ใกล้ๆกันที่จุดอื่นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าภายในร้านเนี่ยไม่รู้ว่าตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าเจ้าของร้านทองเขาอยู่ในร้านเนี่ยแล้วก็มีวงจรปิดมี CCTV ที่อาจจะติดตั้งเอาไว้ตรงหน้าร้านแล้วถ้าหากว่ามีคนมายืนพูดอะไรปุ๊บเนี่ย CCTV มันอาจจะแบบสามารถเก็บเสียงได้แล้วก็ไปดังในร้านหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมมันก็อาจจะส่งผลกระทบได้นะคะแต่ว่าคือไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมมีประสบการณ์อะไรลักษณะแบบนี้ไหมเคยมีคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วเปิดสปีกเกอร์โฟนพูดอะไรดังๆแล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไง
4: อ
3: าจจะแบบแชร์ข้อมูลกันมาได้นะคะแล้วก็วิธีการจัดการเนี่ยทำยังไงอ
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้ก็ลองแชร์กันเข้ามาเผื่อว่าอาจจะมีทางออกอื่น
4: ๆครับคือถ้าเป็นการพูดคุยในบ้านของตัวเองเนี่ยทำได้อยู่แล้วเนาะไม่น่าจะมีปัญหาเป็นที่ส่วนบุคคลที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่บางทีในที่สาธารณะก็เคยเจอนะตามรถโดยสารอะไรเงี้ยบางทีก็เปิดสปีกเกอร์โฟนหรือบางทีที่คนอยู่เยอะๆบางทีเราก็เปิดสปีกเราเห็นคนเปิดสปีกเกอร์โฟนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันเขาตอนนั้นเขาอาจจะคิดอะไรอยู่แต่มันก็อาจจะแบบเราที่ยืนอยู่ด้วยก็คือรับรู้ไปหมดเลยว่าเขาคุยอะไร
3: ค่ะ
4: เน
3: า
4: ะ
3: บางทีแบบเราเก็บประเด็นได้หมดเลยใช่ไหม
4: ก็ไม่ได้แบบอยากใส่ใจขนาดนั้นแต่คุณพี่เปิดสปีกเกอร์โฟนไง
2: ก็ต้องมันก็เสียงดังด้วย
3: ค่ะ
4: ครับเรื่องราวต่อไปครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นความรุนแรงจากปืนอีกแล้วครับแล้วก็เกิดขึ้นที่นนทบุรีอีกแล้วล่าสุดคือทางผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับทางตำรวจแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันที่จังหวัดนนทบุรีครับหลังจากที่มีกรณีคนขับรถกระบะมีการใช้ปืนยิงคู่กรณีสาเหตุมาจากการไม่พอใจเพราะแย่งที่จอดรถกันครับนี่ภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับบันทึกภาพช่วงที่เกิดเหตุชายเสื้อเขียวคนขับรถกระบะไม่พอใจที่ถูกอีกฝ่ายต่อว่าไปแย่งที่จอดรถจังหวะนั้นก็ใช้ปืนไล่ยิงคู่กรณีครับก็คือคนเสื้อสีขาวกลางปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับทางนายอนันต์อายุ34ปีซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บบอกว่า

0: ชนวนเหตุเนี่ยมันเกิดจากการแย่งที่จอดรถบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันนี่แหละขณะที่ตัวเองกำลังชะลอรถเพื่อเลี้ยวเข้าจอดแต่รถกระบะคู่กรณีขับแทรกเข้ามาตัดหน้าอย่างรวดเร็วจึงเดินเข้าไปสอบถามแต่กลับถูกอีกฝ่ายพูดจาโต้ตอบด้วยอารมณ์รุนแรงแล้วก็หยาบคายก่อนที่คู่กรณีจะเดินไปหยิบปืนในรถแล้วก็ไล่ยิงเลยครับจนได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนคู่กรณียังช่วยกันเก็บปลอกกระสุนปืนบนพื้นแล้วก็พาหลบหนีไปด้วยครับ
1: จะเข้ามาผมว่าจอดรออยู่นั้นแต่ผมเห็นเขาอ่ะเพิ่งขับเข้ามาแต่ว่าเก่งเขาถอยออกแล้วถอยออกปุ๊บเขาก็เสียบเข้ามาปุ๊บ
2: ตัดหน้าเราไปเลย
1: ใช่ผมก็เลยลงมาถามว่าพี
2: ่
1: ทำไมพี่ทำอย่างนี
2: ้
1: พี่แกเห็นอยู่ว่าผมไม่จอดแล้วเขาพูดแบบว่าจำไม่ดีอ่ะพี
2: ่
1: ใช่อ
2: ายุประมาณเท่าไหร่พี่
1: ประมาณ40ปีหน่อยพี
2: ่ไปทำงานกลางคนแล้วเขาพูดไม่ดีเขาพูดยังไงบ้างพี
1: ่เขาพูดจาแบบว่าขาซ่าครับพี
2: ่แต่เราเนี่ยไปพูดเขาดี
1: ๆใช่ผมก็พูดมาพูดกับเขาดี
2: ๆครับ
1: เขาพูดแบบว่าแรงมากพี
2: ่ด่าเลยไหม
1: ใช่
2: ด่าว่าอะไร
1: เขาพูดแบบเขาก็พูดจะจอดอะไรประมาณเนี้ย
2: เถียงกันอยู่นานไหมครับ
1: ก็เถียงอยู่แป๊บนึง
2: สุดท้ายมันจบยังไงพี่
1: ก็เอาควักปืนออกมา
2: ควักจากไหนพี
1: ่ที่หน้าจะรถครับ
2: ในรถ
0: เมื่อวานนี้ตอนที่มีคลิปจากกล้องหน้ารถเผยแพร่ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีคอมเมนต์หลายคนนะบอกว่าโอ้โหก่อเหตุกันเนี่ยแย่งที่จอดรถวัยรุ่นอารมณ์ร้อนปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุมอบตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมนายสนั่นอายุ58ปีไม่ใช่วัยรุ่นแล้วล่ะครับ
3: ครับ
0: อายุ58ปีแล้วนะครับผู้ก่อเหตุเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาแล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เดินทางไปมอบตัวที่สภ.บางใหญ่พื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับลูกชายครับหลังสอบสวนเสร็จชุดสืบสวนก็คุมตัวผู้ก่อเหตุขึ้นรถตำรวจเพื่อเดินทางไปตรวจยึดปืนที่ใช้ก่อเหตุที่บ้านครับระหว่างที่ผู้ก่อเหตุเดินลงมาจากโรงพักทางผู้สื่อข่าวก็ได้พยายามสอบถามถึงสาเหตุที่ใช้ปืนยิงคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บรวมถึงเรื่องของปืนที่ใช้ในการก่อเหตุแต่ทางผู้ก่อเหตุไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับนักข่าวเลยนะครับสีหน้านิ่งเฉยแล้วก็ไม่ได้กล่าวขอโทษทางผู้บาดเจ็บด้วยนะครับไปดูบรรยากาศช่วงนี้ฮะ
4: ก่อนหน้านั้นมีการปาดหน้ากันมาก่อนไหมครับ
5: ก่อนหน้านั้นมีการปาดหน้ากันมาก่อนไหมหรือว่ามันแค่ตรงนั้นเลยตรงที่จอดรถอย่างเดียวเลยครับอันนี้คุณพ่อพูดได้นะสรุปแล้วมันเกิดแค่เรื่องที่จอดรถอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับการปาดหน้ามาก่อนถูกไหมครับ
2: โดนทำร้ายก่อนใช่ไหมถึงโมโหใช่ไหมพี
6: ่เดี๋ยว
2: เขาเข้ามาต่อว่าเรื่องที่จอดรถเหรอฮะ
5: แล้วอาวุธปืนเราเอามาจากไหนครับคุณพ่อมีพกเป็นปกติเลยไหม
2: อยากขอโทษกับพูดคนเจ็บหน่อยไหมครับพ่อ
7: ลุงเข้าไปก่อนครับเข้าไปก่อนครับ
8: ไอ้น้องขึ้นเลย
0: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับพร้อมกับมีการสอบสวนรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับนายสนั่นตามกฎหมายต่อไปวงจรปิดนี่แหละครับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถด้วยเห็นคุณผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์กันเข้ามา
3: ครับ
0: คนเสื้อขาวที่บาดเจ็บที่แบบไปถีบเขาก่อนคือตัวเขาเองอ่ะปฏิเสธเรื่องนี้เมื่อกี้นี้ผมรายงานไปว่าเขาพูดว่ายังไงนะครับคุณผู้ชมคือเขาบอกว่ามีปากเสียงเฉยๆใช่ไหมครับแต่ภาพอ่ะมันก็ค่อนข้างฟ้องอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมภาพมันชัดว่าก็ไปถีบเขาก่อนด้วยเหมือนกันนะฮะ
9: ก็เหมือนไปยั่วยุเขาก่อนนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีปืนอยู่กับตัวเนี่ยมันอันตรายไง
0: ครับ
3: ใช่ใช่
9: ค่ะ
3: เหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างอินแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube คือผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเจอเวลาที่เราขับรถเข้าไปในปั๊มน้ำมันบางทีคือธุระของเราเนี่ยไม่ได้จะเติมน้ำมันแต่จะไปที่ร้านสะดวกซื้อทีนี้คุณผู้ชมลองจินตนาการว่าในปั๊มน้ำมันเนี่ยมีช่องจ่ายน้ำมันอยู่ประมาณสัก3ช่องทีเนี้ยเราเห็นละว่าช่องจอดรถเนี่ยหน้าร้านสะดวกซื้อมันว่างแต่ปกติเราก็ต้องขับรถวนไปจนถึงช่องสุดท้ายแล้วก็ค่อยๆวนมาจอดแต่มันจะมีบางคนคุณผู้ชมพอขับมาปุ๊บถึงช่องเติมน้ำมันช่องที่2เห็นช่องว่างปุ๊บว่ารถว่างปั๊บเลี้ยวขวาตรงเข้าไปจอดเลยทีเนี้ยเราที่กำลังรอต่อแถวเพื่อจะไปจอดเนี่ยมันก็ไม่ทันฉะนั้นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยแต่ต้องพูดกันตามตรงว่ามันต้องมีหนึ่งคนที่ยอมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการโต้เถียงหรือว่าใช้อารมณ์หัวร้อนแบบนี้มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับ
9: ค่ะ คุณผู้ชมมาดูเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะกรณีครูคณิตเนี่ยค่ะที่ไปล่วงละเมิดนักเรียนเนี่ยถ้าจะยังไม่จบง่ายๆนะคะโรงเรียนอาจจะต้องมารับผิดชอบร่วมด้วยนะคะกระทรวงศึกษาธิการสั่งพักราชการครูคณิตศาสตร์โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดนักเรียนชั้นม.4 พบพฤติการเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรงโทษสูงสุดก็คือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะคะแล้วก็จะมีการขยายผลตรวจสอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ไปพบข้อมูลจัดทำเอกสารจัดทำสัญญาแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้กับผู้ปกครองนักเรียนผู้ที่เสียหายยุติปัญหาค่ะกรณีนักเรียนหญิงชั้นม.4 อายุ16ปีโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีกล่าวหาครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้บอกว่าทำอนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนให้ข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าครูเนี่ยนำเรื่องผลการเรียนมาเป็นเงื่อนไขเพื่อแลกกับคะแนนนะคะโดยโรงเรียนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าพฤติการของครูคนดังกล่าวเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรงจึงมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และส่งเรื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยองขณะที่นายอดิศักดิ์ดงสิงห์ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ระบุนะคะว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพิจารณาจากคำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้องพยานบุคคลพยานเอกสารและคลิปวิดีโอที่ได้รับพบพฤติการที่ไม่เหมาะสมของครูคนดังกล่าวและก็เข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรงซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอข้อเท็จจริงให้กับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ส่วนการตรวจสอบก็บอกแบบนี้บอกว่าไม่ได้จำกัดเฉพาะครูผู้ถูกกล่าวหาแต่รวมไปถึงผู้บริหารโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องหลังจากไปพบข้อมูลนะคะว่าผู้บริหารเนี่ยอาจรับทราบเรื่องก่อนหน้านี้และมีบุคลากรอีก2คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อผู้ปกครองติดต่อให้มาทำเอกสารข้อตกลงเพื่อขอให้ฝ่ายผู้เสียหายค่ะยุติปัญหาซึ่งประเด็นนี้เนี่ยถ้าพบว่าผู้บริหารรับทราบเหตุการณ์แล้วเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามระเบียบอาจเข้าข่ายความผิดวินัยเช่นเดียวกันค่ะ
6: เรื่องนี้เนี่ยเป็นความประสงค์นะครับของคนเป็นแม่นะครับที่ต้องการให้ลูกเนี่ยเซฟที่สุดแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เรียนต่อนะครับอันนี้ก็คือส่วนตัวเนี่ยก็พอมันเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาหรือว่าเข้าสู่กระบวนการเนี่ยนะครับมันก็ต้องเดินตามกระบวนการ1 2 3 4เลยพอเป็นกระบวนการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ากับตัวนักเรียนนะครับคือพอกรณีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยสังคมต้องร่วมกันถอดบทเรียนแล้วก็ร่วมกันพูดคุยด้วยกันทีนี้มันแมสนะครับมันส่งผลต่อเด็กอื่นๆแล้วก็ข้าราชการครูคนอื่นๆ
9: ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวันวีระธรรมโมเลขาธิการครุสภามีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นการชั่วคราวระหว่างการสอบสวนแล้วก็เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือว่ากมว.เพื่อพิจารณาความผิดด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพหากผลการสอบสวนพบว่าครูกระทำความผิดจริงจะพิจารณาลงโทษตามระดับความร้ายแรงโทษสูงสุดก็คือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส่วนคดีอาญาค่ะตำรวจภูธรภาค2ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานโดยทราบตัวบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะคะอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินคดีแล้วก็ประสานทีมสหวิชาชีพนักจิตวิทยาและก็เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีดูแลนักเรียนเพื่อเยียวยาผลกระทบทางจิตใจต่อไปค่ะ
3: ดูเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยนะครับมีหลายตำแหน่งน่าสนใจเรื่องของการโยกย้ายนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ออกมายืนยันบอกว่าเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามวาระครับพร้อมกับย้ำว่าเลือกคนที่เหมาะสมกับงานแล้วก็ยึดหลักคุณธรรมครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยตำแหน่งสำคัญที่ถูกจับตามองในการโยกย้ายครั้งนี้ก็คือการให้นายธีรุฒสุภวิบูลผลพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมีการโยกย้ายให้นายนิรัตพงศิธิถาวรพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและให้ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนอกจากนี้ยังมีการโยกย้ายให้นายปิยะปิดนำพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับและยังมีตำแหน่งอื่นๆที่น่าสนใจนะครับมีการโยกย้ายให้นายสมชายลีลาน้อยพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและให้ท่านไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็ให้นายธีรพัฒน์คชมาศพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองขณะเดียวกันยังมีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย4ตำแหน่งด้วยกันครับคนแรกก็คือนายจำเริญแหวนเพชรพ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้ไปเป็นรองปลัดกระทรวงนายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าเชียงใหม่ให้ไปเป็นรองปลัดกระทรวงนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้ไปเป็นรองปลัดกระทรวงและคนสุดท้ายก็คือนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่านครปฐมให้ไปเป็นรองปลัดกระทรวงครับการยกย้ายตำแหน่งข้าราชการในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ามติการยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามวาระปกติหากมีคนเกษียณก็ต้องมีการแต่งตั้งโยกย้ายตามกระบวนการตามปกติส่วนกรณีของการขยับนายปิยะปิดนำผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็บอกว่าเป็นไปตามการหมุนเวียนโยกย้ายและเป็นไปตามความเหมาะสมในหน้าที่ของการทำงานซึ่งผู้ราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดมีองค์ความรู้แล้วก็มีวิธีการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วดำเนินการตามความเหมาะสมและความอาวุโสครับ
8: ยึดหลักคุณธรรมครับความเหมาะสมนะครับแล้วก็ยึดหลักว่าคนที่เราแต่งตั้งขึ้นมาให้ทำหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งต้องยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายแรกนะครับ
10: อย่างผู้ว่าบุรีรัมย์ที่ย้ายมาดูแลงานสำคัญตรงนี้นี่คือ
8: ก็เป็นไปตามการหมุนเวียนโยกย้ายนะครับแล้วก็ความเหมาะสมในหน้าที่ของการทำงาน
3: นอกจากนี้ครม.ยังมีมติเห็นชอบโยกย้ายนายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครับซึ่งเหลืออายุราชการอีก1ปีโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมครม.ครั้งนี้นายฉัตรชัยได้ยื่นใบลาการประชุมทั้งที่ช่วงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีการเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงนายฉัตรชัยยังคงเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับโดยมีรายงานบอกว่านายฉัตรชัยได้รับแจ้งล่วงหน้าในการพิจารณาให้ไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
0: ดูคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันนะครับคุณผู้ชมยังจำกันได้ไหมวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นบ้านที่นนทบุรีแล้วไปเจอการแก้ไขกระดาษคำตอบกันนะครับวันนั้น22มิถุนายนวันนี้ผ่านมา2เดือนแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานของปปช.ยังอยู่ในกระบวนการไต่สวนอยู่นะครับเป็นครั้งแรกครับที่มีการแถลงผลการทำงานแล้วก็มีการยืนยันจากรองเลขาธิการปปช.นะครับว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบด้วยครับนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยอมรับครับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครและกรรมการไต่สวนต้องสอบให้ครบทุกมิติก่อนโดยการไต่สวนมุ่งไปที่2ส่วนคือกลุ่มคณะกรรมการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้ผู้จัดสอบครับและส่วนที่2ก็คือกลุ่มที่เรียกรับผลประโยชน์เรียกเงินและทำให้คะแนนถึงเกณฑ์บรรจุยืนยันตั้งข้อหาเอาไว้ครอบคลุมรองเลขาธิการปปช.ยังยอมรับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบที่ตรวจยึดมาได้นะครับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอเครื่องตรวจที่มีศักยภาพถ้าได้เครื่องตามต้องการ

0: งานแล้วก็จะใช้เวลาตรวจเสร็จสิ้นภายใน10วันนายกิติศักดิ์ยอมรับว่ากรณีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องลงไปตรวจสอบทุกภาคและความยากก็คือการแยกผู้ร่วมกระทำความผิดกับผู้ได้รับผลกระทบโดยยืนยันเป้าหมายการตรวจสอบก็คือตัวการกระทำความผิดครับ
1: ไปต่อครับไปสุดทางครับคือทุกเรื่องต้องไปสุดทางเพราะว่าเวลาเราตั้งเรื่องว่าใครกระทำความผิดอะครับมันเหมือนตัวการสมมติไม่มีตัวการเนี้ยมันก็จะไปบอกว่าคนอื่นทำผิดไม่ได้มันก็ต้องรู้ว่าใครเป็นตัวการก่อนครับตัวการแน่นอนครับเป้าคือตัวการแน่นอนครับตอนนี้ก็มีตัวการระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไปถึงตัวการในระดับที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องรอดูหลักฐานก่อนครับ
0: สำหรับการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยังไปพบกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายทุจริตเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้องสอบย้อนหลังไปปี2564นะครับซึ่งผลการตรวจสอบไปพบผู้เข้าข่ายความผิดประมาณ10คนแล้วระดับสูงสุดคุณผู้ชมอธิบดีนะครับส่วนประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินแม้จะพบความผิดปกติก็ต้องให้ปปง.ยืนยันข้อมูลก่อนเพียงเห็นเส้นเงินยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครผิดใครถูกต้องพิสูจน์ความผิดส่วนกรอบเวลาการทำงานชุดไต่สวนของปปช.ยังคงยึดกรอบเดิมก็คือ6เดือนแต่ว่าคณะทำงานจะแถลงความคืบหน้าทุกเดือนให้ได้รับทราบด้วยครับ
2: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความเสียหายแล้วก็รวบรวมหลักฐานกรณีที่มีการก่อเหตุโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยค่ะมีการก่อเหตุสูงสุดถึง40จุดนะคะตอนนี้ตรวจสอบไปแล้ว28จุดค่ะส่วนการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยได้3คนอยู่ในพื้นที่ปัตตานี2คนและนราธิวาส1คนค่ะการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ40จุดใน13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสตลอด2วันที่ผ่านมาค่ะชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ28จุดใน6อำเภอก็คือบาเจาะรือเสาะศรีสาครระแงะจะแนะและอำเภอเมืองการตรวจสอบก็พบนะคะว่าเหตุลอบวางระเบิดทั้งบริเวณเสาไฟฟ้าโรงไม้ยางและอบต.ก็พบว่าผู้ก่อเหตุประกอบระเบิดใส่ในท่อเหล็กทรงกลมหนักประมาณ 5-6 กิโลกรัมจุดชนวนด้วยการตั้งเวลาสำหรับเหตุวางเพลิงในอบต.และส่วนราชการเป็นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงราดตามจุดต่างๆแล้วก็จุดไฟเผาส่วนจุดเกิดเหตุที่เหลืออีก12จุดใน7อำเภอตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบให้ครบถ้วนขณะที่การติดตามผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องสงสัยได้3คนในจังหวัดปัตตานี2คนและนราธิวาส1คนอยู่ระหว่างควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลที่ศูนย์ซักถามส่วนที่จังหวัดปัตตานีค่ะเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดที่อาจจะหลงเหลือภายในร้านสะดวกซื้ออยู่ที่สาขาตาแบะอำเภอมายอหลังจากที่คืนวันที่24สิงหาคมมีผู้ก่อเหตุ4คนใช้อาวุธปืนสั่งให้พนักงานและลูกค้าที่ใช้บริการออกจากร้านพอลูกค้าออกมาก็วางระเบิดแล้วก็หลบหนีไปนะคะขณะก่อเหตุและเตรียมหลบหนีเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกลาดตระเวนความเรียบร้อยเห็นความผิดปกติจึงเข้าตรวจสอบเมื่อผู้ก่อเหตุเห็นเจ้าหน้าที่จึงใช้อาวุธปืนยิงใส่จนเกิดการปะทะกันแล้วก็มีการหลบหนีไปจากนั้นประมาณ5นาทีก็เกิดระเบิดและเกิดไฟลุกไหม้ภายในร้านมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะส่วนที่สงขลาค่ะที่สงขลามีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะใกล้เข้าสู่ช่วงของการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่มีกำหนดการเดินทางไปสิ้นเดือนนี้นะคะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันถึงความพร้อมในการจัดการประชุมซึ่งจะมีขึ้น31สิงหาคมถึง1กันยายนส่วนการรักษาความปลอดภัยจะมีการยกระดับเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านการสืบสวนหาข่าวอย่างเข้มข้นและก็เพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้ในพื้นที่เองเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐส่วนราชการหรือว่าภาคเอกชนก็อยู่ระหว่างการหามาตรการเพื่อจะเสนอให้กับครม.พิจารณาด้วยนะคะ
3: ถ้าพูดถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลายจุดแล้วก็เกิดขึ้นทีในช่วงนี้ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจอย่างเดียวภาคธุรกิจในพื้นที่ก็ได้รับ ผลกระทบไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเราลงพื้นที่ไปดูเนี่ยเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุนอกจากสถานที่ราชการแล้วก็ยังมีร้านค้าโรงงานซึ่งกลุ่มนักลงทุนเขาสะท้อน

0: ้อนแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายภายในบริษัท Southern Techwood จำกัดหมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจุดนี้เป็นจุดที่ถูกลอบวางเพลิงเมื่อวันที่22สิงหาคมครับไปพบทรัพย์สินบริษัทได้รับความเสียหายกว่า 90% ทั้งโรงเก็บไม้ยานพาหนะแล้วก็ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงการจ้างงานลูกจ้างแล้วก็พนักงานกว่า120ชีวิตที่ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเจ้าของบริษัทบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและขาดความมั่นใจต่อสถานการณ์แต่ยังคงเดินหน้าประกอบกิจการต่อไปเพราะว่าธุรกิจโรงไม้แปรรูปเนี่ยเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวส่วนลูกจ้างบริษัทบอกว่าจะดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมกับมีการประสานสำนักงานประกันสังคมเข้ามาดูแลลูกจ้างตามสิทธิ์ต่อไปไม่ต่างจากร้านสะดวกซื้อที่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แม้ว่าทางร้านจะมีการทำประกันวินาศภัยแต่ร้านสะดวกซื้อบอกว่าไม่คุ้มค่าครับและต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูความเสียหายแต่ละสาขาเนี่ยจากการประเมินคือไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทแล้วก็มีพนักงานแต่ละสาขาประมาณ 14-15 คนทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่เบื้องต้นแนวทางในการช่วยเหลือก็คือต้องมีการกระจายพนักงานไปทำงานในสาขาใกล้เคียงแทนไปก่อนหลังจากเกิดเหตุบอกว่าจะต้องมีการพิจารณาว่าร้านสะดวกซื้อตรงจุดไหนยังเป็นที่ต้องการหรือว่าชุมชนต้อนรับหรือไม่เพราะร้านสะดวกซื้อที่เข้ามาในชุมชนก็มีทั้งผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนหากชุมชนไม่ตอบรับก็อาจจะไม่ได้ไปต่อด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีข้อมูลจากประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานีออกมาเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่กระทบต่อภาคเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานครับโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วยเหมือนกันได้รับผลกระทบทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์มีการยกเลิกที่พักยกเลิกการประชุมต่างๆและสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและก็สร้างความเชื่อมั่นจากคนภายนอกด้วยที่สำคัญเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ก็ทำให้แทบจะไม่มีนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในพื้นที่แม้จะมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนแต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจครับ
1: ข้อเสนอจาก BOI เนี่ยอันนี้นี่ไม่ถือว่าเป็นที่สนใจของนักลงทุนในพื้นที่นะครับข้อเสนอเขตมาตรการของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตรงนี้ก็ถือว่าก็พอที่จะดีขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ยังจำกัดอยู่เฉพาะบางโซนนิ่งมันไม่ได้ครอบคลุมทั้ง3จังหวัด
0: ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานียอมรับบอกว่าขนาดนี้มีเพียงภาคประมงที่ยังคงหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในพื้นที่กว่า70%แต่ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐนะครับส่วนอีก30%ก็เป็นภาคบริการที่ลงทุนจากภาครัฐเช่นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ไม่ได้มีความยืดหยุ่นขนาดนี้จึงมีเพียงนักธุรกิจในพื้นที่ที่ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการขยายธุรกิจแต่ก็มีบางส่วนเนี่ยถอดใจไปแล้วเช่นกันครับ
2: มาดูกรณีชาวจีนที่ขอความช่วยเหลือจากตำรวจกำแพงเพชรนะครับหลังจากที่เธอถูกหลอกจากกรุงเทพเพื่อนำตัวไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเข้าใจว่าจะถูกนำตัวส่งไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ครบทั้ง4คนแล้วนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เปิดเผยออกมานาทีที่เธอเอาชีวิตรอดออกมาจากกลุ่มขบวนการนี้ครับ
3: เนี่ยครับมันกระชากลงเนี่ย
2: คุณผู้ชมสังเกตลักษณะการตกลงมาจากรถเป็นการลงมาเองหรือยังไงแต่ภาพนี้ก็น่าชัดถ้าวงสีแดงนี่เห็นชัดเลยโดนกระชากล่วงลงมาเลยจากรถ
4: เหมือนทิ้งเอาไว้

0: กลางทางเลย
1: ครับจะเห็นว่าช่วงนั้นเป็นช่วงกลางคืนแล้วนะครับผู้คนก็เข้าบ้านกันหมดแล้วครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับบันทึกวินาทีเหตุการณ์ขณะที่รถเก๋งสีดำของกลุ่มผู้ก่อเหตุขับแหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่มุ่งหน้าไปตามถนนราชดำเนินที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างทางรถเก๋งคัน

0: ลุกขึ้นวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงครับต่อมาไม่นานมีรถตำรวจติดตามผู้ก่อเหตุไปนะครับล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกำแพงเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและล่ามจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้นำตัวหญิงชาวจีนผู้เสียหายเดินทางไปชี้จุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีแล้วโดยจุดที่1ก็คือบริเวณ4แยกป้อมจุฬาจุดที่มีการตั้งด่านตรวจนะครับซึ่งทางผู้เสียหายพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจแต่กลับถูกผู้ก่อเหตุล็อกแล้วก็ปิดปากเอาไว้ส่วนจุดที่2บริเวณริมถนนราชดำเนินจุดที่ผู้ก่อเหตุชะลอรถแล้วก็กระชากตัวผู้เสียหายทิ้งลงจากรถภายหลังจากการเสร็จสิ้นการชี้จุดเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้เสียหายกลับไปสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดที่สภ.เมืองกำแพงเพชรนะครับทีนี้จากการสอบถามพลเมืองดีในพื้นที่เล่าว่าในช่วงที่เกิดเหตุก็ได้เห็นหญิงสาวคนดังกล่าววิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดคือเธอก็พูดภาษาต่างประเทศนะครับสังเกตที่ปากว่ามีเลือดออกข้อมือทั้งสองข้างยังถูกมัดเอาไว้ซึ่งตอนนั้นไม่ได้เห็นรถของผู้ก่อเหตุแล้วนะครับตนเองจึงรีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือในทันทีส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุ4คนล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวไปฝากขังพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นและร่วมกันทำร้ายตามพยานหลักฐานที่ปรากฏครับส่วนข้อหาอื่นๆยังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติมแม้ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดจะยังคงให้การปฏิเสธก็ตามทางพันตำรวจโทสุวิทย์พิษอ่อนรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรท่านบอกว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานในเบื้องต้นและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง4คนในข้อหาร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นและร่วมกันทำร้ายตามพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วนะครับส่วนข้อหาอื่นๆยังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติมตำรวจก็ได้นำตัวไปฝากขังแล้วด้วยนะครับส่วนหลักฐานที่ยึดมาได้จากผู้ต้องหาเป็นโทรศัพท์2เครื่องด้วยกันครับในสภาพเนี่ยคือถูกทำลายคาดว่าผู้ต้องหาจะทำลายหลักฐานซึ่งตำรวจได้ส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของขบวนการส่งชาวจีนอาจจะโดนบังคับไปเป็นสแกมเมอร์อะไรแบบนี้คุณผู้ชมยังไม่หมดนะครับไปดูที่นราธิวาสกันหน่อยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคุมตัวนายรุสดีหรือบังดีครับนายรุสดีหรือบังดีเนี่ยถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสคุมตัวได้ที่ด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขณะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขับรถผ่านด่านตรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีหมายจับศาลจังหวัดสงขลาจึงได้คุมตัวดำเนินคดีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่านายรุสดีหรือบังดีเป็นหัวหน้าขบวนการส่งคนจีนและแรงงานข้ามชาติไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศมาเลเซียครับการจับกุมบังดีครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่7มิถุนายนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมคนจีน6คนและชาวเมียนมาอีก1คนได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งที่อำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาและยึดโทรศัพท์ได้อีก20เครื่องหลังถูกบังดีและเครือข่ายอีก3คนนำตัวไปพักเอาไว้เพื่อรอส่งไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศมาเลเซียผ่านช่องทางธรรมชาติหลังตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานแล้วจึงขอศาลอนุมัติหมายจับบังดีพร้อมกับเครือข่าย3คนได้แก่นายนิคมนายสมบัติและนายฮาบีบครับซึ่งขณะนี้ทั้ง4คนถูกคุมตัวได้ทั้งหมดแล้วครับนายรุสตีหรือบังดีถูกตำรวจจับได้ที่ด่านตรวจอย่างที่เห็นไปที่นราธิวาสส่วนนายนิคมจับได้ที่บ้านพักที่เชียงรายนายสมบัติจับได้ที่พระนครศรีอยุธยาอยู่กันคนละทิศเลยครับส่วนนายฮาบีบจับได้ที่บ้านพักอยู่ที่จังหวัดยะลาซึ่งการจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้หลักฐานเพิ่มเติมอีกว่าขบวนการนี้มีการตั้งราคาในการนำคนจีนที่ต้องการลักลอบไปประเทศมาเลเซียสูงถึง 65,000 บาทต่อคนนะครับแล้วจากพยานหลักฐานพบว่าขบวนการนี้มีการลักลอบขนคนจีนแบบนี้มากว่า1ปีแล้วเชื่อว่าน่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า6ถึง10ล้านบาทเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ประเทศไทยเรากลายเป็นทางผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากเมียนมาที่ผ่านอำเภอแม่สอดเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าสนใจที่มาเลเซียก็มีขบวนการในลักษณะนี้อยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านกันหน่อยนะคะตอนนี้ที่น่านเนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายนะคะแต่ว่าในพื้นที่เองเนี่ยยังประสบปัญหาเรื่องของการจัดการขยะที่มีจำนวน

0: ส่วนมากนะคะขณะที่บางพื้นที่น้ำลดแล้วแต่ว่าเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเจ้าหน้าที่อะค่ะต้องใช้โดรนลำเลียงอาหารน้ำแล้วก็ยาเข้าช่วยเหลือชาวบ้านค่ะโดรนลำเลียงอาหารน้ำดื่มและยาข้ามลำน้ำเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะหลังจากที่ถูกน้ำป่ากัดเซาะสะพานขาดทำให้ชาวบ้านกว่า 4,000 คนค่ะไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านเนี่ยเหมือนกับติดเกาะค่ะคุณผู้ชมอยู่แบบนี้มานาน4วันแล้วนะคะนี่สะพานขาดนะคุณผู้ชมยังไม่ได้ถูกซ่อมแซมนะคะภารกิจนี้เป็นความร่วมมือระหว่างทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติคูเบอร์ต้าแล้วก็สิงอาสาเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ที่ประสบภัยส่วนการฟื้นฟูการเสียหายทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งนำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดพื้นที่ที่น้ำท่วมทั้งฉีดล้างตักดินโคลนเก็บกวาดขยะเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ก็พบว่าปัญหาใหญ่ในเวลานี้ก็คือปริมาณขยะที่มีจำนวนมากและก็บ่อขยะหลายแห่งใกล้เต็มแล้วค่ะ
1: เริ่มมีกลิ่นละนะครับคราวนี้ที่ไปทิ้งบ่อขยะก็เริ่มเต็มละนะครับคนเราก็จะอัดไว้ว่ากะว่าขยะที่อีกหน่อยถ้ามันแห้งถ้าเผาได้เราก็จะเผานะครับก็จะขออนุญาตในชุมชนว่าในส่วนที่เผาได้ก็จะเผาเอาอย่างเงี้ยนะครับ
2: ส่วนที่มันเป็นอย่างอื่นแล้วก็คัดแยก
1: ครับต้องคือบางหมู่เนาะเหมือนหมู่หนึ่งนี่ต้องใช้แรงงานคนยกขึ้นใส่รถเอาเพราะว่าจะแยกไว้เพื่อจะได้เผานะครับถ้าไปปนกับขยะที่มันเปียกมันก็ลำบากในการกำจัดนะครับ
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกับเทศบาลเมืองน่านลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายในชุมชนก็แบ่งพื้นที่ตามเขตรับผิดชอบกันนะคะเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงก่อนที่จะมีการจ่ายเงินเยียวยาในล็อตแรกค่ะ
3: สำรวจความเสียหายของหมู่บ้านค่ะในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินทารีนะคะแล้วก็เราจะเอาความเสียหายตามจริงก็คือ1เครื่องห่มเครื่องนอนเครื่องมือประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยและเครื่องครัวค่ะ5อย่างนี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์ของที่สำรวจความเสียหายของในเขตเทศบาลค่ะ
0: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงผลประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะโดยบอกว่าที่ประชุมครม.ค่ะอนุมัติงบกลาง558ล้านบาทช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขการเยียวยาค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะแต่ว่าเกณฑ์ในครั้งนี้มีการปรับกรอบเกณฑ์ดูแลที่เพิ่มขึ้นกรณีที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมหรือดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไม่เกิน7วันจะได้รับเงินเยียวยาอัตราครัวเรือนละ9,000 บาทซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 60,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะคะกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันจะได้รับอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนผู้เสียชีวิตจากเหตุดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทซึ่งปัจจุบันมีผู้เสียชีวิต5คนนะคะนายกย้ำว่าการจ่ายเงินเยียวยาจะต้องสะดวกที่สุดไม่ต้องทำตามประชาคมหรือว่าให้ประชาชนมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนโดยให้ราชการดำเนินการเรื่องแล้วก็เร่งอนุมัติเงินจ่ายให้กับประชาชนค่ะ
4: ได้เวลามาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้วางแผนในเรื่องของการเดินทางวันนี้ถ้ามาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์นะครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ยังเจอกับฝนตกหนักร้อยละ50ถึงร้อยละ60ของพื้นที่มันมี2ปัจจัยหลักๆนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยายังย้ำเตือนว่าทั้ง2พื้นที่ยังเจออยู่ก็คือเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนอกจาก2พื้นที่นี้แล้วพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักแต่ว่าเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่บอกไปว่ายังคงเจอกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนั่นหมายความว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือจะเจอกับฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ายนอกจากพื้นที่3จังหวัดนี้แล้วก็ยังมีพื้นที่ของจังหวัดพะเยาน่านตากพิษณุโลกและก็อุตรดิตถ์ที่มีการแจ้งเตือนว่าวันนี้น่าจะเจอกับฝนตกหนักเฉลี่ยประมาณ40ถึง50ของพื้นที่ถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าก็จะอยู่ที่ประมาณ23ถึง25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายๆอุณหภูมิจะขยับสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30ถึง33องศาเซลเซียสครับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ปริมาณฝนคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยฝนจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักนะครับมีการประกาศแจ้งเตือน5จังหวัดก็คือในพื้นที่ของบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางมีบางจังหวัดที่วันนี้ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงนะครับอย่างในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่นะครับแต่ถ้าขยับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักฝนเนี่ยจะตกมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำตกได้ประมาณร้อยละ40ถึงร้อยละ50ของพื้นที่นะครับส่วนในช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ยังเจอกับฝนตกหนักนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะเจอฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่โดย4จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังมากที่สุดก็คือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ยังมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็จะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ยังเจอกับฝนตกหนักอยู่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก3จังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือภูเก็ตกระบี่ตรังครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมนะครับฝั่งของอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงเฉลี่ยประมาณ 2-3 เมตรด้วยเช่นกัน
5: 6นาฬิกา8นาทีคุณผู้ชมยังคงติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันครับเวลานี้ครับในวิถีโลกเนี่ยครับสิ่งที่ต้องจับตาก็คงจะหนีไม่พ้นสงครามการค้านะครับซึ่งมันกระทบกระทั่งกันระหว่างชาติเพื่อนบ้านกัน2ชาติครับก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับคุณผู้ชมตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยิ่งตึงเครียดอย่างหนักครับเมื่อรัฐบาลแคนาดาเองประกาศมาตรการตอบโต้ทางการค้าครั้งใหญ่ต่อสหรัฐอเมริกาแล้วเช่นกันนะครับคุณวินิษฐา
6: ตามเวลาบ้านเราเมื่อคืนก็ประกาศออกมาแล้วว่าแคนาดาจะขึ้นภาษีสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐเนี่ยกว่า700รายการด้วยกันมูลค่ารวม 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็จะเก็บไล่ตั้งแต่15ไปจนถึง 50% ก็เรียกว่าเป็นการตอบโต้ที่แคนาดาใช้คำว่าดอลลาร์ต่อดอลลาร์หลังจากการเจรจาการค้าล่มไม่เป็นท่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะฟองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีคลังแคนาดาประกาศว่าแคนาดาจะเก็บภาษีสหรัฐตอบโต้แบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์ให้มีผล8กันยายนนี้เป็นต้นไปแคนาดาจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่15 25แล้วก็ 50% ครอบคลุมสินค้ารวมมูลค่ากว่า 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดาที่นำเข้าจากสหรัฐรวมแล้วประมาณ700รายการแต่ละรายการแคนาดาเนี่ยจะใช้อัตราภาษีเดียวกันกับที่สหรัฐเก็บจากสินค้ากลุ่มเดียวกันที่นำเข้าจากแคนาดา สินค้ากลุ่มเหล็กและอลูมิเนียมจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราสูงสุดถึง 50% นะคะส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจาน

0: ตภัณฑ์นมชีสต่างๆจะเก็บ 25%ความตึงเครียดระลอกล่าสุดนี้ปะทุขึ้นหลังโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งเก็บภาษีสินค้าแคนาดาในอัตรา 50% คิดเป็นมูลค่าสินค้ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประกาศปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีขู่ซ้ำด้วยบอกว่าเตรียมจะขึ้นภาษีรถหรือว่าชิ้นส่วนยานยนต์ที่นำเข้าจากแคนาดาเพิ่ม2เท่า2เท่าก็คือเป็น 50% จะให้มีผล1มกราคมปีหน้าส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้าของ2ประเทศเนี่ยวิกฤตที่สุดในรอบหลายปีหลังจากการเจรจาการค้าล่มลงไม่เป็นท่าในนาทีสุดท้ายช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนในมิติผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ย Oxford Economics ประมาณการออกมาว่ามาตรการภาษีระลอกใหม่ที่ทรัมป์ประกาศออกมาเนี่ยไม่ได้ยกเว้นสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาหรือว่า USMCA แต่อย่างใดก็จะเป็นการส่งผลให้อัตราภาษีแท้จริงที่สหรัฐเรียกเก็บจากสินค้าจากแคนาดาเนี่ยพุ่งสูงจาก 5.1% ไปเป็น 6.9% ก็จะเป็นกลุ่มพลาสติกเครื่องไฟฟ้าต่างๆไม้กระดาษจะเจอภาษีเยอะที่สุดเพื่อรับมือสถานการณ์นี้นะคะแคนาดาก็ยังเตรียมงบประมาณช่วยเหลือฉุกเฉิน 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐพยุงภาคธุรกิจแล้วก็แรงงานที่ได้รับผลกระทบด้วยส่วนภาพที่เราเห็นคือทะเลสาบออนแทรีโอที่กั้นพรมแดนระหว่าง2ประเทศคือสหรัฐกับแคนาดาเนี่ยล่าสุดทรัมป์ก็โพสต์มาบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อทะเลสาบตรงนี้ซะเลยจากทะเลสาบออนแทรีโอให้เป็นทะเลสาบอเมริกาก็เป็นการมาตอกย้ำสัญญาณความขัดแย้งอีกรอบนึงสะท้อนให้เห็นถึงรอยร้าวทางการทูตที่ขยายวงกว้างควบคู่ไปกับสงครามการค้าที่กำลังดุเดือดนะคะก็เป็นอีกศึกหนึ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของสงครามการค้าเพราะว่าหลังจากเดือดๆกันมาหลายวันแคนาดาก็ประกาศตอบโต้แล้วทีนี้น่าสนใจตรงที่ว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมแคนาดาก็บอกว่าที่เขาระบุรายการสินค้าต่างๆประมาณ700กว่ารายการเนี่ยจริงไม่ได้ดูแค่ว่าสหรัฐประกาศขึ้นภาษีอะไรของเขาเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเหมือนยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างแยบคายด้วยเพราะว่าเขาจะเลือกรายการสินค้าเนี่ยให้มันส่งผลเป็นแรงกดดันทางการเมืองกับตัวทรัมป์ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นสินค้ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยขึ้นภาษีปุ๊บราคาก็อาจจะขึ้นรัฐบาลอเมริกันก็จะเดือดร้อนเพราะว่าอีก3เดือนเลือกตั้งกลางเทอมแล้วของมาแพงแบบนี้คนไม่แฮปปี้แน่นอน
1: แต่ว่าอย่างกรณีทรัมป์ที่พูดถึงทะเลสาบออนแทรีโอนี่ยังไม่มีท่าทีจากแคนาดาใช่ไหม อยากรู้ว่าแบบทางแคนาดาเขาจะว่ายังไงเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์ออกมาพูดอะไรประมาณนี้ ต้องบอก แบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้ยังดีที่เป็นที่บอกว่าเป็นทะเลสาบอเมริกาก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยพูดตอนประมาณเดือนมีนาที่ไปเรียกช่องแคบฮอร์มุสว่าช่องแคบทรัมป์ด้วยซ้ำ แล้วก็ล่าสุดที่เคยมีโพสต์ภาพที่ช่องแคบฮอร์มุสที่บอกเป็นดินแดนของสหรัฐแล้วก็ทางอิหร่านเองก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันนะฮะนี่ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันของท่าทีของทรัมป์ที่ต้องติดตามนะฮะ
2: ครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่สหรัฐประกาศเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่ออิหร่านรวมไปถึงเตือนให้คู่ค้าของอิหร่านเนี่ยค่ะรีบตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยก่อนที่จะถูกสหรัฐเล่นงานเรื่องนี้เนี่ยก็สร้างความไม่สบายใจให้กับหลายฝ่ายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือจีนค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของอิหร่านซึ่งจีนก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะ
0: จีนเนี่ยบอกว่ามาตรการทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านเนี่ยนะผิดกฎหมายแล้วก็เป็นการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวย้ำว่าจะใช้ทุกวิถีทางที่จำเป็นปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองส่วนถ้าไปดูที่อิหร่านยังคงเดินหน้าเจรจาแผนจัดการช่องแคบฮอร์มุสกับโอมานนะคะไม่สนแรงกดดันจากสหรัฐแล้วก็ยืนยันด้วยว่าพร้อมต้านทานมาตรการคว่ำบาตรอย่างแน่นอนค่ะเป็นบรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในกรุงเตหะรานของอิหร่านนะคะเต็มไปด้วยรถตั้งแต่เมื่อวานนี้ประชาชนเนี่ยไปจอดรอต่อแถวรอเติมน้ำมันแถวยาวออกมานอกถนนหลังจากเกิดกระแสความกังวลว่าน้ำมันอาจจะขาดแคลนหรือราคาอาจพุ่งสูงขึ้นจากการที่สหรัฐเนี่ยประกาศเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่ออิหร่านพร้อมขู่ประเทศคู่ค้าของอิหร่านให้ตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันกับค่าเงินเรียลของอิหร่านเมื่อวานนี้อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยไปอยู่ที่2ล้าน20,000เรียลต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของอิหร่านที่ย่ำแย่อย่างมากแม้ว่าชาวอิหร่านจะเจอความยากลำบากเป็นประจำทุกๆวันเนี่ยแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะเกิดการลุกฮือประท้วงครั้งใหญ่ที่แสดงความไม่พอใจ

0: ่อรัฐบาลเหมือนกับช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะเช่นเดียวกันกับรัฐบาลอิหร่านที่ไม่มีท่าทีจะอ่อนข้อต่อคำขู่ของสหรัฐทางกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหรัฐขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติอิหร่านจะไม่ยอมรับการข่มเหงรังแกเช่นนี้สอดคล้องกับรัฐมนตรีคลังอิหร่านนะที่ยืนยันก่อนหน้านี้ว่าได้คาดการแล้วก็เตรียมแผนการรองรับเอาไว้แล้วรวมถึงจะรอจังหวะโต้กลับด้วยขณะที่จีนคู่ค้าสำคัญของอิหร่านแล้วก็เป็นผู้ซื้อน้ำมันจากอิหร่านรายใหญ่ที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมานะทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยออกมาระบุว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับอิหร่านดำเนินไปภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก็ไม่ควรจะถูกแทรกแซงด้วยวิธีใดก็ตามนอกจากนี้ยังคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่จีนเรียกว่าผิดกฎหมายยืนยันด้วยว่าจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของจีนเองส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ออกมาระบุเช่นกันว่ามาตรการคว่ำบาตรของทางสหรัฐต่ออิหร่านเนี่ยเป็นมาตรการฝ่ายเดียวกาตาร์ยังสนับสนุนความพยายามไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวด้านการทูต2รายนะระบุว่าสหรัฐเนี่ยเริ่มส่งเจ้าหน้าที่กลับไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลบางแห่งในตะวันออกกลางแล้วหลังจากมีการสั่งอพยพออกมาเนื่องจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดช่วงก่อนหน้านี้ส่วนแหล่งข่าวในรัฐบาลปากีสถานระบุเกี่ยวกับการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อิหร่านและปากีสถานวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าฝ่ายอิหร่านเนี่ยแสดงความเต็มใจจะกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งนึงแต่ว่ายังกังวลถึงมาตรการคว่ำบาตรที่จะเกิดขึ้นขณะที่ปากีสถานระบุกับอิหร่านว่าสหรัฐจะตัดสินใจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรก่อนหรือว่าระหว่างการเจรจารอบใหม่อีกด้านนึงนะคะไซยิดบัตอัลบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานเดินทางไปพบกับอับบาสอาราชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการเริ่มการหารือในประเด็นการจัดการช่องแคบฮอร์มุซต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ตัวช่องแคบฮอร์มุซก็ยังเปิดใช้การได้ไม่อย่างไม่เต็มที่นะคะแถลงการร่วมของ2ประเทศระบุว่ากรอบความร่วมมือที่เสนอในมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวร่วมกันแล้วก็กำจัดทุ่นระเบิดออกไปจากบริเวณช่องแคบด้วยส่วนเมื่อคืนวันจันทร์หน่วยงานดูแลการค้าทางทะเลของอังกฤษได้รับรายงานว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีนอกชายฝั่งโอมานทำให้เครื่องยนต์เสียหายแต่ว่าลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยดีทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูธโซเชียลว่าทุ่นระเบิดทั้งหมดในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายหรือว่าทำลายหมดแล้วนะคะพร้อมเตือนไปถึงอิหร่านด้วยว่าไม่ให้วางทุ่นระเบิดใหม่โดยหากพบเรือลำใดพยายามเข้าไปลอบวางทุ่นระเบิดเนี่ยก็จะทำลายทันทีทีนี้ในเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนอกจากประเด็นความบาดก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะนะคะก็คือเรื่องของวิดีโอจากสื่อทางการอิหร่านที่เหมือนกับขู่จะเหมือนเอาชีวิตแบรอนทรัมป์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดก็มีทาง Secret Service หรือว่าหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าก็รับทราบข้อมูลในจุดนี้เกี่ยวกับตัววิดีโออันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการยกระดับภัยคุกคามอยู่เหมือนกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัวทรัมป์เองก็มีข่าวเนาะที่บอกว่าต้องไปแอบขึ้นตู้ส่งอาหารขึ้นเครื่องบินออกจากตุรกีเพื่อไปอังกฤษเพื่อให้พ้นจากภัยคุกคามจากอิหร่านด้วย
1: ก็เป็นช่วงที่แบบสถานการณ์ตึงเครียดแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเองก็น่าจับตากันหลายคู่ใช่ไหมสหรัฐแคนาดาข่าวเมื่อสักครู่นี้สหรัฐอิหร่านนี่ชัดเจนแล้วก็สหรัฐจีนสีจิ้นผิงก็จะเดินทางเยือนสหรัฐเดือนหน้า24กันยายนก็ยังไม่รู้ว่าประเด็นเรื่องของอิหร่านหรือว่าเรื่องของท่าทีล่าสุดของจีนเนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นไปพูดคุยบนโต๊ะการเจรจาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้เรื่องที่จะคุยกันเนี่ยหลักๆน่าจะเป็น AI แต่ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเอาไปคุยด้วยหรือเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: แต่ทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องต่างๆขณะที่กำลังจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วคะแนนนิยมของทรัมป์ตกลงต่ำสุดเหลือคนที่พอใจการทำงานทรัมป์เหลือ 33% เท่านั้นเองต่ำสุดเป็นประวัติการ
2: โอ้โหเดี๋ยวรอติดตามกันสำหรับความเคลื่อนไหวที่สหรัฐนะครับคุณผู้ชมจากอเมริกาไปดูความเคลื่อนไหวที่ยุโรปกันหน่อยยุโรปนี่มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศนะครับอย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเผชิญกับเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักเจอกับพายุหมุนทอร์นาโดครับไปพัดถล่มจนเกิดเหตุความเสียหายหลายจุดเลยนะครับ
0: ปกติถ้าเราพูดถึงทอร์นาโดแรงๆเราจะนึกถึงที่สหรัฐใช่ไหมคะปกติฝรั่งเศสเนี่ยก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นในระดับที่รุนแรงถือว่าเกิดขึ้นยากงานนี้นอกจากบ้านเรือนเสียหายหลายร้อยหลังแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บร่วมๆ40คนด้วยกันค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะเป็นนาทีที่พายุเนี่ยกำลังค่อยๆก่อตัวก่อนจะเป็นพายุหมุนขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและหลังจากนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปถล่มหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปทางใต้ของจุดที่เริ่มพัดเป็นลมหมุนเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรแล้วพัดเข้าไปถล่มเสียหายค่อนข้างรุนแรงนะคะตัวพายุเนี่ยเกาะตัวขึ้นภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มีคนบันทึกไว้ได้เนี่ยเป็นช่วงเย็นวันที่24สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสหลายมุมค่ะหลายคนบันทึกภาพเอาไว้ได้ความรุนแรงนะคะบางจุดเนี่ยจะเห็นเป็นลมพัดกลุ่มฝุ่นขนาดใหญ่เคลื่อนผ่านตรงที่เป็นบ้านเรือนประชาชนบางที่คือสิ่งของปลิวหายไปต่อหน้าต่อตาพายุทอร์นาโดที่คาดว่าความเร็วลมเกินกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงลูกนี้เนี่ยทำลายอาคารบ้านเรือนพังทลายเสียหายหลายจุดนะคะหลังคาหลุดปลิวรถเสียหลักและมีคนได้รับบาดเจ็บประมาณ39คนบ้านเรือนรวมๆแล้วเนี่ยเสียหายกว่า300หลังทางการต้องสั่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารว่ายังปลอดภัยพอจะอยู่อาศัยได้หรือไม่ล่าสุดมีรายงานออกมาบอกว่าตอนนี้อย่างน้อยบ้านเนี่ยประมาณ100หลังนะคะสภาพไม่ปลอดภัยเสี่ยงจะพังถล่มลงมายังไม่ให้กลับเข้าไปอยู่พายุหมุนที่เราเห็นไปตอนต้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังพายุฝนฟ้าคะนองพัดปกคลุมพื้นที่ตอนใต้ของฝรั่งเศสตามหลังคลื่นความร้อนก่อนหน้านี้มาติดๆนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสระบุว่าปกติแล้วฝรั่งเศสจะพบทอร์นาโดปีนึงไม่กี่10ลูกส่วนใหญ่จะกำลังในระดับอ่อนๆทำให้เหตุพายุทอร์นาโดรุนแรงครั้งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากในฝรั่งเศสนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าครั้งนี้ถือว่าแรงจริงๆเพราะว่าถ้าพูดถึงพายุหมุนเป็นทอร์นาโดเป็นระดับเบาๆเกิดขึ้นเรื่อยๆคือไม่ได้แปลกอะไรแต่แปลกที่รุนแรงขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่ค่อยเกิดนะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานบอกว่าบ้านเรือนประมาณ 1,400 หลังก็ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้คือโครงข่ายเสาไฟฟ้าอะไรก็เสียหายไปด้วยค่ะ
1: เจอร้อนแล้วก็มาเจอพายุต่อด้วยไม่ค่อยเกิดบ่อยนะจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่เป็นปีที่หนักๆน่าจะปี2022ที่ตอนนั้นก็เป็นอีกปีนึงที่เจอลักษณะของทอร์นาโดในยุโรปแบบนี้เหมือนกันนะครับข่าวต่อไปนี้พาไปดูนวัตกรรมหุ่นยนต์จากสหรัฐอเมริกานะครับเมื่ออพาร์ตเมนต์หลายแห่งในเมืองแอตแลนตาตอนนี้เริ่มหันมาใช้หุ่นยนต์สุนัขทำหน้าที่เป็นรปภ.แทนมนุษย์จริงแล้วนะครับ
0: เรียกว่าแย่งงานมนุษย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าเดิมทีเขาเคยต้องจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยกะกลางคืนกับสุดสัปดาห์ประมาณ 2-3 คนแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นหุ่นยนต์สุนัขอยู่กัน2ตัวแทนแล้วก็มีคนออกมายืนยันบอกว่าอันนี้ช่วยลดการก่ออาชญากรรมได้จริงด้วยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหุ่นยนต์สุนัขผลงานของ Undaunted เป็นสตาร์ทอัพท้องถิ่นที่แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียเห็นแบบนี้หน้าที่คือลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยรอบอพาร์ตเมนต์ชื่อว่าเลขที่445 Cleveland เป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีอยู่ประมาณ200ยูนิตเดินราดตระเวนอย่างที่เห็นเนี่ยประจำทุกคืนหุ่นยนต์ถูกควบคุมจากระยะไกลนะคะเจ้าหน้าที่คนคุมก็เป็นมนุษย์นี่แหละจะคอยเฝ้าสังเกตการผ่านกล้องอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ดูแบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถสื่อสารกับผู้อยู่อาศัยได้โดยตรงผ่านลำโพงแล้วก็ไมค์บนตัวหุ่นยนต์ทางผู้ผลิตบอกว่าโมเดลการทำงานนี้เนี่ยเขาผสานระหว่างคนที่ควบคุมระยะไกลกับกล้อง AI เปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นการป้องกันเชิงรุกมากขึ้นจากเดิมที่พนักงานรักษาความปลอดภัยแบบเดิมอาจจะเป็นการเข้าไปช่วยระงับเหตุหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วผู้จัดการที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าทีมรปภ.ที่เป็นคนบางทีเขาอาจจะกลัวเวลาที่ต้องเข้าไปเตือนกลุ่มคนที่อาจจะรวมตัวกันหรือว่ามีพฤติกรรมที่ดูแล้วอันตรายแต่ว่าพอเป็นหุ่นยนต์เนี่ยก็ปัญหานี้หมดไปเพราะว่าถ้าเกิดหุ่นยนต์เตือนแล้วยังไม่ฟังก็เ เรียกตำรวจได้ทันทีส่วนลูกบ้านบอกว่าทีแรกเห็นแล้วก็แปลกๆเหมือนตัวหุ่นยนต์เนี่ยหลุดมาจากเกมยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้ชินแล้วกลายเป็นว่ารู้สึกปลอดภัยดีทางผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทอันดอนเชตเนี่ยอ้างว่าสถิติอาชญากรรมในพื้นที่ลดลงอย่างมากตั้งแต่เอาหุ่นยนต์ไปใช้คดีงัดที่พักอาศัยลดลง 100% คดีขโมยรถลด

0: ลง 75% งัดรถลดลง 65% รวมแล้วคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดูได้จากอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจาก 60% ตอนนี้เขาเข้าไปพักกันเต็มพื้นที่เกือบ 100% แล้วนะคะทางบริษัทบอกด้วยว่าแม้ว่าจะเพิ่งเปิดให้บริการที่แอตแลนตาที่เดียวแต่ว่า4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจของเขาเติบโตแล้วถึง3เท่ายอดสั่งจองหุ่นยนต์มีแล้วถึง120ตัวเพราะว่าบริษัทเนี่ยทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยดีขึ้นในต้นทุนที่ถูกลงครึ่งหนึ่ง right. ก็ต่อให้จะยังใช้คนควบคุมอยู่จากศูนย์ควบคุมระยะไกลแต่จำนวนของรปภ.ที่เดิมเคยจ้างงานหลายๆคนหน้างานเนี่ยก็ลดลงอย่างชัดเจนอาจจะเดิมทีมี 2-3 คนจ้างแต่ตอนนี้คือคนเดียวอยู่ในศูนย์แล้วก็คุมหุ่นยนต์ 2-3 ตัวได้แล้วอย่างที่เขาบอกคือระยะหลังเนี่ยอาชญากรรมมันเยอะขึ้นเศรษฐกิจก็ไม่ดีเล็กๆน้อยๆก็ขโมยอย่างที่เราเห็นคลิปกันในออนไลน์พัสดุเล็กๆน้อยๆเอามาวางก็ยังหยิบอันนี้ก็ตอบโจทย์ค่อนข้างดีทีเดียว
1: ครับผมเพิ่มให้อีกข้อนึงตอบโจทย์เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการนอนบางทีพนักงานรักษาความปลอดภัยเขาต้องเข้าเวรกลางคืนเข้าใจนะบางคนอดไม่ไหวจริงๆมันง่วงต้องนอนใช่ไหมบางทีถ้าเกิดว่ามีคนรวมกลุ่มกันหรือมีผู้ต้องสงสัยเขาอาจจะไม่เห็นแต่เนี้ยหุ่นยนต์เนี่ยเห็นแน่นอนมีคนควบคุมระยะไกลอันนี้น่าจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะฮะ
2: คือมันก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์แต่คำถามคือเราเลี้ยงสุนัขไว้เพื่ออะไรอย่างหลายคนอาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปอย่างกรณีผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ไฟเฝ้าบ้านอย่างเดียวแต่ว่าไว้เพื่อเพื่อนคลายเหงาด้วยแล้วมีเวลาแบบเครียดๆอย่างเงี้ยก็ไปเล่นกับสุนัขหรือว่าแบบไปคุยกับสุนัขด้วยคือทุกวันนี้ถ้าขอพรได้อย่างหนึ่งคือขอให้สุนัขที่บ้านอย่าพูดภาษาคนได้อะเพราะว่าความลับเยอะนะฮะคืออันนี้มันก็ตอบโจทย์ในแง่หนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนใครเหงาอยู่กับสุนัขก็อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์หรือเปล่าเนาะเ
0: นาะ
2: บ้านเราก็เลี้ยงสุนัข กันต่อ
0: ดีแล้วกัดได้ด้วย
2: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะมีครูคนหนึ่งเขาอายุ47ปีนะคะเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์เขาถูกเพื่อนร่วมวิชาชีพลอยแพค่ะเพราะว่าต้องแบกภาระชำระหนี้แทน16ล้านบาทนะคะหลังจากที่ไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับเพื่อนครู5คนเธอเกิดความเครียดค่ะเครียดสะสมจนเส้นเลือดในสมองแตกนางพิมรพัฒน์หรือว่าครูติ๋วอายุ47ปีเป็นข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกู้เงินและเซ็นค้ำประกันเงินกู้สถาบันการเงินและก็ต้นสังกัดรวมไปถึงเอกสารเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากที่ไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับเพื่อนครู5คนเมื่อปี2553ตั้งแต่ที่เคยสอนที่โรงเรียนเอกชนด้วยกันซึ่งเป็นลักษณะเวียนกันค้ำประกันนะคะแต่ครูคนที่กู้ได้ผิดนัดชำระจนถึงปี2565โดนธนาคารฟ้องร้องค่ะล่าสุดธนาคารรวมยอดหนี้ของทั้งครูที่กู้ของตนเองที่กู้ต้นสังกัดไปปิดหนี้ฟ้องเรียกเงินจากตนเองเพียงคนเดียวอ่ะคุณผู้ชมทั้งต้นทั้งดอก16ล้านบาทเนื่องจากเพื่อนครูที่ตนเองเซ็นค้ำประกันยอมเป็นบุคคลล้มละลายเหลือตัวเองเพียงคนเดียวที่ยังรับราชการค่ะ
4: นี่ทั้งหมดอะค่ะที่เราจะต้องไปใช้อะค่ะไปจ่ายนี่อะค่ะเท่าไหร่เขาบอก16ล้านค่ะแล้วตอนนั้นก็คือแบบมืดตึ๊บเลยเพราะว่าไม่รู้จะหาตรงไหน16ล้านมาจ่ายนี่ค่ะ
5: หลังจากที่เราโดนพิทักษ์ซับมาแล้ว เรามีรายได้มีเงิน
4: ปกติอะค่ะรายได้มีแต่เงินเดือนเนื่องจากตัวเองตอนปี67เส้นเลือดสมองแตกค่ะทีนี้สุขภาพเนี่ยไม่โอเคอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมเมื่อกี้ค่ะก็ไปทำ MRI ที่ศรีนครินทร์หมอก็บอกว่ามีเส้นที่แตกอยู่ 0.01 มิลค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะ
3: ครูติ๋วยังบอกด้วยนะคะว่าตามหลักกฎหมายอาจจะทำอะไรครูทั้ง4คนไม่ได้เพราะว่ายอมเป็นบุคคลล้มละลายแล้วแต่ในความเป็นจริงค่ะครูยังมีเงินเลี้ยงชีพเดือนละเกือบ 20,000 แล้วก็มีรายได้ทางอื่นอีกจึงอยากให้รับผิดชอบหนี้ของตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ตนเองและครอบครัวเดือดร้อนมากซึ่งวันที่9กันยายนนี้ต้องเดินทางไปเจรจาประนอมหนี้กับกองพิทักษ์ทรัพย์ค่ะ
4: ขอร้องเธอค่ะขอให้มารับผิดชอบหนี้ของตัวเองพ่อไม่ได้ใช้เงินด้วยเลยสักสลึงหนึ่งค่ะตอนนี้ถามว่าคนที่หนักสุดคือสามีเพราะว่าสามีเงินเดือนไม่ได้มากเงินเดือนแค่ 9,000 เนี้ยค่ะ
5: เป็นลูกจ
4: ้
5: าง
4: ใช่ค่ะเป็นลูกจ้างแล้วเราก็แบบคือเขารับผิดชอบทุกอย่างแล้วเราอ่ะ เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วย

0: ค่ะแล้วหนี้สินเราก็มีเนี้ยค่ะแล้วก็เครียดตรงที่ว่าเจ้าหนี้รายอื่นๆเขาก็คนอื่นๆที่เราเป็นหนี้เขาเราไม่ได้ใช้เขาเนี้ยค่ะเขาก็มาด่าเรามาอะไรเงี้ยค่ะก็คือแทนที่ในส่วนที่เราเป็นหนี้เพิ่มเราจะได้ไปใช้หนี้ของตัวเองแต่เรากลับมาได้หนี้ของคนอื่นแล้วหนี้ของตัวเองไม่ได้ใช้เงี้ยค่ะ
1: ที่ผ่านมาเคยทำหนังสือร้องเรียนไปยังสพท.รวมไปถึงคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและศึกษาธิการจังหวัดให้หาแนวทางช่วยเหลือนะคะแต่ว่าเรื่องก็เงียบไปค่ะไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าแก้ไขปัญหาหากไม่มีทางเลือกและต้องถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายต้องออกจากราชการครูแล้วก็ขาดรายได้และจะทำให้ครูอีก2คนที่ค้ำประกันต้องได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วยจึงอยากเรียกร้องให้ทางกระทรวงศึกษาธิการหาแนวทางช่วยเหลือด้วยนะคะนี่น่าจะเป็นเพียง1กรณีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วเชื่อว่าน่าจะมีกรณีที่มีคุณครูอีกหลายท่านนะคะ
2: ครับ
1: น่าจะเจอภาวะในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะ
2: ครับคุณผู้ชมครับมาดูกันที่เรื่องของพิษภัยยาเสพติดกันหน่อยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยานะครับตำรวจจังหวัดพะเยาไปจับกุม2พ่อลูกเสพยาบ้าครับแล้วก็มีการบังคับน้องชายเนี่ยเขาไปบวชเป็นสามเณรแล้วไปบังคับน้องชายให้เสพยาพร้อมกับไปรีดเงินมาเป็นระยะเวลานานด้วยครับดูภาพกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเข้าไปจับกุมนายสุพจน์แสนศรีอายุ45ปีแล้วก็นายสุทัศน์แสนศรีอายุ20ปีเขาเป็นชาวบ้านบ้านสันป่าสักตำบลดงเจนอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาหลังจากได้รับทราบข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตัวนายสุพจน์กับนายสุทัศน์เนี่ยเขาเป็นพ่อลูกกันแล้วก็เสพยาบ้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็นายสุทัศน์เนี่ยถูกร้องเรียนจากชาวบ้านด้วยว่าตัวนายสุทัศน์เองเนี่ยไปบังคับขู่เข็นน้องชายซึ่งบวชเป็นสามเณรให้เสพยาบ้ากับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มีการทุบตีหากน้องชายซึ่งเป็นสามเณรเนี่ยไม่ยอมทําตามนอกจากบังคับให้เสพยาเสพติดแล้วก็ยังไปขู่สามเณรที่เป็นน้องชายเนี่ยข่มขู่เอาเงินด้วยทําให้ตัวสามเณรเองก็เกิดความหวาดกลัวนะครับเรื่องนี้เนี่ยเจ้าอาวาสพร้อมกับผู้ปกครองก็เข้าไปร้องเรียนต่อสื่อมวลชนแล้วก็ตำรวจก่อนที่ตำรวจพอทราบเรื่องแล้วรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการวางแผนเข้าไปจับกลุ่มพอไปตรวจค้นในบ้านพักก็ไปพบว่าภายในห้องของนายสุทัศน์มียาบ้า1เม็ดตัวนายสุทัศน์เนี่ยรับสารภาพแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยเสพยาจริงโดยในช่วงเช้าก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาจับกลุ่มได้ไปสั่งซื้อยาบ้าจำนวน3เม็ดครับนายสุทัศน์เนี่ยเป็นคนไปสั่งซื้อยาบ้า3เม็ดและให้คนที่เป็นพ่อก็คือนายสุพจน์ไปรับยาเสพติดแล้วก็มานั่งเสพที่บ้านกัน2คนนะครับสุดท้ายตำรวจพอทราบเรื่องก็เข้าไปจับกุมทั้ง2คนก็คือพ่อลูกได้ที่บ้านเมื่อวานนี้นอกจากคดีเรื่องของยาเสพติดนอกจากคดีเรื่องของการบังคับสามเณรในการเสพยาเสพติดแล้วมันมีอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมปรากฏว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนายสุทัศน์เขานำรถจักรยานยนต์ของยายแอบเอาอยู่รถจักรยานยนต์ของยายเนี่ยไปขายแล้วก็มีการปลอมแปลงเอกสารนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทราบเรื่องแล้วก็เลยมีการควบคุมตัวทั้ง2คนส่งตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูกำยาวจังหวัดพะเยาเพื่อดำเนินคดีทั้งเรื่องของการเสพยาเสพติดแล้วก็ลักขโมยรถจักรยานยนต์ของคนอื่นไปขายแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารด้วยครับ
3: ไปที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับมีผู้ประกอบการในพื้นที่ครับเขาออกมาร้องเรียนหลังมีกลุ่มคนไร้บ้านออกมานอนในพื้นที่สาธารณะคือนอนนี่ก็เรื่องนึงนะครับแต่ยังไปก่อเหตุด่าทอนักท่องเที่ยวครับจนทำให้นักท่องเที่ยวเขาหวาดกลัวกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ครับนอนกันแบบนี้เลยครับตามจุดต่างๆในพื้นที่เมืองสัตหีบนะครับทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองสัตหีบลงพื้นที่ไปคุยกับกลุ่มคนไร้บ้านที่นอนอยู่ในพื้นที่สาธารณะหลังจากที่มีพฤติกรรมไปก่อกวนนักท่องเที่ยวสร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที่เบื้องต้นได้คุมตัวเพื่อไปอยู่ในพื้นที่ที่ทางเทศบาลเมืองสัตหีบจัดเอาไว้ให้และจะดูแลคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้เบื้องต้นต่อไปครับหลังจากที่มีกลุ่มผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบตลาดสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเล่าว่าที่มาเนี่ยมีปัญหาเกิดจากการที่กลุ่มคนไร้บ้านคือเกิดปัญหาบ่อยครั้งทั้งเรื่องของเมาสุราพฤติกรรมอาละวาดด่าทอประชาชนด่านักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมา จนทำให้หลายคนเกิดความหวาดกลัวส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวและร้านค้าโดยรอบลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับจึงมีการร้องเรียนไปยังเทศบาลเมืองสัตหีบให้เข้ามาจัดการครับ
4: ใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ด้วยความเมาอ่ะเขาก็เหมือนตะโกนด่าร้องอะไรแบบเนี้ยแล้วคนเขาก็เหมือนกลัวเขาไม่ค่อยกล้าเดินผ่านด้วยแหละ
5: ใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ
4: ก็ทุกคนอ่ะเหมือนเขาอยากด่าเขาก็ด่าเขาไม่อยากด่าเขาก็ไม่ด่า
3: เนี่ยอยากด่าก็ด่าไม่อยากด่าก็ไม่อยากด่าบางทีก็นอนบางทีก็ยืนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมในสัตหีบชลบุรีนะครับเบื้องต้นทางผู้ประกอบการบอกว่าพอใจกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าถ้ายังมีกลุ่มคนไร้บ้านมาก่อกวนนักท่องเที่ยวประชาชนแล้วเนี่ยนะครับนอกจากค้าขายจะไม่ดีแล้วมันจะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวคุณผู้ชมยังจำกันได้ไหมกรณีที่พัทยาก่อนหน้านี
1: ้
3: เนาะก็เป็นชลบุรีเหมือนกันแต่ว่าคนละอำเภอตอนนั้นก็มีกรณีที่นักท่องเที่ยวเขาเดินซื้อของอยู่แล้วก็มีเหมือนเป็นชายเร่ร่อนก็ไปชกหน้าจนล้มลงไปเลยนะครับ
1: ค่ะ
3: ก็เป็นอีกที่หนึ่ง
1: คุณผู้ชมที่พื้นเนี่ยมีขวดแอลกอฮอล์อยู่เลยอ่ะ
3: ครับ
1: แล้วก็เดินข้ามถนนเนี่ยเดินก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึ่งถอยหลังสองก้าวเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
3: ครับ
1: คุณผู้ชมคะมีกรณีการส่งต่อข้อมูลบนโซเชียลมีเดียที่ระบุนะคะว่าวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกาเนี่ยค่ะอาจทำให้เกิดลิ่มเลือดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดออกมาย้ำนะคะว่าภาวะดังกล่าวพบได้น้อยมากแล้วก็มักเกิดภายใน 4-30 วันหลังจากฉีดไปแล้วนะคะขณะที่โควิด-19 ค่ะเพิ่มความเสี่ยงลิ่มเลือดได้มากกว่ายืนยันว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนมานานแล้วไม่จำเป็นต้องกังวลถึงผลกระทบในระยะยาวค่ะมีการเปิดเผยจากนายแพทย์ธนีธนียวรรณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและเวชบำบัดวิกฤตได้รับวุฒิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะออกมาระบุนะคะว่าภาวะลิ่มเลือดที่สัมพันธ์กับวัคซีนแอสตราเซเนกาเกิดขึ้นได้จริงแต่พบได้น้อยมากประมาณ1คนต่อล้านคนภาวะดังกล่าวมีลักษณะสำคัญก็คือมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำและมักเกิดภายใน 4-30 วันหลังจากฉีดวัคซีนผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกามานานเกิน30วันแล้วไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะเกิดภาวะลิ่มเลือดจากวัคซีนในลักษณะนี้ส่วนวัคซีนโควิดชนิดอื่นยังไม่พบความเชื่อมโยงกับภาวะดังกล่าวในลักษณะเดียวกันค่ะ
6: ถ้าเป็นวัคซีนที่มันไม่ได้ทำจากตัวอะดีโนไวรัสเนี่ยยังไม่มีความเสี่ยงด้านนี้นะครับอย่างที่เราเจอเนี่ยก็วัคซีนที่ทำจากอะดีโนไวรัสเท่านั้นก็เป็นแอสตราเซเนกาตัวนี้เนี่ยที่มันจะมีโอกาสทำให้เกิดตัวแอนติบอดีผิดปกตินะครับไปจับกับตัวเกล็ดเลือดนะแล้วมันก็จะทำให้เกล็ดเลือดมันต่ำรวมกับการที่เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งลิ่มเลือดพวกนี้ก็จะไปอยู่ตามบริเวณต่างๆได้เช่นสมองนะครับหรือว่าตรงหลอดเลือดดำที่อยู่ในช่องท้องแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือมันเกิด1ในล้านคนไทยนะครับแล้วก็ภายใน30วันแรกหลังจากที่ฉีดไปแล้วด้วยนะครับถ้าเป็นวัคซีนชนิดอื่นเนี่ยเราไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับลิ่มเลือดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Pfizer Moderna Sinovac Sinopharm หรือตัวอื่นๆอะไรก็ตามไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยครับ
1: ขณะที่วัคซีนชนิด mRNA มีรายงานความสัมพันธ์กับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยเฉพาะในวัยรุ่นชายแต่ก็พบได้น้อยและมักเกิดภายในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังฉีดนะคะนายแพทย์ธนียังย้ำด้วยนะคะว่าเชื้อโควิด-19 สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดได้มากกว่าวัคซีนและการฉีดวัคซีนยังช่วยลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้ส่วนความกังวลเรื่องผลกระทบระยะยาวค่ะนายแพทย์ธนีระบุนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการฉีดวัคซีนมานานแล้วจะทำให้เกิดความผิดปกติใหม่จากวัคซีนโดยตรงค
6: ่
1: ะ
6: ผมเข้าใจความกังวลนะครับจริงๆเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีโซเชียลมีเดียมันก็เลยทำให้เราได้ยินเรื่องของโรคต่างๆที่คนเป็นนะครับอย่างคนนั้นเป็นลิ่มเลือดคนนี้อยู่ๆก็เสียชีวิตไปนะครับหาเหตุผลไม่ได้จริงๆของพวกนั้นมันมีเหตุผลครับเพียงแต่ว่าพอเราได้ยินคำว่าวัคซีนปุ๊บแล้วเรากลัวมันเนี่ยทุกๆอย่างเวลามีอะไรเราก็จะโยนไปให้วัคซีนหมดเพราะว่ามันง่ายดีนะครับทั้งที่บางคนเนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองกินอาหารไม่ดีนอนไม่พอพักผ่อนไม่พอยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่พอเป็นอะไรก็บอกโอ้มันเป็นเพราะวัคซีนนั่นแหละเราไม่ได้ดูแลตัวเองจริงๆก็เขาก็อาจจะไม่อยากเปลี่ยนนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้นะคะค่อนข้างน่าห่วงค่ะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าคนใกล้ชิดคุณผู้ชมติดเชื้อกันบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่า สิงหาคมเพียงเดือนเดียวเนี่ยค่ะตามรายงานเนี่ยมีผู้ติดเชื้อกว่า 40,000 คนเสียชีวิตนะคะคุณ

0: ผู้ชมตามข้อมูลเนี่ย1มกราคมถึง25สิงหาคมนี่คือ13คนแต่เฉพาะเดือนสิงหาคมเดือนเดียวเนี่ยเสียชีวิตไป8คนสถิติสะสมจนถึงเมื่อวานนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะเสียชีวิตสะสม13คนก็แพทย์แนะนำให้หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดสวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเช้านี้เปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของเกษตรกรกันหน่อยครับเป็นเกษตรกรที่ตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเกษตรกรที่นั่นเนี่ยเขาปลูกต้นเขาลือสีจำหน่ายส่งขายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศและเขาบอกว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้ราคาอาจจะถูกลงมาหน่อยเนื่องจากเรื่องของการแข่งขันมันสูงแต่ว่าเกษตรกรที่นั่นเขาก็บอกว่ายืนยันนะครับว่ายังจะคงปลูกเขาลือสีต่อไปเพราะถือว่าเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ดีเลยครับเยอะไหมครับคุณผู้ชมต้นเคลาลือสีคุณสรรสนีพลอยวิไลผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสของเราลงไปคือในบทเนี่ยเขาบอกว่าแสนพวงเลยนะ
2: ครับ
1: มันเยอะมากมากคุณผู้ชม
0: นับถ้วนด้วยเหรอคุณสรรสนีไปนับมาไหมเนี่ย
1: อาจจะคาดคะเนว่าประมาณสักแสนพวงเพราะมันเยอะมาก
2: ครับ
1: หรือว่าอาจจะถามจากเจ้าของสวนมาแล้วนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าถือว่าเป็นพืชทำเงินให้กับคุณลุงอนันต์สุขสบายหรือว่าลุงหนูครับเกษตรกรตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมและก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาส่งขายทั้งในและก็ต่างประเทศภายใต้ฟาร์มเคลาลือสีหนูนาการ์เด้นลุงหนูเนี่ยเกษตรกรที่เขาเป็นเจ้าของสวนนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเขาปลูกกล้วยไม้ทีนี้ปลูกกล้วยไม้มานานจนมาปี2554หลายคนจำได้ดีว่าปีนี้น้ำท่วมหนักนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่แห่งนี้เขาบอกว่าประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมด้วยเหมือนกันกล้วยไม้ที่ปลูกเอาไว้เสียหายทั้งหมดแต่ยังเหลือต้นเคลาลือสีครับที่ปลูกเอาไว้หลังจากนั้นเขาก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นไม่ปลูกกล้วยไม้ละมาเพาะต้นเคลาลือสีดีกว่าก็เลยมีการเริ่มขยายพันธุ์สร้างเป็นอาชีพเริ่มเลี้ยงต้นเคลาลือสีนะครับจากเดิมเนี่ยมีแค่3พวงแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขยายเพาะพันธุ์เนี่ยกว่า2โรงเรือนไปแล้วครับ
3: ไม่มีเหลือเลยเหลือแต่นวด
4: เนี่ยเหลือแต่ตัวเคลาลือสีตรงนี
3: ้ที่โยนเอาไว้บนหลังคาแล้วพอเริ่มอยู่ตัวดีเราก็เอามาไว้ในเต็นท
4: ์
3: เพื่อให้น้ำลดพอน้ำลดแล้วก็ขยายพันธ
4: ุ์ทำไมเราถึงอยากจะมาขยายพันธุ์เคลาลือสีตรงนี้คะ
3: มันไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรเหลือน้ำมันท่วมไปหมดกล้วยไม้ก็เน่าอะไรก็ไม่มีตะโต้เปล่าๆมันก็เหลือนี่เราก็ต้องทำต่อไป
1: คุณผู้ชมครับตัวเคลาลือสีหรือว่าหนวดลือสีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมอสสเปนนะครับเป็นพืชวงสับปะรดที่ไม่มีรากต้นเนี่ยห้อยย้อยลงมาเป็นสายยาวลักษณะแบบนี้ครับแล้วเขาจะดูดน้ำทางใบสีเทาเงินเคลาลือสีเนี่ยถือว่าเป็นไม้ฟอกอากาศใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับนอกจากตกแต่งเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังดูดซับความชื้นแล้วก็ฝุ่นละอองในอากาศเหมาะมากบ้านเราที่ฝุ่น PM เยอะแบบนี้นะ
5: ใช่จำได้ว่าช่วงที่มีสถานการณ์ PM 2.5 น่ะผมตามหาร้านที่ขายเคลาลือสีไม่มี
1: ครับ
5: แล้วปลูกกันแทบทุกบ้านลือสีเต็มเมืองเลยครับช่วงนั้นเพราะฝุ่นเยอะ
0: ตอนนี้ล่ะ
5: ตอนนี้ไม่รู
1: ้ที่แน่ที่นี่อาจจะมีเพราะคุณสรรสินีบอกว่าเป็นแสนพวงเลยนะครับซึ่งการปลูกเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาจะมีการเด็ดตัวใบจากต้นแม่นะครับแล้วก็นำไปพันกับภาชนะที่ต้องการเน้นเลือกใบที่เขียวสวยๆมาขยายต่อประมาณ3เดือนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเริ่มเซตตัวเดือนที่4จะเริ่มพองสวยการดูแลเคลาลือสีเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องใส่ใจเรื่องของความสะอาดของโรงเรือนด้วยนะครับต้องไปคอยสังเกตสีของใบรดน้ำทุกวันประมาณ10นาทีสิ่งสำคัญในการเลี้ยงก็คือต้องระวังเรื่องของเชื้อราเลี้ยงประมาณ1ปีก็สามารถจำหน่ายได้แล้วนะครับซึ่งเคลาลือสีเนี่ยเขาบอกว่าส่งที่หน้าสวนแล้วก็ขายออนไลน์ผ่าน Facebook ด้วยก็คือ Facebook เพจหนูนาการ์เด้นนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าประเทศไหนบ้างที่ได้รับความนิยมเขาบอกว่าเขาส่งขายไปทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้2ประเทศนี้นิยมมากแล้วก็ส่งออกอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาขายต้นเคลาลือสีจะถูกลงแต่ว่าลุงหนูเจ้าของสวนเนี่ยก็ยืนยันว่ายังจะคงเพาะพันธุ์ทําเคลาลือสีต่อไปเพราะว่ายังคงเป็นอาชีพหลักแล้วก็เป็นอาชีพที่เขารักมากที่สําคัญลงทุนไม่สูงมากด้วยครับ
3: ิ่งที่เราชอบคือความสุขก็ด้วยนะเราสตังค์เราก็ได้เราก็ได้ใช้ได้จับจ่ายใช้สอยไปทุกวันเนี้ยก็เรียกว่ามันมีความสุขนะสำหรับที่เรามีอยู่เนี่ยเรายิ่งคนมาเข้ามาดูเข้าอะไรแต่อะไรเนี่ยมันก็ทำให้เรามีพลังขึ้นนะมันดีขึ้นนะเราว่าเราอยู่ในทางที่ใช่ที่ใช่ของเราในครอบครัวของเรานะเนี่ย
4: แม้ว่าตอนนี้ราคามันจะลง
3: เมาม
4: ันลดลงเราก็ยังปลูกมันอยู่เพราะอะไรอะลุง
3: เพราะว่าอะไรค่าใช้จ่ายมันไม่ค่อยสูงเหมือนผลไม้หรือต้นไม้อย่างอื่นอย่างกล้วยไม้เนี่ยต้นทุนสูงมากนี่ต้นทุนเขาก็อยู่ได้ยังอยู่ได้ต้นทุนเนี่ยมันเล็กน้อยอย่างนิ้วเนี่ยก็ประมาณข้อหนึ่งแค่นั้นเองประมาณนั้น
1: ความชื่นชอบการเพาะพันธุ์ต้นคลาวลือสีนะครับก็ยังส่งผลทำให้ลุงหนูได้รับรางวัลด้วยนะครับรางวัลที่ได้รับก็คือรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาอาชีพไร่นาส่วนผสมปี2567และที่สำคัญลุงหนูย้ำแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะอยากจะเข้าไปเรียนรู้อยากจะเข้าไปศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์ต้นคลาวลือสีสามารถไปได้นะครับโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนได้ที่เบอร์โทรศัพท์0634241941ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0634241941คุณผู้ชมที่สนใจทั้งอยากจะไปซื้อทั้งอยากจะไปเรียนรู้ก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
0: ค่ะดิฉันสงสัยว่าเขาขายกันแพงหรือเปล่าอย่างที่ลุงบอกว่าราคามันเบาลงมาแล้วลองไปค้นหานะคุณผู้ชมปรากฏว่าเขาขายผ่านทางออนไลน์นะคะในแอปแบบขายกันเต็มแล้วเขาขายเป็นกิโล
1: ครับ
0: เพราะว่าจะมีการมาชั่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเอามาถึงบ้านแล้วก็เอามาแขวนได้เลยหรือว่าเราจะซื้อแบบเป็นพวงๆแล้วมีแบบนกอยู่ตรงแบบข้างบนน่ารักอย่างเงี้ยก็ได้หรือถ้าบ้านคุณผู้ชมร้อนๆเนี่ยเขาบอกว่านิยมเอาไปแขวนแบบกันแดดได
5: ้ครับเขาบอกว่าคลาวลือสีเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากดูแลไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับถ้าอยากรู้ว่าเราปลูกพืชขึ้นไม่ขึ้นลองซื้อคลาวลือสีไปปลูกที่บ้านใช่ครับผมปลูกแล้วตาย
1: อ้าว
0: ไหนบอกว่าไม่ยากไง
5: ก็ผมปลูกไม่ขึ้นไง
1: คุณช็อตฟิลผมมากผมกำลังจะขายของว่าผมเป็นคนมือร้อนปลูกอะไรก็คือตายหมดแต่ผมเอาคลาวลือสีเนี่ยมาเลี้ยงช่วงโควิดคือดูแลง่ายเอาไปตากแดดแล้วก็รดน้ำแค่นั้นเอ้ยมันอยู่รอดนะ
0: แล้วตอนนี้ยังอยู่ไหม
1: ตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับ
5: ของผมอาจจะช่วงที่แบบมี PM 2.5 แหละโดนฝุ่นไม่เกี่ยวกับผมหรอกมั้ง
0: ค่ะเผื่อคุณผู้ชมสนใจ
5: ครับมาดูข่าวกีฬากันนะครับเช้านี้พบกับคุณวิริยะตันนุกุลกิจนะครับตอนนี้โค้ชทัศน์สันเองต้องกระตุ้นทีมชาติไทยกันหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอเวียดนามคืนนี้ในศึกอาเซียนคัพนะ
2: ใช่ครับสถานการณ์ของเราเป็นรองชัดเจนนะครับแต่ว่าเมื่อวานเขามีการแถลงข่าวก่อนเกมนะครับเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าทุกคนมองว่าเล่นกันแบบไร้ความกลัวเพื่อเอาชัยชนะนัดนี้ให้ได้นะครับช่วงค่ำวันนี้แล้วนะครับที่ทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันในศึกอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศเกมที่2ครับกับทีมชาติเวียดนามคือสถานการณ์ตอนนี้ทีมชาติไทยเป็นรองนะครับเพราะว่าแพ้มาก่อน0-2แต่ฮัสซันเนี่ยยังเชื่อมั่นในลูกทีมว่าจะกลับมาเอาชนะเพื่อคว้าแชมป์ได้ครับแอนโทนีฮัสซันพร้อมด้วยสหรัฐอยู่เย็นครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2เราเยือนทีมชาติเวียดนามนะครับแข่งขันช่วงค่ำวันนี้เวลา20:00คือเกมแรกทีมชาติไทยแพ้มาก่อนนะครับ20:00ทำให้เงื่อนไขของทีมชาติไทยต้องการ2ประตูเพื่อตีเสมอและ3ประตูเพื่อชัยชนะต้องห้ามเสียประตูอย่างเด็ดขาดนะครับฮัสซันยอมรับว่าผิดหวังกับสกอร์ในเกมแรกที่เราแพ้นะครับแต่เกมนัดนี้ตนเชื่อมั่นในตัวของลูกทีมทุกคนที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะกลับมาเอาชนะเวียดนามให้ได้ครับคือที่ผ่านมาลูกทีมพยายามทำงานกันอย่างหนักเพื่อแฟนบอลไทยยอมรับว่าทีมชาติเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ทีมชาติไทยชุดนี้ก็มีคุณภาพที่ดีครับตนได้เน้นย้ำให้ทุกคนลงไปสู้โดยปราศจากความกลัวโชว์ศักยภาพที่มีเพื่อเอาชนะและกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้ทางสหรัฐอยู่เย็นนะครับกับตำทีมก็ยอมรับว่าตนเนี่ยให้ความเคารพทีมชาติเวียดนามพวกเขาเป็นทีมที่ดีแต่ยังเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยจะเก็บชัยชนะได้คือตอนนี้ทุกคนในทีมไม่มีความกดดันพร้อมกับมีสภาพจิตใจที่ดีมีความเชื่อมั่นที่จะต้องคว้าแชมป์กลับบ้านให้ได้ครับมาดูเวียดนามคือเวียดนามก็คือคิมซังซิกนะครับเฮดโค้ชของเขาเนี่ยยืนยันว่านักเตะเวียดนามทุกคนจะพยายามเต็มที่เพื่อคว้าแชมป์ในบ้านให้ได้แต่สิ่งสำคัญคือการย้ำเตือนให้ลูกทีมห้ามประมาทอย่างเด็ดขาด

0: เพราะทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในเกมการแข่งขันคืออีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในเกมนี้ครับอย่างที่เรารู้กันคือแฟนบอลเวียดนามเขาค่อนข้างที่จะเชียร์แน่นสนามอยู่แล้วนะครับเกมเนี่ยที่เราจะเล่นในค่ำคืนนี้เราต้องต่อสู้กับแฟนบอลเวียดนามด้วยนะครับมากันแบบเต็มความจุของสนามก็คือ 40,000 ที่นั่งเพื่อกดดันนักเตะไทยนอกจากนี้อีกหนึ่งคนที่มานะครับจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าจะเดินทางเข้าชมเกมและคาดว่าน่าจะเป็นคนที่มอบถ้วยในรายการนี้ด้วยนะครับเราต้องเล่นยังไงก็ได้ครับกดดันให้เร็วนะครับทางรอดเดียวเท่านั้นเพื่อทำลายความมั่นใจของเวียดนามนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเรายิงได้ช้าเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนเขานะฮะก็มีสูงอยู่เหมือนกันนะครับนัดแรกเราโดนเยอะนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยชุดนี้ก็สื่อสารค่อนชัดเจนว่าเราส่งทีมชุดที่มียู23ถึง7คนไปแข่งขันนะครับแต่ถ้าชนะได้มันก็โอ้จะเป็นกระแสบอลไทยที่แรงมากเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะส่งใจเชียร์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราได้ผู้ว่ากกท.คนใหม่แล้วนะคะคนที่อยู่ในแวดวงกีฬาก็คาดหวังนะบอกว่าน่าจะใช้ความสามัคคีเนี่ยขับเคลื่อนวงการกีฬาได้นะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนแรกและเป็นคนในกกท.เองเขาก็บอกว่าน่าจะหลอมรวมองค์กรเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวพัฒนาวงการกีฬาไทยได้นะครับอธิบดีกรมรักษามั่นใจว่าศักยภาพของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านกีฬาพร้อมกับหวังเห็นกกท.ครับใช้ความสามัคคีนี่แหละครับขับเคลื่อนเครือข่ายกีฬาก้าวสู่ความเป็นเลิศครับนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษาครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกีฬาไทยพีบีเอสถึงการเสนอชื่อบิ๊กตั๋วโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและก็กีฬามวยเข้าสู่บอร์ดกกท.พิจารณาลงมติให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนที่14แทนที่ของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับซึ่งจะครบวาระในวันที่30กันยายนนี้หลังจากดำรงตำแหน่งมา2วาระรวม8ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการหญิงคนแรกขององค์กรและคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบตามที่บอร์ดกกท.เสนอในสัปดาห์หน้านี้นะครับที่สำคัญกรมพลศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกีฬาด้านพื้นฐานและก็นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกวัยก็ยินดีกับผู้ว่าคนใหม่พร้อมกับมองว่าโจทย์ใหญ่ของกกท.ณเวลานี้ครับนอกจากการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและก็อาชีพแล้วเนี่ยผู้ว่ากกท.ยังต้องหลอมรวมการทำงานของบุคลากรในองค์กรรวมถึงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภายนอกเพื่อขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยแบบทุกมิติไร้รอยต่อครับ
2: เนี่ยท่านผู้ว่าคนใหม่เนี่ยอาจจะต้องหลอมรวมคนในการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ถ้าผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนในองค์กรเข้มแข็งแรงเนี่ยการขับเคลื่อนภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่เขาวางแผนไว้โอกาสประสบความสำเร็จก็สูงนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองเนี่ยเครือข่ายนอกหน่วยงานของการกีฬาเองเนี่ยซึ่งมีแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสมาคมข้าราชการโอลิมปิกอะไรพวกนี้เป็นองค์กรสำคัญที่จะผลักดันการกีฬาแห่งประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายแล้วตอบโจทย์กีฬาชาติเนี่ยการบูรณาการทุกเครือข่ายให้มุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันหรือเสริมสร้างกันหรืออะไรอ่ะเสริมส่งกันเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นความท้าทายของผู้ว่าคนใหม่ในประเด็นที่สองครับได้คนในมาด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือคุณพี่ปดปาเนี่ยเราทำงานได้อย่างใกล้ชิดแล้วสบายใจผมเชื่อว่าการขับเคลื่อนระหว่างกรมพละกับการกีฬาหรือการส่งต่อกันเนี่ยไร้ต่อแน่นอนแล้วก็มีการสนับสนุนได้ดียิ่งด้วยครับ
0: ซึ่งหนึ่งในนโยบายของบิ๊กตั๋วปดปานะครับคือการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลผ่านโครงการสูงบนเพาะเพื่อความเป็นเลิศExcellence Center ครับเพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยขาดช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกมี6กีฬานำร่องนะครับฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีสปอร์ตกับสนุกเกอร์เพื่อส่งเสริมนักกีฬาไทยให้มีชื่อเสียงและก็สร้างกระแสความนิยมกระจายสู่คนทั่วโลกผ่านผลงานในสนามและก็โซเชียลมีเดียครับภารกิจนี้ถือว่าท้าทายมากๆนะครับและน่าสนใจไม่ขาดซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกคือตอนนี้ถ้าเราเห็นนะครับมีโปรจีนนะวิววรวุฒเจชนาทิพย์รถถังติดเมืองนนท์แต่ส่วนใหญ่นะครับซุปตาของไทยนะครับธรรมชาติเลยนะครับมาจากการผลักดันของอะไรครับครอบครัวก่อนเลยสมาคมกว่าจะหลุดมาเนี่ย หนึ่งคนเนี่ยปาฏิหาริย์ดีกว่าต้องพูดอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีเงินทุนไม่มีเนี่ยหรือว่าสู้ด้วยใจร้อย

0: มันสำคัญเนาะดูเรื่องของการสนับสนุนเดี๋ยวก็รอดูผลงานของผู้ว่ากกท.ที่เป็นผู้หญิงคนแรกด้วยนะครับดูเรื่องของโดรนกันหน่อยพูดถึงเรื่องของโดรนเนี่ยทีหนูน้อยเจ้าเวหาเขามีโอกาสเดินทางไปดูงานที่จีนพอไปดูงานเนี่ยเขาก็เกิดไอเดียนะในการที่จะนำมาพัฒนาในบ้านเราด้วยนะครับ
1: ใช่ครับก็เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับการได้รับโอกาสแบบนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่กลับมาในรอบ16ปีของการแข่งขันดูน้อยเจ้าเวหาและเขาก็พร้อมที่จะกลับมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุครับเผยหลังจากพาทีมแชมป์หนูน้อยเจ้าเวหานะครับบินศึกษาดูงานที่กวางโจวก็เตรียมนำเทคโนโลยีโดรนและก็หุ่นยนต์มาพัฒนาเป็นโจทย์การแข่งขันด่านใหม่พร้อมเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือด้านนวัตกรรมกิจกรรมโดรนระหว่างไทยและก็จีนในอนาคตด้วยครับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุครับร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าบช.นะครับนำคณะนักกีฬาจากรายการหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBSที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันประกวดการออกแบบแผนการบินโดรนแปลอักษรชิงถ้วยพระราชทานรวม5ทีมนำโดยทีมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโรงเรียนละหารทรายวิทยาโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์และโรงเรียนมหาราช2ภูคำนะครับบินลัดฟ้าศึกษาดูงานในงานมหกรรมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่12ที่กวางโจวประเทศจีนแล้วก็มีการจัดแสดงรอบพิเศษด้วยนะครับก็คือแผนบินโดรนแปลอักษรในร่มจำนวน 2,000 ลำแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างที่เราเห็นก็เป็นรูปรามเกียรตินะครับเมื่อสักครู่นะครับโดยดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเผยว่าเวทีที่กวางโจวเป็นงานใหญ่ระดับโลกการพาน้องๆมาดูงานครั้งนี้จะช่วยเพิ่มทักษะและประสบการณ์ตรงได้อย่างยอดเยี่ยมด้านอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุครับระบุว่าสิ่งที่เด็กๆได้เห็นนะครับก็จะถูกนำไปพัฒนาเป็นโจทย์การแข่งขันด่านใหม่ส่วนการโชว์ศักยภาพครั้งนี้ก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการร่วมมือด้านเทคโนโลยีโดรนระหว่างไทยและจีนในอนาคตและก็ฝากให้น้องๆนำความรู้กลับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆต่อไปด้วยครับ
2: ได้เพิ่มโอกาสนะคะให้กับทางทีมผู้ได้รับการแข่งขันนะคะได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในปีนี้ของการแข่งขันเรื่องของโดรนแปลอักษรจากทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองวิทยุครับที่ได้จัดขึ้นนะคะภายใต้การสนับสนุนของวช.เดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานที่ได้ออกแบบแล้วก็ได้มาที่เวทีแห่งนี้เพื่อสร้างโอกาสแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจนะคะในเวทีระดับนานาชาติ
3: ซึ่งจริงๆแล้วประเทศจีนและประเทศไทยมีการร่วมมือกันในเรื่องของการแข่งขันอากาศยานทางด้านโดรนเลสซิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกีฬากับการศึกษาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมที่ในอนาคตนะครับน่าจะได้นำมาใช้ในการแข่งขันและได้น่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกันอย่างแน่นอนครับเราเห็นถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาของนวัตกรรมของต่างประเทศเพราะฉะนั้นอย่าลืมนำไปสอนและนำไปบอกเพื่อนๆเราเพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมที่เราใช้ในการแข่งขันเกี่ยวทางด้านอากาศยานเนี่ยให้ดีเทียบเท่ากับนานาชาติเลยครับ
1: ก็นอกจากเยาวชนไทยที่ได้สัมผัสนวัตกรรมโดรนสุดล้ำหลากหลายรูปแบบแล้วก็หุ่นยนต์ด้วยนะครับก็มีทั้งหุ่นยนต์เติมน้ำมันหุ่นยนต์ชงกาแฟแล้วก็หุ่นยนต์ชกมวยแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีหุ่นยนต์สำหรับการดูแลที่อยู่อาศัยยังได้เดินทางไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์กวางตุ้งซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียคือน้องๆได้เข้าชมโซนนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศของจีนนะครับที่จัดแสดงแบบจำลองสถานีอวกาศยานสำรวจดาวอังคารแล้วก็ระบบจำลองสุริยะจักรวาลให้น้องๆได้ศึกษาโครงการดาวเคราะห์และการท่องเที่ยวอวกาศอย่างใกล้ชิดนะครับสร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและก็ดาราศาสตร์อย่างเต็มเปี่ยมสำหรับการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาสนามต่อไปครับก็จะเป็นสนามสุดท้ายชิงถ้วยพระราชทานประเภทโดรนมิชชั่นแข่งขันวันที่12ถึง13กันยายนนี้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติไทย PBS นะครับถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปซึ่งผู้ชนะในอีก3ประเภทที่เหลือก็จะได้รับสิทธิ์เดินทางมาดูงานแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็มาดูว่าใครจะเป็นอีก3ทีมที่ได้โอกาสนี้คือรางวัลเนี้ยเคยมีเมื่อ16ปีที่แล้วในการแข่งขันปีแรกๆปี2010ตอนนั้นเราพาไปดูงานที่ World Expo ที่เซี่ยงไฮ้นะครับผมก็ไปด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของงบประมาณก็ขาดหายไปตอนนี้ผู้ใหญ่ใจดีกลับมาใหม่นะครับแล้วก็ให้รางวัลศึกษาดูงานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายที่ทำให้การศึกษาดูงานอากาศยานในต่างแดนเนี่ยกลับมาเพราะตอนนี้ถ้าเราไปดูนะครับที่ประเทศจีนณเวลานี้หุ่นยนต์เต็มไปหมดแล้วในชีวิตประจำวันอย่างการสั่งกาแฟนะครับก็เป็นโรบอทนะครับ

0: ยนต์ทำความสะอาดก็เป็นโรบอทนะต่อไปเนี่ยผมว่าอย่างเมื่อวานที่เราดูไปใช่ไหมฮะหุ่นยนต์แข่งกันเสร็จนะฮะพังเราเนี่ยไปยกกลับมามันเหมือนว่าเขาตอนนี้เริ่มใช้เราแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยว 7:00 นวันนี้ชวนคุณผู้ชมทุกท่านส่งกำลังใจให้กับเนเน่รอยัลนะครับเยาวชนไทยในเวทีอเมริกา Got Talent ครับก็จะขึ้นแสดงในช่อรอบไลฟ์โชว์นะครับส่งกำลังใจกันได้นะครับแต่ว่าอยู่เมืองไทยเราไม่สามารถโหวตได้ต้องเป็นคนไทยในสหรัฐแล้วก็ในเปอร์โตริโกเท่านั้นนะครับหมดเวลาของวันใหม่ไทยวีเอสนะครับทุกท่านทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: คือผมอยากรู้ว่าไอ้ปลาตัวเล็กๆเนี่ย1ใน100สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงก่อนสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์อ่ะมันอยู่ได้ค่อนข้างดีแล้วอ่ะเริ่มเป็นห่วงที่ที่มันไม่มีกฎหมายอะไรคุ้มครองถ้าปลาซิลสมพงษ์มันชอบอยู่ในพื้นที่แบบนี้แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ก็มีความพิเศษ
1: เขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันพัฒนาขึ้นเขาอยากจะคงพื้นที่นี้ไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุด
2: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: ค้นพบทุกการเดินทางของมนุษย์ท่องโลกกว้าง25และ26สิงหาคมสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทาง27สิงหาคมเผยเบื้องหลังผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างนวัตกรรมล้ำสมัยสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง28สิงหาคมคัดสรรเมนูเด็ดรังสรรเมนูอร่อยหลากสไตล์ทำง่ายด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจ31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงทุกวันและการเกิดพื้นที่ชุ่มน้ำชั่วคราวตามฤดูกาลส่งผลต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์นกและสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นกลไกของธรรมชาติที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของมนุษย์สารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
5: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ
6: ่มีเพียงชั้นบรรยากาศเท่านั้นที่ช่วยขวางกั้นเรากับห้วงอวกาศ
7: เรายังไม่พบดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกเลยยุคสมัยที่เผ่าพันธุ์หนึ่งปรากฏขึ้นและเปลี่ยนโลกได้รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน
8: มนุษย์เปลี่ยนโลกได้ในพริบตาเมื่อเทียบกับธรณีการพูดง่ายๆคือเราเปลี่ยนทุกส่วนที่เปลี่ยนได้จนหมดแล้ว
5: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS